0: ถ้าจีนมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของแรนบิตในประเทศไทย
1: ครับ
0: สี่กลุ่มประเทศที่น่าจะไม่สบายใจถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ไม่โอเคก็ได้ก็คือมาเลเซียและสิงคโปร
1: อ
0: ์
1: ืมเพราะเสียจะเสีย
0: น
1: ประ
0: ะ
1: โยชน์
0: เพราะเป็นการขนส่งสินค้าทางทะเลเนี่ยมันเป็นหน้าบ้านของสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของเขานะครับเขาจะมองเรื่องนี้อย่างไรเพราะนั้นในแง่ของคุ้มไม่คุ้มความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยกระทบแน่ๆนะครับกระทบแน่ๆนะครับประเด็นต่อไปก็คือว่าอ่ะมันก็ยังมีการศึกษาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการศึกษาของดูไบเวิลด์นะครับเป็นกองทุนด้านการลงทุนของ UAE
1: ครับ
0: ดูไบเวิลด์เนี่ยมาร่วมกับหน่วยงานไทยมาศึกษาเชื่อมกันระหว่างคือมีการศึกษาการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันมาตลอดมีการพูดกันมาตลอด350ปีแล้วตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นแหละมาโดยตลอดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือช่วงระหว่างทางเนี่ยเช่นในปี2010เนี่ยนะครับก็มีการศึกษาของดูไบเวิลด์กับหน่วยงานไทยเชื่อมระหว่างสตูลกับสงขลา
1: ครับ
0: เชื่อมระหว่างสตูลกับสงขลาก็คือปากบารากับสงขลาผลการศึกษาก็บอกว่าทำได้ถ้าบริหารดีๆทำได้ถ้าบริหารดีๆเขาเถิดไปก่อนหน้านี้อีกมีการศึกษาของใจกล้าใจกล้ามีการศึกษาการคุ้มไม่คุ้มของแลนด์บริดจ์ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ที่เราเรียกว่า Southern Seaboard เป็นโครงการใหญ่ในสมัยโน้นนะครับพูดถึง Southern Seaboard การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้หนึ่งในนั้นก็คือแลนด์บริดจ์แลนด์บริดจ์ที่ใจกล้าไปศึกษาเนี่ยเป็นการเชื่อมระหว่างกระบี่และนครศรีธรรมราชผลการศึกษาของใจกล้าพบว่าทำไม่สำเร็จไม่คุ้มกับเศรษฐกิจไม่ควรทำ
1: ครับ
0: การศึกษาของดูไบเวิร์นเนี่ยทำได้แต่ต้องบริหารดีๆแต่เป็นพื้นที่นะครับอันนั้นเป็นสตูลกับสงขลาของใจกล้าเนี่ยเป็นกระบี่กับนครศรีธรรมราชใจกล้าฟันธงว่าไม่คุ้มเพราะนั้นผมได้เรียนท่านผู้ฟังก็คือว่าแรนบิดที่พูดถึงการศึกษาแล้วก็มาปากบาราสตูลไปสงขลาก็มีการศึกษากระบี่กับนครศรีธรรมราชก็มีการศึกษาโดยใจกล้าซึ่งไม่คุ้ม ซึ่งไม่คุ้มเพราะนั้นประเทศไทยจะเดินหน้าโอเคไปนิดหนึ่งของสถาบันยูโซฟอิชักอ
1: ิน
0: สติทูตของสิงคโปร์เขาทำการศึกษาเนี่ยเมื่ ต้นปีที่แล้วเนี่ยเขาพบว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับกระทบป่ากระทบชายเลนกระทบระบบนิเวศกระทบชุมชนประมง ซึ่งฟันธงเหมือนกันว่าไม่คุ้มกับการศึกษาไม่คุ้มกับการลงทุน
1: ครับ
0: ไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะนั้นก็นี่เป็นผลการวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์ที่สรุปว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ไม่คุ้มกับการลงทุนในโครงการของแรนบิดแต่ว่าปัจจุบันก็มีการพูดถึงว่ามันควรจะลงทุนนะเหตุผลเพราะว่าเราจะได้เป็นเนื่องจากว่ามันมีปัญหาในช่องแคบพอมุดในการปิดล้อมช่องแคบพอมุดก็กระทบต่ น้ำมันเพราะนั้นแรนบิดก็จะกลายเป็นออยล์ฮับศูนย์กลางในการน้ำมันของโลกหนึ่งในศูนย์กลางของน้ำมันของโลกท่านดร.เจตกุลิซ่าคงได้ยินข่าวนี
1: ้ครับ
0: ผมคิดว่าเราตั้งฉากทัศน์ที่มันสวยไปหรือเปล่าผมคิดมันไม่ได้เลยเราจะเป็นที่เก็บน้ำมันของโลกเลยเหรอสิงคโปร์ซึ่งเป็นพื้นที่ในเป็นซึ่งเป็นประเทศที่มีการซื้อขายน้ำมันของโลกเนี่ยเขายังไม่สามารถจะเป็นแหล่งเก็บน้ำมันของโลกได้เลยนะครับผมคิดว่าพูดกันเกินไปอันที่สองที่บอกว่าจะต้องทำเพราะว่าถ้าเดี๋ยวช่องแคบมะละกามันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาตรงไหนผมก็ยังจินตนาการไม่ถูกคำไม่มีปัญหาก็คือการปิดช่องแคบมะละกาสมมติว่าเป็นการปิดช่องแคบมะละกาถ้ามันเป็นคนปิดนะสหรัฐจะปิดล้อมแบบฮอร์มุดเลยเหรอเหตุผลของสหรัฐที่จะมาปิดเนี่ยมันคืออะไรเพราะในพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรเลย
1: ครับ
0: จีนจะมาปิดเหรอจีนปิดไม่ปิดแน่นอนเพราะว่านี่เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมัน

0: 80%ของประเทศจีนว่าไม่น่าจะปิดมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียซึ่งคุมพื้นที่ในมาลากาเนี่ยเขาจะมาปิดเหรอเขามาตอนหลังมีข่าวว่าอินโดนีเซียจะเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบมาลากาสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาออกตอบอย่างทันทีแล้วไม่เก็บดังนั้นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียจะมาปิดมาลากาเหรอผมยังไม่มีผมยังมองเหตุผลไม่เห็นนะครับว่าเฮ้ยมาลากาจะถูกปิดได้ยังไง
1: ครับ
0: ถ้ามันจะปิดจริงๆผมคิดว่าจะต้องเกิดเป็นสงครามโลกแน่ๆในการปิดนะครับเพราะฉะนั้นจากทัศน์ที่เราบอกว่ามันจะเป็นศูนย์กลางน้ํามันหนึ่งในศูนย์กลางน้ํามันของโลกจากแรนบิดเนื่องจากว่ามาลากาเนี่ยมันแออัดซึ่งในสุกที่แล้วผมก็ได้พูดว่าโอ้ยมาเลเซียกับสิงคโปร์นี่เขามีแผนในการขยายการพัฒนาประสิทธิภาพในการขนส่งในทางของช่องแคบมาลากาเยอะมากเลย
1: ครับ
0: ปัจจุบันปีนแสนลำใน6040นี่ก็จะเพิ่มเป็น1,500ลำและพัฒนาเรือไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยตัดสินใจเรื่องนี้รอบด้านทุกมิติทุกมิติแล้วก็อย่างละเอียดด้วยนะครับผมคิดว่าไอ้ที่เราอยากจะเห็นในแง่โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมอเตอร์เวย์เอ่ยท่อน้ำมันเอ่ยรถไฟรางคู่เราทำมันไปมันได้อยู่แล้วแหละ
1: uh-huh.
0: แต่มันจะแข่งกับเรื่องของการบริหารจัดการสิทธิภาพในการขนส่งตรงท่าเรือนะมากกว่าซึ่งตอนนี้สิงคโปร์มาเลเซียไปสู่ AI ออโตแมตแล้วอ่ะในท่าเรือของเขาว่ามันจะแข่งกันตรงนั้นมากกว่าเราจะไหวไหมที่จะไปถึงตรงนั้นอ่ะ
2: uh-huh. อ
0: ยากจะให้เกิดแน่นอนครับแต่ว่ามันต้องเกิดด้วยการที่เราสามารถแข่งได้และไม่ทำลายใครเลยนะครับ
1: ก็ถือเป็นการสรุปที่ดีนะครับอาจารย์คืออย่าให้เป็นภาวะกระต่ายตื่นตูมนะว่าพอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็วาดฝันเอาไว้สวยๆนะแล้วอย่างหนึ่งอาจารย์ลองคิดดูว่าเราพูดถึงสถานการณ์ในตอนออกกลางตอนนี้เนี่ยกว่าที่แลนบริดจ์จะเสร็จละกว่าที่จะดำเนินการกว่าจะนู่นนี่นั่นน่ะสถานการณ์มันจะไปถึงไหนแล้วอาจารย์นึกออกป่ะ
0: ใช่ถ้าเรือระนองเนี่ยศักยภาพของเขาเนี่ยปีละ 6,000 ตู้คอนเทนเนอร์นะคุณลิซ่าปีละ 6,000 ตู
2: ้
0: พอร์ตกลางมาเลเซียเนี่ยแฮนเดิลจัดการตู้ขนส่งสินค้าเนี่ย15ล้านตู
1: ้คนละสเกลเลยนะ
0: คนละสเกลเราระนองเนี่ยยังระดับ 6,000 นะจาก 6,000 เราจะขึ้นไประดับล้านแต่เป้าหมายของเขาเนี่ยเกือบ20ล้านตู้นะ
1: ครับ
0: ที่จะเพิ่มจาก 6,000 ไปเป็น20ล้านตู้ของระนองนะต้องใส่สัพพะกำลังงบประมาณทุนเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเลยแค่ไหนอ่ะ
1: เท่าไหร
0: ่มากนะ
1: ใช่
0: ใช่เพราะว่ารอบที่แล้วแต่สุกที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงแรนด์เบดของมาเลเซียไงแล้วมันมีคำว่ามันมีท่าเรือพอร์ตกลางไปด้วยครับ7:24ครับคุณลิซ่าครับ
1: ครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะในวันนี้นะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
2: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารมนิตผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะ
1: ครับดังนั้นเวลาที่เราบอกว่าคุ้มไหมเนี่ยนะมันก็มีหลายความหมายนะคุ้มของใคร
2: จริงๆนะมันมีหลายมิติ
1: ใช่ใช่
2: นะคะ
1: ครับก็อย่างที่บอกนะครับเสพข้อมูลให้รอบด้านนะแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจนะอันนี้สำคัญมากๆในทุกเรื่องนะครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะขอให้ฝนไม่ตกในช่วงเวลาที่คุณกำลังเดินทางนะคะ
1: รถศุกร์ด้วยสิวันนี้
2: ใช่นะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
4: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
3: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวม

0: ทางทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:33สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: 30นาทีรีบไปไหน
0: อ๋อผมดูในคอมนะฮะอ๋อถ้านาฬิกา31นาทีแล้วครับสวัสดีครับ
1: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าแบบนี้นะคะกับ9ทันข่าวทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ก็อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะวันนี้ในหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะก็เป็นประเด็นตามหลายประเด็นเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีภาพการพบกันถือว่าอย่างเป็นทางการนะระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับกัมพูชา
0: ครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุทินเข้ารับหน้าที่นะครับแล้วก็เดินทางเยือนต่างประเทศนะครับไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยหารือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาแล้วก็มีพาดข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้ครับเรื่องของการฟื้นสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเราเริ่มต้นกันเป็นประเด็นแรกเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับตอน18ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยนายศรีศักดิ์ กวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเข้าร่วมหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาครับสืบเนื่องจากนายเฟร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนมีความประสงค์ครับต้องการอำนวยความสะดวกให้กับไทยและกัมพูชาพบปะหารือกันเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งครับภายหลังใช้เวลาหารือ1ชั่วโมง20นาทีผู้นำทั้ง3ได้ออกมาแถลงร่วมนะครับผู้นำของทั้ง3ประเทศได้ออกแถลงข่าวร่วมกันครับโดยนายกรัฐมนตรีของไทยบอกว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์และมุ่งมองไปข้างหน้าโดยการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีความหมายถือเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นต่อการเจรจาและการรักษาสันติภาพครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิติก็ย้ำนะครับว่าความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายดังนั้นจึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศครับจะร่วมกันมองไปข้างหน้าซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจในโอกาสนี้ครับไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมและก็สามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นความไว้วางใจและค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งนะครับนี่ก็เป็นคำยืนยันจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับ

0: มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้ครับว่าอนุทินหุ่นวันเน็ตจับมือฟื้นสัมพันธ์ไทยเขมรถก3ฝ่ายประชุมอาเซียนนะครับปชน.ลุยฟ้องกู้400ล้านบาทก็รวมไปถึงเรื่องของงานในประเทศด้วยครับที่รัฐบาลเดินหน้าออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
1: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือ3ฝ่ายยืนยันในที่ประชุมถึงความเชื่อมั่นในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคที่ยึดมั่นอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญฟิลิปปินส์เองในฐานะประธานอาเซียนได้ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันนะคะเรื่องของปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดสำรวจความเป็นไปของการดำเนินการทางทหารของทั้ง2ประเทศตลอดแนวชายแดนที่ทั้ง2ประเทศนั้นได้ดำเนินการตามข้อตกลงในการลงนามหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วค่ะก็ผ่านเวลามาเกือบ5เดือนแล้วนะคะตลอดแนวชายแดนไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนายกก็แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงเหตุผลที่ไทยขอยกเลิก MOU 44นายกรัฐมนตรีกัมพูชารับทราบด้วยตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะยึดถือปฏิบัติตาม UNCLOS ที่ทั้ง2ประเทศตกลงกันเริ่มให้มีการพูดคุยหารือเจรจาระดับผู้ปฏิบัติตั้งแต่ระดับ JBC GBC และรัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง2ประเทศก็ขอให้ยึดถือเรื่องความมีสันติภาพชายแดนเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะส่วนเรื่องการเปิดด่านนะคะเรื่องของการเคลมว่าแผ่นดินใครอยู่ตรงไหนก็ตรงนี้นายกบอกว่าให้เริ่มเจรจาสนทนาพบปะระดับปฏิบัติการก่อนที่จะไปจบในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะในประเด็นเรื่องของการเดินทางไปฟิลิปปินส์นะคะมีการพูดคุยกันในประเด็นต่างประเทศประเด็นแนวชายแดนเนี่ยมติชนก็มีภาพนายกรัฐมนตรีนะคะเดินลงจากเครื่องบินค่ะถกเวทีอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงทัพอากาศนะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะคะพาดหัวอนุทินถก3ฝ่ายปมชายแดนยันคุยหุ่นมาเน็ตยึดหลักการมาโกสจูเนียร์เป็นกาวใจลุยฟื้นสัมพันธ์2ชาติประมงตราดเชียร์เลิก MOU หวังเปิดจุดผ่านแดนถาวรในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่มีภารกิจต่างประเทศค่ะแต่ว่าในประเทศไทยนะคะประเด็นเรื่องของพรก.กู้เงิน400ล้านบาทก็เป็นประเด็นที่เมื่อวานนี้นะคะอยู่ในกระแสและมีการพูดถึงกันซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเมื่อวานพูดถึงความชัดเจนกรณีการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทโดยบอกว่าได้ลงนามแล้วก็นำเรื่องขึ้นทูลเกล้าให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมรวบรวมรายชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความไม่กังวลมองว่าการกู้เงินในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในอดีตก็เคยกู้เงินในลักษณะเดียวกันผ่านโครงการไทยเข้มแข็งมาแล้วแต่ครั้งนี้รัฐบาลใช้ชื่อว่าไทยช่วยไทยโดยใช้สกุลเงินบาทเพื่อลดความเสี่ยงแต่จะส่งตรงถึงมือประชาชนโดยตรงนะคะไม่ผ่านโครงการเพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจทันทีโดยวางว่าจะมีการตรวจสอบนะคะการของศาลรัฐธรรมนูญของศาลไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการคนละครึ่งพลัสหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ารัฐบาลดำเนินการทุกอย่างด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาค่ะเรื่องของกู้เงินนะคะเรื่องของคนละครึ่งเรื่องของไทยช่วยไทยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีประเด็นลุ้นเดย์25พฤษภาคมคนละครึ่งวันแอปล่มเอกนิติเคาะเปิดลงทะเบียนแบ่งจ่ายเงิน2เฟสครั้งละ 2,000 พรดอนชี้พรก.กู้เงินช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
0: ขยายความเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยเลยนะครับเมื่อวานนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับบอกว่ากระทรวงการคลังออกแบบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนเตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสแล้วก็เปิดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่25พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์การใช้จ่ายตั้งแต่1มิถุนายนโดยแบ่งโครงการออกเป็น2เฟส2ช่วงนะครับโดย2เดือนแรกครับจะจ่ายเงินต่อเนื่องให้อีกนะครับ2เดือนหลังเพื่อประเมินสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางจะยืดเยื้ออย่างไรนะครับโดยโอนเงินให้กับผู้รับสิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการได้รับเงิน

0: ช่วยเหลือค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทเมื่อนำมารวมในโครงการเดียวกันจึงเติมเงินส่วนเพิ่มเข้าไปให้อีก700บาททุกกลุ่มจึงจะได้รับเงินอุดหนุนเท่ากันและไม่ซ้ำซ้อนกันครับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการกับโครงการคนละครึ่ง plus ก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ได้รับเต็มจำนวนขณะผู้ที่รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus รัฐบาลจะช่วยจ่าย60ของราคาสินค้าส่วนผู้รับสิทธิ์จ่ายอีก 40%สำหรับกระบวนการลงทะเบียนกระทรวงการคลังเตรียมร่วมกับมหาดไทยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบสิทธิ์นะครับเพื่อคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์นำมาเข้าร่วมโครงการก็เป็นรายละเอียดความคืบหน้าว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนกันวันที่25นี้นะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับ60 40ก็ได้30ล้านคนนะครับส่วนผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการรัฐบาลจะเติมเงินให้จากเดิมท่านได้300บาทต่อเดือนจะเติมให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทนะครับแต่ว่าจะให้2เดือนหลัง2เดือนนี้ไปแล้วนะครับจะให้ลงทะเบียนใหม่เพราะว่าเชื่อว่าจะมีหลายท่านอาจจะพ้นขีดความยากจนที่จะต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะครับถ้าเกิดพ้นขีดความยากจนก็รัฐบาลบอกว่าให้คนกลุ่มนี้แหละครับที่พ้นความยากจนไปแล้วเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ต่อนะครับส่วนผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการก็จะได้ต่อเนื่องไปอีก2เดือนนะครับก็รวมเป็น4เดือนด้วยกันสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยครับพาดหัวข่าวเรื่องนี้บอกอย่างนี้นะครับว่าไทยช่วยไทยลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะครับกระทรวงคลังเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนมัดรวมคนละครึ่งพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายให้เท่าเทียมกันเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนเฟสแรกมิถุนายนถึงกรกฎาคมรับ 2,000 บาทนะครับส่วนเดือนที่3และเดือนที่4สำหรับบัตรสวัสดิการนั้นรัฐบาลจะให้มีการลงทะเบียนใหม่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ครับว่าใครยังยากจนต่อหรือว่าใครที่พ้นเส้นความยากจนไปแล้วครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องของการออกพรกกู้เงิน400ล้านบาทนะคะมีความเห็นจากนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็มั่นใจนะคะว่าการออกพรกกู้เงินจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ได้ปรับเป้า GDP ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2.1% เศรษฐกิจก็จะยังขยายตัวต่อเนื่องแม้เงินเฟ้อปีนี้พุ่งแต่ 3.1% แต่คาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายปกติในปี70อย่างไรก็ตามค่ะในฝ้าของพรรคประชาชนแถลงจุดยืนต่อกรณีพรกกู้เงิน400ล้านโดยที่ประชุมพรรคมีมติยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความภายใน12พฤษภาคมนี้เพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญและตำหนิรัฐบาลว่าใช้เงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันทั้งที่ยังไม่มีรายละเอียดโครงการชัดเจนสอกเขาทำลายวินัยการเงินการคลังจึงต้องใช้กลไกสภายับยั้งการใช้อำนาจที่อาจลุแก่อำนาจของฝ่ายบริหารในครั้งนี้ค่ะมติชนนะคะ25พฤษภาคมลงทะเบียนคนละครึ่ง43ล้านคนไทยเฮชัยช่วยไทยช่วยไทยพลัสชวน1ล้าน5แสนร้านค้าเข้าร่วมเอกชนชี้แลนด์บริดจ์น่าห่วงสุภจีปลื้มมะกันสนใจลงทุนเอกนิติกดปุ่มไทยช่วยไทยพลัสเผยยอดผู้รับสิทธิ์เข้าโครงการ43ล้านคน1ล้าน5แสนร้านค้าทั่วประเทศลงทะเบียนรับเฟสแรก25พฤษภาคมนี้เริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนนี้เดือนละ 1,000 บาท2เดือนสุภจีเผยผลเจรจาสหรัฐเจาะขยายลงทุนจีนไฟเขียวร่างพิธีสารส่งออกไก่ค่ะ
0: 7นาฬิกา43นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูป เพราะพลัง

0: วกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มาช่วงที่2นะคะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจค่ะเรื่องประเด็นแลนด์บริดจ์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์ที่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มมีการศึกษาเวลานี้ทางฝ่ายค้านก็ออกมาปูดว่าเริ่มมีการเก็งกำไรกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่กันแล้วทำให้ประชาชนนะคะจะมั่นใจได้อย่างไรนายกรัฐมนตรีหัวเราะทันทีเลยนะคะที่ผู้สื่อข่าวไปถามค่ะบอกว่าช่วงนี้คิดแต่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดีกว่าช่วยทำให้ทุกอย่างกลายเป็นทุกข์ให้กับประชาชนในประเทศนะคะตรงนี้ก็อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครโครงการนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้บริบทก็เปลี่ยนไปการศึกษาที่เคยมีมาในอดีตก็อยู่บนภูมิรัฐศาสตร์อีกบริบทหนึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาหาแนวทางนะคะที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนะคะให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นการที่จะทำให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งสินค้านะคะทั้งนี้ค่ะจะสามารถยืนอยู่ได้ด้วยขาตัวเองได้นะคะก็ในเรื่องของภูมิภาคไหนจะมีความขัดแย้งการสู้รบสงครามใดๆก็พยายามจะทำให้ภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่น่าสนใจของนานาชาตินะคะทั้งนี้ค่ะนายกบอกว่าจะพยายามเพิ่มศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์จากนายกรัฐมนตรีนะคะประเด็นที่หลายคนก็อาจจะสนใจนะคะประเด็นเรื่องของการกว้านซื้อที่ดินนะคะแล้วก็บวกเพิ่มของประเด็นนอมินีเป็นแลนด์บริดจ์ไปนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์อนุทินแจงนอมินีกว้านซื้อที่ดิน500ไร่แล้วก็มีประเด็นพ่วงมาบิ๊กมหาดไทยเจาะเอาคืนฟ้องภูมิธรรมปลัดมท.นะคะในก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นเรื่องของการโยกย้ายในสมัยที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะ
2: ซึ่งขอขยายความเรื่องของกรณีของคุณภูมิธรรมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับทางกพค.เขามีมติเสียงข้างมากนะครับชี้คำสั่งเด้ง2อธิบดีของมหาดไทยในยุคของนายภูมิธรรมเวชยชัยตอนนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายครับโดยอดีต2อธิบดีเล็งหารือทีมกฎหมายจะฟ้องกลับนายภูมิธรรมโยกย้ายไม่เป็นธรรมนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายวรวิทย์สุขบุญประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือว่ากพค.ครับแถลงผลการประชุมกพค.ว่าตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนเมื่อเดือนกรกฎาคม68กรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเสนอรายชื่อต่อครม.ให้มีการโยกย้ายนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นและก็นายชัยวัฒน์จุนธิระพงศ์อธิบดีกรมการปกครองในขณะนั้นไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเหตุผลความจำเป็นของข้าราชการต่อมาข้าราชการทั้ง2รายดังกล่าวร้องทุกข์ต่อกพค.เมื่อวันที่6สิงหาคมและวันที่14สิงหาคม68ตามลำดับนั้นครับผลการพิจารณาของกพค.เสียงข้างมาก6เสียงครับพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่นายอันสิทธิ์สัมพันธารัตน์ปลัดมหาดไทยเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้ง2รายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทั้งสองเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่ต้องนำนโยบายของรัฐมนตรีมหาดไทยที่มอบหมายมานำไปหาวิธีการหรือว่าหาลือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้ปรากฏประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานและประชาชนเสียก่อนแต่ว่าถูกย้ายนะครับก็ทำให้ได้รับความเสียหายจึงมีการมาร้องแล้วก็ผลการพิจารณาของกพค.เสียงข้างมากก็ออกมาว่าโยกย้ายครั้งนั้นไม่เป็นธรรมครับนำมาซึ่งพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์สำหรับประเด็นนี้พาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าสิงห์น้ำเงินเอาคืนกพค.มีมติเสียงข้างมากชี้คำสั่งเด้ง2อธิบดีมหาดไทยยุคภูมิธรรมนั่งมท.1ไม่ชอบด้วยกฎหมายชัยวัฒน์เล็งหารือทีมกฎหมายฟ้องแน่ณฤชาเอาด้วยย้ำเป็นบรรทัดฐานให้ผู้บังคับบัญชาพึงสังวรอำนาจนั้นต้องคู่คุณธรรม

0: ส่วนอีกกรอบหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับเป็นกรอบอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับทั้งบุตรสาวบุตรชายในเดินทางเข้าเยี่ยมคุณทักษิณเป็นครั้งสุดท้ายครับเพื่อที่วันจันทร์ที่จะถึงนี้จะเดินทางไปรับตัวหลังจากได้รับการพิจารณาให้มีการพักโทษนะครับไทยโพสต์กรอบนี้พาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าใกล้ออกจากคุกทักษิณ นับวันรอไปตรวจสุขภาพใกล้ออกจากคุกทักษิณดีใจเฝ้านับวันเรือนจำกว่า243วันครึ่งหลังต้องเยี่ยมผ่านลูกกรงมาตลอดอิงระบุพ่อไม่ได้คุยเรื่องเส้นทางการเมืองหลังจากที่พักโทษให้ฟังคุยแต่เรื่องหลานเตรียมไปตรวจสุขภาพกับหมอแบบครบวงจรหลังออกจากเรือนจำแล้วครับ
1: ค่ะเรื่องของเจ็บป่วยนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ใจแล้วก็ดูแลเราก็มีคนที่จะช่วยดูแลคุณนะคะเพราะว่าทุกคนนั้นก็ล้วนจะต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดเจ็บป่วยแก่หรือตายรวมถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันซึ่งประกันภัยตรงนี้ก็สามารถบริหารความเสี่ยงได้นะคะโดยประกันภัยนะคะที่สามารถซึ่งประกันภัยเนี่ยสามารถแยกเป็นแต่ละช่วงวัยอย่างช่วงวัยแรกนะคะ1ช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเน้นประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเป็นหลัก2ค่ะในวัยทำงานก็เหมาะกับประกันแบบวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตอย่างเช่นประกันสะสมทรัพย์ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุเป็นต้น3วัยสร้างครอบครัวและมีบุตรเป็นวัยที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเช่นประกันตลอดชีพประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้และประกันอุบัติเหตุเป็นต้นค่ะและ4วัยเกษียณและวางแผนก่อนเกษียณตรงนี้ก็เป็นวัยที่จะต้องดูแลสุขภาพเป็นหลักประกันบำนาญประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันอุบัติเหตุนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยตรงนี้ควรจะเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะจากคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกรอบเลย
4: โอเค
5: พร้อม
6: เตรียม
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์กรอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: ใช้ตราฉลากทองไง
14: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังมีประเด็นอื่นๆในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่เหลืออยู่นะครับประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ไปรวบตัว2สามีภรรยานะครับที่ไปลักสัตว์แปลกนะครับแล้วก็เอาไปแลกกับยาเสพติดนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ตำรวจนครบาลขยายผลตามจับ2สามีภรรยาตระเวนก่อเหตุลักสัตว์แปลกหายากนะครับหลายชนิดเลยทั้งกิ้งก่าจระเข้จากจีนซาลาแมนเดอร์ลายเสือจากสวนสัตว์พาต้าเอาไปแลกยาเสพติดนะครับภาพข่าวประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมบุกจับนายไรวินสีแก้วกุลศักดิ์และก็นางสาววริสราวัยยะประสิทธิ์สองผัวเมียครับตระเวนขโมยสัตว์แปลกตามสวนสัตว์หรือว่าสถานที่ในกทม.และปริมณฑลไปขายหรือว่าแลกเอายาเสพติดมาเสพนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวบอกว่ารวบผัวเมียแสบขโมยสัตว์หายากเดินสายก่อคดีในสถานที่โชว์รวมห้างพาต้าขายแลกยาบ้ารองจ๋อนำชุดปราบนครบาลบุกรวบตัวได้คาห้องพักครับ
1: ค่ะชื่อของโทนบางแคนะคะถูกพูดถึงในหน้าสื่อวันสองวันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเซียนพระชื่อดังที่ไปมีส่วนการถูกพาดพิงเกี่ยวกับการฟ้องช่อโกงนะคะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News ค่ะ Daily News พาดหัวนะคะบอกว่าโทนบางแคดอดพบตำรวจผวาถูกดำเนินคดียันไม่คิดหลบหนีโต้มาดามเก่งพูดเรื่องจริงบางส่วนเซียนพระโทนโร่พบตำรวจหลังรู้โดนดำเนินคดีหอบหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ใจโทนบางแคยัน

0: ไม่ได้ร้อนตัวแต่แสดงให้รู้ไม่ได้หลบหนีพร้อมเข้าสู่กระบวนการปัดเช็คเด้งเป็นกิโลไม่ใช่เรื่องจริงแต่ยอมรับมีบางส่วนค่ะ
1: ส่วนประเด็นนี้นะครับสำหรับโทนบางแคมีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดด้วยนะครับเพราะว่ามีการนำไปโยงว่ารู้จักหรือว่าสนิทสนมกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับข่าวสดพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับบอกว่าบิ๊กโจ๊กลั่นไม่รู้จักโทนบางแคกับกลุ่มเซียนพระยันไม่ได้ใช้ใครเป็นเครื่องมือโจมตีบิ๊กเต่าบิ๊กโจ๊กลั่นไม่รู้จักโทนบางแคกับกลุ่มเซียนพระที่เป็นประเด็นยันไม่ได้ใช้ใครเป็นเครื่องมือโจมตีบิ๊กเต่าขออย่าเอาไปโยงครับ
0: ค่ะมีประเด็นเรื่องของสงครามนะคะสงครามตะวันออกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแม้ว่าหลายคนจะมองในโทนของการเกิดสงครามเนี่ยน่าจะเย็นๆลงบ้างแล้วเพราะว่ามีความพยายามจะเจรจาระหว่างสหรัฐนะคะแล้วก็อิหร่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็มีความหวั่นใจนะคะว่าจะเกิดสงครามประทุซ้ำนะคะเนื่องจากว่าอิสราเอลนั้นโจมตีเบรุตค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีประเด็นนี้สงครามประทุซ้ำอิสราเอลโจมตีเบรุตฝรั่งเศสส่งเรือบรรทุกเครื่องบินป้องกันฮอร์มุสรัฐบาลเตหะรานโต้ลมปากผู้นำสหรัฐสุดเพ้อฝันยื่นคำขาดไม่ถกปมนิวเคลียร์ค่ะ
1: สำหรับประเด็นนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับออกคำเตือนครั้งใหม่ถึงอิหร่านครับโดยบอกว่าหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้การทิ้งระเบิดจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะมีความรุนแรงรวมถึงความเข้มข้นที่เหนือกว่าระดับที่เคยเป็นมาแต่ว่าทรัมป์ก็ระบุผ่านทรูธโซเชียลนะครับว่าหากสมมุติว่าอิหร่านตกลงที่จะมอบในสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้ก็อาจจะเป็นการสมมุติที่ยิ่งใหญ่ไปหน่อยปฏิบัติการอีพิกฟูรีที่เป็นตำนานอยู่แล้วก็จะสิ้นสุดลงและก็การปิดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงจะเปิดทางให้ช่องแคบของมุสเปิดกว้างสำหรับทุกคนรวมถึงอิหร่านด้วยนะครับแต่ถ้าพวกเขาไม่ตกลงการทิ้งระเบิดก็จะเริ่มขึ้นแล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ความรุนแรงและความเข้มข้นของมันจะสูงกว่าเดิมมากนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีพาดหัวข่าวด้วยนะ
0: ของสภาพอากาศแปรปรวนมีอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของร้อนจัดสลับฝนที่จะตกลงมาต่อเนื่องนะคะโดยกรมอุตุก็คาดว่าฝนจะถล่มลากยาวไปจนถึงเรื่องของอากาศแปรปรวนเนี่ยจะลากยาวถึง10พฤษภาคมนะคะก็ต้องจับตาไว้เรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงน้ำป่าซัดน้ำท่วมฉับพลันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะอากาศแปรปรวนฝนถล่มหนักลากยาวถึง10พฤษภาคมจับตา60จังหวัดวิกฤตฟ้าคะนองลมกระโชก
1: ตำรวจคุมตัวนายชยันเกตคงนะครับไปทำแผนประกอบคำสารภาพหลังก่อเหตุบุกยิงอดีตแม่ยายบาดเจ็บส่วนนายสงวนโพสีอดีตพ่อตาและก็นายสัตยาโพสีอดีตน้องเบียร์ก็ถูกยิงเสียชีวิตด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับบอกว่าอดีตเขยรัวยิงยกครัวนะครับเดินสายก่อคดีในยิงยกครัวนะครับพ่อตาน้องเมียดับคู่แม่ยายเจ็บปางตายแค้นบุกรวบนะฮะยุภรรยาให้มาหย่านะครับโดยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับมีทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเกือบยกครัวเลยแหละครับส่วนปิดท้ายนะครับคุณผู้ฟังครับชุดเฉพาะกิจทหารพราน46จับมือสช.ขับเคลื่อนปเนาะสีขาวเสริมทักษะเกษตรพอเพียงตามนโยบายแม่ทัพภาคที่4ครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยกองร้อยทหารพรานที่4607ร่วมกับชุดสันติสุขและชุดพิทักษ์สัมภาชุดทักษิณสัมพันธ์ลงพื้นที่สถาบันศึกษาปเนาะดอดีกิลอิบาดะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนะครับเดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์ในรั้วสถานศึกษาซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนหรือว่าสช.เพื่อจัดเตรียมอบรมเกษตรพอเพียงซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการปอเนาะสีขาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีความรู้ทั้งภาคศาสนาสามัญและทักษะอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับกิจกรรมนี้เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์ผ่อยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำให้สถานศึกษาในพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่สีขาวบ่มเพาะวิชาความรู้และคุณธรรมที่ถูกต้องปราศจากการบ่มเพาะความเชื่อที่บิดเบือนหรือการทำที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบครับ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกบน.ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด85สตางค์รับทิศทางตลาดโลกขาลงมีผล8พฤษภาคมนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกซึ่งมีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุสโดยราคาน้ำมันตลาดโลกวันนี้น้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ149เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ128เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลลดลงจากวันที่30เมษายน2569ปิดอยู่ที่ประมาณ179และ138เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2569ดังนี้ในกลุ่มน้ำมันดีเซลเพิ่มการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา63สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1บาท17สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น39บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาท38สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงเป็น32บาท95สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียมเพิ่มเป็นจัดเก็บ63สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท67สตางค์ต่อลิตรสำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์น้ำมันเบนซินเพิ่มการจัดเก็บ53สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ9บาท87สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกอยู่ที่52บาท4สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95เพิ่มจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น42บาท45สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ปรับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีก42บาท8สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ลดการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2บาท61สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น35บาท45สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ลดการจัดเก็บ46สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1บาท39สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น31บาท39สตางค์ต่อลิตรกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทาง

0: างแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำไทยเดินหน้าสร้างสันติภาพยึดมั่นอธิปไตยและผลประโยชน์มองการเจรจา3ฝ่ายทำให้เกิดสันติภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาโดยยืนยันในที่ประชุมว่าประเทศไทยยังมีความเชื่อมั่นในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคยึดมั่นในอธิปไตยและประโยชน์ของประชาชนชาวไทยซึ่งฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนได้ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันว่าเรื่องการปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดเป็นการสำรวจความเป็นไปของการดำเนินการทางทหารของทั้งสองประเทศตลอดแนวชายแดนซึ่งทั้งสองประเทศได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเกือบ5เดือนตลอดแนวชายแดนก็ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงเหตุผลที่ประเทศไทยขอยกเลิก MOU 44ซึ่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชารับทราบด้วยตัวเองแล้วและเห็นพ้องต้องกันว่าจะยึดแนวทางปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982แต่ในรายละเอียดยังต้องดำเนินการต่อไปซึ่งทั้งสองประเทศตกลงกันว่าจะเริ่มให้มีการพูดคุยหารือและเจรจากันในระดับผู้ปฏิบัติตั้งแต่ JBC GBC และรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองโดยขอให้ยึดถือเรื่องสันติภาพชายแดนและประโยชน์ประชาชนทั้งสองประเทศและขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยเรื่องเปิดด่านและการเปิดพรมแดนหรือเรื่องการเคลมว่าแผ่นดินของใครอยู่ตรงไหนใครรุกล้ำใครแต่ให้เริ่มการเจรจาสนทนาพบปะในระดับปฏิบัติการก่อนจะไปจบที่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวี13ผู้นำตลาดดีวีผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
4: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลค่ากับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมากันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
4: ็
5: ด
4: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรและผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันที่8พฤษภาคมก็มีข่าวสารที่สำคัญที่จะต้องติดตามกันหลายเรื่อง

0: นะครับทั้งเรื่องการเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนของท่านนายกและเมื่อวานนี้ก็ได้พบหารือกับคุณมาเน็ต
1: คร
0: ับ แล้วก็ขณะเดียวกันเรื่องของก็พ.ร.ก.กู้เงินก็มีเรื่องที่สรุปว่าพรรคประชาชนเขาก็จะเข้าชื่อกันยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความนะว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนจริงหรือไม่แต่ที่อยากจะพูดถึงเป็นเรื่องแรกคือเรื่องของความผันผวนของราคาน้ำมันนะ
1: คร
0: ับ ก็สรุปว่าตลาดโลกก็จากที่ทำท่าว่าจะเป็นขาลงอยู่ดีๆลงมาต่ำกว่า100 เหรียญกันหมดละเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าช่วงดึกๆนี่ก็เกิดสถานการณ์ใหม่ทำให้ราคาน้ำมันก็กลับพุ่งขึ้นไปทะลุอย่างเบรนท์นี่ก็ทะลุไปเหนือ100 เหรียญแล้วตอนนี้ก็ไป102 เหรียญอีกครั้งหนึ่งละ
1: ใช่ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มันเกิดสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นมีรายงานนะครับว่ากองทัพอิหร่านเนี่ยเขาได้มีการจะใช้คำว่าปะทะก็ได้นะครับแถวๆช่องแคบฮอร์มุสนะครับซึ่งก็มีรายงานมีการยิงกันแต่ประเด็นที่ผมไม่กล้าพูดว่ามีการปะทะกันเต็มปากเนี่ยเพราะว่านักข่าว ABC News เขาไปถามโดนัลด์ทรัมป์ว่าเอ๊ะท่านมีรายงานว่ามีปะทะกันแล้วนะกองทัพอิหร่านกับกองทัพสหรัฐเนี่ยปรากฏทรัมป์บอกว่ามันหยอกล้อกันเท่านั้นทรัมป์บอกงี้บอกเป็นการหยอกล้อกันเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้นแน่นอนฮะพอมันมีการยิงแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นตามรายงานเนี่ยเห็นก็บอกว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งนะครับก็ได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับละเมิดการเข้ามาสู่น่านน้ำแล้วก็เลยมีการละเมิดข้อตกลงจริงๆมีการยิงใส่กันครับ
0: ถ้าตามรายงานข่าวนี่ผมดูที่รูปที่สิงคโปร์ปรับลดลงนะคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เนี่ยเมื่อวานนี้ประชุมกันแล้วก็เคาะมีมติให้ลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ85 สตางค์มีผลเมื่อ5:00 ที่ผ่านมาแล้วนะครับ
1: ใช่ครับไอ้ลดไม่เท่าไหร่ฮะที่สำหรับผมที่ผมค่อนข้างมองว่าเป็นสัญญาณบวกมากๆเนี่ยก็คือการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันก่อนหน้านี้เนี่ยไหลออกตลอดนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยราคาขายปลีกดีเซลเนี่ยนะครับเห็นว่ามีการจัดเก็บเข้ามาที่กองทุนน้ำมันจัดเก็บเพิ่มนะ63 สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1.17 บาทต่อลิตรอันนี้มันเป็นสัญญาณบวกตรงที่ว่าก็จากที่เคยดึงออกตลอดนะเอาเงินจากกองทุนออกตอนนี้ก็เท่ากับว่าพอราคาลดลงเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดหน้าปั๊มสักทีเดียวก็เอามาตุนกลับเอาคืนกลับเข้ากองทุนน้ำมันครับ
0: ก็คือสามารถที่จะพลิกน้ำมันดีเซลจากที่เคยจ่ายออกเป็นกลายเป็นว่าเก็บเข้านะราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์เนี่ยซึ่งตามรายงานของกบน.เขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยล่าสุดเมื่อช่วงเย็นเนี่ยปิดตลาดแล้วน้ำมันดีเซลของตลาดสิงคโปร์เนี่ยลดลงมาอยู่ที่149 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่เบนซินก็ปิดที่128 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเราต้องเข้าใจนะว่าตอนมันพีคเนี่ยมัน200 กว่าหมดนะน้ำมันเซเลนลูมันลดลงมาเนี่ยอันนี้มันเลยมีผลที่ทำให้พลิกทำให้กองทุนเนี่ยสามารถที่จะลดการชดเชยจนพลิกมาเป็นเก็บเงินเข้ากองทุนสำหรับดีเซลได
1: ้
0: นะครับแล้วก็ยังเหลือไปลดราคาให้ได้ในเช้าวันนี้อีก85 สตางค์ด้วยนะก็คือพูดง่ายๆประชาชนก็ได้ลดเพราะฉะนั้นดีเซลเนี่ยตอนนี้เหลือ39.95 บาทนะครับสำหรับ B7 ต่ำกว่า40 บาทลงมาละส่วน B20 เนี่ยที่เขาอุดหนุนเยอะๆอยู่ยังอุดหนุนอยู่นะกองทุนอุดหนุนอยู่ B20 เนี่ยแต่เพียงแต่ว่าลดการอุดหนุนลงพอสมควรแล้วเนี่ยตอนนี้ได้ลด85 สตางค์เช้านี้ด้วยก็อยู่ที่32.95 บาท

ส่วนแก๊สโซฮอล์95ก็มาอยู่ที่42.4591ก็42.08 E20 ตอนนี้เช้านี้จาก36.7นะมันอยู่ที่35.45 E85 ก็เหลือ31.39นะครับแล้วภาพรวมเนี่ยจากการที่สามารถเก็บเงินเข้ากองทุนสำหรับดีเซลได้จากที่เคยจ่ายออกจ่ายออกจ่ายออกอย่างเดียวเนี่ยนะทำให้สถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรายวันหมุนเวียนเนี่ยนะ

0: วันละ 75.65 ล้านบาทนะฮะซึ่งก็จะทำให้กองทุนซึ่งติดลบอยู่รวมแล้วประมาณ 63,000 กว่าล้านเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยลดการติดลบในส่วนนี้ลง
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้ที่เขาประกาศตัวเลขที่เราพูดเนี่ยก็คือจากสถานการณ์ตอนกลางคืนเมื่อวานนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพอมันมีการยิงกันกลางดึกแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีการประเมินใหม่หรือเปล่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ถ้าสมมุติว่ามันยังไม่มีอะไรที่พลิกที่ทำให้ราคาน้ำมันมันกลับลงมาได้อีกมันยังทรงตัวในระดับที่อาจจะขึ้นไปต่อได้ก็คงจะมีผลแล้วครับเพราะว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ก็คงจะต้องปรับขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับขึ้นนะ
1: เพราะถ้าเกิดไปดูราคาน้ำมันสำเร็จรูปณปิดตลาดเมื่อวานนะดีเซลเนี่ยปิดที่149เหรียญ
0: เ
1: บนซินเนี่ยปิดที่128เหรียญ
0: ครับ
1: คือก่อนหน้านี้ที่มันพีคมากๆเนี่ยมันเคย200อ่ะมันเคยไปอยู่แถวๆ200แล้วพอมันลดมาอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้กบน.เนี่ยเขาก็เพิ่มเงินเข้ากองทุนน้ำมันลดราคาหน้าปั๊มแต่ไม่รู้ว่าไอ้สถานการณ์นี้มันจะสวิงมากน้อยแค่ไหนนะครับ
0: เ
1: พราะเมื่อคืนก็ถือว่าขึ้นมาเยอะนะขึ้นมาเยอะทีเดียวจาก90ต้นๆขึ้นมาเหนือ100อ่ะ
0: 10% นะแนวโน้มเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยพอเริ่มเทรดก่อนที่จะมีข่าวออกมาว่ามันมีการยิงกันเรือลบสหรัฐกับเรือเร็วของแล้วก็กองทัพของอิหร่านเนี่ยนะมีการยิงอะไรต่างๆกันเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยเบรนท์มันต่ำกว่า100เหรียญลงมาแล้วนะ
1: ใช่
0: มันมาอยู่ที่98 99อะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะลงไปได้อีกถ้าสถานการณ์มันนิ่งแต่คราวนี้พอมันมีเหตุอย่างนี้ปั๊บเนี่ยถึงจะไม่ยังไม่มีข่าวว่ามันยืดเยื้อไปถึงขั้นลุกลามไปถึงขั้นขยายวงยิงกันเพิ่มเติมเนี่ยมันจบแค่ยิงตรงนั้นแล้วก็จบก็ตามแต่ราคาน้ำมันมันเด้งกลับไปที่เกินร้อยอีกครั้งหนึ่งละแล้วตอนนี้ก็ยากที่จะคาดเดาว่าสรุปแล้วมันจะยังไงถ้ามันเกิดมีกระแสข่าวความคืบหน้าเรื่องข้อตกลงสงบศึกมันก็น่าจะเป็นบวกแต่ว่าถ้ามันไม่มีอย่างเงี้ยนะผมคิดว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ถึงทิศทางของสถานการณ
1: ์
0: ราคาน้ำมันมันก็ยังจะแกว่งๆอย่างนี้นะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเอาเฉพาะหน้าก็ว่าข่าวดีก็คือว่าเขาลดน้ำมันให้เราทุกชนิดเลยนะทั้งเบนซินแก๊สโซฮอลทั้งดีเซลลิตรละ85สตางค์อันนี้เรียกว่าฝนตกทั่วฟ้าทั่วหน้ากันทุกชนิดผลิตภัณฑ์นะส่วนวันต่อๆไปก็ติดตามสถานการณ์กันแต่อย่างน้อยผมคิดว่าการลดภาระของกองทุนลงมาได้พลิกจากติดลบต่อวันนะมาเป็นบวกได้อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่ารัฐบาลก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเอาไว้ตั้งรับกับสถานการณ์ได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปแตะไอ้ภาระผู้บริโภคนะสมมุติว่าราคาน้ำมันมันขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เอากองทุนไปสู้ก่อน
1: แต่ก่อนอื่นเนี่ยขอให้มันอยู่ในอย่างน้อยทรงๆอ่ะยังไม่ต้องลงก็ได้ให้ทรงประมาณนี้สักพักหนึ่งให้มันเติมเงินก่อนนะ
0: โอเค
1: เพราะถ้าเกิดมันดีขึ้นมาตอนนี้มันลบอยู่60,000นะ
0: มันก็ไม่น้อย
1: ดีมาเดี๋ยวมันจะมีเงินในกระเป๋าไม่เพียงพอตอนนี้ขอเติมเงินในกระเป๋าไปก่อน
0: ครับอันนี้ว่าในเรื่องน้ำมันซึ่งตลาดภายในกับตลาดโลกของเรามันก็สวนทางกันซึ่งไม่ใช่เรื่องประหลาดเพราะเราก็รับสถานการณ์เรายังอยู่ในช่วงของการรับสถานการณ์ในช่วงขาลงนะฮะแต่ตอนนี้ทั้งโลกเขาพลิกขึ้นไปเป็นขาขึ้นแล้วเราก็รอรับตรงนั้นเป็นลำดับต่อไปคราวนี้จะไปที่เรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินหรือไปที่เรื่องนายกกับการประชุมกับคุณมาเน็ตดีฮะคุณเอกพรเอาเรื่องพ.ร.ก.ก่อนแล้วกันนะ
1: พ.ร.ก.ก่อนก็ได้ครับ
0: ครับพ.ร.ก.ก็สรุปว่าพรรคประชาชนก็มีมติเมื่อวานนี้ก็แถลงโดยหัวหน้าพรรคคุณเทงณัฐพงษ์นะว่าจะเข้าชื่อกันยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องว่าพ.ร.ก.เนี่ยรัฐบาลมี

0: ีอำนาจที่จะออกหรือไม
1: ่ครับ
0: พรก.กู้เงิน 400 ล้านเนี่ยนะครับก็กำลังอยู่ในขั้นตอนจะเชิญชวนพรรคร่วมต่างๆพรรคร่วมฝ่ายค้านนะถ้าใครพร้อมก็มาร่วมกันลงชื่อเพื่อยื่นโดยบอกว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลเขาจะส่งร่างพรก.เข้ามาขอความเห็นชอบจากสภาวันที่14พฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้นก็เตรียมที่จะยื่นให้ได้ภายในวันที่11 12ก่อนที่จะมีการอภิปรายครับ
1: อะไรครับก็เห็นว่าเดี๋ยวจะไปชวนหมดนะพรรคกล้าทำส่วนประชาธิปัตย์นี่อันนี้ไม่ต้องเข้าอยู่แล้วเพราะว่าไม่ต้องไปชวนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเข้าชื่อแน่ๆเป็นคนชวนเลยด้วยซ้ำนะครับเป็นคนชวนตั้งแต่คนแรกเลยด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: หลายๆคนมองตรงนี้นะว่าโอ้โหนี่เป็นการจะใช้คำว่าขโมยซีนขโมยซีนผู้นำฝ่ายค้านเลยก็ว่าได
0: ้คือพรรคใหญ่ก็ต้อง
1: เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่เขามาแรงเลยนะมาปุ๊บจะยื่นตีความสารรัฐธรรมนูญเลยขณะที่หมากแรกของพรรคประชาชนเนี่ยมาแค่เชิงวิพากษ์วิจารณ์ความไม่เหมาะสมอะไรเท่านั้นแต่พรรคประชาธิปัตย์มาเล่นใหญ่เลยจะเข้าชื่อให้ตีความเลยว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่า
0: คือมันก็เป็นชั้นเชิงทางการเมืองอะไรกันอย่างนี้แหละเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเขายกร่างคำร้องเรียบร้อยแล้วแต่ในว่าเขาชื่อเนี่ยเขามีอยู่21ไม่พอเพราะมันต้องร้อยหนึ่งเขาก็ต้องชวนพรรคประชาชนถ้าพรรคประชาชนไม่เข้าชื่อเขายื่นไม่ได
1: ้
0: พรรคประชาชนเขาก็ให้คุณไหมตั้งกระทู้อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วประชุมกันประชุมส.ส.เขาก็มีมติว่าเขาก็จะยื่นด้วยแต่ว่าเขามีร่างของเขาเองนะเขาก็ให้ฝ่ายกฎหมายเขาร่างคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเองแล้วก็อ้าวถ้าประชาธิปัตย์จะร่วมก็มาเซ็นตามร่างเขานี่
1: จะต้องมาเซ็น
0: อันนี้
1: คุณสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เขาบอกเขาไม่ขัด
0: อ
1: ันไหนก็ได้ทิศทางเดียวกันแต่เดี๋ยวเข้าชื่อด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: ขัดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับขัดไปก็ไม่ได้ยื่น
1: เขาเสียงเขาเยอะกว่าเยอะ
0: เพราะเสียงเขาเยอะกว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละนะเพราะว่าถ้าจะให้พรรคใหญ่มาเซ็นชื่อตามคำร้องของพรรคเล็กมันก็ไม่ได้พรรคใหญ่ก็ต้องยื่นเองแต่เป็นว่าเป้าหมายก็คือไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่คราวนี้มันนายกรัฐมนตรีก่อนจะเดินทางไปก็บอกว่าได้นำพรก.ทูลเกล้าแล้วนะครับก็รอโปรดเกล้าลงมาโปรดเกล้าลงมาเสร็จก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับผมก็คาดว่าถ้าทูลเกล้าแล้วก็คงไม่ช้ายังไงผมเชื่อว่าน่าจะก่อนวันที่14น่าจะโปรดเกล้าลงมาแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่14ก็เป็นขั้นตอนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะว่าอำนาจการออกพรก.เป็นของรัฐบาลแต่ว่าถ้าอยู่ในสมัยประชุมเนี่ยหลังจากที่โปรดเกล้าลงมาแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วคุณต้องนำเข้าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาในทันทีอันนี้รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วเผอิญว่ามันเป็นสมัยประชุมเพราะฉะนั้นก็จะต้องเอาเข้าและกำหนดเอาเข้าวันที่14ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเสียงฝั่งรัฐบาลเขาเสียงข้างมากอยู่แล้วนะเขาคงจะยกมือรับรองไปแต่คราวนี้ก็มีผู้ถามกันว่าเอาแล้วถ้าฝ่ายค้านไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตัดหน้าก่อนที่สภาจะอภิปรายกันวันที่14เนี่ยมันจะมีผลอะไรไหม
1: คร
0: ับเท่าที่ผมตรวจเช็คมานะไม่มีผลทางกฎหมายใดๆที่จะไปยับยั้งนะก็คือรัฐบาลก็ยังสามารถที่จะเดินหน้าไอ้การกู้เงินแล้วก็ใช้จ่ายตามโครงการที่รัฐบาลวางเอาไว้เป็นปกติไปเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าศาลเนี่ยรับคำร้องแล้วก็ถึงขั้นที่กระบวนการของรัฐบาลก็เดินไปแล้วแล้วศาลมาวินิจฉัยในภายหลังว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจในการออกพรก.อันเนี้ยเขาบอกมันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งมาก
1: คือถ้ายกตัวอย่างจากเคสคดีคุณยิ่งลักษณ์นะตั้งแต่ตอนนั้นออกพรบกู้เงิน2ล้านล้านเนี่ยนะครับก็คือตอนนั้นศาลแต่
0: ตอนนั้นกระบวน

0: การมันยังไม่จบเลย
1: มัน
0: อยู่ในสภาอยู่
1: ครับครับพอเราพอด้วยความที่เป็นพรบเนี่ยมันยังไม่ได้ไปกู้มาแต่มันมีผลทางคดีภายหลังคือโอเคไอ้เรื่องกระบวนการยังไม่ได้กู้อันนั้น ก็แค่ไม่ต้องกู้ก็จบแต่มันจะมีคดีในชั้นปปช.เพราะถ้าสมมตินะเกิดศาลรัฐธรรมนูญตีตกร่างพรบอย่างกรณีเนี้ยเป็นพรก.กู้เงินอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอัตโนมัติเลยหรือเปล่านะหรือว่าต้องมีคนไปร้องอีกทีเพราะมันอาจจะต้องมองว่าอ้าวถ้าคุณไปกู้โดยมิชอบเนี่ยอย่างนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยหรือเปล่าในการอนุมัติพรก.ออกมาแบบนี้นะครับซึ่งอย่างเคสคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยตอนนั้นศาลตีตกแต่ปปช.เนี่ยมีมติตีตกข้อกล่าวหาเหมือนกันก็คือรอดคดีอาญาก็แค่ว่าพรบ.เป็นหมันแต่หน้าที่เนี้ย
0: ไม่มีความ
1: หน้าที่เนี้ยชัดแต่หน้าที่เนี้ยถ้าเกิดมันเป็นพรก.เท่ากับว่ากระบวนการเนี่ยมันอาจจะเดินหน้าไปแล้ว
0: ม
1: ีกงมีกู้อะไรแล้วยกเว้นแต่ว่าเอ๊ะศาลรัฐธรรมนูญท่านอาจจะมองว่าให้มันเป็นเรื่องเร่งด่วนอาจจะรีบพิจารณาให้เป็นพิเศษนี้ก็อีกเรื่องนะแต่ว่าดูท่าเนี่ยไม่น่าจะเร็วอย่างเงี้ยแปลว่าเงินมันออกไปแล้วมีการกู้เงินแล้วแล้วอย่างเนี้ยไอ้แน่ของพฤติการเนี่ยมันจะจัดการย้อนหลังอะไรได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวมันจะยุ่ง
0: แต่ว่าก็ถ้าวิเคราะห์เฉพาะหน้าเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลก็เดินหน้าไม่หยุดหรอกฝ่ายค้านยื่นก็ยื่นไปเขาก็คงเดินหน้าความมั่นใจลึกๆคงมีว่าแคล้วคลาดปลอดภัยแน่นอน
1: ใช
0: ่ไหมถึงว่าจะไปยื่นเยินอะไรเขาก็ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นอยู่ว่าไม่น่าจะมีผลอะไร
1: คืออย่างที่คุยกันเมื่อวานนะฮะคือว่าก็เข้าใจแหละว่ารัฐบาลคงเชื่อมั่นไม่อย่างนั้นคงไม่กู้ในห่วงเวลาเนี้ยก็คงไปเช็คสัญญาณอะไรของเขาเองแล้วล่ะแต่อย่างที่บอกว่าขนาดของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมาเป็นพรบยังโดนตีตกได้เลย
0: ครับ
1: อันนี้เป็นพรกแล้วก็เมื่อวานนี้พรรคประชาชนเขาก็พูดเขาก็ใช้คำที่ก็ชวนคิดตามว่ามันเป็นการสอดไส้
0: ตีเช็คเปล่าอะไรด้วย
1: มันก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดมันไม่เร่งด่วนหรอกมันก็เร่งด่วนอ่ะในครึ่งหนึ่ง200,000 ล้านแต่อีก2 แสนล้านโซล่ารูฟท็อปอะไรเนี่ยม
0: ัน
1: อาจจะดูไม่เร่งด่วนแต่ดันมาสอดไส้กับในพรก.นี้มันก็น่าฟังอยู่อ่ะซึ่งสำหรับผมนะดูมีเหตุผลมากกว่าเคสคุณยิ่งลักษณ์ด้วยซ้ำ
0: ที่ไม่ควรกู้ใช่ไหม
1: ใช่ฮะฟังดูมีเหตุผลในการค้านเลยด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: เคสคุณยิ่งลักษณ์มันยังมองมุมพูดกันตรงๆว่าเอาก็ตอนนั้นบริหารจัดการน้ำมันเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องรถไฟอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วออกเป็นพรบมันก็จะน่าจะเป็นตามคันลองอะไรที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วแต่เนี่ยนะแต่มันอาจจะผิดพลาดตรงที่ว่ามันไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลในตอนแรก
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: บ้านใน ่ฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: ครับกลับมาติดตามนะครับเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับในช่วงที่2นี้นะฮะก็เดี๋ยวช่วงนี้ครับมาคุยกันประเด็นที่ท่านนายกนะครับไปเยือนที่กรุงเซบูของฟิลิปปินส์ก็จริงๆแหละงานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะเริ่มในวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะมีการเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำโดยผู้นำฟิลิปปินส์เลี้ยงผู้นำท่านอื่นอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวานนี้ก็เกิดการประชุมจะใช้คำว่านัดพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการประชุมไตรภาคีก็นำโดยนายมาร์คอสจูเนียร์นะครับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์จัดขึ้นนะครับก็เชิญคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของใครแล้วก็คุณฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ถ้าพูดกันด้วยภาษาบ้านๆก็คือจริงๆมันก็คือเหมือนกับจะเป็นทวิภาคีนั่นแหละก็คือจัดให้มาคุยกันแต่อยู่ๆไทยเนี่ยจะไปเชิญฟิลิปปินส์มานะครับให้มาพูดคุยหรือฟิลิปขออภัยไทยจะมาชวนกัมพูชาให้มาคุยหรือกัมพูชาจะมาชวนไทยก่อนเนี่ยไทยชวนก็เสียเหลี่ยมนะดังนั้นก็เลยต้องเป็นรูปแบบเนี้ยมีคนกลางเข้ามาเพื่อเชิญทั้งคู่ให้มาพูดคุยกันคุณไพศาล
0: ครับขออภัยผมลืมนึกไปว่าเดี๋ยวนี้เราไม่มีเวลากลางชั่วโมงโอเค
1: ครับก็พูดถึงการประชุมไตรภาคีเมื่อวานนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็พอจัดมาเสร็จปุ๊บก็มีการหารือกันเห็นว่าสั้นๆนะประมาณสักครึ่งชั่วโมง40นาทีเท่านั้นแล้วทางประธานอาเซียนก็คือมาร์โกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็แถลงก็เป็นภาพกว้างๆเห็นว่าว่าอยากจะให้เห็นความสำคัญของการพูดคุยอดทนอดกลั้นอะไรก็ว่ากันไปแต่ประเด็นของเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเนี่ยนะครับก็คือถ้อยแถลงของคุณอนุทินกับถ้อยแถลงของคุณมาเน็ตที่ก็ต้องบอกกันเลยว่าท่าทีของถ้อยแถลงที่ออกมาเนี่ยมันก็บางคนเข้าใจคำว่าไปคนละทางนะเพราะว่าถ้อยแถลงของคุณอนุทินเนี่ยก็จะบอกว่าโอเคเราพร้อมที่จะเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์เป็นขั้นเป็นตอนแต่ก็ต้องได้รับความไว้วางใจซึ่งกันและกันก่อนอะไรเนี่ยก็คือเหมือนมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าแล้วแต่ขณะเดียวกันถ้อยแถลงของคุณมาเน็ตเนี่ยถ้าเกิดไปอ่านดูเนี่ยนะครับเขาก็มีการแบบแซะมีการติงไทยอยู่ไกลๆ เรื่องเขตแดนไม่ควรที่จะใช้กำลังในการตัดสินเราควรจะเดินหน้าประชุมหารือ JBC อะไรต่างๆนานาแต่ของเราเนี่ยไม่ได้มีการท้วงติงไม่ได้ติติงอะไรเขาเลยนะเดินไปข้างหน้าว่ากันไปกัมพูชาก็เหมือนกับแต่ผมขอใช้คำว่าแซะผมไปนั่งอ่านอย่างละเอียดนะเพราะว่า ตอนที่แถลงก็ไม่ได้ดูสดอะไรกับเขาหรอกมานั่งดูที่เขาแปลมาเนี่ยผมแล้วก
0: ็
1: รู้สึกว่าก็ยังมีเหลี่ยมอะไรของกัมพูชาอยู
0: ่ครับก็ผมดูแล้วนายกที่พูดแบบอย่างเป็นทางการนะที่แถลงกัน3นาย

0: เอกลาโหมระหว่างปี2018ถึง2023และเคยเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการทหารของจีนกรรมาธิการทหารกลางของจีนซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลกองทัพทั้งนี้เว่ยถูกตัดสินฐานรับสินบนส่วนลีถูกตัดสินทั้งรับและให้สินบนโดยโทษประหารจะถูกลดเป็นจำคุกตลอดชีวิตหลังพ้นระยะรอลงอาญา2ปีทั้ง2คนยังถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตและถูกยึดทรัพย์ส่วนตัวด้วยคดีนี้ถือเป็นหนึ่งในบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดสำหรับเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงภายใต้นโยบายปราบปรามคอร์รัปชันของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง
1: ไปดูรายงานนะครับซินหัวเขารายงานว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลี่ซังฝูเนี่ยถูกสงสัยว่ารับเงินสินบนจำนวนมหาศาลแล้วก็ติดสินบนคนอื่นด้วยผลการสอบสวนเนี่ยพบว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบทางการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้องส่วนเว่ยเฟิ่งเหอเริ่มถูกสอบสวนเมื่อปี66ฮะพบว่ารับเงินและของมีค่ามหาศาลเป็นสินบนช่วยเหลือผู้อื่นได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบในการจัดสรรบุคลากรโดยมีรายงานว่านะการกระทำเนี่ยเป็นลักษณะร้ายแรงอย่างยิ่งส่งผลกระทบชางลบอย่างมากก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลโทษประหารชีวิตโดยการรอลงโทษในจีนปกติแล้วจะถูกลดหย่อนโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตแทนผู้กระทำความผิดไม่ได้ก่ออาชญากรรมใดๆเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาที่รอลงอาญานั้นบอกว่าหลังจากได้รับการลดหย่อนโทษทั้งคู่จะต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนเพิ่มเติมหรือได้รับทันบนอีกนอกจากนี้ก็อย่างที่บอกว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดจะถูกยึดนายเว่ยเป็นอดีตผู้บัญชาการกองกำลังจรวดหรือว่า Rocket Force ช่วงปี 58-60 เคยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็ถูกแทนที่ต่อโดยนายหลี่ในเดือนมีนาคม66ส่วนนายหลี่ก็ถือเป็นหนึ่งในนายพลที่ได้รับความไว้วางใจที่สุดของสีจิ้นผิงเคยดูแลด้านการออกแบบจัดซื้ออาวุธเป็นหัวหอกวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาทัพจีนให้ทันสมัยยังเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์โครงการอวกาศโดยทำหน้าที่กำกับดูแลภารกิจอวกาศจำนวนมากทั้งเว่ยและหลี่ต่างเป็นสมาชิกคณะกรรมการทหารส่วนกลางซึ่งเป็นองค์กรตัดสินใจทางทหารระดับสูงสุดของประเทศด้วยโอ้ก็อย่างน้อยก็ยังไม่ได้ตัดสินประหารเลย
0: เฉพาะโทษประหาร
1: แค่จำคุกตลอดชีวิต
0: เฉพาะโทษประหารรอลงอาญา2ปี
1: คร
0: ับ ตอนใน2ปีนี้ก็ชีวิตก็แขวนอยู่เป็นเส้นได้พูดตรงๆนะแต่หลังจากพ้นโทษประหารที่รอลงอาญา2ปีไปแล้วเนี่ยต้องกลับมาต้องติดคุกตลอดชีวิต
1: อย่างที่รายงานเมื่อสักครู่นี้ครับถ้าได้โทษประหารรอลงอาญาเท่ากับติดคุกตลอดชีวิตโดยปริยาย
0: ก็ติดคุกตลอดชีวิต
1: แ
0: ต่ว่าโทษ
1: มัดอยู่แล้ว
0: โทษ
1: แต่2ปีเนี่ยอย่ามีอะไรเพิ่มแล้วก
0: ันโทษไอ้2ปีรอลงอาญาจากโทษประหารเนี่ยหมายถึงว่าโทษประหารยังอยู่แต่ใน2ปีเนี่ยก็วัดดวงไปถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็คงจะยุ่งครับแต่ถ้าอยู่เงียบๆไปได้หรือว่าไม่มีอะไรที่นั่นก็คงจะรอดตายไปก่อนโดยแต่ก็ถือว่าเป็นโทษที่หนักนะ
1: แต่คนนี้มาก
0: จีนเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยโดยภาพก็เห็นได้ว่าเขาก็จริงจังนะโทษเขารุนแรงแล้วก็เด็ดขาดแต่ว่ามันก็จะถูกพิจารณาว่าอย่างนี้หนึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ควรจะให้น้ำหนักว่านี่คือความเด็ดขาดเอาจริงเอาจังหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์อำนาจกับตัวผู้ที่ถูกลงโทษเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเป็นกรณีว่าเป็นคู่แข่งหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามอย่างเงี้ยมันก็จะตีความมันอย่างนึงแต่ถ้าเป็นวงในเป็นคนใกล้ชิดเนี่ยอันเนี้ยมันจะสะท้อนว่ามันคือความเข้มแข็งของระบบมีความมุ่งมั่นที่จะปราบปรามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันดูแล้วจริงจังในกรณีนี้นะถูกพิจารณาว่า ทั้งสองคนเนี่ยล้วนแล้ว

0: แล้วแต่อยู่ในวงอำนาจของสีจิ้นผิงทั้งคู
1: ่
0: เป็นคนที่ใกล้ชิดเป็นคนที่ถูกไว้วางใจแต่ว่าในสุดเนี่ยก็จับได้ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันแล้วมีการลงโทษหนักอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันทำให้ระบบได้รับการยอมรับมากว่า
1: อันนี้ผมมองว่านี่ปราณีผมมองว่านี่ปราณีแล้วนะ
0: ก็รอลงอาญา
1: ถือไม่ได้นี่ปราณีแล้วฮะเพราะว่าปกติเนี่ยเท่าที่เราเห็นจีนก็มันจะมีสองแบบนะแบบแรกก็คือประหารเลยกับแบบสองก็เงียบไปเลย
0: เ
1: งียบไปเลยหายไปเลยซึ่งมันก็พอเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ครับ
1: พอจะเดาได้
0: ไอ้นั่นนะไอ้แก๊งสแกมเมอร์อะไรที่อยู่ที่อะไรตรงติดพรมแดนจีนกับรัสเซียเนี่ยใช่ไหมเป็นตระกูลเลยสมาชิกเป็นสิบคนเลยโอ้โหโดนหมดเลยประหารล่วงเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กทั้งเฒ่าทั้งแก่โดนหมด
1: ไปทั้งตระกูล
0: เ
1: นี่
0: ยเออโอ้โหหนักเลยแต่อันนั้นเรียกว่าแบบโกงคนจีนมาโหสร้างความเดือดร้อนคนฆ่าตัวตายคนอะไรกันเต็มไปหมดถูกหลอกสูญเสียทรัพย์สินกันนะเป็นคดีความเป็นเรื่องที่ทุกโศกมากอ่ะจากไอ้ผลกรรมที่ทำนะโทษถึงประหารแบบยกครัวเลย
1: ครับ
0: เนี่ยนี่กฎหมายจีนนะครับเราไม่ได้พาดพิงถึงอะไรยังไงนะเราก็ว่าตามเนื้อข่าว
1: ประเทศเราเนี่ยนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกจับได้ว่าคอร์รัปชันเนี่ยติดคุกกันจริงๆสูงสุดนี่กี่ปีประหารชีวิตหรือตลอดชีวิตเนี่ยไม่มีอยู่แล้วแหละถ้าติดจริงๆเนี่ย
0: ก็
1: สิบปีนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วมั้ง
0: คดีล่าสุดเนี่ยเอาว่าเราก็ไม่ได้มีแล้วนะอย่างคดีไอ้ G2G เก้อะไรที่ก็ว่าเนี่ยอันสืบเรื่องจากโครงการรับจำนำเอาข้าวจากโครงการเรื่องนำข้าวไปขายจีนแล้วก็ปลอมแปลงว่าจริงๆแล้วไม่ได้ขายจีนนะวนมาขายในไทยอันนี้ตัดสินจำคุกกันส่วนใหญ่แล้ว40กว่าปีนะติดจริงๆไม่น่าจะถึง10ปีด้วยซ้ำนะใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆแล้วน่าจะประมาณ 7-8 ปีอ่ะนี่ของเราประมาณนั้น
1: คุณบุญทรงเนี่ยคุณบุญทรงถูกตัดสิน48ปีแต่สุดท้ายติดจริง7ปีติดจริง7ปี3เดือนภูมิสารผลก็คดีเดียวกันก็ได้รับการพักโทษเหมือนกันก็7ปีเสียเปียงนี่ก็ลดโทษออกมาก็ไม่ถึง10ปีทั้งนั้น
0: แต่เสียเปียงเขาหลายคดีเขาก็เลยแบบแต่จริงๆก็อยู่นอกคุกอะอยู่โรงพยาบาลอยู่อะไรฝั่งเขาว่าเป็นผู้ป่วยด้วยใช้สิทธิ์ผู้ป่วย
1: ครับ
0: เอาเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงนะครับแล้วกลับมาคุยกันช่วงสุดท้ายครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม

ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศิหศักดิ์ย้ำนายกหารือ3ฝ่ายมุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยจ่อคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายคุณ

0: มาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายเฟรดินานด์มาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าการหารือดังกล่าวมาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการให้ไทยและกัมพูชาพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยและยังไม่มีข้อยุติในส่วนของฝ่ายไทยเห็นว่าควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเพราะฉะนั้นในการหารือนายกอนุทินได้พยายามเสนอมาตรการนำไปสู่การแก้ไขในประเด็นที่เป็นปัญหาอาทิสิ่งที่เสนอเมื่อการหยุดยิงแล้วควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาการกล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยทั้งนี้ในการประชุม3ฝ่ายได้มอบหมายให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาร่วมมือระหว่างกันพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินทางไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆโดยการหารือ3ฝ่ายครั้งนี้เป็นการพูดคุยร่วมกันที่เป็นประโยชน์ซึ่งนายกอนุทินมุ่งมั่นในการรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศและต้องก้าวข้ามความขัดแย้งไปให้ได้โดยรักษาผลประโยชน์ร่วมกันวันนี้นัดซื้อของถูกทั่วไทยไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดลดสูงสุด 58% นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังภายใต้กรอบการนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าการบรรเทาผลกระทบภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดห้างค้าปลีกค้าส่งผู้ประกอบการและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อกระจายสินค้าที่จำเป็นราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศอย่างครอบคลุมโดยตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทั้งนี้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในวันศุกร์ที่8พฤษภาคมนี้รัฐบาลร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้านำสินค้า House Brand แบรนด์รองและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาลดราคาสูงสุด 25-58% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังร่วมกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศรวมทั้งมีทั้งหมด496จุดขออภัยค่ะรวมทั้งสิ้น946จุดเพื่อให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นโดยตั้งเป้าให้ประชาชนกว่า4ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะน้ำป่าหลากในอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานค่ะ
6: สถานการณ์น้ำป่าหลากในหมู่บ้านโป่งน้ำร้อนตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางขณะนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากเมื่อวานเย็นได้เกิดพายุฤดูร้อนซึ่งเกิดลมกระโชกแรงพายุฝนและเกิดฝนตกหนักลงมาจึงทำให้น้ำป่าจากยอดเขาสูงซึ่งเป็นป่าต้นน้ำไม่เสริมได้ไหลหลากทะลักลงมาเป็นจำนวนมากสีน้ำขุ่นเข้มและไหลเชี่ยวแรงจนเต็มตลิ่งขณะที่ไหลผ่านหมู่บ้านโป่งน้ำร้อนก่อนที่จะไหลหลากลงไปอย่างรวดเร็วทำให้มีการแจ้งเตือนหมู่บ้านท้ายน้ำให้ระวังน้ำล้นตลิ่งจากภัยดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่บอกเช้าวันนี้ว่าเมื่อวานเย็นได้ฝนตกนานเกือบ2ชั่วโมงจากนั้นได้ยินเสียงคลื่นน้ำทะลักลงมาและมีน้ำป่าหลากลงมาตามลำน้ำแม่เสริมเป็นจำนวนมากปริมาณน้ำเต็มตลิ่งกระทบต่อบ้านเรือนที่อยู่ในที่ลุ่มและอยู่ใกล้ลำน้ำ ซึ่งกระแสน้ำป่าที่หลากลงมาอยู่หลายชั่วโมงเมื่อฝน

0: หยุดตกระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงซึ่งกระแสน้ำป่าในครั้งนี้ได้สร้างผลกระทบในพื้นที่การเกษตรที่พ่อปลูกอยู่ริมตลิ่งได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนอกจากนี้บริเวณบ่อน้ำพุร้อนที่อยู่ใต้สะพานเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชื่อดังปงน้ำร้อนก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักทำให้ชาววันนี้ไม่มีไออุ่นขึ้นมาเลยนับเป็นครั้งแรกในปีนี้ที่บ่อน้ำพุร้อนได้รับผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติน้ำป่าหลากอัศวินบงหนองแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: มีทำร้ายคนในญี่ปุ่นอีกแล้วสถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างหญิงคนหนึ่งในสภาพหมดสติภายในป่าบนภูเขาในเฟืองฮาจิมันไตจังหวัดอิวาเตะทางตอนเหนือของประเทศมีรอยแผลที่คาดว่าเกิดจากกรงเล็บสัตว์ตำรวจกำลังตรวจสอบว่าผู้เคราะห์ร้ายคือหญิงวัย60ปีเศษที่ได้รับการแจ้งว่าสูญหายหลังจากออกไปเก็บผักป่าหรือไม่โดยจุดที่พบร่างอยู่ห่างจากรถของผู้สูญหายเพียงไม่กี่ร้อยเมตรสื่อทางการท้องถิ่นอิวาเตะแจ้งเตือนไปยังประชาชนเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดเนื่องจากเป็นช่วงที่หมีเพิ่งตื่นจากการจำศีลและออกมาหาอาหารทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญหน้ากับมนุษย์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
3: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
4: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
3: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
6: เก้านาฬิกา8นาทีครับคุณเอกพรครับคุยกันต่อนะฮะ
7: ครับ
6: เรื่องย้อนกลับมาดูเรื่องเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย Plus สักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้คุณเอกนิติเขาก็ถแถลงว่าตกลงว่ามันมีทั้งที่เยียวยาแล้วก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมไปด้วยในโครงการนี้นะครับก็คือในส่วนเยียวยาเนี่ยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กระตุ้นเนี่ยจะมีประมาณ30ล้านคนโครงการคนละครึ่งพัสเนี่ย60-40เนี่ยนะ
7: ครับ
6: รวมแล้ว40กว่าล้านคือ30บวกกับอีก13ล้านเศษใช่ไหม
7: ครับ
6: จะแบ่งตกลงสรุปว่าจะให้2เดือนก่อนนะแล้วจะมีการลงทะเบียนในช่วง2เดือนนั้นแล้วมาปรับกันอีกสูตรหนึ่งเพื่อที่จะมาจ่าย2เดือนหลังทีนึง
7: ก็คือรอดูสถานการณ์นะครับก็ลงทะเบียนนะวันที่25พฤษภาคมคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปกติท่านได้300ก็จะได้รวมเป็นอีก700รวมเป็น 1,000 ได้2เดือนมิถุนากรกฎาส่วนคนที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วลงทะเบียนท่านจะได้สิทธิ์คนละครึ่งรัฐจ่าย60เราจ่ายเอง40ได้เดือนละ 1,000 มิถุนาแล้วก็กรกฎาคมรวมเป็น 3,000 อันนี้ย้ำนะว่าคนได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้คนละครึ่งต่างคนต่างได้สิทธิ์ของตัวเองนะครับแต่ลงทะเบียนรอบเดียวแต่พอผ่านพ้น2เดือนนี้ไปมิถุนากรกฎาคมเดี๋ยวสิงหากันยารัฐเขาจะดูอีกทีฮะ

0: อย่างคนที่ได้คนละครึ่งเนี่ยก็จะประเมินสถานการณ์ตามเศรษฐกิจแต่ถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดอันนี้เท่าที่ฟังมานะฮะก็คงจะได้เท่าเดิมแหละเดือนละ1,000แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวขอติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอีกครั้งอันนี้ผมว่าอาจจะถูกท้วงติ่งมาว่ากู้มาแล้วก็ทีเดียวหมดเลยหมายถึงพอประกาศปุ๊บแล้วมันหมดเลยอันนี้อาจจะต้องเผื่อครึ่งหนึ่งไว้ก่อนครึ่งหนึ่งของไอ้ที่จ่ายคนละครึ่งเนี่ยนะฮะส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็เห็นว่าในช่วงพฤษภาคมเนี่ยฮะเขาจะมีเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ดังนั้นจะมีการทบทวนสิทธิ์ไอ้คนที่ได้สิทธิ์ณตอนนี้อยู่เนี่ยไอ้สองเดือนแรกอันนี้ท่านได้แน่นอนแต่ตอนทบทวนสิทธิ์เนี่ยถ้าสมมติท่านที่เคยจนแต่ตอนทบทวนสิทธิ์ท่านอาจจะเลยเกณฑ์ไปแล้วฮะอาจจะไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือคนที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วลงทะเบียนใหม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันอาจจะมีการสลับสิทธิ์กันนะเนี่ยก็ลอง
1: คือยังไงก
0: ็ยังคุณสมบัติ
1: คือยังไงก็ยังได้เงินอยู่ดี
0: ขอให้ลงทะเบียนนะต้องลงทะเบียนด้วยนะ
1: ก็คือเดิมเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะลงทะเบียนใหม่แล้วพบว่าพ้นเกณฑ์ไปแล้วท่านไม่ได้มีฐานะยากจนอีกต่อไป
0: ชีวิตดีขึ้น
1: ไม่รู้เขาไปเช็คข้อมูลอะไรเจอเข้าแล้วบอกท่านเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้จนแล้วล่ะโอเคท่านก็ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของ60 40ไปนะถ้าพ้นไปแล้ว300ที่เคยได้ก็ไม่ต้องได้นะครับต้องเข้าใจกันด้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ขณะเดียวกันคนที่คิดว่าตัวเองรวยไปลงทุนแล้วอ้าวจริงๆไม่ได้รวยเนี่ยจนเนี่ยคุณเนี่ยเข้าเกณฑ์ไปถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคุณก็ย้ายไปถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาแล้วก็หมดโครงการนี้คุณยังได้300ทุกเดือน
0: ครับ
1: เนี่ยก็คือเห็นคุณเอกนิติบอกว่าเนื่องจากว่าข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันลงทะเบียนครั้งสุดท้ายก็นานมาแล้วนะมันมีการเป็นไปได้ที่ว่าสถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายแล้วล่ะ
0: ผมว่าน่าจะสัก 2-3 ปีแล้วอ่ะไอ้ที่ทบทวนสิทธิ์เนี่ย
1: ได้งานทำแล้วได้อะไรแล้วเนี่ยนะก็พ้นผ่านก็พ้นสภาพของการที่เป็นผู้ยากจนไปแล้วเป็นผู้ที่มีฐานะเปราะบางไปแล้วแต่ประการหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่จนแต่ว่าแกล้งจนอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องพยายามหาทางให้เขามีการลงทะเบียนแล้วระบุเพื่อที่จะมันสามารถที่จะไปยืนยันได้ว่าเขาไม่ได้จนจริงเนี่ยอาจจะไม่รู้จะมันก็ไม่รู้จะทำยังไงได้นะ
0: แต่พักหลังเนี่ยเกณฑ์ล่าสุดเนี่ยผมว่ายากมากแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีแบบนั้นจริงๆก็คือไม่ได้จนแต่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการลงทะเบียนส่วนบุคคลแต่หลังจากนี้มันมี
1: เกณฑ
0: ์ที่ใช้ล่าสุดเนี่ยเป็นเกณฑ์ครอบครัวเพราะอย่างสมมติอย่างเงี้ยขออภัยนะถ้าใช้เกณฑ์เก่าเนี่ยเผื่อแม่ผมก็ได้พ่อแม่ผมเนี่ยไม่ได้มีรายได้เงินในบัญชีก็อยู่ที่คนอื่นหมดอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่เนี่ยอันเนี้ยเขาจะดูทั้งครัวเรือนแล้วก็ดูบัญชีเงินฝากดูอะไรทุกอย่างเจาะทุกอย่างนะดังนั้นเนี่ยโอกาสเล็ดรอดยากมากคนที่ได้ผมก็เชื่อว่าน่าจะลำบากจริงๆอ่ะ
1: ก็มีบางคนไม่มีบัญชีเงินฝากเลยรายได้ก็ไม่มีก็เข้าเกณฑ์แต่พอส่งข้อมูลครอบครัวปรากฏว่าอยู่บ้านราคา100กว่าล้าน
0: ใช่
1: รถ10คันอะไรเงี้ยนะ
0: ลูกชายมีเงินอยู่30ล้านอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อย่างงี้ก็โอเคก็ถือว่ามีเขาคงไม่ใจไม้ศัลยกรรมถึงขั้นปล่อยให้อดอยากหรือมั้ง
0: ก็เหมือนท่านให้ท่านสสเพื่อไทยคนหนึ่งที่ชี้แจงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินมีอยู่20,000ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยแต่ก็พอจะทราบเลยก็คงไปอยู่กับลูกสาวหมดอยู่กับลูกหมด
1: อย่างเป็นทางการไงไม่มีไง
0: ใช่ครับแต่ว่าถึงระดับสสมันจะไม่มีได้ยังไงมีแค่หลักหมื่นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ
1: าจจะมีความตั้งใจที่ไม่ให้มีมากกว่า มีความตั้งใจที่จะไม่มีทรัพย์สินอะไรต่างๆที่
0: เป
1: ็นในนามตัวเองใช
0: ่ให้ลูกถือไป
1: ครับคราวนี้มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคุณภูมิธรร
0: ม
1: ที่ไปโยกย้ายข้าราชการ

0: ระทรวงมหาดไทยแล้วปรากฏว่าข้าราชการที่เป็นอธิบดีอะไรต่างๆเขาก็ไปร้องกปค.นะหรือว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางคุณวรวิทย์สุขบุญประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกปค.ได้แถลงผลการประชุมกปค.ว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นก็คือคุณภูมิธรรมเนี่ยนะเสนอรายชื่อต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการโยกย้ายอธิบดี2รายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการในกระทรวงมหาดไทยโดยให้เหตุผลว่าเพื่อความจำเป็นของทางราชการต่อมาราชการ2รายดังกล่าวได้ร้องทุกข์ต่อกพคเมื่อวันที่6และวันที่14สิงหาคม2568ตามลำดับซึ่งกปค.ได้มีมติรับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณาและดำเนินการตามกระบวนการบัดนี้กปค.ได้มีคำวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวดังนี้ผลการพิจารณากปค.ได้เสียงข้างมากจำนวน6เสียง
1: 6ต่อ1
0: แล้วก็มีรายชื่อมาหมดเลยนะฮะ เห็นว่าการที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอชื่อร้องผู้ร้องทุกข์ทั้ง2รายก็คือนายนฤชาโคสาสิงห์วิไลและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในภูมิธรรมเวชชัยภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายกับผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งขณะนั้นผู้ร้องทุกข์ยังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและอธิบดีกรมการปกครองตามลำดับซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่ต้องนำนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายมานำไปหาวิธีการและแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมการปกครองนะฮะแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ทันที่จะได้รับมอบหมายนโยบายนำไปปฏิบัติอะไรเลยก็สั่งให้มีการโยกย้ายออกจากตำแหน่ง
1: คือถ้าเกิดไปดูไทม์ไลน์เนี่ยก็คือมันเป็นข่าวว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยเตรียมเสนอแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ย8กรกฎาค
0: ม
1: นะครับ8กรกฎาคมซึ่งนะครับถ้าเกิดไปดูตามห้วงเวลาเนี่ยคือคุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับก่อนหน้าเคยให้สัมภาษณ์หลังจากเริ่มมีกระแสข่าวแล้วว่า2คนเนี้ยจะถูกโยกนะครับนักข่าวก็ถามคุณภูมิธรรมว่าเอ๊ะที่จะโยกเนี่ยเพราะว่าแบบไปใกล้ชิดมท.1คนเก่าหรือเปล่าก็คือคุณอนุทินคุณภูมิธรรมก็บอกไม่ได้ย้ายเพราะใกล้ชิดเป็นเรื่องงานเรื่องยาเสพติดประสิทธิภาพงานพอถามว่าเพราะสายบุรีรัมย์หรือเปล่าก็บอกไม่เกี่ยวกับสายบุรีรัมย์เกี่ยวกับงานนะพอถามว่าอธิบดีกรมการปกครองปัจจุบันอีก2เดือนก็จะเกษียณแล้วอย่างนี้จะทำลายขวัญกำลังใจหรือเปล่าก็ตอบว่าไม่ทำลายนะและต่อมาวันเดียวกันครม.ก็มีมติโยกย้ายทันทีคือประเด็นของเรื่องเนี่ยนะครับที่กปค.กปค.เนี่ยคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยก็มองว่าที่คุณภูมิธรรมมองว่าให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องงานแต่ปรากฏว่ามันแค่ไม่กี่วันหลังจากให้นโยบายนะไม่กี่วันหลังจากให้นโยบายกลายเป็นว่าก็เด้งเลยนะครับตามไทม์ไลน์เนี่ยเห็นว่าโปรด9 3กรกฎาคม4กรกฎาคมมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทย7กรกฎาคม68ปลัดมหาดไทยกับเสนอรายชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้ง2รายให้พ้นจากตำแหน่งก็แปลว่าหลังมอบนโยบายแค่3วันดังนั้นมอบนโยบาย3วันแล้วคุณจะไปตัดสินจากการทำงานเขาได้ยังไงเขายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเลย
0: อ
1: ันนี้คือที่มาที่ไปที่ทำให้คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยเขามองว่าเอออย่างเนี้ยมันเข้าข่ายว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะทีเนี้ยผมเห็นคุณชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์เนี่ย
0: ซึ่งเกษียณแล้ว
1: ใช่ครับ
0: อดีตที่ปรึกษ
1: าอด
0: ี
1: ตที่ปรึกษากรมการปกครองท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ที่มีมติเสียงข้างมากมาเนี่ยนะครับก็จริงๆเนี่ยมติที่จะเอาผิดมีทั้งคุณภูมิธรรมและคุณอันสิทธิ์ด้วยนะเพราะคุณอันสิทธิ์เป็นคนเซ็นคำสั่ง
0: คุณอันสิทธิ์
1: เป็นผู้มหาไทย
0: ถ้าไปดำเนินคดีก็ต้องคุณภูมิธรรม1คุณอันสิทธิ์2ครับ
1: ใช่ครับก็ถามว่าโอเคท่านว่ายังไงหลังจากความเห็นก่อน

0: ปปชมาแบบนี้เนี่ยนะครับคุณชัยวัฒน์บอกว่าขอปรึกษาทีมกฎหมายก่อนว่าจะดําเนินการยังไงต่อเพื่อจะเรียกร้องความเป็นธรรมปกป้องชื่อเสียงพอถามต่อว่าการดําเนินการตามกฎหมายจะทําคนเดียวหรือว่าจะชวนคุณนฤชาโคษาศิวิไลซึ่งตอนนี้ท่านเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะ
1: กลับมา
0: แต่
1: พอ
0: ตอ
1: ค
0: น
1: ุณ
0: โด
1: อน
0: น
1: ุท
0: ย
1: ิน
0: ก
1: พอคุณอนุทินมาเป็นมหาไทยอีกครั้งก็ดึงออกคุณนุชาจากผู้ตรวจมานั่งอธิบดีกรมการปกครองแต่ว่าคุณชัยวัฒน์อ่ะเกษียณไปแล้ว
0: ครับซึ่งตอนที่โดนย้ายเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็บอกเดี๋ยวคงหารือกันนะเพราะคุณชัยวัฒน์บอกเขากับคุณนฤชาเนี่ยก็โดนแบบเดียวกันก็เดี๋ยวคงปรึกษาหารือกันเบื้องต้นพอถามต่อว่าการยกย้ายครั้งนั้นที่กพค.เนี่ยบอกว่าย้ายเพราะมีวัตถุประสงค์อื่นไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ต่อราชการเป็นเพราะสาเหตุใดมีความเห็นไหมคุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าเนื่องจากคุณภูมิธรรมเข้ามาดำรงตำแหน่งและพวกตนได้รับนโยบายซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยแต่กลับถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมสิ่งเหล่านี้ก็ว่าไปตามเหตุตามผลต่อไปถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือต้องไปยื่นอันนี้คุณภูมิธรรมเนี่ยก็ต้องไปยื่นอุทธรณ์ได้ในชั้นศาลปกครองนะ
1: ก็ไปศาลปกครองชั้นไปศาลปกครองสูงสุด
0: ใช่ครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณภูมิธรรมอุทธรณ์อยู่แล้วแหละทีเนี้ยมันก็น่าสนใจว่าถ้าสมมติศาลปกครองสูงสุดเห็นตรงกันกับกพค.ว่ามันเป็นคำสั่งที่มิชอบคือในทางอาญาเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะโดนลากไปถึง157อะไรได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าแต่มันมีสิทธิ์ที่จะโดนจริยธรรมนะถ้ามีคนไปร้องต่ออ
1: ืม
0: คุณโยกย้ายข้าราชการไม่ชอบเนี่ยจริยธรรมนี่โดนแบนตลอดชีวิตนะถ้าถูกตัดสินนี่ก็ยาก
1: ครับ
0: ครับซึ่งถ้าดูจากเหตุผลน่ะที่คณะกรรมการกพค.เนี่ยให้ไว้เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่มีเหตุผลนะคุณบอกเขาว่าโยกย้ายเรื่องงานแต่ให้นโยบายไป3วันยังไม่ทันทำงานเลยย้ายแล้วมันก็ฟังได้อยู่อะอยู่ๆมีคนมาสั่งงานผมอะ3วันเฮ้ยเอกพรไม่เห็นทำเลยทั้งนั้นที่มันเป็นงานระดับนโยบายกระทรวงซึ่งมันทำไม่ได้ภายใน3วันอยู่แล้ว
1: ครับ คุณนฤชาก็บอกเรื่องนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการที่มีอำนาจแต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายพึงสังวรการใช้อำนาจต้องคู่กับคุณธรรมนอกจากเคสนี้ยังมีการกระทำเช่นนี้อีกหลายกรณีทั้งย้ายผู้บริหารส่วนกลางถอยกลับไปเป็นนายอำเภอทำให้เสียสิทธิ์เสียโอกาสในการเจริญก้าวหน้าเป็นต้นผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วจะร่วมมาถามคุณนฤชาซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะเราจะเห็นว่าเวลาคุณอนุทินอยู่ตรงไหนคุณนฤชาเนี่ยเขาจะยืนอยู่ใกล้ตลอดเช่นเดียวคุณอันสิทธิ์คุณชัยวัฒน์นี่ก็พ้นจากราชการแล้วเข้าใจว่าคุณ
0: เป็นที่ปรึกษา
1: ดึงมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นข้าราชการการเมืองอยู
0: ่
1: จะไปร่วมกับคุณชัยวัฒน์ในการฟ้องร้องต่อไหมคุณนฤชาบอกว่าจริงๆส่วนตัวก็เห็นด้วยนะที่คุณชัยวัฒน์จุนทีละพงซึ่งเอาเป็นเลขาปัจจุบันเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นอดีตที่ปฏิกรมการปกครองที่ถูกสั่งเด้งไปพร้อมกับตนเนี่ยที่หลังจากนี้จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไปก็ยืนยันว่าเอาด้วย
0: ครับ
1: ก็คุณชัยวัฒน์ว่ายังไงก็เอาด้วยจะไปพร้อมจะไปด้วยกันครับ
0: เนี่ยคุณไพศาลแล้วผมย้อนไปดูปฏิทินเก่านะให้นายกคุณภูมิธรรมรับตำแหน่งโปรดเกล้า3กรกฎาคมพฤหัสบดีมอบนโยบาย4กรกฎาคมวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์เปิดมาวันจันทร์เด้งเขาเลยจริงๆเขายังไม่ได้ทำงานเลยด้วยซ้ำนะไม่ใช่ว่าให้ทำงาน2วัน3วันนะเราเด้ง
1: ครับ
0: นี่ติดเสาร์อาทิตย์เขายังไม่ได้ทำงานเลยด้วยซ้ำเด้งเลยด้วยเหตุผลการทำงานเนี่ย
1: ครับ
0: นี่แหละ
1: แต่ว่าผมก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้นะว่าจริงๆแล้วคุณนฤชากับคุณชัยวัฒน์เนี่ยจะเดินหน้าฟ้องร้องต่อหรือไม่คือมันมีปมอยู่นิดเดียวคือถ้าฟ้องร้องเนี่ยไปเอาเรื่องเอาราวอะไรต่างๆเนี่ย

0: มันไม่ใช่คุณภูมิธรรมคนเดียวไงมันต้องพ่วงคุณอันศิษย์ไปด้วย
1: ครับ
0: เพราะคุณอันศิษย์เขาเป็นคนชงรัฐมนตรี
1: แต่เราแต่ปัญหาจะหมดนะฮะถ้าคุณอันศิษย์บอกว่าคุณภูมิธรรมสั่งการปัญหาจะหมดนะ
0: แต่ว่าถ้าสมมติไปดำเนินการฟ้องร้องมันกระทบไปถึงคุณอันศิษย์แล้วคุณอันศิษย์ก็ผมว่าแบ็คเขาก็ต้องดีอ่ะ
1: ครับ
0: ผู้หลักผู้ใหญ่ดีไม่รู้จะมาเรียกกล่อมอะไรกันยังไงหรือเปล่าก็ต้องติดตามดูต่อไปเพราะมันล้วนตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับวงในกันอยู่เหมือนกันมันไม่ใช่เฉพาะวงนอกอย่างคุณภูมิธรรมที่เข้ามาอย่าด่วนเสือ
1: ไม่เพราะเอาเข้าจริงๆฮะเราก็ทราบกันดีฮะว่าคนย้ายไม่ใช่คุณอันศิษย์นะฮะ
0: ใช่
1: ถูกไหมเรารู้กันดีอยู่แล้ว
0: โดยกระบวนการเนี่ยมันจะต้องฟ้องพ่วงไปกับคุณอันศิษย์ด้วยเพราะคุณอันศิษย์เขาเป็นคน
1: ใช่ครับ
0: ตามกฎหมาย
1: ซึ่งใครๆก็รู้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยก็รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเป้าประสงค์ของคุณอันศิษย์ก็เป็นคุณภูมิธรรมนั่นแหละสั่งให้ย้ายอ่ะแล้วก็ต้องพูดตรงๆต้นตัวคุณภูมิธรรมก็บอกเองเป็นเรื่องการทำงานถูกไหมดังนั้นเนี่ยโอเคขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ผมไม่รู้นะว่าอย่างที่บอกไงฮะว่ามันไม่ใช่ว่าคุณชัยวัฒน์นะหรือว่าอีกท่านหนึ่งเนี่ยคุณฤชาเนี่ยจะไปเอาเรื่องหรือเปล่าแต่ประเด็นของเรื่องคือตอนนี้ขั้นตอนมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วว่ากพค.เขาบอกไม่ชอบอะฮะซึ่งอย่างที่บอกแล้วสุดท้ายอะมันก็ต้องไปถึงศาลศาลก็จะบอกไม่ชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบถ้าบอกว่าชอบแล้วก็จบแต่ถ้าบอกไม่ชอบเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมตั้งข้อสังเกตไปว่ามันจะอัตโนมัติหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะ
0: เข้าใจว่าต้องไปร้อง
1: ตั้ง
0: น่าจะต้องไปร้องโดยไม่ชอบนะน่าจะต้องไปร้อง
1: ตั้งโดยไม่ชอบแล้วอย่างเนี้ยมันจะยังไงเผลอๆก็จะมีนักร้องไปช่วยร้องด้วย
0: ใช่
1: เพราะเอ๊ะเห็นไหมครับคำสั่งศาลมาอย่างเงี้ยปปช.ว่ายังไงฮะ
0: ครับคือน่าจะต้องไปที่นั่นนะไปที่ปปช.ก็จะมีเรื่อง157มีเรื่องจริยธรรมอะไรต่าง
1: ครับ
0: สำหรับคุณภูมิธรรมนะ
1: ครับ
0: ก็เอาติดตามมันต่อไปครับเพราะว่า
1: ครับ
0: สถานการณ์การเมืองณวันนั้นที่ย้ายกับสถานการณ์การเมืองณวันนี้มันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะ
1: ความสัมพันธ์อะไรนะ
0: ตอนนั้นก็เรียกว่าสายช้างก็ชนกันอยู
1: ่
0: แต่ณวันนี้นี่ก็คอเคลียร์ละ
1: ครับ
0: มันก็เป็นช่วงเวลาที่การเมืองระหว่างภูมิใจไทยเพื่อไทยก็กลับมาคอเคลียร์กันต
1: ่
0: อเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวละครไปนะ
1: คุณแต่เราก็สังเกตได้นะว่า
0: อยู่หลังฉากกัน
1: ใช่เราสังเกตได้ว่าคุณภูมิธรรมก็ถอยออกมาเหมือนกับอีกตัวละครนึงก็คือคุณทวีสอดส่องก็ถอยออกมาเหมือนเป็นฝ่ายค้านอิสระ
0: จะเป็นฝ่ายค้านที่จะใช่
1: ฝ่ายค้านอิสระ
0: เออแกก็ไปแบบ
1: คุณภูม
0: ิเป็นดาวเลิก
1: คุณภูมิทำอย่างคุณภูมิทำอย่างเงียบๆก็คืออากาศหลบไปก็ไลท์แสงไปหน่อยช่วงนี้ก็ลดบทบาทตัวเองแต่คุณทวียังมีบทบาทแต่กลับเป็นบทบาทอีกรูปแบบนึงที่เหมือนกับผมไม่แน่ใจว่ามันก็คือเป็นการชนกันอยู่หรือจะแก้เกี้ยวว่าแบบเฮ้ยก่อนหน้านี้เคยอัดกันอยู่ไงอยู่ๆพรรคประชาชาติเข้าร่วมรัฐบาลถูกไหมฮะจะกลายเป็นว่าจะมาดีกันมันอาจจะเสียเหลี่ยมไปหรือเปล่าก็ต้องแสดงบทบาทเหมือน
0: กันอาจารย์วันนอก็ไปเป็นประธานที่ปรึกษาด้วยซ้ำไป
1: ให้คุณอนุทิน
0: ให้คุณอนุทินนะโดยเฉพาะให้คำปรึกษาเรื่องสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: นะครับ
1: เวลามีกิจกรรมอะไรพรรคประชาชาติที่จะต้องเข้าร่วมกับรัฐบาลอันก็ไม่สังคกรรมเลยคุณทวีหัวหน้าพักนะ
0: หัวหน้าพักเดี๋ยวรอดูตอนเวลายกมือเวลายกมือเรื่องต่างๆในสภาว่าคุณทวีเขาจะหมดไอ้ความอดทนเมื่อไหร่ในเรื่องอะไร
1: ครับ
0: นะผมเชื่อว่าต้องมา
1: ตอนสวรรค์นายกคุณทวีเขาก็โหวตเห็นชอบให้นะเขาบอกมาติด
0: ชอบโหวตเห็นชอบ
1: ใช่คร
0: ับ คงไม่คงยังเป็นหัวหน้าพักอยู่คงฝืนไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่คร
1: ับ
0: แต่ว่าจะหมดความอดทนเมื่อไหร่ไงมันก็ต้องมีสักวันนึงอยู่ละที่จะไม่ยกมือให้ครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับ
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: คุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย

0: 2องศา
1: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
0: ฮะ
1: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
0: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mpot News FM 100.5
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
7: การนาฬิกา33นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econ News Update นะคะวันนี้พบกันวันศุกร์แล้วนะคะศุกร์ที่8พฤษภาคม2569เช้านี้อยู่กับแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตราและคุณนงวดีถนิมมานนะคะสวัสดีพี่นงค่ะ
8: สวัสดีค่ะคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาพบกันในวันศุกร์นะส่งท้ายสัปดาห์นี้กันนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นยังคงมีการคลิกผันนะคะรายวันเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมินั้นกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆมันร้อนตลอดนะเราโดนหลอกกันไปเองว่ามันเบาลง ใช่ไหม
7: เราก็สังหรณ์กันอยู่นะ
8: ใช่ก็คือท้ายที่สุดเนี่ยแค่เพียงแค่ไม่ถึงวันหนึ่งเนี่ยนะคะ ตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิที่บริเวณช่องแคบพอมูสก็กลับมาเดือดอีกครั้งนะคะแล้วก็ท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็มีลักษณะแข็งกร้าวนะคะแล้วก็บอกว่าข้อตกลงหยุดยิงนั้นยังคงมีผลบังคับใช้อยู่นะคะซึ่งตอนนี้สื่อหลายๆสื่อก็รายงานนะอาจจะต้องเช็คหลายๆด้านเหมือนกันนะคะในเรื่องของที่เมื่อวานนี้เป็นข่าวดีก็บอกว่าอ๋ออิหร่านรับข้อเสนอหยุดยิงที่อเมริกาพิจารณาและส่งคืนกลับไปเดี๋ยวอิหร่านจะตอบกลับมาอันนี้ยังไม่ตอบกลับมานะคะตอนนี้ท่าทีของอิหร่านก็คือว่ายังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไปดูอุณหภูมิที่ตะวันออกกลางก็ปรากฏว่าทั้งอเมริกากับอิหร่านนั้นกลับมาเปิดฉากโจมตีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นการกลับมาโจมตีกันนะคะท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงที่เซ็นไว้เมื่อช่วงวันที่8เมษายนที่ผ่านมานะคะโดยปรากฏว่าทางกองบัญชาการทหารร่วมสูงสุดของอิหร่านนั้นก็บอกว่าอเมริกานั้นละเมิดข้อตกลงหยุดยิงค่ะโดยมีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านแล้วก็เรืออีกลำหนึ่งนะคะรวมไปถึงมีการโจมตีทางอากาศในพื้นที่พลเรือนบนเกาะเกจ

0: ในช่องแคบฮอร์มุซตลอดจนพื้นที่ชายฝั่งใกล้เคียงอีกด้วยนะคะก็ทำให้มีการตอบโต้โจมตีด้วยตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือรบสหรัฐอเมริกาทางตะวันออกของช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ทางใต้ของท่าเรือชะบาฮาด้วยค่ะโดย IRGC นะคะก็บอกว่าการโจมตีของอิหร่านนะคะก็ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากนะคะแต่ว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองกองบัญชาการกลางสหรัฐเซนคอมนั้นยืนยันว่าไม่มีทรัพย์สินใดๆของสหรัฐอเมริกาได้รับความเสียหายนะคะแถมยังบอกด้วยว่าอิหร่านเนี่ยใช้ทั้งขีปนาวุธทั้งโดรนทั้งเรือขนาดเล็กนะคะโจมตีพุ่งเป้าไปที่เรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐ3ลำนะคะแต่ว่าอเมริกานั้นได้ตอบโต้กลับไปยังฐานขีปนาวุธแล้วก็จุดปล่อยโดรนต่างๆรวมไปถึงเป้าหมายอื่นๆนะคะแล้วก็บอกว่าการโจมตีของอิหร่านนั้นไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายใดๆต่อสหรัฐอเมริกาแถมยังมีเรือ3ลำที่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าอุณหภูมิบริเวณฮอร์มุซนั้นกลับมาเดือดขึ้นอีกครั้งนึงนะคะซึ่งก็มีรายงานข่าวนะคะอย่าง Wall Street Journal เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่อเมริกานั้นโดยโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่า Project Freedom นั้นยุติไปก่อนนะคะซึ่งตอนนี้คือกลับมาใช้อีกครั้งนึงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยุติไปนะคะ Wall Street Journal เขารายงานว่าก็เป็นเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียกับคูเวตนั้นไม่ยอมให้อเมริกานั้นใช้ฐานทัพแล้วก็น่านฟ้าของอเมริกาในปฏิบัติการProject Freedom นะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดก็รายงานใหม่นะคะก็บอกว่าทั้งซาอุแล้วก็คูเวตนั้นยกเลิกคำสั่งห้ามกองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพแล้วก็น่านฟ้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจึงทำให้ทางสหรัฐอเมริกาโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เลยกลับมาใช้ยุทธศาสตร์หรือว่าปฏิบัติการ Project Freedomอีกครั้งหนึ่งในคราวนี้อ่ะก็เรียกได้ว่าเดือดกันไปเลยทีเดียวนะคะในช่วงวันศุกร์และเสาร์อาทิตย์ที่ไรมันก็จะร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยนักลงทุนก็ต้องพิจารณาดูดีๆนะคะว่าจะทำอย่างไรดีนะคะเสาร์อาทิตย์จะได้แบบหยุดแบบชิลๆหน่อยนะไม่ต้องว่ามานั่งไม่ติดกันเนี่ยอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางค่ะ
1: ก็กับทิศกลับทางอีกแล้วนะคะหน้ามือเป็นหลังมือนะคือเราเห็นตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐแล้วก็ประเทศต่างๆเนี่ยคือ all time high กันไปนะเพิ่งจะผ่านไปเองนะคะพอปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ก็กลายเป็นว่าปิดลบกันนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะนอกจากประเด็นเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซนะคะที่ก็ยังคงตึงเครียดแล้วก็เรื่องของการเจรจาเนี่ยก็อาจจะยังดูรอไปก่อนเนาะเพราะว่ายังคงไม่ยอมรับนะเพราะว่าถึงแม้ว่าสหรัฐจะส่งข้อเสนอไปยังอิหร่านแล้วอิหร่านก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะกับสิ่งที่สหรัฐเสนอมาแล้วก็ยังมีเรื่องของการโจมตีอย่างที่พี่นงว่านะทีนี้เนี่ยประเด็นอีกประเด็นนึงนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของภาษีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประเด็นภาษีที่ศาลฎีกาเขาตัดสินไปใช่ไหมคะก็คว่ำไปเรียบร้อยนะสำหรับการใช้อำนาจประธานาธิบดีใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการแพ้ซ้ำสองอีกนะเพราะว่าศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐค่ะในแมนฮัตตันตัดสินว่าภาษีศุลกากร 10% ทั่วโลกของทรัมป์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะคือภาษีนี้เนี่ยกัดใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะภายใต้มาตรา122ของกฎหมาย Trade Act ปี1974นะคะเป็นกฎหมายที่ไม่เคยถูกอ้างใช้มาก่อนนะทีนี้เนี่ยศาลก็ตัดสินนะคะบอกว่าไม่ได้นะและจุดที่น่าสนใจคืออ่ะศาลเนี่ยก็ยังไม่ได้สั่งห้ามใช้ภาษีนี้ในวงกว้างทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าห้ามบังคับใช้กับ2บริษัทที่ฟ้องร้องและรัฐวอชิงตันเท่านั้นส่วนรัฐอื่นๆที่ร่วมฟ้องค่ะคือมี24รัฐส่วนใหญ่นำโดยทางฝั่งพรรคเดโมแครตเนี่ยศาลเห็นว่าไม่มีอำนาจฟ้องเพราะไม่ใช่ผู้นำเข้าโดยตรงเพียงแต่อ้างว่าได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยพอมันเหมือนกับเบิ้ลมาเนาะก่อนหน้านี้ศาลฎีกาสหรัฐก็ล้มภาษีศุลกากรตัวทาริฟก่อนหน้านั้นที่ออกภายใต้กฎหมาย IEEPA ไปเมื่อ20กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะก็เปิดทางให้ผู้นำเข้าขอคืนภาษีรวมเกือบ 170,000 ล้านดอลลาร์นะแล้วตอนนี้กรมศุลกากรเขาก็เริ่มจ่ายเงินคืนรอบแรกนะคะเมื่อปลายเดือนเมษายนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอาจจะอุทธรณ์คำตัดสินครั้งนี้ต่อศาลอุทธรณ์เขตกลางซึ่งเคยตัดสินไม่เอื้อกับรัฐบาลทรัมป์ในการต่อสู้ภาษีรอบก่อนนะคะทีนี้มาตรา122ที่อนุญาตให้ประธานาธิบดีเก็บภาษีได้ไม่เกิน 15% เป็นเวลาไม่เกิน150วันเฉพาะกรณีสหรัฐประสบปัญหาการชำระเงินระหว่างประเทศพื้นฐานซึ่งทางโจทก์ก็โต้แย้งว่ากฎหมายนี้มันล้าสมัยตั้งแต่สหรัฐ

0: เลิกใช้ระบบมาตรฐานทองคำหลาย10ปีมาแล้วแล้วทรัมป์มาเอาดุลการค้าปะปนกับดุลการชำระเงินอย่างไม่ถูกต้องเป็นแนวคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะทีนี้พอศาลตัดสินมาแบบนี้ทำไงก็กลายเป็นว่าเหมือนกับทรัมป์นี่ก็อาจจะเสียอำนาจในการต่อรองก่อนจะไปเจอกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในสัปดาห์หน้า 14-15 พฤษภาคมเพราะว่าการที่จะเอาเรื่องของภาษีไปกดดันเนี่ยมันก็ยิ่งลดน้อยถอยลงไปอีกนะคะแต่ว่าเรื่องของการไปพบไปเยือนจีนนะคะแล้วก็ไปพบปะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็จะมีบรรดาเอกชนยักษ์ใหญ่หลายๆเจ้านะที่จะไปเยือนจีนด้วยนะคะเรื่องของข้อตกลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นนะความคืบหน้าออกมาเพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้คือทางฝั่งสหรัฐนะแล้วก็ความคืบหน้าทางโซนของไทยเราเองนะคะเราก็มีประเด็นเรื่องที่เมื่อวานนี้เรารายงานไปนะคะเรื่องของคนละครึ่งใช่ไหมคะที่จะออกมานะแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีของไทยก็ไปร่วมประชุมอาเซียนด้วยซึ่งเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปดูว่าตลาดหุ้นเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะหลังจากที่มีความเคลื่อนไหวออกมาล่าสุดแบบนี้นะคะสำหรับฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยดาวโจนส์ปิดลบไป 0.63% นะคะ S&P 500ลบไป 0.38% Nasdaq ค่ะลบ 0.13% นะคะฝั่งของยุโรปก็ลบเหมือนกันนะคะปิดไปก่อนหน้าสหรัฐเนี่ย DAX เยอรมนีก็ลบ 1.02% FTSE 100อังกฤษนะคะลบ 1.55% CAC 40ฝรั่งเศสค่ะก็ลบ 1.17% นะคะ
1: ทีนี้เรามาดูบรรยากาศเช้าวันนี้กันบ้างนะคะว่าทางฝากฝั่งของเอเชียเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้เมื่อวานนี้สดใสมากๆนะคะดังกับชนีดิเคอีเมื่อวานบวกไปตั้ง 5% กว่านะคะปรากฏเช้าวันนี้เรื่องของฮอร์มุสกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ตลาดหุ้นนะดิเคอีเช้าวันนี้ปรับลงมา685จุดค่ะประมาณ0จุดขออภัยประมาณ 1.1% นะคะส่วนดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงก็เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในแดนลบค่ะปรับลดลงไป 1%และเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน 0.3% นะคะส่วนหุ้นไทยเราเองนี่ก็เดี๋ยวมารอติดตามกันอีกทีนะว่าบรรยากาศในช่วงส่งสัปดาห์วันศุกร์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันเช้านี้ก็ปรับลงไปประมาณสักเกือบ2% ได้นะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นของออสเตรเลียก็ปรับลดลงไปประมาณสักเกือบ 1% นะคะก็เรียกได้ว่าอุณหภูมิในบริเวณตะวันออกกลางนั้นก็กลับมากดดันภาพของการลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่ถ้ามาดูตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เองเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงไปใช่ไหมในช่วงของการดำเนินรายการของเรานะคะก็ปรากฏว่าพออุณหภูมิที่ฮอร์มุซกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยราคาน้ำมันในช่วงเช้าวันนี้นี่ก็ดีดขึ้นมาเลยนะคะประมาณสัก 2% ได้นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตอนปิดเนี่ย WTI ปรับลง27เซนต์มาปิดที่ 94.81 Brent นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะลงไป1เหรียญ21เซนต์นะคะมาอยู่ที่ 100.06 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะส่วนเช้านี้ราคาน้ำมันก็ขยับปรับเพิ่มขึ้นมามาดูราคาล่าสุดนะคะสำหรับ WTI ก็บวกมาประมาณ1เหรียญค่ะอยู่ที่ 95.83 Brent เองนะคะก็ปรับขึ้น1เหรียญ30เซนต์นะคะก็ 1.3% ค่ะล่าสุดนี้อยู่ที่ 101.36 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอันนี้เป็นราคาน้ำมันกันค่ะ
0: ค่ะนะส่วนราคาทองคำนะคะก็พอมีเรื่องของความหวังที่ว่าสหรัฐกับอิหร่านอาจจะใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพใช่ไหมคะมันก็ทำให้ราคาทองนี่ก็บวกไปนะแต่พอไปประมาณสถานการณ์มันเปลี่ยนมาอีกฝั่งนึงแล้วก็เหมือนกับอิหร่านก็ไม่ยอมให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในขณะที่สหรัฐเองก็จะเดินหน้าโปรเจกต์ฟรีดอมใหม่อีกเนี่ยนะคะสัญญาทองคำจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเขาปิดที่ 4,710 ดอลลาร์ใช่ไหมคะก็เพิ่มมา 0.35% เนี่ยมาดูเช้านี้นะคะสำหรับทองคำในตลาดโคเม็กซ์นะคะโคเม็กซ์ดูงวดส่งมอบมิถุนายนนะ ล่าสุดนี้ก็ขึ้นมาเป็น 4,728 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะบวกมา 0.38% นะคะขยับมาดู Gold Spot นะคะ Gold Spot นี่ล่าสุดอยู่ที่คอมค้างค่ะพี่นง
1: 4,710 เหรียญตอนนี้เลยนะ 4,710 เหรียญได้ยินไหม
0: ได้ค่ะนะคะ4,710

0: 1,710เหรียญ นะคะก็ทองเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยบวกอยู่แล้วก็เช้าวันนี้ถึงฮอร์มุสร้อนแรงอีกครั้งนึงทองยังบวกอยู่นะคือว่าไม่ได้ว่าน้ำมันกลับมาบวกแล้วก็ทองจะมาลงนะคะเช้าวันนี้เนี่ยทั้งน้ำมันทั้งทองนั้นอยู่ในขาขึ้นนะคะปรับขึ้นมานะคะส่วนทองบ้านเราเองเมื่อวานประกาศถึง24รอบนะคะได้ไปอีก400บาทต่อบาททองคำวันพุธนี่บวกไป 1,100 บาทต่อบาททองคำนะคะเมื่อวานบวกไปอีก400ก็2วันก็ 1,500 เข้าไปนะส่วนเช้าวันนี้ประกาศ3รอบแล้วนะคะก็ยังเสมอตัวนะคะรอบแรกบวก200แต่รอบ2รอบ3เอาคืนไปนะคะโดยทองแท่งล่าสุดเช้าวันนี้ขายออกอยู่ที่ 72,000 บาทอ้างอิงโกลด์สปอต 4,714 เหรียญ นะคะแล้วก็เงินบาทวันนี้โค้ด 32.28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนี่ทองนะก็อาจจะต้องรอติดตามสถานการณ์กันอยู่แล้วก็อีกเรื่องที่ว่าอิหร่านจะว่าอย่างไรกับข้อเสนอ14ข้อที่ว่านี้นะคะก็บอกเลยดูฮอร์มุสอุณหภูมิเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย ไม่ต้องรอติดตามแล้วมั้ง คิดว่าอิหร่านเขาจะว่ายังไง ใช่ไหมก็ถามว่าแล้วโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะไปเยือนจีนเนี่ยแล้วก็คือหลายด้านมากนะคะมีโจทย์แล้วก็พกความร้อนแรงเนี่ยใส่กระเป๋าไปหลายเรื่องมากเลยนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะไปกดดันจีนเพิ่มเติมในประเด็นอะไรอย่างไรอีกนะคะอันนี้เป็นประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะเดี๋ยวขอวกกลับมาเพิ่มเติมเรื่องของราคาน้ำมันบ้านเรานิดนึงนะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยหน้าตามพึ่งขึ้นไปราคาน้ำมันทุกประเภทนะคะ85สตางค์ต่อลิตรเรามาเช็คกันดูว่าโครงสร้างราคาวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเอาค่าการตลาดก่อนเลยนะคะว่าปรับลงมาเนี่ยเราก็คิดว่าค่าการตลาดน่าจะนี่ขนาดปรับลงมาแล้วนะหมดเบนซินโซฮอลค่าการตลาดก็ยัง3บาทกว่าอยู่นะคะสูงสุดที่3บาท60สตางค์นะคะมีตั้งแต่3บาท29ไปจนถึง3บาท60ค่ะส่วนตัวดีเซลนะคะอยู่ที่2บาทต่อลิตรสำหรับค่าการตลาดนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมีการไม่ได้ยืมเงินกองทุนละเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่มีการใส่เงินคืนกองทุนสำหรับราคาน้ำมันดีเซลนะคะที่1บาท17สตางค์นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ในส่วนของดีเซลเนี่ยคืนเงินกองทุนบ้างละแต่ว่าเฉพาะ B7 แต่ B20 ยังยืมอยู่นะคะเมื่อวานยืมไป5บาท82สตางค์เช้านี้ยืมไป5บาท38สตางค์นะคะส่วนน้ำมันเบนซินโซฮอลนี้ต้องพูดถึงนะคะก็เป็นกลุ่มเดอะแบกนะคะก็ยังใส่เงินคืนเข้าไปในกองทุนนะคะประมาณตั้งแต่9บาท87สตางค์สำหรับเบนซิน95ค่ะส่วนตัวอื่นๆนะคะก็มีการคืนเงินกองทุนเข้าไปลิตรละประมาณ2บาทกว่านั่นเองนะอันนี้เป็นโครงสร้างราคาล่าสุดในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของประเด็นการประชุมอาเซียนนะคะซึ่งก็นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ไปเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนหรือว่าอาเซียนซัมมิตครั้งที่48นะระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็มีสิ่งที่ต้องจับตาหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะไปประชุม3ฝ่ายนะคะกับทางไทยแล้วก็กัมพูชานะคะรวมถึงฟิลิปปินส์ซึ่งก็เป็นคนกลางนะมีนายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะคะในฐานะประธานอาเซียนที่ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ไทยกับกัมพูชาได้หารือกันนะก็คาดหวังว่าจะออกมาในทางที่ดีเป็นเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศนะคะซึ่งทางคุณอนุทินเนี่ยนะก็บอกว่าก็คงจะต้องพูดคุยกันถึงแนวทางการมองไปข้างหน้าข้ามความขัดแย้งให้ได้นะคะในขณะที่การประชุมครั้งนี้ก็จะต้องจับตาเรื่องของการหารือกันเกี่ยวกับความท้าทายด้านพลังงานซึ่งประเทศในภูมิภาคนี้ก็เจอร่วมกันนะหลังจากที่มีภาวะสงครามในช่วงเวลานี้นะคะพึ่งประเทศในโซนนี้เราก็พึ่งพาพลังงานจากแถบที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสมาก็เยอะนะคะพลังงานจากตะวันออกกลางดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมาหาทางออกหรือว่าสร้างความมั่นคงทางอุปทานร่วมกันนะคะส่วนประเด็นเรื่องของการนำหนี้นะคะที่จะกู้มาแล้วจะไปใช้ทำอะไรนี่เดี๋ยวเราค่อยมาลงในรายละเอียดกันต่อไปนะคะ
0: ค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจกันเลยนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับทั้งสอง

0: านครับ
1: ค่ะอาจารย์เราก็อาจจะยังคงต้องอยู่กันที่เรื่องของพรก.กู้ 400,000 ล้านที่ว่านี้นะคะก็ดูเหมือนว่าตอนนี้นะน่าจะเริ่มมีประเด็นพอสมควรเลยทีเดียวนะคะโดยฝ่ายค้านเองรวมไปถึงพรรคประชาชนด้วยนะคะ

0: ูกมัดรวมเข้ามาด้วยทั้งที่การนำไปใช้เปลี่ยนโครงสร้างพลังงานนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีมันไม่ได้ตอบเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนนะคะอาจารย์อันนี้เป็นมุมมองนะของทางฝ่ายค้านเขานะคะแต่ว่าเรียนถามอาจารย์ในฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาจารย์ว่าคือมันน่าจะรอได้หรือเปล่าคือมันอาจจะต้องแยกอันนึงเป็นพรก.ไม้ด่วนจริงแต่ว่าอีกส่วนอีก200,000 ล้านเนี่ยอาจจะทำเป็นพรบ.ให้เข้าสภาให้อย่างตามคันลองแบบนี้ค่ะอาจารย์ประเมินอะไรในมุมของเศรษฐศาสตร์นะคะอาจารย์ค่ะ
1: คือเศรษฐศาสตร์คงตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเศรษฐศาสตร์ตอบแค่ว่าวงเงินที่ใช้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไหมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคนละครึ่งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลเขาบอกว่าจะใช้นะเพื่อพยุงเศรษฐกิจนะครับแล้วเขาก็พูดชัดว่าอีก200,000เนี่ยเขากันไว้สำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานต่างๆครับเพราะนั้นเนี่ยในภาษากฎหมายมีอยู่คำหนึ่งก็คือเป็นแบบการเยี่ยงวินยูชน
0: ค
1: ำว่าวินยูชนเนี่ยมันก็หมายว่าคนที่มีมุมมองในเชิงปกติเนี่ยก็จะตัดสินใจได้อันนี้ผมตีความมานะจากเวลาที่ผมคุยกับนักกฎหมายคือกับนิติกรของมหาลัยหรือตามรัฐวิสาหกิจต่างๆเวลาที่เราทำงานเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: คำถามคือถ้าเราตีความง่ายๆว่าการใช้เงิน200,000สำหรับโครงการไทยช่วยไทยก็แล้วกันเหมารวมนะถามว่าพยุงเศรษฐกิจใช่ไหมเพราะตอนนี้มันเริ่มมีข่าวว่าเศรษฐกิจจะได้ผลกระทบกระเทือนถ้าเราดูคำจากแบงก์ชาติของที่ต่างๆนะเช่นมาเลเซียก็บอกว่าเขาจึงอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายไว้ที่ 2.75 นะเพราะว่าเขารับแรงกระแทกของความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่มาจากสงครามซึ่งแบงก์ชาติไทยก็ใช้แต่ความเสี่ยงที่รองรับการกระแทกเนี่ยมันก็แสดงว่าเป็นภาระที่ต้องทำนะเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ย200,000 ล้านบาทผมเคลียร์เลยนะผมว่าตีความได้ว่าเร่งด่วนแล้วผมคิดว่าพรรคฝ่ายค้านก็คงจะไม่ได้ว่าอะไรมั้งถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็ที่แบบมีชนนะชาวบ้านที่เปิดวิทยุฟังเนี่ยแล้วกินกาแฟตามเนี่ยเออใช่นะเขาพูดมีเหตุผลเพราะท้ายสุดไอ้เรื่องปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยถามผมเร่งตรงไหนแต่ผมก็ไม่เข้าใจที่ผมจะทำไมผมต้องเร่งอ่ะแล้วผมประเดี๋ยวแม้ผมจะต้องปรับโครงสร้างติดโซลาร์รูฟทันทีหรือผมจะต้องปรับโครงสร้างให้คนซื้อรถ EV ทันทีแล้วก็ถ้าปรับโครงสร้างปั๊บสิไทยจะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยใช่ไหมอย่างเงี้ยผมก็ว่าเขามีเหตุผลนะแต่ว่าในมุมที่ผมคิดว่ารัฐบาลที่คิดหรือแม้กระทั่งผมให้ความเห็นไปในเชิงว่าคือเวลาใครถามผมบอกผมตอบไม่ได้ในเชิงการเมืองหรือว่าในเชิงกฎหมายเพราะว่าจะไม่ได้ถนัดนะครับแต่ประเด็นสำคัญมากคือว่าถ้าเราคิดว่าการเตรียมเงินไว้สำหรับการป้องกันสถานการณ์ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้400,000 ล้านบาทก็มีเหตุผลแต่พอที่ประเด็นว่าแล้วปรับโครงสร้างเนี่ยรอได้ไห
0: ม
1: ผมว่าไม่ควรนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามผมตอบยิ่งวินยูชนนะครับซึ่งต้องเป็นชาวบ้านที่มีความรู้นะผมก็บอกว่าเขาพูดมีเหตุผลนะฝ่ายค้านครับจริงๆมันรอได้นะน่าจะรอได้สิเพราะเราคงไม่ได้ปรับโครงสร้างเพื่อวันพรุ่งนี้แล้วดีดนิ้วปั๊บเดียวแล้วเราจะเปลี่ยนโครงสร้างมันคงน่าจะมีระยะเวลานะเพราะนั้นไอ้คำว่าเร่งด่วนเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลแล้วครับว่ารัฐบาลจะแก้ต่างฝ่ายค้านไงว่าเฮ้ยถ้าคุณรอไปนานๆเนี่ยผ่านพรบ.เดี๋ยวมันอาจจะมันไม่ทันท่วงทีนะเพราะนโยบายของเราที่จะปรับโครงสร้างเนี่ยมันปรับขั้นแรก200,000 ล้านมันปรับในเชิงเร่งด่วนนะมันจะได้ผลทันทีอันเนี้ยผมก็ไม่ทราบไส้ในของโครงการต่างๆที่เราจะทำนะครับ
0: ค่ะนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าในมุมตรงนี้เนี่ยเราลองคิดในเชิงของรัฐบาลลงแกล้งเป็นรัฐบาลแล้วกันนะอาจารย์
1: ไม่ต้องแกล้งอย่าให้เป็นเลยอย่าให้เป็นเลยครับ
0: เราบอกว่าอ้าวก็เรื่องของการเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานมันอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่ปุบปับข้ามวันกลับคืนมาแบบว่าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ถ้าไม่เริ่มมันก็จะไม่เกิดมันก็จะเป็นต้องจำเป็นต้องทำเพื่อจะได้เริ่มต้นในการเปลี่ยนผ่านจริงๆแบบนี้อาจารย์อันนี้อธิบายพอจะได้ไหมว่ามันคือความเร่งด่วนไหมคะอาจารย
1: ์คือตกลงผมต้องแก้เป็นนักวิชาการหรือให้แก้เป็นฝ่ายค้านดี
0: นักวิชาการอันนี้แหละอาจารย์
1: โอเคครับก็ไม่ต้องแก้เป็นนะคือจุดแรกเนี่ยคือระบบของคือจริงๆเวลาสสเขาพูดเนี่ยเขาอยู่ในชั้นกรรมธิการนะเวลาต่างๆนี่เขาจะมีการอภิปรายยติอะไรต่างๆเกี่ยวกับงบประมาณอยู่แล้วคำถามแรกเนี่ยคือว่า200,000 ล้านเนี่ยมันอยู่นอกเหนือจากงบประมาณปกติถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะเนี่ยถ้ามันอยู่นอกเหนืองบประมาณปกติมันเป็นการขอกู้มาเฉพาะเพราะคำถามสำคัญคือการจัดเลี้ยงงบประมาณของรัฐบาลไทยในปี70เนี่ยซึ่งฝ่ายค้านก็น่าจะแปรยติเนี่ยมันไม่มีเรื่องพลังงานอยู่เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติผมจะออกเป็นพรบเนี่ยอันนี้ผมตอบแบบใช้วินยูชนนะถ้าผมออกเป็นพรบเนี่ยคำถามคือเฮ้ยแล้วผมจะไปขัดกับวินัยทางการคลังตรงไหนไหมเพราะมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าพรบงบประมาณเนี่ยเอาแล้วไม่คุณไม่ฝังในงบประมาณล่ะ

0: จ่ายเงินให้ฝั่งไหมล่ะมันติดวินัยทางการคลังไหมขาดดุลงบมาเนี่ยมันเกิน 4% ของ GDP แล้วนะอันนี้อันนี้ผมว่ามันมีเงื่อนไขวินัยทางการคลังอยู่ซึ่งมันมีกฎระเบียบกฎหมายอยู่นะครับเพราะถ้าสมมติว่าผมจะออกเป็นพรบผมจะละเมิดอำนาจพรบงบประมาณไหมหรือผมออกพรบอะไรหรือว่ากู้ฉุกเฉินได้อันนี้ผมไม่ทราบถ้าสมมติว่าต้องเป็นพรกเนี่ยนั่นหมายว่ารัฐบาลว่าผมบอกตรงนี้มันจำเป็นนะแล้วมันเร่งด่วนที่ต้องทำนะมันไม่มีสถานใดที่จะทำได้ละนอกจากพรกไอการตีความแบบนี้มันก็เข้าพรกผมตีความนี้นะแต่ถ้าผมมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยอีกสองแสนมันออกได้นะแต่มันเป็นพรบมันก็กู้ฉุกเฉินนั่นแหละจะออกเป็นพรบถ้าอำนาจเป็นแบบนี้เออแล้วมันไม่ออกเป็นพรบ
1: อ
0: ันนี้ผมก็เลยแบบมันก็แล้วแต่ตีความแต่ผมตีความนี้ฮะคุณอดีคุณแก้มคำถามหนึ่งคือรัฐบาลเขามีทีมกฎหมายที่แบบเขาเรียกว่าแบบสุดยอดนักกฎหมายหรือเปล่าล่ะ
1: ผมค่ะค่ะมีค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยนักกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยเขาตีความมันคือพรก.ใช่หรือไม่แสดงว่าฝ่ายกฎหมายที่ตีความว่าพรก.เนี่ยตีเข้าข่ายได้เนี่ยฝ่ายค้านก็จะมีมือกฎหมายอยู่แล้วเขาก็ตีความมันไม่ใช่มันก็แย้งกันที่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแต่เราต้องใช้มุมมองถ้าผมเป็นรัฐบาลเนี่ยผมคงไม่กล้าตกม้าตายง่ายๆด้วยคำว่าพรก.ผมทำผิดประเภทอ่ะอันนี้ผมตอบเยี่ยงบินยูชนนะ
1: โอเคค่ะ
2: แล้วถ้าเรามองในแง่มุมของการขยายตัวของเศรษฐกิจแล้วกันนะคะว่าอย่างที่มีการประเมินกันเอาไว้นะว่าออกพรก.กู้เงินมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจGDP ก็จะขยายจากที่คาดเอาไว้สัก 1.5% เนี่ยขึ้นไปเป็น 2% กว่าๆได้เนี่ยค่ะอาจารย์มุมมองในแง่นี้อาจารย์มองว่ามันจะให้ผลยังไงระยะสั้นกลางยาว
0: ก็ยังไม่กล้าขัดเนี่ยเพราะว่าคนที่พูดคือแบงก์ชาติถูกไหม
2: ค่ะ
0: จะมาจาก 1.5 เป็น 2.1 เพิ่มจาก 2.9 เป็น 3.1 คือถ้าถามเนี่ยไอ้เม็ดเงินที่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันคงกระตุ้นเศรษฐกิจได้ครับ
2: ค่ะ
0: เศรษฐกิจจะมี2อย่างนะอย่างที่หนึ่งเนี่ยคือการพยุงระยะสั้นซึ่งผมคิดว่าไทยช่วยไทยเนี่ยมันก็คงเป็นตอบโจทย์นี
2: ้
0: แต่ทีนี้ปัญหาไทยเนี่ยการทำให้สีไทยโตดีเนี่ยและการปรับโครงสร้างอ่ะผมว่าไอ้การปรับโครงสร้างและกระตุ้นให้เกิดการผลิตกันนะมันกระตุ้นได้ครับแล้วมันก็ถือเป็นการปรับโครงสร้างก็ยังถือว่าอยู่ในกรอบที่เหมาะสมเนาะแต่ประเทศไทยก็มีปัญหาอีกหลายปัญหาน
2: ะ
0: อันนี้ผมเชื่อว่าเวลาหมดแล้วนะเชื่อว่าจะต้องปิดแล้วล่ะแต่ว่าประเทศไทยยังมีหลายปัญหาเพราะนั้นผมว่าการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานเป็นหนึ่งในปัญหาที่ถ้าเราปรับก็เป็นเรื่องที่ดี
1: ค่ะนะคะโอเคได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะนะก็ยังคงต้องเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันนะคะก็ดูเหมือนว่าเรื่องพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะก็ฝ่ายค้านเขาบอกว่าเหมือนรัฐบาลแบบสอดไส้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนสอดไส้ตีเช็คเปล่าเข้ามานะแล้วก็ใช้เรื่องของเยียวยาประชาชนนี่มาเป็นตัวประกันแล้วเอามามัดรวมแล้วออกเป็นพรก.กู้ทีเดียวก้อนใหญ่ๆ400,000 ล้านบาทไปเลยอย่างเงี้ยทั้งๆจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะครึ่งนึงใน200,000 ล้านเนี่ยอาจจะใช้พรบ.ได้นะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเพิ่มตามกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

นี้เวลา 10:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่านราธิวาสลงพื้นที่ติดตามไฟป่าพรุบาเจาะสั่งระดมทุกหน่วยเร่งควบคุมนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านตะโลมียอตำบลตะป่อยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสหลังไฟลุกต่อเนื่องตั้งแต่4พฤษภาคมพบเสียหายแล้วกว่า300ไร่จากพื้นที่รวม 1,200 ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิงป้องกันไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างโดยจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริป่าพรุบาเจาะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์บาเจาะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้นราธิวาสเกิดไฟป่ารวม6จุดพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงปาดีทั้งนี้ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลตะปอยอมีความน่ากังวลเนื่องจากพื้นที่สวนปาล์มอยู่ติดกันเป็นบริเวณกว้างแหล่งน้ำ

0: อยู่ค่อนข้างไกลอย่างไรก็ตามได้มีการนำน้ำจากแหล่งน้ำของปภ.เข้ามาสนับสนุนปฏิบัติการนอกจากนี้จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้สนามบินควันไฟที่เกิดขึ้นมาอาจทำให้กระทบต่อการบินจึงต้องเร่งป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบพายุฤดูร้อนพัดถล่มอำเภอบัวใหญ่โคราชสร้างความเสียหายหลายจุดผู้ใช้ Facebook ชื่อนพรัตน์สอบเหล็กโพสต์คลิปภาพความรุนแรงของพายุฤดูร้อนทั้งลมและฝนที่พัดถล่มอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ในภาพปรากฏเห็นว่าอิทธิพลของพายุฤดูร้อนและสภาพอากาศแปรปรวนทำให้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ลมกระโชกแรงบริเวณร้านปรินซ์กุ้งสดบัวใหญ่เยื้องกับห้างโลตัสบัวใหญ่เจ้าของร้านต้องยอมเปียกฝนยืนจับโครงหลังคาเต็นท์ที่ขายของหน้าร้านยื้อเอาไว้ไม่ให้หลุดปลิวไปตามแรงลมขณะที่ผู้ใช้ Facebook เองได้โพสต์ภาพแทบจะยืนไม่อยู่เพราะทั้งลมทั้งฝนพัดกระหน่ำรุนแรงในขณะที่ตามท้องถนนหนทางอาคารบ้านเรือนถูกลมพายุซัดเอาฝนมากระหน่ำแถมยังมีฟ้าแลบเป็นระยะไม่มีใครกล้าออกจากบ้านมีเพียงรถยนต์บางคันเท่านั้นที่ขับฝ่าพายุฝนด้านผู้ใช้ Facebook อีกรายชื่อสมรักใจซื่อโพสต์ภาพความรุนแรงของพายุเช่นกันโดยระบุว่าเมื่อวานฝนตกหนักที่ตัวอำเภอบัวใหญ่ได้รับความเสียหายหลายจุดซึ่งนอกจากจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกลงมาด้วยทำให้ร้านค้าของผู้โพสต์และร้านค้าใกล้เคียงได้รับความเสียหายหลายร้านข้าวของปลิวกระจัดกระจายซ้ำแรงลมที่พัดกระโชกแรงยังมีลักษณะคล้ายพายุหมุนได้พัดซุ้มที่นั่งรับประทานอาหารพังมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับรถยนต์ด้วยสระแก้วรวบ11คนไทยเมียนมาลักลอบข้ามแดนเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพาภายใต้การอำนวยการของพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาส่วนที่กำลังสภ.คลองน้ำใสหน่วยงานความมั่นคงสั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังเดินเท้าลัดเลาะเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติที่บริเวณที่จตอ60บ้านโนนสาวเอซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ10เมตรจึงแสดงตัวตรวจสอบควบคุมตัวรวมทั้งสิ้น11คนจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคนไทย3คนชาวเมียนมาอีก8คนโดยบางรายมีหนังสือเดินทางติดตัวขณะที่บางรายไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวได้จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกจับกุมทั้งหมดให้การสอดคล้องกันเดินทางไปทำงานเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ที่ปอยเปตกัมพูชาเป็นระยะเวลาประมาณ 2-5 เดือนก่อนตัดสินใจหลบหนีกลับไทยเนื่องจากต้องการกลับภูมิลำเนาโดยได้ว่าจ้างผู้นำทางชาวกัมพูชาไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงราคาคนละ 7,500 บาทลักลอบพาเดินเท้าเข้าประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติจนกระทั่งมาถูกจับกุม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะซาบิดาหารือทูตฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมนายชองโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยพบหารือกับนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมณกระทรวงวัฒนธรรมหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมไทยฝรั่งเศสผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะภาพยนตร์และมรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีสากลอันจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติวัฒนธรรมทั้งสองฝ่ายได้หารือการเตรียมการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะณสาธารณรัฐฝรั่งเศสในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญอาทิเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีวัฒนธรรมของสาธารณรัฐฝรั่งเศสพิธีทูลเกล้าถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและงานเปิดนิทรรศการณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งทรัมป์เผยสหรัฐยังเจรจากับอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างเจรจากับอิหร่านแม้ทั้งสองฝ่ายจะเพิ่งเกิดการประทะกันด้วยอาวุธซึ่งถือเป็นการทดสอบ

0: ตอบครั้งสำคัญที่สุดของข้อตกลงหยุดยิงที่ดำเนินมานานกว่า1เดือนทางการอิหร่านระบุว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วขณะที่สหรัฐยืนยันว่าไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งบานปลายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกองทัพอิหร่านระบุว่าสหรัฐโจมตีเรือ2ลำที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสและพื้นที่ดินแดนของอิหร่านส่วนกองทัพสหรัฐชี้แจงว่าเป็นการตอบโต้จากการถูกโจมตีก่อนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์พยายามลดความตึงเครียดของสถานการณ์โดยระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงในภาพรวมยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์
2: คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
1: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:08 นะคะกลับมาเบรกที่2ของ Econ News Update นะคะก็มาดูตลาดหุ้นไทยนะของเมื่อวานนี้เนี่ยเราปิดลบไป 0.62% นะคะเราปิดที่ 1,507 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 81,000 กว่าล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้เป็นการซื้อโดยรายย่อยนะคะที่ซื้อสุทธิ 2,600 กว่าล้านบาทแล้วก็โปรแกรมเทรดที่ซื้อสุทธิ 296 ล้านบาทแต่ว่ามีแรงขายจากทั้งต่างชาติแล้วก็กองทุนนะคะต่างชาติขายสุทธิ 2,700 ล้านบาทนะคะกองทุนขายสุทธิเกือบ270ล้านบาทหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1เนี่ยเป็นกัลฟ์นะที่บวก 1.65% อันดับ2เป็นเดลต้ามีแรงขายลบไป 2.48อันดับ3คือ Advance นะคะบวกมา 0.57% อันดับ4 True ค่ะบวกมาแรงเลยนะคะบวก3.6% นะ True นี่เห็นว่าจะจ่ายปันผลรายไตรมาสด้วยนะคะปตท.สผ.ค่ะปรากฏลบไป 1.99% นะคะพอมาเช้าวันนี้เปิดมานี่โอ้ทำท่าจะยืนไหวไหมนะ 1,500 เนี่ยนะคะตอนนี้ 1,503 จุดนะคะลงมา4จุดนิดๆนะคะ
2: ค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะคะกับทิศทางแนวโน้มหุ้นไทยวันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะสวัสดีคุณสุเชษฐ์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ครับคุณนงค์สวัสดีคุณแก้มสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมสุด
2: ค่ะ
3: วันนี้ก่อนอื่นขอเรียนให้ทราบก่อนว่าขณะนี้ติดล้อเนี่ยขึ้นไป80สตางค์แล้วฮะขึ้นไป 4.85% แล้วก็ตัว True นะไอ้ที่เมื่อกี้คุณแก้มเรียนให้ทราบฮะตอนนี้ขึ้นมาประมาณ14.90 บาทแล้วนะ
1: เมื่อวานคุณสุเชษฐ์เพิ่งพูดเองนะว่ารอเจอ15บาทเนี่ยมาแล้ว
3: 15บาทเมื่อกี้แตะ15บาทแล้วฮะนะขึ้นไปขนาดนี้เนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวดูฮะเดือนหน้าจะทะลุผ่านระดับ15บาทขึ้นไปได้เพราะว่ามีการจ่ายเงินปันผลมีอะไรพิเศษขึ้นมานะฮะขนาดนี้เล่นอยู่ที่14.90 บาทนะฮะบวกมา 2% กว่าๆอีกตัวหนึ่งนั้นที่มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยตัวเป็นไทยคมฮะไทยคมนั้นก็12.60 บาทบวกมา70สตางค์นะฮะขึ้นมา 5% ตัวสุดท้ายเลยเนี่ยนะที่มีปริมาณการซื้อขายแล้วก็มีวอลุ่มขึ้นมา 3.50 บาทในพิเทพฮะ PTTP 150บาท151บาทอยู่ตรงเนี้ยนะฮะบวกขึ้นมาประมาณ3บาทบวกประมาณ 2% กว่านี่คือ4-5-6ขุนพลนะฮะติดล้อเนี่ยมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยให้ไปตามหุ้นของตัวสวัสดิ์ก็ขึ้นมาฮะ30สตางค์แล้วก็

0: BTC ขึ้นมาอีก50ตังค์ข่าวของ leasing อาจจะมีกระทบเข้ามาในแง่ของหมวดอุตสาหกรรมนะฮะโอเคฮะในแง่ของตัว Set Index เนี่ยทาง SL มอง 1,500 จุดรับ1,490นะวันนี้คงอาจจะหลุดลงไปเล่นที่ระดับ 1,400 นะแต่90เนี่ยจะหลุดหรือเปล่านะวันนี้วันศุกร์ด้วยนะคนไม่อยากถือของกลับนะฮะเพราะว่าข่าวมันเปลี่ยนแปลงเร็วไทยคมฮะหุ้นตัวแรกนั้นเขาขึ้นไทยคมมาว่าไทยคมนั้นมีแนวต้านที่ระดับ13บาทขณะนี้ขึ้นมา12บาท70แล้วนะฮะทางเอสเอลให้แนวต้าน13บาทฮะจุดรับ11บาท50สตางค์ตัวต่อไปเป็น GPSC ฮะ GPSC ขณะนี้เนี่ยราคาหุ้นเล่นอยู่ที่37บาท75สตางค์ให้จุดรับไว้ที่ระดับ36บาท50นะฮะจุดต้าน40บาทตัว True ฮะTrue งานรีเสิร์ชให้จุดต้านอยู่ที่ระดับ14บาท80นะตอนนี้ True14บาท80อยู่ตรงนี้นะฮะให้จุดรับอยู่ที่14บาทนะฮะแล้วก็ตัวของBTG ฮะ OR ดีกว่าฮะ OR นะ OR OR ให้จุดรับไว้ที่ระดับ12บาทนะครับ12บาท11บาท50จุดต้าน13บาท30ตังค์สังเกตตัว OR เนี่ยขณะนี้12บาท30นะฮะ12บาท30ลบไป10สตางค์ราคาน้ำมันโลกขณะนี้เนี่ยขึ้นมา WTI ขึ้นมา95บวกมา80เซนนะฮะในขณะที่ WTI เดเบนอยู่ที่101นะบวกมา1เหรียญนะขึ้นมาแตะที่100ในตัวของเบนแล้วนะฮะ101นะครับเพราะนั้นตัวหุ้นที่จะมีความผันผวนนวลนี้เนี่ยนะก็จะเป็นตัวหุ้นในแง่ของในทิศทางบวกเนี่ยเป็นตัวพิเทพเป็นตัวปตท.เป็นตัวไทยออยล์เป็นตัว IRPC นะที่เขาลงไปนะส่วนหุ้นที่ประคับประคองต่อไปจากกลุ่มของพิเทพตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ PTTGC นะส่วนหุ้นไฟฟ้านะฮะตัวกัปเองตัว GPSC นะฮะตัวพวกกังกุลนะก็จะเป็นลักษณะของการแกว่งนะฮะตลาดจะเล่นแคบฮะแล้วก็ระมัดระวังแล้วกันนะฮะขณะนี้เนี่ยแอดวานถูกถล่มขายนะผมใช้คำว่าถล่มขายเพราะ1แอดวานมาอันดับ1ระดับราคาหุ้นตอนนี้อยู่ที่350นะแล้วก็ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ที่351 359 352ได้นะฮะมีแรงขายอยู่ตลอดแล้วก็ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเยอะขณะนี้ราคาจาก340เรียกขึ้นมา350แล้วก็กำไร10บาทแล้วไอ้กำไร10บาทมันไม่สำคัญนะฮะมันคือสถานการณ์ไม่ดีเขาก็เลยอาจจะมีลักษณะของการเหวี่ยงลงมาในขณะที่ตัวกราฟเอง60บาท75สตางค์นะฮะวันนี้ลบไป1บาทแล้วก็ตัวเดลต้า313ลบไป2บาทนะฮะ AOT 51บาท50สตางค์ลบไปบาท25สตางค์นะครับแล้วก็ปูนใหญ่233ลบไป1บาทนะครับหุ้นของตัว CPOลบไปอีก50ตังค์บำรุงราษฎร์ลบไปบาท50ตังค์ครับก็นี่คือในประมาณ30ตัวหุ้นนะฮะก็เป็นหุ้นที่ติดลบก็ยังต้องติดลบต่อเนื่องฮะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์นะฮะเพราะนั้นบรรยากาศวันนี้เนี่ยจะเป็นบรรยากาศระมัดระวังฮะตัวไทยคมที่ขึ้นมาตัวติดล้อที่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะดูว่าช่วงบ่ายจะยืนได้หรือเปล่านะเพราะว่าการทำกำไรค่อนข้างสูงขณะนี้เส้นอินเด็กซ์มาเป็นบวกแล้วนะครับในแง่ของเซต50นะในเซต50กับเซต100นะในขณะที่เซตไฮดิวิเดนก็ขึ้นมา 8% ละนะก็เป็นหุ้นหลักใหญ่ฮะหุ้นหลักใหญ่ขณะนี้เขาดึงหุ้นหลักใหญ่ปรับขึ้นมาปอทอขึ้นมาแล้วฮะ36บาท25ตังค์บวกไป50สตางค์แล้วฮะแรงแกว่งตัวของตัวปอทอเนี่ยจะแกว่งตัวเป็นกรอบนะฮะระหว่างระดับราคาหุ้น36บาท50กับ35บาท50ฮะเล่นอยู่เนี้ยโดยที่ราคา36เป็นราคากลางนะราคากลาง36นะครับก็แกว่งตัวครับผมครับ
1: โอ้นี่เราขึ้นมาเขียวได้แบบส่วนภูมิภาคเลยนะคะคนอื่นเขาแดงกันนะเนี่ยคุณสุเชษฐ์ชาวเนี่ยตอนแรกเราก็แดง
0: นะสัมมนาฮะเลยเขียวฮะ
1: จะเขียวได้ทั้งวันหรือเปล่า
0: ตอนแรกก็ต้องแดงฮะต้องแดง คือขณะนี้เนี่ยมันเหมือนกับพยายามดึงขึ้นนะฮะพยายามที่จะรักษาตลาด

0: แต่พอช่วงบ่ายแล้วเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆนะฮะพวกฟอร์เรนนะขณะนี้เนี่ยตลาดในภาพใหญ่ทั้งหมดนะฮะตลาดในภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยตลาดในผมเรียนฮะเซี่ยงไฮ้เอเนี่ยติดลบโดยส่วนใหญ่นะฮะติดลบในแชร์ในเซี่ยงไฮ้เอเซี่ยงไฮ้บีบวก 0.29 ซีติดลบ21เซินเจิ้นติดลบ11ติดลบ6ติดลบ11นะในไต้หวัน280ฮ่องกงนี่ลงทุกไอเทมเลยนะเซ็นอินเด็กซ์ลง336แล้วก็คอนเมิร์สลง142ไฟแนนซ์ลง941ป๊อปเทป๊อปปาร์ตี้ลง163แล้วก็ตัวยูทิลิตี้ลง450ในแง่ของตัวฮ่องกงกับจีนเนี่ยมันมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังตีกันอยู่นะฮะในงานของบูมเบิร์กในงานของอื่นเนี่ยกำลังตีเรื่องproperty ในจีนนะมีปัญหานะทำให้ระบบเศรษฐกิจนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นนะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวกัวลาลัมเปอร์ตัวจาการ์ตาลงไป22จุดโดยส่วนใหญ่ก็ลง 1% ที่ลงส่วนใหญ่จะลงอยู่ในฮ่องกงในเกาหลีในออสเตรเลียนะฮะแล้วก็ถ้าข้ามไปจนถึงยุโรปเนี่ยนะฮะข้ามไปถึงยุโรปเนี่ยขณะนี้ในล่วงหน้าในลอนดอนล่วงหน้าในฝรั่งเศสเนี่ยเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะก็ลองดูช่วงบ่ายทีนะฮะราคาน้ำมันขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นมามากนะยังเป็นลักษณะการแกว่งตัวทองนะก็มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มคงแข็งแรงนะฮะ4722และ4700เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะฮะ IQXGL ทองเนี่ย4,700 นี่แข็งแรงมากนะฮะสามารถยืนได้แล้วก็สามารถใช้ตัว moving average ใน10วัน25วันเนี่ย 4,700 รองรับอยู่ฮะแล้วก็น่าจะขึ้นไปถ้าทะลุผ่านระดับ4,800 ขึ้นไปได้จะเป็น new high ใหม่ที่ 5,000 ต้องรออยู่ว่าผ่าน 4,720 4,750 แล้วก็ 4,800 ก่อนนะ มันก็จะเป็นสายสัญญาณในทิศทางตอนนี้กลายเป็นทองเป็นน่าจะเป็นในขาขึ้นใหม่ในรอบใหม่รอบนี้นะครับครับ
1: ค่ะค่ะคุณเชษขออนุญาตอีกหนึ่งตัวคุณเชษดู AOT หน่อยได้ไหมคะ AOT ค่ะ
0: มันถูกแรงขายนะตอนนี้ถูกกดหนักฮะวันนี้เลยนะถูกกดหนักจากเมื่อวานนี้ปิดไปอยู่ที่52.75วันนี้ถูกทุบลงมาถึง5.50ครับแต่ระดับราคาหุ้นถ้าจะซื้อกับเขาเนี่ยเกี่ยงที่50 บาทเมื่อวานนั่งดูอยู่ฮะแต่ก็ไม่กล้าเหมือนกันนะเพราะว่าดูสงครามแล้วมันคือเมื่อวานนี้ข่าวดีของเขาคือสงครามยุตินะเขาก็ดึงจาก50บาทขึ้นมาเป็นแท่งเทียนใหญ่เลยนะแท่งเทียนใหญ่จาก50บาทเนี่ยเล่นจาก50บาท50ตังค์เนี่ยมาปิดเอา53.25 บาทนะแล้วก็พยายามที่จะดึงต่อจากสงครามยุติแต่พอสงครามไม่ยุติเนี่ยเขาพร้อมที่จะทิ้งมาตัวที่ทิ้งเนี่ยเนื่องจากเป็นหุ้นที่มันเป็นตัวใหญ่นะฮะราคา50บาทเนี่ยสถาบันภายในมากกว่าฮะที่กระทบลงมาแล้วเขาก็เล่นใหม่เดี๋ยวเขาก็เล่นใหม่ฮะ50บาทต่ำสุดของตัวนี้นะฮะต่ำสุดตัวนี้เขาทำลงไปถึงระดับ47บาทที่เป็นโลเลยนะแล้วก็ค่อยดึงจาก47บาทขึ้นมาฮะ LT LT ต้องเล่นใจเย็นนะต้องเล่นใจเย็นถ้าใครเล่นนะตอนนี้ใครมีอยู่เนี่ยถ้าจะได้กำไรไหมถ้าได้กำไรเนี่ยนะฮะถ้าได้กำไรเนี่ยเล่นระหว่าง2ด้านฮะขึ้นไป50ดูที่ว่าจะผ่านไปจาก53ไหมถ้าผ่าน53ถือถ้าไม่ผ่าน53ลงมาแต่52 52 50ขายแล้วลงมาเล่น50ใหม่ก็ยังกลับได้ของเดิมฮะต้องเล่นรอบฮะAOT เพราะสงครามเขาเพี้ยนๆไปทุกวันฮะเปลี่ยนทุกวันเหมือนกัน
2: จะเห็นว่าจะเก็บตังค์เพิ่มไง
0: ใช่ไหมคะใช่เอาเรายังไงเราอยู่คนโดนผลกระทบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในอุตสาหกรรมนะณเช้านี้เนี่ยที่พยายามที่จะพูดถึงในอุตสาหกรรมที่เช้านี้ที่จะพูดถึงเนี่ยในแง่ของตัวไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมันคงมีอะไรกระทบเข้ามาระดับหนึ่งค่าไฟลดค่าไฟไปพิจารณาค่าไฟต้องเปลี่ยนค่าไฟใหม่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมันส่งผลทำให้ตัวกราฟเองตัว GPSC เองตัวหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของการอ่อนตัวส่วนหุ้นที่ช่วยณตลาดณตอนนี้เนี่ยมันมีอาจจะมีเรื่องของตัว listing

0: ถใหม่เปลี่ยนรถเก่ารถใหม่อะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้ตัวของพวกลิสซิ่งขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมว่าพอเกิดสงครามทุกทีเนี่ยเอาง่ายๆว่าสรุปเอาสบายๆก็คือไม่ต้องไปแตะน้ำมันก็ได้ฮะไปแตะปิโตรเคมซะนะปิโตรเคมใน IVL ใน PTTGC เขารอโอกาสอยู่ฮะพอมาเสร็จเขาก็ขยับขึ้นแต่เวลาเขาลงเขาก็จะลงตามเหมือนกันนะฮะแต่เขาจะไม่แรงเหมือนกับตัวน้ำมันนะถ้าในความคิดเห็นผมเนี่ยผมให้ลูกค้าผมไม่ได้เล่นตัวปอทนะฮะแต่เล่นตัว PTTGC ราคา36บาทกับ38บาทแต่ TC เนี่ยสามารถขึ้นไปได้40บาท45บาทได้แต่ตัวปอทมันเป็นโฮลดิ้งอะฮะมันขยับ36บาทจะไป37บาทก็เหนื่อยนะเพราะนั้นตัวปอทไม่น่าเล่นไปเล่น GC ดีกว่านะระดับราคาเดียวกันนะ30กว่าเหมือนกันใกล้เคียงกันหมดนะส่วนตัวแบงก์เองเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นณเช้านี้เนี่ยเขาใช้ตัวของไทยพาณิชย์กสิกรไทยกรุงไทยแบงก์กรุงเทพบวกหมดทุกตัวนะ mm-hmm. แต่แบงก์ที่มีลักษณะของการขณะนี้เนี่ยแบงก์ที่มีลักษณะของการที่ถูกแรงขายอยู่ตลอดเวลาเหมือนปรับฐาน
1: mm-hmm.
0: เป็นตัวกรุงไทย
1: mm-hmm.
0: แต่ราคาหุ้นไม่ยอมลง32บาท32บาท50 32บาท75อยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็เป็นราคาหุ้นที่ยังไม่ได้ขยับไปไหนเพราะฉะนั้นเวลาพอจะยิงขึ้นเนี่ย32บาทเนี่ยจะยิงขึ้นไปที่ระดับ35บาทง่ายกว่าตัวกสิกรไทยที่194บาทไป200ง่ายกว่าตัวไทยพาณิชย์แต่ไทยพาณิชย์ก็โอเคนะฮะ132บาทเนี่ยเป้าหมาย140เนี่ยมันเหลืออีก8บาทแล้วก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้าชุดนี้ขึ้นอย่างเงี้ยนั่นหมายถึงว่าเส้นเด็กก็คงขยับไปอีกระดับหนึ่งแล้วฮะเพราะนั้นลองดูฮะไปดูต่างประเทศดีกว่าไหมฮะว่าต่างประเทศเขาคิดกันยังไง
2: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะแล้วก็เป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเราก็จะมีช่วงของการวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศด้วยนะคะช่วงนี
2: ้
1: ก็มีหลายๆบริษัทนะที่ประกาศผลประกอบการออกมาแล้วนะคะแล้วก็สถานการณ์ก็ออกมาเหมือนกับพยุงกันไปนะเพราะว่าพอช่วงที่สถานการณ์เรื่องของสงครามมันดูคลายตัวลงเนี่ยหุ้นเทคก็วิ่งนะคะหุ้นที่ผลประกอบการดียิ่งวิ่งนะแล้วก็พอมาช่วงที่เมื่อวานนี้เราเห็น All Time High ด้วยนะคะก็จะมีหลายๆตัวที่อยู่ในความสนใจกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันกับคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เครือเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์นะคะตอนนี้คุณสิทธิชัยพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสิทธิชัยคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะภาพรวมก่อนเลยนะคะเป็นยังไงคะเพราะว่าเราเพิ่งเห็นการออลไทม์ไฮแล้วก็ย่อตัวลงมาเมื่อคืนนี้นะคะสำหรับสหรัฐค่ะ
3: ครับก็ถ้าเราพูดถึงในมุม geopolitical ก่อนละกันเนา
1: ะ
3: นะครับก็มาไปๆเนาะนะแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้ถูกลักษณะของการที่มีความรุนแรงเพิ่มเติมหรือว่าจะมีความรุนแรงเพิ่มเติมแต่ก็คงไม่ได้ดูเลวร้ายเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้เหมือนอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปนะครับแล้วมันดันมาอยู่ในช่วงเวลานะครับที่ผลประกอบการของหุ้นในภาพรวมแล้วกันเนาะนะครับอาจจะไม่ได้เน้นแค่ในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็ออกมาดีกว่าที่คาดแล้วก็ดูในช่วงของไตรมาสที่1เนี่ยกำไรของ S&P 500นะที่ประกาศกันมาประมาณสัก 65-70% เนี่ยก็ขยายตัวประมาณสัก 25% year on year นะครับแล้วก็ถ้าไม่รวมรายการพิเศษก็อยู่ในเนี่ยเค้าเรียกว่า 16% ก็ถือว่าเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาเลยสูงกว่าในช่วง AI แรกๆในช่วงของปี2023ที่ตลาดเริ่มมีการฟื้นตัวได้ซ้ำนะครับซึ่งในไตรมาสนี้เป็นไตรมาสที่ 61% นะครับของบริษัทเนี่ยรายงานผลประกอบการดีกว่าที่คาดและมีเพียง 5% เท่านั้นนับที่ต่ำกว่าที่คาดซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดในรอบ25ปีเลยนะครับไม่นับช่วงปิดเมืองหลังโควิด-19 เนาะนะครับซึ่งการรายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดนะครับในช่วงเวลาที่สถานการณ์นะครับภาพของทั้งในเชิง geopolitical risk นะครับหรือว่าในส่วนของตัว trade war risk ก็ตามเนี่ยมันดูไม่ได้ escalate ขึ้นมาหรือว่าไม่ได้มีการปะทุขึ้นมาใหม่ก็ทำให้ภาพของตัวไมโครเนี่ยเริ่มมีความโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็สามารถจะทำให้ตลาดหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้โดยเฉพาะในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนาะ80%นะครับของตัวหุ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้ประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดนะครับแล้วก็ ไม่มีบริษัทไหนที่ประกาศออกมาในตอนนี้ที่ประกาศ

0: ประกอบการออกมาต่ำกว่าคาดแบบอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็คงจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาครับ
1: ค่ะนะคะทีนี้ถ้าดูเรื่องของการทำเอาไทม์ไฮนะคะขยับมาที่ฝั่งของหุ้นเอเชียบ้างนะคะก็มีเห็นร้อนแรงมากเลยนะคะของเกาหลีนะแล้วก็มีหุ้นหลักๆของเขาก็เหมือนเป็นทีม AI ทีมชิปเหมือนกันใช่ไหมคะคุณศรีชัยคะอย่างตัว TSMC แล้วก็ล่าสุดอย่าง Samsung ก็ตามแต่เนี่ยอันนี้เนี่ยคุณศรีชัยประเมินยังไงบ้างอะคะ
0: ครับก็ต้องบอกก่อนเนาะว่าในมุมของเกาหลีกับตัวไต้หวันนะครับไต้หวันเนี่ย 50% ของ market cap เนี่ยคือ TSMC นะครับแล้วก็สองเลยก็คือเขาเรียกอะไรครับไต้เกาหลีใต้เซมิซัมซุงอิเล็กทริกกับ SK Hynix นะครับที่ทำ DRAM หรือว่า High Bandwidth Memory เนี่ยคิดเป็น 50% ของตัวตลาดเช่นกันเนาะ 50-60% ของตัวตลาดเนี่ยดังนั้นเนี่ยหุ้น3ตัวนี้ก็สามารถจะ move ได้เนาะนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าไต้หวันนี่ก็แซงอังกฤษมาแล้วเนาะนะครับแซงตลาดอังกฤษขึ้นมาแล้วแม้ว่า GDP จะต่างกัน4เท่าก็ตามนะครับเล็กกว่า4เท่าแต่ market cap ใหญ่กว่าละแล้วก็เป็นผลมาจากเรื่อง AI แหละเพราะว่าใครๆที่ดีนะครับสุดท้ายก็วิ่งมาที่ TSMC อยู่ดีนะครับแล้วก็DRAM นะครับหรือว่า High Bandwidth Memory นะครับของSK Hynix แล้วก็ตัว Samsung ก็เป็น supply chain เดียวกันกับNVIDIA ก็ไปเชื่อมโยงกับ TSMCNVIDIA ก็ไปเชื่อมโยงกับ Data Center NVIDIA ก็ไปเชื่อมโยงกับตัว Natural Processing Unit หรือว่าตัวชิปเฉพาะทางนะครับ NVIDIA ไปลิงก์กับตัว Data Center NVIDIA ไปลิงก์กับภาพนี้มันก็เลยมาสู่จุดสำคัญว่าคราวนี้ในฝั่งของตัวเอเชียก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วต้องอย่าลืมเนาะจีนนะครับจีนเขาก็มีมาตรการเนาะใช่ไหมครับพึ่งพาตัวเองอย่างเหมือนแบบอเมริกาหรือว่าประเทศต่างๆไปจับมือกันบนอะไรนะกฎหมายก็เรียกว่า Match Act นะครับก็คือไม่ส่งสินค้าหรือชิ้นส่วนเทคโนโลยีให้กับในฝั่งของตัวจีนจีนก็มีการเร่งพัฒนาของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับการมาของตัว localization หรือว่าการชิปการผลิตและไอชิปภายในประเทศของตัวเองมาเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ทำให้หุ้นหลายๆตัวนะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้นะครับถือว่ามีการปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับถ้าเรามองดูเนี่ยถ้ามองดูในกลุ่มเซมิของจีนเนี่ยนะครับมันก็จะมีแอมบิคอนเนาะผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแอมบิคอนรายได้เพิ่มขึ้น 53% Q1Q 160% year on year กำไรเพิ่มขึ้น 123% Q1Q 185% year on year มันบ่งชี้เนาะว่ามันไม่ใช่เลขหลักเดียวละอันนี้มันเลขแบบระดับแบบ 100% ละนะครับตัว Meta X 75% year on year Nora นะครับ 26% year on yearนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีหัวหงเซมิคอนดักเตอร์นะครับมันก็จะกลายเป็นที่เรียกว่าอ่ะอเมริกาก็ดีซัพพลายเชนมีคอขวดนะครับเกาหลีก็ดีไต้หวันก็ดีนะครับแล้วก็จีนก็ดีนะครับคำถามเลยก็คือแล้วมันจะลงด้วยอะไรนะครับคำตอบง่ายๆของผมเลยก็คือเวลาเราต้องพูดชัดเจนนะว่าผมคิดว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังมีโอกาสไปต่อได้อีกพักนึงนะเพราะว่ามีปัญหาคอขวดเยอะความต้องการเยอะอย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่เราต้องติดตามเลยคือ1 APEC ของงบลงทุนของพวกBig Tech หรือว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เนี่ยจะปรับลดลงหรือเปล่านะครับกับ2นะครับเศรษฐกิจจะเป็นในรูปร่างหน้าตายังไงเพราะในอดีตเนี่ยเราก็บ่งชี้เนาะว่าเซมิคอนดักเตอร์จะเป็นขาลงก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจไม่ดี
2: ค่ะทีนี้ในภาพรวมหลังจากที่หลายๆบริษัทก็มีการประกาศงบกันไปนะคะบางตัวก็คือราคาก็ร่วงลงมานะคะช่วงนี้นี่ถือว่าเป็นโอกาสจังหวะในการสะสมตัวไหนที่พอจะแนะนำได้บ้างไหมคะ
0: โอเคจริงๆช่วงเวลานี้ผมอาจจะยังอยู่ในพวกกลุ่มเทคโนโลยีอยู่เนาะเพราะว่ายังเป็นก็เรียกอะไรแสงอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ไปอยู่ตรงจุดนั้นนะครับแล้วอย่างที่เขาทุกคนรู้กันดีเนาะนะครับเก้าอี้ดนตรีเขาบอกเอาไว้ว่าเมื่อดนตรียังไม่หยุดก็อย่าเพิ่งหยุดเต้นนะครับอันนี้มันก็คงจะต้องอยู่ในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่อนะครับแต่อาจจะต้องเลือกมากขึ้นแล้วกันเนาะไปเลือกในส่วนของตัวหุ้นที่เป็นคอขวดนะครับหรือว่ามองในหุ้นที่เรียกว่าเป็นแบบพวกออปติกนะครับอย่างลูเมนตัมอย่างโคทิแลนนะครับอย่างดีแรมนะครับอย่าง SK Hynix อย่าง Samsung นะครับแล้วก็พวก ASIC นะครับชิปที่เป็นชิปเฉพาะทางนะครับอย่าง AVGO หรือว่าในส่วนของตัว Marvel นะครับและหรือน้อยจะไปในฝั่งของตัวจีนก็คงไม่ผิดอะไรเนาะ SM

0: ไอซีนะครับหัวหงนะครับโนรานะครับหรือว่าเป็นแคมบิคอนนะครับ AMEC นะครับหรือแม้แต่ในส่วนของตัวไบเล่นนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้ประโยชน์จากภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมดนะครับแล้วต้องอย่าลืมเนาะพลังงานนะครับพลังงานนิวเคลียร์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะนะครับ VRT 23นะครับ GEV 23นะครับแล้วก็OKLO นะครับ New Scale นะครับแล้วก็ Mitsubishi Heavy พวกนี้อยู่ในซัพพลายเชนที่ได้ประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะธีมเรื่องเทคโนโลยีเรื่องชิปนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของพลังงานทั้งหลายก็ยังคงเป็นธีมหลักนะของการลงทุนที่นำพาทำให้ตลาดหุ้นในต่างประเทศหลายตลาดเลยนะคะก็ทำ all time high กันไปนะคือเป็นธีมที่ใช้น่าจะสัก 2-3 ปีหลังเนี่ยแล้วก็ยังแรงอยู่แล้วก็ไม่หยุดด้วยนะคะแล้วก็อาการก็เริ่มมาส่งผลนะซึ่งในเชิงบวกนะกับหุ้นเทคนะคะในฝากฝั่งของเอเชียด้วยอย่างเมื่อสักครู่ที่ยกตัวอย่างนะคะตัว Samsung ของเกาหลีเนี่ยSamsung Electronics นี่ค่ะ market cap เนี่ยพุ่งแตะ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งถือว่าเป็นบริษัทเอเชียรายที่2ต่อจาก TSMC นะคะที่ market cap ทะลุ1ล้านล้านเหรียญไปได้นะคะก็เข้าคลับไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้ KOSPI Index ของเกาหลีใต้นี่ก็ทำเอาทำหายเช่นเดียวกันนะคะก็ทะลุ 7,000 จุดไปได้เป็นครั้งแรกอีกด้วยก็เปรียบเสมือนถ้าเกิดทำให้นักลงทุนบ้านเราเข้าใจง่ายขึ้นเหมือนกับบ้านเราเวลามีเดลต้าเขาแรงๆอ่ะก็ทำให้ภาพใหญ่มันไปด้วยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คนละสเกลกันนะอันนี้เป็นของทางฝั่งที่เกาหลีใต้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งของไต้หวันด้วยนะคะ
2: ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ค่าเงินกันนะคะกับคุณหนิงค่ะดร.กัญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณหนิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะอาจเป็นอย่างไรดอลลาร์กลับฟื้นคืนมาแล้วหรือยังเขายิงกันอีกแล้วนะคุณหนิงค่ะ
3: ตามนั้นค่ะยิงกันก็แปลว่ายังไม่จบแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็เหมือนกับมีดีลใหญ่ระหว่างสหรัฐกับจีนใช่ไหมคะ
1: ซึ่
3: งคือเหมือนสหรัฐเนี่ยจริงๆคือเขาอาจจะอยากได้การจบในระดับเนื้อค่ะก่อนที่จะไปคุยกับจีนแต่พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆเรื่องมันยังมีความเสี่ยงว่ามันจะพัฒนาไปในทางที่มันแย่ลงอะค่ะเพราะฉะนั้นโทนของเรื่องราวก็คือดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นเพราะว่าเป็นเซฟเฮเว่นเคอร์เรนซีราคาน้ำมันขยับขึ้นสกุลเงินเอเชียรวมเงินบาทอ่อนค่าลงกลับมาหลุมเดิมค่ะแล้วก็ดอลลาร์จะมีซัพพอร์ตเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะจากเรื่องคอมเมนต์ของเจ้าหน้าที่เฟดซึ่งพูดเยอะเลยค่ะเมื่อวานนี้น่าจะมีประมาณ4ท่านได้โทนของเขาก็คือถ้าเอาเป็นคอมเมนต์ที่แบบพูดแล้วมันค่อนข้างจะฮุกก็คือเหมือนกับว่าบอกว่าที่ตลาดเบสว่าเฟดจะกลับมาลดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันน่าจะผิด
2: อ
3: ย่างเงี้ยค่ะ มันก็สะท้อนว่าคือเฟดเนี่ยท่านอื่นๆก็คล้ายๆกันนะคะแต่อาจจะไม่ได้พูดถึงขนาดนี้แต่คือมันส่งสัญญาณว่าเฟดเนี่ยต้องการคงดอกเบี้ยต่อเนื่องไปก่อนค่ะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อซึ่งมันถ้ามันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงน่ะนั่นก็แปลว่าเงินเฟ้อมันจะอยู่สูงกว่าเป้าของเฟดใช่ไหมคะซึ่งพอมันมีราคาน้ำมันมันก็จะสูงกว่าเป้าเป็นเวลานานไปอีกโอกาสของการลดดอกเบี้ยก็น่าจะยังไม่ใช่เป็นเรื่อง priority ของเฟดเพราะเฟดน่าจะกังวลเรื่องเงินเฟ้อมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วการถ้าไม่ option ของการลดดอกเบี้ยลดลงอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปอีกจากเรื่องไซเคิลดอกเบี้ยค่ะกลายเป็นดอลลาร์ได้สองเรื่องเป็น support เข้าไปเราก็เลยเห็นค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่ากลับมาค่ะตอนนี้เทรดกันอยู่แถวๆ 32.24 บาทต่อดอลลาร์นะคะเมื่อวานนี้บาทปิด 32.15 บาทต่อดอลลาร์มองว่า 32.20 เนี่ยแถวๆเนี้ยค่ะน่าจะเป็นแนวข้างล่างสำหรับวันนี้เพราะว่าวันนี้มันน่าจะเป็นทรงดอลลาร์แข็งค่ะด้านบนให้ไว้แถวๆ 32.40 บาทต่อดอลลาร์วันนี้มีตัวเลขนอนซานเพโรคือมันก็เป็นตัวเลขของเดือนเมษายนนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่า เอฟเฟกต์ที่มันจะย้อน

0: กลับไปเนี่ยมันเริ่มเห็นแบบชัดขึ้นหรืออย่างนึงค่ะเพราะว่าถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆของสหรัฐเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างจะมิกซ์นะคะมันยังไม่ได้แบบดูแย่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นภาพของตัวเลขตลาดแรงงานมันซอฟต์ลงไปอะค่ะจริงๆทิศทางที่มันซอฟต์เนี่ยอาจจะเป็นทิศทางที่คาดการณ์ไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะแบบแย่กว่าที่ตลาดคาดหรือเปล่าตอนนี้มันก็อาจจะสวิงแบบตัวเรื่องของแบบแนวโน้มดอกเบี้ยกลับมาใหม่แต่ถ้าสมมติว่าเฟดยังต้องการจะสื่อความว่ายอมที่จะลดดอกเบี้ยช้าเพราะว่ากังวลเงินเฟ้ออย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็อาจจะไม่ได้ย่อลงมาก
1: ค่ะโอเคได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณหญิง
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้บาทอ่อนนะคะ 32.20 ด้านบน 32.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
6: ค่ะกลับมาเบรกสุดท้ายนะคะช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะวันนี้พูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณองค์ดีสวัสดีครับคุณพิมพ์แดงพัดครับ
6: ค่ะ
1: ค่ะก็ตรงฮอร์โมนนี่คือทั้ง2ฝ่ายนะคะอเมริกาอิหร่านก็กลับมาตอบโต้โจมตีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะราคาน้ำมันก็ขยับขึ้นมานะคะคุณรู้แต่ดูเหมือนว่าเช้าวันนี้ทองก็บวกด้วยนะคะคุณรู้วิเคราะห์อย่างไรนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าพอผ่าน 4,700 เหรียญขึ้นมาเนี่ยทองน่าจะแข็งแกร่งพอสมควรเลยนะคะคุณรู้มองยังไงบ้างคะ
7: ครับ
1: ค่ะ
7: ก็ทองคำถือว่าเป็นบวกมากขึ้นนะครับแม้ว่าภาพสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางบริเวณช่องแคบฮอร์โมซเนี่ยจะยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการโจมตีรอบล่าสุดเนี่ยเป็นการโจมตีแบบปลายนะครับไม่ใช่การโจมตีหรือการลบกันขนาดใหญ่นะครับก็ทางสหรัฐมีการออกมาบอกว่าที่มีการโจมตีหรือมีการต่อสู้กับอิหร่านเนี่ยเป็นเพียงแค่การป้องกันตัวเองนะครับขณะที่ทรัมป์เองก็มีการออกมาบอกว่าเขาเองเนี่ยอาจจะกลับมาดำเนินการโปรเจกต์ฟรีดอมก็คือการให้เรือบรรทุกสินค้าเนี่ยแล่นผ่านในส่วนของช่องแคบคอมมูสได้หลังจากทางฝรั่งเศสเนี่ยกำลังเตรียมส่งเรือบรรทุกเครื่องบินมุ่งหน้าทะเลแดงในการคุ้มกันเรือขนส่งสินค้าของประเทศตัวเองนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดไม่แน่ใจครับว่าข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอีกกลุ่มนึงหรืออีกฝ่ายนึงเนี่ยก็มีการออกมาประเมินนะครับว่าข้อตกลงทั้งหมด14ข้อที่สหรัฐกับอิหร่านเห็นร่วมกันเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยน่าจะทำให้เกิดสันติภาพและก็มีโอกาสที่อาจจะเห็นการหยุดยิงในช่วงสั้นๆก็คือ2สัปดาห์ถึง30วันนะครับหรือว่า1เดือนนะครับความหวังในลักษณะดังกล่าวเนี่ย

0: เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงประคับประคองตัวราคาทองคำเอาไว้นะครับนอกจากนี้เนี่ยทองคำยังได้รับแรงหนุนนะครับจากการที่ธนาคารกลางจีนออกมาเปิดเผยว่ายังคงเข้าซื้อทองคำเพิ่มเป็นเดือนที่18ติดต่อกันในเดือนเมษายนก็ต้องบอกว่าซื้อเยอะด้วยนะครับซื้อมาแค่ 8.1 ตันครับหลังจากเดือนมีนาคมซื้อในระดับ5ตันอันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้จีนมีการซื้อทองคำโดยเฉลี่ยประมาณ 1-2 ตันเท่านั้นนะครับแต่พอราคาพักฐานหรือเป็นการร่วงลงแรงๆจีนก็ยังคงเก็บหรือทยอยสะสมทองคำเพิ่มอย่างต่อเนื่องครับภาพในลักษณะดังกล่าวถ้าเราไปไล่ดูระดับต่ำสุดหรือว่าโลของทองคำในช่วงเดือนมีนาแล้วก็เดือนเมษานะครับก็คือช่วง2เดือนที่จีนมีการซื้อทองคำเข้าไปเยอะๆก็คงในช่วงดังกล่าวเนี่ยทองร่วงลงมาที่ระดับ 4,100 แล้วก็เดือนเมษาเนี่ยทองร่วงลงมาที่ระดับ 4,510 เหรียญนะครับดังนั้นเนี่ยโลหรือระดับต่ำสุดในระดับรายเดือนที่กำลังเริ่มยกขึ้นแล้วก็ยังมีภาพของธนาคารกลางจีนเข้ามาซื้อแล้วก็ซื้อเยอะด้วยนะครับก็เลยทำให้ตลาดค่อนข้างสบายใจว่าถ้าทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาก็จะมีบรรดาเหล่าธนาคารกลางขนาดใหญ่อย่างเช่นธนาคารกลางจีนเนี่ยเข้ามาเก็บหรือเข้ามาตุนทองเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มเติมครับ
1: แล้วอย่างเรื่องที่ศาลการค้าระหว่างประเทศนะคะตัดสินเรื่องของภาษีของทางคุณทรัมป์นะคะส่งผลกับตลาดทองคำยังไงบ้างคะล่าสุด
0: ครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยบวกกับตัวราคาทองคำนะครับทางนี้เนี่ยศาลฎีกามีคำตัดสินว่าคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีการจัดเก็บอัตราภาษีศุลกากรเนี่ยไม่ได้ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายนะครับเป็นการทำเกินกว่าหน้าที่ทางนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังของสหรัฐเตรียมคืนเงินภาษีวงเงิน 1.66 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐก็จะเริ่มทยอยคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงวันที่12พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับการคืนเงินในระดับแสนล้านนะครับทำให้สถานะทางการคลังในฝั่งสหรัฐย่ำแย่ครับเพราะว่ารายได้จากภาษีก็ลดลงเพราะศาลบอกว่าเก็บภาษีเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วยังจะต้องคืนภาษีอีกนะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้สถานะทางการคลังแย่ทำให้ดอลลาร์เนี่ยเริ่มกลับมาอ่อนค่าหรือกลับฐานลงนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่กลับมาส่งผลเชิงบวกกับตัวราคาทองคำครับ
1: ค่ะพอศาลมาตัดสินอีกรอบนึงอันนี้รอบนี้ก็ยิ่งเป็นปัจจัยบวกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับ
2: ค่ะทีนี้มากลยุทธ์บ้างค่ะคุณรุตนะคะตอนนี้วางกลยุทธ์แนวรับต้านตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าเราเหมาะกับเล่นระยะสั้นนะคะหรือว่าเก็บสะสมเพิ่มเติมยังไงได้บ้างค่ะ
0: ครับณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราดูเป็นรายสัปดาห์นะครับทองคำเนี่ยสัปดาห์นี้มีโอกาสกลับมาบวกหลังจากร่วงลง2สัปดาห์ติดต่อกันนะครับโดยรวมๆเนี่ยจากวันจันทร์จนถึงณวันนี้ทองคำปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณ110เหรียญหรือประมาณ 2.39% นะครับแล้วก็ถ้าเราไปไล่ดูระดับสูงสุดของตัวราคาทองคำนะครับในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับก็พบว่าทองเนี่ยเข้าใกล้โซน 4,800 ปลายเกือบ 4,900 นะครับแล้วก็มีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาดังนั้นเนี่ยแม้ว่าทองคำจะมีแก๊ปหรือการปรับตัวขึ้นต่อแต่ในส่วนของโซน 4,800 ถึง 4,900 เนี่ยจะเป็นโซนที่มีแรงขายสลับกลับลงมามากขึ้นก็ต้องอาศัยปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาดันหรือต้องมีภาพของสงครามในตะวันออกกลางที่ยุติหรือคลี่คลายอย่างชัดเจนนะครับถึงจะทำให้ทองเนี่ยสามารถเบรกเอาท์หรือผ่านแนวต้านระดับดังกล่าวขึ้นไปได้ในกรณีของการที่ยังคงมีการสู้รบกันอยู่หรือมีการโจมตีกันแบบกลับไปนะครับรวมทั้งฝรั่งเศสเนี่ยมีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปเสริมกำลังให้กับสหรัฐแล้วภาพสถานการณ์ความตึงเครียดเนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันทองคำได้เหมือนกันรวมทั้งถ้าราคาน้ำมันดิบตลาดโลกกลับมาเพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้เฟดลังเลในการปรับลดดอกเบี้ยเพราะว่าออสตินกูบี้นะครับประธานเฟดชิคาโกก็ออกมาพูดว่าการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดล่าสุดเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะซับซ้อนเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังกังวลภาพเงินเฟ้อที่ยังคง

0: ู่ในระดับสูงรวมทั้งกังวลสแตกเฟชันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจากหลายๆปัจจัยก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งไซด์เวย์แต่ก็ยังมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงนะครับแนวรับที่ YLG แนะนำนะครับอาจจับตาในโซนระดับ 4,660 เหรียญดอลลาร์ต่อไปซ้อนถ้าทรงตัวหรือยืนอยู่ได้นะครับแนะนำเข้าซื้อเล่นสั้นคิดเป็นทองไทยประมาณ 71,250 บาทต่อบาททองครับแต่เมื่อราคาปรับตัวขึ้นทยอยแบ่งสายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้ที่ทองวิ่งขึ้นไปชนแล้วเกิดแรงขายคือ 4,764 เหรียญดอลลาร์ต่อเซชออนหรือ 72,900 ถ้าไม่ผ่านแบ่งขายก่อนแต่ถ้าเบรกเอาท์หรือผ่านขึ้นไปได้ชะลอไปขายที่ต้านถัดไป 4,790 เหรียญหรือ 73,300 บาทต่อบาททองคำคืนนี้ก็จะมีตัวเลขนอนฟาร์มด้วยนะครับอาจจะจับตาดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพื่อใช้เป็นปัจจัยคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยแล้วก็คาดการณ์ทิศทางดอลลาร์เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนครับ
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
1: ่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็แนวรับนะคะระหว่างรอสายอาจารย์นะคะแนวรับ 4,660เหรียญ นะคะเป็นทองไทย 71,250 บาทต่อบาททองคำค่ะแนวต้าน 4,764 เหรียญ นะคะทองไทยคือ 72,900 บาทต่อบาททองคำถ้าทะลุผ่านไปได้ก็จะไปเจอกันอีกที4,790เหรียญเลยนะก็ประมาณเกือบ 4,800 เหรียญ นะคะที่เป็นทองไทยก็ 73,300 บาทต่อบาททองคำนะคะโดยเช้าวันนี้บ้านเราค่ะสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง6 รอบบวกมา100บาทต่อบาททองคำนะเรียกว่าสลับขึ้นสลับลงกันพอสมควรเลยรอบล่าสุดทองแท่งอยู่ที่ขายออก 72,100 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอต 4,726 เหรียญเงินบาทวันนี้อ่อนนะคะ 32.21 บาทต่อดอลลาร์ค่ะ
2: ค่ะเรารุ้นสถานการณ์เสาร์อาทิตย์นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงช่วงก่อนอันนี้เนี่ยที่เขาไปแตะ 4,800 เนี่ยนะเหมือนกับสถานการณ์มันก็ดูจะคลายตัวลงใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนาะมันยังไม่ได้กลับไปถึงช่วงก่อนหน้านี้ที่ราคาร้อนแรงแถวๆ 5,000 ขึ้นไปนะคะ
1: ช่
2: วงนี้ยังอยู่โซนเนี้ยป้วนเปี้ยนว่าเราจะได้ทะลุ 4,700 กว่าไปได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวก็รอลุ้นกันนะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะก็ในที่สุดน้ำมันก็ขยับขึ้นนะคะเพราะว่าก็มีการยิงกันตูมตามอีกแล้วแต่คุณครับบอกว่าสกิดกันด้วยความรักนิดหน่อยนะบอกว่าโดนแต่ก็ต้องเสริมด้วยคือเขาเขียนในโซเชียลมีเดียในจุดโซเชียลของเขาที่บอกว่าโอ้ยไอ้พวกไอ้สีโบสเล็กๆอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ของมันก็คือสุสานของมันอยู่ใต้ทะเลเราได้ทำลายก็ตามสไตล์เขาหมดแล้วอะไรแบบนี้นะคะแต่อะไรก็ตามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามเพราะเราอยู่ใน24ชั่วโมงสุดท้ายที่จะมีการลงนามไหมและพ่อระแวงไม่ว่าใครก็ออกมาเตือนศาสตราจารย์จอห์นเนียชาร์เมอร์ก็บอกมันอยู่ที่อิสราเอลว่าจะยังไงด้วยเพราะคนนี้เขาบ่อนทำลายไอ้ peace agreement เนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าแม้แต่ JCPOA ของคุณโอบามาทำไว้ก็ผักฉีกไปเลยแล้วก็สุดสงคราม12วันเมื่อมิถุนายนแล้ววันที่28กุมภาพันธ์ก็เพราะนี่แหละเขาต้องการไม่ให้เกิด peace agreement นะคะเพราะนั้นต้องดูตัวแปรอันนี้แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งที่ออกมาตามที่แอสซิสก็รายงานแล้วมันก็จะมีเน้นเรื่องการเปิดไอ้ช่องแคบฮอมุสซึ่งก็นำมาสู่การที่ทรัมป์เขาจะเดินทางไปจีนเพราะตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ผลประโยชน์ของจีนก็เหมือนเรือจีนโดนเข้าไปด้วยนะคะจังเลยไอ้ peace ไม่ใช่อะไรนะ freedom project เนี่ยเพราะนั้นการเดินทางจะเกิดขึ้นภายใน5วันวันที่14กับ15นี่ก็ทาง CNBC เขาก็มี exclusive ออกมาแล้วบอกว่าแปลกมากเลยคนนี้ทรัมป์เขาไม่ได้บอกว่า CEO คนไหนที่จะต้องการเดินทางไปด้วยเนี่ยให้มาไซน์อัพหรือว่ามาลงชื่อใช่ไหมคะตกลงเอาไปสองคนเท่านั้นแหละคือซิตี้กับเดี๋ยวกันนะคะกับโบอิงนะคะแน่นอนต้องขายโบอิงเนี่ยนะแต่จริงๆอเจนดาของทรัมป์เนี่ยมันจะมีไอ้เรื่องเกี่ยวกับซอยดีนก็คือถั่วนะคะแล้วก็ทางจีนก็แน่นอนที่เกี่ยวกับเทคเกี่ยวกับไอ้พวกอะไรทั้งหลายของเอ็นวีเดียไอ้ขั้นสูงอะไรเนี่ยนะคะชิปเนี่ยอย่างไรก็ตามคราวนี้ก็มีข้อสังเกตด้วย

CNBC เขาก็บอกว่าเมื่อตอนที่ทรัมป์หอบคณะยักษ์ไปเลยเนี่ย30 CEO ไปที่ซาอุดิอาระเบียทริปที่แล้วอ่ะที่เข้ามาปีแล้วเนี่ยนะครับเขาสายดีลไป37ฉบับแต่หนนี้เนี่ยเขาเอาห้อยไป2คนเท่านั้นแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยยังไม่มีประกาศออกมาซึ่งทางสื่อเขาก็มองว่ามันก็แปลกซึ่งก็แน่นอนมันนี่เป็นลักษณะของการขู่หรือเปล่าสำหรับทรัมป์ที่จะทำกับจีนเพราะเขาขู่ตลอดแต่มันก็มี

ลำดับแล้วถอนกลับไปอีกนะเพราะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นว่าทรัมป์เขาก็อาจจะต้องดูท่าทีอะไรก่อนเนี่ยแต่ไรก็ตามเนี่ยไอ้ซอยบีนเนี่ยต้องขายเพราะนี่เป็นพื้นที่โวเตอร์ของเขานะคะฐานเสียงของเขาอย่างไรก็ตามทีนี้ก็รัฐมนตรีคลังก็ออกมาแถลงเบสเซนก็บอกว่าอเจนดาเนี่ยนะคงหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเราได้รู้กันนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยจีนเนี่ยเขาก็ไปทางด้านอิสลามาบัดหรือปากีสถานซึ่งภาพใหญ่ของจีนคือเขาเน้นอยู่คำเดียวเท่านั้นก็คือว่าเจรจาแล้วจะต้องเป็นที่ peace agreement และจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านตัดหน้าไปเพื่อจะไปบอกว่าเฮ้ยเขาออกกฎมาแล้วนะ LRGC ว่าไอเรือแต่ละลำที่จะผ่านเพราะว่าไออะไรนะฮะไมล์ทะเลของเขา12ไมล์ทะเลที่ติดกับอิหร่านทั้งหมดมัน30ใช่ไหมฮอร์มุซเนี่ยความกว้างเนี่ยเขาบอกขอรายละเอียดหมดเลยของทุกคนที่อยู่บนเรือนั้นน่ะซึ่งมันเป็นความลับอ่ะส่วนใหญ่นะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะออโตไรซ์เพราะนั้นเป็นการล็อบบี้ของอิหร่านต่อจีนก่อนแล้วประเด็นนี้ก็คือผลประโยชน์ของจีนหลายเรื่องแล้วก็จีนก็จะมีภาพของสันติภาพฉันไม่ใช้กำลังฉันไม่ใช้กฎของป่าเพราะนั้นทรัมป์ถึงต้องการจบอันนี้นอกเหนือจากไอ้เรื่องที่บ้านของเขาเองซึ่งมันมี60วันแม้เขาจะมีเล่ห์เหลี่ยมว่าเฮ้ยมันยังไม่ครบ60วันนะเพราะเราหยุดยิงอะไรก็ตามนะฮะอย่างไรก็ตามเพราะนั้นตรงนี้ต้องดูกันต่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะราบรื่นขนาดไหนเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ถือไพ่แต่ละคนนะคะแต่ว่าภาพชัดก็คือว่าทรัมป์เนี่ยถ้าไม่สามารถจะเซ็นไอ้หนึ่งฝั่งนี้ได้นะคะไอ้ที่สกรีนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเขาแพ้นะคะเพราะว่าหลายคนก็มาบอกว่าไอ้ double blockage หรือว่า blockage ข้างนอกของฝ่าย naval blockage ของอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกมันกว้างใหญ่แม้ว่าตอนนี้จะมีไออะไรนะไอเรือพิฆาตใน destroyer ตั้ง3ลำยักษ์เลยซึ่งในนั้นก็ประกอบด้วยระบินแล้วก็ยังมีมิสไซล์ไกด์ก็คือขีปนาวุธนำอยู่ในเรือเหล่านั้นเนี่ยแต่ว่ามันปิดไม่หมดเลยแล้วก็อิหร่านเนี่ยเขายังมีรูทที่จะไปทางแคสเปียนที่จะขายของไปสู่จีนด้วยนะฮะแต่เขาก็ได้มีการระดมยิงแล้วเรือน้ำมันของUAE และรวมทั้งไอ้เส้นทางไพป์ไลน์ของ UAE ที่จะมาออกที่โอมานด้วยแล้วก็ยังขู่ซาอุดีเพราะนั้นซาอุดีก็เลยอย่างที่เมื่อวานข่าวออกมาบอกว่า MBS ไม่ยอมให้ตั้งฐานทัพเพราะตอนนี้ฐานทัพอเมริการ่อยหรอมากเลยนะคะคือพังกันไปหมดแล้วอ่ะใน6ประเทศบวกอิสราเอลก็เป็น7นะฮะเพราะนั้นก็จะต้องตั้งหมายเพื่อจะคุ้มครองเรือที่จะออกมาจากอ่าวโปเชียมันไม่ได้ผลก็ถึงต้อง cancel ไอ้ freedom project นี้ไปนะฮะอันนี้ก็ปรากฏนี้ก็คือทริปไปจีนซึ่ง2วันนี้ยังไม่รู้จะออกยังไงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยด้วยกำหนดการที่เขายืดเวลาอเมริกายืดเวลาก็คือ1ออกโทเบอร์วันนี้ก็โปรดติดตามนะฮะขณะเดียวกันก็มีแขกคนสำคัญที่ไปทำเนียบขาวก็คือลูล่าของบราซิลซึ่งปรากฏไม่มีการแถลงข่าวร่วมนะฮะซึ่งมีเอ็กซ์คลูซีฟอยู่ในฟรานซ์24อันเดียวที่บอกว่าลูล่าเป็นคนขอว่าไม่ต้องมีแถลงข่าวร่วมเขาก็ประชุมกันและกินอาหารกลางวันนะฮะประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วก็ลูล่าก็กลับมาที่สถานทูตของบราซิลนะฮะที่วอชิงตันดีซีก็แถลงเป็นภาษาโปรตุเกสก็บอกว่ามันก็ไปได้ดีแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูต่อเพราะว่าสิ่งที่บราซิลเขาเสนอกับอเมริกาเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยเป็นประเด็นที่มาดูโรโดนจับไปใช่ไหมฮะแล้วเขายังขู่ทั้งโคลอมเบียอะไรต่างทางบราซิลก็บอกเสนอตั้งคณะคณะตรวจสอบคณะกรรมการร่วมที่จะจัดการเรื่องนี้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางทรัมป์เนี่ยเขาก็ลงโทษบราซิลมาตั้งแต่นั่นน่ะ Liberation Day แล้วก็เพิ่มโทษขึ้นไปเรื่อยๆเป็นภาษี 50% เพราะว่าศาลสูงเนี่ยได้ตัดสินให้บอสโซนาโรนี่มีความผิดฐานขบฏนะฮะจะมีการเลือกตั้งในเดือนกันยายนนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งลูล่าก็จะลงและจะแข่งกับลูกชายของบอสโซนาโรเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็ลงโทษบราซิลก็คือลงโทษผู้ที่เลือกตั้งศาลสูงด้วยไม่ให้เข้าเมจาแบล็คลิสต์นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ขู่นี่ไปแทรกแซงการเมืองไทยเนี่ยเขาเลยบอกว่าเป็นไปได้ไงจับมอนี่ก็เป็นเพื่อนของทรัมป์แล้วก็ไม่ผิดเพราะมันคล้ายๆกับวันที่6มกราคมของคุณทรัมป์ที่มีกบฏไปล้อมไอ้แคปิตอลฮิลล์นะฮะอย่างไรก็ตามราคากาแฟก็ขึ้นไป 50% จากบราซิลบีฟนะฮะอะไรดาเอทานอลอะไรต่างๆเพราะนี้ในที่สุดเมื่อพอประมาณเดือนกันยายนเขาพบกันที่UN นะฮะประชุม UN แล้วก็ในที่สุดเนี่ยทรัมป์ก็ยอมลดภาษีกาแฟจากบราซิลที่เข้าอเมริกาเพราะว่า
30% ของกาแฟที่ดื่มในอเมริกาเนี่ยมันมาจากบราซิลนอกนั้นมาจากโคลอมเบียมาจากเม็กซิโกอะไรต่างๆอย่างไรก็ตามก็ยังไม่พอเพราะสินค้าอื่นยัง 50% ก็จะต้องมีการเจรจากันต่อไปในระดับล่างลงมานะฮะแต่ไม่มีการแถลงข่าวร่วมดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตว่าบรา

0: ซิลนี่นอกจากจะอยู่ในบริกแล้วเนี่ยอดีตประธานาธิบดีผู้หญิงเนี่ยก็ยังเป็นประธานเป็น CEO ของBRICS Bank หรือว่า New Development Bank ด้วยแล้วก็จะDollarize จากอเมริกาด้วยเพราะความสัมพันธ์หลังบ้านของอเมริกาเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยราบรื่นโดยเฉพาะหัวโจกใหญ่ก็คือบราซิลที่อยู่ในBRICSทั้งสองทาง
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้ขอบค
2: ุ
1: ณ
2: ค่ะอาจารย
0: ์ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะส่วนประเทศเราเรื่องสั้นๆก็คือใครที่จะไปเดินทางไปต่างประเทศจะจ่ายแพงขึ้นถึงแม้ว่าค่าตั๋วก็ดูจะแพงขึ้นด้วยจากเรื่องของน้ำมันนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่มีการประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออก PSC นะคะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเนี่ยจะปรับเป็น 1,120 บาทนะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายนปีนี้นะคะ20มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศเนี่ยยังคงเดิมอยู่ที่130บาทต่อคนนะคะทีนี้ในส่วนที่จะปรับเป็น 1,120 บาทต่อคนจากเดิมที่เขา730เนี่ยนะปรับเป็น1,120เนี่ยก็จะครอบคลุม6สนามบินหลักนะคะในความรับผิดชอบของทอทนะคะมีสุวรรณภูมิดอนเมืองสนามบินเชียงใหม่สนามบินภูเก็ตสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายแล้วก็สนามบินหาดใหญ่นะคะ
2: ค่ะวันนี้เราก็คงจะได้ประมาณนี้นะคะส่วนเซ็ตอินเด็กซ์เองนะคะก็ต้องรอติดตามวันนี้ก็รู้สึกว่าสลับเขียวสลับแดงกันไปอยู่นะคะแต่ว่าตัวหุ้นที่น่าสนใจก็คือมี True นะวันนี้บวกได้ประมาณ 1.4% แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวติดล้อนะคะซึ่งมีการเผยงบออกมานะราคาของติดล้อวันนี้บวกไปได้ประมาณสัก 6% นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าภาพใหญ่จะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้คุณแก้มและน้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนเน้นย้ำความร่วมมือประเทศสมาชิกรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะด้านความมั่นคงพลังงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและร่วมประชุมเป็นครั้งแรกนายเฟดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเต็มคณะมีผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนและประธานธนาคารพัฒนาเอเชียในฐานะแขกของประธานอาเซียนเข้าร่วมในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในโอกาสเป็นประธานอาเซียนและแสดงความยินดีกับเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมขอบคุณผู้นำประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยอีกครั้งนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งครั้งนี้เชื่อว่าอาเซียนจะรับมือกับความท้าทายได้แต่อาเซียนคงต้องเป็นเอกภาพปรับตัวได้มองไปข้างหน้าตรงกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันการสร้างความร่วมมือความพร้อมการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาค

0: ความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลถือเป็นสัญญาณเตือนให้อาเซียนเร่งเสริมสร้างความร่วมมือเชิงปฏิบัติก่อนเผยฝ่ายค้านจับมือยื่นตีความพรก.กู้เงินจ่อยื่นโสพล 11-12 พฤษภาคมนายกรจติกวณิศ ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อยื่นร่วมกันในการส่งคำร้องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ทั้งนี้พร้อมจะยื่นต่อนายโสพลสารัมประธานสภาในช่วง 11-12 พฤษภาคมนี้ซึ่งตนได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่เบื้องต้นยังรอการประชุมของพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดหลังจากยื่นคำร้องแล้วเชื่อว่านายโสพลจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วซึ่งตามกรอบจะมีเวลา 2-3 วันก่อนส่งเชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาพิจารณาพรก.กู้เงินในสัปดาห์หน้าแน่นอนในประเด็นคำร้องที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตนเห็นว่าตัวร่างของพรรคประชาชนมีประเด็นที่มีรายละเอียดและข้อกังวลเกี่ยวกับการยื่นกู้ดังกล่าวขณะเดียวกันในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน 400 ล้านบาทนั้นมีเหตุผลที่ไม่จำเป็นเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันราคาน้ำมันแพงมีวิธีการที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการลดภาษีสัมปทานมิตรและการปรับสูตรคำนวณราคาน้ำมันส่วนที่รัฐบาลระบุว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งไม่จำเป็นต้องออกพรก.
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะดร.เจตเผยรัฐบาลเก็บภาษีท่องเที่ยวถังแตกสิ้นคิดซ้ำเติมคนชั้นกลางและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแทนดร.เจตโทนวนิกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติกล่าวถึงกรณีนโยบายรัฐบาลซึ่งเตรียมเก็บเงินคนไทยเดินทางไปต่างประเทศและนักท่องเที่ยวเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลที่อยู่ในภาวะถังแตกและสิ้นคิดพร้อมเตือนนโยบายดังกล่าวสร้างภาระให้คนชั้นกลางขณะที่กลุ่มคนรวยไม่สะเทือนและควรหันไปโฟกัสการดึงดูดเม็ดเงินและการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศแทนดร.เจตระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันนอกจากเศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะไม่สู้ดีแล้วการกระทำของผู้เข้ามาบริหารประเทศยังสะท้อนให้เห็นถึงภาวะถังแตกอย่างชัดเจนโดยเฉพาะกระแสข่าวเรื่องการเตรียมเก็บเงินคนไทยที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งในอดีตเคยมีความพยายามจัดเก็บเงินลักษณะนี้มาแล้วแต่สุดท้ายต้องยกเลิกไปเนื่องจากพิจารณาแล้วว่าไม่มีประโยชน์ทางปฏิบัติหากรัฐบาลต้องการรักษาสภาพคล่องและดึงเม็ดเงินเข้าประเทศควรใช้วิธีการเชิงบวกในการจูงใจมากกว่าการบังคับเก็บเงินได้แก่การส่งเสริมคนไทยเที่ยวและใช้สินค้าในประเทศมากขึ้นไปจนถึงการสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอยากเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและหาแนวทางกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนและตกอยู่ในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริงพร้อมเรียกร้องทบทวนและยุติแนวทางดังกล่าวสั่งชุดสืบสอทบุกทลายโกดังเก็บบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนกลางกรุงลุยค้น3จุดยึดของกลางทะลุ 500,000 ชิ้นมูลค่านับร้อยล้านพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายลักษณะลักลอบผลิตและกระจายบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนในพื้นที่กรุงเทพพร้อมกัน3จุดพร้อมควบคุมตัวแรงงานทั้งชาวไทยและลาวได้ไว้สอบสวนเบื้องต้นพบมีการลักลอบใช้โกดังย่านประเวศเป็นฐานผลิตแพ็คสินค้าก่อนเรียกรถขนส่ง งเอกชนรับไปส่งลูกค้าทั่วพื้นที่จุดสำคัญอยู่ที่โกดังไม่ทราบเลขที่ภายในซอยสุขาภิบาล2แยก3แขวงประเวศเขตประเวศใช้เป็นพื้นที่เก็บและบรรจุบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมกระจายสินค้าภายในโกดังพบรถยนต์2คันรวมถึงพบคนงานภายในโกดัง8รายแบ่งเป็นคนไทย2รายชาวลาว6รายสำหรับของกลางตรวจยึดได้ในโกดังประกอบด้วยบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากกว่า 500,000 ชิ้นเบื้องต้นคาดว่าของกลางทั้งหมดมีมูลค่าถึง100ล้านบาท

0: จ้าหน้าที่ยังขยายผลตรวจค้นจุดที่2ภายในโกดังซอยอ่อนนุช65แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายส่วนจุดที่3คือห้องชุดคอนโดแห่งหนึ่งแขวงพระโขนงเหนือทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าเพราะกันในทุกโม
3: ครับซึ่งจะทำงานผ่านระบบ Siri ซึ่งอยู่ใน Apple มานานแล้วเนี่ยจะฉลาดแบบสุดๆแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็โฆษณาแบบระเบิดเลยแต่ปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับ Siri ของ Apple เนี่ยที่บอกว่าเป็น AI เนี่ยยังทำงานได้ไม่ได้เรื่องเลยคือไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากนักนะครับพูดง่ายๆคือสรุปแล้วเนี่ยมันคือการโฆษณาเกินจริงซึ่งทำให้ผู้บริโภคเนี่ยที่ซื้อ iPhone 16กับ iPhone 15นะครับในช่วงที่เขาออก iPhone 16แล้วโฆษณาหนักๆเนี่ยมันก็มีการพูดจาไปด้วยว่า iPhone 15ก็จะได้ใช้คุณภาพอันนี้เหมือนกันค
4: ุ
3: ณภาพอันนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผู้บริโภคในอเมริกาเนี่ยรวมตัวกันฟ้อง Apple ครับเรียกร้องค่าเสียหายว่าที่ทำอย่างนี้คือการโฆษณาเกินจริงนะครับแล้วก็เป็นอะไรบางอย่างที่มันทำให้เขาเนี่ยเสียประโยชน์นะครับแล้วก็บอกว่าไอ้การที่ทำให้ Apple ได้ทำอย่างนี้เนี่ยโดยการใช้ AI บนเครื่องมือกระตุ้นยอดขายเนี่ยแต่ว่าโดยทั้งที่ตัวเองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะใช้งานจริงแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ Apple เนี่ยต้องคิดละแต่ปรากฏว่าเมื่อ2วันก่อนเนี่ยนะครับ Apple ยอมความกับลูกค้าทั้งหมดเป็นล้านคนเลยนะที่จะจ่ายที่จะซื้อ Apple รุ่น iPhone 16กับ iPhone รุ่น15เนี่ยในตอนที่เขาโฆษณาเนี่ยนะครับ อย่างแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลตอนที่ออก iPhone 10 16ออกมานะครับโดยที่ว่าเขาเนี่ยนะครับใครที่ซื้อ iPhone 15กับ16ในช่วงวันที่10มิถุนายนปี24ถึง29มิถุนายนมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่เขาโปรโมทเรื่องของ Siri AI ใน iPhone 16กับ iPhone 15เต็มที่เนี่ยนะครับจะได้เงินคืนครับโดยแต่ละคนเนี่ยก็แล้วแต่รุ่นว่ารุ่นแพงหรือรุ่นถูกเป็นรุ่น16หรือรุ่น15จะได้เงินไม่เท่ากันแต่ว่าคนที่เป็นรุ่นล่าสุดเช่น16 Pro Max เนี่ยแล้วซื้อในช่วงนั้นเนี่ยจะได้เงินคืนเนี่ยประมาณ 3,400 บาทโดย Apple เนี่ยจะจ่ายเช็คคืนให้แต่ว่ารุ่นที่ถูกที่สุดเนี่ยเช่น iPhone 15รุ่นถูกสุดนะซื้อในช่วงนั้นนะครับจะได้เงินคืนในประมาณ900ถึง 1,000 บาทเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยทำให้ Apple นี่ต้องเสียเงินทั้งหมดเนี่ยประมาณเท่าไหร่รู้ไหม
4: เท่าไหร่คะ
5: เท่าไหร่คะอาจารย์
3: 500ล้านบาท
5: โอ้
3: ซึ่งอันนี
5: ้
3: หมายความว่า Apple เนี่ยยอมความกับผู้บริโภคแล้วนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันอาจจะเกินเลยไปนิดนึงซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยคดีความที่เกิดขึ้นเนี่ย Apple เนี่ยก็ไม่ได้หยุดเพราะรู้อยู่แล้วว่าในอนาคต AI ยังไงมันก็ต้องมาดังนั้นสิ่งที่ Apple รู้คือตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะทำ AI ของตัวเองได
4: ้
3: สู้คนอื่นได้ก็ไปร่วมมือกับ Google Gemini กับ Cross นะครับเอาทั้งสองตัวเนี่ยมาเป็นเครื่องเป็นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นระบบเบื้องหลังเนี่ยของ Siri AI ของ Siri นะครับซึ่งน่าจะเปิดใช้ได้ในปีหน้าตอนที่ออก iOS 27นะครับในปีหน้าพร้อมกับ iPhone รุ่น18นะครับ
4: ค่ะ
3: อันเนี้ยการยอมจบศึกอันนี้เนี่ยทำให้คุณจอห์นเทอร์นัสเนี่ยชีวิตดีขึ้นมากเลยเพราะตอนเดือนกันยายนที่เขาจะเปิดงาน WWDCและเป็นเดือนแรกที่คุณจอห์นเทอร์นัสขึ้นไปเป็น CEO แทนคุณดิฟคุกเนี่ยโดนถามแน่นอนเพราะนั้นอันนี้มันก็แก้โจทย์ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันต้องตอบอย่างหนึ่งว่าไอ้ความเป็นจริงในเรื่องของการโฆษณาเนี่ย

0: คงเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะเพราะผู้บริโภควันนี้เนี่ยขนาดค่ายใหญ่อย่างเงี้ยยังพูดอะไรไม่แบบตรงไปตรงมาแบบเนี้ยไอ้ความที่ผู้บริโภคจะเชื่อถือในเรื่องของการโฆษณาเนี่ยมันคงหายไปเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ซื้อ iPhone ในอเมริกาในรุ่นในช่วงที่ว่านั้นเนี่ยจะได้เงินคืนคำถามคือแล้วเมืองไทยได้ไหมการโฆษณานั้นเนี่ยก็มาเมืองไทยเหมือนกันเขาก็นิ่งนะครับเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านตากเมืองเถื่อนเนี่ยแล้วเราก็ไม่มีการฟ้องร้องเขาด้วยผู้บริโภคเราใจดีใจดีซื้อมาแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้อย่างที่คิดก็ไม่ว่าอะไรไม่เหมือนแบบผู้บริโภคในอเมริกานี่เขาก็รักษาสิทธิของตัวเองนะเพราะนั้นมันถึงเวลาหรือยังสองสาวอ่ะผู้บริโภคในเมืองไทยเนี่ยต้องรวมตัวกันลุยแบบนี้บ้างเพื่อจะให้บทเรียนสั่งสอนเนี่ยกับบริษัทที่ทำการโฆษณาแบบไม่ตรงไปตรงมาสองสาวคิดยังไงครับ
1: เห็นด้วยค่ะอาจารย์ถ้ากดคนที่ซื้อ iPhone 16แล้วก็15 2รุ่นนี้ในช่วงเวลาที่กำหนดระบุไว้แบบนี้เนี่ยน่าจะลองเพราะว่ามันน่าจะมีบรรทัดฐานแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข้อกฎหมายแต่ว่าเป็น Apple ยอมความใช่ไหมคะอาจารย์
0: มันจ่ายเงิน
1: มันไม่ได้แบบว่าเป็นศาลตัดสินแล้ว
0: บาทไงถ้าเป็น 3-4,000 บาทเนี่ยคนไทยก็บางทีก็อาจจะขี้เกียจไงใช่ไหม
2: ใช่เพราะไม่รู้ว่าเขาคืนทันทีหมายถึงว่าเขาจะไป track ดูว่าใครซื้อหรือว่าเราต้องไปทำเรื่องอีก
0: เขามีการลงทะเบียนอยู่แล้วนี่ไงเพราะตอนที่ซื้อเครื่องเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าไอ้ที่ซื้อแล้วส่วนใหญ่ที่ใช้ Apple เนี่ยก็ต้องมี Apple ID ใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีฐานข้อมูลเนี่ยอยู่ในระบบของ Apple ไงดังนั้นเขาก็รู้ว่าใครที่ซื้อไปแล้วเขาก็รู้ว่ามันเริ่มการประกันตั้งแต่ตรงไหนเขาก็ใส่สามารถที่จะมาคืนเงินได้ไง
2: oh.
0: แต่คำถาม คือแล้วเมืองไทยเนี่ยจะคืนไหม
2: oh. อ
0: ย่างในอเมริกาเนี่ยนะ หรือประเทศอื่นๆอะไรที่เขาจะเลือนแล้วเช่นในยุโรปเนี่ย ในกรณีอย่าง ปลากระป๋องเนี่ยที่เปิดเข้าไปแล้วข้างในเนี่ยไม่ตรงปกนะครับ พูดง่ายๆคือมันกลายเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่ไม่ใช่ปลาที่เขาเขียนไว้บนกระป๋องนะถ้าอยู่ในอเมริกาโดนฟ้องเนี่ยนะอ่วมเลยนะแค่แบบเจ้าของบริษัทออกมายืนขอโทษว่าเอ้ยเป็นกิจการครอบครัวทำกันมานานแล้วเขาจะไม่ทำอย่างนี้ให้เกิดขึ้นอีกเนี่ยนะไม่พ
2: อ
0: คือในอเมริกาโดนฟ้องเนี่ยเขาเรียกว่า product liability การเกิด product liability เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือบางทางบริษัทเนี่ยต้องเสียเงินเยอะมากนะครับพูดง่ายๆคือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคหลังการขายว่าคุณไม่สามารถที่จะหลอกลวงผู้บริโภคได้ซึ่งกรณีของ Apple เนี่ยเป็นงานหลักนะครับอย่างในเมืองไทยเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเคสอย่างนั้นเลยนะเช่นโต๊ะจีนเนี่ยที่ซื้อไปแล้วเนี่ยพอถึงตอนที่เสียเนี่ยแล้วเราต้องซ่อมเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยตอนซ่อมเนี่ยไม่มีอะไรต้องจอดรอ9เดือน10เดือนเนี่ยนะในอเมริกาเนี่ยครับขอโทษเต็มครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีไงเพราะเราเนี่ยมันแบบเป็นคนใจดีไงแล้วก็เป็นแบบบ้านป่าเมืองเถื่อนไงต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะสองสาวคิดยังไงครับ
1: ผู้บริโภคไทยอาจจะยังไม่ค่อยรักษาสิทธิ์ของตัวเองแต่จริงๆอย่างในกลุ่ม Facebook เขาก็จะมีพวกกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ EV ใช่ไหมคะอาจารย์เขาก็จะเหมือนมาโพสต์เตือนกันเองแต่ยังไม่มีใครรวมกลุ่มกันที่จะเรียกร้องฟ้องใดๆ
2: ใ
0: ช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนั้นก็คือผมว่าเมืองไทยเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคเราก็ต้องมีการรักษาสิทธิ์เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ได้เนี่ยนะก็จำเป็นแหละที่ว่าจะต้องมีการที่ว่ารวมตัวกันเนี่ยไปฟ้องไม่ให้บริษัทเนี่ยเขาสบายกันมากเกินไปนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องความเป็นจริงในเรื่องของการโฆษณาเนี่ยซึ่งพูดง่ายๆมันคือความจริงใจของผู้บริโภคของบริษัทต่อผู้บริโภคเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเลยนะครับเอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องของ Apple แล้วก็ผมก็เลยมาบอกว่าเฮ้ยผู้บริโภคในเมืองไทยเนี่ยอาจจะต้องมีการรวมตัวกันเพื่อจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไหมเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเท่ากับว่าเราเนี่ยยอมให้พวกบริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามามีเอาเปรียบแต่ผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่นะครับก็ท่านผู้ฟังเนี่ยคิดยังไงเนี่ยนะครับก็มาพูดโทรมาพูดคุยกับเราด้วยก็ได้นะครับคราวนี้มาอีกเรื่องนึงครับ Apple เนี่ยนะครับชิปทุกตัวที่ Apple ใช้ในเครื่องของ Apple เนี่ยนะครับมันผลิตมาจากโรงงานเนี่ยในไต้หวันซึ่งโรงงานนี้เนี่ยชื่อว่า TSMC นะครับแล้วก็ TSMC นี่ก็ผูกขาดผลิตชิปให้ Apple เนี่ยมานานแล้วประมาณ10ปีนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่10แล้วซึ่งราคาเนี่ยข

0: ของ TSMC เนี่ยมันแพงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้าน Apple เนี่ยมีข่าวจากวงในมากๆเลยนะครับมาบอกเราอะบอกว่าในตอนนี้ Apple เนี่ยกำลังมีการพูดคุยกับผู้ผิดรายอื่นเนี่ยเพื่อไม่ให้พึ่งพาแค่บริษัทเดียวคือ TSMC จากไต้หวันเนื่องจากว่า TSMC เนี่ยไม่ได้ผิดพวกหน่วยประมวลผลให้กับ Apple เพียงอย่างเดียวแต่ผิดหน่วยประมวลผลเนี่ยให้กับ NVIDIA ซึ่งตอนนี้กลายเป็นลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดของ TSMC ไปแล้วนะครับในตอนนี้ Apple เขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของการของจะขาดหรือราคาขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเมื่อหมดสัญญาตรงนี้ไปเนี่ยในขณะนี้เนี่ยนะครับข่าววงในแจ้งว่า Apple เนี่ยกำลังมีการพูดคุยกับ Intel กับ Samsung จำได้ไหมครับว่า Intel ในสมัยก่อนเนี่ยApple เนี่ยเคยร่วมมือ Intel ตั้งแต่สมัยคุณ Steve Jobs ยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: เพื่อออก Mac มาแล้ว Mac เนี่ยแต่เดิมเนี่ยใช้ชิปของ Motorola ชื่อว่า Power PC แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นชิปของ Intel นะครับแล้วก็ใช้มาจนกระทั่งเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยก็เท Intel แล้วก็หันมาใช้ TSMC และผิดชิปรุ่น M ขึ้นมาอยู่ใน MacBook กับ Mac iPad แทนนะครับในตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มกลับไปคุยกับเขาเรียกว่าซัพพลายเออร์เก่าละคือ Intel กับ Samsung แต่ Samsung เนี่ยมันเหมือนกับเป็นคู่แข่งด้วยแล้วก็เป็นซัพพลายเออร์ด้วยนะคือทั้งนักทั้งแคนพูดง่ายๆนะครับแล้วก็บอกว่าทั้ง2รายเนี่ยน่าจะมีผู้เป็นผู้ผลิตชิปบางส่วนให้กับ Apple นะครับโดยเฉพาะเป็นชิปที่แบบอาจจะราคาไม่แพงหรืออยู่ในชุดในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะผลิตให้กับทาง Apple แล้วก็คิดว่าตัว Intel เนี่ยน่าจะมีการปิดชิป M เนี่ยที่อยู่ใน Mac รุ่นถูกๆหน่อยกับรุ่นเริ่มต้นนะครับกับใน iPad เนี่ยเริ่มต้นได้ตั้งแต่กลางปีหน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่า Intel ตอนนี้ก็มีโอกาสที่กลับไปจูบปาก Apple ใหม่นะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการจะอยู่กับ TSMC เพียงเจ้าเดียวแล้ว Samsung ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูต่อไปนะครับว่ายังไงก็ตาม TSMC ก็ยังทำงานอยู่กับ Appleแต่ Apple คงไม่ยอมที่จะไปขึ้นกับผู้บริโภคเพียงรายใดหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็แน่นอนถ้าเขาขึ้นราคาเราเนี่ยเราก็คงทำอะไรไม่เป็นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงซึ่งอันนี้เรื่องของธุรกิจเนี่ยต้องทำแบบนี้นะครับใครก็ตามที่เป็น SME แล้วทำอาหารทำพวกร้านอาหารหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยอย่าไปซื้อซับของจากเจ้าเดียวต้องมีการกระจายความเสี่ยงโดยการหาซัพพลายเออร์มากกว่า1รายเพื่อจะดูเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบบริการเปรียบเทียบคุณภาพแล้วลดต้นทุนด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาเล่าให้ฟังคราวนี้มาอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องอื้อฉาวแล้วล่ะสองสาวเนี่ยบนคอมพิวเตอร์ใช้ Google Chrome ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะมันก็ใช้อยู่
0: ใช่มั้ยครับก็ตอนนี้ Google Chrome เนี่ยมันเป็นเบราว์เซอร์ที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกในขณะนี้นะครับแล้วก็แซงหน้าอันดับ2อันดับ3คือ Microsoft Edge กับ Safari ของ Apple ไปเยอะมากแต่ปรากฏว่าในตอนนี้เนี่ยมีผู้บริโภคที่ใช้ Mac กับใช้ตัว Linux แล้วก็ใช้ PC บางคนเนี่ยไปเจอว่า Google Chrome เนี่ยถ้าเราลงไปเนี่ยแอบเอาโมเดล AI ขนาดใหญ่เนี่ยมาฝังสิงอยู่ในเครื่องเราซึ่งโมเดล AI ขนาดใหญ่เนี่ยเขาตั้งชื่อมันว่านะครับเขาตั้งชื่อว่า Gemini O Nano ขนาดนะเท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่คะ
2: เท่าไหร่คะ
0: 4กิกะไบต
1: ์
0: ซึ่งเขาไปเขียนเนี่ยเอามาฝังอยู่ในเครื่องเราโดยที่ว่าความประสงค์เขาเนี่ยคงต้องการให้มันสามารถทำงานบางอย่างต้องใช้ AI ได้เร็วขึ้นแล้วไม่ต้องแบบใช้การส่งข้อมูลไปถามได้ใช้ก็ไม่ต้องเสียตังค์เราก็ต้องเสียอะไรบางอย่างให้กับเขาอะแหละซึ่งปกติก็คือการขายข้อมูลของเราเนี่ยให้กับเขาได้แหละ
2: ค่ะ
0: เอาละคราวนี้มาอีกเรื่องนึงครับกลับไปที่ Tesla นิดนึงนะครับ Tesla เนี่ยเป็นบริษัทที่แบบเขย่าโลกมากเลยตอนที่ออกรถของรถเก๋ง Tesla ออกมาแล้วมันขายดิบขายดีแล้วทำให้เกิดกระแสที่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเริ่มกระจายตัวไปทั่วโลกก็ทำให้จีนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเอามาทำรถไฟฟ้าจนกระทั่งในวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยมียอดผลิตของรถไฟฟ้าที่มากที่สุดในโลกอยู่แล้วแต่เรื่องบริการหลังการขายก็ว่ากันใหม่อีกทีนะแต่เรื่องการผลิตการขายเนี่ยเยอะมากแล้วราคาก็ถูกด้วยนะครับคือย้อนหลังไปนะครับเมื่อประมาณปี2019 7ปีที่แล้วเนี่ยนะครับตัวของเท

0: ลาเนี่ยมีการออกมาโชว์เนี่ยรถบรรทุกที่ใช้เป็นรถไฟฟ้าบรรทุกนะครับที่ใช้เขาใช้ชื่อว่า Tesla Semi SEMI นะครับปรากฏว่าคือฮากันมากเลยว่าจะมีรถบรรทุกแล้วนะขนาดใหญ่แล้วนะที่ใช้รถไฟฟ้าซึ่งเป็นมิตรต่อโลกเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าโครงการอันนี้เนี่ยมันเลื่อนมาเรื่อยๆเลยครับตั้งแต่ปี2019เนี่ยจนปี2022เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ในช่วงต้นปี2023 3ปีที่แล้วเนี่ยมีการประกอบรถด้วยมือเนี่ยให้กับลูกค้ารายสำคัญก็คือบริษัทเบปซี่นะครับอยู่จำนวนหนึ่งเพื่อทดสอบแต่ในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันพร้อมแล้วนะครับเขาเนี่ยได้เปิดวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยเมษายนเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเปิด Tesla Semi คันแรกจากสายการผลิตของโรงงานใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมานะฮะที่รัฐเนวาดาของอเมริกาโดยที่ว่าโรงงานนี้ขนาดใหญ่มากสามารถติดรถบรรทุกเนี่ยรถเนี่ยบรรทุกนี่นะให้นึกว่าเป็นรถหัวลากนะที่ลากคอนเทนเนอร์นึกออกไหมครับที่เราเห็นวิ่งอยู่ตามบ้านเราทั่วๆไปอ่
1: ะ
0: ที่เป็นหัวลากแล้วมีเป็นรถพ่วงด้วยลากกันเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยตัวของ Tesla Semi เนี่ยนะครับเขาเนี่ยสามารถติดได้เนี่ยประมาณ 50,000 คันต่อปีโดยที่ว่าใช้เวลาการพัฒนามาอย่างเมื่อกี้เล่าเนี่ยคือมัน7ปีกว่าเกือบ8ปีนะครับคราวนี้ปรากฏว่าพอออกมาขายแล้วเนี่ยไอ้รุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ย Tesla ก็มีการปรับปรุงหลายๆอย่างเช่นพยายามลดน้ำหนักของมันลงเนี่ยประมาณสัก 5-600 กิโลนะครับแล้วก็มีการปิดแบตเตอรี่ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วตอนนี้พร้อมที่จะวางขายแล้วนะครับ Tesla Semi เนี่ยมีให้เลือก2รุ่นนะครับรุ่นมาตรฐานเนี่ยน่าจะวิ่งได้ประมาณ500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งราคาเท่าไหร่รู้มั้ย
1: เท่าไหร่คะ
2: เท่าไหร่คะอาจารย
0: ์9ล้าน 160,000 บาท
1: โอ้
0: แล้วถ้าเกิด9ล้าน 360,000 บาทแล้วถ้าเป็นรุ่นที่ว่าวิ่งระยะทางไกลที่เรียกว่า long range เนี่ยสามารถวิ่งได้เนี่ยประมาณสัก800กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยราคาจะขึ้นไปประมาณ10ล้าน5แสนบาทครับรถบรรทุกอันนี้
2: ไม่แน่ใจรถบรรทุกราคาปกติเท่าไหร่อาจารย์พอทราบไหมคะมันแพงกว่ากันเยอะไหม
0: หารสองครับ
1: เท่าหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับรถที่ของ Tesla เนี่ยใช้มอเตอร์3ตัวประมาณ 1,000 แรงม้านะครับแล้วก็สามารถชาร์จได้ 60% เนี่ยภายใน30นาทีนะครับในตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นช่วงเริ่มต้นแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเริ่มให้ความสนใจกับ Tesla เนี่ยน้อยลงเพราะในขณะนี้เนี่ยเอาเงินกับความสนใจเนี่ยไปทุ่มโปรเจกต์อนาคตเช่นหุ่นยนต์ Optimus ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่จะใช้ในบ้านหรือว่ารถแท็กซี่ไร้คนขับที่ชื่อว่า Cybercab แล้วก็อยากจะทำให้รถบรรทุกคันนี้ที่ชื่อว่า Tesla Semi เนี่ยเป็นรถที่วิ่งได้โดยใช้คนขับไม่ต้องใช้คนขับด้วยสองสาวเนี่ยคิดว่าโลกเราเนี่ยมีทางที่จะเปลี่ยนไปเป็นรถไฟฟ้าทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งแล้วก็ในขณะเดียวกันรถไฟฟ้าด้วยไหม
1: เปลี่ยนไปแน่ค่ะอาจารย์
0: แต่ต้องใช้เวลา
2: แล้วถ้าเปลี่ยน
0: ไหม
2: แล้วถ้าเปลี่ยนคือรถบรรทุกไฟฟ้านี่ปฏิวัติวงการขนส่งเลยนะอาจารย
0: ์ถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือเราไม่ต้องใช้ดีเซลกันอีกต่อไปสถานการณ์เรื่องน้ำมันต่างๆของเราคงจะดีขึ้นเยอะนะครับ
1: ไ
0: ม่เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนนี้ไหมแล้วค่อยกลับมาต่อกัน
1: ได้เลยค่ะอาจารย์พักกันแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟัง
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือ

0: ่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: ติดตามกันต่อค่ะกับช่วงที่2ของ Marketing News Update ค่ะทักทายคุณผู้ฟังอย่างรวดเร็วทาง LINE นะคะคุณตะขอมักขามย่องค่ะคุณมณีรัตน์คุณวิบุญชัยคุณสุพจน์นะคะคุณสุภชัยที่ดินด้วยค่ะแล้วก็ทาง Facebook นะคะส่วนใหญ่ก็เหมือนกันค่ะทักมา2ช่องทางเลยขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามอาจารย์สัญชัยแล้วก็พี่พรกับหนุ่ยด้วยนะคะยังคงส่งข้อความมาพูดคุยทักทายสอบถามกันได้นะคะก่อนจะฟังอาจารย์สัญชัยกันต่อค่ะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะจากทาง Smooth 105.5 ที่อยากจะชวนแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้กับ Smooth On Tour EP 1ค่ะปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth จะพาคุณผู้ฟังไปตะลุยแดนใต้นำทีมโดย2 DJ หนุ่มหล่อค่ะ DJ เอกกฤษณาวารินและ DJ พัตโตไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญกราบพระธาตุไร้เงาสูตรโอโซนอันดับหนึ่งที่คีรีวงศ์และปิดท้ายกับเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมไปทริปนี้หลับสบายตลอดคืนค่ะในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำพร้อมกับอาหารทุกมื้อเดินทางกันวันที่22ถึง24พฤษภาคมนี้3วัน2คืนนะคะรับจำนวนจำกัด40ท่านเท่านั้นในราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลสำรองที่นั่งได้ที่086-825-1444หรือทาง LINE @smoothfm ค่ะ
3: ค่ะส่วนท่านผู้ฟังที่กำลังจะมองหาหม้อหุงข้าวใบใหม่นะคะขอแนะนำค่ะเพราะว่ายุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนนะคะแต่ว่าความสะดวกสบายเราก็ทิ้งไม่ได้คาชิว่ารุ่น RC1804 เป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรนะคะที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวแต่ว่าเขามีไอเทมลับของสายเฮลตี้ก็คือมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อด้านในเคลือบนอนสติ๊กทำให้ข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานแล้วก็เวลาหุงเนี่ยเราสามารถหุงถ่วนก็ได้ทำซุปก็ได้นะคะทำโจ๊กก็ได้นึ่งอาหารก็ได้ทำเค้กก็ได้จบในหม้อเดียวมีให้เลือก6ฟังก์ชันด้วยกันตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยนะคะแล้วก็มั่นใจในมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านาน1ปีเต็มค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็สั่งซื้อตอนนี้เนี่ยยังมีของแถมฟรีเพิ่มอีก2รายการก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่เฉพาะของแถมนี้ก็เกือบ300บาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้021143390021143390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราฟังเรื่องราวสนุกๆ กับอาจารย์สัญชัยต่อเลยอาจารย์เชิญค่ะ
4: คราวนี้เรากลับมาในเมืองไทยนิดนึงนะครับป
2: ั
4: ญหาอันนึงเนี่ยก็คือว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในเมืองไทยเราเนี่ยคนที่ใช้โทรศัพท์แบบเติมเงินมีเยอะมากเลยนะแล้วคนใช้โทรศัพท์แบบเติมเงินเนี่ยมันเยอะกว่าคนที่ใช้โทรศัพท์แบบรายเดือนด้วยซ้ำไปซึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็มีเมื่อก่อนนี้ก็บังคับว่าเติมเท่านี้จะต่ออายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันแก้ไปแล้วเพราะถ้าเรามีการเติมเงินเนี่ยอย่างใช้หนึ่งครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยก็จะต่ออายุให้30วันใช่ไหมครับแต่ว่าอายุสูงสุดเนี่ยของการเราใส่เงินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะต่ออายุของเราให้สูงสุดได้12เดือนเท่านั้นนะครับคือว่าถ้าเราใส่เงินมากกว่านั้นเนี่ย

0: ผมว่าเราใส่เงินไป10ครั้งครั้งหนึ่งก็ต่อ1เดือนก็ได้10เดือนท้ายสุดพอมันชน12เดือนเนี่ยก็จะมีไม่มีการต่อให้อีกต่อไปคือใส่เงินเข้าไปอยู่ในระบบแต่ว่าไม่ยืดอายุการใช้งานให้แต่ในวันนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ว่าจะเติมเงินหรือธรรมดาเนี่ย มันเป็นอะไรบางอย่างที่มันใช้เยอะมากมันไม่ใช่แค่โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวแล้วละแต่มันใช้ในเรื่องของการที่ว่าเราไปใช้โมบายแบงกิ้งใช่ไหมเรามีการใช้เรื่องโซเชียลมีเดียแล้วทุกๆครั้งเนี่ยที่เราจะทำพวกธุรกรรมต่างๆเช่นไปซื้อของเนี่ยจากบรรดาพวกเขาเรียกว่าออนไลน์ต่างๆเนี่ยเช่นพวกเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มที่เป็นอีคอมเมิร์ซทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการส่ง OTP มาตอนที่จะตัดตังค์ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันสำคัญมากดังนั้นเนี่ยมีโอกาสไหมเมื่อก่อนนี้พอเราลืมเติมเงินเนี่ยปรากฏว่าพอสักเดือน2เดือนเนี่ยเขาก็เอาเบอร์คืนไปเลยดื้อๆเลยใช่ไหมครับซึ่งเราเนี่ยอาจจะลืมเติมหรือไม่สะดวกที่จะเติมก็ได้ซึ่งพอมันตัดเบอร์ไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้ไงคราวนี้ก็ยุ่งแล้วสิก็ต้องวิ่งไปตามแบงค์ต่างๆเนี่ยตามไอ้พวกโซเชียลมีเดียอะไรไปแก้ไขต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันยุ่งมากเลยใช่ไหมตั้งกสทช.เนี่ยเขาก็เลยแบบไปร่วมมือกับบรรดาค่ายมือถือนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเบอร์เติมเงินทุกเบอร์ในประเทศไทยถ้าหากว่าทุกโอเปอเรเตอร์นะถ้ายังมีเงินอยู่ในระบบแล้วเราลืมเติมเงินแล้วมันหมดเวลาเขาจะยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเบอร์คืนไปแต่เขาจะใช้วิธีการตัดเงินถ้ายังมีเงินอยู่ในบัญชีนะ3 บาท 3 บาทจะต่ออายุให้30วันแล้วมันก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเต็มที่ได้6เดือนนะครับถึง6เดือนเนี่ยถ้าเราไม่เคยทำอะไรเลยแล้วก็ตัดเงินไปเรื่อยๆจนครบ6เดือนอันนั้นเขาอาจจะเอาเบอร์คืนนะครับซึ่งก็บอกว่าไอ้การทำอย่างนี้เนี่ยมันจะหยุดตัดเงินอัตโนมัติต่ออายุให้อัตโนมัติเมื่อเราไม่มีเงินเหลือในบัญชีหรือว่ามันทำไปแล้ว6รอบคือ180วันนะครับซึ่งอันนี้ทุกเบอร์เนี่ยจะมีสิทธิ์และจะใช้ได้หมดแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราสามารถที่จะไปแจ้งปฏิเสธกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในค่ายของเราได้นะครับเพราะว่าโดยไปแจ้งว่าไม่ใช้บริการนี้นะให้กลับไปเป็นระบบเดิมคือถ้าไม่เติมเงินตัดทิ้งเลยนะครับภายในกี่วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการกลับไปใช้ระบบนี้อีกก็โทรแจ้งค่าได้อีกเหมือนกันนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นโทรเข้าโทรออกเหมือนเดิมแล้วแต่มันเหมือนลายเซ็นของเรานะเพราะว่าเราเนี่ยไปทำธุรกรรมกับธนาคารซื้อของอะไรมันก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือหมดเช
1: ่
0: นเวลาเราไปจดทะเบียนเนี่ยตั้งบัญชีในการซื้อของกับโซเชียลมีเดียไม่ใช่พวกอีคอมเมิร์ซเขาก็จะใช้เบอร์โทรศัพท์ของเรานั่นแหละเป็นตัวที่ว่ามันระบุตัวตนของเราใช่ไหมดังนั้นในการสูญเสียเบอร์คือโอ้โหวุ่นวายมากเลยนะสองสาวคิดว่าบริการนี้เนี่ยดีไหม
1: ดีนะคะ
2: ดีค่ะอาจารย
1: ์ดีค่ะ
0: อันนี้ตอนนี้เขายังไม่เริ่มโปรโมทนะครับอะไรก็รีบพอรู้ปั๊บเนี่ยก็รีบมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังของเราฟังก่อนเพราะว่าแน่นอนนะครับใครฟังรายการนี้ต้องรู้ก่อนคนอื่นนะครับ
1: ค่ะเพราะไม่งั้น
0: ไม่มีการตกข่าว
1: ค่ะไม่งั้นทุกทีต้องเหมือนกับว่าต้องคอยเข้าไปเช็คอะอย่างที่บ้านพ่อก็ใช้เติมเงินแบบนี้ค่ะอาจารย์ต้องคอยเข้าไปเช็คว่ามันใกล้หมดเวลาหรือยังเหมือนที่บ้านต้องเติมต้องต่อวันไปแบบนี้ค่ะ
0: มันเลยจะมีอย่างนี้อีกนะสมมติว่าผ่อนเนี่ยใช้เติมเงินใช่ไหมแล้วแบบมีเงินอยู่ในบัญชีนะไอ้การที่เปิดโปรโมชั่นเนี่ยที่ว่าเราใช้อยู่ให้เปิดให้พ่อให้แม่ใช้เนี่ยเขาต่อให้เราแค่6เดือนนะหลังจาก6เดือนเนี่ยถ้าเขาเลิกโปรโมชั่นนั้นก็อาจจะตัดเลยก็ได้นะ
1: เธอเราไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูว่าโปรโมชั่นที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ควรมีสิทธิ์ตัดสมมติเราใช้โปรโมชั่น200บาทนะครับโทรได้แค่นี้นาทีใช้เน็ตได้แค่นี้นาทีเนี่ยผ่านไป6เดือนเนี่ยเขาก็ต่อตัดอัตโนมัติใช่ไหมถ้าเรามีเงินอยู่ในบัญชีแต่ผ่านไป6เดือนครับโปรโมชั่นนี้หมดเขาตัดเราดื้อๆเนี่ยเราต้องคอยโทรถามเรื่อยๆอ่ะว่ายังมีโปรโมชั่นเดิมอยู่หรือเปล่าไอ้สาระมากเลย
1: อ๋อใช่เขา
0: จริงๆเนี่ยเขาไม่ควรจะมีสิทธิ์ที่จะมาเปลี่ยนแพ็กเกจเราใช่ไหมยกเว้นว่าเราเนี่ยไปโทรไปแจ้งเองว่าเฮ้ยโทรแค่นี้ไม่พอเน็ตแค่นี้ไม่พ
1: อ
0: ขอเพิ่มหรือขอลดอันนี้เป็นสิทธิ์ของเราแต่เขาไม่ควรที่จะต้องทำให้เราเนี่ยต้องโทรไปทุก6เดือนน้องสาวคิดยังไงครับ
1: ก็มันควรจะเป็นแบบนั้นค่ะถ้าในมุมคนใช้เนาะอาจารย์แต่ตั้งแต่เราใช้มาเนี่ยทุกที่ก็จะเป็นแบบนี้จริงๆค่ะว่าโปรนี้12เดือนเต็มที่นะคะที่หนูเจอ

0: เออแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันพอตอนเดือนที่12แล้วมันมีอะไรออกมาเปลี่ยนหรือเปล่าแต่บางทีก็ยังต่อไปได้แล้วแต่เลยค่ะอาจารย
1: ์ก็แล้วแต่แต่ว่ามันควรจะเป็นหลักการที่แน่นอนว่าโปรโมชั่นที่เราใช้อยู่ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนตราบใดที่เราเติมเงินแล้วก็ใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง
0: เพราะเราพอใจอันนี้แล้ว
1: จะเปลี่ยนโปรโมชั่นเราต้องมีสิทธิ์ที่แบบจะไปแจ้งเขาหรือถ้าเขาจะเปลี่ยนว่าจะยกเลิกโปรโมชั่นนี
0: ้
1: เขาต้องแจ้งเราล่วงหน้า
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่าอันนี้กสช.จะต้องมาดูเรื่องนี้ด้วยนะในฐานะผู้ใช้แล้วก็ผู้ที่เคยทำงานอยู่ในวงการนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นร
0: ำ
1: คาญมากเลยนะต้องโทรไปทุกๆ6เดือนหรือว่าเดี๋ยวลืมไปก็ต้องโทรไปถามโทรไปถามอีกเนี่ยไม่โอเคนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบางโอเปอเรเตอร์เวลาโทรไปก็เก็บตังค์นะ
0: เดี๋ยวนี้โทรยากด้วยอาจารย์
1: ใช่แล้วบางทีโทรไปรอดิรอเข้าไปนะมันก็ไม่สะดวกเลยเดี๋ยวนี้โทรแล้วบางทีเราโทรไปเนี่ยใช้เครื่องคุยกับเราเนี่ยโมโหมากเลยอ่ะ
0: ใช่เขาพยายามให้เราคุยกับเครื่องจนเราต้องย้ำว่าขอคุยกับคนค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ซึ่งอันนี้มันไปกันใหญ่แล้วผมก็คิดว่าบางทีเราก็อยากจะคุยกับคนที่มีเลือดเนื้อมากกว่าคุยกับเครื่องนะเครื่องมันโง่จะตายอ่ะง่ายง่าย
0: เขายังป้อนข้อมูลพื้นฐานอยู่ค่ะอืม
1: ครับเอาละคราวนี้ไอ้เรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยเริ่มมีผลกระทบกับอะไรรู้ไหม
0: กับอะไรคะ
1: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างรุนแรงมากพอสมควรนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับเรากลับไปดูที่จีนแล้วกันเพราะจีนเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีคนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากเลยใช่ไห
0: ม
1: แล้วเมื่อรถไฟฟ้ามันเยอะเนี่ยคนจีนก็มีการขับรถเที่ยวที่นู่นที่นี่กันไปเรื่อยๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการที่เขาไปเที่ยวเนี่ยแล้วไปเที่ยวก็ต้องทำไงอ่ะก็ต้องถ่ายรูปมาลงโซเชียลมีเดียใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเราจะเห็นได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดหรืออะไรต่ออะไรเสาร์อาทิตย์เนี่ยทุกๆที่เนี่ยคนแน่นมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนเดินทางเยอะๆอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่มันตามมาคือว่ามันก็ควรจะต้องไปเช่าโรงแรมใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็โรงแรมก็ต้องได้เงินเยอะใช่ไหมแล้วโรงแรมเนี่ยโดยปกติเนี่ยพอช่วงไหนก็ตามที่เป็นช่วงพีคหรือไฮซีซันอย่างมีคนไปเที่ยวเยอะๆหรือวันหยุดยาวๆเนี่ยโรงแรมพวกนี้มักจะถือโอกาสขึ้นราคานะเพื่อเอากำไรให้มากขึ้นไงเพราะต้องรู้ว่าคนต้องการใช้บริการเยอะและโรงแรมมีจำกัดก็ใช้วิธีการขึ้นราคาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องเทศกาลโดนขึ้นราคานะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าไอ้โรงแรมต่างๆเนี่ยมันขึ้นราคากันไปเนี่ยแบบประเภทขึ้นแล้วขึ้นไม่ลงอ่ะแล้วขึ้นตลอดอ่ะโดยที่ว่าเขาบอกในเมืองจีนเนี่ยในบางทีเนี่ยดูโรงแรม5ดาวเนี่ยนะครับเขาบอกโอ้โหราคาเนี่ยมันแพงมากเลยแล้วขึ้นไปเยอะมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะจ่ายเท่าเดิมเนี่ยเราจะไปได้โรงแรมประมาณ 2-3 ดาวอ่ะนะครับซึ่งก็บอกโอ้โหมันไม่ไหวจริงๆดังนั้นก็ทำยังไงรู้ไหม
0: ทำยังไง
1: รถไฟฟ้าเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงคือเปิดแอร์ได้ทั้งคืนเลยโดยแบตเตอรี่ที่มันอยู่ในรถเนี่ยมันลดไปนิดเดียวเองและดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยก็มีคนที่บอกว่าเอาละเวลาฉันไปเที่ยวเนี่ยนะไม่เช่าโรงแรมอะแต่ว่านอนในรถโดยการที่กางเบาะมาหรือว่าใช้เป็นรถ SUV หรือเป็นรถตู้ไฟฟ้านะแล้วก็นอนในรถนั่นเลยแล้วเรื่องการอาบน้ำเข้าส้วมแล้วโอ้สบายมากนะครับถ้าส้วมเนี่ยไปจอดในที่ที่มันมีส้วมสาธารณะก็เข้าได้เรื่องที่สองถ้าจะอาบน้ำเนี่ยก็ไปบริการเลยเช่นพวกบรรดาพวกสปาต่างๆหรือว่าแม้ว่าเป็นสถานที่ออกกำลังกายอย่างพวกยิมหรือพวกสปอร์ตคอมเพล็กซ์เนี่ยก็จะมีบริการเนี่ยเข้าไปใช้บริการ1ครั้งแล้วสามารถอาบน้ำได้ใช่ไห
0: มค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าสบายแล้วตอนนี้เวลาไปนอนไม่ต้องเช่าโรงแรมแล้วก็นอนกันอย่างนั้นแหละในรถไฟฟ้านะนอกจากนั้นยังเปลี่ยนนะเมื่อก่อนนี้เวลาไปเนี่ยจะมีการเช่ากันห้อง2ห้องห้องละ2คนอย่างมากนะ
0: ค่ะ
1: แต่ในวันนี้เนี่ยขอโทษเขาบอกว่าไปนอนโรงแรมใช่ไหมนอน3คน4คนเปิดเป็นห้องเดียวแล้วก็นอนอัดกันไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าเรานอนแค่คืนเดียววันรุ่งขึ้นเราก็ไปแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่สนใจตรงเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคและมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความนิยมของรถไฟฟ้าต่อการที่ว่าค้างแรมของนักท่องเที่ยวที่ไปในต่างจังหวัดโดยการขับรถเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบในจีนเนี่ยเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับสองสาว
2: อาจารย์แต่ว่าโรงแรมเขาจะมีเตียงเสริมสมมตินอน4คนมันต้องเปิด2ห้องไหมคะหรือว่าเขาก็จะแบบเหมือนลักไก่กัน
1: ก็ไม่เขาก็แจ้ง4คนแต่เขานอนอัดกันก็ได้ไงเพราะมันแค่คืนเดียว

0: ใช่ไหมหรือบางคนนอนพื้นมั่งก็ได้
1: ไม่ได้กำหนด
0: ใช่ไหมเขาก็ทำกันอย่างนั้นคราวนี้คำถามก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนภัยสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรมนะครับเพราะว่าการที่เราไปปรับราคาขึ้นตามเทศกาลเวลามีเทศกาลเราขึ้นราคาเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็เห็นรับได้แต่ไม่ใช้บริการเพราะบอกว่าโกงราคามากเกินไปดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะไปนอนในรถก็ได้หรือทำอย่างอื่นก็ได
2: ้
0: หรือที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะว่ามันจะมีสปาที่ว่าเข้าไปถึงเนี่ยจ่ายทีเดียวแล้วนอนได้ทั้งคืนทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยไงแล้วถูกกับลูกค้าอีกแต่แน่นอนห้องนอน
1: อาหารการกินครบ
0: ถ้าโรงแรมใช่ไหมอาจจะเป็นห้องนอนรวมๆกันเนี้ยก็ไม่เป็นไรก็นอนกันไปอ่
2: ะ
0: ใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้โรงแรมเนี่ยต้องมีการปรับตัวนะเพราะขืนทำกันแบบเดิมเนี่ยมันไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับผู้บริโภคเนี่ยฉลาดขึ้นเรื่อยถ้าเกิดขึ้นในเมืองจีนแล้วรถไฟฟ้ามันได้รับความนิยมในประเทศไทยมากๆเนี่ยคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้จะเกิดขึ้นในเมืองไทยไหม
2: หนูว่ายากอ่ะบ้านเราน่าจะด้วยความหนูว่ามันยากอ่ะอากาศด้วยนะหนูว่าส่วนหนึ่งอากาศบ้านเราด้วยแล้วก็น่าจะอยากได้ยอมจ่ายนิดนึงเอาความสบายไหมหรือว่านะคะราคาที่พักบ้านเรามันก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายที่ไม่แพงอ่ะอาจารย
0: ์ก็ถูกในเมืองจีนก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่านอนในรถเนี่ยผมเห็นมาเยอะแล้วนะอย่างเมื่อก่อนที่เวลาพ่อแม่ไปรับลูกตอนเย็นเนี่ยก็ต้องออกไปนั่งกินร้านกาแฟเพราะมันร้อนมากใช
2: ่
0: ไหมตอนนี้เห็นรถไฟฟ้าก็เปิดแอร์แล้วก็นอนอ่านหนังสือไถโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆไงเป
2: ็
0: นชั่วโมงก็ได้มันก็กินไฟนิดเดียวเท่านั้นเองไง
2: แต่ถ้านอนข้างคืน
1: ตอนเครื่องก็เงียบไม่มีกลิ่นรบกวนค่ะ
2: ยุงอีกอาจารย์มันหลายอย่างอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่ถ้าเราเป็น
1: ไม่เขาไม่ต้องเปิดแอร์แล้วกระจกเลยค่ะน้องนุ้ย
0: ยุงมันก็เข้าไม่ได้นะ
2: มันโอ้มันก็ค่อนข้างแล้วแต่คนเนาะมันแค่มันก็อาจจะมีนะด้วยวัยหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าถ้าแบบเริ่มมีอายุนิดนึงเราก็อาจจะรู้สึกมันไม่สบาย
0: ใช่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่มันจะเกิดพฤติกรรมแบบนี้มันจะเกิดขึ้นจากคนหนุ่มสาวก่
2: อ
0: นเพราะคนพวกนี้ก็จะรายได้ไม่เยอะเวลาเที่ยวอะไรก็ต้องการประหยัดนะครับแล้วอีกแนวโน้มหนึ่งที่ต้องพูดให้ฟังคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยจำได้ไหมเวลาเราไปญี่ปุ่นเนี่ยแล้วคนคนญี่ปุ่นเนี่ยที่ทำงานตามออฟฟิศต่างๆเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอย่างนึงที่ทำกันอยู่เป็นประจำพอตอนคืนเนี่ยต้องไปกินเหล้ากินเบียร์กันตามพวกบาร์ผับต่างๆนะครับซึ่งมีอยู่แยะเลยแถวร่มฟงกิในกรุงโตเกียวหรือว่าแถวอะไรนะชินจูกุก็มีเยอะนะครับหรือว่าแถวๆหลายๆแห่งนะครับ

0: บทแล้วครับไอ้เรื่องของความที่ว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เข้าใจมันก็จะดีขึ้นเพราะมันกลายเป็นแบบอยู่ในสภาพที่ผ่อนคลายอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้พบอย่างหนึ่งคือคนรุ่นใหม่นะครับตัวเฉพาะพวก Gen Z เนี่ยนะครับกับบรรดาพวกมิลเลนเนียลเนี่ยเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมรุนแรงครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยอายุน้อยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันจะเป็นด้วยหรือเปล่าที่เราเนี่ยจะต้องไปนั่งกินเหล้าแล้วเมากันเพราะว่ามันก็มีปัญหาเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เวลาเมาแล้วขับรถเนี่ยเราโดนตำรวจจับเนี่ยโอ้โหแบบโดนหนักมากเลยใช่ไหมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับกระแสรักสุขภาพมันก็มาแล้วก็รูปแบบการสังสรรค์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยกินต้องเมาแต่นี้ไม่ละเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยตลาดเบียร์ไร้แอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ต่ำทั่วโลกเนี่ยนะครับมีมูลค่าอยู่ประมาณ 450,000 ล้านบาทแล้วเขาบอกว่ามันจะขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันกำลังตั้งคำถามอย่างหนึ่งว่าไอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจำเป็นหรือไม่ในการที่จะมีการสังสรรค์หรือว่าเราจะสามารถสังสรรค์กันได้โดยที่ไม่ต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เช่นเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์หรือน้ำผลไม้หรืออะไรเหล่านี้นะครับเพราะนั้นในตอนนี้เนี่ยไอ้แนวโน้มนี้มันมาแรงมากโดยบริษัทที่ผิดเบียร์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยต้องหันมาทำเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์หรือที่เรียกว่าเบียร์ 0% หลักการของมันเนี่ยคือทำเบียร์แล้วสกัดเอาแอลกอฮอล์ออกพยายามรักษารสชาติของเบียร์มอลขมๆอะไรตอนแรกฟองต่างๆเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
1: ้
0: อย่างในญี่ปุ่นเนี่ยซันโตรีก็จะมีเบียร์ยี่ห้อ all free นะครับซุปไม่มีแอลกอฮอล์นะตอนนี้ขายได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่คะ
0: 600ล้านขวดต่อปี
1: โอ้
0: แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยแบรนด์ยี่ห้ออื่นๆเนี่ยนะครับเช่นโคโรนาบัตไวเซอร์ไฮเนเกนพวกนี้ก็เลยยังกระทำเบียร์ที่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์ออกมาโดยเขาบอกว่ารสชาติเหมือนเบียร์จริงอย่างไฮเนเกนเนี่ยมีขายในเมืองไทยแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วราคาแพงกว่าเบียร์ปกติด้วยนะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะนั้นคำว่าดื่มแล้วไม่เมาเนี่ยสองสาวคิดว่ายังสนุกอยู่ได้ไหม
1: ได้ค่ะ
2: ได้อาจารย์เมาดื่มได้ค่ะอาจารย
0: ์นะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยที่เป็นคนในยุคหนุ่มสาวที่อายุประมาณ20กว่า30เนี่ยทำงานอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเฮ้ยเวลาไปสังสรรค์นี่เขากินเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็ได้ดีนะ
1: ใช่
0: นะครับแม้ว่ารสชาติมันอาจจะไม่ทำให้มันแบบเมาหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยก็สามารถจะมีความสุขได้นะครับแล้วว่าร้านเบียร์ต่างๆเนี่ยที่ขายอยู่ในประเทศจีนกับหลายแห่งเนี่ยเริ่มเห็นครับว่าบางคนเข้ามาในร้านเบียร์เนี่ยสั่งเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์หมดเลยนะครับเพราะนั้นแนวโน้มตรงนี้มันเริ่มเกิดขึ้นในเมืองไทยเราเนี่ยผมคิดว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเนาะ
1: ค่ะ
0: เออ
2: เพราะว่ากระแสคนดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะคะอาจารย์
1: จริง
0: ใช่ใช่ครับ
1: ดีค่ะ
0: ก็อันนี้ก็เป็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นนะครับคราวนี้อยากจะเล่าอีกนิดนึงเรามีเวลาอีกเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: อีกประมาณ
2: สักสามก่อนสามนาทีกว่าค่ะอาจารย์
0: สามนาทีกว่านะครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเครื่องดื่มที่เรากินเนี่ยมันมีเครื่องดื่มเลี้ยงมะเร็งเนี่ยที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยโดยที่ว่าเราควรจะต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับซึ่งอันนี้มีแพทย์นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกจากโรงพยาบาลหลายแห่งนะครับแล้วก็ในไต้หวันด้วยได้ออกมาเตือนว่ามีเครื่องดื่ม3รายการที่อยู่ใกล้ตัวแล้วเราต้องระวังด้วยเพราะมันเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เราเนี่ยเป็นมะเร็งอันที่1คืออะไรรู้ไหม
1: อะไรคะ
0: เครื่องดื่มน้ำตาลสูงอันนี้ขอจี้ไปที่ไหนรู้ไหมชานมไข่มุกชานมไข่มุกเนี่ยนะหวานแบบสุดๆนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วกินเข้าไปเนี่ยผมว่าชามันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ที่ประโยชน์แน่ๆคือกินแล้วนี่มันอร่อยเพราะมีทั้งชามีทั้งนมมีทั้งครีมมีทั้งแบบสารปรุงแต
2: ่งหวานมันค่ะ
0: มีทั้งน้ำตาลใช่ไหมกินเข้าไปเนี่ยก็คือมันทำให้ร่างกายที่รับปริมาณน้ำตาลสูงๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดกระแสการอักเสบเรื้อรังในร่างกายทำให้โรคอ้วนเกิดขึ้นมีผลโดยตรงกับต่อก่อตัวของมะเร็งอันที่สองนะครับน้ำผลไม้ครับน้ำผลไม้เนี่ยจริงๆเราบอกเอ้ยมันดีสำหรับเพื่อสุขภาพแต่จริงไม่ใช่นะน้ำผลไม้ที่เอากากออกเนี่ยนะน้ำตาลเทียบเลยครับ
1: ซึ่
0: งไม่แตกไม่ต่างจากช การนมไข่มุกนะครับ
1: อ
0: ันที่สามเนี่ยนะครับ

0: ครื่องดื่มร้อนครับที่มีอุณหภูมิสูงกว่า65องศาเขาบอกการกินของร้อนมากๆเนี่ยมันทำให้โครงสร้างของเนื้อเยื่อมันเสียหายเป็นอาจจะเป็นได้คือมะเร็งหลอดอาหารนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรที่จะกินอะไรที่มันร้อนมากๆนะครับเกิน65องศาอันที่3ที่ทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยเวลากินเยอะๆคืออะไรรู้ไหม
1: อะไรคะ
0: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์เนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเราเชื่อว่าการกินไวน์นิดๆหน่อยๆทำให้ผ่อนคลายเนี่ยมันดีสำหรับสุขภาพขอบอกว่าไม่จริงครับเพราะแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับมะเร็งเช่นมะเร็งช่องปากมะเร็งตับมะเร็งอาหารลำไส้มะเร็งเต้านมหมดเลยน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเราควรจะมีสติไหมไม่ควรจะกินอะไรที่ซื้อมะเร็งเข้าร่างกายของเราเช่นชานมไข่มุกไหมแพงด้วยหวานด้วยเฮงซวยด้วยเราคิดยังไงครับ
1: นานๆทีต้องท่องไว้นานๆทีแล้วก็ไปออกกำลังด้วยค่ะ
0: เหรอ
2: นานๆทีนะคะไม่ใช่นานๆที
0: ผมเนี่ยบายบายเลยชานมไข่มุกเนี่ยที่อยู่ตามห้างเยอะแยะไปหมดเนี่ยไปที่ไหนก็มีแต่ชานมไข่มุกเนี่ยนะก่อนมาจากนั้นถึงมาถึงชานมไข่มุกเนี่ยคือไอชานมเนี่ยวันนี้เมื่อก่อนนี้มันมาคือชานมไข่มุก
1: อัน
0: นี้ไข่มุกเริ่มหายไปกลายเป็นชานมแล้วราคาก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยโดยเฉพาะแบรนด์ที่มาจากจีนใช่ไหมกินเข้าไปเนี่ยโอ้โหขอโทษนะครับสารปรุงแต่งเพียบเฟรเวอร์เอ่ยอะไรเอ่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้ำตาลเนี่ยนะกินเข้าไปน้ำตาลพุ่งกระฉูดเลยอ่ะ
1: กินแต่พอดีละกันเที่ยงนี้นะคะเดี๋ยวคงต้องไปทานข้าวกันแล้วค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหน้าวันพุธหน้านะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วพวกเราก็ขอลาไปพร้อมกันเลยเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะลาไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: นี้เวลา12นาฬิกา

0: เซียนที่ฟิลิปปินส์เน้นย้ำความร่วมมือรับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะด้านความมั่นคงพลังงานฝ่ายค้านจับมือกันยื่นตีความพรก.วงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทจะส่งถึงมือประธานสภา 11-12 พฤษภาคมนี้มั่นใจไม่ถูกถ่วงเวลาย้ำว่าพรก.กู้เงินไม่จำเป็นตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญกกต.ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาตั้งเป้าไม่ผิดพลาดเลือกตั้งครั้งที่แล้วเป็นบทเรียนบุกจับกองถ่ายซีรีส์จีนแนวตั้งแอบถ่ายทำโดยไม่ขออนุญาตและไม่มีใบอนุญาตทำงานรวมโปรดิวเซอร์และนักแสดงจีน8คนทรัมป์ยืนยันสหรัฐยังเจรจาอิหร่านและข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้แม้ทั้งสองประเทศจะเพิ่งเกิดการปะทะกันด้วยอาวุธครั้งล่าสุดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่8พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนเน้นรับมือวิกฤตพลังงานครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมือง

0: เซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้ครับมีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและเข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกนายฟิดินันมาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนโดยในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีครับได้แสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในโอกาสเป็นประธานอาเซียนและแสดงความยินดีกับเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมขอบคุณผู้นำประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยอีกครั้งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งและครั้งนี้ก็เชื่อว่าอาเซียนจะรับมือกับความท้าทายได้แต่อาเซียนต้องคงความเป็นเอกภาพปรับตัวได้แล้วก็มองไปข้างหน้าตรงกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันการสร้างความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและก็จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลถือเป็นสัญญาณเตือนให้อาเซียนเร่งเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงปฏิบัติในด้านความมั่นคงทางอาหารครับต้องเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติและควรต่อยอดรูปแบบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและร่วมกันของภูมิภาคพร้อมเน้นย้ำการดูแลและคุ้มครองประชาชนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในช่วงสถานการณ์ตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรียังเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับทั้งนี้ช่วงบ่ายนะครับนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการต่อด้วยการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ขณะที่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายครับระหว่างนายอนุทินฮุนมานเน็ตนายกของกัมพูชาแล้วก็ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียได้มอบให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินสายไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆและก็มองกันว่าหากจะเดินหน้าความร่วมมือจำเป็นจะต้องมีการติดต่อกันได้โดยตรงและสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญครับก็คือการส่งอุปทูตกลับไปประจำสถานทูตของแต่ละฝ่ายเรื่องนี้ยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการอยู่ครับ
1: ประเด็นเรื่องของพรก.วงเงินกู้400ล้านบาทนั้นนะคะฝ่ายค้านก็จับมือกันยื่นตีความค่ะโดยคาดว่าจะถึงมือประธานสภา 11-12 พฤษภาคมนี้ก็มั่นใจว่าไม่ถูกถ่วงเวลาและย้ำว่าพรก.กู้เงินไม่จำเป็นตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญค่ะนายกรจาติกาวนิชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความพระราชกำหนดเงินกู้400ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้พร้อมจะยื่นต่อนายโสภณสารามประธานสภาช่วงวันที่11-12พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ตนเองก็ได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังรอการประชุมพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ดียืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งหลังจากยื่นคำร้องแล้วเชื่อว่าทางประธานสภาจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วตามกรอบก็จะมีเวลา 2-3 วันก่อนจะส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพรก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าแน่นอนโดยประเด็นคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ตนเองได้เห็นตัวร่างของพรรคประชาชนแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่มีรายละเอียดและข้อกังวลต่อการยื่นกู้เงินดังกล่าวขณะเดียวกันแล้วในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน400ล้านบาทนั้นมีเหตุที่ไม่จำเป็นเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันราคาน้ำมันแพงมีวิธีการที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการลดภาษีสรรพสามิตและปรับสูตรคำนวณราคาน้ำมัน นายกรบอกนะคะว่าส่วนที่รัฐบาลระบุว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งที่จะเริ่ม1มิถุนายนนี้นั้นมองว่ารัฐบาลมีวิธีการหลายอย่างโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือตามที่พรรคภูมิใจไทยเคย

0: หาเสียงไว้ก็คือการใช้งบประมาณวงเงิน 44,000 ล้านบาทที่สามารถออกเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณพ.ศ. 2569ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกพ.ร.ก.ดังนั้นหากการยื่นตีความพ.ร.ก.กู้เงินก็ทำให้ไม่สามารถใช้เงินในโครงการคนละครึ่งวันที่1มิถุนายนนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการและแก้ปัญหาเองนอกจากนี้ในวงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาเมื่อ7พฤษภาคมที่ระบุว่าจะแบ่งการกู้เงินเป็น2ก้อนโดยกู้ปีนี้ 200,000 ล้านบาทและกู้ปี70อีก 200,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานแสดงให้เห็นว่ามีความไม่จำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันนั้นการใช้งบประมาณเพื่อเปลี่ยนถ่ายไปใช้พลังงานสะอาดนั้นสามารถกำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ได้ส่วนที่ระบุว่าจะกู้ส่วนที่2ในปี2570นั้นตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้เป็นหัวใจของการออกพ.ร.ก.ก็คือความจำเป็นต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจจะมีปัญหาดังนั้นจะบอกว่ากู้มากองหรือปีหน้าค่อยกู้ไม่ได้หากทำแบบนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนระดับที่จะออกพ.ร.ก.ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าหากมีการยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วรัฐบาลต้องรอคำวินิจฉัยก่อนให้สภาพิจารณาหรือไม่นายกรก็บอกว่าตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หากมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนการพิจารณาในรัฐสภารัฐบาลก็ต้องรอให้กระบวนการทางศาลรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นก่อนซึ่งไม่เกิน60วันทางนี้หากรัฐบาลมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้มีการตรวจสอบและไม่ให้มีการวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะในประเด็นที่ยื่นเนี่ยมั่นใจหรือไม่ว่าจะเข้าเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณานายกรก็บอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 มีความชัดเจนมากว่ากรณีใดถึงจะเป็นกรณีที่รัฐบาลสามารถออกพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติมได้ซึ่งก็ต้องเป็นกรณีปัญหาวิกฤตที่มีผลต่อความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจค่ะ
1: ศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินก็เดินทางไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ครับเพื่อขอให้ไต่สวนและก็มีความเห็นกรณีที่รัฐบาลออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเมื่อ5พฤษภาคม69อาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญ2560และมาตรา53แห่งพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือว่าใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ทั้งนี้ครับข้ออ้างและเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ใช้กล่าวอ้างว่าไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะทับซ้อนและรุนแรงนั้นเป็นข้ออ้างที่เกินไปกว่าความเป็นจริงเศรษฐกิจของไทยไม่ได้เลวร้ายรุนแรงถึงขนาดนั้นครับหรือหากจะหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อให้มีน้ำหนักในการออกพ.ร.ก.กู้เงินก็ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพที่เลวร้ายจนเกินไปก็ได้เพราะเงินกู้ที่จะนำไปเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านบาทในโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านคนวงเงิน 1.2 แสนล้านบาทและเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5.2 หมื่นล้านบาทระยะเวลา4เดือนรวมงบประมาณ 1.72 แสนล้านบาทเป็นการแจกทั่วไปทั้งคนรวยคนจนไม่แยกแยะให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่า SME หรือไม่นะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตครับว่าเงิน 200,000 ล้านบาทที่จะไปใช้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไม่ถือว่าจำเป็นเร่งด่วนครับแต่ว่ากลับยัดไส้เข้ามาตรงนี้ถือว่าเป็นการเอื้อกลุ่มทุนพลังงานหรือไม่วันนี้คุณศรีสุวรรณก็ไปยื่นเรื่องต่อปปช.ให้ไต่สวนเรื่องนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไว

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะมีความคืบหน้าเรื่องของคดีหัวสว.และความคืบหน้าเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะโดยทางนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ได้พูดถึงความคืบหน้าผลการเลือกตั้งครบ 100% แล้วหรือยังว่าไม่ใช่ผลการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นแบบส.ส. 5/18 ที่ได้ถามไปทางจังหวัดซึ่งทางจังหวัดก็ได้ยืนยันว่าได้ถ่ายและลงในเว็บไซต์ครบหมดแล้วหากไอลอมาทวงถามว่าไม่ครบก็ต้องถามว่าที่ไหนจังหวัดไหนส่วนผลการตรวจสอบคำร้องส.ส.หลังมีกว่า200เรื่องที่ผ่านมานายแสวงบอกว่าขณะนี้เร่งรัดทุกเรื่องและในช่วง2ปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้งครบทุกสนามทุกระดับทั้งหมดก็มีเรื่องร้องเรียนกว่า 2,000 เรื่องซึ่งเรื่องเร่งรัดที่สุดก็คือคดีที่เกี่ยวกับส.ว.ที่มีสำนวนใหญ่อยู่1สำนวนส่วนสำนวนอื่นๆจะมีกรอบระยะเวลาเรื่องคุณสมบัติ60วันนับคะแนนหลังประกาศผล90วันส่วนสำนวนทั่วไปมีระยะเวลา1ปีต้องพิจารณาว่าจะหยิบสำนวนไหนขึ้นมาพิจารณาก่อนพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ให้เกินกำหนดเวลาเลขากกต.ยังได้พูดถึงกรณีความคืบหน้ากรณีหัวสว.ว่าทางสำนักงานได้ส่งเอกสารทุกอย่างถึงกกต.ใหญ่ตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากนี้ก็ต้องดูว่ากกต.จะพิจารณาอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่ทางสำนักงานกกต.ก็จะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะส่วนคดีบัตรเลือกตั้งที่มี QR code และบาร์โค้ดในศาลรัฐธรรมนูญได้มีการแจ้งชื่อพยานไปแล้ว5คนส่วนคำชี้แจงพยานยังไม่ได้ส่งมาตามกำหนดภายใน15วันซึ่งขณะนี้ก็ยังได้รับหนังสือจากศาลเพราะว่าจะต้องนับ15ตามคำชี้แจงต่อโดยสำนักงานก็ให้พยานได้ดูคำพยานว่าต้องการที่จะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
2: กกต.เองวันนี้ก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาตั้งเป้าไม่ผิดพลาดยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วถือว่าเป็นบทเรียนครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงการบริหารหน่วยเลือกตั้งและก็การพัฒนาสมรรถนะของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.รวมถึงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนายแสวงบุญมีเลขากกต.ครับบอกว่าขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมและก็ซักซ้อมการทำงานมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่ครบวาระที่ทราบกำหนดล่วงหน้าโดยสำนักงานกกต.กทม.และเมืองพัทยาประสานการทำงานร่วมกันตลอดครับเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมตั้งเป้าไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะเชื่อว่าการเลือกตั้งทั้ง2พื้นที่จะได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากกรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยจึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นว่าบุคลากรของกทม.มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกปน.จึงไม่น่ากังวลพร้อมย้ำว่าบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นมีระบบการป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบแม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.ครับขณะนี้กกต.ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครในการลงพื้นที่และหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียโดยยังไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่าเรื่องที่น่ากังวลพร้อมยืนยันว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตสุดยุติธรรมนะครับไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะพร้อมย้ำว่าระบบการเลือกตั้งถูกออกแบบมาให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาหากพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องก็สามารถย้อนหลังไปตรวจสอบได้นะครับ

0: ส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการอบรมกปน.ให้เคร่งครัดและเข้าใจรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนกว่าเดิมเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับมีปัญหาหลักๆก็เกิดจากกปน.นายแสวงยอมรับว่าครั้งที่แล้วหรือว่าทุกๆครั้งถือว่าเป็นบทเรียนครับที่มีปัญหาซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.ที่อาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนครั้งนี้จึงมีการอบรมและก็เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยเฉพาะประธานหน่วยเลือกตั้งที่จะต้องมีความเข้าใจกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดสามารถวินิจฉัยได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉาบสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ตำรวจท่องเที่ยวบุกไปจับกองถ่ายภาพยนตร์ซีรีส์จีนแนวตั้งค่ะพร้อมกับโปรดิวเซอร์และนักแสดงชาวจีนรวม8คนในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็แอบถ่ายทำนะคะไม่ได้ขออนุญาตและไม่มีใบอนุญาตทำงานด้วยค่ะตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังบุกเข้าไปจับกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบพบทีมงานชาวจีนมีคนไทยทำหน้าที่เป็นล่ามกำลังถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะเบื้องต้นจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำตามที่กำหนดอีกทั้งยังพบว่าบุคคลดังกล่าวเข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตทำงานสอบถามนางเหวยผู้ต้องหาก็รับว่าเป็นโปรดิวเซอร์และนักแสดงกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยเลือกสถานที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบการถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยก็ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พ.ศ. 2551ต้องมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายเพื่อป้องกันเนื้อหาที่บิดเบือนหรือว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยอีกทั้งบทภาพยนตร์หรือเรื่องย่อเนี่ยก็ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะสามารถดำเนินการถ่ายทำได้หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับ1ล้านบาทจากนั้นได้ควบคุมตัวชาวจีนทั้ง8คนส่งดำเนินคดีค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เศษสวะออกจากสะพานเหล่ายาวอยู่ที่อำเภอเสริมงามขมลังปางครับหลังจากน้ำป่าหลากพัดเศษต้นไม้มาทับถมเป็นจำนวนมากส่วนพื้นที่อื่นๆเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจความเสียหายครับหลังจากเมื่อวานนี้ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเบื้องต้นพบเสียหายไป3อำเภอด้วยกันครับเมื่อคืนนี้ครับเกิดพายุฤดูร้อนทั้งลมและก็ฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของลำปางโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามได้เกิดน้ำป่าหลากลงแม่น้ำเสริมซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาส่งผลให้บ้านที่อยู่ริมน้ำเสริมถูกน้ำท่วมนะครับพัดเอาเศษสวะทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่มาไหลติดอยู่ที่สะพานเหล่ายาวหมู่ที่4ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานายกเทศมนตรีตำบลเสริมกลสงนะครับนายบุญส่งแก้วลังการวมทั้งเจ้าหน้าที่ครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานเหล่ายาวก็พบเศษสวะซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกอไม้และต้นไม้กองมือหึมาติดค้างอยู่บริเวณสะพานปิดกั้นทางไหลของน้ำจึงวางแผนเก็บเศษสวะด้วยการใช้รถแพ็คโฮตักออกเพราะหากปล่อยไว้ฝนยังตกลงมาก็อาจจะทำให้สะพานขาดหรือว่าได้รับความเสียหายได้นะครับน้ำป่าเมื่อคืนนี้แม้มีจำนวนมากครับแต่ว่าเป็นลักษณะมาเร็วไปเร็วชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำตั้งตัวไม่ทันทำให้ทรัพย์สินเสียหายและจากรายงานเบื้องต้นทราบว่ามีรถกระบะ1คันของชาวบ้านจอดอยู่ใกล้แม่น้ำถูกซัดหายไปมีรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งในพื้นที่การเกษตรและก็สิ่งสาธารณูปโภคเสียหายด้วยด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำปางรวบรวมความเสียหายเบื้องต้นรายงานต่อผู้ว่าลำปางครับพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ทำให้พื้นที่3อำเภอครับก็คือเสริมงามแม่พริก

0: และวังเหนือได้รับผลกระทบและบ้านโป่งน้ำร้อนหมู่ที่1ตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามเสียหายบางส่วน2หลังแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตขณะที่อำเภอแม่พลิกบ้านเรือนเสียหาย87หลังตำบลพระบาทวังตวงบ้านเรือนเสียหาย15หลังต้นไม้หักทับรถตู้1คันตำบลแม่พลิกบ้านเรือนเสียหายบางส่วน72หลังและที่ตำบลวังเหนือครับบ้านเรือนเสียหายไป6หลังขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนฉบับที่6มีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคมโดยบริเวณภาคเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกทมและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นก็จะทำให้ภาคใต้ครับมีฝนตกหนักมากบางแห่งก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับ
1: ตัวแทนชาวบ้าน9จังหวัดบุกกองปราบค่ะร้องบิ๊กเต่าสอบทุจริตเงินชาปนกิจหลังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ล่มสอดทุจริตทำศูนย์เงินรวมกว่าพันล้านบาทแฉนายทะเบียนท้องถิ่นเกียร์ว่างปล่อยชาวบ้านถูกลอยแพญาติบางคนก็เครียดจัดจนจบชีวิตตัวเองค่ะกลุ่มตัวแทนชาวบ้านผู้เสียหายเครือข่ายทวงเงินเครือข่ายทวงคืนเงินคนตาย9จังหวัดทางภาคอีสานภาคเหนือและภาคตะวันออกเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจสอบสวนกลางเอาผิดนายทะเบียนท้องถิ่นคณะกรรมการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์และนายกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกียร์ว่างปล่อยให้กิจการชาปนกิจสงเคราะห์ล้มละลายจากปัญหาการทุจริตภายในสมาคมจนชาวบ้านไม่ได้รับเงินค่าทำศพโดยชาวบ้านระบุนะคะว่าถูกหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยดองเรื่องและอ้างระบบอุปถัมภ์ทำให้นักการเมืองท้องถิ่นไม่กล้าตรวจสอบกันเองความเสียหายครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดค่ะอาทิบุรีรัมย์นครราชสีมามหาสารคามและระยองมูลค่าความเสียหายรวมกันหลายพันล้านบาทนอกจากนี้จะหารือขอแนวทางและขอความเห็นจากตำรวจสอบสวนกลางเพื่อช่วยชาวบ้านดำเนินคดีกับกรรมการสมาคมในแต่ละจังหวัดเพราะว่าตอนนี้คดีถูกดองเงียบปล่อยให้คนแก่ที่มาทวงเงินคนตายถูกลอยแพทั้งที่ปัญหาเกิดจากการบริหารงานผิดพลาดของนายกสมาคมและคณะกรรมการเมื่อชาวบ้านไปติดตามทวงถามก็อ้างว่ากรรมการลาออกบ้างคนส่งเงินน้อยบ้างซึ่งชาวบ้านพยายามเรียกร้องมาตลอดแต่ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายจากจังหวัดนครราชสีมาได้ถือรูปถ่ายของญาติที่เสียชีวิตพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่าย่าของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตมา2ปีแล้วด้วยโรคชราไม่เคยได้รับผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียวทั้งที่ฝากเงินเข้าสมาคมไปหลักแสนบาทจนต้องไปยืมเงินคนอื่นมาทำชาปนกิจศพและตอนนี้ก็ต้องไปหาคืนพอไปติดตามทวงถามอ้างว่าสมาคมปิดไปแล้วไม่รู้ว่าจะตรวจสอบอย่างไรเพราะชาวบ้านไม่มีความรู้ค่ะขณะที่จังหวัดมหาสารคามเฉพาะอำเภอวาปีปทุมที่เดียวพบผู้ตกค้างไม่ได้รับเงินกว่า480รายเสียหายกว่า 1,400 ล้านบาทส่วนที่จังหวัดระยองมีสมาคมล่มพร้อมกันถึง3แห่งกระทบชาวบ้านนับหมื่นคนทางด้านของนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็ย้ำว่าโครงการนี้รัฐเป็นผู้สนับสนุนแต่กลับไม่มีการตรวจสอบที่เข้มงวดทั้งที่มีเงินหมุนเวียนในระบบชาปนกิจทั่วประเทศสูงถึง 70,000 ล้านบาทจึงต้องพึ่งพาตำรวจกองปราบให้ช่วยลากคอกรรมการที่ทุจริตมาดำเนินคดีและบีบให้นายทะเบียนท้องถิ่นออกมารับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็ได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบและจะส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาแนวทางแก้ไขในระดับโครงสร้างต่อไปค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐยังคงเดินหน้าเจรจากับอิหร่านอยู่นะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกว่าสหรัฐยังคงอยู่ระหว่างเจรจากับอิหร่านแม้ทั้งสองประเทศเพิ่งจะเกิดการปะทะด้วยอาวุธครั้งล่าสุดครับโดยผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้พร้อมทั้งพยายามลดกระแสความรุนแรงของเหตุปะทะระหว่างกองกำลังสห

0: รัฐและอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่เพิ่งเกิดขึ้นทรัมป์พูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามเข้ามาวุ่นวายแต่สหรัฐสามารถจัดการโต้กลับได้อย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังย้ำจุดยืนเดิมว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดซึ่งเขามั่นใจว่าอิหร่านเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนี้แล้วโดยต้องรอดูว่าอีกฝ่ายพร้อมจะลงนามในข้อตกลงหรือไม่ครับเมื่อถูกถามถึงความคืบหน้าของข้อตกลงผู้นำสหรัฐบอกว่าแม้การลงนามจะยังไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ทุกเมื่อเนื่องจากเชื่อว่าอิหร่านเองก็มีความต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงมากกว่าฝ่ายสหรัฐเสียด้วยซ้ำครับ
1: ศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐมีคำพิพากษาว่าการจัดเก็บภาษีนำเข้าประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นการชั่วคราวในอัตราร้อยละ10ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะคำวินิจฉัยของศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเมื่อวานนี้ชี้ว่ามาตรการภาษีศุลกากรทั่วโลกในอัตราร้อยละ10ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากรัฐบาลใช้กฎหมายการค้าปี1974มาบังคับใช้โดยไม่สมเหตุสมผลด้วยการอ้างมาตรา122ซึ่งอนุญาตให้เก็บภาษีชั่วคราวได้ไม่เกิน150วันเพื่อแก้ไขวิกฤตดุลการชำระเงินอย่างรุนแรงแต่คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันของสหรัฐไม่เข้าข่ายวิกฤตดุลการชำระเงินตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวอย่างไรก็ตามศาลสั่งระงับการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเฉพาะกับโจทก์3รายที่ยื่นฟ้องเท่านั้นประกอบด้วยผู้นำเข้าเอกชน2รายและรัฐวอชิงตันซึ่งได้รับผลกระทบผ่านการจ่ายภาษีนำเข้าของมหาวิทยาลัยวอชิงตันทำให้มาตรการภาษีร้อยละ10นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้กับผู้นำเข้ารายอื่นๆต่อไปจนกว่าจะมีผู้ยื่นฟ้องเพิ่มหรือในระหว่างที่รัฐบาลดำเนินการอุทธรณ์ซึ่งก็คาดว่าจะสิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกเรื่องราวมีมากกว่าหนึ่งด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยินสองมุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการสองมุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
5: อัญชลีพรกุสุมจากรายการสองมุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ18:00 น.ถึง20:00 น.สองมุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
4: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง Mcot News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสุอภรยานวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิริกลิ่นวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมาย

0: เรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญานะคะ
1: ครับ
0: ก็ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีการเรียกว่าเน้นย้ำความร่วมมืออาเซียนมองไปข้างหน้าร่วมกันนะโดยวันนี้นะคะหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีความน่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการพบปะระหว่างผู้นำกัมพูชานะคุณมาเด็ดแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยนะไปรอบหนึ่งมีการแถลงไปแล้วแต่ว่าของวันนี้เนี่ยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยเล็กน้อยนะคะประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะที่ศูนย์การประชุมมักดันเอ็กซ์โปนะนายกรัฐมนตรีของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปริยาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เข้าใจว่าอันนี้คือเป็นแบบทางการเลยนะซึ่งมีประเทศแล้วก็ผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมมีทั้งผู้นำมีผู้แทนประเทศนะสำหรับประเทศที่ผู้นำไม่ได้มานะแล้วก็มีการกล่าวถ้อยแถลงโดยนายกรัฐมนตรีในการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้แบบเต็มคณะเลยนะคะที่เรียกว่าplenaryแล้วก็มีผู้นำผู้แทนประเทศสมาชิกของอาเซียนเลขาธิการอาเซียนประธานธนาคารพัฒนาเอเชียนะคะที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆคือ ADB ก็คืออาเซียน Development Bank นะคะในฐานะที่เป็นแขกของประธานอาเซียนที่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก
1: ็
0: หลังจากนั้นก็จะมีการสรุปอะไรต่างๆของเราของไทยก็จะเป็นคุณรัชดาใช่ไหมคะที่สรุปสาระสำคัญของถ้อยแถลงอะไรต่างๆนะคะก็เป็นภาพคร่าวๆของช่วงเช้าวันนี้นะคะค่ะเอารายละเอียดด้วยไหม
1: ดีครับเสริมเพิ่มเติมหน่อยว่าท่านนายกไปร่วมประชุมอย่างเป็นทางการแล้วท่านได้กล่าวสปีดอะไรในที่ประชุมของผู้นำสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้บ้างครับ
0: ค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญของถ้อยแถลงในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเริ่มแรกก็คือกล่าวแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในโอกาสที่เป็นประธานอาเซียนในรอบนี้แล้วก็แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีเลมินฮึงของอันนี้ของเวียดนามนะคะท่านเลมินฮึงในโอกาสที่เขารับตำแหน่งแล้วก็ขอบคุณประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีในโอกาสการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีของไทยซึ่งก็เป็นสมัยที่2นะคะนายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของไทยที่จะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศอย่างเต็มที่เพื่อให้อาเซียนนั้นเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพแล้วก็ความรุ่งเรืองของภูมิภาคค่ะโดยการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีของคุณอนุทินก็คือนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็จัดขึ้นในช่วงเวลาที่โลกมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นมากนะคะโดยอาเซียนนั้นเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งทุกครั้งก็สามารถก้าวผ่านแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งโดยเชื่อมั่นว่าอาเซียนจะสามารถรับมือกับความท้าทายในครั้งนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยทั้งนี้อาเซียนจำเป็นต้องคงความเป็นเอกภาพปรับตัวได้มองไปข้างหน้าโดยหัวข้อการประชุมนะคะก็จะเป็น Navigating Our Future Together ซึ่งมีความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะโดยความเข้มแข็งของอาเซียนกำลังถูกทดสอบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานความมั่นคงทางอาหารแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคค่ะนายกรัฐมนตรีจึงเสนอแนวทางให้อาเซียนนั้นเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวดังนี้นะคะคือ1ด้านความมั่นคงด้านทางพลังงานด้วยความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญนั้นได้สะท้อนถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานโลก และชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงทางทะเลและเสรี

0: ภาพในการเดินเรือโดยนายกนั้นเห็นว่าอาเซียนควรเร่งเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงปฏิบัติอาทิการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเขาเรียกว่าอาเซียน Power Grid นะคะในการใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านความมั่นคงปิโตรเลียมอาเซียนนะคะซึ่งตลอดจนการเพิ่มการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ค่ะเช่นพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เชื้อเพลิงชีวภาพนะคะด้านที่สองคือด้านความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้นำอาเซียนทุกประเทศกล่าวถึงในถ้อยแถลงด้วยนะคะประเด็นนี้โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาสินค้าค่ะอาเซียนควรต่อยอดรูปแบบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วเช่นความตกลงทางการค้าข้าวระหว่างไทยสิงคโปร์ซึ่งช่วยสร้างความมั่นคงด้านอุปทานในช่วงวิกฤตและพิจารณาขยายแนวทางดังกล่าวไปยังสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอื่นๆเพื่อเสริมสร้างความพร้อมร่วมกันของภูมิภาคในขณะเดียวกันไทยในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสำคัญของโลกนะคะพร้อมมีบทบาทสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนด้านความมั่นคงทางอาหารอย่างเต็มที่อีกด้วยประเด็นที่3ก็คือการคุ้มครองคนชาติอาเซียนนายกเน้นย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดของอาเซียนก็คือการดูแลคุ้มครองประชาชนโดยในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับประเทศแม้จะเป็นภารกิจที่ท้าทายแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความร่วมมือในอาเซียนค่ะโดยนายกได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าความท้าทายในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งด้านพลังงานอาหารและความมั่นคงของมนุษย์อาเซียนจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางการสร้างประชาคมให้สอดคล้องกับบริบทโลกอีกด้วยซึ่งแถลงการผู้นำอาเซียนต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของประเทศสมาชิกในการรับมือกับความท้าทายอย่างเป็นระบบโดยประเทศไทยพร้อมทำงานร่วมกับทุกประเทศสมาชิกเพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้อาเซียนนั้นยังคงมีบทบาทสำคัญและมีความเข้มแข็งท่ามกลางโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นค่ะโดยในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะที่ประชุมมีการตกลงเอกสารพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเรียกว่าเซบู Protocol to Amend the Charter of the Association of Southeast Asia Nations เพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนให้ตอบรับกับการเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์เลสเตพร้อมร่วมกันรับรองแถลงการที่สำคัญมี4ฉบับด้วยกันนะคะฉบับที่1ก็คือปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลนะคะฉบับที่2คือแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการดำเนินการสำคัญเพื่อความเข้มแข็งของภูมิภาคในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อภูมิภาคฉบับที่3คือแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนในการตอบโต้ภัยพิบัติพิธีสารเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินและการเปลี่ยนแปลงรอบด้านและฉบับที่4ก็คือปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมพลังเยาวชนในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างความเข้มแข็งด้านการรับมือภัยพิบัติอีกด้วยอันนี้ก็คือสาระสำคัญของงานในครั้งนี้นะคะในการแถลงถ้อยแถลงของท่านนายกในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับครับส่วนที่เมื่อวานนี้ที่คุณชวังเกริ่นนะครับว่าที่มีการประชุมผู้นำสามฝ่ายนะครับโดยท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนนะครับท่านเป็นคนกลางได้เชิญคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีของไทยได้พบกับคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับซึ่งมีการหารือกันสามฝ่ายนะครับก็การหารือดังกล่าวนะครับคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็บอกว่านะครับการหารือดังกล่าวมาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการให้ไทยและกัมพูชาได้พูดคุยกันว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งกันอย่างไรไม่ใช่แ

0: การแทรกแซงนะครับแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยกันอย่างเต็มที่นะครับซึ่งทางฝ่ายไทยก็เห็นว่าควรสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจดังนั้นการหารือฝ่ายไทยได้พยายามที่จะเสนอมาตรการนะครับเพื่อนำไปสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาหรือการกล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศนะครับส่วนประเด็นสำคัญนะครับที่คุณเสียศักดิ์บอกก็คือการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่ทำร่วมกันได้โดยเฉพาะนะครับการปราบปรามสแกมเมอร์รวมถึงการติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศนะครับโดยบอกว่าในการประชุม3ฝ่ายครั้งนี้นะครับได้มอบหมายให้คุณเสียศักดิ์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาร่วมมือระหว่างกันนะครับให้มีการพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆซึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญนะครับก็คือการส่งอุปทูตกลับไปประจำการสถานทูตของแต่ละฝ่ายแต่เรื่องนี้ก็ยังมีขั้นตอนต้องดำเนินการต่อไปนะครับคุณเสียศักดิ์ยังพูดถึงปัญหาเรื่องของเขตแดนทางบกที่คิดว่าก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือที่เรียกว่าJBC ไทยกัมพูชานะครับท่านก็บอกว่าควรจะต้องมีการประชุมเตรียมการซึ่งย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงการเจรจานะครับแต่ต้องวางกรอบการเจรจาให้มันชัดว่าจะเริ่มจากจุดใดไปสู่จุดใดนะครับซึ่งท่านก็บอกบางเรื่องตกลงกันได้แต่บางเรื่องต้องใช้เวลาส่วนเรื่องของเขตแดนทางทะเลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้ชี้แจงว่าการที่ไทยยกเลิก MOU 44นะครับได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าระยะเวลากว่า20ปีที่บังคับใช้กันมาไม่มีความคืบหน้าดังนั้นถ้าเรายังมุ่งมั่นการเจรจาตามกรอบนี้ก็ไม่มีความคืบหน้านะครับทั้งที่บอกว่าเป็นประโยชน์มีผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายในการที่จะปักปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนนี่คือเจตนาของฝ่ายไทยฉะนั้นเมื่อไทยและกัมพูชาต่างเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เรียกว่า UNCLOS นะครับเราก็สามารถที่จะเจรจาในกรอบนี้ได้ซึ่งก็บอกว่ามีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการนะครับโดยคุณเชษฐศักดิ์ย้ำนะครับว่าการหารือ3ฝ่ายครั้งนี้เป็นการพูดคุยร่วมกันที่เป็นประโยชน์ซึ่งนายรัฐมนตรีอนุทินก็มุ่งมั่นที่จะรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศและต้องการข้ามความขัดแย้งไปให้ได้นะครับโดยต้องการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งการหารือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นแม้อาจจะไม่ได้แก้ไขโดยง่ายแต่คิดว่าการพูดคุยกันน่าจะมีดีกว่าที่จะมีการปะทะและก็ใช้ความรุนแรงต่อกันครับ
1: ค่ะก
0: ็เป็นการหารือเมื่อวานนี้ครับ
1: ค่ะมันยังมีในส่วนของคุณศรีหศักดิ์ซึ่งก็มีการออกมาแถลงเกี่ยวกับการหารือ3ฝ่ายอีกด้านหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะโดยนายศรีหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นได้กล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วก็นายเฟดินันมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ว่าการหารือดังกล่าวนั้นมาจากการประสานของฝ่ายฟิลิปปินส์นะคะในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการให้ไทยและกัมพูชาได้พูดคุยกันว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรซึ่งไม่ใช่เป็นการแทรกแซงนะคะแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้มีโอกาสพูดคุยอย่างเต็มที่ซึ่งไทยก็เห็นว่าควรสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อทำให้เกิดความที่เขาเรียกว่าไว้เนื้อเชื่อใจนะคะในการหารือฝ่ายไทยพยายามเสนอมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขในประเด็นที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาหรือการกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่ทำร่วมกันได้นะคะโดยเฉพาะการปราบปรามสแกมเมอร์รวมถึงการติดต่อระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน2ประเทศค่ะทั้งนี้ในการประชุม3ฝ่ายนะคะมีการมอบหมายให้คุณศรีหศักดิ์

0: ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชามาเจรจากันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนจะเดินไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆซึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญก็คือการส่งอุปทูตกลับไปประจำสถานทูตของแต่ละฝ่ายแต่ก็เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังมีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการกันอยู่นะคะซึ่งคุณศิริศักดิ์ยังได้พูดถึงปัญหาเขตแดนทางบกคือก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ไทยกัมพูชาควรจะต้องมีการประชุมเตรียมการซึ่งคุณศิริศักดิ์ก็ย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงการเจรจานะคะแต่ต้องวางกรอบเจรจาให้ชัดว่าจะเริ่มจากจุดใดไปจุดใดบางเรื่องอาจจะตกลงกันได้แต่บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาค่ะส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนายกรัฐมนตรีของไทยได้ชี้แจงว่าการที่ไทยยกเลิก MOU 44นั้นคำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าระยะเวลาที่ยาวนานกว่า20ปีที่บังคับใช้ไม่มีความคืบหน้าเพราะนั้นถ้ายังมุ่งมั่นเจรจาตามกรอบเดิมก็ไม่มีความคืบหน้าดังเดิมแล้วก็แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ให้กับทั้ง2ประเทศนะคะหรือว่าทั้ง2ฝ่ายในการปักปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนนี่ก็คือเจตนาของไทยเพราะฉะนั้นเมื่อไทยกับกัมพูชาต่างเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลก็คือ UNCLOS นั้นก็สามารถใช้เจรจาในกรอบนี้ได้ซึ่งมันก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายก็คือคุณศิริศักดิ์ย้ำว่าการหารือ3ฝ่ายเป็นการพูดคุยร่วมกันที่เป็นประโยชน์ซึ่งนายกอนุทินนั้นมุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศและต้องการข้ามความขัดแย้งไปให้ได้โดยต้องรักษาผลประโยชน์ร่วมกันค่ะการหารือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นแม้อาจจะยังไม่ได้แก้ได้โดยง่ายนะแต่ก็คิดว่าการพูดคุยน่าจะดีกว่าการปะทะแล้วก็การใช้ความรุนแรงต่อกันสรุป3ประเด็นของการหารือ3ฝ่ายก็คือย้ำรักษาผลประโยชน์ชาติเต็มที่ค่ะ1ก็คือไทยชี้แจงที่ประชุมถึงสาเหตุในการยกเลิก MOU นะคะแล้วก็
1: ครับก็คือว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยดีนะครับเพราะว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลท่านก็เอามาเปิดเผยนะครับถึงการหารือเมื่อวานนี้บอกว่าการหารือนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและก็มีความหมายมากนะครับท่านบอกว่าเป็นการยืนยันร่วมกันที่มีความมุ่งมั่นต่อการเจรจาและก็รักษาสันติภาพถึงเวลาแล้วที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าและเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะครับเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิตินะครับจึงต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจและก็ความมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามอย่างผ่านความท้าทายนะครับท่านอนุทินท่านยังบอกนะครับว่าไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันนะครับที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศไปทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันทีนะครับซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจและก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งนะครับท่านบอกว่าทั้งสองฝ่ายควรสื่อสารกันโดยตรงมากขึ้นในทุกระดับเพื่อลดการช่องว่างของความไม่เข้าใจร่วมกันแสวงหาและก็หาแนวทางขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับคุณอนุทินยังย้ำนะครับว่าเรื่องเขตแดนทางบกและทางทะเลเราได้เสนอแนวทางในการหารือเพื่อเดินหน้าจัดการกับประเด็นดังกล่าวบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีไทยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ดีเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยส่วนรวมครับ
0: ค่ะก็ข้อที่สองนะคะต่อนะคะเมื่อครู่ก็คือประเด็นสรุปการหารือสามฝ่ายก็คือประเด็นแรกชี้แจงเรื่องที่มาของการยกเลิก MOU 44ประเด็นที่สองก็คือยังไม่มีการเจรจาเรื่องเปิดพรมแดนเป็นเพียงการเห็นพ้องให้เริ่มต้นหารือในระดับปฏิบัติการก่อนประเด็นที่สามก็คือประเทศไทยจะรักษากิตติภูมิอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนไทยอย่างเต็มที่ค่ะจากประเด็นหลักนะคะ
1: ครับ
0: คุยก่อนเจรจาก่อนนะคะส่วนนายคุณแมนเน็ตนั้นก็

มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของพรมแดนก็บอกว่าพรมแดนนั้นเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้กำลังทหารบีบบังคับไม่ได้แล้วก็จี้ไทยด้วยนะว่าให้กลับไปสู่การแถลงการร่วม2ฝ่ายเมื่อวันที่27ธันวาคมปี68ให้เดินหน้ากระบวนการ JBC ต่อแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของงานสำรวจแล้วก็ปักปันเขตแดนนะคะก็ให้เริ่มดำเนินการเร็วๆอันนี้ก็เท่า

0: แล้วก็ไม่ทราบว่าการตกลงเจรจาที่จะมีขึ้นในการข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับทางกัมพูชาจะรับข้อเสนอของเรามากน้อยเพียงใดนะครับ
1: นน
0: ในการที่จะเจรจากันโดยรักษาสันติภาพ
1: เราแถลงของเราเฉยๆเราไม่ได้เสนอ
0: ใช่ใช่แต่ก็เห็นภาพออกมาดูดีจับไม้จับมือกันนะผมก็ไม่รู้ว่าพอถึงเวลาจะตั้งโต๊ะเจรจากันแล้วเนี่ยจะเดินหน้าไปโดยมิติที่ดีหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะ
0: ก็อย่างที่เมื่อกี้ก็พูดกันถึงว่าตกลงเนี่ยถ้าเราเสนอยกเลิกบันทึกข้อตกลง MOU 2544อย่างเป็นทางการไปเนี่ยทางกัมพูชาจะมีมาตรการหรือว่าจะมีเงื่อนไขอะไรที่ว่าจะยอมเลิกยกเลิกไหมที่เราเสนอไปเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นยังไงว่าเอ๊ะมันมีดีอยู่แล้วควรจะมีต่อไปหรือจะเปลี่ยนไปใช้แนวทาง UNCLOS นะครับหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลแทนก็ต้องดูว่ากัมพูชาจะมีแนวทางอย่างไรต่อไปในภายภาคหน้าครับ
1: เราเสนอเหรอคะเรายกเลิกไปแล้วนะ
0: เรายกเลิกไปแล้วไงก็ต้องไปบอกเขาไงตามระเบียบเพื่อจะมายกเลิก
1: เราแจ้งไป
0: ประเทศเราเราก็ต้องไปแจ้งเขาทีนี้ก็อยู่ที่เขาอ่ะเขาจะคัดค้านโต้แย้งการยกเลิกนี้ไหมนะครับมันอยู่เพราะว่ามันก็ต้องมีเวลาที่ให้กัมพูชาเขาตอบกลับมาว่าตกลงเขาเห็นด้วยที่จะยกเลิกหรือถ้าอย่างนั้นจะต้องมีการเจรจาในแนวทางใหม่คือที่เรียกว่า UNCLOS นะครับว่าจะทำตามนั้นหรือไม่เกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลก็ต้องมาดูท่าทีของกัมพูชาอีกทีนะครับว่าเขาจะยังไงกับเรื่องของการที่เรายกเลิกไปเนี่ยนะครับเขาจะตอบตกลงไหมอะไรเงี้ยก็คงต้องดูเองครับ
1: ค่ะย้อนกลับมาที่รายละเอียดเรื่องอื่นๆกันต่อเนาะค่ะ
0: ครับเรื่องในประเทศเราเป็นไงฮะตอนนี้ตกลงพระราชกำหนดกู้เงินนี่โอ้โหยังมีการถกเถียงมีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะรัฐบาลทำถูกต้องไหมหรือไงใช่ไหมฮะซึ่งฝ่ายค้านโดยเฉพาะตอนแรกพรรคประชาธิปัตย์เขาก็เสนอตัวนะครับที่จะเป็นคนร่างเอกสารเพื่อไปยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยว่าการกระทำของรัฐบาลนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะครับก็ปรากฏว่าเขาจะทำคนเดียวก็ไม่ได้เนื่องจากคะแนนเสียงไม่เพียงพอนะครับในการที่จะไปลงชื่อใช่ไหมฮะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าต้องมีคะแนนเสียง1มีส.ส.ลงชื่อเนี่ย1ใน3ให้1ใน5ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภาก็ต้องอย่างน้อยก็ต้อง100คนขึ้นไปซึ่งพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็มีเพียง21คนใช่ไหมก็ต้องไปขอความร่วมมือจากพรรคประชาชนให้มาร่วมลงชื่อในการที่จะเสนอร่างนี้ขึ้นไปนะครับก็ปรากฏว่าทางพรรคประชาชนก็ขอเวลาไปหารือกันในพรรคกันก่อนนะครับซึ่งในที่สุดเมื่อวานนี้นะครับทางหัวหน้าพรรคประชาชนคือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็แถลงออกมาว่าที่ประชุมของพรรคประชาชนนั้นมีมติที่จะร่วมลงชื่อกับส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายค้านอื่นๆนะครับหลังจากที่ได้นำเรื่องนี้ไปพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็เห็นควรที่ว่าฝ่ายค้านควรจะใช้ช่องทางนี้โดยเฉพาะนะครับแต่นั้นก็ตามนะครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าแต่พรรคประชาชนจะขอเป็นแกนหลักในการยกร่างหนังสือฉบับนี้นะครับเพราะว่ามีความกังวลการใช้อำนาจของรัฐบาลในการออกพระราชกำหนดฉบับนี้และพรรคจะใช้กลไกเรื่องนี้ในสภานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เลยว่าคนที่จะเป็นคนนำเรื่องนี้เป็นหลักตัวหลักก็คือพรรคประชาชนจะเป็นคนเสนอร่างฉบับนี้ด้วยตัวเองแล้วก็ให้พรรคประชาธิปัตย์มาร่วมลงชื่อนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เรารอฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือด ให้ชีวิต

0: ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: M-COT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: M-COT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรรมการสิทธิมนุษยชนมีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีขอให้เร่งแก้ปัญหาโรงเรียนสังกัดสพทไม่ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างจ่ายเงินนายวสันต์ภัยหลีกลี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแถลงว่าตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้หารือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากรณีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิเสธการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาทำให้เด็กไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้กสมพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา54และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542มาตรา12บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในขณะที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสพทกำหนดว่าสถานศึกษาไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย22รายการเนื่องจากรัฐบาลได้อุดหนุนแล้วจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้างต้นส่งผลให้ในทางปฏิบัติสถานศึกษาสังกัดสพทหลายแห่งเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพิ่มเติมและปฏิเสธการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาก็สมอเห็นว่าสิทธิของการศึกษาของเด็กต้องอยู่เหนือภาระหนี้สินซึ่งกสมได้ส่งสำเนาหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้วสตช.เตรียมเปิดศูนย์ชิลยกระดับการปราบปรามแก๊งค้าคอลเซ็นเตอร์ร่วมกับอีกเกือบ50ประเทศทั่วโลกพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงความสำเร็จในการเดินทางหารือร่วมกับสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและการค้ามนุษย์โดยระบุว่าจากการสืบสวนสอบสวนและติดตามสถานการณ์ของทางสหรัฐพบว่าสำนักงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงคนอเมริกันตั้งอยู่ในต่างประเทศกัมพูชาเมียนมาและลาวยังหลอกคนทั่วโลกอีกกว่า40ประเทศโดยเฉพาะสหรัฐมีชาวอเมริกันถูกหลอกสูญเงินนับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทางนี้ได้นำกรณีของโอสเมกในกัมพูชาซึ่งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสมาชิกกว่า 10,000 คนไปพูดคุยกับสหรัฐซึ่งให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับประเด็นที่เป็นปัญหากับประเทศไทยคือการหลอกให้มาทำงานโดยอ้างว่าเป็นงานในประเทศไทยแต่สุดท้ายเดินทางไปทำงานเป็นคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้าน

0: ถูกบังคับทรมานทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงทั้งนี้เดือนมิถุนายนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเปิดตัวระบบชิลที่พัฒนาระบบเพื่อต่อสู้กับสแกมเมอร์ซึ่งระบบชิลจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศสมาชิก48ประเทศทำงานลักษณะเดียวกับศูนย์วอลลุ่มของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและยกระดับให้เป็นสากลเพื่อทำงานร่วมกันทั้งโลกกลุ่มหญิงออสเตรเลียเอียวกลุ่ม IS กลับถึงบ้านเกิดหญิงชาวออสเตรเลีย4คนและบุตรหลานอีก9คนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เดินทางกลับถึงประเทศออสเตรเลียแล้วหลังจากติดค้างอยู่ในค่ายกักกันทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียมานานหลายปีทั้งหมดเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นและซิดนีย์โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำการอย่างหนาแน่นทันทีที่เดินทางถึงสนามบินหญิง3ใน4ถูกจับกุมและถูกควบคุมตัวในข้อหาหนักทั้งก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสและเป็นสมาชิกองค์กรก่อการร้ายส่วนเด็กทั้ง9คนจะถูกเข้าสู่โปรแกรมการฟื้นฟูและกลับเข้าสู่สังคมโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลย้ำระบบจ่ายเงินโรงพยาบาลมีรอบการจ่ายที่ชัดเจนไม่ล่าช้าขออย่ากังวลนางสาวพลอยไทยเรนลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวข้องกับระบบการจ่ายเงินของบัตรทองโดยระบุในทำนองว่าโรงพยาบาลต้องออกเงินให้คนไข้ไปก่อนแล้วจึงไปเบิกจากสปสช.ซึ่งมีปัญหาจ่ายช้าและจ่ายไม่ครบนั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วว่าระบบการจ่ายเงินให้หน่วยบริการในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแม้ในมีรูปแบบเดียวแต่มีหลายรูปแบบตามประเภทของบริการและหลักเกณฑ์ของแต่ละรายการทั้งนี้การจ่ายเงินของสปสช.แบ่งเป็น2รูปแบบหลักคือการจ่ายแบบเมาจ่ายรายหัวสำหรับการบริการผู้ป่วยนอกและงานเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคและการจ่ายตามผลงานบริการจริงโดยมีรอบการประมวลผลตรวจสอบและโอนเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากข้อมูลการโอนเงินในให้กับโรงพยาบาลบางนา1ในปีงบประมาณ2568และปีงบประมาณ2569ถึงวันที่6พฤษภาคม2569พบว่าสปสช.โอนเงินเข้าบัญชีให้แล้วรวมกว่า52ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลมิตรประชาในปีงบประมาณ2568และปีงบประมาณ2569ถึงวันที่6พฤษภาคม2569โอนเงินเข้าบัญชีให้แล้วรวมกว่า164ล้านบาททางนี้พบว่ามีการโอนเงินให้โรงพยาบาลทั้ง2แห่งอย่างต่อเนื่องหลายรอบในแต่ละเดือนตามประเภทของบริการทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
3: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์พิสมัยพิมพิสัทกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
3: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
5: สนใจ ใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ค่ะก็สำหรับเรื่องในประเทศก็คงจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพระราชกำหนดกู้เง
2: ิน
1: สี่แสนล้าน
2: ที่ก่อนเมื่อกี้ก็เกินไ
1: ป
2: ตอนต้นบ้างแล้วนะครับบอกปรากฏว่าทางพรรคประชาชนเขาก็มีมตินะครับที่จะลงชื่อเสนอให้กับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นไปต่อไปให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ก็จะพลิกกันนิดนึงคือเดิมทีพรรคประชาธิปัตย์เขาเป็นแกนหลักที่จะเป็นคนเสนอนะครับปรากฏว่าในส่วนของพรรคประชาชนบอกว่าเมื่อดูแลเขาบอกว่าเขาจะขอเป็นคนยกร่างเองและค่อยพรรคประชาธิปัตย์มาลงชื่อกับเขาแทนนะครับเพราะคุณณัฐพงศ์บอกเหตุผลนึงที่พรรคประชาชนมีมติที่จะต้องส่งเรื่องนี้ให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของรัฐบาลนั้นเข้าข่ายขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะครับโดยจะเป็นผู้ยกร่างเองนะก็บอกเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับในสภาผู้แทนราษฎรโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคได้ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลก็คาดหวังว่านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้คุณเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นคนมาตอบปรากฏว่าคุณนิติก็มอบหมายต่อให้กับคุณ
1: พระ
2: ดอนกฤษณานันทกุลมาตอบแทนนะครับว่าทางพรรคประชาชนเขาฟังแล้วบอกว่าก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าตั้งคำถามไปอย่างหนึ่งแต่มาตอบอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าทางคุณสิริกัญญาก็ให้เหตุผลบอกว่าที่บอกว่าจะนำเงินกู้เน้นไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับแต่ภายหลังก็มาบอกว่าจะเยียวยาแบบทั่วหน้าให้กับพี่น้องประชาชนถึง30ล้านคนซึ่งทางพรรคประชาชนก็เห็นว่าตั้งข้อสงสัยว่าถ้าจะเยียวยากันอย่างทั่วหน้าจริงๆทำไมไม่เยียวยาอย่างทั่วถึง50ล้านคนไปเลยนะครับโดยอันนี้ไม่รวมผู้ที่อายุไม่ถึงแก่นะครับแล้วก็เห็นว่าการที่จะเยียวยาเนี่ยดูมันจะก้ำกึ่งนะครับเพราะว่ามีการไปนำเรื่องของการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็โครงการคนละครึ่งพลัสมารวมกันนะครับซึ่งเห็นว่าตัวเลขมันน่าจะทั่วถึงมากกว่านี้แสดงว่าเมื่อรัฐบาลตั้งโจทย์ไว้เพียง30ล้านคนเนี่ยบางคนอาจจะยังตกหล่นไม่ได้รับการเยียวยาอย่างทั่วหน้าจริงๆเพราะถ้าบอกว่าประชาชนเดือดร้อนจากวิกฤตพลังงานก็ควรจะจ่ายไปทั้งหมดแบบไม่ต้องพุ่งเป้าไม่ต้องใช้วิธีลงทะเบียนแบบใครมาก่อนได้ก่อนนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะตกหล่นได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทางคุณสิริกัญญาท้วงติงไปและตั้งคำถามไปเรื่องกองเงินที่บอกว่าจะแบ่งออกเป็นกองหนึ่งสองแสนล้านบาทอีกส่วนหนึ่งสองแสนล้านบาทนะครับที่ว่าจะไว้ทำโครงการอะไรก็ดูแล้วยังไม่ชัดเจนเพราะว่ายังไม่มีตัวโครงการเสมือนตีเช็คเปล่าหรือเปล่านะครับก็เพราะว่าโครงการที่จะใช้เกี่ยวกับพลังงานที่จะทดแทนอะไรประเภทนี้นะครับต้องรอให้หน่วยราชการตั้งเรื่องมาเพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นการกู้แล้วนำมาใช้ในทันทีขณะนี้อาจจะไม่เข้าข่ายก็อาจจะไม่ถูกต้องตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับก็เลยทำให้พรรคประชาชนเห็นว่าควรจะลงชื่อร่วมกันเสนอให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นไปต่อไปยังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยนะครับ ก็บอกว่าถ้าหากเป็นคนร่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะดำเนินการคาดว่าในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมหรืออย่างช้าวันอังคารที่12พฤษภาคมนะครับก็จะนำเรื่องนี้ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ทันทีก่อนที่ร่างพระราชกำหนดฉบับนี้จะเข้าสู่สภาในวันพฤหัสที่14พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อให้เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญนะครับก่อนที่รัฐสภาจะพิจารณาการวันพฤหัสนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของพรรคประชาชนทีนี้เราก็มาดูทางฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ที่ตอนแรกก็เป็นคนเริ่มต้น
1: เรื่อง นี้เขียนลูก
2: ปรากฏว่าคุณสาธิตวงหนองเตยนะครับส.ส.บัญชี

0: รายชื่อแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องนี้ว่าตอนแรกพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนเริ่มต้นเป็นคนจะยื่นเรื่องแล้วก็ให้พรรคประชาชนมาลงชื่อร่วมปรากฏว่าทางนี้พรรคประชาชนก
1: ็
0: บอกว่าเขาจะไปขอเป็นคนขอร่างคำร้องเองนะครับคุณสาธิตก็เลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรเท่าที่ไปดูเนื้อหานะครับที่ทางคุณณัฐพงษ์แล้วก็คุณสิริกัญญาเขาจะยกร่างขึ้นมาไปดูแล้วนะครับร่างของพรรคประชาชนก็เห็นว่าเนื้อหานั้นมันไปในทิศทางเดียวกันกับของพรรคประชาธิปัตย์เราก็นำมารวมกันเป็นร่างเดียวกันได้เพื่อยื่นต่อศาลนะครับแต่หากถ้าแตกต่างกันนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีแต่นี่คงดูแล้วว่าถ้าเบอร์เขาร่างมาก็ขอดูอีกทีต้องมาดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมเนื้อทางจะเป็นไปทางเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ติดขัดอะไรถ้าหากพรรคประชาชนจะเป็นคนยกร่างนี้นะครับก็ยินดีนะครับและรู้ยินดีที่จะไปร่วมลงชื่อกับพรรคประชาชนครับ
1: ค่ะก็คือคะแนนของทางพรรคประชาธิปัตย์น้อยด้วยนะคะ
0: มากกว่าใช่ต้องมาอาศัยเสียงของพรรคอื่นให้มาร่วมลงชื่อให้เป็นไปตามหลักการก็คือต้อง1ใน5ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ว่าต้องลงชื่ออย่างน้อยก็100คนขึ้นไปก็เลยต้องไปขอแรงพรรคประชาชนปรากฏว่ากลับไปกลับมาพรรคประชาชนก็บอก
1: เขา
0: เป็นฐานะที่มีคะแนนเสียงมากกว่าคือเขาเห็นด้วยแต่เขาเมื่อเขามีคะแนนเสียงมากกว่าเขาก็ต้องไปคนยกคำร้องยกร่างนี้ด้วยในนามของพรรคประชาชนนะครับที่มีคะแนนเสียงมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ฟังเช่นแบบก็ไม่ติดใจก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็ยินดีนะครับที่จะให้พรรคประชาชนเป็นคนยกร่างครับ
1: ค่ะจริงๆเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านเนี่ยนะมีความคิดเห็นที่หลากหลายทั้งในกลุ่มของการเมืองแล้วก็ในกลุ่มของนักวิชาการด้วยก็มีการเจาะกันหลายด้านอยู่เหมือนกันนะคะดิฉันเข้าใจว่าคงจะอยู่ที่ข้อมูลของแต่ละท่านว่ามีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะว่ามีรายละเอียดในเรื่องของโครงการที่เขาจะไปกู้400ล้านนี่คือถ้ามีข้อมูลมากเนี่ยก็จะเข้าใจในรายละเอียดของพระราชกำหนดนี้นะคะก็จะมีทั้งฝ่ายสนับสนุนถ้าเกิดว่าเป็นโครงการที่ทำก็เรียกว่ามีการสร้างหรือวางโครงสร้างหรือปรับพื้นฐาน
0: วัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้อะไรอย่างที่คุณสิริกัญญาก็ท้วงติงอ่ะคือตอนแรกรัฐบาลก็บอกว่าจะนำไปช่วยกลุ่มเปราะบางนะฮะใน200ล้านแรกแล้วก็ปรากฏว่าไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเปราะบางก็มาเพิ่มเยียวยาแบบจะทั่วหน้าเพราะบอกมันดูตัวเลขที่รัฐบาลบอกมามันก็ยังไม่ทั่วถึงยังมีบางคนที่อาจจะตกหล่นได้ก็เลยท้วงติงว่าตกลงรัฐบาลนี้จะให้แบบทั่วหน้าจริงๆหรือเปล่าว่าถ้าทั่วหน้าจริงๆมันน่าจะมีประชากรประเทศไทย70ล้านคนหักเด็กไปหักอะไรไปเนี่ยก็น่าอย่างน้อยก็50ล้านคนที่ควรจะได้รับทั้งหมดรัฐบาลก็ยังไม่ลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าตกลงจะแจกแค่30ล้านหรือจะแจกทั้งหมดอย่างทั่วหน้าจริงๆคือ50ล้านคนส่วนอีกกองนึงที่บอกว่ารัฐบาลจะนำอีก200ล้านบาทไปคุณสิริกัญญาเขาก็ท้วงติงอีกว่าก็โครงการมันก็ยังไม่ชัดเจนนะที่จะไปเปลี่ยนพลังงานใช้แสงอาทิตย์พลังงานสะอาดอะไรมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเขาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่จำเป็นต้องกู้เงินแล้วมาใช้ในกิจการนี้รอก่อนก็ได้และโครงการมันก็ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับแต่รัฐบาลเอามาบอกว่าจะใช้ในส่วนนี้ด้วยก็เลยทางฝ่ายค้านก็เห็นว่าน่าจะไม่ตรงกับหลักการเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนนะครับในมุมมองของส.ส.ฝ่ายค้านครับนักวิชาการท่านอื่นว่าไงฮะมีไหมนักวิชาการท่านอื่นถูกจริงว่าไง
1: ก็มีนักวิชาการที่มีความคิดเห็นในประเด็นนี้เนี่ยหลากหลายด้วยกันนะคะบางท่านก็เห็นว่าถ้าเป็นการกู้เพื่อสร้างอนาคตประเทศอย่างมีชั้นเชิงเนี่ยก็จะดีคือเราต้องดูว่าในแต่ละประเด็นของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นยังไงอย่างกรุงเทพไทยเขาก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะให้ความเห็นแต่อันนั้นจะเป็นแง่มุมของทางการเมืองนะคะอย่างกรณีของนักวิชาการที่ออกมาให้ความคิดเห็นนะคะผ่านสื่อนี่ก็จะมีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งก็จะเป็นอันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่ง าจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ของมหา

0: ทยาลัยรังสิตนะคะที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันบอกว่ากรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานอันนี้น่าจะเป็นด้านนี้เลยนะคะแล้วก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจว่าถ้าคือสามารถมองได้ว่าเป็นการกู้เพื่ออนาคตประเทศนะคะแม้จะหลีกเลี่ยงภาระหนี้ในระยะยาวไม่ได้ก็ตามการกู้นั้นส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาลในอนาคตโดยเฉพาะการชำระดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นแต่อีกด้านหนึ่งถ้าเกิดว่าดำเนินการอย่างมีแผนและเป้าหมายชัดเจนก็จะสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการประคับประคองเศรษฐกิจแล้วก็สามารถที่จะวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวได้นะคะคือการออกแบบการกู้เงินเนี่ยค่ะอันนี้สำคัญมีลักษณะเป็นการกู้เขาเรียกกู้แบบมีชั้นเชิงไม่ใช่กู้แบบเงินก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็นหลายส่วนตามวัตถุประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์เช่นกู้ก้อนแรก200,000 ล้านนะคะจะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานมุ่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการ SMEs ภาคเกษตรกรรมซึ่งด้านนี้เนี่ยก้อนนี้ต้องถือว่าเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยรวมถึงการผลักดันมาตรการกระตุ้นการบริโภคก็คือลักษณะโครงการนี้คือร่วมจ่ายเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแล้วก็ฟื้นความเชื่อมั่นในระบบส่วนอีกก้อนหนึ่งนะคะที่ถูกใช้ในการปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยเน้นการส่งเสริมพลังงานสะอาดเช่นสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะโซลาร์ลูฟท็อปก็บนหลังคาเนี่ยนะคะซึ่งมีแนวโน้มจะได้รับแรงสนับสนุนจากภาคประชาชนเนื่องจากลดต้นทุนพลังงานแล้วก็ค่าครองชีพในระยะยาวแล้วก็เป็นความต้องการของประชาชนมาหลายปีแล้วนะอันนี้เรื่องนี้นะคะแล้วก็อาจารย์วันวิชิตก็ทิ้งท้ายบอกว่าพรก.กู้เงินนี้สามารถถ้าเกิดว่าสามารถขับเคลื่อนได้ตามแผนโครงการต่างๆก็จะมีการถูกจัดลำดับความสำคัญให้รอบคอบแล้วก็ยึดโยงความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเป็นหลักเพื่อให้การใช้จ่ายเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ผลลัพธ์นี้ก็จะเป็นเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวนะคะ
1: ครับก็ต้องมาฟังคนเอกนิติ
0: คุณนิติ
1: ทางประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทแล้วเนี่ยนะครับในวันที่14 พฤษภาคมนี้เราจะต้องนำเรื่องนี้เข้าไปยังที่ประชุมของรัฐสภารวมถึงจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการกันกรองโครงการและก็ประชุมเป็นนัดแรกโดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับโดยบอกว่าจะมีการประชุมกันในวันที่14 พฤษภาคมนี้ตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศไปและก็จะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนึงในวันที่19 พฤษภาคมนี้นะครับผลเอกนิติย้ำนะครับว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวจะนำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับนายกบอกว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นี้นะครับที่จะนำมาช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการซึ่งแหล่งเงินจะมาจากตรงนี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณนะครับขณะนี้ข้อมูลเบื้องต้นมีเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงงบปกติส่วนจะนำเงินจากการกู้มาใช้จำนวนเท่าไหร่นั้นจะต้องดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแต่ยืนยันว่าโครงการนี้มีแน่นะครับส่วนแหล่งเงินจะจากส่วนแหล่งเงินนั้นจะมาจากที่ใดบ้างก็ต้องดูกันอีกทีนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเราก็เตรียมใจเตรียมตัวนะครับคุณเสือพรผมด้วยเตรียมเขาจะลงทะเบียนแล้วนะฮะวันที่25 พฤษภาคมนี้โครงการคนละครึ่งพลัสนะครับเราจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25 พฤษภาคมนี้พร้อมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะต้องไปแสดงตนแสดงสิทธิ์กันตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคมนี้ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ไปพร้อมๆกันในวันที่1 มิถุนายนนี้นะครับแต่ก็บอกว่าแบ่งออกเป็น2 เฟสนะครับตามที่คุณเอนิติว่านะครับคือช่วง2 เดือนแรกจะจ่ายเงินต่อเนื่องให้อีก2 เดือนหลังนะครับก็แบ่งไป2 ส่วนเพื่อประเมินสถานการณ์สงครามของตะวันออกกลางว่าจะยืดเยื้อหรือไม่นะครับโดยอย่างนี้นะครับรายละเอียดก็คือจะโอนเงินให้กับผู้รับสิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ปกติได้อยู่แล้วเดือนละ300บาทใช่ไหมครับก็จะโอนให้เพิ่มไปอีก700 บาทรวมเป็น 1,000 บาทเข้าสู่โครงการ

0: ทางนี้ทำให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถใช้เงินได้ทันทีไม่ต้องไปใช้สิทธิ์60 40เหมือนกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสที่รัฐบาลจ่าย 60% ของราคาสินค้าประชาชนจ่ายอีก 40% จะแตกต่างกันนะครับแต่เงินจำนวนเงินนั้นเท่ากันเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้นี่ก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าต้องติดตามนะคะจริงๆมันมีหลายโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองมันก็มีอีกข่าวนึงเกี่ยวกับ Thailand Future Fund นะคะที่เขาอยากจะระดมทุนแสนล้านหนุนลงเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะของเศรษฐกิจสีเขียวอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณเอกนิติธันประภาสเช่นเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแผนส่งเสริมการลงทุนระดับประเทศซึ่งจะมีการมีแผนผลักดันการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตแห่งประเทศไทยเขาเรียกว่า Thailand Future Fund TFF นะเฟดใหม่นะคะจะใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศยุทธศาสตร์นี้นะคะเขาเชื่อว่าไม่เพียงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยังยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวอีกด้วยโดยไม่สร้างภาระทางการคลังเพิ่มขึ้นนะคะส่วนทิศทางของกองทุนนั้นจะโฟกัสไปที่เม็ดเงินลงทุนไปที่โครงการพลังงานสะอาดแล้วก็การประหยัดพลังงานเป็นหลักเช่นฟาร์มโซล่าลอยน้ำหรือว่าโครงการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมผ่านการศึกษามาแล้วเรียบร้อยครบถ้วนแล้วก็มีผลตอบแทนชัดเจนเพื่อที่จะการันตีความน่าสนใจให้กับนักลงทุนค่ะเขาคาดการว่าเบื้องต้นจะสามารถออกหน่วยลงทุนเสนอขายได้ในปีนี้นะคะมูลค่าการระดมทุนสูงมากประมาณแสนล้านนะแล้วก็ใช้รายได้ในอนาคตจากโครงการนั้นเป็นหลักประกันซึ่งอันนี้นี่ก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันนะคะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆอันเนี้ย
0: FF ก็คือหลายโครงการที่จะใช้ระดมทุนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนะครับก็คงจะอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: เงินทองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้าใครออกใครนะทำให้คนนอกมาท้วงติงเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกันที่สภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับเรื่องของเงินบำนาญคุณสุภาติดใจไหมฮะเรื่องนี้เรื่องสวัสดิการของสสแล้วก็สวที
1: ่
0: ท
1: ั้
0: งสสและสวเนี่ยได้รับเงินบำนาญก็เมื่อวานนี้เขาก็มีการประชุมกันเรื่องนี้เป็นวาระของการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพ.ศ. 2566จำนวน8ท่านด้วยกันนะครับในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่หลังจากมีสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้นะครับปรากฏว่าก็มีการพูดคุยแล้วก็มีการแต่งตั้งกันไปที่เรียบร้อยนะครับจำนวน8ท่านด้วยกันแต่ก็มีการพิพากษาโดยคุณนายแพทย์บรงเดชวิกรมนะครับส.ส.แล้วก็ในฐานะหัวหน้าไทยภักดีนะครับท่านก็ท้วงติงให้ข้อสังเกตนะครับว่าท่านก็บอกว่าไอ้การให้รัฐสสและสวได้สวัสดิการเงินบำนาญเนี่ยนะครับมันก็ดูอาจจะไม่เหมาะสมในบางส่วนเพราะว่าเกินจริงเกินไปเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสสจ่ายเงินเข้ากองทุน 3,500 บาทต่อเดือนแต่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนคือ 1. เงินทุนเลี้ยงชีพหรือเงินบำนาญรายเดือนตลอดชีวิตเลยนะมาเป็นวันเดียวก็ได้เป็นได้รับเงินบำนาญไปตลอดชีวิต 2. คุณหมอวรงค์บอกว่าการรักษาพยาบาลก็เบิกได้ปีละ130,000 บาทหากไม่เจ็บป่วยก็ยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรวจสอบสุขภาพได้ปีละ 130,000 บาททุกปีด้วยนะครับข้อที่3ที่คุณหมอประงท้วงติงก็คือสิทธิช่วยเหลือบุตรด้านการศึกษานะครับโดยท้วงติงบอกว่าอันนี้อาจจะเห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยในการที่รวมสิทธิการศึกษาที่ให้แก่สิทธิบุตรที่เรียนโรงเรียนนานาชาติโอ้โหโรงเรียนนานาชาติแล้วก็ใช้จ่ายอยู่นะค่าเทอมนึงก็เป็นแสนนะครับ ก็สนับสนุนด้วยนะครับและอันที่4ที่คุณหมอประงท้วงติงก็คือเรื่องของการทุพพลภาพที่รัฐบาลนะครับก็จ่ายอยู่แล้วเดือนละ 15,000 บาทสำหรับผู้ที่ทุพพลภาพเป็นรายเดือนนะครับและหากถึงแก่กรรมนะครับครอบครัวก็จะได้รับเงินอีก 200,000 บาทซึ่งคุณหมอประงบอกว่าสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันมากเกินไปการที่นำเงินบำนาญที่สส อาจจะเป็นส.ส.เพียงวันเดียวแล้วก็ได้รับไปตลอดชีวิตเนี่ยมันดูจะเกินไป

0: หน่อยนะครับมันก็ท่านก็เลยท้วงติงเพราะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยยิ่งเป็นส.ส.แล้วลาออกไปเป็นรัฐมนตรีก็ได้รับเงินสองส่วนเลยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นส.ส.ก็ยังได้บำนาญก็เลยท้วงติงว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่ในฐานะอดีตสมาชิกรัฐสภาถือว่าการรับเงินบำนาญไปจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับก็เลยท้วงติงให้กับกรรมการกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาไปทบทวนว่าจะมีเงื่อนไขอะไรออกมาแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับเรื่องนี้มันเป็นเงินภาษีของประชาชนที่จ่ายเข้ากองทุนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้มีความลำบากยากแค้นหรือเปล่านะครับจริงๆก็อยากจะเรียกร้องให้ส.ส.ทุกคนเนี่ยที่แสดงตนหน่อยว่าไม่ควรจะรับเงินจำนวนนี้คือเงินบำนาญกองนี้นะครับควรจะมีจิตสำนึกความรับผิดชอบเพราะว่าการที่คุณมาเป็นส.ส.เนี่ยคุณอาสาเข้ามาเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าไม่คิดเข้ามากอบโกยไม่คิดเข้ามาโกงรายได้แต่ละเดือนที่ได้รับก็จำนวนไม่น้อยนะครับท่านก็เลยให้ข้อคิดตรงนี้ไว้นะครับ
1: ก็เห็นมีคนออกมาต่อว่าคุณหมอวะลงไงว่าถ้าไม่เอาก็สละสิทธิ์เองสิอย่ามาพูดเอาหล่อหรือเปล่าคืออันนี้เนี่ยเนื่องจากเวลาที่มีการอภิปรายกลางสภานี่มันเหมือนท้าชนในเรื่องของการยกเลิกบรรณาสสสวเน
0: า
1: ะก็ค่ะ
0: มาดูกันนะสุดท้ายเนี่ยที่มีการไปตั้งคณะกรรมการแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจะยกเลิกเลยไหมหรือว่าจะมีเงื่อนไขอะไรที่เปลี่ยนแปลงอันนี้ผมก็เห็นด้วยกับคุณหมอกระรงนะที่ว่าโอ้ให้สิทธิการศึกษาแก่บุตรที่เรียนโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติค่าเทอมละแสนนะโอ้ทำไมต้องให้อุดหนุนกันขนาดนั้นส.ส.เข้ามาเนี่ยก็อย่างที่ว่าอาสาเข้ามาทำงานนะเราไม่ได้ไปชวนหรือไปกระชากให้เข้ามาเป็นส.ส.นะท่านก็อาสากันอยู่แล้วที่อยากจะมาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเวลาหาเสียงก็บอกโอ้ยมาทำงานเนี่ยเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ควรจะได้สวัสดิการอะไรทุกวันนี้ก็เห็นกันอยู่นะฮะขณะที่ท่านเป็นส.ส.เนี่ยท่านก็มีเงินสวัสดิการมากมายนอกจากเงินเดือนขึ้นเครื่องบินก็ฟรีขึ้นรถบขสรถก็ฟรีรถไฟก็ฟรีวันดีคือดีกินข้าวในสภาฟรีอะไรอย่างเงี้ยสวัสดิการท่านก็เยอะอยู่แล้วแล้วแต่ละท่านเนี่ยผมก็เชื่อเลยว่าท่านไม่ได้ยากจนกันทั้งนั้นเลยสสที่เข้ามาทำงานตรงนี้นะครับก็เห็นแต่ละท่านก็ฐานะมั่นคงกันทั้งนั้นก็ไม่ควรจะต้องได้รับเงินบำนาญกันขนาดนี้ไปถึงเสียชีวิตเลยเนี่ยบางคนเนี่ยเพิ่งเข้ามาเป็นอายุเท่าไหร่แล้วเมื่ออายุ30ต้นๆอ่ะเป็นไปกี่โหกว่าจะไม่ต้องเสียชีวิตบวกไปอีก50ปีอ่ะโหท่านรับบำนาญนี่ยาวนานขนาดนั้นเลยนะบางท่านมาเป็นส.ส.แค่ไม่กี่วันท่านก็ได้รับเงินบำนาญขนาดนั้นยังทำงานเพื่อประเทศชาติไม่ได้มากน้อยอะไรเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้ก็เลยเห็นด้วยกับคุณหมอประรงนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ
1: คืออ๋อใช้ความเห็นส่วนตัวเนาะโอเคคือประเด็นที่คุณหมออภิปรายเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าเป็นสัดส่วนของความเป็นธรรมอ่ะนะเพราะว่าส.ส.เนี่ยจริงๆต้องมีการจ่ายเงินเข้ากองทุนแต่ว่าจ่าย 3,500 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองแต่ว่าสิทธิประโยชน์ที่กองทุนมอบให้กับอดีตสมาชิกรัฐสภา5สิทธิประโยชน์เนี่ย
0: เยอะมาก
1: เยอะเกินก
0: ับ
1: เกินสัดส่วนที่คุณจ่าย
0: ก็เนี่ยกราบการอย่างนี้ผมเราไปย้อนดูข้าราชการเนี่ยแต่ละคนกว่าจะได้บำนาญต้องรับราชการอย่างน้อย10ปีใช่ไหมถึงจะรับบำนาญอะไรเงี้ยต้องทำงานขนาดไหนและกว่าเขาจะได้รับก็ต้องรับมุ่งตอนอายุ60ไปเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ตอนนั้นเลยแต่นี่สสและสวบางคนมาเป็นวันเดียวก็ได้รับเงินบำนาญแล้วแม้จะเป็นไปตามลดหลั่นกันไปตามอายุที่เข้ามาทำงานแต่ท่านได้รับไปตลอดชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยนะและเงินภาษีพี่น้องประชาชนเกือบทั้งนั้นนะครับท่านเขาอาสาเข้ามาทำงานและท่านได้รับสวัสดิการมากมายขนาดนี้มันดูจะเกินไปหรือเปล่าท
1: ่
0: านก็ต้องไปทบทวนนะเป็นความจำเป็นหรือเปล่าท่านก็ควรจะทบทวนกันบ้างนะอะไรที่ไม่ควรจะได้รับก็น้อยๆลงหน่อยเพราะพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่ากินดีอยู่ดีสุขสบายกันนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังกันทั้งนั้นนะซื้อกับข้าวแต่ละวันแต่ละวันก็โอ้โห100 200ก็ไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าแต่ท่านส.ส.นี่ท่านมีเกียรติท่านขนาดนี้ท่านก็ควรจะลดทอนลงบ้างเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศด้วยครับ
1: คือเวลาที่มีการให้สิทธิประโยชน์นึกถึงตอนที่เขายกมือกันน่ะสมัยไหน

0: ตอนนั้นน่ะ
1: ครับ
0: มันมีประเด็นอะไรที่ท
1: เริ่
0: ำ
1: ม
0: ให้
1: ต้นใช่ไหมใช่ใช่ใช
0: แล
1: ่
0: ้วก็บ
1: ต
0: าง
1: อน
0: อ
1: นั
0: ั
1: ้
0: น
1: นอาจจะรู้ว่าส.ส.บางคนมาพอออกไปไม่ได้เป็นส.ส.ต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะฐานะความเป็นอยู่อาจจะแย่ลงอะไรทำนองนี้ก็มีบางคนนะไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าอยู่ในสภา500คนเนี่ยประมาณ490คนนะรวยทั้งนั้นแหละ
0: ช่วงนี้เรา
1: ไม่รวยลงส.ส.ไม่ได้หรอครับ
0: พักโฆษณาสักครู่ค่ะ
1: ได้
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ครับ
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
0: จำได้เมื่อวันดิฉันไม่ได้มาใช่ไหมติดภารกิจกรณีของคุณพันทินนะคะพันธินนท์นุ่มจำสสกท
1: มประชาชนภาคประชาชน
0: ที่อภิปรายและพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าปรากฏว่าโอ้โหมันเรียกว่าขยายออกไปมากเลยหลายๆท่านเกิดความไม่พอใจเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ถือเป็นผู้นำชุมชนที
1: ่
0: เรียกว่าครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศนะคะ
1: จริงๆไปพูดในทำนองว่าจับมาตรวจดูอาจจะฉี่สีม่วงจำนวนเท่ามากจะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยโอ้โหเอ๊ะไปการไปดูหมิ่นดูแคลนกันหรือเปล่าวะกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยเขาไปพูดทำนองไปรู้สึกเขาไปขอโทษ
0: แล้วขอโทษแล้วทั้งฝั่งผู้ใหญ่กำนันบอกไม่รับคำขอโทษ
1: อ๋อครับไม่รับกระเช้าคำขอโทษ
0: ไม่
1: เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนในสมองนี
0: ้นะคะก็คงจะมีวิวาทะกันอีกแหละนะคะก็มีข้อมูลช่วงนี้เนี่ยนะคะวันก่อนที่ดิฉันส่งข้อมูลไปที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการกวาดล้างกลุ่มธุรกิจอะไรต่างๆที่เขาเรียกเถื่อนนะไม่ใช่เถาเถื่อนบางธุรกิจนี่ก็ถือว่าเป็นธุรกิจปกตินะเป็นด้านการท่องเที่ยวหรือว่าอื่นๆอะไรต่างๆก็ตามสำหรับคนที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยนี่ปรากฏว่าบางกลุ่มไม่ได้ขออนุญาตก็เลยกลายเป็นบริษัทเถื่อนๆให้บริการเถื่อนบางทีถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้การดูแลหรือการให้ความช่วยเหลือเนี่ยจะยากลำบากเพราะว่าไม่ได้อยู่ใน

0: การควบคุมดูแลของภาครัฐนะคะแต่มันมีประเด็นที่รู้สึกเขากวาดล้างเนี่ยโหได้เป็นพันๆแห่งเลยนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็แต่มันมีอันหนึ่งที่น่าสนใจมันเป็นเรื่องของการเหมือนส่งเสริมการท่องเที่ยวอะแล้วก็เป็นลักษณะของการเรียนทำอาหารไทยโอ้โหคนให้ความสนใจกันมากอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำธุรกิจในประเทศนะแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวแล้วเหมือนกับเชิญชวนให้กับคนที่สนใจอยากทำอาหารไทยเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอาหารไทยเนี่ยโอ้โหเป็นที่นิยมของนานาชาติบางประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าติดมากเลยนะชอบกินมากโดยเฉพาะท่านที่มีโอกาสมาอยู่เมืองไทยนานๆกินของแซ่บๆนานๆนี่กลับไปกินอาหารจืดจะรู้สึกไม่อร่อยทีนี้หลายคนเนี่ยเวลานะได้บางทีก็มีครูพักลักจำบางทีก็มาดูมาทำคอนเทนต์ว่าบางทีก็ต้องไปขออนุญาตเนี่ยที่ร้านค้าว่าคนที่อยากถ่ายทำได้ไหมโดยเฉพาะคนที่เป็นเชฟหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเขาก็อยากจะเขาเรียกว่าเพิ่มพูนความรู้นะหรือแม้กระทั่งชาวบ้านหรือบางคนที่เขาชอบจริงๆชอบอาหารไทยมันก็ไม่อยากเรียนรู้ไม่อยู่นานๆแต่ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือมันมีการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่มาแล้วได้มีโอกาสทำอาหารจริงๆอ่ะซึ่งโรงแรมใหญ่ๆหลายแห่งนะเขาก็มีแบบนี้มาบ้างแต่ว่าก็คืออันนั้นก็จะเป็นเชิงเหมือนกับมีเที่ยวที่อื่นเยอะๆแล้วก็มีอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งแต่ว่ามันมีอันหนึ่งนะก็บอกว่าช่วงวันหยุดยาวคือ 1-5 พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มหนึ่งหิ้วกระเช้าสารใบเล็กๆเดินตามถนนแล้วก็ตามคุณครูที่สอนอาหารไทยเรียกว่าลงตลาดเลยอะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ตลาดเช้าแถวแถววัดแขกอะแถวสีลมว่าแบบเขาก็แฮปปี้มากเพราะว่าตอนไปตลาดเขาก็ไม่รู้ว่าแยกไม่ออกใบอะไรกับใบอะไรใช่ไหมทีนี้ก็ปรากฏว่าร่วมกับนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะคนจีนนะก็มีหลายชาติเป็นลักษณะของคอร์สเรียนทำอาหารไทยมันเลยกลายเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่เสริมสร้างทักษะแล้วก็สกิลคือมีทักษะที่มีความลึกซึ้งในเรื่องการทำอาหารเพิ่มเติมด้วยจากการที่ชิมแล้วก็เขาเตรียมให้แล้วก็เชาะนั้นใส่นู่นใส่นี่ผัดใช่ไหมอันเนี้ยไปพาไปเดินตลาดไปดูเออใบนี้เป็นอย่างนี้ใบนั้นเป็นอย่างนั้นเลยเป็นการสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ในเรื่องของการท่องเที่ยวไปเดินตลาดซื้อวัตถุดิบไปสอนวิธีการเลือกใบกะเพราก็ใช้วิถีชีวิตแบบเราเดินตลาดเลยนะคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็มาเรียนอาหารไทยต้นตำรับเขาก็มีให้เลือกหลายเมนูด้วยกันนะครับซึ่งนี้น่าสนใจมากที่ท่านไปดูนะเข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี
1: ้
0: อันนี้เนี่ยเก็บตกจากคุณอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เป็นเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวมาเล่าให้ฟังว่าข้อมูลสถิติของบริษัทท่องเที่ยวจีนบ่งชี้ว่าไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับ3ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงวันหยุดยาวแรงงานของปีนี้ทีนี้กลุ่มที่เขาไปมีประสบการณ์ทำอาหารไทยเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีความชื่นชอบมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นความต้องการหลักของนักท่องเที่ยวชาวจีนเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอยากได้เงินตามไม่ใช่ค่ะอยากเที่ยวแล้วก็อยากซื้อประสบการณ์แล้วเผื่อไปต่อยอดไปทำธุรกิจกลับไปบ้านเขาไปเปิดร้านอาหารไทยเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยทำให้อร่อยมันอย่างงี้ของที่ของแท้เป็นยังไงใบกะเพรามีเครื่องแกงอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเห็นว่ากรณีอย่างเนี้ยเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวที่เพิ่มทักษะแล้วก็อาจจะประกอบอาชีพได้ด้วยอู้ก็จะชื่นชอบมากแล้วก็แห่กันมาเที่ยวในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าท่องเที่ยวเช็คอินการสู่การจ่ายเงินซื้อประสบการณ์ก็อย่างแถวสีลมเนี่ยเขาจะมีโรงเรียนสอนทำอาหารไทยลักษณะแบบนี้อยู
1: ่
0: หลายแห่งเน
1: า
0: ะชื่อดัง
1: ใช่
0: โอ้เขาบอกคนเต็มแน่นมากบางทีเนี่ยสอนเช้าถึงเย็น3รอบอ่ะวันต่อวันนะคอร์สนี่ก็จะเรียกว่าสอนให้เขาดมแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะพวกกลิ่นเครื่องเทศสารพัดชนิดอย่าขอโทษนะบางทีอย่างเราเองเรารับประทานยังแยกไม่ออกขาขมิ้นเขียนขาขมิ้น
1: นะผมก็แฟนบางทีผมยังเลือกไม่ออกเลยใบกะเพรากับใบโหระพา
0: ที่
1: ยืนมันเหมือนกัน
0: ธรรมดาเนี่ยถ้าเราอยู่

0: เมืองไทยเนี่ยเราจะแยกออกใบกับดอกมันมีความต่างกันหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศนะบางทีตาเหลี่ยตาลายนะดูใบโหระพาเนี่ยแล้วนึกว่ามันเป็นใบกะเพราขนาดเราชอบกินเรารู้ใช่ไหมเราแยกออกเพราะว่าธรรมดาสมัยก่อนที่จะไม่ชอบโหระพานอกจากในแกงนะแล้วเวลาไปทำอาหารเนี่ยให้กับคนที่อยู่ในงานเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยไปเดินซื้อกะเพราซื้อได้โหระพามาเต็มเลยคือมันมีบางทีมันสีมันคล้ายกันมากอย่างนี้เป็นต้น
1: มะ
0: ก
1: รูดอยากซื้อแบบฟางซะเยอะแล้ว
0: ก็เลยกินข้าวผัดใบโหระพาไปแล้วกันไม่เป็นไรเพราะเขาแยกไม่ออกหรอกเราแยกออกพอกินนั้นเราจะรู้ว่าเฮ้ยผิดละเพราะว่าพอฉีกดมเนี่ยมันกลิ่นไม่เหมือนอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาสอนแบบดมเลยนะสอนให้ขยี้ดมอะไรแบบเนี้ย
1: ใช่ๆแล้วเขาก็เรียนรู้กันนะแล้วก็ก็ปรากฏว่ามาแย่งอาชีพเราอยู่นะไปเปิดขายแทนที่คนไทยจะไปทำหากินที่นู่น
0: เอาอย่างนี้ไม่เรียกว่า
1: เปิดเอง
0: อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าแย่งอาชีพเขาเรียกว่าเพิ่มทักษะเหมือนกับเราไปเรียนอาหารญี่ปุ่นหรือว่าไปเรียนอาหารฝรั่งอาหารอิตาเลียนในต่างประเทศแล้วเรากลับมาแล้วก็มาเปิดมันก็จะทำให้เหมือนกับเป็นออริจินอลรสชาติมันเพราะไม่งั้นในร้านในต่างประเทศจะมีร้านอาหารไทยที่ไม่ใช่คนไทยเป็นเจ้าของอะเยอะมากแล้วรสชาติก็แปลกประหลาดมหัศจรรย
1: ์กุ๊กเป็นคนเสิร์ฟใช่ไหมฮะ
0: ไม่เขาไปตั้งชื่อเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าเขาทำเนี่ยไม่เหมือนเพราะเขาไม่เข้าใจ
1: เป็นเจ้าของใช่
0: เพียงแต่ว่ารู้ว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วบางท่านเขาไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยก็จะใช้วิธีแบบครูพักรักจำทุกทีเดี๋ยวนี้ดู YouTube ก็ได
1: ้ดูใน Google หรือ YouTube ก็ทำได้แล้ว
0: มีการสอนแล้วเขาก็ไปดัดแปลงซึ่งแต่อย่างเคสแบบนี้เนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่ดิฉันชอบเรียนแบบนี้นะชอบท่องเที่ยวแบบเนี้ยไปแล้วก็ได้ความรู้กลับมาบางทีได้วิชาแล้วบางทีก็ได้อาชีพใช่ไหมคะอย่างถ้าอย่างกลุ่มแบบเนี้ยไปเผยแพร่อาหารจริงๆแล้วเข้าใจหลักการจริงๆถึงแม้จะ 3-4 เมนูเนี่ยแต่ก็ตั้งเป็นอาชีพได้นะแล้วก็ทำให้อาหารไทยนี่มันแพร่หลายพวกเครื่องปรุงพริกแกงเครื่องเทศของไทยเนี่ยโอ้ไปตีตลาดตามเนี่ยเต็มไปหมดเลยอย่างบางทีเนี่ยเขาจะทำเป็นน้ำใบกะเพราไว้เลยนะที่ทำขายเป็นขวดๆที่ฉันเห็นพอมาเทมาผสมมันก็พอได้เหมือนกันนะ
1: ใช่เดี๋ยวนี้ของสำเร็จรูปมันเยอะ
0: เยอะมาก
1: เนี่ยของเราเนี่ยกะทิใส่เครื่องแกงไว้เลยเรียบร้อยขายเป็นกล่อง
0: ๆอบควันเทียนอย่างเงี้ย
1: อย่างเงี้ยมันก็ทำง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอะไรทำนองเนี้ยแต่รสชาติอาจจะไม่เหมือนดั้งเดิมที่เขาเป็นรสฝีมือคนโบราณที่ทำกันทุกวันนี้อย่างเงี้ยผมไปเดินตลาดเนี่ยคุณสุภาพคงจะคิดเหมือนผมป่ะพะแนงหมูพะแนงไก่เลยเนี่ยใส่มะเขือ
0: ใส่
1: กับทำไมเพราะสมัยก่อนไม่มีนะผมก็ยังงงว่า
0: เขาไม่รู้ไง
1: เถียงกับเพื่อนเนี่ยป่ะไปซื้อบอกเนี่ยพะแนงหมดพะแนงไหนก็ดูมองมันแกงเขียวหวาน
0: แกงเขียวหวานไปเนี่ย
1: น้ำพริกน้ำพริกพะแนงนะใส่มะเขืออย่างนั้นแหละบอกว่าไม่ใช่พะแนงแท้มันต้องคลุกคลิกน้ำกะทิมันต้องไม่ขันน้องจึงขนาดก็เนี่ยบางทีก็ผิดเพี้ยนไปเพราะว่าคนไม่รู้หรืออาจจะว่าลดต้นทุนหรือเปล่าเติมน้ำเยอะเติมมะเขือเข้าไป
0: คิดว่าไม่รู้มากกว่าแยกไม่ออกแล้วก็ทำอะไรที่มันคล้ายคือสมัยก่อนเนี่ยคนทำอาหารขายเนี่ยคือทำเป็นจริงๆชอบกิน
1: ใช่แล้วก็ต้องมีฝีมือ
0: มันก็จะอร่อย
1: ไม่ใช่ทำไม่ใช่ว่าขายกันโอ้โหทำไม่รสอร่อยก็ลูกค้าเข้าหนสองหนก็ไม่มาอีกแล้ว
0: ในปัจจุบันนี้เนี่ยคือบางทีเนี่ยอยากหาอาชีพแล้วก็มาลองทำบางทีก็ไม่รู้เอาดูจาก YouTube แล้วก็มาหัดทำนะคะแล้วอย่างกรณีการท่องเที่ยวลักษณะนี้น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าคนทำเนี่ยเป็นอดีตพนักงานออฟฟิศบริษัทนำเที่ยวแล้วก
1: ็
0: บางทีก็ได้คุยไงแล้วพอได้จัดเป็นกิจกรรมนิดๆหน่อยๆปรากฏว่าคนชื่นชอบนะหรือทำขนมนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเตรียมกันมาให้แต่อันนี้เนี่ยเป็นประเภทแบบพาไปเดินตลาดหั่นตะไคร้ให้เป็นเห็นใบตะไคร้จริงๆไอ้ตอนที่มันเป็นใบๆอ่ะเป็นก้านเด็ดหั่นซอยสายย่อยโคลกเครื่องแกงอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็บอกหัดนึ่งข้าวเหนียวปรากฏว่าอันนี้สำคัญนะบางคนก็นึ่งข้าวเหนียวไม่เป็น
1: ใช่
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยสนใจคนสนใจเนี่ยเยอะมากปรากฏว่าอย่างกรณีของข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยอันนี้สำคัญมากมีหลายชาติพยายามที่จะเรียนแบบเพราะว่ามะม่วงนี่เป็นอาหารแล้วข้าวเหนียวเนี่ยมันเป็น ผักผลไม้หรือเป็นอาหาร

0: ารที่เป็นธัญพืชที่มีอยู่ในแถบเอเชียเนี่ยเยอะนะหลายประเทศเพราะนั้นเนี่ยก็มีความพยายามที่จะปรุงให้ได้เพราะเขารู้ว่าคนชื่นชอบแต่ทีนี้บางทีอาจจะไม่รู้เคล็ดว่าเออมันเป็นข้าวเหนียวอะไรพันอะไรต้องหุงแบบไหนทำไมถึงมีความหอมของกะทิแล้วก็ความหวานขนาดไหนพอดีแปลมแปลมเป็นยังไงใบเตยเนี่ยมันเอาไปทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้เขาบอกว่ามีคนที่มาสมัครเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สนุกสนานบานบุรีมากไอ้ที่สำคัญคือไอ้จับครกกระสากเนี่ยตอนตำเนี่ยซึ่งคนชอบมากเพราะว่าบ้านอื่นเขาไม่มีนะคะ
1: ไม่มีตำ
0: เขาให้ฟังว่าเขาให้ข้อมูลว่ามีบางท่านเนี่ยมาไทยมาหลายครั้งแล้วแรกๆนี่ดูเหมือนไม่ยากนะพอทำไปให้ทำไม่ได้หลังจากนั้นพาคุณแม่มาด้วยคือ
1: เอามารีด้วยกันแหละคุณแม่มารับรู
0: ้แม่ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าคนที่เป็นวัยหนุ่มสาวเนี่ยนึกว่าอะไรมันก็ทำง่ายๆปรากฏว่าทำแล้วมันไม่เวิร์กต้องไปพาคุณแม่เพราะคุณแม่เป็นคนทำอาหารของบ้านอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นคุณแม่ส่วนใหญ่จะทำอาหารเก่งกว่าลูกแล้วก็พอมาเที่ยวครั้งหน้าคงยอมไม่ได้พาคุณแม่มาดูซิไอ้อย่างเนี้ยมันทำยังไงให้คุณแม่ช่วยจำประมาณนี้ก็เลยได้ฝึกกันทั้งแม่ทั้งลูกอันนี้ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวบางท่านเขาบอกว่าเหมือนเป็นการท่องเที่ยวของครอบครัวเลยนะคะเด็กเล็กเนี่ยก็มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมแบบนี้ด้วยเพราะที่แรกเนี่ยตอนมาเที่ยวครั้งแรกๆก็ประเภทลงตลาดลุยกินเหมือนคนอื่นๆทั่วๆไปแบบเนี้ยตอนหลังๆเนี่ยมันแต่ละร้านเนี่ยบอกเป็นกะเพราเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันแต่ละเจ้าเนี่ยก็มีทีเด็ดของแต่ละเจ้าซึ่งอร่อยทุกเจ้าแต่สงสัยว่าแล้วตกลงนี่ไอ้ฐานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็มันยังไงที่จะทำให้ผัดออกมาแล้วเป็นใบกับให้เป็นผัดกะเพราได้เพราะบางทีก็เจอไก่กะเพราบางทีก็หมูกะเพราเนื้อกะเพราแล้วมีทะเลด้วยอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มหัดคัดสรรวัตถุดิบแล้วก็เริ่มทำก็บอกว่าสายลมกับแสงแดดของไทยเนี่ยเอากลับไปจีนไม่ได้แต่ว่าพารสชาติอาหารไทยเนี่ยกลับไปได้ แต่แสงแดดนี้เราแบ่งให้เขาได้นะเพราะนั้นเขาใช้วิธีอย่างเงี้ยวันหยุดยาวเช่นช่วงแรงงานที่ผ่านมาเนี่ย 4-5 วันเนี่ยปรากฏว่าแห่มาเรียนแบบ
1: นี้เยอะใช่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรียนทำอาหารไทยแล้วก็ถือว่าได้เช็คอินทั้งอาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับน้อยที่สุดนอกจากท่องเที่ยวมาดูวัฒนธรรมของไทยแล้วได้มาเรียนรู้อาหารไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ผมเชื่อว่าประเทศอื่นก็คงทำไม่ได้เท่ากับประเทศไทยในเรื่องอาหารไทยเมนูหลักๆเหล่านี้นะครับ
0: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เขาเรียกต่อยอดของการท่องเที่ยวในเชิงที่เรียกว่าก็เรียกเป็นความมั่นคงทางอาหาร
1: ได้ความรู้ได้
0: เลยได้ความรู้
1: ใช่เพราะว่าทุกคนต้องเรียนอย่างน้อยสุดเนี่ยต้มยำกุ้งต้องเรียนแน่เลยว่าไม่ใช่เห็นแค่อย่างนั้นวิธีการน้ำพริกต้มยำกุ้ง
0: มันมีน้ำใสน้ำข้น
1: ใช่มีสองแอนนี่เขาก็โอ้โหเรียกว่าตื่นตาตื่นใจแล้วต้มยำกุ้งนึกเอ๊ะอ้าวมีน้ำใสใสแจ๋ว
0: ขนาด
1: มีน้ำข้นโอ้โหอะไรอย่างเงี้ย
0: เรียกอะไรนะขนาดอะไรนะบะหมี่สำเร็จรูปเราเนี่ยที่เป็นต้มยำยังมีน้ำใสกับน้ำข้นเลยแล้วยังมีเส้นหลายเส้นคุณเส้นต้มยำ
1: เขาต้องตื่นตาตื่นใจแน่เลยการที่จะบริหารไทยส้มตำอย่างเงี้ยอย่างที่เมื่อกี้คุณพ่อเรียนว่าการใช้ครกใช้สากเนี่ยไม่มีหรอกคือคุณจะมีเครื่องบดละเอียดยิบอะไรเงี้ยมันก็สู้การตำแล้วมันได้รสชาติแตกต่างกันอย่างมากต้มรสของส้มตำที่ตำด้วยมือใช่ไหมฮ
0: ะ
1: กระทะครกเนี่ยแกงเขียวหวานอย่างเงี้ยพะแนงเงี้ยโอ้โห
0: จริงทำไม่ยากถ้าเราเข้าใจ
1: ใช่
0: นี่มาสายกินตกลงออกนอกเรื่องค่ะแต่จริงๆเนี่ยนี่สำคัญแล้วก็มันจะมีผลประโยชน์ในแง่ที่เราเปิดตลาดนอกจากอาหารแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าเชฟหรือคนที่ต้องการไปทำธุรกิจอาหารในต่างประเทศไอ้ธุรกิจที่เป็นเครื่องเทศทั้งหมดเนี่ยโอ้สำคัญมากมันทำให้เราเนี่ยขยายตัวได้เรียกว่าในหลายภูมิภาคของโลกเลยนะเพราะว่าเหมือนเวลาที่เราทำอาหารต่างประเทศอ่ะเราก็อยากจะได้ของแท้ๆใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าวิธีจะเลือกยังไงซื้อยังไงซื้อที่ไหนแล้วก็มีขายในต่างประเทศเนี่ยโอ้อีกหน่อยเนี่ยพวกเครื่องแกงเครื่อง

0: อาหารของไทยเครื่องเทศทั้งหลายเนี่ยก็สามารถที่จะไปบุกที่ตลาดต่างประเทศได้ก็คือตามร้านอาหารไทยไปนี่แหละนะคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่เราส่งเสริมประเทศไทยแต่เรื่องที่ทำให้คนไทยอาจจะวิตกกังวลจากนี้ไปนะครับจากการที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือ AOT เตรียมขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะครับเก็บเพิ่มจากเดิมนี่เก็บคนละ730บาท

0: พื่อนำรายได้ไปพัฒนาเทคโนโลยีและก็ขยายโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินนะครับซึ่งจะต้องทำให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายก็เลยว่าโอ้โหมันจะทั้งเสียเงินเพิ่มแล้วนะก็เรียกว่าถ้าเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศก็คงต้องยอมเสียเงินถ้าอยากจะไปนะครับแต่เขาก็ยกเว้นสำหรับคนที่ไปเรียนหนังสือหรือว่าคนที่ไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็อาจจะไม่ต้องเสียส่วนนี้เพิ่มขึ้นก็ได้ก็ต้องรอดูครับว่าถ้านโยบายนี้ออกมาแล้วมีผลบังคับใช้จะทำให้คนที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงหรือมากขึ้นอย่างไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็มีเพื่อน
0: อันนี้แต่มีผลแล้วอีกคน
1: ก็มีย้อนมานิดนึงสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่ให้ความเห็นมาคุณป่องบอกว่าหรือคุณโป่งนะบอกอยากให้ใช้หลักการถ้าเป็นเรื่องของบำนาญอะไรต่างๆจริงๆไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายถ้าเกิดว่าให้ในหลักความเป็นธรรมถูกไหมมันก็สร้างความมั่นคงแต่ว่าอยากให้ใช้หลักการเดียวแบบราชการระยะเวลาอายุรับราชการจะเหมาะสมกว่าไหมถ้าอยากจะเพิ่มเติมให้มันเป็นสวัสดิการหรือไม่ก็อย่างดีก็คืออย่างของรัฐวิสาหกิจอะไรแบบนี้เอามาอิงไม่ใช่แบบหูกระโดดไปเยอะเกินสูงเกิน
0: แต่เมื่อถามมาอย่างนี้ผมเลยบอกไปเปิดดูแล้วสวัสดิการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาได้กันทุกวันนี้นะครับมีรายได้เดือนละ 113,560 บาทนะครับเป็นเงินเดือนเนี่ย 71,230 บาทแล้วก็มีเงินเพิ่มอีก 42,330 บาทนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสิทธิประโยชน์หลักคือค่ารักษาพยาบาลทั้งในและก็นอกโรงพยาบาลเบิกได้ตามจริงตามระเบียบค่าเดินทางมีเบี้ยประชุมของคณะกรรมการมีทุนการศึกษาบุตรสูงสุดถึง2คนนะครับรวมถึงมีผู้ช่วยดำเนินงานได้อีก4หรือ5คนด้วยกันนะครับก็เลยว่าเป็นสวัสดิการที่มากมายทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่อาสามาเป็นส.ส.นะครับก็อยากให้รู้ว่าปัจจุบันท่านก็มีสวัสดิการเยอะอยู่แล้วนะครับเมื่อท่านพ้นหน้าที่ไปท่านยังได้รับบำนาญจำนวนมากๆอีกก็ต้องดูกันแล้วนะครับ
1: ก็
0: ความเหมาะสม
1: ให้มัน
0: ม
1: พอสมให้มันพอสมเหตุสมผล คุณหมอพันชัยยอดบอกสสสวควรไปใช้สิทธิประกันสังคม คุณหมอ คุณหมอโหดนะ ฉันละอึ้ง คุณหมองั้นเขาก็ต้องไปอัพเลเวลของ ประกันสังคมอีก ใช่ไหมแบบที
0: ่
1: ภาคการเมืองก็พยายามอัพกันอยู่เนี่ย
0: อย่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวแค่ทุกวันนี้หลายโรงพยาบาลเขาก็ยกเลิกบัตรทองกันแล้วเขาไม่ไปแล้วเขาบอกจ่ายเงินเขาช้าใช่ไหม
1: ที่บางนา
0: ปชจ่ายเงินเขาช้าอะไรเงี้ยก็โบที่ก็ปิดก็ยกย้ายบอกไม่เอาแล้วไม่รับผู้ป่วยที่ใช้บัตรทองแล้ว
1: คุณแววดาวบอกสวัสดิการดีล้ำเลิศนะหันมาดูประชาชนตาดำๆมั่งสีที่เสียภาษีค่าเทอมลูกเรียนเตอร์เนี่ยเบิกได้จริงเหรอมากด่า
0: อันนี้ยังเป็นปัญหาว่าข้อมูลของคุณหมอว่าโรงถูกแล้วเพราะว่ามีคนท้วงติงนะว่าเขาไม่ได้ให้โรงเรียนอาชาติให้เฉพาะลูกที่เรียนโรงเรียนทั่วไปธรรมดาก็ยังไม่รู้ข้อมูลตรงนี
1: ้มัน
0: ถูกต้องไม่ตรงอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่ามีสสของท่านนะคุณเดชเดโชบอกว่าที่คุณหมอว่าโรงพูดไปนะอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดโรงเรียนนานาชาติถ้าลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิกไม่ได้นะครับให้เฉพาะโรงเรียนธรรมดานะครับโอ้ถ้าโรงเรียนนานาชาติเบิกได้นี่โอ้โหอ
1: ันนี้ไม่ทราบได้ทั้งคนในเท่านั้นที่จะรู
0: ้
1: นะคะวันนี้นะคะขอจริงๆเนี่ยมีเยอะนะดิฉันไม่อยากเสร็จ
0: ขอบคุณสื่อดีกว่าวันนี้เราใช้งานค่ะสื่อเขาเยอะ
1: บอกจำชื่อไม่ได้เป็นเชฟผู้หญิงคนนึงเป็นเด็กที่เติบโตในสลัมชอบทำอาหารแล้วก็สอนนักท่องเที่ยวและพาทัวร์ตลาดเธอออกสารคดีท่องเที่ยวของเยอรมันบ่อยมากอ๋อนึกออก
0: เคยเห็นแล้วเคยเห็น
1: คุณโบเรียมบอกเคยซื้อใบมะนาวอบแห้งแต่ฉลากเขียนเป็นใบมะกรูด
0: อันนี้พนักงานพิมพ์ผิดเหรอ พิมพ์ผิดหรือสอดใส่ซองผิด
1: คิดว่าเข้าใจผิด
0: ไม่ใช่ผิด
1: มันอยู่ใน
0: พิมพ์มาแล้วใส่ความเคยชิน
1: สปีชีเดียวกันคุณเล็กบอกคุณหนูเชิญยิ้มบอกประชาชนต้องมาก่อนจ่ายหนี้ก่อนอดอยากก่อนอ๋ออันนี้ไม่ต้องมาก่อนมาทีหลังได้ อดอยากก่อนเนี่ยนะคะคุณสุภลักษณ์บอกฟังจากตรังค่ะเสียงคุณจักรพันธ์ชัดเจนแต่เสียงพรบางช่วงจะเบาอ๋ออันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าดิฉันคุณหน้าไม่ตรงกับไมค์ก็มีโยกเวลาคุยบางทีมองกล้องหรือว่าไม่ใช่มองกล้องนะขออภัยมองข้อมูลหน้าจอ เพราะว่าคนหนึ่งเขาใส่ตายา

0: ดิฉันน่ะสายตาสั้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนชาวบ้านถ้าเป็นคุณจักรพันธ์ก็จะออกห่างๆหน้าจอของดิฉันนั้นยื่นก็ไปด
1: ูตามไวต้องสายตายาว
0: เป็นดิฉันเป็นคอเต่าเฮ้ยดิฉันก็อายุเยอะแต่ว่าตามันคนละข้างกันไปทำเลสิ่งมาแล้วมันจะสลับกันนะ
1: คร
0: ับ ครับก็ขอขอบพระคุณทุกสื่อนะคะไทยรัฐ .co.th dailynews.co.th มติชน .co.th ข่าวสด .co.th ค่ะ cs3plus.com กรุงเทพธุรกิจ .com ฐานเศรษฐกิจ .com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com ไทยโพสต์ .net posttoday.com ประชาชาติ .net คมชลึก .net นะคะชมรมแพทย์ชนบท dramaticsthaipbs.or.th แล้วก็ mcord news fm 100.5 ดิฉันศิวพรยานวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกับรายการทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

านีเวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจะเชื่อข่าวปลอมใส่ร้ายอนุทินพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ตั้งคาสิโนได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงของอาจารย์อัศราวดีวงศ์สกุลว่านายอนุทินชาญวรกูลและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดลอกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วคือนายนพดลแก้วสุพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังท้องถิ่นไทยรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้ราษฎรชุดที่แล้วพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างพรบนี้โดยใช้พรบ EEC เป็นต้นแบบด้วยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้และสร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่มีค่าเช่าที่ดิน99ปีหรือคาสิโนตามที่กล่าวหาในส่วนของโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติเป็นประธานหากพบว่าประโยชน์มีแต่ไม่คุ้มค่าและประชาชนไม่ต้องการโครงการคงจะไม่เกิดขึ้นทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายประกรณ์วุฒิบุกปปช.ขอเปิดสำนวนคดีศักดิ์สยามนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อใช้สิทธิ์ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารปี2540ขอเข้าตรวจดูและขอสำนวนของข้อมูลข่าวสารในฐานะผู้เคยร้องเรียนคดีที่ได้กล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามชิดชอบจงใจปกปิดทรัพย์สินห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญซึ่งปปช.ยกคำร้องไปก่อนหน้านี้โดยเอกสารที่ขอไปประกอบไปด้วยรายงานการแสวงหาข้อได้จริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดในสำนวนรับเรื่องร้องเรียนคดีบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามชิดชอบต่อเรื่องร้องเรียนคดีคำชี้แจงของนายศักดิ์สยามชิดชอบที่ยื่นชี้แจงคณะกรรมการปปช.เกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนคดีความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ที่รับผิดชอบร้องเรื่องเรียนร้องเรื่องร้องเรียนคดีรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนคดีและคำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการปปช.ต่อคดีเมื่อข้อกล่าวหาคือการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จสิ่งที่ต้องพิสูจน์คือเจตนาของนายศักดิ์สยามเมื่อปี2562เมื่อยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วส่วนที่ไม่ได้ยื่นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นเจตนาในการปกปิดหรือไม่การยกคำร้องด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุในเชิงในทั้งสิ้นตำรวจมาเลเซียจับผู้ต้องสงสัยแก๊งสแกมเมอร์กว่า 2,000 คนตำรวจมาเลเซียแถลงต่อสื่อมวลชนว่าจากการกวาดล้างฐานปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

0: การฉ้อโกงได้มากถึง 2,251 คนทั้งนี้ในระหว่างการปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ทางการตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้430คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติถึง270คนมีทั้งสัญชาติจีนอินโดนีเซียรวมไปถึงชาวญี่ปุ่นอีก5คนตำรวจมาเลเซียเปิดเผยว่าแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ใช้บ้านพักอาศัยหรือไม่ก็อาคารพาณิชย์เป็นแหล่งปฏิบัติการเพื่อล่อลวงทางออนไลน์โดยดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารเพื่อตบตาบุคคลภายนอกในช่วงที่ผ่านมามีชาวต่างชาติจำนวนมากถูกจับกลุ่มในข้อหาต้องสงสัยมีส่วนพัวพันกับคดีหลอกลวงทางออนไลน์หรือสแกมในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัมพูชาและเมียนมาทำให้ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวต่างเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อย่างหนัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะประชาธิปัตย์เตรียมเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมพร้อมแสดงวิสัยทัศน์16พฤษภาคมนายสกลทีภริยกุลรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กำกับดูแลกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมในการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกว่ามีผู้สมัครครบ50เขตตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาโดยวันจันทร์ที่11พฤษภาคมจะสัมมนาผู้สมัครสกรวมไปถึงหัวหน้าพรรคเพื่อพูดคุยเรื่องระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆส่วนการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมพร้อมแล้ว 100% เหลือการเคลียร์ตัวเองเรื่องส่วนตัวโดยจะเปิดตัวในวันที่16พฤษภาคมเวลา 9:30 น.ที่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งจะเปิดให้ผู้สมัครผู้ว่าแสดงวิสัยทัศน์รวมไปถึงเปิดตัวผู้สมัครสกทั้ง50เขตโดยวันที่12พฤษภาคมเวลา 15:00 น.จะจัดเสวนาเรื่อง AI ซึ่งว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมอาจจะมาร่วมงานด้วยส่วนนโยบายกทมในการหาเสียงมาจากหลายส่วนประกอบกันอาจจะมาจากนโยบายเก่าของตนเองในครั้งที่แล้วส่วนพรรคประชาธิปัตย์ขออภัยค่ะส่วนพรรคประชาชนที่ส่งตัวดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรลงสมัครและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ได้คะแนนมากที่สุดพรรคประชาธิปัตย์จะสู้ไหวหรือไม่นั้นนายสกลทีกล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์นำเสนอสิ่งที่แตกต่างให้ชาวกรุงเทพส่วนตั้งเป้าว่าจะได้สก.เท่าใดนายสกลทีกล่าวว่าอยากได้ทั้งหมดแต่คราวที่แล้วได้9คนคราวนี้ต้องได้มากกว่าอาเซียนเรียกร้องความปลอดภัยในฮอร์โมสประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวเตือนถึงความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยระบุว่ามีสาเหตุมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลางนายมาร์กอสได้กล่าวในระหว่างการประชุมร่วมกับผู้นำสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงเซบูของฟิลิปปินส์เรียกร้องให้มีการยุติการสู้รบในทันทีและขอให้แก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีพร้อมเน้นย้ำถึงการปกป้องพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการฟื้นฟูเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมสให้กลับมาปลอดภัยและไร้สิ่งกีดขวางนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ภูมิภาคเพิ่มความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพห่วงโซ่อุปทานและเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนโดยเตือนว่าภาวะหยุดชะงักที่เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์โมสได้ส่งผลกระทบให้ราคาปุ๋ยและอาหารพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encode News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย

0: MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัตรครับสวัสดีครับน้องอุ้ม
2: สวัสดี
1: ท
2: ุ
1: กท่านเลยนะครับ
2: ค่ะวันนี้ยังคุยเกี่ยวกับเรื่องของปลากระป๋องอยู่นะคะเพราะว่ามันยังเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องเลยค่ะคือตอนแรกนึกว่าอ่านข่าวเก่าเนาะพี่บอล
1: ใช
2: ่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นมาอัปเดตวันนี้เองค่ะส.ส.พรรคประชาชนใช่ไหมคะพี่บอล
1: ใช
2: ่คุณอนุภาพ
1: ลิขิตอำนวยชัยส.ส.สมุทรสงครามเลยของพรรคประชาชนเนี่ยท่านโพสต์ Facebook เพราะว่าโผล่อีกแล้วฮะ
2: อ
1: ีกหนึ่งโรงงานที่สมุทรสงคราม
2: ปลากระป๋องไม่ตรงปก
1: โอ้แล้วเห็นบอกว่ารอบนี้เนี่ยเป็นภาพที่ดูชัดเจนว่าใช้ปลานิลหรือปลาหมอคางดำแทนปลาแมคเคอเรลหรือปลาซาดีน
2: เขาบอกว่าอาจใกล้เคียงอาจใกล้เคียงปลาหมอคางดำ
1: อาจใกล้เคียงแต่ว่าไม่ตรงปกเนี่ยไม่ว่ามันจะปลาอะไรก็ตามอ่ะ
2: ค่ะ
1: ถ้ามันไม่ใช่ซาดีนและแมคคาเรลคือไม่ใช่ละถูกป่ะ
2: เมื่อกี้ยังคุยกับพี่บอลหลังไมค์อยู่เลยว่าสงสารผู้ประกอบการปลากระป๋องจังเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คนที่เขาตั้งใจทำดีๆแล้วก็แบบยังคงมาตรฐานเดิมเอาไว
1: ้
2: ราคาวัตถุดิบมันแพงขึ้นแต่เขาก็ยังกัดฟันที่จะขายราคาเดิมแบบนี้ค่ะ
1: จริงครับ
2: โอ้มันมีผลมากเลยนะเพราะว่าถ้ามันเจอหลายๆโรงงานแบบนี้มันจะเรียกว่าผิดพลาดเฉพาะรายได้อยู่หรือเปล่า
1: ก็นี่ไงกลายเป็นรอบนี้ถูกตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่านี่มันเป็นถึงระดับขบวนการไหมนะฮะแล้วก็จี้ถามจากทางสสพรรคประชาชนสสอนุภาพเนี่ยไปถึงท่านรัฐมนตรีสุภมาศในฐานะที่ควบคุมสคบแล้วก็รัฐมนตรีช่วยคุณวัชรพลวัชรพลกระทรวงเกษตรนะฮะที่ดูแลกรมประมงนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องทำถึงระดับไหนที่จะเอาผิดได้
2: คือมันน่าสงสัยตรงที่ว่าทำไมโรงงานปลากระป๋องหลายแห่งอ่ะมันไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลาหมอคางดำระบาดอะค่ะ
1: นี่นะเป็นที่น่าสังเกตเลย
2: ค่ะแล้วมันพอบอกว่ามันเป็นขบวนการมันไม่ใช่แค่โรงงานเดียวผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันจะมีอีกหลายหน่วยงานที่ยังเกี่ยวข้องและต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นหน้าที่ของท่านที่จริงๆแล้วท่านเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะ
1: ครับคือถ้าเกิดเอาเคสแรกเนี่ยหลังจากที่มีการออกมาแถลงขอโทษได้ให้สัมภาษณ์ขอโทษปุ๊บจำได้ว่ามีอยู่ช็อตหนึ่งที่เสียงผู้สื่อข่าวถามบอกว่าแล้วถ้าสมมติว่ามันอยู่ในอันนี้สรุปแบบตามความเข้าใจนะฮะว่าถ้ามันอยู่ในช่วงของการลองเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตัวเขาเรียกวัตถุดิบแต่ทำไมอ่ะยังคงใช้
2: สลากแบบนั้น
1: มาแปะอ้าวแล้วอย่างนี้กลายเป็นว่าคนที่สัมภาษณ์ปุ๊บอึ้งไปประมาณถึง5วินาทีได้แล้วก็ไม่สามารถตอบได
2: ้
1: บอกว่าขอไปหลังบ้านเพื่อชี้แจง
2: ไม่แน่ใจเหมือนว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วหลังบ้านเข้าไปลึกมากเลยไม่ได้คำตอบมาเลยอะค่ะคือจริงๆอะอุ้มเข้าไปอ่านในโลกออนไลน์นะคุณผู้ชมผู้ฟังพี่บอลเขาบอกว่าบอกมาเลยให้มันชัดเจนว่าปลาที่ฉันกำลังจะได้บริโภคมันคือปลาอะไร
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้ามันมีมาตรฐานต่างๆ GMP อย.อะไรต่างๆนานาเนี่ยเอาเราก็วางใจว่าหน่วยงานที่เขาได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาดูให้แล้วเรื่องของความปลอดภัย
1: ใช่
2: แต่นี่คุณบอกว่าเป็นปลาแมคเคอเรลเป็นปลาซาดีนแต่พอเปิดออกมามันคือปลาน้ำจืดแล้วคนที่เขาได้ชิมอ่ะทุกคนเลย

0: บอกมันคาว
1: ค
0: ือมันน้ำปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็มมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะค่ะ
1: ใช่เพราะว่าแล้วอีกอย่างนึงนะฮะบางท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่บริโภคปลาน้ำจืดเลยเพราะว่าเขาเซนซิทีฟกับเรื่องของกลิ่นคาวอันนั้นก็มันก็คือส่วนบุคคลแต่พอเขาเลือกที่จะทานที่เป็นแมคคาเรลหรือซาดีนน่ะแปลว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขารู้สึกว่าเออนี่เป็นทางเลือกของเขาแล้วอ่ะแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายมันคือปลาน้ำจืดแบบเนี้ยมันก็กลายเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก่อนที่จะไปถึงขั้นการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเอาแค่ตัววัตถุดิบที่เอามาทำอาหารเนี่ยคือเอาจริงๆผู้บริโภคยอมรับได้ถ้ามันเป็นหนึ่งทางเลือกใหม่เลยถูกไหมน้องอุ้มว่าปลากระป๋องนอกจากปลาซาดีนปลาแมคคาเรลที่เราคุ้นเคยกันแล้วเอ้ยมันเกิดมีเจ้าปลาชนิดใหม่ขึ้นมาบรรจุอยู่ในกระป๋องในน้ำมะเขือเทศซอสมะเขือเทศอะไรก็ตามแต่เฮ้ยแล้วมันเป็นตัวใหม่แล้วก็โปรโมทไปตรงๆว่าตัวนี้มันคือผลิตภัณฑ์ปลาตัวใหม่นะที่รสชาติเป็นก็ว่าไปแล้วก็ตัวที่แปะฉลากอะไรต่างๆก็ตรงปกอย่างเงี้ยผู้บริโภคจะไม่รู้สึกอะไรถูกป่ะ
0: คือตอนเนี้ยมันจะลามไปถึงระบบความน่าเชื่อถือของประเทศเรานะพี่บอล
1: ใช่ครับเพราะไม่อุตสาหกรรมประมงนะ
0: คือปลาในกระป๋องคือปลาอะไรกันแน่ถึงแม้ว่ากรมประมงจะออกมาบอกว่ามันคือปลานิลแต่มันก็มีคนตั้งคำถามไงว่าก็ถ้าเกิดปลานิลก็โอเคสบายใจแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ที่มันพิพาทอยู่ก็คือปลาหมอคางดำไม่ใช่หรอ
1: ครับครับ
0: อันนี้อุ้มไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่เชื่อนะคะ แต่หมายถึงว่าอีกฝั่งนึงที่เขามองแบบไหนอะค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะตรวจจริงๆอะคือคุณณัฐพงษ์อะชื่อณัฐชาของพ
1: ร
0: ร
1: ค
0: ประชาชนนะคะบอกว่าคุณต้องตรวจ DNA มันคือ DNA ของปลาอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็แขวะกันไปมาคือกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นแขวะว่าก็นี่ไงแอปพลิเคชัน Fish AI ไงคือแขวะกันไปแบบนั้นนะคะ จนทำให้เราไม่ได้ความจริงว่าตกลงแล้วยังไงแล้วคือเรื่องนี้มันมีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วเราจะเจอเพิ่มขึ้นอีกกี่โรงงานทีนี้พอคนที่เขาซื้อปลากระป๋องอะเริ่มน้อยแล้วพี่บอลอย่างล่าสุดคุณแอนนี่บรูคเนี่ยซื้อปลากระป๋องมาแล้วคือตอนนั้นเธอยอมรับว่าเธอซื้อมาเพื่อที่จะเหมือนแบบตุนเอาไว้อะเอาไว้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะไม่ใช่ยี่ห้อที่เป็นข่าวนะนี่ไงอย่างที่อุ้มบอกไงว่าอุ้มสงสารผู้ประกอบการปลากระป๋องอ่ะ
1: ครับ
0: คือคุณแอนนี่อ่ะโพสต์คลิปปลากระป๋องแล้วก็เจอเม็ดขาวๆที่อยู่ในกระป๋องแล้วเธอก็บอกว่าซื้อมาแพ็ค10กระป๋องเป็นแบบนี้หมดเลยเธอเทหมดเลยนะแล้วเธอก็ถามว่ากินได้ไหมคะมันคืออะไรมันเป็นทั้งแพ็คเลย1แพ็คมี10กระป๋องเปิดไป4กระป๋องแรก4กระป๋องแรกเนี่ยก็เป็นแบบนี้แล้วก็เธอก็กังวลนะคะว่าไอ้เม็ดขาวๆนั้นน่ะมันคืออะไรคือมันเป็นเม็ดถ้าคนไม่ชอบเม็ดเนี่ยจะไม่ชอบมากแน่ๆเลยแต่สุดท้ายอะเรื่องนี้ค่ะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ท่านก็ออกมาไขข้อสงสัยให้ว่าเม็ดขาวๆในปลากระป๋องน่ะมันคือแค่ก้อนไขมัน
1: ม
0: ีคนส่งภาพมาเจอมีคนส่งภาพมาให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเม็ดกลมๆขาวๆจำนวนมากในกระป๋องอะมันทำให้ไม่กล้ากินแล้วยิ่งมีข่าวอีกกลัวว่าเชื้อโรคหรือเปล่าเชื้อราหรือเปล่าหรืออะไรที่มันแปลกปลอมมาน้ำมะเขือเทศซอสมะเขือเทศมันต้องสีแดงแต่นี่สีขาวมาตัดกับสีแดงเลยคืออาจารย์เจษฎาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะมันเป็นไขมันปลาซาดีนที่เขาจับเป็นเม็ดแค่นั้นเองมันเกิดจากปลาที่มีคุณภาพดีที่มีไขมันสะสมในเนื้อเยอะบริโภคได้ไม่มีอันตรายอะไรค่ะแค่เอาไปประกอบอาหารให้ความร้อนมันก็สลายตัวผสมกับปลากระป๋องเหมือนเดิมแล้วไอ้เม็ดขาวๆเนี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ระบุยี่ห้อมาเลยว่าสามแม่ครัว
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าได้รับคำอธิบายแล้วว่าปลาซาดีน่ะมันเป็นปลาทะเลที่มีปริมาณไขมันค่อนข้างมากซึ่งมันเป็นแหล่งที่มาของโอเมก้า3ในบางฤดูกาลนะคะปลาซาดีนมันจะสะสมไขมันเอาไว้ในตัวปริมาณเยอะมันก็เลยทำให้เห็นเป็นผลึกไขมันแล้วก็เม็ดกลมๆสีขาวลอยออกมาอยู่บนน้ำซอสที่ได้เห็นนั่นแหละทีนี้ถ้าเกิดลองเอาไปอุ่นด้วยไมโครเวฟที่ความร้อนประมาณแบบกลางๆหรือว่าไปถึงสูงเลยก็ได้ประมาณ 1-2 นาทีเท่านั้นเองไขมันก็จะละลายแล้วก็รับประทานได้ตามปกติเลย
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้เป็นอันตราย
1: นี่ไงครับมันเหมือนที่น้องอุ้มบอกเลยว่ามันสะท้อนไปถึงความวิตกกังวลของผู้บริโภคขึ้นมาแล้วอะในช่วงนี้ว่าอ้าวเวลาเปิดปลากระป๋องขึ้นมาแต่ละกระป๋องไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามแต
0: ่
1: มันจะตรงปกตัววัตถุดิบปลาหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรปนเปื้อนมาคราวนี้มันกลายเป็นจุดสังเกตแล้วมันไปกระทบกับผู้ประกอบการยี่ห้ออื่น

0: ที่ไม่รู้ว่าคนหลายคนจะตัดสินใจหลีกเลี่ยงไปเลยไหมอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะ
1: สงสารผู้ประกอบการอ่ะบอกแล้วผู้ชมผู้ฟังละคะยังวางใจไหมสำหรับแต่ละยี่ห้อที่เราเลือกใช้หรือบางคนบอกว่าโฟกัสที่ยี่ห้อเชื่อมั่นในคุณภาพของยี่ห้อแต่นี่มันก็ไม่แฟร์กับคนที่เขาก็เป็นผู้ประกอบการอ่ะแล้วเขาก็อยากให้ลูกค้าได้สินค้าที่ราคาถูกลงแต่เขาก็มั่นใจว่าเขาก็ได้เคยผ่านมาตรฐานต่างๆมาแล้วอะค่ะแล้วพอมันมีโรงงานแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าทำให้เกิดความไม่มั่นใจอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่มันไม่ว่าจะโรงงานใหญ่โรงงานเล็กก็ตามเพราะว่าก็โรงงานเล็กก็ไม่ได้แปลว่าพฤติกรรมทุกคนทุกโรงงานจะเหมือนกันถูกไหมโรงงานเล็กๆที่มีมาตรฐานดีๆและจริงใจต่อผู้บริโภคก็มีเยอะนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นส่งผลกระทบกับเขาเพราะมันก็เป็นโอกาสในการทำธุรกิจของเขาไอ้เรื่องของทุนเรื่องอะไรมันไม่เหมือนกัน
1: มันพิสูจน์ถึงไอ้นี้เหมือนกันนะพี่บอลความแบบไม่ใส่ซื่อบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์ใจอ่ะ
0: ครับ
1: คือก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงเรื่องของปลาหมอคางดำก็มีการเอามาชิมให้ได้ดูกันออกทีวีเห็นป่าวว
0: ่
1: ามันทานได้เอามาทำก็ทานได
0: ้
1: ซึ่งอย่างที่บอกว่าผู้บริโภคอ่ะเขาไม่ได้ติดใจว่าทานได้หรือไม่ได้แต่เขาติดใจว่าคุณหลอกลวงด้วยการติดฉลากยี่ห้อปลาชนิดนึงแต่ว่าในกระป๋องมันเป็นปลาอีกชนิดนึง
0: ใช่เนี่ย
1: แล้วฉันจ่ายเงินในราคาปลาที่แพงกว่านะ
0: ใช่ครับคุณบึ๊ดจมบึ๊ดบอกว่าใช่ครับถูกต้องครับบอกให้ตรงไปเลยว่าข้างในมันเป็นปลาหมอคางดำเป็นปลานิลหรือมันเป็นปลาอะไรพูดพวกก็ตัดสินใจเลือกกินกันเอง
1: ใช
0: ่ใช่เพราะว่าเนี่ยอย่างคุณพิจมบุญนี่ก็บอกว่าปกติเขาชอบทานปลานิลอยู่แล้วมันก็เป็นทางเลือกเท่านั้นเอง
1: ใช
0: ่นะฮะ
1: ถ้าเอามาทอดเนาะเค็มๆหน่อยๆ นะทานกับข้าวอร่อย
0: จำไม่ได้ว่ามันมีปลาที่เป็นของต่างประเทศอะที่เขาเรียกว่าปลาฝรั่งอะ
1: Oh.
0: เดี๋ยวมันชื่อปลาอะไรมันติดอยู่
1: ว
0: ี
1: วีสักอย่างปะ
0: แอนโชวีวีวีใช่แอนโชวีแล้วมันก็เอามาทำประกอบเมนูได้หลากหลายหลายๆท่านไม่กินเพราะว่ามันรสเค็มมันคาวหรืออะไรแต่ว่าหลายๆท่านที
1: ่ชอบ
0: เขาชอบก็ทานได้มันก็คล้ายๆกันแหละครับว่าอยากจะเป็นปลาอะไรก็บอกให้มันตรงปกก็แค่เท่านั้นเอง
1: อ่ะมีปลาแล้วกินข้าวกันดีกว่าค่ะ
0: กินข้าวกินข้าวต้องใช้หม้อหุงข้าว
1: ใช่ต้องเป็นหม้อหุงข้าวที่คุณภาพดีแล้วก็การันตีด้วยนะคะว่าปลอดภัยคาชิว่ารุ่น RC1804เป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะว่าสามารถที่จะทำกับไม่ใช่ค่ะทำได้หลายอย่างมากเลยเป็น6ฟังก์ชันให้ได้เลือกอะค่ะหุงข้าวได้แบบหุงด่วนๆได้เลยทำซุปได้โจ๊กนึ่งอาหารทำเค้กก็จบได้ในหม้อเดียวแล้วก็ตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยนะคะนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวมันจะไม่ติดค่ะแล้วก็ล้างง่ายทนทานด้วยมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะราคาปกติ 2,990 บาทต้องอ่านแบบเร็วสองพันเก้าร้อยสิบเพราะว่ามันไม่ใช่ราคาที่เราจะขายค่ะเพราะชาวมาเนียใจดีลดเหลือให้เพียง990บาทเท่านั้น990บาทคุ้มนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ได้หม้อดีๆนะมีของแถมให้ด้วยค่ะที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่
0: ครับ
1: เอาง่ายๆนะเฉพาะของแถมก็300กว่าบาทแล้วอะค่ะถ้าสนใจโทรเลย02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
0: โอ้โหพอเราพูดถึงหุกข้าวร้อนๆกับ
1: ปลาก
0: ระป๋องเอามายำปลากระป๋อง
1: มะนาวหน่อย
0: เนาะกับข้าวร้อน
1: ๆมะนาวอะไรนะหอมแดง
0: หอมแดง
1: ซอย
0: ใช่โอ้ยแค่นี้
1: แล้วใส่น้ำปลานิดนึงด้วย
0: ก็แล้วแต่ชอบเลยเนาะใช่โอ้แล้วบางคนก็อะแดปมาเอายำปลากระป๋องไปผสมกับเมนูเป็นหน้าไข่เป็นอะไรก็ได
1: ้
0: เป
1: ็
0: นไข่ข้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ผัดข้าวก็อร่อย
0: ใช่ๆๆเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอนามัยกันไปอาหารการกินอันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับตัวไวรัสฮันตาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ที่ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นที่จับตาโดยเฉพาะจากทางองค์การอนามัยโลกแล้วก็ประชาชนคนไทยของเราที่กำลังเริ่มรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับตอนโควิด19หรือเปล่านะฮะแต่ว่าข้อมูลออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับว่ามันไม่น่าจะมีการแพร่กระจายง่ายเหมือนกับโควิด19นะครับเพราะว่าทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับคุณหมอมนเทียนคณาสวัสดิ์เนี่ยท่านบอกว่าทาง WHO หรือว่าองค์

0: การในโลกได้ออกมานะครับหลังจากที่มีข้อมูลพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเรือสำราญซึ่งเราก็ได้รับทราบข่าวจากก่อนหน้านี้เรามีผู้เสียชีวิตถึง3คน WHO เนี่ยประเมินว่าความเสี่ยงของประชาชนทั่วไปตอนนี้ยังอยู่ในระดับต่ำนะฮะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยได้รับความสนใจไปทั่วโลกจากนานาชาติเลยเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศถูกไหมมันก็กลัวว่าจะไปซ้ำรอยกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับแล้วมันก็เป็นสายพันธุ์ที่มีการรายงานว่ามันสามารถแพร่ระหว่างคนใกล้ชิดได้ในบางกรณีนะครับแต่ทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยท่านบอกว่าคือมันเป็นโรคโดยปกติแล้วเนี่ยไวรัสฮันตามันติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยเฉพาะพวกสัตว์ฟันแทะก็พวกหนูกระรอกพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นแล้วคนส่วนใหญ่ก็มาติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของพวกสัตว์ฟันแทะต่างๆที่บอกไปโดยเฉพาะพื้นที่อับเช่นพวกโกดังห้องเก็บของบ้านร้างแบบนี้แต่โรคนี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนกับโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่เนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อมมากกว่าระหว่างคนสู่คนโดยสายพันธุ์ที่มีรายงานการแพร่ระหว่างคนเนี่ยมันพบเฉพาะในบางพื้นที่ในทวีปอเมริกาใต้และก็ยังถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นที่อยู่ในวงจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเบื้องต้นเนี่ยเฝ้าระวังในระดับที่ยังไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะว่าด้วยลักษณะของโรคและการแพร่ระบาดมันมีความแตกต่างจากโควิด-19 ที่เราแค่อยู่ใกล้ๆกันหายใจรดกันนิดเดียวเนี่ยโอกาสติดเชื้อก็มีแล้วไข้หวัดใหญ่ก็เป็นลักษณะแบบนั้น
1: เวลาที่เราดูข่าวเดี๋ยวนี้นะคะโดยเฉพาะเนี่ยช่วง10ปีย้อนหลังมาเนี่ยข่าวรอบๆกายเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคต่างๆหรือว่าจะเป็นเพศภัยต่างๆมันนึกถึงช็อตในหนังเมื่อก่อน
0: อ
1: ะเขาสร้างเอาไว้นานแล้วอะ
0: ใช่
1: แต่เรามีความรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้หลายๆอย่างอะมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงอะ
0: ใช่
1: ไออย่างตอนโควิดอะผมจำได้ว่ามันเหมือนเคยเห็นในหนังอะที่คนแบบคนใส่ชุด
0: ใส
1: ่
0: ช
1: ุ
0: ด PPE แล้วก็ปิดล็อกเมืองเมืองหายไปสงบนิ่งเหมือนเมืองร้างซึ่งมันย้อนกลับไปในภาพยนตร์เมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วเลยนะ
1: ใช่
0: ที่เป็นแบบนั้นนะ
1: แล้วเนี่ยพอมีโรคอ่ะมันก็จะมีโรคแปลกๆอะไรอีกเต็มไปหมดเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงโรคนี้เพิ่มเติมคุณผู้ชมก็ให้ติดตามข่าวสารแล้วกันแต่ว่ายังรู้สึกไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันยังไม่เคยมีรายงานการระบาดของโรคนี้ในระบบเฝ้าระวังโรคนะครับ
1: ก็อย่างนึงที่มาคู่กันเนี่ยคือเรื่องของข่าวจริงข่าวปลอมเนอะพี่บอลพวกเนี้ยแล้วข่าวปลอมเดี๋ยวนี้ก็เหมือนข่าวจริงเวลาที่เขาทำหรือว่าเขาแชร์กันนะคะ
0: ใช่ด้วยเนื้อหา
1: ใช่
0: แล้วยิ่งมีระบบ AI เข้ามาสร้างทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งได
1: ้โ
0: อ้ไปกัน
1: วิดีโอ AI เดี๋ยวนี้คุณชมผู้ฟังมันเนียนมากเลยนะ
0: เรา
1: เอามือไปลูบหน้าเอาอะไรคือเหมือนกับหน้านั้นจริงๆอะค่ะมันแบบไม่ใช่ว่า
0: ปฏิกิริยาตอบสนอง
1: ใช่เพราะว่าอย่างฟิลเตอร์ในโทรศัพท์อะถ้าเกิดปิดปากมันจะลอยๆหลุดๆใช่ไหมคะแต่เนี้ยคือไม่เลยคือเหมือนกับเป็นคนนั้นจริงๆเลยเป็นผู้ชายนะแต่ว่า AI เป็นผู้หญิงที่สวยมากอย่างเงี้ยเราจะรู้ไม่ออกเลยอะค่ะ
0: เลยมีหลายครั้งมากน้องอุ้มและคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจริงๆน่าจะมีประสบการณ์ใกล้เคียงกันแม้ว่าเราเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีมาตลอดเวลาและเราก็พอเหมือนจะแยกออกว่าอะไรคือ AI แต่คนที่เขาเจเนเรตคำสั่งพร้อมเก่งๆเนี่ยแล้วระบบของแอปพลิเคชันที่มันอยู่ในระบบสูงมากแล้วเนี่ยก้าวหน้าไปมากเนี่ยบางครั้งเราดูเนี่ยอย่างสมมติโซเชียล IG อย่างเงี้ยเรามองนี่มันภาพคนจริงๆหรือเปล่า
1: ใช่เยอะมากเลยที่เป็นเหตุการณ์ด้วยนะ
0: เป็นเหตุการณ
1: ์มันคือ AI
0: สัตว์โลกหรือแบบคนปนกับสัตว์โลกที่มันมีอะไรล่ะแอคติ้งแปลกๆอ่ะแล้วเราก็ต้องแบบนี่เป็นเรื่องจริงเหรอ
1: เนี่ยแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นมันก็จะมาพร้อมกันอีกหนึ่งเรื่องที่มันเป็นพัฒนาการใหม่เมื่อก่อนเวลาที่ไม่ใช่เมื่อก่อนหรอกตอนนี้ที่เราดูอยู่แล้วก็รวมไปถึงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราดูทีวีเราจะดูแนวนอนใช่ไหมพี่บอลทีนี้เดี๋ยวนี้มันคือปรับเพื่อที่ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเราอ่
0: ะ
1: ก็คือคนจะอยู่กับจอมือถือซะเยอะใช่ไหมคะมันก็เลยมีซีรีส์แนวตั้งแต่ทีนี้ล่าสุดเนี่ยมันมีกระแสข่าวออกมาค่ะว่ามีคนจีนถูกจับที่ประเทศไทยเพราะว่ามาถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งเนี่ยแหละนิดนึงอุ้มขออนุญาตให้ข้อมูลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักดีซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่เราดูคอนเทนต์ใน TikTok ในโตอินของจีนนะคะแล้วตอนมันจะสั้น มันจะตัดแบบรวดเร็วเรื่องมันจะเดินเรื่องกระชับกระชับแล้วดราม่าเลยเข้มข้นเลยเป็นเรื่องแบบถ้าบ้านเราก็บางคนเรียกว่าน้ำเน่า

0: แล้วเขาก็จะลงเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งอันเนี้ยวิธีการคือเขาจะถ่ายทำเร็ว
1: ครับ
0: แล้วต้นทุนน่ะต่ำซึ่งมันบูมมากเลยนะโดยเฉพาะในประเทศจีนแล้วก็จริงๆตอนนี้ทั่วโลกแล้วอะค่ะก็จะมีซีรีส์แนวตั้งอยู่ทีเนี้ยนักลงทุนต่างชาติอ่ะเขาชอบมาถ่ายทำที่ประเทศไทยเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายในไทยมันถูกแล้วโลเคชันน่ะก็สวยเดินทางก็สะดวกแต่คราวนี้ตำรวจได้รับข้อมูลค่ะบอกว่ามีกลุ่มชาวจีนไปเช่าบ้านหรูอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อต้องการจะถ่ายทำซีรีส์ในบ้านหลังนี้และพื้นที่แถวนั้น
1: ครับ
0: พอตำรวจเข้าไปตรวจค้นนะคะก็เจออุปกรณ์ถ่ายทำแบบครบชุดเลย
1: ใช่
0: นักแสดงทีมงานชาวจีนกำลังถ่ายทำอยู่จริง
1: ๆ
0: แต่ปัญหาคือคุณไม่มีใบอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย
1: ใช่ครับ
0: ไม่มี work permit วีซ่าที่เข้ามาคือท่องเที่ยว
1: ใช่ใช่แล้วมีคนไทยด้วยนะที่อยู่ในทีมแต่เขาทำหน้าที่เป็นล่ามทำหน้าที่เป็นล่ามเขาให้กลุ่มนักลงทุนไอ้ซีรีส์แนวตั้งที่ถูกรวบเนี่ยที่หางดงเนี่ยเขาให้ผลว่าทำไมต้องเชียงใหม่เราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมว่าเชียงใหม่เป็นที่รู้จักมากๆของนักท่องเที่ยวชาวจีน
0: ใช่
1: แต่เขาก็ให้ผลว่าเออนี่แหละเพราะว่าโลเคชันมันเป็นที่รู้จักมันสวย
0: ดังด้วยเชียงใหม่อ่ะแล้วก็ใช้สถานที่ฟรีง่ายเขาบอก
1: ราคาต่างๆนานาใช่ไหม
0: แล้วก็เข้ามาถ่ายทำเองโดยที่ไม่ได้ประสานขออนุญาตอย่างเป็นทางการ
1: อ
0: ่ะคือแบบเนี้ยมันก็จะโทษฝ่ายไหนซะทีเดียวไม่ได้นะพี่บอล
1: ครับ
0: อ่ะอย่างเช่นบอกว่าล่ามก็เอากับเขาด้วยเนาะอ้าวเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการมาขอใบอนุญาตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่ทราบนะ
1: ไม่น่าจะเกี่ยวข้องเพราะว่าคนที่จะต้อง
0: เขาก็มาจ้างเป็นล่ามอ่ะ
1: ใช่
0: เราก็ไปทำงานล่าม
1: คนที่เกี่ยวข้องก็คือทีมถูกไหมฮะที่จะต้องมาขอเขาเรียกว่าอะไรฮะขออนุญาตที่อยู่ภายใต้พรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์ของประเทศไทย
0: และเห็นมีอุปกรณ์กล้องมาครบขนาดนั้น
1: โอ้มี
0: ทีมงานมาเต็มแม็กซ์ขนาดนั้นนะคะ
1: ใช่ใช่
0: เขาก็คงเข้าใจว่าทุกอย่างมันคงผ่านมาเรียบร้อยแล้วมั้งแล้วก็ถ้าจะไปว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จริงๆเจ้าหน้าที่ควรที่จะตรวจตราแต่คราวนี้ถ้าเกิดจะไม่ตรวจตราก็คืออ๋อคงได้มาแล้วมั้งหรือ
1: ไม่รู้ก็เป็นไปได้นะคือมันหมายความว
0: ่า
1: คือเอาอย่างนี้ด้วยความที่สมมติว่าเรานึกภาพตามนะว่ามันเป็นบ้านที่มาเอามาถ่ายทำเนี่ยมีกลุ่มชาวจีนเข้ามาก็แล้วเจ้าที่ก็อาจจะไม่ได้ระแวงหรือสงสัยว่าเขานักท่องเที่ยวตามปกติหรือเปล่า
0: แต่มันแยกยากเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นบ้านหรือบางสถานที่ที่ฟรีได
1: ้ใช่
0: ก็เดี๋ยวนี้ก็มีคอนเทนต์
1: แล้วใครก็ทำคอนเทนต
0: ์
1: เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แน่ใจแต่ว่านี่แหละเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมและก็จับตัวได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าประชาชนเองช่วยเจ้าหน้าที่หน่อยมีเบาะแสก็สามารถที่จะสายด่วนไปเลยตำรวจท่องเที่ยว1155หรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police ก็ได
0: ้จริงๆแล้วน่าจะทำให้มันเป็นกฎกติกาใหม่เนาะคือเหมือนมีสัญลักษณ์แสดงเหมือนเมื่อก่อนเวลาที่เราจะไปกินอาหารในร้านที
1: ่
0: ผ่านมาตรฐานแล้วอ่ะพี่บอลจำได้ไหมที่จะได้รับตรานู่นตรานี่ตรานั่นอะไรอย่างเงี้ย
1: โรงแรมก็เหมือนกันเนา
0: ะ
1: ก็จะมี
0: ก็ให้มันมีเป็นแบบตั้งเป็นป้ายเอาไว้เลยว่าอันนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำแล้วก็มีได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วที่มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะสื่อสารให้ทุกคนได้ทราบตรงกันอ่ะว่าได้รับอันนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนี้ยการที่นักท่องเที่ยวไม่ใช่การที่คนต่างชาติจะเข้ามาทำงานในลักษณะแบบเนี้ยนะคะคือคุณต้องขออนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวต้องขออนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็บางกรณีเนี่ยต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยควบคุมนะ
1: ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยเนื้อหาหรือว่าขั้นตอนในการถ่ายทำมันอาจจะผิดกฎหมาย
0: แล้วมีสื่อหลายแห่งอะค่ะเขาก็บอกว่าอันเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำผิดแล้วลงโทษจริงๆนะก็สามารถที่จะมีสิทธิพิเศษได้รับโทษสูงสุด1ล้านบาทสิทธิพิเศษถูกผลักดันออกนอกประเทศทันทีและสิทธิพิเศษถูกขึ้นบัญชีดำเข้าไทยในอนาคตเลยแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยปัญหาที่มันเป็นเออร์เรอร์บ้านเราอย่างนี้คุณผู้ชมรู้ฟังค่าแรงมันถูกโลเคชั่นสวย
1: ครับ
0: คนจีนเดินทางสะดวกแล้วเราก็นีดไงนีดในการที่จะเอ้ามีนักท่องเที่ยวมาเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียน
1: ใช่ใช่
0: มารูปแบบนี้ไปไม่เป็นเลย
1: โอ้แต่จุดที่มันน่าสังเกตก็อย่างที่นุ่มบอกว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะดูเนียนหรือว่าอาจจะไม่รู้แต่ว่าพอมันเป็นทีมใหญ่ปั๊บมันต้องตั้งข้อสังเกตแล้วว่าทำอะไรเพราะถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ส่วนใหญ่1คน2คนเต็มที่อ่ะ3ใช่ไหมมีคนถ่ายมีตัวนักแสดงอ่ะ
0: ทิ้งท้ายนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะเบรกกันสั้นๆคือตอนที่ไปสิงคโปร์อ่ะพี่บอลเชื่อไหมว่าแค่เฉพาะจะไปถ่ายให้ติดถนน
1: อ
0: ะที่รถเขาวิ่งกันการจราจรเขาปกติอะค่ะเขาไม่อนุญาตนะคะ
1: เพราะใช่มันก็ผิดกฎหมายไงมันเป็น

0: เรื่องของสิทธิส่วนบุคคล
1: อย่าไปยุ่งกับเขา1 คือสิทธิส่วนบุคคล2 คือความเป็นระเบียบต่างๆ3 มันคือเรื่องของการโฟลว์ของเขาที่มันใช้ชีวิตอยู่แล้วเหมือนไปรบกวน
0: ระบบของเขาใช่ใช่
1: นั่นแหละค่ะมันก็ต้องถอยกลับมาดูว่าระบบของเราเนี่ยมันมีเออร์เรอร์อยู่ตรงไหนบ้างในเรื่องนี
0: ้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: คุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
5: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
5: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงที่2นะฮะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจที่มีการอภิปรายในสภานะครับโดยเฉพาะทางหมอวรงค์เกี่ยวกับเรื่องของเงินบำนาญอดีตส.ส.และส.ว.
1: ใช่ใช้คำว่าอดีตได้เนี่ยระยะเวลาแค่สั้นๆเท่านั้นเองนะคะ
0: ก็เป็นอดีตแล้วเนาะ
1: ใช่คืออย่างนี้ค่ะคุณหมอวรงค์เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้มันคือเป็นแค่ส.ส.ช่วงสั้นๆอ่ะพอสภาถูกยุบอ่ะก็ได้บรรนำตลอดชีวิตได้เลย
0: ใช่
1: แล้วก็ได้ใช้สิทธิทุนการศึกษาเกี่ยวกับบุตรด้วยโรงเรียนนานาชาติด้วยนะแล้วยังมีอีกเยอะมากเลยเดี๋ยวให้ท่านพูดให้ฟังเองดีกว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้คืออะไรแล้วสิ่งที่ท่านเรียกร้องที่อยากจะให้มันตัดทิ้งไปเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระกับประชาชนคืออะไรบ้าง
0: ครับเพราะฉะนั้นเราคุยกับทางนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีนะสวัสดีครับคุณหมอวรงค์ครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณอุ้มครับคุณบอลครับแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะคุณหมอขาขออนุญาตให้คุณหมอไล่เรียงอีกสักทีได้ไหมคะเพราะว่าอุ้มเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่ทราบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส.ส.หรือว่าส.ว.ที่เข้าไปทำงานเนี่ยจริงๆแล้วเขาได้อะไรบ้างที่ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ได้รับผลประโยชน์ของเขานอกเหนือจากการได้ทำงานให้กับประชาชนนะคะ
10: คือโดยปกติแล้วเวลาเป็นส.ส.ส.ว.ก็ถือว่าเป็นสมาชิกรัฐสภา
1: ค่ะ
0: คร
10: ับ และเขาก็ออกกฎหมายตัวนึงขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.2556คือเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภา
1: ค
10: ่
1: ะ
10: งั้นคำว่ารัฐสภาก็จะโดนทั้งส.ส.ส.ว.ออกมาปี56หลังจากนั้นแล้วเขาจะออกระเบียบเนี่ยด้วยหลักการคือพูดง่ายก็เราก็ได้ยินเขาอภิปรายในสภาว่าส.ส.ไม่ได้รวยทุกคนเนี่ยบางคนก็จนอะไรเงี้ยบางคนตายแล้วยังไม่มีโรงศพอะไรคืออันนั้นเขาว่ากันในสภาหลักของเขาก็คือตัดเงินจากส.ส.และสว.เดือนละ 3,500 บาทเข้ากองทุน
0: เข้ากองทุนครับ
10: เพื่อสิทธิประโยชน์5สิทธิประโยชน์
1: คือ

0: หนึ่งคือตำนาน
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมขยายความให้ฟังนะหนึ่งคือตำนาน
1: ค่ะ
0: สองค่ารักษาพยาบาลอันนี้กำหนดไว้ละหลังจากแก้ไขล่าสุดก็คือปีละ130,000 บาทถ้าไม่เจ็บป่วยได้เอาเงินก้อนนี้ไปตรวจสุขภาพได้ปีละไม่เกิน130,000 บาท
1: ตรวจสุขภาพโอ
0: ้เยอะนะเยอะนะ
2: ตรวจชุดพรีเมียมได้เลย
0: ไปรักษาที่ไหนก็ได
1: ้ครับ
0: เฉพาะข้อนี้อ่ะอย่างพวกเราประชาชนเนี่ยผมใช้ว่าประชาชนละกันส่งประกันชีวิตโอ้ยกว่าจะเบิกค่าจะเปิดได้แสนนึงส่งไม่รู้เท่าไหร่นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่นสิฮะ
2: อันที่สองค่ะ
1: ครับ
2: สิทธิ์ที่สาม
0: ค่าการศึกษาของบุตรสองคน
2: สองคน
1: สองคนด้วยนะ
0: ไม่เกินปริญญาตรี
2: โอ้ปริญญาตรีเลย
0: แต่คือเขาแบ่งแยกเป็นโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
1: ครับ
0: แต่บังเอิญในคำว่าโรงเรียนเอกชนเขาเขียนต่อว่าให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติด้วย
2: เดี๋ยวนะคุณหมออ
0: ันนี้คือเรียนนานาชาติได
2: ้อันนี้คือเขาเรียกอะไรมีลิมิตของค่าใช้จ่ายไหมคะอันนี
0: ้คือเขาใช้อย่างนี้ถ้าต่ำกว่าภาษาชาวบ้านแล้วกัน
1: ครับ
0: คือประถมมัธยมเบิกได้เต็มแต่ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยอะไรก็ว่ากันไป
1: แต่นานาชาติที่เทอมหนึ่งบางโรงเรียนหลายหมื่นเป็นแสนก็มีนะ
0: ผมสันนิษฐานว่ามันน่าจะมีการแคบค่าใช้จ่ายของกระทรวงการคลังนะ
1: อ
0: ันนี้ผมสงสัย
2: ค่ะค่ะอันนั้นคือ
0: แต่ยังน้อยก็คือเปิดโรงเรียนนานาชาติได
2: ้สองคนไม่เกินปริญญาตรี
1: สองคนด้วย
0: แล้วก
2: ็ส่วนที่สี่
0: ก็คือกรณีทุพพลภาพก็จะได้รับสิทธิการช่วยเหลือเดือนละ15,000อันนั้นไม่ว่ากัน
1: อ
0: ันที่ห้าถ้าเสียชีวิตก็ได้เงินช่วยเหลือ200,000 บาท
1: ครอบครัวและลูกใช่ไหมฮะ
0: ครับ200,000 บาท
1: ครับ
0: นั้นจุดที่ผมเชื่อประชาชนติดใจมากมากเมื่อกี้โรงเรียนนานาชาติเราพูดไปแล้วก็คืออันแรกที่จะขยายผลก็คือเรื่องสิทธิบำนาญ
2: ค่ะตลอดชีวิต
0: ภาษากฎหมายฮะภาษากฎหมายเขาไม่ใช่เขาบำนาญ
2: ค่ะ
0: เขาเรียกไปแค่ว่าเงินทุนเลี้ยงชี
2: พ
0: คือวางกฎเกณฑ์ง่ายๆเอาล่าสุดที่มีการแก้ไขคือถ้าคุณเป็นส.ส.หรือส.ว.1 ปีถ้ามีเหตุอันเป็นไปยุบสภาอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้รับการดูแลตลอดชีวิตสตาร์ทที่ 21,300 บาทผมเอาตัวเลขกลมๆพูดให้ฟัง
2: ค่ะ
1: อ
2: ันนี้แ
0: ต่ถ้าสมมุติว่ามีการยุบสภาก่อนแล้วกันบางคนนะเป็นสสได้10เดือนผมสมมุติเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ถึง1ปี
0: 10เดือนมันไม่ถึง1ปีเนี่ยเอายังไงเขาให้สิทธิ์4เท่าของระยะเวลาถ้า10เดือนยุบสภาก็ได้สิทธิ์ประมาณ40เดือน4เท่าก็เผื่อไว้ให้
1: ก็คือไม่ได้ตลอดชีพแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนะคุณหมอ
0: ก็4เท่า10เดือนก็40เดือนแต่โดยทั่วไปมันเกินปีอยู่แล้ว
1: ครับครับโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นเป็นแบบนั้น
2: ทีนี้มันมีสิ่งที่รู้สึกว่ามันเกินเหตุเกินเบอร์ก็คือเนี่ยแหละเงินบำนาญตลอดชีวิตกับเรื่องของทุนการศึกษาของบุตรที่โอ้เรียนนานาชาติได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณหมอเสนอว่าอะไรบ้างอะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
0: คือผมคิดว่าเอาด้วยหลักการคนมาเป็นสสสวเนี่ยคืออาสาเข้ามาทำงานดูแลประชาชนนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่อาสาเข้ามาให้ประชาชนดูแลนะจริงๆอันนี้ผมคิดเป็นความคิดพื้นฐานผมเลยงั้นเมื่อคุณอาสามาดูแลประชาชนคุณต้องดูแลตัวเองได้และคุณต้องวางแผนอนาคตคุณได้ด้วยว่าวันที่คุณไม่มีตำแหน่งคุณต้องดูแลตัวเองได้แต่ไม่ใช่ว่ามาอ้างว่าสสสวไม่ได้รวยทุกคนบางคนก็จนอย่างเงี้ยแล้วคุณให้ประชาชนดูแลจนตายอ่ะแล้วก็ผมมองว่าอย่างนี้ยุคนี้คนเป็นสสถ้าว่าสสจะอายุน้อยเยอะมากโดยเฉลี่ย30-40เองนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะคนก็เป็นแค่สมัยเดียว 2-3 ปีเท่ากับมันเกินปีแล้วนะอายุ30 กว่า 40แล้วคนเดี๋ยวสมัยที่ก่อนจะเสียชีวิตก็80
2: ประชาชนก็ดูแลยาวเลย
0: ต้องดูแลอีก40 ปี 50 ปีเลยนะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่ามันเยอะมันเกินความจำเป็น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วในเมื่อคุณมาดูแลประชาชนไม่ควรเป็นภาระประชาชนต้องไปดูแลคุณมากเกินความจำเป็นผมเป็นคนเสนอให้ยกเลิก
2: ค่ะ
0: บำนาญสสสว
1: ยกเลิกนี่แบบคือยกหายไปเลยอย่างนี้แหละฮะไม่ใช่ว่าลดระดับ
0: ไปเลยมันควรจะยกหายไปเลยคุณไปสร้างภาระให้ประชาชนทำไมคืออย่าลืมว่า40-50เนี่ยที่ผมพูดถึงเน
1: ี่
0: ยเราใช้เงินภาษีประชาชนมาดูแลประมาณปีวันร่วม500 ล้านบาท
2: คุณหมอคะทีนี้ถ้าจะให้เทียบเคียงกับต่างประเทศอะค่ะเขาก็จะมีวิธีการในการดึงดูดคนเก่งๆให้เข้ามาบริหารประเทศในฐานะสสสวอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยการมีสวัสดิการดีๆอะไรแบบเนี้ยคุณหมอคิดว่าอะไรมันคือตรงกลาง

0: ทางที่เราก็สามารถทำแบบนั้นได้แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นต้องแบบเลี้ยงดูปูเสือกันไปกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะมีตรงกลางที่คิดไว้ในใจไหมคะ
1: ที่ต่างประเทศเขาทำเขาก็ใช้หลักคล้ายๆประกันสังคม
0: ค่ะ
1: เขาจะมีระยะเวลาในการส่งแล้วก็การอุดหนุนของกองทุน
2: ครับ
1: อันนั้นผมรับได้นะถ้าคุณเรียนแบบประกันสังคมหรือเรียนแบบกบข.ของข้าราชการ
2: แล้ว
1: ให้ระยะเวลาที่มันนาน
2: แ
1: ล้วคุณไม่ใช่คุณจ่าย 3,500ทั้งหมด700คนประมาณปี29ล้าน4แสนคุณเอาเงินภาษีมาอุดหนุนพวกคุณร่วม500ล้านบาทแล้ว
2: โอ้สัดส่วนมันต่างกันเยอะมาก
1: มันต่างมากเกินไปอย่างน้อยมันควรจะเป็น1ต่อ1หรือ1ต่อ2อ่ะ
0: ค่ะ
1: อัน1ต่อ2ผมก็ยังโอเคนะ
0: ค่ะ
2: ครับ
1: เราขอจ่าย 3,500 รัฐมาช่วย 7,000 ต่อเดือนนะ
2: ครับ
1: มันจะทำให้สิทธิประโยชน์มันไม่ทะลุฟ้าทะลุเพดานมากเกินไป
0: ทีนี้ตามข่าวเนี่ยคุณสนองเทพอักษรณรงค์เนี่ยท่านก็ออกมาบอกว่าถ้าใครฐานะดีก็ให้สละสิทธิ์ถ้าเริ่มแบบนั้นคุณหมอมองยังไงคะ
2: ตามสมัครใจ
1: คือผมว่าเราคือวิธีคิดอย่างนี้มันเป็นวิธีคิดของพวกนี้คือคนเอาแต่ได้คือเราผมเมื่อการชี้ว่าเฮ้ยพวกเราทำเนี่ยมันเอาเปรียบประชาชนน
0: ะ
1: มันเหมือนกับคุณไปเอาภาษีประชาชนมาร่วม500ล้านบาทมาผู้ยี่ผู้ยำกันผมบอกเฮ้ยพวกเราจะไปทำเลยทุกคนเข้ามาผมว่ามันพอดูแลตัวเองได้ทั้งนั้นน่ะเอาคืนประชาชนเข้าไปแล้วเขาตอบผมมาว่าถ้าคุณไม่เอาคุณอย่าเอาดิแล้วอย่างนี้มันจะได้หรือประโยชน์ประเทศชาติ
2: เท่ากับมันก็จะไม่มีเกณฑ์เพราะว่าถ้าเกิดใช้คำว่าตามสมัครใจใครรวยก็ไม่ต้องเอาก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะไม่มีคนที่จะสมัครใจแบบนั้นก็ได้นะไม่มีการหลักประกัน
1: วันนี้ทุกคนมันเงียบหมดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฝ่ายค้าฝ่ายรัฐบาลทุกฝ่ายเงียบหมดเพราะทุกคนต้องการจะเอาอย่าว่าเดือนละ21,300ต่อประเมินเดือนละ15,000ก็เอาเดือนละ10,000ก็เอาประเมินยิ่งเยอะยิ่งเอาแล้วก็นักการเมืองเนี่ยผมเห็นมีเครื่องบินหลายคนเนี่ยมันต้องไปเรียกร้องคนนั้นเนี่ยให้สละสิทธิ์ไม่ให้มาเรียกร้องผมคือผมมันพร้อมจากใจแล้วผมมันพร้อมอยู่แล้วเรื่องพวกนี้แต่ผมต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงคือผมมีหลักคิดสั้นๆนิดเดียวหลักคิดของผมมองว่าวันนี้นักการเมืองเราเอาแต่ได้ประชาชนที่จนอยู่อย่างไงผมที่อยากจะไปดูรูปสภาให้สภามันดูสะอาดขึ้นมาให้ประชาชนศรัทธางั้นอะไรที่ถ้ามันไม่มากเกินไปให้เราตัดทิ้งเถอะแล้วเราทำให้ประเทศมันดีขึ้น
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าวันนี้อะไรคุณก็จะเอาอะไรคุณก็จะเอานะสุดท้ายประชาชนก็จนเหมือนเดิม
0: ไม่ทราบว่าคุณหมอเราเคยมีข้อมูลที่ออกมาในเชิงลึกแล้วก็โปร่งใสที่เห็นตัวเลขชัดเจนไหมคะว่ากองทุนตรงเนี้ยมันใช้ไปแล้วจริงๆเนี่ยเท่าไหร่แล้วมันไปตรงไหนบ้างใครได้สิทธิ์อะไรบ้างเคยมีไหมคะ
1: มันมีรายงานที่เพิ่งเข้าสภาเมื่อไม่นานอันนี้สักประมาณเกือบเดือนเนี่ยผมเคยพิจารณาเหมือนกันรายงานการตรวจสอบกองทุนนี
2: ้
1: ใช้ตั้งแต่ปี56ถึงปี6869เนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็ประมาณ10เท่าไหร่12ปี
2: ก็ใ
1: ช้ไปเกือบ 4,000 ล้านนะ
0: โอ้โห
1: ในขนาดยุคสมัยแรกยุคของคุณยิ่งลักษณ์แล้วมาพลเอกประยุทธ์แล้วก็คุณเศรษฐา
2: ครับ
1: คือในช่วงของพลเอกประยุทธ์มีการใช้เงินต้นก้อนนี้น้อยเพราะยุคพลเอกประยุทธ์ไม่ให้สิทธิตลอดชีวิตให้แค่2เท่าของระยะเวลาเช่นนายกเป็นส.ส.2ปีก็ให้แค่4ปีนายขอเป็นส.ส.8ปีก็ให้16ปีแล้วก็จำนวนเงินสตาร์ทก็จะลดลงแต่มีการแก้ไขตอนปี67ปี67ก็คือยุคคุณเศรษฐาที่เปลี่ยนระสตาร์ทที่ 21,300
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ให้ถ้าเป็น1ปีก็ให้ตลอดชีวิตเลยมันเลยทำให้มีการใช้เงินเยอะในปี68-69
0: ค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติแต่งตั้งกรรมการกองทุนสำหรับอันนี้เพื่อผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่แต่งตั้งไป8คนเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนเหรอคะคือแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วดำเนินการแล้วเหรอคะ
1: คือเมื่อวานก็ผ่านการรับรองจากสภาแล้วก็ถือว่าจบละแล้วหลังจากนั้นเขาจะเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนเมื่อไหร่ก็จะเป็นเรื่องของประธานซึ่งประธานก็คือประธานรัฐสภา
2: ค่ะ
1: ผมขยายผลให้เห็นภาพนิดนึงว่ากองทุนนี้มีคณะกรรมการทั้งหมด21คน
0: ค่ะ
1: 21คนเนี่ยเป็นส.ส.สว.และอดีตสสสวประมาณ17
2: โอ้
1: และ17ใน21นะและมีเลขาธิการสภาผู้แทนกับเลขาธิการวุฒิสภาอีก2เป็น19 2ท่านนี้ก็เหมือนสสสวอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: ก็90% ก็ไปแล้ว
1: คนนอก2คนคือปลัดกระทรวงการคลังกับพอสำนักงบประมาณก็จบเลยก็ไม่กล้าหรอก2คนเนี้ย
2: ครับ
0: ซึ่งหน้าที่ก็คือเพื่อทำอะไรอะคะ
1: ก ็มาพิจารณากฎกติกาใ

0: กับอดีตสสสว
1: อืมเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าขั้นตอนหลังจากนี้มันจะต้องไปถึงระดับไหนที่จะสามารถสมมติว่าตามที่คุณหมอบอกว่ายกเลิกไปเลยเนี่ยแต่ว่าสมมติว่าพอมันเปลี่ยนสมัยสภาใหม่เป็นรัฐบาลใหม่มันจะยังคงวิ่งกลับมาสู่ระบบแบบเดิมได้อีกไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราฟังแต่ละยุคสมัยของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลมันก็ปรับมาเรื่อยๆอ่ะ
0: คือถ้าผมพูดตามตรงผมว่ายากนะคือทุกคนเอาทุกคนต้องการได้สังเกตดูว่าเรื่องนี้ไม่มีการแบ่งแยกฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลทุกคนเงียบหมด มีปมไปสู้แล้วแต่ผมเชื่อว่าเสียงของประชาชนมันสร้างแรงสั่นสะเทือนได้เหมือนกันในโซเชียลมีเดียผ่านสื่อต่างๆมันสร้างแรงสั่นสะเทือนได
1: ้เอาจริงๆก็ต้องยอมรับว่าตลอด 12-13 ปีที่เริ่มใช้ระบบแบบนี้มาเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นยุคที่ประชาชนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะทำไม10ปีหรือเต็มที่อันหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาถึงไม่มีการพูดถึงเลยฮะ
0: คือเนื่องจากเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคณะกรรมการคือพรบเนี่ยให้อำนาจคณะกรรมการทั้งหมดคณะกรรมการก็คือสสสว
1: ครับ
0: เมื่อทุกคนได้ก็เงียบทุกคนได้ก็เงียบผมเคยพูดเรื่องนี้มานานพอสมควรนะแต่ผมไม่มีตำแหน่ง
2: ค่ะ
0: ผมรับรู้เรื่องนี้เพราะผมได้ตอนที่ผมได้บำนาญผมยังมาคุยกับพระผู้ให้ทำไมมันแจกกันอย่างนี้เหรอทำไมผมเคยไปพูดหลายที่ไม่มีคนสนใจ
1: ครับ
0: และผมก็เอามาเป็นนโยบายว่าถ้าผมได้เข้าสภาผมจะพูดเรื่องนี
2: ้
0: ให้ประชาชนได้รู้ที่อย่างน้อยๆเรื่องนี้เนี่ยที่ผ่านมาเงินอุดปากสสสวและอดีตสสวหมดเพราะผลประโยชน
1: ์
0: มาลงตัวกันทุกฝ่าย
1: คร
0: ับ แต่ผมมีความรู้สึกมันไม่แฟร์กับประชาชนผมก็เลยไปศึกษารายละเอียดข้อมูลจนกระทั่งเอามานำเสนอในสภาได้ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควร
2: แล้วทีนี้ขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะคุณหมอมันจะเป็นขั้นตอนแบบไหนได้ที่จะเป็นไปตามที่คุณหมอต้องการว่ามันสามารถที่จะตัดบำนาญในส่วนนี้ได้ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องของคณะกรรมการกองทุนที่ผมเล่าให้ฟังคือ11 21ท่านเนี่ย
1: ครับ
0: ซึ่งคือว่าท่านมีสำนึกไหม
1: ฟังจากตำแหน่งแล้วก็
2: เมื่อกี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วในคำตอบนั้น
0: ถ้ามีสำนึกก็อาจจะผมคิดว่าอย่างน้อยๆเขาคงตัดเรื่องโรงเรียนนานาชาตินะผมเชื่อว่าตัด
1: แต่ว่าถ้าเรามองจากข้อ2อ่ะรักษาพยาบาล130,000ตรวจสุขภาพ130,000นี่ก็เยอะอยู่ดีนะ
0: เยอะมากเยอะแบบผมจะบอกว่ามันเป็นสิทธิจ่ายแค่3,500คุณแน่จริงคุณให้ประชาชนมาจ่ายด้วยสิคุณให้ประชาชนเหมือนก็คุณได้สิทธิ์รับรองบริษัทประกันทุกอย่างเจ๊งหมดเลย
1: จริงๆเพราะว่าประชาชนหลายท่านเนี่ยปีนึงอ่ะไม่มีเงินที่จะตรวจสุขภาพรายปีด้วยซ้ำครับแล้วก็กลายเป็นโรคเลวร้ายแล้วก็เข้าสู่งบประมาณที่จะต้องเอามาร ักษาระบบสาธารณสุขไทยอีก
0: คือผมจะบอกเองนะว่าเฮ้ยสิทธิประโยชน์อย่างนี้เราจ่ายแค่3,500มันทะลุฟ้าทะลุเพดานคือพวกนี้อ่ะถ้าผมพูดอะไรมากผมก็ได้ประโยชน์ฮะเพราะผมก็ถูกตัดเจรสามหน้า
1: อ่ะครับ
0: แต่อย่างว่าเราก็พยายามที่ผลักดันที่อย่าเอาเปรียบประชาชนเกินไปเลยเอาให้พอดีถ้าเราอาสามาทำงานเราไม่ใช่ถูกสอบคัดเลือกมาทำงานเหมือนข้าราชการที่จะต้องให้เขาตามสิทธิข้าราชการแต่วันนี้มันกลายเป็นสิทธิที่มันเวอร์แบบเวอร์แล้วมันกลายเป็นออกกันเองชกกันเองกินกันเองเพราะอย่าลืมว่าคณะกรรมการกองทุนให้สิทธิ์นู้นให้สิทธิ์นี้เวลาตั้งงบประมาณก็รัฐบาลก็ตั้งรัฐบาลก็คือนักการเมืองอ่ะรัฐมนตรีก็เป็นสสเหมือนกันอ่ะเวลาเข้าสู่ที่ประชุมสภาก็สสพิจารณาก็ผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมสวก็พิจารณาก็ประโยชน์ตัวเองมันจิตทำให้เรื่องนี้มันเงียบมากเลยไม่เคยมีการอภิปรายเรื่องพวกนี้เลย
2: มันมีงบส่วนไหนอีกไหมคะที่เซอร์ไพรส์คนไทยทั้งประเทศที่เสียภาษีแล้วไม่ทราบว่ามันมีเอาไปใช้ในส่วนนี้ด้วยส่วนนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะ
0: เดี๋ยวผมไล่นะที่เห็นเนี่ยโอเคตอนที่ตัดไปแล้วงบเรื่องอาหารที่วันละ500,000ตัดไปแล้วตอนนี้ทุกคนจ่ายกินเองก็โอเคนะผมว่าผมดูก็แฮปปี้ดีพอรับกันได้แล้วก็งบผมยังอยากให้มีการลดผู้ช่วย
2: ตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการใช่ไหมคะคุณหมออ
0: ย่างตอนนี้ผู้ช่วยที่ผมตัดลดผมไปเองได้เพราะว่าผู้ช่วยเนี่ยมันสามารถลดจากของผมเองลดจาก8เหลือ3คนผมมองว่าการตั้งมาทั้งหมด8คนมันมากเกินความจำเป็นแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครลดอ่ะซึ่งผมคิดว่าปีนึงก็หลายเงินนะ
2: เ
0: พราะว่าผู้ช่วยปีนึง400-500 ล้านเหมือนกันนะ
1: โ
0: อ้เยอะมากนะ
1: ครับ
0: เยอะมาก
2: ถ้าคำพูดเร็วๆผู้ช่วยได้อะไรบ้างนะคะคุณหมอ
0: ก็เป็นผู้ช่วยก็ได้เงินเดือนมันมี

ใช่เงินเดือน 24,000 เดี๋ยว1ตุลาเนี่ยจะขึ้นเป็น 28,800 แล้วก็ผู้ช่วยมันมีเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญ1คนผู้ชำนาญการ2คนผู้ช่วยอีก5แต่บังเอิญ7คนเนี่ยเงินเดือนเท่ากันผมก็เรียกเป็นผู้ช่วยหมดแล้วกันเงินเดือน 15,000 และจะเพิ่มเป็น 18,000 และเราคิดดูสสสว700คน700คนคูณ8โอ้โหเราใช้เงินมหาศาลต่อปี

0: จริง
1: ๆค่ะมีอะไรอีกไหมคะคุณหมออาหารเคลียร์ละผู้ช่วยที่ตอนนี้ยังไม่
0: ยังมีอันนึงก็คืองบศึกษาดูงานซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยนะยิ่งเพราะว่าประเทศต้องมากู้หนี้ยืมสิน400,000,000,000
1: มันสูงอยู่เท่าไหร่อะคะถ้าเกิดณวันนี้ค่ะคุณหมอ
0: หลายร้อยล้านเหมือนกันงบศึกษาดูงานแต่ผมกำลังขอข้อมูลอยู่ว่าตัวเลขจริงๆขนาดนี้ถึงสิ้นปีก็ประมาณนี้เหลือเท่าไหร่กำลังขอข้อมูลดูแต่ทราบข่าวว่าปี70เนี่ยมันบังเอิญเป็นนโยบายในการห้ามตั้งงบศึกษาดูงานแต่จริงๆแล้วผมว่ามันไปด้วยกันหมดทั้งงบประชาสัมพันธ์จัดอีเวนต์ศึกษาดูงานเนี่ยมันเป็นงบหาประโยชน์งบท่องเที่ยว
2: ซึ่งไอ้พวกนี้มันเป็นงบที่แตกออกมาจากเรื่องไอ้กองทุนเมื่อสักครู่ 3,500 บาทต่อเดือนไปเลยคนละเรื่องถูกไหมฮะ
0: มันเป็นก้อนอื่นฮะ
1: ใช่
0: ก้อนละก้อนใช่ใช
1: ่มีอีกไหมคะ
0: นี่ขนาดสภานะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไปตามกระทรวงทวงกลมก็ยิ่งมหาศาลเลย
1: เอาสภาก่อนมีอีกไหมคะคุณหมออ
0: ่าผมคิดว่าคงเท่าที่ผม
1: ประมาณนี้เท่าที่ทราบ
0: มันควรจะมีทักษะนี้ครับ
1: อันนี้เท่าที่ทราบด้วยใช่ไหมคะเพราะไม่ทราบว่ามันจะมีงอกไปตรงไหนอีก
2: ครับ
0: ครับครับ
2: ครับแล้วนอกจากเรื่องของการตัดลดบำนาญที่ว่าเนี่ยอย่างเรื่องอื่นเนี่ยนอกจากเรื่องบำนาญเรื่องบุตรเข้านานาชาติรักษาพยาบาลคุณหมออยากให้อยู่ในระดับประมาณไหนประชาชนได้สปสช.อ่ะ
0: คือผมว่าพูดตรงๆแค่นี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเดินนะผมพูดใจแล้ววันนี้รู้สึกว่าเราเดินในสภาเราไม่รู้จะคุยกับใคร
2: เข้าใจเลย
0: เรื่องนี้ยังเดินไม่ค่อยจะถูกในสภา
2: อ่ะอย่างงี้ผมถามประเด็นนี้เลย
0: ผมเอาสองเรื่องใหญ่สองเรื่องก่อนเรื่องอื่นมากเกินไปมันแค่นี้เราก็
2: เข้าใจได้เพราะว่าคุณหมอก็โดนโจมตีในเรื่องฝั่งทางการเมืองเหมือนกันน่ะว่าแบบเฮ้ยเหมือน
0: หนัก
1: งั้นขออนุญาตถามทิ้งท้ายได้ไหมคะคุณหมอคะว่าบทบาทของคุณหมอหลังจากที่ได้เข้ามาแล้วได้ชี้ให้ประชาชนได้เห็นมุมต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยที่ผ่านมาคุณหมอโดนอะไรบ้างคะ
0: คือแต่บังเอิญผมค่อนข้างจะไม่แคร์นะ
1: ค่ะ
0: คือผมรู้ว่าผมก็ไม่คุยกับใครนะเพราะผมไม่รู้ว่าคุยกับพวกนี้ก็คุยไม่รู้เรื่องแล้ววันนี้วิธีคิดมันต่างกันเพราะผมอยากจะเข้ามาปฏิรูปสภาด้วยความตั้งใจของผ
2: ม
0: แต่เขาไม่เก็ตความคิดผมเพราะผมมองว่าเราผมเห็นประชาชนยากจนแล้วผมมีความรู้สึกผมไม่แฮปปี
1: ้
0: แต่ที่พวกคุณยังอยู่สุขสบายสิทธิประโยชน์สวัสดิการเยอะและผมเชื่อว่าถ้าเราปฏิรูปสภาปฏิรูปสิทธิประโยชน์ของส.ส.ส.ว.ได้มันจะมีโดมิโนเอฟเฟกต์ไปยังองค์กรอื่นๆองค์กรอิสระและหน่วยราชการ
1: เ
0: ชื่อผมเถอะรับรองมันจะดีขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่จุดเริ่มต้นของผมเนี่ยมันยังแรงต้านยังมีเยอะแต่ก็ดีใจที่ประชาชนก็ตื่นตัว
1: ค่ะกับขอบพระคุณคุณหมอด้วยเดี๋ยวเราก็ยินดีจะเป็นกระบอกเสียงให้กับคุณหมอด้วยนะคะให้ประชาชนได้ทราบมุมนึง
2: ครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่มีเรื่องของรัฐบาลหรือฝ่ายค้านหรืออะไรนะมันใช่โอเคขอบคุณมากเลยครับคุณหมอครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ฟังส่งข้อความมากระหน่ำมากนะฮะซึ่งภาพรวมเป็นไปในทางเดียวกัน
1: คือสสเป็นตัวแทนของประชาชน
2: ครับ
1: ไม่ได้เป็นข้าราชการประจำที่เขาจะสามารถมีบำนาญได้ตลอดชีวิต
2: ผมนึกถึงคุณแม่ผมอะเป็นคุณครูอะ
1: แล้วสิ่งที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยมันคือผลประโยชน์ที่จริงๆแล้วคุณหมอก็ได
2: ้ครับ
1: แต่เพียงแต่อะถ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาที่เพื่อนๆคุยกันก็คืออายแทนอะนึกออกไหมพี่บอลคือโอ้โหไล่เรียงให้ฟังอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือเงินบำนาญตลอดชีวิตอันเนี้ยคือจ่ายเดือนละ 3,500
2: บาทเข้ากองทุน
1: ใช่แต่ว่าพอถึงวันที่ยุบสภาหรืออะไรใดๆก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆนะคะก็ได้เงินบำนาญเลยอย่างที่คุณหมอบอกว่าเนี่ยคือสสสมัยนี้อายุน้อยๆอ่ะ
2: ใช่คือ
1: ประชาชนต้องเลี้ยงดูไปจนถึง
2: คุณจ่ายเงินกองทุน 3,500 บาทครบ1ปี
1: ค
2: ุณได้บำนาญไปแล้วตลอดชีวิตอันนี้ไม่ผมไม่ได้พูดถึงข้อ2หรือข้อ5เลยนะเอาแค่บำนาญ
1: ค่ะ
2: โอ้โห
1: เดี๋ยวมาขยายความอีกครั้งนึงนะถ้าใครอยากจะทราบตรงไหนเผื่อฟังไม่ทันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: กวินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ณะนี้เวลา 15:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันนายกรัฐมนตรีนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการโดยนำเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนประกอบด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมประเทศสมาชิกจำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมความยืดหยุ่นหัวใจสำคัญคือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศขณะเดียวกันความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมต่อประเด็นท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานายกรัฐมนตรีย้ำว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดและในช่วงเวลาที่โลกเผชิญความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนจะไม่เพียงแต่สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ยังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไปผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำธัญบุรีขณะออกฝึกวิชาชีพทั้งที่เหลือโทษ23วันกรมราชทัณฑ์แจ้งว่าได้รับรายงานจากเรือนจำอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีมีผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างออกฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำเหตุเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ต้องขังคนดังกล่าวได้แก่นายเสกสรรรูปทองอายุ37ปี10เดือนต้องโทษในฐานความผิดต่อร่างกายและเหลือโทษจำคุกอีก23วันกำหนดผลโทษวันที่30พฤษภาคม2569เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษไม่สูงและถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงได้รับการคัดเลือกออกมาฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยอาศัยช่วงระหว่างเวลาออกฝึกวิชาชีพบริเวณด้านหน้าเรือนจำเดินหลบหนีออกมาทางด้านหลังของร้านกาแฟเรือนจำก่อนขึ้นรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปหลังเกิดเหตุส่วนปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ์และเรือนจำธัญบุรีได้ประสานกำลังตำรวจติดตามจับกุมพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงหากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับผู้ต้องขังรายดังกล่าวแจ้งได้ที่เรือนจำธัญบุรีโทร0830741060หรือ191แม่ร้องมูลนิธิปวีนาช่วยตามหาลูกบวชเนนภาคฤดูร้อนแต่ถูกพระพาไปมาเลเซียตระเวนด้วยรายเงินที่มูลนิธิปวีนาจังหวัดปทุมธานีมีผู้ปกครองเด็กชายอายุ5ขวบเด็กชายอายุ11ขวบและเด็กชายอายุ12ขวบ3ครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดราชบุรี2รายเข้าร้องทุกข์วอนช่วยประสานทางการมาเลเซียนำตัวลูกชายกลับประเทศไทยหลังมีพระสงฆ์พามาขอไปบำเพ็ญชาสามเณรฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่2เมษายน2569ก่อนที่พระสงฆ์2รูปจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐเคดาประเทศมาเลเซียจับในข้อหาค้ามนุษย์หลอกเด็กไปมาเลเซียบวชเนนด้วยรายเงินหลังสืบทราบพฤติกรรมพระสงฆ์มานานร่วม4ปีโดยจะพาเด็กไทยอายุระหว่าง5ถึง15ปีข้ามประเทศไปโดยที่เด็กบางรายไม่มี

0: เอกสารเดินทางและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง20กว่าคนและ17คนมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วนได้รับการส่งกลับมายังประเทศไทยแล้วในขณะที่เด็กอีก7คนที่ไม่มีเอกสารเดินทางซึ่งมีอายุน้อยสุดเพียง5ขวบยังถูกกักตัวอยู่ที่ราเคดาประเทศมาเลเซียซึ่งนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาได้ทำหนังสือด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยและมอบหมายให้ที่ปรึกษามูลนิธิปวีณาฝ่ายต่างประเทศติดต่อตรงไปยังสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยช่วยเหลือเร่งด่วนโดยขณะนี้มีเด็กไทย7คนยังอยู่ในสถานกักตัวของประเทศมาเลเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะลูกเมียรัศมีแจ้งความสนข้อความดำเนินคดีปูมันธนาหลังถูกโพสต์ข้อความพาดพิงและถ้อยคำรุนแรงลูกเมียรัศมีทองสิริไพรศรีนางแบบสาวเข้าแจ้งความสนข้อความเพื่อดำเนินคดีแก่ปูมันธนานักแสดงหลังถูกโพสต์ข้อความพาดพิงและใช้ถ้อยคำที่รุนแรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อถามว่าฝั่งคู่กรณีระบุลูกเมียเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเจ้าตัวยืนยันว่าทุกสิ่งที่ตนเองหรือบุคคลอื่นโพสต์เป็นการโพสต์ตามข้อเท็จจริงและไม่เคยใช้คำหยาบคายด้านทนายความเปิดเผยว่านำหนังสือรับรองและเอกสารหลักฐานต่างๆมามอบให้แก่พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีจนถึงที่สุดในข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมถึงกล่าวหาว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริงบิดเบือนรูปคดีจากคดีแพ่งให้กลายเป็นคดีอาญานอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าพยายามก่อกระแสเพื่อสร้างชื่อเสียงคู่กรณียังกล่าวหาว่าทำให้รูปคดีเสียหายและบิดเบือนข้อเท็จจริงและที่บอกว่าลูกหมีทำลายธุรกิจถือว่าข้อความดังกล่าวเข้าข่ายหมิ่นประมาทเพราะเป็นการกล่าวหาว่าลูกหมีไปทำลายชื่อเสียงและธุรกิจผู้อื่นทำให้คนอื่นเข้าใจลูกหมีผิดทางนี้มีรายงานว่าปูมันธนาเตรียมเดินทางเข้าแจ้งความกลับที่สนโคครามเช่นเดียวกันซึ่งลูกหมีระบุว่าไม่ได้รู้สึกกังวลแต่อย่างใดและยินดีให้อีกฝ่ายดำเนินการตามสิทธิ์ตนเองก็เตรียมเดินทางไปแจ้งความอีกหนึ่งสถานีตำรวจเช่นเดียวกันเพราะมีผู้นำรูปภาพของตนเองไปใช้และใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์จุฬาเปิดเวทีระดมความรู้รับมือซูเปอร์เอลนิโญเปิดตัวเว็บไซต์ดูน้ำ .net ให้ประชาชนวางแผนบริหารจัดการน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานเสวนาวิชาการจุฬา Impact ครั้งที่39หัวข้อจุฬาชวนคิดฝ่าวิกฤตภัยแล้งรู้ทันปรับตัวผ่านพ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งและผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญนายชลามอุ่นอารีผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวถึงแนวโน้มสถานการณ์ภูมิอากาศโลกว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนและอุณหภูมิในหลายภูมิภาครวมถึงประเทศไทยซึ่งอาจจะทำให้ฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในฤดูฝน
6: มาของเงิน
7: ที่มาของเงินและก็การไป
6: การใช้พรก.คือตามหลักรัฐธรรมนูญเนี่ยพรก.มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนไม่ได้มีส่วนอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนจริงๆอะค่ะทีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเร่งด่วนหรือว่าเรื่องอะไรใดๆก็ตามเนี่ยพอมันออกมาเป็นพรก.แล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นการรวมทีมกันของฝ่ายค้าน2พรรคก็คือพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย
7: ์
6: ที่จะยื่นศาลให้พิจารณาถึงแม้ว่าหลายคนออกมาบอกว่ามันมีช่องโหว่แต่คราวนี้เราลองให้อาจารย์พิชัยมาช่วยวิเคราะห์ดีกว่าว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเกมอะไรหรือเปล่าคือนอกเหนือจากเกมในการที่จะเป็นการชิงไหวชิงพริบกัน ของฝ่ายค้านกันเองอะค
7: ่
6: ะก็ยังจะเป็นการที่จะเหมือนมาคานอะไรบางอย่างสำหรับรัฐบาลที่กำลังจะเดินไปหรือเปล่าหรือว่าการยื่นในครั้งนี้มันสามารถสกัดอะไรได้ไห
7: ม
6: เพราะว่านายกทูลเกล้าแล้วนะ
7: ใช่ครับแล้วมันก็เกี่ยวข้องอย่างที่น้องอุ้มบอกว่าแม้มันจะอาจจะมองเป็นด้านการเมืองได้แต่ว่าทุกอย่างมันลงมาที่ประชาชนนะครับเราจะคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณ ภูเก็ตนะครับผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและ

0: ยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์พิชัยครับ
1: สวัสดีครับคุณนุ่งบุญบอลและท่านผู้ชมผู้ฟังครับ
2: ค่ะอาจารย์ขาเมื่อในอดีตเนี่ยเราเคยมีการกู้ออกพรกในการกู้เงินมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่เคยมีที่มันไปมีปัญหาในชั้นศาลรัฐธรรมนูญเลยใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้เป็นครั้งแรกปะคะหรือว่าเคยมีแล้ว
1: ผมไม่แน่ใจนะเพราะมันเคยมีอยู่ครั้งนึงในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะที่เขาจะกู้เงิน1ล้านล้านนะตอนนั้นที่มาสร้างไอ้ทางรถไฟ
0: ทางรถไฟความเร็วสูง
1: ทีนี้ก็เรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเอาเงินไปสร้างรถลูกรังให้มันหมดก่อน
0: เราไปลาดยางซะก่อนดีกว่าไหม
2: ค่ะ
1: นั่นก็เป็นพระราชกำหนดก็ตกไป
2: ซึ่งค่ะซึ่งถ้ามันเป็นรูปนั้นเนี่ยแปลว่าในครั้งนี้การเดินเกมของฝ่ายค้านเนี่ยมันพอจะมีหวังไหมคะอาจารย์หรือว่าจริงๆแล้วในทางกฎหมายแล้วมันเป็นยังไงอะคะตอนเนี้ย
1: คือในทางกฎหมายเนี่ยมันมีความหวังอยู่แล้วแหละเพราะว่าถึงแม้ว่าจะผ่านสภาไปแล้วหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องเอาไปยืนยันที่สภาหลังจากที่ทูลเกล้าไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปให้สภารับรอง
2: ค
1: ่ะทีนี้เนี่ยไม่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านสภาก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยว่ามันไม่เข้ากับหรือว่าข
2: ั
1: ดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยพรก.เนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องตกไป
2: ค่ะ
0: ครับ
1: ตกไปเลยนะ
2: แต่มันก็แต่ว่าต้องดูกันวันต่อวันนาทีต่อนาทีเลยไหมคะอาจารย์เพราะตอนนี้นายกท่านก็ยื่นทุนกล้าวแล้ว
1: ก็ยื่นทุนกล้าวก็เป็นขั้นตอนตามปกติครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
1: รัฐคณะรัฐมนตรีก็สามารถออกพระราชกำหนดได้และออกกฎหมายทุกฉบับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาพระราชกำหนดพระราชบัญญัติก็ต้องทุนกล้าวอย่างนั้นนะครับเป็นขั้นตอนตามปกติ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ฮะแล้วอย่างนี้อาจารย์มองยังไงในทั้งมิติทางการเมืองระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลและก็ผลกระทบหรือความจำเป็นในแง่ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จริงๆฮะ
1: คือมันมีมุมมองที่แตกต่างกันใหญ่มุมมองในเรื่องของวิกฤตอ่ะการนิยามวิกฤตต่างกัน
0: อ
1: ย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็นิยามวิกฤตที่แตกต่างจากพรรคภูมิใจไทยอาจจะมองว่าในขณะเนี้ยมันไม่ได้วิกฤตเท่าไหร่นักมันยังอยู่ในสถานการณ์ที่รัฐบาลก็สามารถใช้งบปกติเนี่ยบริหารไปได้เพราะงั้นเนี่ยมาอ้างเหตุวิกฤตซึ่งในวันนั้นเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าวิกฤตเนี่ยยืดยาวเลยนะ 4-5 วิกฤตนะที่รัฐบาลพูดเนี่ยประชาธิปัตย์ก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันไม่ถึงขนาดนั้นมั้งมันแค่น้ำมันขึ้นราคาธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวก็มันสามารถมาจัดการได้มันไม่ได้เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่มันเป็นstagflationอย่างที่เขาว่าแต่อย่างใดเพราะงั้นเนี่ยเมื่อมองมุมมองที่ต่างกันแบบนี้เนี่ยเขาก็เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะให้วินิจฉัยว่าการตีความวิกฤตคือความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยที่รัฐบาลก็ตีความเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช่ไหมหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะตีความต่างไปไหมศาลรัฐธรรมนูญตีความต่างพ.ร.ก.ก็จบทีนี้เช่นเดียวกันทางพรรคประชาชนพรรคประชาชนเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างกับประชาธิปัตย์อยู่บ้างแต่ว่าก็ใช้วิธีการเดียวกันคือพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็จะมองว่าในขณะเนี้ยมันก็มีวิกฤตระดับหนึ่งแหละแล้วก็วิกฤตพลังงานเนี่ยก็เห็นว่าก็น่าจะมีการเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือชาวบ้านส่วนหนึ่งซึ่งก็คือประมาณสัก200,000,000ก็น่าจะพอ
0: ค่ะก้อนแรก
1: ทีนี้ไอ้บังเอิญว่ารัฐบาลเนี่ยมันไปกู้ไป400,000,000ไง
0: ครับ
1: มันไปกู้ไป400,000,000เนี่ยมันก็กู้เกินเหตุเกินความจำเป็น
2: แล้วมีบางส่วนที่ตีเช็คเปล่าหรือเปล่า
1: ก็ตั้งคำถามเพราะว่า200,000,000หลังเนี่ยก็ไปทำโครงการไงเป็นโครงการในโซล่ารูฟท็อปปั้งว่าโครงการอื่นแล้วก็มีคนต้องจะเอาไปทำโครงการขยายสนามบินอีกไป70,000,000
0: อ
1: ่ะแล้วดูเขาก็ตั้งข้อสงสัยเอ๊ะอย่าง
0: น
1: ี้มัน
0: ได้ออ
1: กเป็นพระราชกำหนดเนี่ยมันไม่ได้ผ่านสภามันไม่มีการตรวจสอบ
2: เพราะงั้นเมื่อเปล่า
1: ใช่เมื่อไม่มีการตรวจสอบมันก็เหมือนกับเขียนเช็คเปล่าเนี่ยเขียนอะไรลงไปก็ได้โครงการอะไรก็ได้เพราะงั้นเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าจะเอาเงินมาช่วยแก้วิกฤตแต่200,000,000ก็น่าจะพอเขาก็เลยเห็นว่าน่าจะยืดในศาลรัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกัน
2: ค่ะอาจารย์มันมีรายละเอียดอยู่นิดนึงเพราะว่ามันมีคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่า

0: เงื่อนไขของการตราพระราชกำหนดที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เนี่ยมันไม่ได้รวมไม่มีอำนาจวินิจฉัยว่าต้องเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้มันเลยทำให้เราได้ยินรัฐบาลพูดถึงคำว่าเร่งด่วนเร่งด่วนเร่งด่วนตลอดตรงนี้อาจารย์มองยังไงอะคะ
1: ผมคิดว่าคือในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนไว้ไงเพราะถ้าตราพระราชกำหนดเนี่ยมันก็จะต้องเป็นความเร่งด่วนแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าไอ้ความเร่งด่วนอันนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดข้อขัดแย้งใช่ไหม
2: ครับ
1: คือฝ่ายค้านมองว่าไม่เร่งด่วนรัฐบาลบอกเร่งด่วนเมื่อมันมีข้อขัดแย้งกันก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
2: นิยามของเร่งด่วนตรงไหนใช่ไหม
1: ถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปโต้แย้งไปขัดแย้งมันก็ผ่านไปแต่ว่าเมื่อมีคนโต้แย้งเนี่ยมันก็ต้องหาข้อยุติแล้วก็ข้อยุตินั้นเนี่ยตามช่องทางของกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยตามประชาธิปไตยก็คือต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามันจะเร่งด่วนจำเป็นหรือเลี่ยงไม่ได้จริงหรือเปล่าเพราะถ้าขืนไม่มีการวินิจฉัยแบบนี้เนี่ยรัฐบาลแกก็ห้างเหตุการณ์อะไรไปได้อยู่เรื่องไงอยากจะกู้เงินเมื่อไหร่ก็อ้างความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาขอกู้เงินมันก็เป็นการหลีกเลี่ยงกระบวนการการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ
0: เนี่
1: ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีการคานอำนาจเอาไว้ว่ามันจะต้องนี่แหละต้องมีการตรวจสอบนะ
0: คือมันมีระบุเอาไว้ในมาตรา172วรรค1อ่ะค่ะอาจารย์ว่าเงื่อนไขการตราพรก.ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉัยคือต้องเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
1: ้
0: ก็คือ
1: ก็นั้นไงก็มันอันนี้คือในรัฐธรรมนูญใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เนี่ยมันอ่านให้ฟังอีกทีสิ
0: เงื่อนไขในการตราพระราชกำหนดที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉัยคือในข้อหมายคำพูดนะคะต้องเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความ
1: อันนี้อ่านมาจากรัฐธรรมนูญโดยตรงหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นการย่อความมาค่ะอาจารย์แต่ว่าเป็นการสรุปมาม
1: ีรัฐธรรมนูญโดยตรงไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ย่อความเนี่ยผมไม่ค่อยจะ
0: โอเคได้เดี๋ยวค่ะใจความจริงเพราะว่าตรงนี้สงสัยเพราะว่ามันเหมือนเป็นช่องโหว่หรือเปล่าได้ค่ะอาจารย์
2: อย่างนั้นเป็นกรณีที่ว่าสมมุตินะฮะว่ามันอาจจะเกิดในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยได้ว่าไม่มีอำนาจในการที่จะวินิจฉัยเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ถูกไหมอาจารย
1: ์ใช
2: ่
1: ใช่ว่าถ้าวินิจฉัยว่าพรก.เนี่ยก็มันไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ครับครับอาจารย์ทีนี้สมมติว่าในระยะเวลาของกระบวนการต่างๆที่จะส่งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญจนถึงกับมีคำวินิจฉัยออกมาไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่กับการที่เริ่มที่จะใช้เงินจากการกู้พรก.นี้มาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราได้เขาเรียกว่าได้เงินในตรงนั้นมาใช้ก่อนจนถึงสุดท้ายพอมันมีคำวินิจฉัยออกมาว่ามันไม่เป็นกรณีเร่งด่วนจริงๆระยะเวลาที่มันคาบเกี่ยวกัน
1: มันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่รัฐบาลจะดำเนินการนะ
2: uh-huh.
1: คือถ้าหากว่ารัฐบาลเขาดำเนินการเร็วนะก็อาจจะสามารถทำได้นะ
2: uh-huh.
1: คือเดี๋ยวผมทวน172นะพอดีเปิดแล้ว
2: อ่ะได้ครับอาจารย์
1: คือไอ้ที่สรุปมาเนี่ยเขาสรุปผิดเขาบอกว่านี่แหละในวรรค2คือการตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันนี้อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้คือทำได้
1: มันไม่มีการพูดถึงศาลรัฐมนูญเลยนะในมาตรา172เนี่ยพูดถึงคณะรัฐมนตรี
2: ครับ
1: อันนั้นมันใครไปบิดเป็นเฟคนิวส์หรือเปล่า
0: อันนี้จริงๆไม่ได้เป็นเฟกนิวส์แต่ว่าไม่ได้อ้างแหล่งข่าวที่ชัดเจนแต่เป็นแหล่งข่าวออฟฟิเชียลที่เชื่อถือได้อยู่ค่ะอาจารย
2: ์
0: ก็เลยสงสัยคาใจอะค่ะว่าอ๋อมันไม่สรุปก็คือมันไม่ได้เป็นช่องโหว่ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: มันไม่ได้เป็นช่องโหว่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าคือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนคือถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ออกพระราชกำหนดได้ไงแต่ทีนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็อาจจะเห็นต่างไงอย่างที่ได้พูดตอนต้นว่าที่มันไม่ใช่เป็นกรณีเร่งด่วนน
0: ะ
1: ทีนี้พอมันเกิดความขัดแย้งกันในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องศาลให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
0: แล้วตอนนี้เกมถ้ามันจะเดินไปถ้ามันอยู่ใน

0: ตามกฎหมายอะค่ะอาจารย์ขั้นตอนหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: คือตอนนี้เนี่ยก็คือว่าก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเสนอพระราชกำหนดเนี่ยต่อสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้านะ
0: ค่ะ
1: คือเขาคงจะส่งอาทิตย์หน้านั่นแหละ
2: ครับ
1: อ่ะแล้วก็พอส่งแล้วเนี่ยสภาก็พิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดแล้วเขาก็จะให้ทำโดยเร็วอ่ะถ้าสภาไม่อนุมัติหรือว่าสภาผู้แทนอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและก็สภายืนยันด้วยการอนุมัติด้วยเสียงไม่มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เนี่ยก็ให้พระราชกำหนดนั้นตกไปคือมันตกไปถ้าสภาหนึ่งก็คือถ้าสภาไม่อนุมัติแต่ว่าอันนี้เนี่ยเสียงเขาข้างมากอยู่แล้ว
0: ใช่
2: คร
1: ับ ก็อนุมัติเนี่ยสองก็คือถ้าสวไม่อนุมัติอันนี้ก็คงอนุมัติแหละพอสวก็จะเป็นอยู่แล้ว
0: ค่ะอาจารย
2: ์คร
1: ับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยตกไปก็โอเคก็ตกไปเนา
0: ะ
1: แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไประหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้นคือหมายความว่าถ้ารัฐบาลเขาทำเร็วยืนออกปั๊บทุนเก้าเสร็จแล้วเนี่ย
2: ใช่เลย
1: พระราชทานลงมาปั๊บเนี่ยเขากู้เงินได้เลยนะ
2: ครับ
1: กู้เงินได้เลยแล้วเอาเงินมาใช้ได้เลย
2: คร
1: ับ นะแล้วก็ในระหว่างที่รอสภาอนุมัติเนี่ยก็สามารถใช้ไปได้แล้วก็ถ้าหากว่าสภาอนุมัติเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยก็ใช้ต่อไปได้แต่ถ้าสภาตีตกก็ต้องหยุดในเรื่องของพรก.นั้นส่วนที่ทำไปแล้วก็ทำไปไม่มีผลกระทบอะไร
2: ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วเกิดวินิจฉัยว่าไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการที่จะออกพรก.ตัวนี้ออกมาปุ๊บแต่ว่าได้ใช้เงินไปแล้วเนี่ยเท่าที่ได้รับทราบข่าวมาก็คือว่าผู้ที่รับผิดชอบก็จะต้องเป็นทางฝั่งรัฐบาลใช่ไหมฮะอาจารย์เงินที่กู้
1: ในแง่ของการรับผิดชอบทางการเมืองอ่ะใช
2: ่ครับครับ
1: ฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบสิเพราะว่าเสนออะไรออกไปเนี่ยก็ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ
2: ครับ
1: นะเพราะงั้นเนี่ยฝ่ายเสนอก็คือตัวรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอ
2: บ
1: ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
2: ครับและในแง่ของตัวเงิน
1: เป็นความรับผิดชอบทางการเมืองนะ
2: ค่ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเงิน
1: รับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยคุณจะไม่รับผิดชอบก็ได้
2: เนาะแล้วความรับผิดชอบทางการเงินจะตกอยู่ที่ใครครับผมอยากรู
0: ้ขออนุญาตอาจารย์ขยายความ
1: คือหมายความว่าคือถ้าศาลวินิจฉัยว่าตกไปก็ตกไปนะรัฐบาลก็บอกอ้าวผมก็เห็นว่ามันเร่งด่วนเนี่ยแต่ว่าศาลท่านเห็นว่าไม่เร่งด่วนความเห็นมันก็ขัดแย้งกันได
2: ้
1: แต่ผมทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะแล้วจะให้ผมรับผิดชอบอะไรอีก
0: อ้าวแล้วที่กู้มาแล้วทำไงอะคะอาจารย
2: ์เงินที่กู้ไปแล้วตรงนั้น
1: ที่กู้มาแล้วก็มันไม่กระทบไงหมายถึงว่าที่ทำไปแล้วเนี่ยมันไม่กระทบเพราะงั้นเนี่ยถ้าจ่ายไปได้เท่าไหร่ที่เหลือก็จะต้อง
0: คืน
1: นะก็ทำไม่ได้อีกแล้ว
0: อ๋อแต่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องยุบสภาหรือต้องลาออกหรือต้องอะไรใช่ไหมคะอาจารย
1: ์คือถ้าหน้าบางๆรับผิดชอบมากเขาก็จะยุบสภา
2: คือโอเคไอตัวที่ไม่ได้ใช้อาจคืนหรือไม่แต่ว่าไอที่มัน
1: ว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องมีประเด็นกฎหมายที่ต้องไปเถียงกันเพราะมันอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะมันไม่เคยมีกรณีแบบนี้มาก่อนไง
0: เพราะ
1: เมื่อว่าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดการถกเถียงกันหลายแบบแล้วว่าคุณจะคืนหรือไม่คืน
0: ค่ะ
1: คืนเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะหรือว่าไม่ต้องคืนเดี๋ยวก็จะมีกูรูทางกฎหมายก็มาชี้ช่องให้อ่ะ
0: ค่ะอาจารย์เมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วพอจะได้เห็นภาพแล้วที่อาจารย์บอกว่าขั้นตอนมันจะเป็นยังไงต่อไปทีนี้ถ้าเรามาเจาะดูเฉพาะการชิงบทบาทของฝ่ายค้านระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเนี่ยอาจารย์มองยังไงคะ
1: ผมว่าเขาก็เสริมกันแหละไม่ได้ชิงกันหรอกฝ่ายค้านเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างพยายามที่จะตรวจสอบรัฐบาลนะ
0: ค่ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนที่จะแถลงต่อสาธารณะเร็วกว่ากันฝ่ายนั้นก็จะได้เป็นข่าวแต่ว่ามันก็เป็นการทำที่ด้านหนึ่งเราก็ธรรมดาเนาะเขาก็ต้องแข่งขันกันสร้างผลงานทั้งฝ่ายพ
2: ร
1: รคฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาล
2: ครับ
1: อันนี้ก็ผมมองว่าก็เป็นเรื่องปกติทางการเมือง
2: อย่างนั้นไหนๆแต่ระหว่างพรรคประชาชนกับประชาธิปัตย์แล้วผมย้อนกลับไปนิดนึงของสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรนะฮะออกมาฟาดทางพรรคประชาชนอาจารย์คิดว่ายังไง
1: เป็นไงเขาว่าไงบ้าง
2: เขาเหมือนประมาณว่าพรรคประชาชนณปัจจุบันอันนี้ผมสรุปนะฮะจำ

0: ข้อความแบบว่าเหมือนแฉรายวันหาแสงอะไรแบบนี้ฮะไม่ได้ยึดถือสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของตั้งแต่พรรคอนาคตใหม
1: ่
0: ที่ดำรงมาอะไรประมาณนั้นอาจารย์
2: อ๋อครับ
0: ครับครับ
2: ก็อาจารย์ปิยบุตรก็อาจจะใจร้อนไปนิดนึงคือในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยโดยสถานะของฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาทำอะไรได้บ้างเขาจะเสนอกฎหมายอะไรในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็เห็นเขาก็พยายามเสนอกฎหมายอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในแง่ของไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพ.ร.ก.อากาศสะอาดเขาก็พยายามที่จะยืนยันแล้วตอนนี้รัฐบาลก็โอเคแล้วก็ออกมายืนยันแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยเขาก็ออกมาโดยเฉพาะคุณปริศไอติมนะก็มาตามทวงกันทุกวันอ่ะแต่ว่าปรากฏว่ารัฐบาลก็ตีตกส่วนบทบาทในสภาในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ฝ่ายค้านทำได้นอกจากการตรวจสอบเนี่ยมันก็คือการเสนอกฎหมายนี่แหละ
0: ค่ะ
2: อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลทำได้จะไปเสนอปรับโครงสร้างอันนั้นเนี่ยมันต้องเป็นรัฐบาลก่อนนะซึ่งในขณะนี้เนี่ยหลายๆเรื่องเขาก็เสนอนะที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถทำได้เพราะมันมีแรงต้านจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมเยอะไงแล้วก็เขาเองก็เป็นเสียงข้างน้อยอยู
1: ่ก็โอ้โหอาจารย์มาคุยตอนโค้งสุดท้ายพอดีเลยกำลังอาจารย์สรุปนิดนึงได้ไหมในมุมของอาจารย์ที่ไปทำประชามติกันมาแล้วอะค่ะแล้วตอนนี้มันคือเหมือนกับว่าค่อยๆเฟดหายไปอะทั้งที่จริงแล้ว
0: เงียบ
1: ทั้งที่จริงแล้วมันก็เปอร์เซ็นต์ที่ประชาชนเขา
2: ก็แปลว่าคุณอนุทินแกไม่เห็นหัวประชาชนอะไม่เห็นเสียง21ล้านเสียงที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญก็ประชาชนก็จดจำเอาไว้แล้วกันนะครับ
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากมากครับ
1: ค่ะอาจารย์พิชัยรัตนดีหลกน้ำพุเก็ตขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นการถามแบบชาวบ้านที่ไม่ทราบกฎหมายจริงๆแล้วก็
0: ไปถึงเรื่องพ.ร.ก.เหรอ
1: ใช่เพราะว่ามันจะมีอยู่ข้อนึงคืออย่างนี้ค่ะมันมีการวิเคราะห์แล้วก็การวิเคราะห์นี่คือไม่ได้ไปอ้างมาจากเฟคนิวแบบใดๆหรอกนะคะแต่ว่ามันเป็นการวิเคราะห์จากนักวิชาการจริงๆว่าคือเหมือนมีช่องโหว่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินนี่แหละแล้วมันก็เลยทำให้เราเนี่ยได้ยินจากรัฐบาลที่ย้ำคำนี้มันเลยทำให้รู้สึกว่ายังไงอ่ะมันก็ผ่านไปได้เพราะมันมีตัวนี้อยู่ว่าก็ใช้คำว่าฉุกเฉินนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจารย์พิชัยท่านก็เอารัฐธรรมนูญมาอ่านให้ฟังสรุปให้ฟังแล้ว
0: โอเคเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวคงจะต้องดูความคืบหน้าในกระบวนการต่อไปด้วยแหละทั้งในแง่ของการเดินของฝั่งรัฐบาลซึ่งก็เป็น
1: เดี๋ยวจันทร์อังคารหน้าพรรคประชาชนจะไปยื่น
0: ใช่ๆ
1: ค่ะก็ใช้ร่างของตัวเองไปก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะว่ายังไง
0: ครับโอเคเดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวกลับมาใหม
1: ่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm 100.5

0: หน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงสุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่เราคุยกันเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายบางมุมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราก็เข้าใจยากเหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ได้รู้เรื่องของรัฐธรรมนูญปุ๊บเราจะไม่รู้ทันทีเลยว่าเอ๊ะตกลงแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการวินิจฉัยในประเด็นไหนบ้างหรือว่ามันเทียบเคียงกับในยุค ก่อนหน้านี้อย่างเช่นที่เปิดรายการมาสัมภาษณ์อาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์ยกตัวอย่างสมัยตอนรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็จะออกพรกแล้วก็กู้เพื่อที่จะนำไปทำรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับแต่ว่าก็มีการพิจารณาว่าให้ปรับปรุงสภาพถนนเดิมให้มันดีเสียก่อนเนี่ยตกลงแล้วตรงนั้นเนี่ยมันเอามาเทียบกับในยุคนี้เนี่ยพรกตอนนี้เนี่ยตรงจุดไหนได้บ้างแล้วศาลจะวินิจฉัยในประเด็นไหนหรือว่าศาลมีอำนาจในการวินิจฉัยไหมว่าคำว่าเร่งด่วนแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ตอนนี้ประชาชนรู้สึกว่าอยากที่จะให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาเพราะว่ามันเจอกันทุกวันก็เรื่องของวิกฤตพลังงานนะครับตรงนี้อันนี้เป็นช่องทางง่ายๆที่หลายๆท่านจะสะท้อนกลับมาจากผลกระทบเหตุการณ์สงครามตะวันออกกลางที่ก็เมื่อวานก็เดือดไปอีกหนึ่งรอบนะฮะในช่องแคบโฮมูส
2: อยู่ดีๆก็ไม่ยิงอีกใช่ไหม
1: ใช่
2: คือพูดง่ายๆเลยเป็นภาษาชาวบ้านเลยคุณผู้ชมผู้ฟังคือเหมือนกับว่าจะสงบศึกกันได้แล้วแล้วราคาน้ำมันโลกก็ลดลงต่ำร้อยแล้วนะ อยู่ดีๆก็มี
1: ตุ้มตามกัน
2: ตุ้มตามกันอีกแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างออกมาบอกว่าเธอนั่นแหละเริ่มก่อนเธอนั่นแหละเริ่มก่อน
1: ใช่แล้วเหมือนทรัมป์ก็จะพูดเอาแบบเท่าที่จำเป็นภาษาสรุปง่ายๆก็คือว่าอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไร
2: ไม่มีอะไรแต่ยิงนะคะ
1: ใช่แต่อิหร่านบอกว่าอ๋อโอเคสงบแล้วอ้าว
2: เล่นอะไรกันนะไม่หรอกแต่ว่ามันน่าจับตามองอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าเดี๋ยวโดนัลด์ทรัมป์เขาจะต้องเดินทางไปที่จีนไง
1: ใช่ใช่แต่เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
2: ถ้าคุณอึดอัดคัดแค้นใจอยากจะระบาย
1: ส่งมาที่เรานะครับทางคลื่น FM 100.5 ของเราเปิดรับข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภาพอิสระภักดีเนี่ยบอกว่าท่านนายกอนุทินนะครับมีความห่วงใยและอยากจะฟังเสียงสะท้อนคุณเดือดร้อนตรงไหนมีข้อคาใจตรงไหนกับเรื่องทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่ได้ให้เรารวบรวมและก็ส่งต่อกลับไปที่รัฐบาลเพื่อที่จะนำมาเป็นสิ่งที่เผื่อจะมีช่องทางในการที่จะออกเป็นมาตรการต่างๆมาช่วยเหลือประชาชนได้นะครับเพราะว่ามันก็ลิงก์แหละกับเรื่องพรก.กู้เงินน่ะนะครับเพราะมันต้องใช้เงินถูกไห
2: มค่ะก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะถ้าใครที่เปิดข่าววันนี้เนี่ยมันจะมีผู้ชายใส่เสื้อสีแดงแล้วก็คนก็จะคุ้นๆว่าเอ๊ะนี่คือดารานินานิกกี้นัชชัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีดราม่าคอนเทนต์เชียร์บอลอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นศึกแดงเดือดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลใช่ไหมคะก่อนที่เรื่องนี้มันจะบานปลายไปจนทำให้เราได้เห็นหน้าของคุณนิกกี้นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องอะค่ะคุณนิกกี้เนี่ยเดินทางไปดูเกมนี้ที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดที่ประเทศอังกฤษแล้วเขาก็ทำคอนเทนต
1: ์
2: เขาก็ไปสัมภาษณ์เจ้าเกี่ยวตามสไตล์แฟนบอลน่ะก็ทราบดีอยู่ว่า2ทีมเนี้ยเขาก็จะมีการบลัฟกันไปข่มกันไปข่มกันมาขำๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเกมการแข่งขันเนี้ยแมนยูชนะลิเวอร์พูล 3-2 ใช่ไหมคะนิกกี้อ่ะเขาก็ไปแซวแฟนลิเวอร์พูลเช่นโดน3ลูกคาบ้านแล้วก็ใช้คำว่ายำเป็ดนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของเข
1: า
2: ซึ่งคุณนิกกี้เนี่ยเขายืนยันว่ามันเป็นมุกแซวฟุตบอลตามบรรยากาศของแฟนบอลตรงนั้น
1: ใช่ใช
2: ่แต่พอคลิปเนี้ยมันไวรัลมันถูกแชร์ในโลกออนไลน์นะคะชาวเน็ตบางส่วนไม่พอใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์โจมตีรุนแรงเลยคือเดิมเนี่ยเถียงกันเรื่องบอลก่อนนะแต่สักพักนึงเริ่มลามด่านิกกี้ส่ง direct message DM ไปด่าแล้วก็ด่าไปถึงพ่อแม
1: ่ครับ
2: ขุดเรื่องของครอบครัวในอดีตคือคุณนิกกี้บอกเลยว่ามาด่าเรื่องฟุตบอลมาด่าผมเนี่ยผมรับได้นะแต่คุณมาด่าพ่อแม่ผมรับไม่ได้
1: มันลามไปถึงนั่น
2: น่
1: ะ
2: ใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการแซวเรื่องฟุตบอลแล้วแต่นี่มันเป็นการคุกคามสิทธิส่วนบุคคลแล้วค่ะจนคุณนิกกี้ไม่ไหวก็เลยต้องการที่จะเอาเรื่องทางกฎหมายเป็นครั้งแรกแล้ววันเนี้ยก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจที่ตำรวจไซเบอร์เมืองทอง
1: ครับ
2: ก็มีนายกรองตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ร่วมเป็นทนายความด้วยข้อหาคือทนายบอกว่าอาจจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็มีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร
1: ์ครับ
2: ซึ่งตำรวจไซเบอร์ก็บอกว่าเริ่มตรวจสอบตัวผู้โพสต์แล้วก็บางรายก็สามารถที่จะระบุตัวได้

0: ได้แล้วเดี๋ยวเตรียมออกหมายเรียกตามขั้นตอนแล้วกันนิกกี้บอกว่ากระเช้าไม่ต้องซื้อเองได้ แต่ว่าที่มันเป็นไวรัลขึ้นไปอีกคือคนที่เขาเป็นคอบอนอ่ะเขาบอกเอ๊ะอันนี้คือท่านไม่ได้เป็นคอบอนใช่ไหมคือท่านทำไมท่านแถลงแล้วทำไมผมรู้สึกเจ็บจี๊ดจี๊ดคือท่านบอกว่าคำว่ากากหรือส่งเป็ดย่างให้รับประทานคำพวกนี้ยังถือว่าไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาทอยากเตือนประชาชนนะเกมกีฬาเนี่ยมันมีทั้งแพ้ทั้งชนะคนไทยด้วยกันเราต้องมีน้ำใจนักกีฬาอย่างแมนยูเนี่ยผมก็ทราบมาว่าเคยแพ้7-0น
1: ี่7-0 ใช่มันก็สลับกันไปแบบนี้ก
0: ็บางทีก็ยกมือเปล่าไม่มีถ้วยท่านครับ
1: เดี๋ยวโดนด้วย
0: ไม่คือท่านกำลังชี้แจงหรือท่านกำลัง
1: คุณนี่ท่านกำลังเปรียบเทียบว่าต่างฝ่ายต่างก็มีแพ้มีชนะแค่นั้นแหละ
0: ท่านไม่ต้องละเอียดท่านไม่ต้องลงรายละเอียดว่าแมนยูเคยแพ้7-0บางทีก็ยกมือเปล่าไม่มีถ้วยไม่ต้อง
1: แต่ผมก็เข้าใจพระเดชบุญย้อนกลับไปฝั่งนิกกี้ได้ชัดเนี่ยเขาก็บอกว่าคือโอเคเราไม่ต้องไปย้อนหรอกว่าเขาด่าคุณแม่ว่ายังไงเนา
0: ะ
1: แต่นิกกี้ก็บอกว่าอยากเห็นหน้าคนด่าแล้วก็แม่ของคนนั้นเหมือนกันเนาะ
0: เนี่ยแต่ตอนนี้ชาวเน็ตอะเริ่มไม่ได้ไปที่นิกกี้แล้วเริ่มไปที่ตัวท่านแล้วอันนี้คือท่านให้ข่าวหรือท่านข่มครับท่านรองคือท่านบอกว่าไม่รู้อะไรนะไม่รู้เลยท่านว่าท่านเชียร์ทีมไหนแล้วมีคนอ่ะเอาเสื้อที่พี่หนุ่มกัญชัยอ่ะทำอ่ะแล้วมันมีลายสกรีนอ่ะเพราะพี่หนุ่มเขาแมนยูไงบอกกระจอกแล้วบอกพญาหงแล้วก็เอามาคอมเมนต์รับกันไปรับกันมาตอนนี้ของนิกกี้นี่เป็นเรื่องรองอ่ะ
1: นี่กลายเป็นยุคสมัยที่นอกจากเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาแล้วเรื่องเชียร์บอลก็คุยกันไม่ได้แล้วใช่ไหม
0: ใช่วิบอกคนโกรธจริงจังนะ
1: จริงจังจริงจังใช่แต่ว่าคือเคยได้รับทราบบรรยากาศแบบนี้อันนี้ประเทศไทยเนี่ยแค่ขำๆนะเอาจริงๆนะถ้าเราเทียบกับบรรยากาศของเมืองฟุตบอลที่เขาจริงจังมากๆเพื่อนเคยเหมือนกับมีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือแล้วเขาก็ซึมซับบรรยากาศเวลาเชียร์บอลของชาวต่างชาติโอ้มันหนักกว่านี้เยอะ
0: แล้วคนแซวเยอะมากเลยว่ารู้เลยว่าท่านเป็นเด็กหงรับเรื่องเองเลยนะท่าน
1: รับเรื่อง
0: ตลกมากเลยเอามีอีกเรื่องนึงอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่คืออุ้มไม่ได้เจอเองแต่ว่าเป็นเรื่องที่คนใกล้ตัวอุ้มเจอแล้วเขาบอกเลยว่าแบบนี้นี่เองที่เขาเรียกว่ากรรมตามทันต่อให้นานแค่ไหนมันก็ตามทันอาจารย์แก้กรรมที่ลำพูนพี่บอล
1: จะยังไงฮะ
0: ก็เขามีวิธีการที่แบบเหมือนละเมิดคนที่เข้าไปเป็นลูกศิษย์ลูกหา
1: ค
0: ืออาจารย์คนเนี้ยเขามีลูกศิษย์ลูกหาที่เข้าไปแล้วบอกว่ามันต้องมีการแก้กรรมแล้วก็เหมือนกับว่าต้องไปรายละเอียดอะต้องแบบบางคนน่ะก็จะต้องไปเหมือนสมมติว่าอุ้มมีเรื่องทุกข์ใจแล้วมีอาการทางกายบางอย่างที่มันไม่หายสักที
1: อ
0: ่ะปวดหัวก็คือปวดหาหมอก็แล้วกินยาก็แล้วแต่มันไม่หายก็มีคนแนะนำเยอะว่าไปดูไปหาอาจารย์คนนี้สิเขาแก้กรรมให้ได้ก็ไปแล้วพอไปเขาก็บอกว่าเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวรเช้าคือ2 โมงเช้า
1: ใช่
0: 9 โมงเช้าคือ3 โมงเช้า10 โมงคือ4 โมงเช้าแล้วก็11 โมงคือ5 โมงเช้า
1: แล้วก็นับเที่ยง
0: อย่ามา6 โมงเช้านะเที่ยง
1: ไม่มี
0: แต่ถ้าเกิดจะบอกว่าตอนมืดก็คือต้องตี4
1: ใช
0: ่ต้องมีคำว่าตีแต่ถ้าโมงเช้าก็คือแปลว่าสายแล้ว
1: ซึ่งมันมีที่มาที่ไปแต่เราในยุคไม่แน่ใจอ่ะว่าจะนับเจนไหนที่รู้หรือไม่รู้เลยอ่ะเพราะว่าเราโตมาเราก็ใช้แบบนี้แล้วอ่ะ
0: พี่บอลผมจะบอกให้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเจนเนี้ยค่ะถ้าเราไปพูดในภูมิภาคแต่ละภูมิภาคก็จะเข้าใจไม่เหมือนกันนะคะ
1: อย่างเช่น
0: ถ้าบอกว่าอุ้มอยู่เป็นคนใต้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าเจอกันตีสี่โมงเช้า
1: เจอกันตีสี่
0: ตีสี่ก็คือ4 โมงเช้า
1: เออเหรอ
0: ใช่
1: ซึ่งก็ไม่ใช่ตีสี่ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเหมือนกับคนทั่วไป
0: แต่ว่าอันนี้ก็สี่ตีสี่พระอาทิตย์ขึ้น
1: ส
0: ี่โมงเช้าสี่โมง
1: ถ้าสี่โมงเช้าว่ารู้ว่าคือ10 โมง
0: โอ้แล้วแต่บริบทจริงอ่ะมันแล้วแต่ความเข้าใจของคนนั้นว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าว่าโมงเช้าคืออะไรอ่ะ
1: โอ้มันก็เลยมีการคือเขาคือบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็พยายามจะอธิบายคือมันกลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลอ่ะแล้วเราพี่บอลอ่านตรงนี้ก็สงสัยอ้าวมันมีคนเขาไม่เข้าใจหรอเพราะเราก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าไอ้คนไม่เข้าใจคือ พราะว่ามันเป็นเจเนเรชันแล้วเขาก็เลยไม่เข้าใจแต่ว่ามันก็ใช้คำนี้กันมาทุกยุคสมัยนะ
0: ค่ะแต่

0: ตอนนี้ประเด็นคือนอกจากที่จะไม่เข้าใจและสื่อสารกันผิดแล้วอะค่ะมันกลายเป็นเหยียดดราม่าเรื่องเหยียด
1: เหยียดว่า
0: เหยียดว่ามันนอก
1: อุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ภาษาเพี้ยน
1: โอ้
0: ไม่ได้มีมาตรฐานกลางอ่ะต่อไปนี้เราเอาใหม่พวกเรา AMPM ไปเลยจบจบ AM อีก
1: สากลอีกเอาง
0: งอ
1: ี
0: กงง
1: อ
0: ีกงงเข้าไปอีก
1: เข้าไปใหญ่เอาองี้ในเมื่อมันมีความไม่เข้าใจกันก็แล้วกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็สรุปให้อีกรอบหนึ่งดีไหม
0: ค่ะ
1: ว่าในสมัยยุคที่เราใช้คำว่าสยามเนี่ยก่อนที่เราจะใช้ว่าประเทศไทยระบบนาฬิกาเนี่ยเขานับเป็น6ชั่วโมงก็คือย่ำรุ่งก็คือเดี๋ยวงงไปกันใหญ่แล้วพี่บอลอ
0: ยากจะให้เข้าใจแต่ยิ่งเข้าใจยิ่งงง
1: ย่ำ
0: เอาบอกมา
1: ในยุคนั้นในยุคนั้นน่ะย่ำรุ่งคือ6โมงเช้า
0: ค่ะ
1: ทีนี้ตั้งแต่1ถึง5โมงเช้าครับเดี๋ยวนะย่ำรุ่งคือ 1 ถึง 5 โมงเช้าแล้วก็มาเที่ยงวันที่น้องอุ้มบอกเมื่อสักครู่แล้วก็มาตั้งแต่บ่าย 1 โมงถึงบ่าย 5 โมงแล้วก็ตอน 6 โมงเย็นเนี่ยจะเรียกว่าย่ำค่ำแล้วก็มาในตอนหลังจาก 6 โมงเย็นก็คือตั้งแต่ 1 ทุ่มไปจนถึง 5 ทุ่มอันนี้เราเรียกกันแบบนี้แล้วก็ไปอีกทีก็คือเที่ยงคืนแล้วพอหลังจากเที่ยงคืนเขาจะใช้คำว่าตีตั้งแต่ตีหนึ่งไปจนถึงตีห้าเพราะฉะนั้นมันจะนับช่วงเวลาที่เข็มในนาฬิกาของเราอ่ะชี้ตอนเลข12เนี่ยเป็นเที่ยงวันแล้วก็เข็มนาฬิกาชี้ตอนเลข6เป็นย่ำค่ำแล้วก็กลับไปที่ชี้เลข12เป็นเที่ยงคืนแต่ว่าในช่วงระหว่างนั้นน่ะมันจะมีย่ำรุ่งย่ำค่ำไม่ใช่มีเดี๋ยวก่อนมีอะไรเขาเรียก1โมงเช้าจนถึง5โมงเช้
0: า
1: แล้วก็บ่ายโมงเย็นถึงบ่าย5โมงเย็นแล้วก็ตี1ถึงตี5ในยุคนั้นซึ่งมันก็ใช้กันมาตลอดนะแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงสมัยตอนยุครัชกาลที่5ก็มีวิธีนับเป็นโถดยากไปใหญ่เลยทุ่มโมงยาม
0: กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย
1: กี่โมงกี่ยามใช่ใช่แล้วเขาก็คือมันก็ปรับมาเรื่อยๆอ่ะแต่ว่า
0: โอ้ยากอะยามก็ยาก
1: ใช่คือจริงๆอยากอธิบายแต่เดี๋ยวมันจะงงเพราะว่าเราไม่เห็นเป็นกราฟิกนึกออกป่ะเดี๋ยวพอเราพูดในวิดีโอเหมือนที่น้องอุ้มบอกอ่ะเราจะตามไม่ทัน
0: ชอบพี่บอลที่บอกจริงๆอยากอธิบาย
1: เอาเป็นว่า
0: คุณผู้ชมส่งเข้ามาว่าพี่บอลเอาดีๆ
1: เอาดีๆ70
0: นี่เขาบอกว่าตอนเช้าเขาตีคล้องเสียงมันดังโมงๆก็เลยเรียก6โมง
1: ตีกี่ครั้งอะไรแบบเนี้ย
0: จนถึง6โมงเย็นเพราะเขาตีกลองตอน โอ้โหอะไรครับ
1: นี่ไงนี่ไงเห็นป่ะพอเราเริ่มจะอธิบายด้วยเสียงอย่างเดียวด้วยคำพูดอย่างเดียวโดยไม่มีตัวหนังสือหรือกราฟิกให้เห็นน่ะ
0: 2ยามกี่โมงคุณปุ้ยถาม
1: 2ยามเที่ยงคืน
0: เหรอ
1: ใช่ใช่ไหมใช่สิเอาละเราเริ่มไม่รู้แล้ว
0: ขอถามแชท GPT ก่อนนะ
1: ใช่ๆ2ยาม
0: 2ยามกี่โมงคะคุณชมผู้ฟัง
1: เที่ยงคืนเที่ยงคืน
0: 2ยามตามระบบเวลาไทยโบราณหมายถึงประมาณ4ทุ่มถึงเที่ยงคืน
1: แต่ว่าเริ่มนับ4ทุ่มนี้ไม่รู้แต่รู้ว่าเที่ยงคืนน่ะ2ยามใช่
0: อันนี้จากแชท GPT นะคะเขาบอกว่า1ยามอ่ะคือ6โมงถึง3ทุ่
1: ม
0: 2ยามคือ3ทุ่มถึงเที่ยงคืน3ยามคือเที่ยงคืนถึงตี3และ4ยามคือตี3ถึง6โมงเช้าดังนั้นคนพูดว่าดึก2ยามแล้วบอลแปลว่าดึกมากแล้วประมาณ 4-5 ทุ่มแล้ว
1: เป็นต้นไปจนถึงยันเที่ยงคืน
0: ยาบักยาบก็มา
1: ทำไม
0: ยามมาจากไหน ChatGPT บอกว่ามันเป็นระบบบอกเวลาสมัยก่อนที่เขาใช้กลองระฆังตีกรอกเพื่อบอกคนในเมืองว่าเปลี่ยนเวรเฝ้าเมืองเวลาเข้านอนเวลาเฝ้ายามจึงเกิดคำติดปากว่าย่ำรุ่งตีสามสองยามสามยาม
1: เราอะยังทันในบางจังหวัดที่แถวแถวบ้านอะมีคนมาตีบอกเวลาเลยจริงจริงจริงจริงมันมีบางพื้นที่ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของยุคสมัยไหมแต่มันอาจจะเป็นบางหมู่บ้านบางพื้นที่คือเลยมันไม่เอาล่ะไม่ว่ามันจะมาจากอะไรมันปรับเปลี่ยนวิธีการขานเวลาอย่างไรคนเขาก็ใช้กันมาเรื่อยๆนะเพียงแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นดราม่าเลยคุณผู้ฟังว่ายังไงบ้างอ่ะ
0: คุณผู้ฟังว่าเชื่อหนูเถอะยายหนูสอนมาไม่ต้องไปเชื่อChatGPTหรอก
1: นี่ไงเพราะว่าคุณคริสเนี่ยบอกว่า5ทุ่มอ่ะเขาเรียกยาม1พอเที่ยงคืนเขาเรียก2ยามพี่บอลก็เข้าใจอย่างเงี้ยว่า

0: 2ยามคือเที่ยงคืน
1: เฮ้ย
0: คือพอไม่ว่าจะคุณแม่หรือจะรุ่นปู่ย่าตายายพูดเราเข้าใจแต่เราก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวมันก็กลายเป็นดราม่าในยุคสมัยที่อ๋อเขาไม่ใช้กันจริงๆหรอ
1: เราลองให้มันเป็นความสนุกเรื่องภาษาได้ไหมคะเพราะว่าเราอย่าไปดราม่าเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะภาษาไทยเป็นภาษาที่สนุกมากๆจริงๆนะคะคือมันมีการแสดงมันมีการแปลงมันมีภาษาต่างๆที่พูดภาษาอะไรอ่ะแต่มันจะเข้าใจกันในเฉพาะกลุ่มแล้วมันก็จะสื่อสารกันสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็มีภาษาลูอ่ะ
0: ก็ใช
1: ่คุยกันแบบอะไรก็ไม่ทราบค่ะซึ่งมันก็เป็นคือเขาอุ้มมองว่ามันเป็นความสนุกของภาษาแต่เราอย่ามาดราม่าว่าเหยียดว่าบูลลี่เรื่องวัยเรื่องอะไรกันเลย
0: คือในยุคสมัยเราเป็นวัยรุ่นอะเวลาที่พูดชื่อคุณพ่อชื่อคุณแม่แทนชื่อเพื่อน
1: โกรธโกรธ
0: ก็เรายังโกรธเรายังนึกออกว่า
1: ก็เมื่อก่อนอาจารย์เขาจะชอบให้อ่านพร้อมกันใช่ไหมอ่านหนังสืออะแล้วมันจะมีวิชาที่แบบวิทยาศาสตร์
0: อ
1: ะก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเกสรดอกไม้อะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีแม่ของเพื่อนอะชื่อเรนูจำได้ฝังใจเลยในส่วนนี้จะเรียกว่าอับละอองเรนูดังทั้งห้องโอ้ยคนนั้นเจ็บแค้นนึกถึงปัจจุบันนะแล้วมองย้อนกลับไปมันเจ็บปวดตรงไหน
0: เออใช่ไหมล่ะก็ขนาดนักการเมืองอ่
1: ะ
0: เวลาที่มาเป็นรุ่นลูกอ่ะเขายังใช้อ่ะมาร์กอสจูเนียแบบเนี้ย
1: เ
0: ออเห็นป่ะแล้วก็เป็นคำที
1: ่ก็ดูจะภาคภูมิใจ
0: ใช่จอห์นวีบูชอะไรก็คือนะก็แล้วแต่จะมองไปแล้วกันนกแต่ว่าที่จะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังว่าเออมันเป็นแชร์สิ่งที่เขาดราม่ากันในโซเชียลคือเลยงงว่าโอ้ยมันดราม่าเรื่องนี้กันได้ด้วยหร
1: อ
0: แค่นั้นเอง
1: ไม่แต่เดี๋ยวนี้เรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องใหญ่โตจนงงจริงๆนะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตพี่บอลเขาบอกว่าที่เกาะสมุยเกาะพังงานตอนนี้โอ้โหมีหลายประเด็นให้ได้พูดถึงกันมากเลยอ่ะแล้วล่าสุดอ่ะเขามีกระแสมีข้อมูลเลยไม่ใช่กระแสเป็นข้อมูลมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
0: ์ครับ
1: เขาไปเปิดปฏิบัติการเชิงรุกไปตรวจสอบบริษัทต่างชาติที่เกาะสมุยกับเกาะพังงานค่ะเพราะมันมีข่าวลือออกมากระแสคือต่างชาติเขายึดเกาะไปหมดแล้ว
0: เนี่ยวิตรงใจตรงกับพี่บอลเลยพี่บอลพยายามอยากจะเสนอข่าวนี้เป็นข่าวทิ้งท้ายวันนี้พอดีเลยอ่ะ
1: ค่ะคือรัฐอ่ะต้องการจะสกัดการใช้โนมินี
0: อ่าฮะครับ
1: ธุรกิจสีเทา
0: ครับ
1: การมาถือหุ้นแทนต่างชาติแล้วก็การครอบงำธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาของต่างชาติอ
0: ่
1: ะพูดง่ายๆคือเหมือนกับจีนอย่างเงี้ยที่มาแล้วก็มาทำธุรกิจต่างๆใช้เงินสกุลของเขาอาหารของเขาทุกอย่างของเขาแต่ใช้บนผืนแผ่นดินไทยโดยที่ไทยไม่ได้อะไรเลยสักบาทเดียว
0: ใช่แล้ว
1: เขาสแกนดูตัวเลขมันน่าตกใจนะพี่บอล
0: เป็นยังไงฮะ
1: คือ2เกาะมีบริษัทประมาณ 16,811 รายในจำนวนนี้ค่ะใน 16,811 รายเนี่ย

0: ไม่ใช่แค่เฉพาะทางฝั่งทางภาคใต้เนาะแต่ว่าปัญหาเนี้ยมันเริ่มเป็นที่พูดถึงในโซเชียลเนี่ย
1: ภาคเหนือก็เยอะ
0: ภาคเหนือยังที่ปาย
1: ใช่ก่อนหน้านี้ใช่ไหม
0: ที่ปายก็มีประเด็นนะครับก็เป็นเรื่องทั้งยึดพื้นที่ทำธุรกิจพฤติกรรมรบกวนการแย่งอาชีพทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันนำมาสู่เรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนนะครับแล้วก็ล่าสุดตอนเนี้ยทางสถานเอกอัครราชทูตสถานทูตอิสราเอลอ่ะเขาก็เตือนไปยังพลเมืองของเขาที่อยู่ในประเทศไทยให้เคารพกฎหมายขั้นเด็ดขาดของเมืองไทยเลยนะฮะ
1: เขาบอกว่ามันเยอะจริงพี่บอลมันไหลมาเยอะช่วงเนี้ยช่วงปลายมีนาที่มีสงครามเนี้ย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าไหลมาเยอะ
0: ไหลมาเยอะจริงครับพูดถ้าเกิดพูดตรงๆปัญหาที่หลายๆคนกำลังมองก็คือพลเมืองชาวอิสราเอลและการพูดตรงๆนะครับ
1: แล้วพอขยับมานอกจากอิสราเอลแล้วเนี่ยขยับมาที่เกาะสมุยเกาะพะงันมันมีความน่าตกใจคือคนไทยเนี่ยแหละค่ะที่เข้าไปมีส่วนคือมันมีนอมินีที่ต่างชาติมาถือธุรกิจจริงแต่ว่าใช้คนไทยถือหุ้นแทน
0: อ่
1: ะเพื่อที่เขาจะได้เลี่ยงกฎหมายธุรกิจคนต่างด้าวอะค่ะซึ่งอันนี้มันผิดพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542นะแล้วที่น่ากลัวอีกสเต็ปนึงก็คือธุรกิจสีเทาคือรัฐเขากังวลนะคะว่าพวกอสังหาริมทรัพย์วิลล่าหรูร้านอาหารทัวร์ธุรกิจท่องเที่ยวบัญชีสำนักงานรับจดทะเบียนอย่างเงี้ยคือบางส่วน
0: อ
1: ะเอาไปฟอกเงินพี่บอลแล้วบางส่วนก็เอาไว้เลี่ยงภาษีแล้วมันก็จะมีเงินทุนต่างชาติสีเทาเข้ามาวนเวียนนะคะซึ่งจุดที่ช็อกที่สุดนะคะหลังจากที่เขาตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยบางรายอ่ะมีชื่อในการถือหุ้น87บริษัทเก่งล้ำ
0: โอ้โห
1: อันนี้คือนอมินีมืออาชีพเลยอ่ะแล้วถือหุ้นแทนต่างชาติหลายๆบริษัทพร้อมกันนะคะก็เลยต้องมีการตรวจสอบกันจะได้หาเส้นทางเงินการฟอกเงินดูซิว่าผู้ถือหุ้นตัวจริงคือใครแล้วที่มาของทุนต่างชาติเนี่ยมันมาจากไหนก็ต้องจับตาดูพวกวิลล่าหรูรีสอร์ทหรูด้วยเนาะพี่วันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆๆโอ้แล้วมันลุกลามไปถึงปัญหาหลากหลายอย่างนะฮะ
1: มันคือเกาะของไทยแต่ไทยจะกลายเป็นลูกจ้างแบบนี้ไม่ได้นะคะอะไรขวดล้อโมงยามอีกแล้วหรอ
0: ขวดล้อเรื่องโมงยามพอดีแบบว่าจะปิดรายการแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังบอกว่าให้ไปเซิร์ชอ่านเองดีกว่าการบอกเวลาแบบไทยใช่คือผีที่บอกไงพยายามอธิบายผ่านทางวิทยุว่ามันจะงงไปใหญ
1: ่ก็ตอนแรกพี่บอลเขาก็เข้าใจว่าจะสั้นๆค่ะคุณผู้ฟังแล้วยิ่งอยากอธิบายเท่าไหร่อ่ะมันเลยยิ่งยาวยิ่งยาวยิ่งงงยิ่งงงพอเถอะ
0: นี่มีคุณผู้ฟังส่งมาเกิดทันเหมือนกันเขาก็เรียกแขกยามเป็นคนอินเดียที่ขี่จักรยานมาตีบอกเวลาเคยเห็นอันเนี้ยภาพเนี้ยในพวกละครเคยเห็นป่ะ
1: เคยเห็นในละครเนี้ยมันที่อุ้มวับแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอุ้มอยู่บ้านนอก
0: เ
1: ขาไม่มาปั่น
0: ไม่มี
1: สองทุ่มก็เงียบได้ยินเสียงจิ้งหรีดริงเรียไรแล้วค่ะ
0: เป็นสิ่งบอกเวลาได
1: ้ค่ะ
0: เป็นดัชนีชีวะทางธรรมชาติ
1: ถ้าใครว่างนะไปขอพรไอ้ไข่กันนะคะ
0: โอเคเนี่ยก็ลงใต้ไปบ้านน้องอุ้มแล้วนะฮะเราไปปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่กันเป็นครั้งแรกที่ทางสมูสเนี่ยก็จะพาตะลุยลงใต้ไปกับ2 DJ พี่เอกกฤษณาวารินแล้วก็น้องพัตโตนะฮะไปขอพรไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมตะปราณบุญโอ้เยอะนะฮะตักปักหมุดกันง่ายๆเลย 22-24 พฤษภาคมนี้3วัน2คืนรับจำนวนจำกัดราคาท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลสำรองที่นั่งนะครับ0868251444หรือว่าทาง LINE @smoothfm นะครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาของอุ้มกับพี่บอลแล้วลาไปก่อนนะคะ
0: ค
1: สวัสดีค่ะ
0: สี่โมงเย็นครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิทธรสังสมธนะพรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความรัฐบาลออกพรก.กู้เงินมองไม่เร่งด่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคแถลงภายหลังการประชุมส.ส.เกี่ยวกับร่างพรก.กู้เงินของรัฐบาลว่าที่ประชุมมีมติให้ยื่นเรื่องการใช้อำนาจของรัฐบาลให้การออกพรก.กู้เงินตามมาตรา173ต่อศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามสอดไส้เรื่องการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยใช้เงินเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันซึ่งเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติโดยให้ส.ส.เข้าชื่อเพื่อยื่นต่อศาลย้ำว่าภาพรวมการชี้แจงการใช้เงินในร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้พุ่งเป้าตามที่รัฐบาลบอกไว้ก่อนหน้านี้และแม้ตามรัฐธรรมนูญจะให้รัฐบาลจะมีอำนาจออกพรก.กู้เงินแต่พรรคประชาชนกังวลเรื่องการลุกแก่อำนาจคือการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทจากการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศแทนส่วนที่จะร่วมกับพรรคฝ่ายค้านอื่นร่วมด้วยหรือไม่ก็มีการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นตามกระบวนการอยู่แล้วและยินดีหากพรรคฝ่ายค้านอื่นร่วมด้วยการยื่นศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นจะต้องยื่นให้ทันภายในวันที่ 11-12 พฤษภาคมนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่ต้องยื่นก่อนที่สภาจะมีการอนุมัติในวันที่ 14 พฤษภาคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสั่งปูพรมตรวจสินค้าทุกจังหวัดการเหตุซ้ำรอยปลากระป๋องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีสคบ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสาธารณสุขจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดศูนย์ดำรงธรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและสภาองค์กรผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครว่าอย.ได้ดำเนินคดีโรงงานดังกล่าวในฐานความผิดผลิตอาหารปลอมตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522นอกจากนี้สั่งการให้สคบ.จังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามภายในจังหวัดของตนเองว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาตนเองได้ประชุมร่วมกับเลขาธิการอย.และรับทราบว่าสาธารณสุขจังหวัดเริ่มลงพื้นที่กับสคบ.พร้อมด้วยหน่วยงานอื่นๆปูพรมตรวจทุกโรงงานหากพบโรงงานใดผิดกฎหมายและอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดที่จะดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีไปตามนั้นอย่างไรก็ตามขอเตือนไปยังผู้ประกอบการว่าการกระทำผิดเรื่องเดียวอาจไม่ได้ผิดแค่กฎหมายของหน่วยงานเดียวแต่อาจผิดตั้งแต่การขออนุญาตโรงงานด้วยไต้หวันพร้อมร่วมมือไทยผลักดันเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันเผยว่าไตรมาสแรกของปี2569คือระหว่างมกราคมถึงมีนาคมมูลค่าการค้าระหว่างไต้หวันไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 47.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยระบุว่าไต้หวันเป็นคู่ค้าอันดับ4และเป็นแหล่งเงินลงทุนจากต่างประเทศอันดับ6ของไทยโดยปี2568มีโครงการลงทุนของไต้หวันในไทย131โครงการมูลค่ารวม 27,350 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงอุตสาหกรรมแผงวงจรพิมพ์ขณะเดียวกันไต้หวันยังมีส่วนร่วมในการผลักดันยกระดับอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยทางนี้สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยได้เริ่มดำเนินแพลตฟอร์มบริการบุคลากรด้านเทคโนโลยีไต้หวันไทยตั้งแต่ช่วงปลายปี2568จนเกิดความคืบหน้า

0: อย่างเป็นรูปธรรมในไตรมาสแรกของปี2569คือการร่วมกับภาคธุรกิจไต้หวันจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพปทุมธานีและชลบุรีเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาไทยกว่า 3,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรีช่วยศึกษาลงพื้นที่โคราชทันทีหลังทราบปัญหาอาคารเรียนทรุดนายอัครนันท์ การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาอาคารโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทรุดตัวและแตกร้าวหลังจากนายฉัตรสุดพัทรวณิชสส.นครราชสีมาพรรคประชาชนนำข้อปัญหาดังกล่าวปรึกษาหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยกล่าวว่าถือเป็นปัญหาเร่งด่วนปัญหาถูกปล่อยไว้หลายปีกระทรวงศึกษาธิการยุคนายประเสริฐจันทร์รวงทองและตนเองจะพยายามปรับวิธีการและธรรมเนียมใหม่ๆจะเห็นได้ว่าได้ยกเลิกพิธีการการพับผ้าจีบการตั้งแถวทุกอย่างต้องเรียบง่ายที่สุดเพื่อทำให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงคำหวังและเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมทำงานด้านนายฉัตรสุภัทรวณิชสส.นครราชสีมาพรรคประชาชนกล่าวว่าในนามสส.โคราชเขต1ขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะทำงานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ได้เห็นผู้บริหารรุ่นใหม่เพื่อบูรณาการนำสู่การแก้ปัญหาและปฏิบัติการอย่างรวดเร็วมองว่าการบริหารงานของนายอัครนันท์ยึดเป้าหมายเป็นหลักที่พยายามบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมแก้ไขปัญหาเพื่อให้บุตรหลานมีอาคารเรียนมีสาธารณูปโภคที่ดีเชื่อว่าหากผู้นำกระทรวงมีนโยบายที่เข้าใจแบบนี้ต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นกระทรวงที่เข้าถึงง่ายเข้าใจและสามารถโต้ตอบปัญหาได้อย่างรวดเร็วฉับไวมองว่าเป็นการทำงานของคนรุ่นใหม่คนที่ใส่ใจปัญหาเครือข่ายประชาชนร้องครม.อนุมัติกฎหมายสิทธิ์ลาดูแลผู้ป่วยในครอบครัวให้ทันสัปดาห์หน้านายเอกภพสิทธิวันวัฒนะสสบัญชีรายชื่อพร้อมด้วยนางสาวปวิตราจิตตกิจสสกทม.พรรคประชาชนรับยื่นหนังสือจากนางสาวชุติมาเรืองแก้วมณีผู้แทนองค์กรและภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนประเด็นอยู่ดีตายดีเรื่องขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะสิทธิ์ลาไปดูแลผู้ป่วยในครอบครัวปีละไม่เกิน15วันที่นำเสนอโดยนางสาววันวิภาไม้สนอดีตสสพรรคประชาชนและคณะในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สังคมไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองให้ลูกจ้างสามารถลาไปดูแลผู้ป่วยในครอบครัวได้ปีละไม่เกิน15วันแม้ว่าจะเป็นเวลาที่น้อยสำหรับผู้ป่วยบางกลุ่มอาทิผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตแต่ก็ถือเป็นก้าวแรกที่มีความสำคัญมากพรรคประชาชนสนับสนุนร่างพรบ.ดังกล่าวที่ให้ความสำคัญกับบุคคลในครอบครัวในวาระสุดท้ายซึ่งร่างพรบ.ดังกล่าวผ่านการพิจารณาวาระรับหลักการและอยู่ระหว่างการศึกษาจากคณะกรรมการวิสามัญในวาระที่2แต่ต้องยุติลงเพราะการยุบสภาจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลอนุมัติให้กฎหมายฉบับนี้ได้รับการพิจารณาต่อในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ทันสถานการณ์สังคมสูงวัยไม่เช่นนั้นร่างกฎหมายฉบับนี้จะถูกตีตกและต้องเริ่มกระบวนการพิจารณาใหม่ซึ่งใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า1ปีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสั่งสมธนะรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: Ladies and gentlemen,

0: Gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
1: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
1: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะแล้ววันนี้ก็จะมาเริ่มกันที่เรื่องของพรกกู้เงิน 400,000 ล้านกันก่อนเลยเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวออกมาเนี่ยนะคะของพรรคฝ่ายค้านค่ะนั่นก็คือการจับไม้จับมือกันระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่จะได้ยื่นตีความพรกกู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยแหละค่ะก็ว่ากันว่าจะยื่นในวันจันทร์ที่11หรือไม่ก็วันอังคารที่12นี้แล้วนะคะก็เป็นการเปิดเผยออกมาค่ะจากทางคุณกรจติกาวณิชสส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยนะคะว่าพรรคประชาชนนะคะแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้เข้าชื่อร่วมกันแล้วนะคะในคำร้องที่จะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายนะคะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญในมาตรา172ซึ่งทางนี้เนี่ยนะคะก็จะได้ยื่นต่อคุณโสพลซาลัมประธานสภาเนี่ยในวันที่11-12นี้นะคะก็ได้ประสานไปที่พรรคกล้าทำให้ร่วมลงชื่อด้วยค่ะแต่เบื้องต้นนะคะยังรอการประชุมพรรคกล้าทำก่อนและยังไงก็ตามนะคะก็ยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องเนี่ยครบแล้วนะคะตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้คุณกรยังบอกอีกนะคะว่ายังไงก็ตามนะคะหลังจากที่ยื่นคำร้องแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าคุณโสพลจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วซึ่งตามกรอบเนี่ยจะมีเวลาประมาณ 2-3 วันนะคะก่อนส่งก็เชื่อว่าจะทันนะคะก่อนที่สภาเนี่ยจะพิจารณาพรกองกู้เงินในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์หน้านี้แน่นะคะท่านคุณกรยังบอกอีกด้วยค่ะว่าในประเด็นของคำร้องนะคะที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นคุณกรบอกว่าตนได้เห็นตัวร่างของพรรคประชาชนแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่ามีประเด็นที่มีรายละเอียดและข้อกังวลต่อการยื่นกู้เงินดังกล่าวในขณะเดียวกันค่ะในเหตุผลที่รัฐบาลเนี่ยต้องการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั้นมีเหตุที่ไม่จำเป็นเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลเนี่ยอ้างถึงเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันแพงมันมีวิธีการที่สามารถจะแก้ไขได้นะคะผ่านการลดภาษีสรรพสามิตแล้วก็ปรับสูตรคำนวณราคาน้ำมันและนอกจากนี้นะคะการจะออกพรก.กู้เงินได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีภัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจพร้อมกับขอนะคะให้ย้อนกลับไปดูในอดีตแล้วค่ะว่าการออกพรก.กู้เงินเนี่ยมันมีสถานการณ์แบบไหนอย่างในปี41เนี่ยก็เกิดมาจากวิกฤตต้มยำกุ้งคือ GDP เนี่ยมันติดลบ8ไตรมาสติดต่อกันและในปี52นะคะซึ่งคุณกรเองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็รัฐบาลเนี้ยก็อ้างมาหลายครั้งว่าในสมัยที่ตนเป็นรัฐบาลก็ออกพรก.กู้เงินเหมือนกันซึ่งคุณกรเองก็บอกว่าคือขอให้นำสถานการณ์เนี่ยมันมาเปรียบเทียบกันเลยเพราะว่าในปี52เนี่ยคือพรก.ไทยเข้มแข็งซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะคะอยู่ท่ามกลางวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ซึ่ง GDP เนี่ยติดลบ 7% กว่าแล้วก็ทั้งปีเนี่ยติดลบ 2% กว่ามันก็ชัดเจนว่าหากไม่มีการกู้นะคะเพื่อนำเงินเนี่ยมาเติมในเงินคงคลังเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและนอกจากนี้นะมันก็ยังมีวิกฤตโควิดอีกในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งGDP ก็ติดลบ 6% และประชาชนเองก็ออกไปทำมาหากินไม่ได้ซึ่งทั้ง3ครั้งที่กล่าวมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าระดับวิกฤต

ของเศรษฐกิจ GDP มันติดลบขนาดไหนแต่ว่ามาวันเนี้ยประชาชนเดือดร้อนก็จริงซึ่งตนไม่ปฏิเสธและสาเหตุที่รัฐบาลจะใช้การออกพรกเนี่ยคือต้นทุนทางเศรษฐกิจที่มาจากราคาน้ำมันที่เกิดจากราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยรัฐบาลก็คาดว่า GDP ปีนี้ยังโตขึ้นอยู่ประมาณ 1.5% ถึงแม้ว่าจะโตช้าแต่ว่าก็ยังไม่ได้ติดลบอะไรคุณกรก็เลยบอกว่าล่าสุดนะคะรัฐบาลเองก็มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของ Moody's นะคะเรื่องเครดิตเรตติ้งเนี่ยแหละค่ะว่าความน่าเชื่อถือเศรษฐกิจของไทยเองก็อยู่ในอันดับที่มั่นคงคือไม่ได้มีปัญหาความเสี่ยงประกอบกับล่าสุดนะคะกระทรวงคลังเองเนี่ยก็ออกมาระบุถึงการจัดเก็บภาษีซึ่งก็อยู่ในระดับที่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีวิกฤตในระดับที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างเหมือนกับในอดีตคุณกรเองเนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังว่าในส่วนที่รัฐบาลนะคะบอกว่าต้องการเงินเนี่ยเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งที่จะเริ่มในวันที่1มิถุนายนนี้คือก็มองว่ารัฐบาลเนี่ยมีวิธีการหลายอย่างโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสิ่งที่นายกเนี่ยเคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือว่าตามที่พรรคภูมิใจไทยนั้นเคยหาเสียงเอาไว้คือการใช้งบประมาณในวงเงิน 4.4 หมื่นล้านที่สามารถออกเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี69ได้ซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องออกเป็นพรก.เพราะฉะนั้นหากการยื่นตีความพรก.กู้เงินเนี่ยทำให้ไม่สามารถใช้เงินในโครงการคนละครึ่งวันที่1มิถุนายนนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลนั้นต้องบริหารจัดการและก็แก้ไขปัญหาเองซึ่งทางคุณกรเนี่ยบอกอีกด้วยนะคะว่านอกจากนั้นแล้วค่ะในวงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่ทางคุณพระดอนปิศนานันทกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยชี้แจงต่อสภาไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่บอกว่าจะแบ่งการกู้เงินเป็น2ก้อนคือกู้ปีนี้ 200,000 ล้านแล้วก็กู้ปีหน้า70เนี่ยนะคะอีก 200,000 ล้านเพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานก็แสดงให้เห็นว่ามีความไม่จำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้และขณะเดียวกันการใช้งบประมาณเพื่อเปลี่ยนถ่ายไปใช้พลังงานสะอาดเนี่ยมันก็สามารถกำหนดเอาไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ได้ส่วนที่ระบุว่าจะกู้ส่วนที่2ในปีหน้าตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้เป็นหัวใจของการออกพรก.ก็คือความจำเป็นต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นจะบอกว่ากู้มากองหรือว่าปีหน้าค่อยกู้เนี่ยมันไม่ได้หากทำแบบนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนในระดับที่จะต้องออกเป็นพรก.คือคุณกรเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้คัดค้านนะกับโตโครงการที่รัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการแม้ยังไม่เห็นรายละเอียดแต่ก็เชื่อว่ามันจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าการที่กำหนดในพรก.กู้เงินแล้วก็กำหนดว่าจะกู้ 200,000 ล้านในปีหน้าเนี่ยเท่ากับชี้ให้เห็นว่ามันยังไม่มีความจำเป็นตามเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญเนี่ยได้กำหนดเอาไว้และการกู้เงินที่เกินความจำเป็นเนี่ยคุณกรบอกว่าผมก็กังวลว่ามันจะมีผลกระทบต่อวินัยการคลังและก็กระทบต่อระบบความมั่นคงทางเศรษฐกิจผู้สื่อข่าวก็ถามเลยค่ะว่าหากมีการยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องรอคำวินิจฉัยก่อนให้สภาพิจารณาหรือไม่คุณกรก็บอกว่าตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะคะคือถ้าว่ามีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนการพิจารณาในรัฐสภาเนี่ยรัฐบาลต้องรอให้กระบวนการทางศาลรัฐธรรมนูญนั้นเสร็จสิ้นซะก่อนซึ่งไม่เกิน60วันคือถ้าหากว่ารัฐบาลมั่นใจว่าสิ่งที่ทำถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้มีการตรวจสอบและไม่ให้มีการวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญผู้สื่อข่าวก็ถามเลยค่ะว่าในประเด็นที่มั่นใจเนี่ยนะคะคือที่ไปที่ประเด็นที่ยื่นเนี่ยที่ทางพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเนี่ยจะยื่นเนี่ยมั่นใจไหมว่าจะเข้าเกณฑ์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาทางคุณกรก็บอกว่าตามรัฐธรรมนูญนะคะในมาตรา172เนี่ยมันมีความชัดเจนมากว่ากรณีใดนะคะถึงจะเป็นกรณีที่รัฐบาลเนี่ยสามารถออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมได้ซึ่งต้องเป็นกรณีปัญหาวิกฤตที่มีผลต่อความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจซึ่งวันนี้ก็ยังเชื่อว่าถ้าไม่ออกพรก.กู้เงินก็ไม่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันล่มสลายผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าถ้าหากว่าศาลนะคะตีตกพรก.ฉบับนี้รัฐบาลจำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบยังไงคุณกรบอกว่าต้องถามรัฐบาลเพราะไม่ได้มีบทลงโทษแต่ก็คงเป็นเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองตามความเหมาะสมซึ่งต้องคิดหนักแล้วว่าจะรับผิดชอบยังไงเพราะถามย้ำเลยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกไหมคุณกรก็บอกเลยค่ะว่าตนยังไม่อยากพูดไปถึงจุดนั้นเพียงแค่ต้องการป้องกันไม่ให้รัฐบาลเนี่ยข้ามเส้นวินัยการเงินการคลังที่มันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมันก็จะส่งผลกระทบเนี่ยนะคะต่อความมั่นคงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในอนาคตด้วยอันนี้นะคะ
ทางคุณกรณ์เองบอกว่า

ก็ออกมาแสดงความห่วงใยแหละถึงที่มาของพรก.ซึ่งเราก็รู้เรื่องของการออกพรก.ครั้งแรกเนี่ยมาจากคุณประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกที่รับผิดชอบด้านกฎหมายแต่ว่าวันเดียวกันในปลัดกระทรวงการคลังเองก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่รับรู้เรื่องนี้และก็ยังระบุด้วยว่าวันนี้ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องออกพรก.ซึ่งผ่านมาแค่เพียง3อาทิตย์เท่านั้นเองต้องถามว่าวันนั้นกับวันนี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่ทำให้ต้องเร่งรีบในการออกพรก.ตอนนี้โดยที่ไม่ได้มีจุดกำเนิดมาจากกระทรวงการคลังคือทุกรัฐบาลเนี่ยจะมีปัญหาว่าเงินในมือเนี่ยไม่เพียงพอในการที่จะทำในสิ่งที่เขาอยากทำซึ่งก็เป็นเหตุให้เราต้องมีกฎหมายในการกำกับว่าในแต่ละรัฐบาลนั้นสามารถที่จะใช้เงินได้เท่าไหร่และขาดทุนได้เท่าไหร่ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่มีข้อจำกัดเพราะว่าทุกรัฐบาลสามารถใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้สถานะนะคะถ้าเกิดว่าทุกรัฐบาลสามารถใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้แบบเนี้ยสถานะการคลังของประเทศวันนี้ก็ไม่เป็นแบบนี้อนาคตก็มีโอกาสที่จะล่มสลายได้จริงค่ะในขณะเดียวกันนะคะนอกเหนือจากความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความพรก.กู้เงินแล้วทางคุณศรีสุวรรณจรรยาค่ะคุณผู้ฟังก็ไปร้องกับปปช.นะคะให้สอบนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็คุณเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังกับการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยแหละค่ะว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่คือนะคะจงใจใช้อำนาจเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมโดยทางคุณศรีสุวรรณเองก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะกับเงิน 200,000 ล้านที่จะใช้ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานค่ะว่ามันไม่ถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนแต่กลับมีการยัดไส้เนี่ยเข้าไปเอื้อกลุ่มทุนพลังงานหรือไม่โดยนะคะคุณศรีสุวรรณบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าข้ออ้างและเหตุผลนะคะที่นายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยได้ใช้ในการกล่าวอ้างว่าไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะซ้อนทับและรุนแรงเป็นข้ออ้างที่เกินไปกว่าความจริงมากโดยเศรษฐกิจของไทยเนี่ยไม่ได้เลวร้ายรุนแรงถึงขนาดนั้นหรือว่าถ้าหากว่าจะหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อให้มีน้ำหนักในการออกพรก.กู้เงินก็ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพที่เลวร้ายจนเกินไปก็ได้เพราะว่าเงินกู้ที่จะนำไปเยียวยาประชาชนเนี่ย 200,000 ล้านเงินก้อนนี้เนี่ยนะคะในโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ย30ล้านคนในวงเงิน 1.2 แสนล้านแล้วก็เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 5.2 หมื่นล้านระยะเวลา4เดือนเนี่ยงบรวมทั้งสิ้น 1.72 แสนล้านคือเป็นการแจกไปทั่วทั้งคนรวยคนจนโดยที่ไม่แยกแยะให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางมันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่า SME ใช่หรือเปล่าส่วนเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงาน 200,000 ล้านเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนอะไรถึงขนาดต้องออกเป็นพรก.แต่กลับยัดไส้เข้ามาเพื่อเอื้อธุรกิจกับกลุ่มทุนพลังงานหรือเปล่าถ้าไม่ทำตอนนี้มันจะเกิดผลกระทบความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรอทั้งที่สามารถเนี่ยนำไปใส่เอาไว้ในพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70ก็ได้แต่ว่ากลับสอดไส้มาอยู่ในการกู้ด่วนมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงแต่ไม่บอกประชาชนหรือเปล่านี่แหละค่ะคือคุณศรีสุวรรณก็เลยยื่นเรื่องเนี่ยนะคะให้ปปช.เนี่ยได้สอบเลยค่ะคุณผู้ฟังจากเรื่องของพรก.กู้เงินนะคะก็มาต่อกันกับอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เป็นประเด็นเรียกว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนกันอยู่ละนั่นก็คือนะคะเรื่องของแลนด์บริดจ์ซึ่งปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ฟังทางโฆษกรัฐบาลค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยออกมาชี้แจงกรณีที่ทางอาจารย์อัจฉรวดีวงศ์สกลมีการแชร์ข้อมูลเนี่ยนะคะว่าท่านนายกค่ะแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SECโดยอนุญาตให้มีการสร้างคาสิโนและก็เช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นะคะว่าเรื่องนี้โฆษกรัฐบาลออกมายืนยันเลยว่าไม่เป็นความจริงค่ะเรื่องนี้เป็นเฟกนิวด้วยบอกอย่างนี้นะคะว่าร่างพรบที่เสนอข้อความตามที่ปรากฏในข่าวเนี่ยเป็นการคัดออกมาจากร่างพรบเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วก็คือคุณนพดลแก้วสุภัทรสสพลังท้องถิ่นไทยแล้วก็เคยมีสสที่เสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับด้วยกันโดยสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาได้โดยในสภาผู้แทนราษฎรเองชุดที่แล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเองเคยเสนอร่างพรบนี้โดยใช้พรบ EEC เป็นต้นแบบด้วยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้แล้วก็สร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยที่ไม่ได้มีเรื่องของการเช่าที่ดิน99ปีหรือว่าคาสิโนตามที่มีการกล่าวหาส่วนโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยนายกก็สั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแล้วโดยมีคุณเอกนิติเนี่ยนะคะเป็นประธานคือหากพบว่ามีประโยชน์แต่ไม่คุ้มค่าประชาชนไม่ต้องการโครงการนี้ก็คงไม่เกิดทุกอย่างเนี่ยรัฐบาลต้องคิดรอบคอบแล้วก็รับฟังเสียงจากทุกฝ่ายค่ะในขณะที่นะคะในอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งของผู้ฟังคะในความเคลื่อนไหวของทางมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าเอ็นลอที่เขามีการเปิดเว็บไซต์

นะคะให้ประชาชนเนี่ยลงชื่อเพื่อหยุดโครงการ Landbridge นะคะผ่านเว็บไซต์ stopsec.com เนี่ยก็เปิดลงมาตั้งแต่นะคะเห็นว่าลงมาตั้งแต่นู่นนะวันเนี้ยวันที่5เลยมั้งก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยมั้งที่เป็นข่าวเนี่ยจนถึงวันที่30มิถุนายนก็จะลงกันยาวเลยก็ตั้งเป้าให้ได้รายชื่อทั้งหมดเนี่ย 50,000 รายชื่อปรากฏว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมเนี่ยคุณผู้ฟังก็มีคนที่ร่วมลงชื่อไปแล้วเนี่ย 59,864 รายชื่อด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมาวันที่8คือวันเนี้ยผ่านมา3วันเนี่ยพบว่ามีผู้ร่วมลงทะเบียนแล้ว 1,725 รายชื่อค่ะซึ่งไงก็ตามนะคะทางมูลนิธิเขาก็ยังคงเปิดให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนยาวเลยนะคะไปจนถึงวันที่30มิถุนายนผ่าน link stopsec.com เลยค่ะคุณผู้ฟังอ่ะก็สำหรับนะคะการล่ารายชื่อเนี่ยนะคะให้ประชาชนลงชื่อหยุดโครงการ Landbridge เนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่5วันที่5เปิดวันแรกก็ 59,864 รายชื่อแล้วแล้วพอมาถึงวันนี้ก็ 1,725 รายชื่อค่ะแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะคะที่ท่านนายกค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์ประชุมสุดยอดนะคะอาเซียนเนี่ยแหละค่ะก็วันนี้ท่านนายกก็เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะครั้งที่48และการประชุมแบบเต็มคณะค่ะก็เป็นการเน้นย้ำในเรื่องของความร่วมมืออาเซียนโดยเนี่ยนะคะการประชุมอาเซียนครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมองไปข้างหน้าร่วมกันโดยนะคะเสริมความมั่นคงทางพลังงานอาหารแล้วก็ความปลอดภัยเพื่อรับมือกับความท้าทายในระดับโลกนั่นเองโดยนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็มีการได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีกับฟิลิปปินส์ในโอกาสเป็นประธานอาเซียนแล้วก็แสดงความยินดีกับนายกเวียดนามนะคะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมกับขอบคุณนะคะผู้นำประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกของไทยอีกครั้งหนึ่งโดยนายกเนี่ยนะคะยืนยันความมุ่งมั่นของไทยค่ะที่จะทำงานร่วมกันกับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศอย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้อาเซียนเนี่ยยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพแล้วก็ความรุ่งเรืองในภูมิภาคนายกยังบอกอีกนะคะว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในฐานะนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็จัดขึ้นในช่วงเวลาที่โลกเนี่ยมีความไม่แน่ไม่นอนเพิ่มมากขึ้นซึ่งไงก็ตามเนี่ยอาเซียนก็เคยเผชิญกับวิกฤตมาแล้วหลายครั้งและทุกครั้งได้สามารถก้าวผ่านแล้วก็เติบโตไปอย่างเข้มแข็งก็เชื่อมั่นว่าอาเซียนจะสามารถรับมือกับความท้าทายในครั้งนี้ได้อีกครั้งหนึ่งโดยอาเซียนจำเป็นต้องคงความเป็นเอกภาพปรับตัวได้แล้วก็มองไปข้างหน้านะคะโดยมีความเหมาะสมแล้วก็ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งนายกบอกเลยนะคะว่าความเข้มแข็งของอาเซียนกำลังถูกทดสอบค่ะจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานความมั่นคงทางอาหารแล้วก็วิถีชีวิตนะคะของประชาชนในภูมิภาคซึ่งนายกเนี่ยนะคะก็มีการเสนอแนวทางแล้วค่ะให้อาเซียนเนี่ยเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้มากขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านความมั่นคงทางพลังงานความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญที่สะท้อนถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานโลกและชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นนะคะในการรักษาความมั่นคงทางทะเลและเสรีภาพในการเดินเรือพร้อมกับประเด็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารด้วยนะคะก็เป็นประเด็นที่ผู้นำอาเซียนทุกประเทศเนี่ยกล่าวถึงในถ้อยแถลงซึ่งนายกก็เห็นว่าภูมิภาคอาเซียนเนี่ยกำลังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมาส่งผลกระทบนะคะต่อการผลิตและก็ราคาสินค้าเพราะฉะนั้นอาเซียนเนี่ยก็ควรจะต่อยอดรูปแบบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วเช่นความตกลงค้าข้าวระหว่างไทยสิงคโปร์ซึ่งก็จะเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงนะคะด้านอุปทานในช่วงวิกฤตแล้วก็พิจารณาขยายแนวทางเนี้ยออกไปยังสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอื่นๆค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องของการคุ้มครองคนชาติอาเซียนซึ่งนายกเน้นย้ำเลยว่าเป้าหมายสูงสุดของอาเซียนก็คือการดูแลและคุ้มครองประชาชนโดยในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ผ่านมาเนี่ยนายกเนี่ยนะคะก็ได้เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับประเทศแม้ว่าจะเป็นภารกิจที่ท้าทายแต่ว่าก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความร่วมมือในอาเซียนค่ะท่านนายกก็ได้พูดเอาไว้ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนในวันนี้นะคะและพร้อมกันนี้ในการประชุมครั้งนี้คุณผู้ฟังคะในที่ประชุมอาเซียนเนี่ยเขาก็จะร่วมกันรับรองแถลงการ4ฉบับก็คือปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการดำเนินการสำคัญนะคะเพื่อความเข้มแข็งของภูมิภาคในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อภูมิภาคค่ะแล้วก็แถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนในการตอบโต้ภัยพิบัติ
และก็ปฏิญญาอาเซียนที่ว่าด้วยการเสริมพลังเยาวชน

0: ชนในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างความเข้มแข็งด้านการรับมือภัยพิบัตินะคะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลากหลายประเด็นเลยคุณผู้ฟังคะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนซะก่อนนะคะสำหรับในเบรกนี้เดี๋ยวมาว่ากันต่อเบรกหน้าแล้วก็จะได้พูดคุยกันกับคุณเล็กวาสนานาน่วมด้วยพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟัง
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
5: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
1: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:34 นาทีค่ะมูฟังคะก็มีข่าวเรื่องของ อาคารถล่มนะคะมูฟังคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะได้เกิดเหตุนะคะโครงสร้างอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยมันถล่มลงมาแล้วก็ทับคนงานว่ากันว่าได้รับบาดเจ็บกันไปหลายรายเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยเหลือและก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วด้วยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายสามครึ่งที่ผ่านมานะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าคงจะได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะอ่ะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนเลยก็จะมีคุณสุภชัยที่ดินที่ทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กเข้ามานะคะเช่นเดียวกันกับคุณติ

ละค่ะแล้วก็คุณออด59ด้วยนะคะที่บอกว่าฟังอยู่นะคะแล้วก็คุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณเทียนท่าฉลอมนะคะชั่วโมงข่าว Exclusive ในวันนี้มีข่าวดีฝนตกอกคลายร้อนเด้งเล็กเช็คข่าวดีที่รู้ก่อนไม่จากจรจริงใจได้รับฟังนะคะแล้วก็จากคุณเทียนท่าฉลอมมาต่อที่คุณภูนสุขนะคะคุณภูนสุขเนี่ยก็ส่งวันนี้เรื่องอะไรเนี่ย12ผักโรคไตกินได้ ก็จะมีนะคะมะเขือยาวมะระน้ำเต้าบวกถั่วลันเตาผักบุ้งพริกหยวกมะเขือเปาะผักกระเฉดฟักหอมใหญ่พริกหวานเป็น12ผักนะคะที่โรคไตกินได้จากคุณภูนสุขค่ะคุณผู้ฟังมาต่อที่ข้อความของคุณทิมมี่คุณทิมมี่นะคะส่งข้อความเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กกองเชียร์เสียงแตกนะครับเรื่องของแลนบริดจ์เมื่ออาจารย์อัจฉรวดีเนี่ยดันไปยึดร่างสมัยนายกเศรษฐาในนั้นเนี่ยมีคาสิโนแต่ว่าร่างของภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีตอนนี้ก็เลยโดนถล่มจากหลายฝ่ายเลยครับว่าอาจารย์เนี่ยแชร์เฟกนิวพรุ่งนี้รอฟังรับลวงพลางอ่ะแล้วก็มาต่อกันกับคุณมาริวันจันทานะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กละค่ะคุณผู้ฟังหมดแล้วมาต่อเลยค่ะนะคะมาที่นายกคุณมเนตนะคะของกัมพูชาค่ะปรากฏว่าทางคุณมเนตเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาคัดค้านไทยเรื่องเกี่ยวกับปัญหาพรมแดนที่เขาบอกว่าปัญหาพรมแดนเนี่ยแก้ไม่ได้นะด้วยกำลังต้องใช้กลไกทวิภาคีนะคะซึ่งก็พูดเหมือนกับมาว่าบ้านเราเนี่ยว่าใช้แต่กำลังแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่นะว่าสถานการณ์การสู้รบเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเพราะอะไรนะคะกัมพูชาเนี่ยน่าจะรู้ดีที่สุดซึ่งเว็บไซต์นะคะพนมเปญโพสต์เนี่ยก็รายงานนะคะว่าคุณมเนตนะคะนายกของกัมพูชาเนี่ยออกมาย้ำอีกครั้งค่ะว่าปัญหาพิพาทชายแดนระหว่างกัมพูชากับไทยเนี่ยควรจะต้องแก้ผ่านกลไกทวิภาคีแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่โดยปฏิเสธนะคะสิ่งที่กัมพูชาระบุว่าเป็นการสร้างข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ค่ะในระหว่างการหารือนะคะกับนายกอนุทินนั่นเองและการประชุม3ฝ่ายเนี่ยก็จัดขึ้นนะคะนอกรอบการประชุมอาเซียนที่เมืองเซบูโดยเนี่ยนะคะทางประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นผู้ประสานการหารือท่ามกลางความตึงเครียดนะคะต่อเนื่องเกี่ยวกันกับข้อพิพาทเขตแดนทั้งทางบกทางทะเลระหว่างกัมพูชากับไทยก็ถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างนายกคุณมเนตกับนายกอนุทินนะคะนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วข่าวนี้ยังบอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะคะคุณมเนตค่ะไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยย้ำว่ากัมพูชาเนี่ยจะไม่ยอมรับความพยายามใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงพรมแดนผ่านการใช้กำลังหรือว่าการดำเนินการฝ่ายเดียวในพื้นที่ค่ะโดยกัมพูชาในยืนยันอีกครั้งหนึ่งเลยว่าพรมแดนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่ากำหนดได้ด้วยกำลังหรือว่าผ่านการสร้างข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งนายกกัมพูชาเนี่ยนะคะก็เรียกร้องแล้วค่ะให้มีการดำเนินการแบบเต็มรูปแบบและโดยทันทีตามแถลงการร่วมนะคะที่ตกลงกันเอาไว้เมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วโดยเฉพาะกับข้อกำหนดนะคะที่ให้การปักปันเขตแดนเนี่ยดำเนินต่อไปผ่านกลไกเนี่ยนะคะของ JBC ที่มีอยู่โดยไม่ให้เกิดความล่าช้าและคุณมาเนตเนี่ยนะคะยังอธิบายด้วยว่า JBC เนี่ยยังคงเป็นกรอบสำคัญค่ะในการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนแล้วก็รับประกันการนำข้อตกลงต่างๆเนี่ยไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายซึ่งกัมพูชาเองก็เชื่อว่ากลไกเนี้ยมันจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้เกิดการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เท่าเทียมและปฏิบัติได้จริงอ่ะก็มีข้อเรียกร้องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเต็มไปหมดนะคะสำหรับนายกคุณมาเนตค่ะก็ว่ากันไปทีนี้เนี่ยนะยังมีความเคลื่อนไหวในประเด็นอื่นๆคุณผู้ฟังคะอย่างทางด้านของเลขากกต.ค่ะมาทางเลขากกต.กันบ้างคุณแสวงบุญมีเนี่ยนะคะก็มาพูดถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งส.ส.ว่าครบ 100% แล้วหรือไม่เนี่ยนะคะว่าผลการเลือกตั้งแบบส.ส.เนี่ยนะคะได้ถามไปทางจังหวัดซึ่งทางจังหวัดก็ได้ยืนยันลงในเว็บไซต์ในครบหมดแล้วแล้วก็ยังมีการพูดถึงการตรวจสอบนะคะคำร้องส.ส.ค่ะว่าตอนนี้เร่งรัดทุกเรื่องแล้วก็ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเลือกตั้งครบทุกระดับตั้งแต่การเลือกส.ว.การเลือกตั้งท้องถิ่นรวมไปถึงเลือกตั้งส.ส.ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนกว่า 2,000 เรื่องและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะพอถามถึงกรณีคำร้องการเลือกตั้งส.ส.นะคะที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็สุราษฎร์ธานีที่มีการจับกลุ่มนะคะผู้กระทำผิดกฎหมายทางเลขากกต.ก็บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะให้สิ้นกระแสความซึ่งทางสำนักงานเองก็มีหน้าที่ในการเร่งรัดส่วนความคืบหน้าค่ะ

ในคดีหัวสวนะคะหัวเลือกสวเนี่ยทางคุณแสวงเองก็บอกว่าทางสำนักงานค่ะได้ส่งเอกสารทุกอย่างถึงกกต.ตั้งแต่สิ้นเดือนเมษาที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็คงต้องมาดูแล้วล่ะว่ากกต.นั้นจะพิจารณายังไงใช้เวลาเท่าไหร่ถ้ามีความคืบหน้าอะไรเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะค่ะและเนี่ยนะคะสำหรับคดีบัตรเลือกตั้งที่มี QR code บาร์โค้ดในศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ก็มีการแจ้งชื่อพยานไปแล้ว5คนส่วนคำชี้แจงพยานเนี่ยยังไม่ได้ส่งมาตามกำหนดภายใน15วันซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็ยังได้รับหนังสือจากศาลเพราะว่าจะต้องนับ15นะคะ15วันตามคำชี้แจงโดยสำนักงานเองก็ให้พยานได้ดูคำของพยานว่าต้องการที่จะชี้แจงเพิ่มเติมอะไรหรือไม่อ่ะก็เป็นความคืบหน้าเนี่ยนะคะที่เลขากกต.บอกมาเรื่องของคดีหัวสว.ถึงมือกกต.เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ก็รอหารือกันต่อค่ะในขณะที่ในเรื่องของประเด็นคดีบัตรเลือกตั้ง QR code บาร์โค้ดอะไรเนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้าเป็นระยะแหละค่ะคุณฟังสำหรับในกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มาต่อกันกับเรื่องของบัตรนะคะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแหละค่ะคุณฟังปรากฏว่าวันนี้ทางคุณเอกนิติในการนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีครับก็มาบอกนะคะถึงความคืบหน้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าได้จัดทำรายละเอียดต่างๆโดยเป็นการรวมโครงการคนละครึ่งเดิมนะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเข้าด้วยกันซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทั้งหมดนะคะจำนวน43ล้านคนคุณผู้ฟังก็สำหรับโครงการที่ว่านี้นะคะก็มีเป้าหมายแล้วค่ะเพื่อให้ผู้เข้าใช้สิทธิ์เนี่ยสามารถใช้จ่ายกับร้านค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินที่ปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านร้านค้าทั่วประเทศซึ่งทางคุณเอกนิตินะคะก็ยังบอกอีกด้วยว่าสำหรับนะคะผู้ถือครองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจำนวน 13.2 ล้านคนทางกระทรวงการคลังค่ะจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะคะพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้โดย1คนเนี่ยจะได้เพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้นนะคะคือบัตรคนจนหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสต้องเลือกเอาซึ่งถ้าเป็นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็ไม่ต้องใช้คนละครึ่งเพราะว่ากระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลอยู่แล้วและก็ยังคงใช้เกณฑ์เดิมนะคะที่ครม.อนุมัติไปก็คือรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีรวมไปถึงเกณฑ์อื่นนะคะคือเรื่องของสินทรัพย์ด้วยก็จะมีการทบทวนสิทธิ์ราคาในการเข้าร่วมโครงการละนะคะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนยากจนที่เคยตกหล่นเนี่ยสามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้แล้วก็ขณะเดียวกันนะคะก็จะทำการคัดกรองผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแต่ปัจจุบันนะคะมีฐานะดีขึ้นหรือว่ารายได้เนี่ยเกินเกณฑ์ที่กำหนดแล้วให้ย้ายนะคะไปใช้สิทธิ์ในส่วนคนละครึ่งแทนเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นมันตรงจุดที่สุดค่ะโดยโครงการนะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2เฟสแรกก็จะเริ่มใช้จ่ายมิถุนาถึงกรกฎาคมผู้มีสิทธิ์นะคะก็จะรับวงเงิน 1,000 บาทจ่ายให้2เดือนรัฐ 60% ออกเอง 40% โดยผู้มีบัตรคนจนก็เดิมเนี่ยได้เดือนละ300รัฐก็สมทบให้อีก700รวมเป็นเดือนละ1,000รับ2เดือนเหมือนกันส่วนเฟส2ค่ะคุณผู้ฟังเฟส2เนี่ยจะเริ่มใช้จ่ายกรกฎาคมถึงสิงหาคมผู้มีสิทธิ์นะคะก็จะรับวงเงิน 1,000 บาทจ่ายให้2เดือนรัฐ60ออกเอง 40% ผู้มีบัตรคนจนในเฟสนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการเริ่มใช้ข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ค่ะโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการกลุ่มเดิมเนี่ยต้องมาลงทะเบียนร่วมโครงการใหม่เพื่อให้กระทรวงการคลังนะคะตรวจสอบแล้วก็ทบทวนผู้ผ่านเกณฑ์ในการถือบัตรสวัสดิการอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการลงทะเบียนล่าสุดกันไปนะคะเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งในเฟสนี้นะคะคุณผู้ฟังคะผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกค่ะเดือนละ700บาทอีก2เดือนส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รอบใหม่เนี่ยยังสามารถลงทะเบียนในเฟส2ได้นะคะเพื่อรัฐเนี่ยสมทบ 60% แล้วก็จ่ายเอง 40% ค่ะอ่ะจากบัตรนะคะจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณผู้ฟังมาต่อกันกับคำเตือนเรื่องของสภาพภูมิอากาศกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามีการแจ้งเตือน46จังหวัดแล้วค่ะว่าจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะคะก็ต้องระวังแล้วกันแล้วแถมเห็นบอกว่าใน6จังหวัดเนี่ยฝุ่นก็เริ่มจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพยังมีปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันอยู่นะคะแม้ว่าฝนฟ้าจะตกในช่วงนี้ก็ตามปภ.ค่ะก็ออกมาเตือนนะคะ29จังหวัดว่าให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมโดยทางคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีปภ.ก็ได้ติดตามนะคะสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับนะคะตามมติที่ประชุมของห้องปฏิบัติการร่วมวอร์รูมเพื่อการแจ้งเตือนภัยของชาติ

0: ก็ให้มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังแล้วค่ะในพื้นที่เสี่ยงสาธารณภัยก็เนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงนะคะเพราะว่ามวลอากาศเย็นจากจีนนี่แหละค่ะที่มันแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและก็ทะเลจีนใต้และก็ยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้อีกนะคะที่พัดนำเอาความชื้นจากอ่าวไทยเนี่ยและก็ทะเลจีนใต้เนี่ยเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะและสำหรับลมนะคะตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นอีกก็ทำให้ฝนตกหนักนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์อย่างที่บอกแหละก็คืออาจจะมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังได้นะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมก็ต้องเฝ้าระวังกันนิดนึงละค่ะผู้ฟังคะสำหรับในพื้นที่ภาคเหนือ15จังหวัดนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัดและภาคใต้12จังหวัดด้วยกันก็ต้องระวังภาคเหนือเนี่ยโอ้โหเกือบจะทุกจังหวัดเลยล่ะที่ต้องเฝ้าระวังนะคะภาคอีสานจะมีอยู่แค่2จังหวัดคือเลยกับชัยภูมิส่วนภาคใต้ก็จะเป็น12จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังค่ะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ระวังกันนิดนึงนะคะสำหรับสภาพอากาศค่ะคุณผู้ฟังในขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนี่ก็มีการประทะกันเดือดเลยทีเดียวเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงของช่องแคบฮอร์มุซนี่แหละด้วยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านค่ะมีการเปิดฉากยิงประทะกันนะคะก็ถือว่าเป็นบททดสอบที่ร้ายแรงที่สุดเลยล่ะของข้อตกลงหยุดยิงซึ่งเกิดขึ้นมานาน1เดือนแล้วก่อนที่อิหร่านเนี่ยนะคะจะระบุว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วในขณะที่สหรัฐเองก็อ้างว่าไม่ได้ต้องการจะยกระดับความขัดแย้งเนี่ยนะคะให้มันลุกลามบานปลายกันออกไปโดยทรัมป์เนี่ยนะคะได้บอกกับผู้สื่อข่าว ABC ค่ะนะคะของสถานีโทรทัศน์ ABC เนี่ยซึ่งมีการนำมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าข้อตกลงหยุดยิงนั้นยังคงมีผลอยู่และพยายามลดทอนความรุนแรงของเหตุการณ์โดยบอกว่ามันเป็นแค่เพียงการกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆซึ่งทางกองบัญชาการทหารร่วมนะคะสูงสุดของอิหร่านค่ะก็มีการกล่าวหาสหรัฐแหละคุณผู้ฟังว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านแล้วก็เรืออีกลำหนึ่งเนี่ยนะคะรวมทั้งยังมีการโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่พลเรือนบนเกาะนะคะในช่องแคบของมูสิกด้วยตลอดจนนะคะพื้นที่ชายฝั่งใกล้เคียงกันก็ทำให้มีการตอบโต้แล้วค่ะด้วยการโจมตีเรือรบของสหรัฐทางตะวันออกของช่องแคบแล้วก็ทางใต้ของท่าเรือเนี่ยนะคะนี่ก็เรียกว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนกันอยู่สำหรับสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางค่ะอ่ะมาแล้วค่ะคุณเล็กวาสนานาโน้มไปพูดคุยกับเธอกันเลยนะคะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาโน้ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแหมวันนี้ที่ฟิลิปปินส์ดูหงอยๆนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนสำหรับของประเทศเราอะไฮไลท์มันไปอยู่เมื่อวานนี้นะแต่ว่าก็ต้องดูเหมือนกันว่าในระหว่างที่สองวันที่ประชุมมันจะมีโมเมนต์ที่เรากับฮุนมาเน็ตหมายถึงว่านายกอนุทินกับฮุนมาเน็ตเนี่ยได้เฉียดได้คุยอะไรกันไหมแต่ถ้าเราดูพิธีเปิดวันนี้เนี่ยก็ยืนกันคนละฝั่งเลยนะพี่เด้ง ยืนไกลมากยืนกันคนละฝั่งเลยแต่ว่ามินออนไลน์ก็ไม่ได้มาเนอะเขาส่งตัวแทนใช่ไหมไอ้ประเทศเขายังมีนายกอยู่ไหมเพราะว่ามินออนไลน์เขาเป็นประธานาธิบดีแล้วนี่เนาะเขาเปลี่ยนเป็นระบบประธานาธิบดีหรือเปล่าอันนี้
0: ไม่รู้อะ
2: ไม่รู้ว่าเขาส่งรัฐมนตรีต่างประเทศมาเป็นตัวแทนอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยพี่เด้งอันนึงเนี่ยที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันคือเรื่องของมารยาทพี่เด้งคือเราจะเห็นได้ว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยเมื่อวานนี้ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยสปีชหรือว่าคำพูดคำกล่าวสุนทรพจน์ไม่ว่าจะเป็นของของคุณอนุทินจะเห็นได้ว่าคุณอนุทินเนี่ยจะเป็นสปีชที่ค่อนข้างจะเป็นอาจจะพูดว่าเป็นสุภาพบุรุษมองไปข้างหน้าไม่รื้อฟื้นความขัดแย้งไม่อะไรก็คือพูดภาพรวมว่ามันต้องมองไปข้างหน้าร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์แล้วก็อะไรนะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจค่อยๆพัฒนากันแบบค่อยเป็นค่อยไปอันนี้คือแนวทางของคุณอนุทินที่พูดนะแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าคุณมาเน็ตที่พูดก่อนคุณอนุทินเนี่ยโอเคพูดในหลักการแหละว่าโอเคก็ไปอันครอสด้วยกันหลังจากที่เรายกเลิก MOU 2544ฝ่ายเดียวแต่จะเห็นได้ว่าเขาจะมีการจะเรียกว่าใช้แซะก็ได้มั้งพี่เด้งคือเขาก็จะสอดนิ้วสอดแทรกเข้ามาในเรื่องของอะไรอะเรายืนยันนะกัมพูชาตอกย้ำยืนยันนะว่าเส้นเขตแดนเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยการใช้กำลังใช้กำลังทหารหรือแม้

0: แต่ไม่สามารถที่จะตัดสินหรือว่าชี้ไปด้วยกำลังทหารเช่นที่เป็นอยู่นะเขามีการใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะเป็นอีเดียมของภาษาฝรั่งเศสก็คือเหมือนกับว่ามันก็เป็นครั้งแรกนะพี่แดงอ่ะหนึ่งครั้งแรกที่เจอกันกับคุณอนุทินหลังการที่สู้รบกันมาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผ่านมาเนี่ยคุณมาเนตเขาอาจจะพูดแบบนี้ในการให้สัมภาษณ์หรือว่าพูดเวทีไหนในประเทศเขาเนี่ยหรือต่างประเทศเนี่ยมาหลายรอบหลายครั้งแล้วไอ้ตอกย้ำเรื่องว่าเขาไม่ยอมรับในเรื่องของเส้นเขตแดนที่เปลี่ยนโดยการใช้กำลังเนี่ยนะแต่ครั้งนี้มันถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณพูดต่อหน้าคู่ขัดแย้งก็คือประเทศไทยเออแต่บรรยากาศอะหมายถึงว่าการพูดคุยเขาเนี้ยเขาแค่เราเขาจะคือฟิลิปปินส์เนี่ยความตั้งใจคือต้องการให้เราอะกัมพูชาเนี่ยมาเจอหน้ากันครั้งแรกหลังจากที่ยิงกันมาย ังไม่ได้ถึงขั้นว่าให้ไปคุยลงในรายละเอียดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เราจะเห็นว่าคุณมาเน็ตเนี่ยหรือว่ากัมพูชาเนี่ยจะเป็นความถนัดของเขาอ่ะในการที่จะฉวยโอกาสทุกครั้งที่จะพูดต่อชาวโลกเพราะว่าเมื่อวานมันเป็นการแถลงข่าวกับสื่อด้วยหลังการพบสามฝ่ายใช่ไห
1: ม
0: เขาก็จะใช้เวทีเนี้ยในการที่จะมาตอกย้ำว่าเนี่ยไทยอ่ะใช้กำลังในการยึดเขตแดนเขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดตรงๆว่าลุกลามหรืออะไรที่ผ่านมาแบบที่เขาพูดแต่ครับการที่เขาใช้คำว่าเส้นเขตแดนไม่สามารถเปลี่ยนหรือตัดสินด้วยการใช้กำลังเช่นที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็เป็นการตอกย้ำแล้วแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์คือการมาจี้ให้เราเนี่ยเร่งประชุม JBC นะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษที่คุณมาเน็ตใช้เนี่ยก็ใช้คำว่า without delay คือเหมือนกับว่าอย่ามาช้าอีกนะคือประมาณว่าต้องเร่งประชุมเลยคือเราให้ใช้กลไกทวิภาคีนะทั้ง RBC GBC และ JBC และขอให้เราเนี่ยปฏิบัติตามข้อตกลง2ฉบับคือ1ที่กัวลาลัมเปอร์เมื่อกรกฎาคม68และอีกอันนึงที่ลงนามหยุดยิง27ธันวาคม2568เนี่ยเขาย้ำ2ฉบับนี้แล้วก็บอกว่าให้เร่งประชุม JBC โดยไม่ล่าช้าที่ดูลักษณะการใช้คำอ่ะเหมือนมาจี้อะไรอ่ะมีแบบคือตลกอ่ะคือมันเป็นเวทีที่มันไม่ใช่การเจรจาไอ้เรื่องความขัดแย้งโดยตรงมันแค่สร้างบรรยากาศมาเจอหน้ากันแต่คุณมาเน็ตเขาก็ไม่ละเลยที่จะชิงความได้เปรียบแล้วก็แน่นอนว่าอีกมุมหนึ่งเขาก็ต้องสร้างคะแนนนิยมกับประชาชนในประเทศเขาว่าเนี่ยเขาพูดต่อหน้านายกไทยเลยนะนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในเชิงมารยาทในเชิงมารยาทเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่แต่ถ้าในเชิงความได้เปรียบด้านการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าการทูตเนี่ยเขาก็ชิงเสมอนะพี่แดงนี่แหละส่วนอีกเรื่องนึงนะอันนี้ก็เฉียดเขมรนิดนึงนะเป็นเรื่องของการเสริมศักยภาพของกองทัพเรือนะอย่างที่เคยรายงานมานะว่ากองทัพเรือไทยเนี่ยตอนนี้เป็นห่วงโค้งสุดท้ายนะเหลือเวลาประมาณ2-3 อาทิตย์เนี่ยกองทัพเรือเนี่ยจะมีการตัดสินแล้วนะว่าจะเลือกบริษัทของประเทศอะไรนะให้ต่อเรือฟริเกตลำแรกที่เราจะไปใช้ในการปกป้องอธิปไตยเราเนี่ยนะลำแรกเนี่ยช่างงบประมาณลำแรกเพราะว่าลำสองมันชะลอออกไปฮะเราก็ได้เฉพาะลำแรกเนี่ยจะเป็นของประเทศอะไรนะซึ่งกระแสข่าวณเวลานี้ความแรงเนี่ยมันอยู่ที่เกาหลีใต้คือเกาหลีใต้เนี่ยเขาเข้ารอบมา2บริษัทนะก็เป็นอะไรอ่ะเดวูเขาเปลี่ยนชื่ออย่างฮันวาเดวูคุณใดอะไรประมาณนี้อะไรยังไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะเรื่องบริษัทอะไรเนี่ยแต่แล้วก็จะมีจากตุรกี2บริษัทจากสิงคโปร์1บริษัทและอีกบริษัทนึงซึ่งเป็นของยุโรปมาแบบเพียวๆล้วนๆเลยก็คือนาวันเทียของราชอาณาจักรสเปนนะซึ่งอย่างที่บอกความแรงตอนนี้เกาหลีเขากำลังเบียดกับตุรกีอยู่นะแต่ในระหว่างที่เขากำลังเบียดกันเนี่ยนะวันนี้เนี่ยทางนาวันเทียสเปนเนี่ยเขาก็เลยนัดสื่อเนี่ยมาแถลงเปิดตัวเลยก็เหมือนสู้ผ่านแบบว่าอ่ะก็คือแถลงเปิดตัวไอ้เรือฟริเกตเขารุ่นอัลฟา3,000ก็คือระวังขับน้ำนะซึ่งงบประมาณ 17,000 ล้านเท่ากันแต่ว่าทางนาวันเทียเนี่ยซึ่งเขาก็เอาทั้งโอ้ฝรั่งสเปนแล้วก็สมาคมอู่ต่อเรือในไทยเนี่ยมานั่งแถลงด้วยกันเลยว่าเขาประกาศเลยว่าเขาจะต่อเรือในประเทศไทยอ่ะแบบ 100% คือในคู่แข่ง6บริษัทเนี่ยบางบริษัทเนี่ยเขาต่อจากต่างประเทศมาเช่นต่อมา 20% แล้วก็มา

อบในไทยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าของนาวันเทียสเปนเนี่ยที่จับมือกับสมาคมอู่ต่อเรือแล้วก็อู่ราชนาวีมหิดลของกองทัพเรือที่สัตหีบเนี่ยก็ประกาศเลยว่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย

0: แล้วก็ต่อมาปัจจุบันเนี่ยเขาก็มาต่อเขามาอัปเกรดเรือหลวงปัตตานีนราธิวาสแล้วก็ติดอาวุธให้กับเรือหลวงช้างเพราะฉะนั้นคราวนี้เขาก็คาดเขาก็หวังผลแหละเขาถึงแถลงเลยวันนี้คุณอะไรนะมาคิโอซึ่งเป็นผอ.ภูมิภาคเอเชียของนาวันเทียเนี่ยบอกเลยว่านาวันเทียเนี่ยให้ของดีทั้งหมดคือทั้งลำเนี่ยคือแต่ว่าบางอันเขาก็เปิดเผยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการแข่งกันอยู่นะว่าเขาจะให้อะไรบ้างแต่ทุกอย่างนาโต้สแตนดาร์ดและเป็นมาตรฐานของยุโรปทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นระดับอำนวยการลบเรดาร์นู่นนี่นั่นนะก็เหมือนกับว่าคราวนี้เขาก็สู้กันในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศนี่แหละพี่แดงนะเพราะฉะนั้นอ่ะก็ไว้รอดูนะว่าในที่สุดกองทัพเรือเนี่ยจะเลือกเกาหลีหรือตุรกีเช่นที่มีข่าวลือกันมาหรือเปล่านะหรือว่าจะมาแบบโอ้โหเป็นม้ามืดอย่างราชอาณาจักรสเปนคือนาวันเทียซึ่งถือว่าเป็นยุโรปนะซึ่งจริงกองทัพเรือถามว่าถ้าโดยทั่วไปก็อยากได้ของยุโรปแหละใช่ไหมของดีมีมาตรฐานแต่เพียงแต่ว่าหลายอย่างเนี่ยก็อาจจะทำให้ต้องมีผ่านพิจารณาโดยเฉพาะเกาหลีใต้อะที่บอกว่ามาแรงอ่ะพี่เด้งเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเคยต่อเรือหลวงภูมิพลจากเกาหลีมาแล้วคือเหมือนกับว่าลำเนี้ยมันจะต้องเป็นลำคู่แฝดอะไรประมาณนั้นแต่อันนี้มันเหมือนเป็นสัญญาใจเก่าในยุคอดีตของกองทัพเรือไงว่าต้องต่อจากเกาหลีสองลำคือต่อเรือหลวงภูมิพลแล้วอีกลำนึงถ้าจะต่อก็ต้องเป็นจากเกาหลีอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เลยทำให้เป็นกระแสว่าถ้าไม่เกาหลีก็ตุรกีเพราะตุรกีก็มาแรงพอสมควรนะแต่ว่าทหารเรือจำนวนไม่น้อยแล้วก็อยากได้ของยุโรปเหมือนกันนะแล้วยิ่งวันนี้เนี่ยก็ถือว่าทางนาวันเทียเนี่ยมาแถลงสู้แบบนี้นะก็แสดงแล้วก็เรื่องของ offset policy เนี่ยเขาก็บอกเลยว่างบประมาณในการต่อเรือเนี่ย 17,000 ล้านแต่เขาจะให้โครงการชดเชยทางเศรษฐกิจตอบแทนกลับคืนเนี่ยคูณ3ไปเลย3เท่าประมาณนั้นคือประมาณว่าทางสเปนเนี่ยเขาอยากที่จะเรียกว่าอยากได้โครงการนี้เพื่อที่จะเอาชื่อเสียงว่าเขาจะทำให้ได้เรือที่ดีเสริมศักยภาพของกองทัพเรือนะแต่ว่าประมาณว่ากำลงกำไรเนี่ยไม่ต้องคิดเอาของดีให้ก่อนนะเพื่อที่จะเป็นก้าวต่อไปสำหรับการกลับมาสู่การทำงานให้กับกองทัพเรือด้วยนะเพราะฉะนั้นให้รอดูนะว่าเรื่องของเรือฟรีเกตเนี่ยก็เข้มข้นไม่เบาเลยนะพี่แดง
1: ลาคุณผู้ฟังใช่ไหมเล็กอาทิตย์หนึ่ง
0: ใช่ใช่
1: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ใช่ป่ะ
0: ใช่ก็อันนี้เนี่ยเราไปแถลงของเรือฟรีเกตสเปนมาแล้วเดี๋ยวของเกาหลีเนี่ยเขาเชิญไปดูเลย มันใกล้หน่อยมันใกล้หน่อยนะฮะโอเค
1: ลาคุณผู้ฟังค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: โชคดีนะ
0: ค่ะค่ะพี่สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะหัวหน้าพรรคประชาชนเผยลงโทษวินัยพันทินน่วมเจิมปมพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านโย

0: งยาเสพติดแล้วนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมคณะกรรมการวินัยพรรคประชาชนในการพิจารณาลงโทษนายพันธินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเอ่ยยาเสพติดว่าเป็นกระบวนการภายในพรรคซึ่งมีการประชุมผู้บริหารพรรคเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันว่าได้ดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดการลงโทษเป็นอย่างไรนายณัฐพงษ์กล่าวว่าการลงโทษทางวินัยเป็นกระบวนการภายในพรรคยืนยันว่าดำเนินการทางวินัยไปแล้วส่วนประสานงานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้นายพันธินเข้าไปขอโทษด้วยตัวเองเป็นอย่างไรบ้างนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอยากให้ประชาชนได้รับทราบคือความพยายามของรัฐบาลที่พยายามสอดไส้เงินกู้200,000 ล้านบาทในพรบ.กู้เงิน400,000 ล้านบาทมากกว่าส่วนเรื่องทางวินัยของส.ส.ภายในพรรคประชาชนดำเนินการจัดการอยู่บิ๊กเต่ายืนยันตำรวจมีหลักฐานวิทยาศาสตร์เอาผิดกลุ่มเซียนพระเชื่อมีคนโกหกพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงเพิ่มเติมคดีเซียนพระช่อโกงนักธุรกิจหญิงภายหลังโทนบางแคเซียนพระชื่อดังและมาดามเก่งนางสาวดอนเทียนถาวรวงนักธุรกิจต่างฝ่ายต่างออกมาให้สัมภาษณ์แต่ละมุมแต่ละประเด็นว่าความจริงแล้วก็ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายออกมาพูดถึงข้อเท็จจริงต่างๆส่วนตำรวจก็เป็นคนกลางสำหรับคดีนี้กลุ่มแรกมีทั้งหมด7 คนและกลุ่มที่2มีทั้งหมด2 คนโดยโทนบางแคอยู่กลุ่มที่2และมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มแรกด้วยนอกจากนี้ยังมีเซียนพระที่มีหนี้สินทำปั่นป่วนอีก1 คนอยู่ภาคเหนือตอนล่างตอนนี้มีชื่อเสียงและสร้างความเสียหาย 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทแต่ขอยังไม่อยากขยายไปถึงคนอื่นแต่ยืนยันว่ามีเซียนพระหลายคนที่มีแผนประทุษกรรมโดยการเอาตัวตีเนียนเข้ามาหามาดามเก่งซึ่งในส่วนของมาดามเก่งยอดความเสียหายกับกลุ่มเซียนพระอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทและยังมียอดที่กลุ่มเซียนพระไปทำกับคนอื่นอีก 5,000 ล้านบาทโดยความเป็นจริงไม่มีใครทำธุรกรรมกับกลุ่มเซียนพระนี้อยู่แล้วส่วนจะมีคนกลางที่เชื่อมให้มาดามเก่งกับเซียนพระเหล่านี้รู้จักกันหรือไม่หากมีหลักฐานก็จะดำเนินคดีด้วยส่วนแนวทางที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งไว้2แนวทางหากมีเรื่องร้องเรียนก็ตั้งกรรมการสอบแต่ยืนยันว่าการดำเนินการของทนบางแคสร้างความเสียหายให้กับตนเองและคนอื่นโดยการใช้ข้อความอันเป็นเท็จและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแต่ตอนนี้ยังไม่พิจารณาว่าจะฟ้องกลับหรือไม่เพราะมองดูแล้วเป็นโจรกระจอกเร่งตรวจสอบความเสียหายสนามบินตรังหลังน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยานกรณีเกิดฝนตกหนักจังหวัดตรังช่วงบ่ายวานนี้ส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานตรังเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารบางจุดสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งแก้ไขจุดชำรุดโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและการให้บริการภายในท่าอากาศยานรวมทั้งให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำของอาคารในทุกจุดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคตด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลลงพื้นที่ภายในอาคารบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกมีน้ำรั่ว2 จุดบริเวณร้านค้าและสำนักงานบางส่วนแต่ไม่กระทบกับการให้บริการผู้โดยสารสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันวันนี้ท่าอากาศยานตรังเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติไม่กระทบการให้บริการผู้โดยสารและเที่ยวบินสามารถขึ้นลงได้ตามปกติเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจัง

0: สีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนั่งหัวโต๊ะสคบหารือมาตรการควบคุมสินค้าออนไลน์เสี่ยงอันตรายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบประชุมความร่วมมือและติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแนวทางเยียวยาผู้บริโภคจัดทำมาตรการกำกับดูแลสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานมอก.และการคุ้มครองผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มดิจิทัลมุ่งเน้น3มิติได้แก่ขจัดอุปสรรคทางกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สคบ.บรรจุวาระร่างพรบ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ารวมถึงแก้ไขพรบ.อาหารฉบับภาคประชาชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้นเช่นการประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์การเรียกเก็บอาหารจากออกจากท้องตลาดร่วมจัดการปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภคโดยมีสภาองค์กรผู้บริโภคเป็นกลไกหลักสะท้อนปัญหาและให้ข้อเสนอแนะต่อการกำหนดนโยบายและมาตรการรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และยกระดับความปลอดภัยการซื้อขายสินค้าและบริการในโลกดิจิทัลหรือสินค้าออนไลน์ด้วยการปรับมาตรการยืนยันตัวตนของผู้ค้าออนไลน์ให้มีความเข้มงวดและใส่ข้อมูลยืนยันคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานภาคบังคับเพื่อปิดช่องว่างของมิจฉาชีพและผู้ประกอบการที่ขาดความรับผิดชอบอย่างเบ็ดเสร็จภูเขาไฟปะทุรุนแรงในอินโดนีเซียสถาบันภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียรายงานว่าภูเขาไฟดูโกโนบนเกาะฮันมาเฮราจังหวัดมาลุกุเหนือเกิดการปะทุเมื่อเวลา 7:41 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพ้นเท่าฐานพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง10กิโลเมตรขณะเกิดเหตุมีนักปีนเขามากกว่า20คนอยู่บนภูเขาไฟเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายในจำนวนนี้2รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์และอีก1รายเป็นชาวอินโดนีเซียท้องถิ่นขณะที่มีรายงานกลุ่มนักปีนเขาราว20คนติดค้างอยู่บนภูเขาไฟประกอบด้วยชาวสิงคโปร์9คนและชาวอินโดนีเซีย11คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียหลายสิบคนและอาสาสมัครซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ออกปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายการทำงานเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่สูงชันและภูเขาไฟยังคงส่งเสียงคำรามตลอดเวลาอย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถพบตัวนักปีนเขาทั้ง20คนแล้วในจำนวนนี้ถูกนำตัวลงมายังเบื้องล่างแล้ว18คนและอีก15คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนนักปีนเขาอีก2คนยังอยู่กับทีมค้นหาบนภูเขาไฟเพื่อช่วยระบุตำแหน่งของผู้เสียชีวิตที่ยังนำร่างลงมาจากภูเขาไฟไม่ได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
5: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุ

0: จาก Marketing News Update ค่ะ 11 โมงเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11 โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดบจิตดอยแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พบกันวันศุกร์ที่8พฤษภาคมนะครับเราจัดรายการอีก1ชั่วโมงก็จะเลิกงานฝนก็จะเริ่มทำงานนะเด้งตอนนี
2: ้
1: ต
2: ้
1: อง
2: บอกเด้งก่อนเลยน
1: ะโอ้โหตอนนี้นะครับนี่นะฝนครับกำลังล้อมกรุงเทพผมว่านะเพราะว่าผมดูจากทั้งหมดแล้วครับรอบที่นั่นเองนะโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพตอนนี้มืดครึ้มมากครับฝั่งทางเหนือเช่นเดียวกันครับแต่ส่วนฝั่งตะวันตกนะครับอาจจะนิดน้อยนิดเหนือเองนะเข้าใจว่านะครับก็คงจะถล่มแน่เผื่อท่านผู้ฟังแจ้งข่าวให้ทราบก็รีบแจ้งกันเลยนะครับไม่รู้จะหลีกเลี่ยงไงก็ไม่ทราบได้นะเด้งนะ
2: นี่วันนี้ขอเริ่มข่าวดีหน่อยได้มั้ยคือทึ่งมากเลยอ่ะ
1: เร
2: ื่องของครอบครัวสมิตมาน
1: ่
2: ะพี่สวิทย์อ่านยังที่แกบริจาคที่เป็นพันล้าน
1: อ่
2: ะแล้วนี่ไม่ได้บริจาคครั้งเดียวนะก่อนหน้านี้เคยบริจาคมาแล้วนะ
1: ครับ
2: คือโอ้โหคือสุดๆมากแล้วด้วยความที่ครอบครัวเนี้ยก็เหมือนเป็นสาวโสดเป็นสาวโสดกันหมดเลยแล้วก็เมื่อวานเนี้ยด้วยความที่ครอบครัวเนี้ยคือบริจาคให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องทางท่านผู้ว่าท่านผอ.โรงพยาบาลคือแห่ไปกันหมดเลยไปขอบคุณ
1: ครับ
2: ไปขอบคุณกับครอบครัวนี้นะคะคือครอบครัวสมิตมานนะคะที่บริจาคที่ดินนะให้ทั้งหมดเนี่ย66ไร่ค่ะกับทางโรงพยาบาลวารินชำราบเพื่อที่จะสร้างศูนย์การแพทย์แห่งอนาคตคือสุดๆมากอ่ะสำหรับครอบครัวนี้นะคะซึ่งก็จะมีนะประกอบไปด้วยเนี่ยคุณประพิษทุกคนเป็นสาวโสดหมดเลยนะ
1: ค
2: ุณประพิษคุณนฤมลคุณรดาวันแล้วก็คุณกันนิกาค่ะทั้ง4ท่านเนี่ยเป็นทายาทของร้อยโทปิ่นและคุณแม่วิเชียรสมิตมานเรียกว่าเป็นครอบครัวที่มีคุณูปการต่อวงการสาธารณสุขของจังหวัดอุบลเนี่ยมาอย่างยาวนานเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคือครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะเคยบริจาคมาแล้ว
1: บ
2: ริจาคที่ดินให้33ไร่ค่ะโรงพยาบาลวารินชำราบเนี่ยที่เป็นโรงพยาบาลได้ทุกวันเนี้ยบนที่ดินของครอบครัวสมิตมาน
1: ตระกูลนี้โอ้
2: แล้วก็มาล่าสุดเนี่ยล่ะค่ะที่บริจาคที่ดินเพิ่มเติมให้อีก66ไร่ค่ะก็ถือว่าเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของการให้เพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งที่ดินเนี่ยคุณผู้ฟังคิดดูแล้วกัน66ไร่อ่ะมีมูลค่าที่เขาคาดการเอาไว้ว่าไม่ต่ำกว่าพันล้านอ่ะ
1: โอ้ยอยากจะรู้จริงๆนะครับเด้งนี่นะถ้าท่านอยู่ท่านกินยังไงบ้านช่องห้องหอท่านเป็นยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับปรากฏว่าส่องไปดูบ้านเนี่ยเด้ง
2: เป็นไงอ่ะ
1: บ้านหลังเล็กนิดเดียว
2: ธรรมดาเลยใช่ไหม
1: โอ้บ้านชั้นเดียว
2: ก็ลองบ้านชั้นเดียวไง
1: บ้านปูนธรรมดาเนี่ยเด้งนะ
2: แต่เชื่อเลยนะว่าเข้าโรงพยาบาลเมื่อไหร่ได้รับการบริการอย่างดี
1: โอ้นี่ครับเป็นการทำบุญที่บอกผมคิดว่าได้บุญที่สุดแล้วเด้งนะนี่คือสร้างโรงพยาบาลนะครับเอาที่ดินไปสร้างนี่นะเป็นการที่ว่าให้อานิสงส์สำหรับคนเจ็บคนป่วยจะไม่เด้งนะนะครับก็ขอประทานโทษนะครับดีกว่าเข้าวัดเข้าวาเยอะเลยนะเด้งนะถ้าเรามีตังก็คงจะคิดแบบนี้เช่นเดียวกัน
2: คือฟังแล้วอึ้งอะ
1: ครับ
2: แล้วคือไม่ได้บริจาคครั้งเดียวนะก่อนหน้านี้ก็เคยบริจาคมาแล้วโรงพยาบาลคือคนในจังหวัดคงรู้จักกันหมดเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เด้งอ้าวเด้งเริ่มข่าวดีๆนะครับผมก็ขออนุญาตเริ่มข่าวดีๆต่อนะครับเพราะว่าวันนี้เพจ Facebook นะครับชื่อดังเลยปราดสามสีครับได้โพสต์ข้อความออกมาถึงปรากฏการณ์บนโลกออนไลน์ครับ
2: เมื่อเพจพระราชินีใช่ปะ
1: ราชวงศ์ใช่เมื่อเพจราชวงศ์ระดับโลกครับอย่าง Royals in the World ครับได้มีการนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจนกลายเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติอย่างกว้างขวางเลยครับก็ทำให้กลายเป็นไวรัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอย่างมากบนโลกออนไลน
2: ์
1: มีข้อความระบุเอาเลยนะครับว่าต่างชาติเนี่ยชื่นชมพระอัจฉริยภาพและก็พระจริยวัตรอันน่าประทับใจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ชินีผ่านเฟซผ่านเทรดนะครับ Facebook ที่ว่านี่ครับซึ่งช่วงนี้มีหลายเรื่องน่าสนใจบนโลกออนไลน์นะครับที่คนไทยหลายคนควรได้เห็นนั่นก็คือว่าเพจต่างประเทศครับซึ่งเป็นเพจที่นำเสนอเรื่องราวของราชสำนักทั่วโลกครับกำลังได้รับความสนใจอย่างมากโดยจากข้อมูลหน้าบัญชีของเพจที่ว่านี้มีผู้ติดตามนะครับ 400,000 กว่าเด้งนะแล้วก็มียอดถูกใจกดไลค์ไป20กว่าล้านกว่าคนทั่วโลกครับถือว่าเป็นเพจต่างประเทศที่นำเสนอภาพของราชวงศ์นานาประเทศที่ในมุมที่เข้าถึงง่ายอบอุ่นแล้วก็ร่วมสมัยครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าช่วงนี้ครับเนื้อหาหลากหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักไทยได้รับความสนใจจากผู้ชมจำนวนมากโดยเฉพาะภาพและก็คลิปเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยที่ถูกนำเสนอในมุมของพระอัจฉริยภาพทางการกีฬาความสง่างามแล้วก็เจริญวัตรที่น่าประทับใจจนกลายเป็นที่จับตาของผู้คนต่างชาติอย่างกว้างขวางประเด็นที่ผู้ชมต่างชาติให้ความสนใจมากเป็นพิเศษคือพระประชาสามารถด้านการกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งซึ่งสะท้อนถึงพระเจริญภาพนะครับความมุ่งมั่นวินัยและก็พระบุคลิกภาพที่เข้มแข็งทันสมัยภาพเหล่านี้ผู้ชมต่างชาติได้เห็นอีกมิติหนึ่งคือเป็นของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยครับไม่ใช่เพียงความงดงามในพระราชพิธีเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพของความสามารถความตั้งใจและก็ความใกล้ชิดกับโลกสมัยใหม่ด้วยแต่ที่น่าสนใจเด้งนะล่าสุดครับภาพความน่าประทับใจจากการเสด็จพระดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่าง29ถึงเมษา29เมษาถึง2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับตามกรรมกราบบังคมเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนใช่ไหมครับเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระพระราชสมภพ980พรรษาของพระมหากษัตริย์สวีเดนนี่ถือว่าเป็นภาพแห่งความสัมพันธ์นะครับระหว่างราชาจักรไทยกับราชาจักรสวีเดนนะครับซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏออกมางดงามโดยเฉพาะเรื่องของความสง่างามความอ่อนโยนและพระอัจฉริยภาพเฉพาะพระองค์อะเด้งนะนะครับก็ได้เห็นภาพนะครับอย่างที่ชาวไทยเราเห็นอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระองค์ท่านนะครับก็คือว่าสวมชุดขอประทานโทษนะครับอาจจะเป็นภาษาชาวบ้านนะเด้งนะสวมชุดอะไรกันแล้วแต่นะเด้งนะมันแสดงออกถึงความอบอุ่นงดงามแล้วก็ร่วมสมัยมากเนี่ยนะครับ
1: ในไหนก็ไหนๆแล้วต่ออีกข่าวหนึ่งข่าวของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตค่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้พระองค์ท่านได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งยาพุ่งเป้าอ่ะ 690,000 เม็ดนั่นหมายความว่าตอนนี้ประเทศไทยผลิตยาได้เองแล้วนะ
0: เ
1: ป็นข่าวดีสำหรับคนที่เป็นมะเร็งแล้วต้องใช้ค่าใช้จ่ายเนี่ยจำนวนสูงมากคือโหคือคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยตอนนี้นะต้องมีเงินตุนในกระเป๋าเนี่ยคือว่าแล้วต้องหลายล้าน
0: อ
1: ่ะถ
0: ึ
1: งจะสามารถรักษามะเร็งได้นะครับปรากฏว่าเนี่ยโอ้โหมีข่าวดีมากๆนะคะคุณฟังคะนั่นก็คือเมื่อวานนี้ค่ะทางสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอนะคะเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะคะได้พระราชทานพระวโรกาสค่ะให้นายแพทย์เจเดชนะคะธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเข้าเฝ้านะคะรับพระราชทานยารักษาโรคคือโรคมะเร็งพุ่งเป้าชนิดเม็ดเขาเรียกโรคมะเร็งมุ่งเป้าเรียกว่ายาอิมครานิปร้อยนะคะในพิธีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งค่ะและในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีจำนวนที่พระราชทานทั้งหมดเนี่ย 690,000 เม็ดด้วยกันและยาทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะพระองค์ท่านก็ให้ไปจัดสรรให้กับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นการหยิบยื่นโอกาสนะในการเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันของบรรดาผู้ป่วยค่ะ
0: โอ้นะครับเนี่ยนะเอาข่าวดีไปแล้วเด้งนะเรื่องของการเจ็บการป่วยนะครับเป็นข่าวฮือฮาทั่วโลกนะครับสำหรับไวรัสหันตาที่เกิดจากฟันแท้จากพวกประเภทที่ว่าสัตว์ฟันแท้นะเด้งน
1: ะ
0: ระบาดทำให้คนตายอยู่ที่ไหนล่ะครับเรือสำราญของประเทศเนเธอร์แลนด
1: ์
0: อย่างที่เป็นข่าวของโลกนะครับที่ทราบกันอยู่ครับประเทศไทยตอนนี้ครับเด้งได้มีการเห็นชอบแล้วนะครับคณะกรรมการโรคติดต่อครับเห็นชอบให้ไวรัสหันตาที่ว่านี้เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้วนะครับแม้ว่าประเมินความเสี่ยงแพร่ระบาดยังต่ำอยู่ในประเทศไทยครับแต่ต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าเหตุมันอันตรายสูงมากเลยนะที่กระทรวงสาธารณสุขวันนี้นะครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับท่านก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

0: แห่งชาตินี่นะครับผู้เกี่ยวข้องเข้าเยอะครับโดยเฉพาะเรื่องของหารือกันแล้วก็เห็นชอบในแนวทางการรองรับสถานการณ์ไวรัสฮันตาที่ว่านี่ครับซึ่งมันเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้แล้วก็ให้กับผู้เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะกรมควบคุมโรคนะครับประสานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเด้งนะไปศึกษาเรื่องของการกำเนิดของโรคนะครับความอันตรายแล้วก็วิธีการนะครับจะหาทางระงับหรือวิธีการป้องกันก็แล้วแต่นะครับว่าไปถือว่านะครับไอไวรัสฮันตาเนี่ยมันเป็นโรคอุบัติใหม่ครับอุบัติซ้ำจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรง
1: อ้
0: าวสังเกตดูนะครับเผื่อท่านไทยก็แล้วแต่มีอาการปอดอักเสบหัวใจล้มเหลวไตวายเฉียบพลันมีอัตราป่วยนะครับตายสูงประมาณสัก 3-40% นะครับ
1: ค่ะ
0: รายงานก็แจ้งออกมาแล้วนะครับทราบข่าวกันอยู่ว่าเป็นการแพร่ระบาดนะครับระหว่างคนในบางสายพันธุ์กับสัตว์นะครับมันเกี่ยวข้องกับทางเดินระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะยังไม่มีการรักษาจำเพาะเลยแล้วก็ไม่มีวัคซีนใช้แพร่หลายทั่วประเทศทั่วโลกด้วยครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยทำไงครับจะต้องตื่นตัวถึงแม้ว่าจะไม่มีการระบาดในประเทศก็ตามนะครับแต่ข้อมูลวิจัยจริงสัตว์ฟันแท้นะครับที่เป็นปาหะของเชื้อโรคครับขณะนี้มีมาตรการที่ดำเนินการแล้วเช่นยกตัวอย่างครับป้องกันนะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้เข้มงวดเฝ้าระวังด้วยไอ้คนที่ว่าค้าขายสัตว์แปลกอะไรเองนะโอ้เอาผ่านเครื่องบินหรือผ่านเรือมาก็แล้วแต่นะครับระวังครับประสานข้อมูลกันสายการบินท่าเรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดด้วยรวมทั้งระบบเฝ้าระวังภายในประเทศนะครับแจ้งเตือนสาธารณสุขทั่วประเทศให้มีการทราบแล้วก็คัดกรองแล้วก็สอบสวนโรคถ้าเกิดความผิดปกติอย่างเงี้ยพูดง่ายๆก็คือว่าเอาเหมือนกับว่าไอ้โควิด19ที่มันระบาดมาเด้งนะวิธีการก็คือว่าใช้กันแบบนี้ครับก็คือว่าตรวจสอบแบบนี
1: ้
0: ระวังครับแต่เราอาจจะสบายใจได้นะเด้งโดยเฉพาะผมนะไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศช่วงนี้อ่ะเด้ง
1: ไม่แต่ว่าเนี่ยคือข่าวในบ้านเราเนี่ยคือทำเอาหลายคนเนี่ยตกใจเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดนะคะทางผอ.ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดเนี่ยขององค์การอนามัยโลกก็ออกมายืนยันเลยนะบอกว่าไอ้ไวรัสฮันตาเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันยังไม่เสี่ยงในแง่ของการระบาดใหญ่แบบโควิดแม้ว่าจะพบผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ติดเชื้อก็ตามโดยเขาบอกงี้เลยนะบอกว่าคือมันยังไม่ใช่สถานการณ์ที่น่ากังวล
0: อ
1: ะในระดับเดียวกันกับการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิดคือแม้ว่ามันจะเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงแต่มันก็สามารถค่ะสามารถในการแพร่จากคนสู่คนเนี่ยคือไอ้การแพร่เนี่ยมันยังอยู่ในระดับต่ำอะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางผอ.องค์การอนามัยโลกเนี่ยทางด้านการเตรียมความพร้อมรับมือโรคเนี่ยเขาก็ย้ำให้ทุกประเทศนั้นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็บอกเลยว่าไอ้การแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาเนี่ยนะคะบนเรือสำราญเนี่ยคือยังไงก็ตามไม่ได้เป็นโควิดครั้งใหม่นะเน
0: ื่อง
1: จากเชื้อไวรัสชนิดนี้มันแพร่จากคนสู่คนได้ยากและส่วนใหญ่ต้องอาศัยการสัมผัสอย่างใกล้ชิดเท่านั้นค่ะเพราะนั้นไม่ต้องตื่นตกใจกันไป
0: แต่ระวังตัวเองไว้เป็นการดีนั่นเองนะหนูครับระวังครับหนูหรือสัตว์ฟันแท้กระรอกอย่างเงี้ยโอ้บ้านเราเยอะนะเด้งนะนะครับนี่ได้เกิดนำไปแล้วครับเรื่องของฟ้าฝนระวังครับได้เกิดเหตุแล้วเด้งนะเมื่อวานนี้เด้งรายงานข่าวต่อท่านผู้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับนี่นะโรงพยาบาลน้ำเราก็ได้เห็นแล้วนะครับที่สุราษฎร์ธานีสนามบินน้ำ
1: ที่
0: สนามบินจริงๆที่ตรังเราก็ได้เห็นแล้วนะครับโอ้โหสนามบินจังหวัดตรังนะครับมันใหม่ๆอยู่เลยเด้งนะนะครับเพิ่งสร้างอ่ะ
1: เพิ่งเสร็จกันยาใช่ไหม
0: โอ้มูลค่าตั้ง 1,700 กว่าล้านนะครับรั่วแล้วโอ้ยจะกระน้ำตกลงมานะนะครับถ้าโรงพยาบาลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เหมือนน้ำตกเช่นเดียวกันแต่อันนั้นโรงพยาบาลเก่าหน่อยนะเด้งนะระวังครับล่าสุดจริงๆนะครับประมาณสักนี่ครับ4 โมงที่ผ่านมานี่เองครับปรากฏว่าได้เกิดเหตุนะครับโครงสร้างโกดังที่กำลังก่อสร้างพังถล่มทับคนงานก่อสร้างครับสาหัสไป2ภายในโรงงานผลิตอุปกรณ์ภายในรถยนต์นะครับหมู่ที่1ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการประสานนำรถกู้ชีพนะครับก็คือว่าส่งผู้ที่บาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลซึ่งนะครับบริเวณที่เกิดเหตุนะครับหลังโรงงานผลิตอุปกรณ์ภายในรถยนต์เด้งนะเขากำลังเตรียมการก่อสร้างโกดังหลังใหม่อยู่ครับเพราะว่าโครงเหล็กของโกดังพังลงมาเลยทับรถยนต์2 คันครับโหนะไม่ต้องบอกยี่ห้อไม่ต้องบอกแล้วก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าเสียหายแล้วก็มีคนเจ็บดังกล่าวที่ว่านี่เด้งนะผมเห็นซากแล้วครับซากโครงสร้างของเหล็กนะครับเขากำลังจะทำใหม่นะครับเด้งมันก็สร้างขึ้นไปนะครับมีแต่โครงแล้วก็โครมลงมาเลยอย่างนี้นะโอ้น่ากลัวครับแต่ที่น่ากลัวต่อไปนะครับที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อบ่าย

0: 2โมงเมื่อวานนี้เด้งนะโ
1: อ้
0: โหนี่เป็นภาพของชาวบ้านแท้ๆครับหาเช้ากินค่ำเป็นมนุษย์แรงงานออกไปรับจ้างกันเด้งนะเอาไปรับจ้างนะครับก็คือว่าเก็บหรือดายหญ้าอยู่ในไร่อ้อยของชาวบ้านไปกันหลายคนนะครับจำนวน17ไร่นะครับเพราะว่าเขาจ้างใช่ไหมคนหนึ่งคนหนึ่งค่าแรงงานก็คือว่า300เด้งเอ๊ะตกลงค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยครับยังได้มากกว่านี้นะ300ไปหลายคนนะเด้งนะปรากฏว่านะครับอยู่ๆฟ้ามันก็ร้องนะนายสุนทรนะครับอายุ45ปีละเด้งนะก็เป็นคนที่บอกว่าขยันมากคนเนี้ยออกไปเอาจอบเหมือนกันเด้งนะพักพวกก็ตะโกนเหมือนกันว่าอย่าพึ่งไปเลยฟ้ามันร้องหนักว่างั้นน่ะแต่นะครับคงไม่ได้ยินนะเด้งนะก็รีบนะครับไปเอาจอบปรากฏว่าพอไปจับจอบไปปั๊บนะครับอยู่ใต้ต้นจบกระเด้งนะฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเพื่อนเห็นน่ะบอกว่าลมทั้งยืนเลยเด้งนะแล้วก็ตัวไหม้เกรียมนะครับดำหมดเลยแล้วก็เสียชีวิตคาที
1: ่
0: เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันสลดใจตรงนี้ครับเพราะว่านายคนนี้เด้งเนี่ยเป็นมนุษย์หาเช้ากินค่ำขยันขันแข็งมากเลยลูกจะเปิดเทอมนะครับเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยแล้วก็ลูกนะครับอายุ9ขวบก็อย่างนั้นนะก็จะขึ้นป.4เด้งลูกบอกว่าอยากจะได้เสื้อผ้าใหม่รองเท้าใหม่นะครับเพื่อไปโรงเรียนว่าอย่างนั้นพ่อนะครับทำมาหากินทุกอย่างคนนี้บอกเป็นหนี้ไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะเม
1: ีย
0: ก็เล่าผู้ใหญ่บ้านก็บอกชาวบ้านก็บอกกันเด้งนะขยันทุกอย่างเลยสุดท้ายนะครับต้องตายจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่ตรงนั้นบอกว่าตายจากไอ้นี่ครับฉนวนล่อฟ้าก็คือว่าไอ้จอบเนี่ยเด้งระวังครับ
1: มาที่ข่าวที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเป็นข่าวคราวที่คนส่งต่อกันน่าดูเลย
0: เร
1: ื่องของลูกชายคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกคือคุณน็อตณภัทรทวีสินนะคะที
0: ่
1: สวมแหวนมั่นให้กับแฟนก็เป็นบรรยากาศที่โอ้โหโรแมนติกเลยล่ะที่ลิสบอนนะคะประเทศโปรตุเกสค่ะก
0: ็
1: จะเป็นแฟนหนุ่มนะชาวต่างชาติซึ่งถ้าเกิดว่าใครสังเกตเนี่ย
0: ค
1: ือคุณน็อตณภัทรเนี่ยนะพาแฟนหนุ่มเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยหลายรอบแล้วนะสม
0: ั
1: ยที่คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเดินควงคู่กันตลอดก็หลายคนเนี่ยพวกนักข่าวเองเขาคนไหนแฟนนะคนไหนแฟนอาจจะก็จะชี้ให้เห็นเลยอ๋อคนเนี้ย
0: ครับ
1: จะจำได้แค่ว่ามีหนวด
0: มีหนวดตัวจริงแน
1: ่ก็จะตัวใหญ่ๆหน่อย
0: หล่อไหมล่ะเด้งลูกชายคุณเศรษฐาเน
1: ี่ยหน้าตาดีก็ตอนแรกสาวๆเนี่ยอุ้ยสาวๆเขากรี๊ดกันจะตายคุณน็อตณภัทรหน้าตาดีมากแล้วโอ้โหประวัติก็ไม่ธรรมดาด้วยนะพี่สุวิทย์คือจบอีตันด้วยอะค่ะค
0: ือ
1: ไปเรียนมัธยมต้นน่ะที่อังกฤษที่ซาเซ็กซ์แล้วก็ย้ายไปเรียนที่อีตัน
0: ลูกมหาเศรษฐี
1: คือโรงเรียนชื่อดังแบบระดับโลกอะแล้วก็ไปเรียนจบปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์ปริญญาตรีเนี่ยนะจบที่ Oxford. ออกซฟอร
0: ์
1: ดแล้วก็ไปต่อปริญญาโทค่ะด้าน MBA ที่ Harvard Business School ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เคยไปฝึกงานกับแบรนด์ Timberland ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปทำงานที่ Google Singapore ด้วยแล้วก็กลับมาทำงานที่บริษัทแสนสิรินี่แหละตอนนี้ก
0: ็
1: รับผิดชอบเนี่ยนะคะดูแลโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชูรี่แล้วก็ซูเปอร์ลักชูรี่ของแสนสิริค่ะก็ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในเนี่ยแหละธุรกิจแสนสิริ
0: ครับนี่นะแล้วตกลงนะครับลูกของขณะดีเดชฐานะครับตกลงนี่เป็นชายแท้หรือยังไงหรือชายเทียมหรืออะไรไม่ทราบได้นะเด้งนะ
1: ก็ไม่ก็คือเป็นผู้ที่สมแหวนให้อ่ะเป
0: ็
1: นคนสวมแหวนมั่นให้กับแฟน
0: โอ้แสดงว่าฝ่ายที่ต่างคนต่างประเทศนี่ก็เป็นผู้หญิงส่วนตัวแท้ก็เป็นผู้ชายโอ้อันนี้มันเป็นเรื่องของโลกสมัยใหม่มันก็เป็นอย่างนี้นะเด้งนะ
1: พี่สื่อตามไม่ทัน
0: ฮะ
1: ตามไม่ทันเหรอ
0: ตามเมื่อก่อนนี้ก็รู้ข่าวอยู่แต่ไม่ได้ลึกซึ้งกันอะไรมากกันเด้งนะช่วงนี้ตามข่าวหลายข่าวประเภทนี้เยอะนะครับโดยเฉพาะหมอแก้กรรมมาเด้งเป็นข่าวใหญ่มาก
1: เลยสำนักไปแล้ว
0: นั่นเอาเดี๋ยวค่อยฟังต่อช่วงหน้ากันแล้วกันนะครับสักครู่ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

0: ติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Smooth 105 Point 5ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105 Point 5พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: อ้าวเด้งกลับมาครับ
5: ค่ะลืมเลยหมดอ่ะอ่านข่าวนายณภัทรอยู่เนี่ย
4: โอ้
5: ยินดีเป็นข่าวที่แบบฮือฮามากคุณฟังเดี๋ยวได้คุยกันนิดนึงนะเมื่อกี้ก็คุยกับพี่สวิทอยู่เหมือนกันเรื่องนายณภัทรอ่ะมาที่คุณ 1,000 ช่างนะคะอะไรเนี่ยอย่าไปแก้กรรมไม่งั้นเดี๋ยวมันยิ่งกรรมให้แก้แบคืออะไรอ่ะอ๋อกำแบเนี่ยเหรออ่าคุณ 1,000 ช่างคุณ 1,000 ช่างบอกเฮียครับวันนี้ผมว่าจะแก้กรรมสักหน่อยคลุมฟ้าคลุมฝนด้วย
4: อ๋อเหรอแก้กรรมหรือแก้อะไรฮะแก้เหล้า
5: แต่ว่าคุณชัยยันนี่ก็บอกว่าให้แก้แบอย่าไปแก้กรรมไม่งั้นมันยิ่งกรรม
4: อ๋อแบกรรม
5: แล้วก็คุณใบเตยก็เข้ามาสวัสดีวันศุกร
4: ์
5: คุณเทียนท่านฉลอมคุยขมงยามเย็นเห็นป่าวิทย์ได้ใกล้ชิดเด้งดีมีสร้างสรรค์ข่าวมากมีชี้ชูอยู่ผูกพันใจมุ่งมั่นเสมอเสนอข่าวนะคะ
4: ขอบคุณครับพี่เทียน
5: คุณติ๋วมาถามว่าพรุ่งนี้เด้งจะจัดกับใครเด้งก็ไม่รู้เหมือนกัน
4: เอาเล็กไปไหนอ่ะเด้ง
5: เล็กไปเกาหลี
4: อ๋อ
5: ยังไม่ได้ถามอยู่เออว่าจะหาขนมแบบเกาหลีมีขนมอะไรอร่อยบ้างเนี่ย
4: สองสาวนี่ไปต่างประเทศบ่อยๆเก่งโอ้มีบุญจริงๆเลยเนี่ยนะ
5: ติ้งสัญญาติ้งจะไม่ไปไหนแล้วยาวจนถึงสิ้นปีเลย
4: ดีๆแล้วเด็กระวังไวรัสฮันตา
5: เกรงใจคุณสุภชัยก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิทกับเด้งนะคะแล้วก็คุณประชาใช่ไหมสวัสดีครับพี่สวิทพี่เด้งรายงานสภาพอากาศครับตอนนี้ฝนตกหนัก
4: ที่ไหนล่ะครับ
5: อ๋อยแถวแถวเขาหินซ้อนฉะเชิงเซา
4: โอ
5: ้ตกใจหมดเลย
4: โอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับเด้งนี่นะที่นครนายกอะครับน
5: ี่อ๋อที่นครนายกฝนก็ตก
4: เออฝนตกหนักเหมือนกันนะครับนี่นะพี่สมใจโรงพยาบาลสงแจ้งข่าวมาออกมานะครับว่าโอ้ยเวลาฝนตกหนักฟ้าผ่านะครับนี่ก็เตือนครับคนรอบข้างอย่าออกไปเลยชอบจับจอกเป็นทางย่านนี้แหละแล้วก็บอกว่าฟังรายการเรานะครับได้ความรู้ขอบคุณว่าอย่างนั้นนะเด้งนะพี่จะตกอีกก็เด้งนะนี่ท่านผู้ฟังนะครับคุณวาทีทองคำคงแก้วบอกว่าฟังไปขับรถไปท่ามกลางสายฝนแถวๆลำลูกกาครับว่าอย่างนั้นนี่นะเอาโชคดีนะครับพี่นี่อาจารย์หมอเมื่อกี้ที่ฟังข่าวกับเราอยู่เด้งนะอาจารย์คุณหมอสุภาวดีหมอตุ้มเจรคุณนี่นะท่านบอกว่าคุณอามีเพื่อนที่อุบลบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนเรียบง่ายมากเลยที่บริจาคที่ดินสร้างโรงพยาบาลวดีชำราบเด้งนะแล้วก็ทำบุญไม่ออกข่าวมานานแล้วด้วยนะครับเหมือนคุณตาที่โรงพยาบาลโพทองอ่างทองเด้งนะครับก็เนี่ยครับคนใจบุญแบบนี้มีเยอะเอ้านะครับแล้วก็ส่งภาพข่าวมาด้วยนะครับมืดครึ้มให้ดูด้วยในนะฟ้าฝนจะตกนะครับรวมทั้งบอกว่าขออนุญาตนะครับว่าท่านอาจารย์หมอนะครับมาฝากเสื้อให้พี่เด้งหน่อยเหมือนกันเป็นเสื้อสีมงคล
5: อะไร
4: เด้งอย่าลืมไปรับด้วยนะครับตรงบริเวณเคาน์เตอร์ข้างล่างเนี่ยชั้นหนึ่งจบรายการแล้ว
5: ใครอ่ะ
4: อาจารย์หม
5: อ
4: สุภาวดีเจรกูลนะครับ
5: ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก
4: เออท่านบอกว่าเป็นสีมงคลเหมือนกันนะครับโอ้เจตนาดีนะครับแฟนรายการกลับขอบคุณมากเลยครับคุณหมออ
5: ะไรเนี่ย

0: ุณลงคุณลงบอก
1: ว่า
0: การสูญพันธุ์ของมนุษย์เริ่มแล้วจากการคบเพศเดียวกัน
1: เออใช่ก็ไม่มีลูกกันเองสูญพันธุ์มันก็นับถอยไปเรื่อยใช่ไหม
0: เอออ่ะมามีข่าวอะไรจะเล่าให้ฟังล่ะพี่สีต้องเริ่มก่อนเลยข่าวนั่น
1: เด้งเด้งอ่ะเริ่มก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างนะเรื่องของแม่เรื่องของลูกคนหล่อคน
0: เออไหนนะพัดใช่ไหมคือเราไม่ต้องลงลึกรายละเอียดนะแต่ว่าด้วยความที่เรื่องราวเนี่ยคุณผู้ฟังก็คงจะรู้กันนะว่าคือนายนภัสเนี่ยเขาก็อยู่กับคุณแม
1: ่
0: นะอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็เป็นแบบแม่เลี้ยงเดี่ยวมานาน
1: แล้ว
0: ปราก
1: ฏว่าพอลูกห่วงลูก
0: เออแล้วก็คุณนายนภัสก็ไปมีแฟนก็คงจะจำกันได้ที่คบกับใบเฟิร์นอยู่นานมากเลยแล้วตอนหลังเนี่ยก็ต้องเลิกกันเพราะด้วยเรื่องของคุณแม่นี่แหละเออก็เลยทำให้นะคือหลังจากที่เขาเลิกกับกับทางด้านของใบเฟิร์นมาเนี่ยดูเหมือนเรื่องราวเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่พูดทุกอย่างมันก็ถูกปิดไปโดยปริยายว่าเออมันมาจากอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็ไม่พยายามที่จะไปตอบย้ำแล้วก็ถามไถกันมากเพราะว่านายนภัสเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตามาแล้วรอบนึง
1: ใช่ใช่จำข่าวนี้ได้เด้ง
0: เออแล้วมาล่าสุดเนี่ยวันนี้เนี่ยออกมาพูดแบบชัดเจนเลยว่า
1: ว่า
0: คือห่างกับคุณแม่เนี่ยมา2ปีละ
1: ห่างกันเลยเหรอ
0: ใช่ก็คือไม่คงไม่ติดต่อกันอ่ะ
1: เออครับ
0: เออ
1: ไปติดต่อนี่เอ๊ะขาดไปเลยหรือเปล่าไม่รู้นะแม่ลูกอ่ะ
0: เนี่ยคือเป็นการเปิดใจครั้งแรกเลยนะที่บอกว่าไม่ได้ติดต่อกันอีกใช้คำนี้เลยคือผมจะตอบเรื่องนี้เป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่ผมจะตอบเรื่องนี้ผมเป็นคนชัดเจนและตรงไปตรงมาและไม่ชอบการโกหกเพราะถ้าผมไม่อยากพูดแบบตรงไปตรงมาเรื่องพวกนี้จะตามหลอกหลอนผมไปไม่รู้จบตั้งแต่การแถลงข่าวใหญ่รอบที่แล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อคุณแม่กันอีกเลยผมมีชีวิตของผมเองต่างคนต่างใช้ชีวิตอยากให้ทุกคนเคารพตรงนี้ด้วยตัวผมเนี่ยปีนี้30แล้วผมโตแล้วผมก็อยากมีความสุขผมได้เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองผมอยากมีความสุขผมก็เชื่อว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมต้องมีความสุขและอยากให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันก็ว่ากันว่าทางคุณนายณภัสเนี่ยมีแฟนใหม่แล้วเห็นบอกว่าเป็นแฟนนอกวงการคือทำเอาหลายคนเนี่ยช็อกกันไม่น้อยเลยนะคะที่คุณนายณภัสเนี่ยได้พูดเรื่องของคุณแม่เป็นครั้งแรกกับการตัดขาดกันแล้วแบบไม่ได้ติดต่อกันเลยและมีคนไปถามด้วยนะมีคนไปถามทำนองว่าไม่กลัวเหรอนักข่าวก็ถามอีกเลยนะขอโทษนะกลัวไหมว่าคนจะมองว่าอกตัญญู
1: เออนั่นสิ
0: เออคุณนายณภัสเขาก็ตอบบอกว่าผมเชื่อว่าผมทำดีที่สุดแล้วในพาร์ทหน้าที่ของผมที่จะทำได้ในสังคมไทยเนี่ยอาจจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมเลือกตัวเองและผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนั่นก็คือสุขภาพใจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตคือก็น่าแปลกใจเหมือนกันว่าหลายคนก็เห็นใจนะคือพูดเรื่องนี้ไปเนี่ยคือมันแต่นะในมุมครอบครัวซึ่งมันมีความละเอียดอ่อนมากเข
1: ้
0: าใจทั้งคุณแม่เข้าใจทั้งคุณลูกซึ่งหลายคนก็ไม่ได้โจมตีไปที่ใครแล้วก็เข้าใจนายณภัสกับการตัดสินใจครั้งนี้ของเขา
1: เนี่ยนะบุพการีก็คือคุณแม่สำคัญอยู่แล้วใช่ไหมเด้งเมียในอนาคตก็สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่หรือเมียก็แล้วแต่นี่เด้งนะโอ้แต่เมียนะครับก็เลือกว่ามันอนาคตใช่ไหมเด้งแล้วคุณแม่นะครับอายุก็ไม่ทราบได้นะจะขนาดไหนเด้งแต่คุณเมียนะครับจะต้องอยู่กันต่อไปนะมายอดทองกระบองยอดเพชรหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะโอ้ผมก็เลยนึกถึงนะครับโน่นพี่สุรชัยสมบัติเจริญกับลูกเหมือนกันนะไอ้แบบนี้เด้งนะโอ้นี่ครับไม่เข้าใครออกใครนะเรื่องของความรัก
0: ไม่เรื่องแบบนี้นะคือตอนนี้มันอาจจะมีปัญหาแต่วันนึงอะทุกอย่างมันจะคลี่คลายจำได้ไหมกรณีของคุณวราวุฒิศิลปะอาชา
1: คุณท็อปนี่นะ
0: ที่ไปรักกับภรรยาแล้วปรากฏว่าคุณบรรหารไม่เห็นด้วยจำได้ไหมวันงานแต่งงาน
1: เฮียเฮียไม่ทนตัวนี้ไม่ไง
0: คุณบรรหารไม่ไปงานแต่งของท็อปวราวุฒ
1: ิ
0: มีแต่คุณหญิงอะมีแต่ภรรยาคุณหญิงแจ่มใสเนี่ยไปงานแล้วก็มีคุณทักษิณเนี่ยเป็นประธานให้ซึ่งแล้วคุณทักษิณจะเป็นนายกหรือไงน่ะคืองานวันนั้นน่ะลือลั่นมากเลยว่าคุณบรรหาร
1: ครับ
0: แล้วพี่สาวก็ไม่ไปลูกพ่อไงลูกพ
1: ่อครับพี่รู้นานนั่นหรือ
0: ใช่ก็ไม่ได้ไปงานแต่งงานแต่ว่าเนี่ยก็พอเรื่องราวเนี่ยมันทิ้งช่วงเนี่ยมาพักใหญ่จนกระทั่งคุณวราวุธเนี่ยมีลูกและลูกเนี่ยของคุณวราวุธเนี่ย
1: เชื่อมเลย
0: เป็นโซ่ทองคล้องใจและทำให้ทุกอย่างเนี่ยก็กลับมาเป็นครอบครัวที่แฮปปี้ดีดากันไป
1: นะครับเนี่ยไม่งั้นเขาจะไปบอกอะไรเด้งนะนะครับชีวิตคือละครก็เป็นอย่างนี้แหละครับนี่นะโอ้เอาพูดถึงเรื่องของความรักก็ว่ากันไปนะครับแต่ขอตอบ

0: เป็นเรื่องของความใคร่ต่อไปนิดนึงอะเด้งนะนี่ไม่พ้นแล้วครับนี่นะหมอดูดังอมมังกรแก้กรรมมาเด้งนะขออนุญาตใช้กับพูดตรงนี้เด้งไม่ต้องทำหน้าสีเสียนมากนี่นะปรากฏว่าเป็นข่าวต้นเรื่องเพราะว่าอะไรครับวันนี้สายไหมต้องรอดครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะได้พานักธุรกิจหนุ่มนะครับคนนี้ข่าวสารบอกว่า30ปีหรือ32ปีไม่แน่นะครับเอาเป็นว่า30กว่าปีกันแล้วกันครับไปที่กระทรวงยุติธรรมนี่เองครับไปร้องนะครับแจ้งความเอาผิดนะดำเนินคดีกับคนที่บอกว่าเป็นหมอดูชื่อดังที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนที่ทราบข่าวกันอยู่นะครับเรื่องอมมังกรแก้กรรมนะครับไปยื่นหนังสือขอความคุ้มครองพยานเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไปแจ้งความที่กองปราบแล้วใช่ไหมครับนะซึ่งวันนี้นะครับบอกว่าคาดการณ์ว่าพนักงานสอบสวนนะครับจะเตรียมขออนุมัติศาลขอหมายจับในเร็วๆนี้ครับแต่เนื่องจากว่าเกรงความไม่ปลอดภัยเพราะว่าน้องคนนี้อ้างว่าอาจารย์คนนี้มีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากกระเด้งนะทุกสาขาอาชีพเลยตั้งแต่ดารานักแสดงพิธีกรข้าราชการทหารตำรวจแม้กระทั่งหมอผมงงมากกระเด้งนะหมอวิทยาศาสตร์นะครับยังไปเชื่อหมอนั่งทางในหมอดูดวงหมอดูอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าไปนะสื่อสารกับโลกมนุษย์กับสื่อสารกับนรกสื่อสารกับสวรรค์อย่างเงี้ยครับเขาไปยื่นหนังสือนะครับขอให้กระทรวงการกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนี่ช่วยคุ้มครองพยานโดยมีรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครับคุณธีรยุทธแก้วสิงห์นี่นะมารับเรื่องเอาไว้เด้งมีผู้อำนวยการกองพิทักษ์แล้วก็นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการนะครับรวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยานร่วมรับเรื่องราวร้องทุกข์ก็คือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นข้าราชการหมดเลยเด้งนะเนื่องจากว่าอะไรครับผู้เสียหายได้บอกว่าโอ้ยอาจารย์ที่ว่านี้มีลูกศิษย์ลูกหานะครับเกือบเป็นแสนคนอะดูอยู่ในกลุ่ม Facebook ใช่ไหมครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนใหญ่คนโตนะจากที่ผมเกิดนำไปสักครู่นะครับมีคนศรัทธาเยอะเพราะฉะนั้นน้องคนนี้นะครับบอกว่าตอนที่พบอาจารย์นี่นะเขาให้มีการกรอกประวัติด้วยเด้งเหมือนไปหาหมอเนี่ยกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องเป็นที่อยู่จริงด้วยนะตนเองก็กรอกไปครับเอ้าพอมีเรื่องอย่างเนี้ยกลัวสิเด้งนะเดี๋ยวกลัวนะครับจะเกิดอันตรายรวมทั้งนะครับอันตรายกับคนที่จะมาเป็นพยานหลักฐานอะไรด้วยเนี่ยส่วนที่บอกว่าเอ้านะครับมันมีผลกระทบกับเรื่องของจิตใจมากมายขนาดไหนนะครับคนนี้บอกว่าตอนนี้นอนร้องไห้กับคุณแม่และเด้งนะไม่มีเรี่ยวมีแรงทำอะไรครับเพราะว่ามันเหมือนกับบอกว่ามันอยู่ในแผลซึมลึกอยู่เด้งนะฮะไม่รู้จะทำไงต่อไปก็ต้องเรื่องเปิดโปงถามว่านะครับเมื่อวานนี้นะครับทางสำนักที่ว่านี้มีการปิดแล้วใช่ไหมเด้งนะมีการปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการชี้แจงออกมาเป็นขบวนการนะครับว่าเปิดโปงข้อเท็จจริงเพื่อทำลายชื่อเสียงของอาจารย์น้องคนนี้เลยบอกว่านะครับว่าอาจารย์คนนี้เอาศาสตร์มาบังหน้าเชื่อว่ามีการทำหลายครั้งหลายคราวแล้วถ้าหากน้องคนนี้ไม่ออกมาเพื่อพูดความจริงอย่างนี้เด้งนะอาจจะไปก่อเหตุกับคนอื่นก็ได้เท่าที่เห็นจากข่าวก็น่าจะมีประมาณสัก 5-6 คนนะครับ5-6 ครั้งด้วยที่ทำมาในเด้งนะและอาจจะถึง10ครั้งด้วยกันเมื่อวานนี้เด้งก็ยกตัวอย่างหนึ่งไปแล้วนะครับบอกว่าคนใกล้ชิดนะครับที่เป็นคนขับรถของนักพูดชื่อดังอ่ะโน้ตอุดมมาเด้งนะที่ถูกกระทำแบบนี้ครับอันนั้นหนึ่งไปแล้วนะนอกจากนี้ยังมีคนอื่นเยอะไปอย่างนั้นนะไม่มีนะครับเรื่องของที่ออกมาเป็นขบวนการมาทำลายดิสเครดิตของอาจารย์นะครับเพราะว่าอะไรครับตนเองไม่รู้จักมาก่อนเลยนะครับแม่ต่างหากนะครับที่ว่าเป็นแฟนคลับเป็นรู้จักแล้วก็พาไปรักษาเพราะว่ามันปวดหัวมากมันไม่หายอ่ะตนเองก็ไปรักษาแล้วก็เจอกระทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะให้บอกว่ามีเรื่องแค้นมีเรื่องที่ทำลายมีเรื่องที่บอกว่าไม่หวังดีเนี่ยไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาเปิดเผยความจริงเพื่อไม่ให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อแบบนี้บ้างเด้งนะก็ต้องดูกันต่อไปแล้วครับว่าจะยังไงบ้าง
1: อ่ะมาเรื่องของพระมหาค้ามนุษย
0: ์ครับคือหลอกใครอ่ะ
1: คือหลอกเด็กอ่ะหลอกเด็กไปบวชเนนแบบโอ้เด็กอายุยังน้อยอยู่เลยเจ็ดขวบห้าขวบนุ้ยไปมาเลเลย
0: โอ้ที่ผมพูดไอ้การข่าวนี่ข่าวเมื่อวันไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เอง
1: พาไปเลี้ยไรเงินที่มาเลแล้วก็โดนจับอ่ะเพราะมาเลเขาส่งเนี่ยมานานแล้วว่าผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยเจอเลยค่ะก็ปรากฏว่าที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลนะก็มีผู้ปกครองนะคะของเด็กเนี่ยคนหนึ่งอายุ5ขวบนะอีกคน11ขวบ12ขวบเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย3ครอบครัวด้วยกันถ้าไปร้องกับคุณปวีณา

0: ว่าช่วยประสานกับมาเลย์ให้หน่อย
1: อ
0: เพื่อนำตัวลูกชายเนี่ยกลับไทยหลังจากที่มีพระสงฆ์เนี่ยนะคะมาขอพาไปบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเนี่ยนะคะที่มาเลเซียเนี่ยตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่2เมษายนแล้วก่อนที่พระสงฆ์เนี่ยนะคะสองรูปค่ะจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐเคด้าของมาเลเซียเนี่ยจับในข้อหาค้ามนุษย์แล้วก็หลอกเด็กเนี่ยไปมาเลเพื่อบวชเนนแล้วก็เรียรายเงินก็หลังจากที่สืบทราบพฤติกรรมเนี่ยนะคะของพระสงฆ์เนี่ยมานานร่วมๆ4ปีมาเลเนี่ยเขาจับเลยโดยเฉพาะนะพระเนี่ยเขาก็พาเด็กตั้งแต่อายุ5ขวบไปถึง15เนี่ยข้ามประเทศไปโดยที่เด็กบางคนไม่มีพาสปอร์ตด้วยนะแล้วก็ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วยแล้วคือบางคนเนี่ยมีหนังสือเดินทางแต่ว่าก็เอกสารก็ไม่ครบอ่ะก็ถูกส่งกลับมาประเทศไทยก็มีบางส่วน
1: ครับ
0: ในขณะที่เด็กอีก7คนเนี่ยที่ไม่มีเอกสารเดินทางเนี่ยมีอายุน้อยสุดเนี่ยคือ5ขวบเท่านั้นเองนะคะก็ยังถูกกักตัวอยู่นะอยู่ที่รัฐเคด้าประเทศมาเลเซียด้วยนั้นนะคะก็ทำให้ทางคุณปวีณาเนี่ยต้องทำหนังสือด่วนไปยังเอกราชทูตมาเลประจำไทยแล้วก็มอบหมายเนี่ยนะคะให้ที่ปรึกษามูลนิธิปวีณาหงสกุลเนี่ยฝ่ายต่างประเทศติดต่อค่ะก็เป็นการติดต่อตรงเลยนะไปที่สถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยช่วยเหลือนะคะโดยด่วนซึ่งตอนนี้มีเด็กไทยทั้งหมด7คนด้วยกันนะคะที่ยังคงอยู่ในสถานกักตัวของมาเลเซียทางคุณปวีณาเองก็เลยจะได้ประสานกระทรวงต่างประเทศอีกทางหนึ่งนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือและก็ให้ความเป็นธรรมกับเด็กนะคะที่ยังเด็กมากอ่ะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการกระทำใดๆทั้งสิ้นก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้เด็กนะคะได้กลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดค่ะก็ตอนนี้โอ้โหคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวก็เป็นห่วงกันมากอ
1: ่
0: ะ
1: นะอันนี้ค้ามนุษย์นะเด้งนะได้เลยนะ
0: ใช่ค้ามนุษย
1: ์เอาศาสนาไปบังหน้าด้วยนะครับนี่นะอาจจะต้องโดนข้อหาอื่นด้วยเออโอ้เงินเด้งคิดได้หมดอะครับเงินไม่เข้าใครออกใครนี่นะดูข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โ
0: อ้
1: โหปรากฏว่าหลังจากที่ดร.โจชัยวัฒน์นะครับจากพรรคประชาชนเนี่ยเปิดตัวมาเรียบร้อยเมื่อ2วันก่อนใช่ไหมเด้งนะวันนี้ประเดิมในสนามเลือกตั้งแล้วนะลงพื้นที่แถวๆบางรักกระเด้งไปรับฟังเสียงสะท้อนของคนเมืองว่าอย่างนั้นโอ้บอกเลยครับว่าเสียงตอบรับดีนะมั่นใจนะครับเดี๋ยวจะกวาดสกนี่ส้มยกจังหวัดเลย50เขตกรุงเทพมหานครเด้งนี่นะครับตลาดแตกก็ว่าได้นี่นะก็รอครับที่ตลาด ITF นะครับที่สีลมซอย10นะเห็นภาพคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับนายแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ที่ลงสมัครในนามพรรคประชาชนพร้อมด้วยคุณเท่าพิภพลิ้มจิตรกรครับส.ส.กทม.พรรคประชาชนแล้วก็คุณวนัสยานสิริเหมะเวคินครับว่าที่ผู้สมัครส.ก.เขตบางรักลงพื้นที่พบกับประชาชนในพื้นที่เขตบางรักกระเด้งนะไปพูดคุยนะครับไปสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าก่อนที่จะเดินไปยังตลาดหลายสับโหคือกากระเด้งมีชาวบ้านมาขอถ่ายรูปแล้วก็คุณชัยวัฒน์ดร.โจได้เข้าไปแนะนำตัวกับชาวบ้านโอ้รักชาวบ้านเด้งนะครับจับมือพ่อค้าแม่ค้ากอดบ้างก็สารพัดนะครับก็เป็นบรรยากาศทางการเมืองที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเด้งนะปรากฏว่าช่วงหนึ่งครับพ่อค้าร้านขายกางเกงบอกว่าโอ้นะครับอยู่ฝั่งทนแล้วน่าจะท้อนปัญหาหน่อยครับทางเท้าฝาท่อทำไมมันเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะแถวๆซอยจรัญสนิทวงศ์13แถวๆบ้านนายกปัญหาเนี่ยเด้งนะยังไม่มีการแก้ไขเลยลองเรียนไปเยอะแล้วนะครับมาหวังว่าเอ๊ะถ้าได้เป็นเลือกตั้งมาช่วยหน่อยนะท่านด้วยงั้นนะรวมจะทั้งปัญหานะครับสะท้อนเรื่องของเศรษฐกิจปัจจุบันบอกเหมือนกันดอกว่าโอ้ตอนนี้มันทำมาหากินนะครับมันฟืดเครื่องเด้งนะนะครับเพราะว่าอะไรครับมีแต่คนเดินคนซื้อนี่น้อยนี่ขนาดที่บอกว่าตลาดลายซับนะครับยังมีปัญหาเด้งเนี่ยท่านก็ไปเปิดใจเหมือนกันนะครับเหตุผลในการลงสมัครจัดสินใจนะครับลงสมัครแล้วก็มาเดินที่สีลมเป็นครั้งแรกนะครับว่าอยากจะสะท้อนชีวิตคนเมืองในกรุงเทพหากอยากลงพื้นที่ในช่วงกลางวันคิดว่าบริเวณนี้นะครับเป็นจุดที่สะท้อนชีวิตคนเมืองได้ดีเลยซึ่งเมื่อเรามาลงนะครับพบกับพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวออฟฟิศพ่อค้าแม่ค้าแล้วได้มุมมองแล้วก็แน่คิดอะไรหลายอย่างสิ่งที่ได้รับการร้องมานะครับก็จะนำไปพิจารณาถือว่าเป็นการตอบรับที่น่าพึงพอใจเนี่ยนะอบอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจเด้งโดยเฉพาะสก50เขตของกรุงเทพมหานครเอาแล้วอาจารย์ชาติชาติศิริพันธ์นะครับลงคู่แข่งคราวนี้ดร.ว่าไงครับเราก็ตระหนักดีนะว่าสนามนี้นะครับไม่ใช่สนามที่ง่ายแต่เมื่อเราลงแล้วคาดว่าที่จะชนะ

0: อยู่แล้วครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้มาแค่คนเดียวจะมากับสก50เขตเด้งเหมือนกันนะมั่นใจมั่นใจ
1: เดี๋ยวรอพรรคประชาธิปัตย์เขาเปิดตัว16เนาะ
0: ครับ
1: 16พฤษภาตอนนี้ก็มีพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: มีหม่อมกร
0: หม่อมกรเขายง
1: เขาจะลงอิสระ
0: คร
1: ับ แล้วก็มีติ่งมาริกาตอนนี้เงียบๆไปเนาะ
0: เออครับได้เห็นด่าคนอยู่นะ
1: ไม่แต่ว่าเงียบๆเหมือนว่าเงียบๆผ่าน
0: เขายังไม่เปิดตัวอะไรมากเลยนะ
1: อันนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่
0: เขา
1: ที่เขาไลฟ์อยู่ TikTok ไม่เขาไลฟ์ TikTok ของเขาทุกวันอยู่แล้วทุกคืน
0: อันนี้รู้อยู่นี่นะ
1: แต่ว่าไม่ค่อยแบบมี
0: ตัวผู้สมัคร
1: ในการหาเสียง
0: ตัวผู้สมัครประชาธิปัตย์เด้งพอมีข่าวหรือยังจะเป็นใครอ่ะ
1: ไม่รู้ว่า
0: อืม
1: ไม่รู้ใครเหมือนกันอ่ะมาข่าวนี้เพิ่งรู้นะพี่สวิต
0: ครับ
1: พี่สวิตเคยใช้มาไอ้กระติกอะไรเนี่ยกระติกเทอร์มอสอะไรเนี่ย
0: กระติกเทอร์มอส
1: คือเขาบอกว่าที่ต่างประเทศมันไอ้กระติกเนี้ยมันระเบิด
0: เ
1: นั้นเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยทางคุณสุภามาศเนี่ยคุณสุภามาศนี่เขาก็จะแบบนะม
0: ี
1: อะไรตลอดเลยนะ
0: สคบด้วยได้นะ
1: เนี่ย
0: เกี่ยวข้องกับเรื่อง
1: เขาสั่งระงับขายแล้วกระติกเนี้ยก็นี่นะคะทางคุณสุภามาศค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะที่เนี่ยกำกับดูแลอย่างที่พี่สุวิทย์บอกกำกับดูแลสคบอยู่ก็เลยออกโรงเตือนนะคะบรรดาผู้บริโภคทั่วประเทศเลยค่ะหลังจากเป็นประธานการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน
0: ์
1: ก็เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลสินค้ามาตรฐานมอก.นะคะแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยผู้บริโภคค่ะบนแพลตฟอร์มดิจิทัลก็ย้ำเลยนะว่ารัฐบาลนะคะเอาจริงเอาจังนะกับปัญหาสินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานที่ทะลักขายผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็มีการพูดถึงเนี่ยเรื่องของกระติกน้ำยี่ห้อเทอร์มอสนี่แหละที่มันเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานโอ้โหก็ทำเอาตื่นตระหนกกันไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นทางสคบนะคะเขาก็เลยจะเร่งตรวจสอบร่วมกันกับบริษัทผู้นำเข้าในไทยค่ะก็ตอนนี้ครบสินค้าที่เขาขายต้องเรียกคืนใน2รุ่นละ SK 3000กับ SK 3020นะคะซึ่งว่ากันว่ามันมีความเสี่ยงเอาใครใช้อยู่นะระวังหน่อยนะ SK 3000กับ SK 3020เขาบอกว่ามันจะมีความเสี่ยงจากแรงดันสะสมข้างในคืออาจจะทำให้ฝาปิดเนี่ยมันดีดตัวออกแบบรุนแรงอ่ะมันก็จะเกิดอันตรายร้ายแรงกับผู้ใช้งานได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นทางสคบเขาก็เลยสั่งระงับนะคะการจำหน่ายสินค้าทั้ง2รุ่นแล้วนะคะในทุกช่องทางเลยค่ะก็เรียกว่าเป็นการระงับแบบทันทีเลยนะทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์นะคะแม้ว่าจะยังไม่พบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในไทยแต่ว่าก็เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะที่มีกระติกน้ำรุ่นนี้หยุดใช้งานทันทีค่ะและถ้าว่าได้รับความเสียหายก็ร้องเรียนไปได้นะที่สคบค่ะ
0: นะครับมันสอดคล้องกับโรงงานกระป๋องยังไม่จบนะเด้งนะ
1: ปลากระป๋อง
0: โรงงานปลากระป๋องนะครับหลังจากที่คุณสุภาพนี่แหละครับลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวานนี้ใช่ไหมเด้งปรากฏว่าไปพิสูจน์นะครับว่าของจริงมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันไม่ตรงปกจริงๆท่านก็บอกนะก็ให้สคบแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับไปว่ากันโดยเฉพาะเจ้าของถิ่นก็คือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในที่สุดนะครับล่าสุดท่านผู้ว่าก็สั่งปิดโรงงานนี้เด้งนะสั่งปิดนะครับเพราะเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้มาตรฐานเด้งนะนะแล้วยังไงครับความผิดที่ว่านี้จะต้องมีหลายกระทงเหมือนกันนะว่าไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแม้กระทั่งทางแพ่งด้วยนะเนื่องจากว่าอะไรครับไม่ตรงปกสินค้าเด้งนะจะต้องถูกด้วยแล้วบำบัดน้ำเสียนะครับก็ไม่ถูกต้องด้วยเอามาตรฐานแล้วก็ไปฝ่าฝืนอย.นะครับที่บอกว่าเอาปลากระป๋องออกมาอย่างเงี้ยแล้วปลาข้างในเป็นยังไงบ้างครับจะเป็นปลามะเขือเรวก็ไม่ใช่นะครับเป็นปลานิลอย่างที่ทราบข่าวกันอยู่นะสั่งปิดเด้งแต่ปรากฏว่าล่าสุดจริงๆนะครับโอ้โหสสพักประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามคุณอนุภาพลิขิตอํานวยชัยครับได้มีการโพสต์ Facebook ออกมาเด้งนะขอถามรัฐมนตรีแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรคุณวัชรพลที่ดูแลกรมประมงหน่อยได้กลิ่นบ้างไหมเด้งนะแล้วก็โชว์นะครับเอามือจับเลยปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งแล้วเอามือปิดเอาไว้เด้งนะไม่ได้บอกนะครับว่ายี่ห้ออะไรปิดเอาไว้นะครับเพราะอะไรครับมันไม่ตรงปกเด้งได้กลิ่นหรือยังว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดที่เป็นเจ้าของโรงงานแรกที่สารภาพมาคือที่สมุทรจังหวัดสมุทรสาครนะเด้งนะนะครับแต่ที่สมุทรสงครามก็มาเจออีกแล้วว่างั้นเด้งแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีการทำเป็นแบบขบวนการนะครับพี่ท่านมีอำนาจต้องติดตามก็ต้องมาดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการโชว์ภาพออกมาเด้งน
1: ะ
0: ปรากฏว่านะครับปลากระป๋องที่เปิดออกมานี่นะหน้าตาเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับว่าปลานิล

0: แล้วก็ปลาหมอข่างดำเหมือนกันนะโอ้ยทำไมมันอยู่ยากขนาดเนี้ย
1: ค่ะคุณเบิร์ดเขาถามมาบอกว่ากระติกยี่ห้ออะไรเทอร์มอส THERMOS มูลนิธิก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยใช้ผมไม่ค่อยใช้กระติกเท่าไหร่อ่ะ
0: ผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่ากระติกน้ำตานกยุงสมัยโบราณเราหิ้วไปได้ลายอ่ะลายตามาคอสอ่ะ
1: บอกกูด้วย

0: าเมื่อเดือนตุลามาติดคุกอีกรอบนึงละติดคุกเพราะว่าโดนจับในข้อหาเสพและจำหน่ายยาเสพติดให้โทษอืมโอ้คือพอติดคุกอีกรอบนึง
1: แฟนอ่ะ
0: แฟนแบบโอ้โหไปกอดร้องห่มร้องไห้เลยแฟนสาวเนี่ยนะก็บอกกับสามีเลยบอกว่าเนี่ยจะรอนะจะรอจนกว่าจะพ้นโทษออกมาสามีก็บอกเพลียบอกว่าหากรอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอนะเพราะว่าคงติดคุกอีกนานหลายปีแล้วก็ฝากไปถึงพวกวัยรุ่นสร้างตัวด้วยว่าเลิกได้ก็ขอให้เลิกเถอะเพราะว่าติดเนี่ยเสพหนักแล้วคือเจ้าตัวเนี่ยพอหลังออกจากคุกไงก็พยายามที่จะเลิกเหมือนกันแต่มันเลิกไม่ได้ไงแล้วก็พ
1: อ
0: กลับไปเสพอีกแล้วพอเสพปุ๊บก็เอาไปขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้โดนตำรวจจับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีนะครับ
1: ว้าวนะครับก็ส่งท้ายพอดีเด้งก็พาท่านผู้ชมนะครับเข้าคุกเข้าตารางไปแล้วผมจะพา
0: แต่ฝนจะตกไหมเนี่ย
1: สงสัยแน่เด้งนะเอ้าถ้าอย่างนั้นเรารีบไปดีกว่า
0: อะไรเนี่ยวะ
1: เอ้าหมดเวลาพอดีแล้วลาเลยครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
2: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3:00 ถึง 4:00 น. M-Cord News FM 100.5อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ8 พฤษภาคม 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมงกรชัยยาและผมณรงค์จันทองสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
4: ครับเมื่อคืนนี
5: ้ตกไหมครับ
4: โอ้ตกครับกำลังตกเมื่อสักครู่นี้เพิ่งโครมใหญ่เลยฮะ
5: ผมก็เนี่ยพอ18 นาฬิกาปั๊บฝนเงียบเลย
4: อ้าวเหรอฮะ
5: ฮะตกตั้งแต่ประมาณสัก4:30 น.
4: ครับ
5: 16:30 น.นะ
4: ครับ
5: ผมก็เลยยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะจัดรายการไปเสียงฝนข้างนอกมันก็ดังพอสมควรนะจู่ๆพอ18 นาฬิกาปั๊บเงียบ
4: แสดงว่าก้อนนั้นนะฮะเคลื่อนมาทางห้วยขวางครับ
5: น่าจะอย่างนั้นนะก็ยังมีอะไรฟ้าปั๊บอยู่บ้างอะไรแต่ว่าก็จุดตกละ
4: ครับก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายฮะแดดไม่มีเลยพี่เบสารฟ้าครึ้มอยู่ตลอดเลยไอ้นี่เราจะเปลี่ยนฤดูเข้าฝนหรือเปล่าเนี่ยฮะเพราะว่า
5: ก็ใกล้แล้วใกล้ละวันที่11นี่ก็วันพืชมงคลใช่ไหม
4: ครับใช่ครับ
5: วันจันทร์11
4: โอ้ชาวพืชมงคลชาวนาเขาเตรียมพื้นที่หมดเรียบร้อยแล้วฮะ11นี่ก็หวานได้เลย
5: ก็เนี่ยแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นถือว่าวันเอาเลิกเอาชัยนะ
4: ครับ
5: ก็บางท่านก็อาจจะเลทไปนิดนึง
4: ครับ
5: แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ระหว่างนี้ครับ
4: ครับ
5: ผมก็จำได้ว่าพอฝนมันมาเงี้ยแล้วเด็กก็จะเปิดเทอม
4: ครับใช่ครับวันจันทร์นี้
5: ก็จะขุกขักทุรักทุเลกันอะไรต่าง
4: ๆครับ
5: ปวดหัวกันไป
4: โอ้คิดมาหลายรอบแล้วนะพี่เบสารจะเปิดเทอมปิดเทอมตรงกับอาเซียนเขาเลยไหมอะไรประมาณนี้นะฮะทำไม่ได้ฮะของเรามันมีพวกฤดูการเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วยไง
5: ครับวันนี้มีหลายเรื่องนะ
4: ครับโอ้เมื่อวาน
5: ที่น่าสนใจ
4: ช่วงสุดท้ายของรายการที่เราทิ้งท้ายกันนะเรื่องของการจับไม้จับมือระหว่างนายกรัฐมนตรีอนุทินของเรากับคุณมาเน็ตโดยมีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นกาวใจอ่ะพี่เบสาร
5: โอ้โหตั้งแต่มากอส

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่

0: จูเนียร์
1: ครับเมื่อเช้านี้พาดหัวข่าวเลยนะฮะเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์เลยนะครับ
0: ครับผมจะถึงขั้นฟื้นความสัมพันธ์กันเลยเหรอ
1: พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ฮะแต่ว่าพอดูรายละเอียดกันมาแล้วเนี่ยแล้วก็ดูคลิปที่นายกรัฐมนตรีอนุทินกับคุณเสียศักดิ์ออกมาแถลงหลังการพูดคุยหารือเนี่ยนะครับก็คือต้องดูเรื่องของเนี่ยฮะความไว้เนื้อเชื่อใจกันอันนี้ต้องมาอันดับต้นนะฮะแล้วก็เริ่มทีละขั้นทีละตอนนะครับก็มอบหมายรัฐมนตรีท่านเสียศักดิ์เนี่ยไปดำเนินมาตรการต่างๆนะฮะที่จะสามารถคุยกันได้ซึ่งคุณเสียศักดิ์เอกก็บอกเลยนะฮะว่าโอ้มันก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยอ่ะเพราะว่าเราลดความสัมพันธ์ระหว่างกันจนถึงขั้นจะต่ำสุดเลยเอาเรื่องต้นก่อนเอาเบื้องต้นก่อนส่งอุปทูตระหว่างกันก่อนเรายังไม่มีเลยนะฮะ
0: ก็เข้าใจว่าลดเหลือแค่ประมาณเลขาเอกเลขาโทเลขาตรีอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เป็นเจ้าหน้าที่แบบระดับแบบค่อนข้างจะลงมาล่างมาก
1: ครับ
0: เอามาก็มาคอยดูแลเรื่องงานเอกสารธุรการนิดหน่อย
1: ครับ
0: ไม่ถึงขั้นตัดความสัมพันธ์กันนะครับแต่ว่าก็ยกเขาลดระดับความสัมพันธ์ลงอย่างมาก
1: ครับ
0: ก็ถ้าจะฟื้นความสัมพันธ์ก็ต้องเริ่มจากจุดนี้ใช่ไหม
1: ฮะเตรียมพิจารณาเรื่องของการส่งอุปทูตไปประจำการตามเดิม
0: ยังไม่ถึงทูตเอาอุปทูต
1: เอาอุปทูตก่อนนะครับก็ทางคุณเสียศักดิ์ออกมาอธิบายก็คงจะอย่างน้อยเนี่ยนะฮะเพื่อให้คนไทยได้สบายใจไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยโอ้โหด่านจะเปิดนะฮะความสัมพันธ์มันจะกลับมาเหมือนเดิมเลยเนี่ยนะฮะโอ้คนไทยอาจจะรับไม่ได้ไงก็จำเป็นจะต้องมาอธิบายกันก่อนนะฮะคุณเสียศักดิ์บอกครับว่าการหารือเนี่ยมาจากการประสานงานของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนครับที่ต้องการให้ไทยแล้วก็กัมพูชาพูดคุยกันเต็มที่แล้วก็ตรงไปตรงมาในทุกประเด็นครับพี่เบสารว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งกันอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงนะฮะโดยฝ่ายไทยเห็นว่าควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันตรงนี้ย้ำหลายรอบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในการหารือนายกของไทยพยายามเสนอมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาครับเช่นสิ่งที่เราเสนอเมื่อมีการหยุดจริงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาไปกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยอีกทั้งที่มีการหารือถึงการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่จะทำร่วมกันได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งมีข้อตกลงกันว่าจะทำให้ฝ่ายตำรวจของทั้งสองประเทศเนี่ยฟื้นกรอบการเจรจาที่มีอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ประชุมร่วมกันมาเป็นเวลานานจะได้จับไม้จับมือร่วมไม้ร่วมมือกันปราบสแกมเมอร์ระหว่างกันนี่แหละครับนอกจากนี้ฮะทั้งสองประเทศยังเห็นควรติดต่อระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศแล้วก็ในการประชุม3ฝ่ายครั้งนี้ครับที่ประชุมเนี่ยมอบหมายให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับปลักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชามาพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินทางไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆและก็มองกันว่าหากจะเดินหน้าความร่วมมือเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการติดต่อกันได้โดยตรงซึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญก็คือนี่แหละฮะการส่งอุปทูตกลับไปประจำการในสถานเอกอัครราชทูตของแต่ละฝ่ายซึ่งเรื่องนี้มันต้องมีขั้นตอนการดำเนินการอีกไม่ได้ส่งไปทันทีครับพี่เบสานะ
0: แต่ก็คาดการอยู่แล้วว่าการเริ่มต้นที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์มันก็ต้องเริ่มจากเรื่องของไอ้ความสัมพันธ์ทางการทูตกันก่อน
1: ครับ
0: ใช่ไหมไอ้มีการแลกเปลี่ยนทูตตอนนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นเอกอัครราชทูตก็ลองลงมาอันนี้ก็เสนอถึงการอุปทูตใช่ไหม
1: ครับใช่ครับมันก
0: ็ให้มีการแลกเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆขยับไป
1: ฮะจะคุย JBC กันเลยไหมเนี่ยนะฮะคุณศรีศักดิ์บอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันต้องมีการเตรียมการกันก่อนซึ่งย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงการเจรจานะครับแต่ต้องดูว่าการเจรจามันจะเริ่มจากจุดไหนไปสู่จุดไหนบางเรื่องอาจตกลงกันได้บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาครับส่วนเขตแดนทางทะเลเราก็ยื่นเสนอไปแล้วครับว่าเราขอเลิกครับ
0: คือผมคิดว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเดินหน้าได้ก็คืออย่าเอาเรื่องยากเข้ามาคุย
1: ครับ

0: เรื่องเขตแดนนี่เรื่องยากสุด
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะทางทะเลทางบกถ้าหยิบยกเรื่องนี้มาคุยก่อนจบ
1: ครับ
0: สะดุดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปเรื่องอื่น
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเอาเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตยกระดับกลับขึ้นมาอุปทูตไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มกลับมาแลกเปลี่ยนทูตนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เริ่มพิจารณาในเรื่องของการผ่อนปรนอะไรต่างๆนะการไปมาหาสู่แต่ถึงขั้นเริ่มเปิดด่านให้คนไปมาหาสู่ได้เริ่มค้าขายได้ในบางด่านไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องว่ากันเป็นขั้นๆไป
1: ครับ
0: แต่อย่าเพิ่งไปแตะไอ้เรื่องเกี่ยวกับเขตแดน
1: ยากๆเนี่ยนะฮะ
0: ไอ้เรื่องนี้โอ้โหมันเป็นเรื่องที่ทำให้มันลบกันเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันไม่ได้ลบกันเรื่องอื่นมันลบกันเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ไอ้เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องไอ้เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องที่ผสมโลงกันเข้ามาใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้การดูแคลนบูลลี่การเฟกนิวอะไรต่างๆนี่มันก็มาแต่หลักๆก็คือมันทะเลาะกันเรื่องเขตแดนพรมแดน
1: ครับก็เนี่ยฮะ
0: ถ้างัดเอาเรื่องนี้มาแบบเอ้ยเดี๋ยวอยากจะประชุม JBC อยากจะเสร็จนี่ไม่ได
1: ้ก็เราบอกมันต้องเริ่มต้นที่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนใช่ไหมครับแล้วดูคุณมาเน็ตเขาอธิบายเขาแถลงสิพี่ไพศาล
0: ครับ
1: โอ้โหพรมแดนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกำลังต้องแก้ไขด้วยกลไกทวิภาคีเนี่ยนะเนี่ยเขาเคลมเลยว่าไอ้ที่เราได้ดินแดนไปเพิ่มเติมเนี่ยการใช้กำลังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสองประเทศได้เนี่ย
0: ก็ข่าวมันออกมาคนไทยก็ดูจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่ยังมีท่าทีอย่างนี้แต่ผมคิดว่าอย่างนี้นะผมคิดว่าเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยมันต้องบริหารกันสามมิติ
1: ครับ
0: คือมิติเรื่องไทยกับกัมพูชานี่ก็มิติหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่เราก็พูดไปแล้วว่าอย่างมากทำได้คือเริ่มฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกัน
1: ครับ
0: อย่างอื่นไม่ต้องไปพูดถึงยิ่งเรื่องเขตแดนยิ่งไม่ต้องพูดเลย
1: อ
0: ีกชาติหนึ่งค่อยว่ากัน
1: ครับ
0: ผมไม่ได้พูดว่าเป็น10ปี20ปีเนี่ยผมว่าอีกชาติหนึ่งค่อยมาคุยกัน
1: ครับ
0: เอาพอถ้าคุยเมื่อไหร่ทะเลาะเมื่อนั้นแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ2ในมิติที่2เนี่ยซึ่งทำพร้อมกันนะ2และ3คือต่างฝ่ายต่างทำก็คือว่าแกนนำผู้นำของกัมพูชาก็ต้องไปบริหารความรู้สึกนึกคิดความอะไรล่ะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนตัวเอง
1: เ
0: ช่นเดียวกับรัฐบาลไทยก็จะต้องมาบริหารความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของผู้คนคนไทยเพราะฉะนั้นมันต้องบริหาร3มิตินี้คือไม่ใช่เฉพาะคุณคุยกันเท่านั้น
1: ครับ
0: คุณก็ต้องดูด้วยว่าประชาชนเนี่ยเอารับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณมาเน็ตพูดเนี่ยไม่ต้องการพูดสื่อสารกับไทยต้องการพูดสื่อสารกลับไปที่คนของเขาว่าเขาจะญาติดีกับไทยเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ว่าเขายอมรับเรื่องเขตแดนนะ
1: ครับ
0: เขาพยายามจะพูดจุดยืนนี้ซึ่งผมคิดว่าเจตนาลึกๆไม่ใช่สื่อมาถึงไทยเขาต้องการสื่อกลับไปถึงคนของเขา
1: ครับ
0: เพราะคนของเขาคงจะพูดเหมือนกันว่าอะไรจะไปญาติดีกับไทยทำไมพวกประเภทฝ่ายขวาป้าของกัมพูชาก็ไม่เอากันนะ
1: ครับก
0: ็มันก็ยุให้ลบกันต่อเหมือนกันนะ
1: เพราะว่าไอ้สองรอบเนี่ยทำให้อารมณ์คงกัมพูชายอมไม่ได้ฮะว่าโอ้โหเนี่ยเสียดินแดนให้กับไทยต้อง54พื้นที่แล้วเศรษฐกิจก็ข้าวยากหมากแพงอีกเนี่ยนะฮะพอคุณไปถึงคุณจะไปญาติดีกับเขาอีกแล้วหรือเนี่ยอ๋อ
0: มันก็มีอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมเชื่อว่าอย่าเราอย่าไปตื่นตกใจเขาพูดกับคนของเขานั่นแหละ
1: ครับครับ
0: คือเขาก็ไม่อยากให้เขารู้สึกเสียหน้าแล้วก็เสียจุดยืน
1: ครับ
0: เพราะว่าเขากำลังจะต้องไปญาติดีกับไทย
1: ครับ
0: ไม่ญาติดีก็ไม่ได้ไม่ญาติดีตายนะ
1: ครับ
0: ประเทศเพื่อนบ้านที่พึ่งพาไทยมากขนาดนี้แล้วจู่ๆตัดขาดกันไปยาวนานมากเกินไปสิ้นลมหายใจได้ไงมาก
1: ที่พูดตรงๆเขาบอกว่าปิดด่านไป100ปี500ปีเขาก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าโอ้โห
0: อันนั้นก็เอาไว้คุยกับประชาชนเอง
1: ครับ
0: โดยความจริงมันจะล้มทั้งยืนเอา
1: ครับโอ้โหเราจับได้ทุกวันฮะวันละ20คน30คน50คนอย่างเงี้ยนะฮะลักลอบกลับเข้ามาพอถามแต่ละคนดูบอกว่าไปนู่นแล้วมันไม่มีงานเลยโรงงานทอผ้าที่เป็นจุดแข็งของกัมพูชาในการส่งออกมันก็ล้มหายไปจากไปทีละโรง2โรงแล้วอ่ะพี่ไพศาลนะ
0: ครับ
1: เออ
0: คือเศรษฐกิจเขาก็พึ่งพาไทยเยอะ
1: ครับ
0: แต่การค้า

0: แบนการข้ามมาทำงานทำการในต่าง
1: ๆสินค้าเกษตรของเขาอะ
0: สินค้าเกษตรก็มีตลาดที่ฝั่งไทย
1: ใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่ทั้งที่มาอย่างถูกต้องทั้งที่มาแบบใต้ดิน
1: ครับ
0: ก็พึ่งพาเยอะ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ได้มาดูถูกดูแคลนเขานะ
1: ฮะ
0: มันข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้น
1: เอาง่ายๆนะตอนเนี้ยเห็นร้านรถเข็นนะพี่เวสารที่ขายผลไม้อะแก้วขมิ้นมีแล้วนะคนไทยปลูกได้หลายพื้นที่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทิ้งทอดระยะเวลานานขึ้นเนี่ยนะฮะถ้าไทยปลูกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอบริโภคในประเทศเราไม่ซื้อจากเขานะฮะ
0: มะม่วงใช่ไหม
1: มะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยครับเพราะไอตอนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่เนี่ยโอ้เราไม่จำเป็นต้องปลูกเราไปปลูกผลไม้ที่ส่งออกฮะน้ำดอกไม้สีทองอะไรประมาณนี้ครับเอาเกรด
0: แก้วขมิ้นนี่มันเป็นตลาดภายใน
1: ใช่ครับตลาดภายใน
0: ส่งมาแล้วคนไทยบริโภค
1: นั่นแหละครับไม่เป็นไรเราไม่ปลูกรับจากคุณเข้ามาเลยเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดปิดด่านคนไทยโหยหามะม่วงสีเหลืองๆทองๆแก้วขมิ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวปลูกเองนะฮะแล้วเนี่ยเริ่มมีผลผลิตแล้วด้วยครับ
0: แล้วมันของเราก็มีอะไรอะไรลูกก็เหลืองอร่ามเลย
1: น้ำดอกไม้สีทองครับ
0: ที่ปีนี้ต้องเททิ้งอะไรแบบนี้นะ
1: ครับ
0: สู้น้ำดอกไม้สีทองสู้ไม่ได
1: ้น้ำดอกไม้สีทอง
0: แล้วแต่คนชอบนะ
1: คือน้ำดอกไม้สีทองพี่ไปสารเขากินสุกเป็นผลไม้ที่กินสุกฮะส่วนแก้วขมิ้นเนี่ยกินตอนดิบคือหำกรอบๆฮะจิ
0: ้
1: มพริกเกลือครับ
0: กินเป็นผลไม
1: ้กินผลไม้กรอบๆฮะแต่ว่าถ้าเกิดน้ำดอกไม้
0: ส่วนมะม่วงนั้นกินเป็นขนม
1: เป็นขนมกินกับข้าวเหนียวมูนอะไรประมาณน
0: ี้กินข้าวเหนียวมะม่วงอะไรไป
1: โอ้ก็แปลกนะตอนนี้หูราคาลงมาพี่ไปสามถูกมากลูกละบาทกว่าๆลูกละฮะลูกละบาทกว่าๆแต่พอแปลงมาเป็นข้าวเหนียวมูนโปะใส่กล่องขายมันยังแพงอยู่ฮะ
0: มันแพงที่ข้าวเหนียวหรือยังไงไม่รู้นะก็อย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: จะไปให้ลดราคาขายปลีกก็ไม่ได
1: ้ครับโอ้ชาวสวนแย่เลยนะตอนเนี้ยผู้ประกอบการชาวสวนที่เขาร้องนะอยากให้รัฐมนตรีสุภจีแล้วก็บรรดาพวกยูทูบเบอร์ต่างๆมารับขายมังคุดสักหน่อยไหม
0: มะม่วงมันหมดแล้วมั้งมะม่วงมันเริ่มตายฤดูแล้ว
1: ครับก็เนี่ยฮะ
0: มังคุดตอนนี้มังคุดใช่ไหม
1: ใช่ครับราชาผลไม้คุณโพสต์ขายไปแล้วนี่ร้านลูกนะฮะราชินีออกแล้วช่วยโพสต์ขายหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ราคาตกมากเลยครับ
0: ก็มันเยอะมันออกดกหรือว่าไง
1: ราคาขายไม่ได้ฮะ
0: มังคุดมันก็ส่งออกไม่ได้หรอ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ข่าวออกมาก็คือชาวสวนอยากจะเรียกร้องให้รัฐมนตรีพาณิชย์กับบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆช่วยหน่อยราคามันตกหัวภาพเลยฮะสำหรับมัง
0: ตกโลอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้ตอนนี
1: ้โอ้โหไม่แน่ใจว่าถึง10บาทหรือเปล่าครับเนี่ย
0: บาท10บาทเปล่าเดี๋ยวพักกันก่อนไหม
1: ครับพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18:21ครับพี่เพสารครับ
1: ครับ
0: นี่เข้าไปดูข้อมูลแล้วฮะมังคุดนะครับคือปรากฏว่าปีนี้มันออกมากครับพี่เพสารครับ
1: ดกมาก
0: ผลผลิตออกมา
1: ผล
0: พราก
1: ไม
0: พร
1: ้
0: อมกัน
1: ผลไม้ทุกชนิดปีนี้ดกมาก
0: ฟ้าฝนดีว่าอย่างนั้นนะ
1: มันเห็นก็บอกว่าตอนมันติดช่อเนี่ยมันตอนมันติดช่อติดดอกอะไรต่างเนี่ยมันไม่มีพายุมาถล่ม
0: อ๋อ
1: เพราะปกติแล้วมันช่วงนั้นมันจะมีพายุมาเงี้ยดอกจะร่วง
0: ครับ
1: ดอกจะร่วงทำให้เสียหายติดผลน้อย
0: ครับ
1: อันนี้ปีนี้มันไม่มี
0: ก็เลย
1: อากาศมันแบบดูแล้วมันอย่างช่วงไหนนะสงกรานต์อย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องมีฝนมีอะไรก็ไม่มี
0: ใช่ครับปีนี้ไม่มีเลย
1: ปีนี้สงกรานต์ก็ไม่มีก่อนสงกรานต์ก็ไม่มีอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ทำให้เลยผลไม้เลยดกมาก
0: ผลผลิตออกมาเยอะเกษตรกรร้องเรียนแล้วก็วอนหน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะฮะราคาดิ่งหนักเลยสำหรับมังคุดสภาพทั่วไปนะตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ20-30 บาทไม่คุ้มกับต้นทุนค่าปุ๋ยค่าดูแลซึ่งมันสูงกว่านี้นะฮะเกรดส่งออกนะครับตอนนี้ราคาก็ตกลงครับพี่เบสารฮะเหลือประมาณกิโลละ50-60 บาทเท่านั้นเองอันนี้ลูกสวยๆเลยนะ
1: ปกติเป็นร้อยปกติเป็นร้อย
0: อ๋อเหรอฮะครึ่งหนึ่งเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่เกรดส่งออกปกติราคาเกรดส่งออกนี่กิโลเป็นร้อย
0: ครับไม่คุ้มค่าปุ๋ยค่าดูแลที่ตอนนี้มันพุ่งสูงขึ้นนะฮะเหตุเกิดจากผลผลิตกระจุกตัวออกมาสู่ตลาดพร้อมๆกันในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้และปัญหาสำคัญคือลงฮะรับซื้อลดลงครับมันทำให้ไม่รู้จะขายใครประมาณนี้ราคาก็เลยลงหัวภาพวอนช่วยไลฟ์สดขายเหมือนกับทำกับทุเรียนหน่อยนะฮะอันนี้ชาวสวนบางคุดบอกมาอย่างนี้ครับ
1: ผมสนิทกับพี่นิวัฒน์พ้นชั่วอดีตผู้ที่สมาชิกจังหวัดระยองนะ
0: ครับ
1: พี่นิวัฒน์เนี่ยท่านเป็นเจ้าของสวนบางคุดสวนทุเรียนที่ระยองสวนชื่อสวนลุงสุน
0: ครับ
1: ทำส่งออกล้วนมังคุดก็ปลูกมังคุดเกรดส่งออกวันนี้ผมเนี่ยก็ชอบทานมังคุดมากที่นิวัฒน์ก็เลยส่งช่วยส่งไอ้เกรดส่งออกเนี่ยใส่เป็นลังที่สำหรับส่งออกนะ
0: มาให้ดู
1: เรียกว่ายกเป็นลังแล้วก็ส่งไอ้ระบบโลจิสติกไทยเนี่ยให้ส่งมาให้ผมกินที่บ้าน
0: ครับครับ
1: ผมเปิดกล่องกินดูเนี่ยผมก็รู้เลยเห็นลูกปั๊บผมก็รู้เลยว่ามันคนละไฟล่ำกับไอ้ที่ผมกินกัน
0: เดี๋ยว
1: ในบ้านเรา
0: เราไปเห็นที่ท้องตลาดที่เขาขายนะอะมังคุดหน้าตาเป็นแบบ
1: โอ้โหมันคนละไฟล่ำกัน
0: แล้วส่งออกเป็นยังไงฮะลูกมันใหญ่ครับมันใหญ่พี
1: ่ลูกมันใหญ่ผิวมันนวลมันกลมมันแบบมันได้มาตรฐานมากไม่มีลูกเล็กลูกใหญ่คละกันเลยตูดบิดตูดเบี้ยวอะไรเงี้ยนะโอ้โหนี่มันออกมานะมัน6เม็ด5เม็ดอะไรตรงตูดมันดูนะ
0: เป๊ะเลยอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: มันเป๊ะมากสมบูรณ์มากเต่งตึงมากสวยผลสวยลูกได้ระดับลูกได้มาตรฐานไซส์ใกล้กันหมดเลย
0: ครับ
1: คือเนี่ยอันนี้เขาเกรดส่งออก
0: อย่างผมยังไม่เคยเห็นไอ้มังคุดเกรดส่งออกผมเคยเห็นแต่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรดส่งออกเขาส่งมาที่โต๊ะเศรษฐกิจแล้วอยู่แล้วพอดีโอกาสเดินไปแล้วได้เห็นอะไรมะม่วงอะไรเนี่ยมันลูกใหญ่กว่าฟาร์มเลยพี่สามใจเบ้อเลยเพราะเราเจอแต่มะม่วงนั้นไว้สีทองที่เราซื้อกินมันเนี่ยก็ลูกธรรมดาแต่หูนี่มันใหญ่มากเพราะเขาประงมกันยังไง
1: ครับเนี่ยตลาดภายในกำลังซื้อไม่ถึงนะแต่ว่าเนี้ยถ้าสมมติว่าตลาดส่งออกแย่กว่าคนไทยก็จะได้รับอานิสงส
0: ์ครับครับ
1: ก็ต้องหันมาทุ่มในบ้านเรายอมหันราคาลงมา
0: ครับครับ
1: อ่าน
0: ี่ฮะและเรื่องโอดก็ยาวมาเลยนะฮะจากกรณีไทยกัมพูชามาถึงเรื่อง
1: ของเรื่องผลไม้
0: เพราะว่าโอ้โหเห็นคลิปอ่ะพี่เพสารฟักทองแตงโมแล้วก็ไอ้พวกข้าวโพดพวกอะไรของเขาอะฮะชาวสวนชาวไร่ของกัมพูชานั่งล้อมหงร้องไห้เอาขึ้นรถ18ล้อฮะมันส่งเข้ามาในเมืองไทยไม่ได้ฮะและไอ้พวกเกษตรพวกนั้นมันมีระยะเวลาเน่าเสียได้ไงครับพี่เพสารขาดทุนกันยับเลยฮะจะส่งไปไหนครับนั่นแหละ
1: ครับ
0: ครับ
1: วันนี้คุณเอกนิตินะครับรองนายกรัฐมนตรีคลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบาย

0: โยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าคอนอนอนะเป็นการประชุมเพื่อเห็นชอบเรื่องของการเพิ่มวงเงินกู้ใหม่อีกจำนวน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพศจุดๆวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยนะทั้งนี้ก็เป็นการเห็นชอบเพื่อที่จะให้ครม. อนุมัติในวันที่12พฤษภาคมครับ
1: ครับ
0: นะก็คือจะเอาพ.ร.ก.เนี้ยมากู้เงิน 200,000 ล้านบาทก่อนนะ
1: ครับ
0: โดยคณะกรรมการคนน.เนี่ยเห็นชอบตรงกันว่าการกู้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวควรแบ่งเป็น2ครั้งครั้งละ 200,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณ2569แล้วจึงควรดำเนินการในส่วนนี้ไปก่อนซึ่ง 200,000 ล้านบาทแรกที่จะให้ครม.เห็นชอบจะนำไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ครับ
0: ซึ่งจะมีการเสนอให้ครม.เห็นชอบในวันที่19พฤษภาคมนะโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะครอบคลุมโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน30ล้านสิทธิ์แจกเงินคนละ 4,000 บาทเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและโครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นจำนวน 13.2 ล้านคนเพิ่มวงเงินจาก300บาทอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทโดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม2569และเริ่มใช้ในวันที่1มิถุนายนนี้ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นใน2เดือนแรกจะให้สิทธิ์กับผู้ได้รับสิทธิ์เต็ม 13.2 ล้านคนก่อนโดยจะเพิ่มวงเงินเพื่อซื้ออุปโภคบริโภคจาก300บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทจากนั้นเมื่อประมวลผลการลงทะเบียนรอบใหม่จึงอาจมีคนหลุดจากเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเกณฑ์เดิมคือรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีก็จะให้ไปใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสแทนแหล่งข่าวกล่าวว่าการกู้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทแรกนั้นมีเป้าหมายเพื่อใช้บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตพลังงานแก่ประชาชนซึ่งจะมีการช่วยเหลือกลุ่มอื่นๆด้วยเช่นภาคขนส่งโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปรายละเอียดการช่วยเหลือโดยคาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ 1.6 แสนล้านบาทสำหรับการกู้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินอีก 200,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอันนี้ 200,000 ล้านบาทหลังนะ
1: ครับครับ
0: ยังมีเวลาบรรจุในการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ในครั้งต่อไปได้เนื่องจากโครงการต่างๆจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานก่อนยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงยังไม่จำเป็นต้องกู้เงินรวมถึงพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทกำหนดไว้ว่าต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติภายในวันที่30กันยายน2569และทำสัญญาผูกพันงบภายในวันที่30กันยายน2570
1: ฮะโอ้อันนี้คือปรับยุทธศาสตร์แก้เกมฝ่ายค้านเลยไหมครับเนี่ย
0: ก็แก้เกมไม่แก้เกมไม่รู้แต่ว่าเขาเดินหน้าไปละ
1: เดินหน้า 200,000 แรกก่อนเพราะว่า 200,000 หลังเนี่ยนะฮะฝ่ายค้านทั้งประชาชนและประชาธิปัตย์บอกว่าเร่งด่วนตรงไหนคุณพลดอนไปพูดในสภาเองแท้ๆว่าจะกู้ปีหน้าแล้วมาออกพ.ร.ก.ตอนนี้มันเร่งด่วนตรงไหนนะนั่นแหละฮะมันมีระยะเวลาดำเนินการอยู
0: ่คงไม่ใช่กู้คงไม่ใช่กู้ปีหน้าเพราะว่าถ้าตามเนี้ยที่คณะกรรมการเขาบอกว่ามันต้องก่อนภายก่อน30กันยายน69นะ
1: ครับก็ก็คือปีงบประมาณนี
0: ้ในงบประมาณเนี้ยที่ คุณจะต้องกู้อีก 200,000 ที่เหลือ
1: ครับ
0: แต่ว่าคณะกรรมการไอ้บริหารหนี้สาธารณะเขาบอกว่าก็จะดูเป็นจังหวะต่อไปเขาคงต้องรอให้แผนงานเนี่ยไปผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานซะก่อน
1: ครับ
0: ว่าคุณจะเอาไปทำอะไรบ้างโซล่ารูฟท็อปคุณจะตั้งกองทุนที่เป็นซอฟท์โลนเพื่อช่วยอุดหนุน
1: ครับ
0: ใช่ไหมหลังคาเรือนแล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยยังไงหรือเปล่า
1: แล้วมีนี่เนี่ยด้วยปีแสนไอ้เปลี่ยนรถจากไอ้สันดาปเป็นรถไฟฟ้า
0: แล้วก็จะมีรู้สึกจะมีเนี่ยเท่าที่ได้รู้อย่างน้อยก็สองโครงการนี่แหละ
1: ครับ
0: ็คือต

0: ั้งกองทุนที่จะให้ประชาชนได้กู้ยืม
1: ครับ
0: อัตราดอกเบี้ยต่ำในการติดตั้งในโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอามาอุดหนุนในเรื่องของการเปลี่ยนรถเก่าที่ใช้พลังงานฟอสซิลมาเป็นรถใหม่ EV
1: ครับ
0: อันนี้ที่ทราบนะ202โครงการนี
1: ้
0: ที่จะใช้ 200,000 หลังครับ
1: ครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยฝ่ายค้านนะฮะก็จับไม้จับมือร่วมกันแล้วนะครับในการจะยื่นสารรัฐธรรมนูญนะครับ
0: เขาบอกว่าจะยื่นเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่
1: 11 12เนี่ยฮะครับก็คุณกรจติกวณิชนะฮะจากพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์บอกว่าพรรคประชาชนแล้วก็ประชาธิปัตย์เข้าชื่อร่วมกันในคำร้องฮะตอนนี้เขาได้ครบแล้วด้วยนะครับจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะฮะว่าไม่เข้าข่ายไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172พร้อมจะยื่นต่อประธานสภาคุณโสพลสาลำ 11-12 พฤษภาคมนี้ครับก็ได้ประสานไปยังพรรคกล้าทำให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่ว่าเบื้องต้นรอการประชุมพรรคกล้าทำก่อนแต่ว่าอย่างก็ตามฮะคุณกรยืนยันว่ารายชื่อของสสที่ร่วมลงชื่อตอนนี้มันครบแล้วเรียบร้อยนะครับเชื่อว่าคุณโสพลจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วซึ่งตามกรอบเนี่ยมีเวลาอีก 2-3 วันก่อนส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพรกเงินกู้ในสัปดาห์หน้าแน่นอนนะครับคุณกรบอกว่าประเด็นคำร้องที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญครับพี่ไพศาลฮะเขาบอกว่าได้เห็นตัวร่างของพรรคประชาชนแล้วแล้วก็เห็นว่ามีประเด็นที่มีรายละเอียดและก็ข้อกังวลต่อการยื่นเงินกู้ดังกล่าวขณะเดียวกันเนี่ยในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั้นมีเหตุที่ไม่จำเป็นครับเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งวิกฤตพลังงานน้ำมันราคาแพงนะฮะมีวิธีการที่สามารถแก้ได้ครับผ่านการลดภาษีสรรพสามิตและก็ปรับสูตรการคำนวณราคาน้ำมันอันนี้ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าคุณไปทำเรื่องของลดภาษีสรรพสามิตสิลดได้ 6-7 บาทเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องมากู้เงินเพื่อจะเอามาแก้ปัญหาคุณกรบอกว่าที่รัฐบาลบอกว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งที่จะเริ่ม1มิถุนายนนี้นั้นตนมองว่ารัฐบาลมีวิธีการที่หลากหลายโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสิ่งที่นายกเคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือตามที่ภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้ก็คือการใช้งบประมาณวงเงิน 44,000 ล้านบาทที่สามารถออกเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ69ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกพรก.ดังนั้นหากยื่นตีความพรก.กู้เงินทำให้ไม่สามารถใช้เงินโครงการคนละครึ่งวันที่1มิถุนายนนี้ได้นะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการและแก้ปัญหาเองเพราะคุณกรเขาเชื่ออย่างนี้พี่ไพศาลว่าพอยื่นไปแล้วถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยไอ้โครงการนี้ต้องรอผลก่อนจากศาลรัฐธรรมนูญเดินหน้ากู้แล้วก็ทำไม่ได้นะพี่ไพศาลต่างจากฝ่ายกฎหมายที่บอกว่าก็ทำต่อได้เลยกู้เงินได้เลยเอามาใช้จ่ายวันที่1ให้กับพี่น้องประชาชนได้เลยจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นบวกอ่ะก็ถือว่าดำเนินโครงการได้ต่อไปแต่ถ้าผลออกมาในเชิงลบก็ต้องมารับผิดชอบมาชดใช้อะไรก็ว่ากันไปแต่สามารถทำได้เลยในฝ่ายกฎหมายแต่คุณกรบอกว่าคุณต้องหยุดไปก่อนนะถ้าเกิดยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วฮะนะฮะนอกจากนั้นนะคุณกรบอกว่าในวงเงินกู้400,000ล้านบาทที่คุณพระดอนปริศนานัตกุลชี้แจงต่อสภาเมื่อ7พฤษภาคมที่บอกว่าจะแบ่งการกู้ออกเป็น2ก้อนกู้ปีนี้ 200,000 ล้านกู้ปี70อีก 200,000 ล้านบาทเพื่อจะได้โครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานก็แสดงให้เห็นว่ามีความไม่จำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันครับการใช้งบประมาณเพื่อเปลี่ยนถ่ายไปใช้พลังงานสะอาดนั้นสามารถกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ได้ส่วนที่บอกว่าจะกู้ในส่วนที่2ปี70นั้นตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้เป็นหัวใจของการออกพรก.ก็คือความจำเป็นที่ต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจจะมีปัญหาดังนั้นจะบอกว่ากู้มากองปีหน้าค่อยกู้เนี่ยมันไม่ได้นะหากทำแบบนั้นแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่จำเป็นเร่งด่วนที่จะถึงระดับออกพรก.ครับพี่ไพศาล
0: ครับก็เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
1: พักอีกครู่หนึ่งครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดครั้ง

0: าไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดตุลาคม37 นาทีครับพี่พิสารครับคุยกันต่อครับ
4: คือฝ่ายค้านที่เขายื่นเข้าชื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าไอการออกพรกนี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่เนี่ย
3: ครับ
4: อย่างที่เมื่อวานเราคุยกันว่ามันไม่ได้มีผลตามกฎหมายที่ว่าพอยื่นไปแล้วเนี่ยพรก.นี้ต้องถูก
3: ฟรีซ
4: แช่เย็นไว้ก่อน
3: ถูกฟรีซไว
4: ้ถูกฟรีซไว้ยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้จนกว่าศาลท่านจะวินิจฉัยหรือว่าศาลท่านจะมีคำสั่งอะไรออกมาก็แล้วแต
3: ่ครับ
4: แต่ว่าเราดูแล้วมันไม่มีผล
3: ครับ
4: ไม่มีผลเนี่ยคราวนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วมันจะมีผลไม่มีผลในทางกฎหมายว่าให้หยุดนะแล้วมันมีผลว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันที่14ถ้าเขายื่นสารรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยสภายังจะต้องมีการพิจารณาหรือไม
3: ่
4: ผมก็ดูแล้วมันก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่บอกว่ามันมีส.ส.เข้าชื่อกันไว้ว่าไอ้พรก.ฉบับนี้เนี่ยจะให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาจะต้องงดพิจารณาไปก่อนมันก็ไม่ได้มีบทบัญญัติอะไรที่ห้ามไว้นะ
3: มันก็ไทม์ไลน์มันเลื่อนไปหมดเลยนะครับ
4: แต่มันเป็นมัญญาทางการเมืองเนี่ยเป็นไปได
3: ้ครับ
4: ใช่ไหมแล้วก็ฝ่ายค้านเองเขาก็จะต้องหยิบยกเรื่องนี้มาอภิปราย
3: ครับ
4: ว่าขอให้รัฐบาลถอนเรื่องออกไปก่อนเถอะรอให้ศาลวินิจฉัยก่อน
3: ครับ
4: เพราะได้ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเราจะมาพิจารณากันก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยได้ยังไงก็คงจะต้องเรียกร้องในลักษณะอย่างเนี้ย
3: ครับ
4: ประเด็นก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลเขาจะฟังตามที่ฝ่ายค้านเรียกร้องไหมล่ะ
3: ต้องถามคุณโสพลนะประธานสภ
4: ามันก็มีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งคุณโสพลพอส่งมาปั๊บแกส่งเลย
3: ครับ
4: ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วพอถึงปั๊บพอวันที่14ใช่ไหมเขาบอกจะยื่น11 12สมมติ13เนี่ย
3: ครับ
4: คุณโสพลส่งไปเลยส่งไปก็พอถึงวันที่14เปิดประชุมรัฐสภาก็เป็นการประชุมรัฐสภาด้วยนะ
3: ครับ
4: ไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรก
3: ็
4: มีสองสภาแล้วก็ประชุมแบบม้วนเดียวจบเลยเห็นชอบก็จบเลย
3: ครับ
4: ถือว่าเป็นพรก.ที่สมบูรณ์ไปนะฮะฝ่ายค้านเขาก็ต้องอภิปรายนี้แหละว่าขอให้ยกออกไปก่อนอย่าเพิ่งลงมติ
3: รอฟังศาลก่อน
4: ในขณะนี้ประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานรัฐสภาก็ได้ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว
3: ครับ
4: เขาก็จะต้องใช้เหตุผลเนี่ยนะซึ่งรัฐบาลเขาถ้าเขาสู้เขาคงจะต้องอภิปรายสู้ไปว่ามันไม่มีข้อบทบัญญัติห้ามไว้อะไรต่างๆแล้วมันมีความจะเป็นเร่งด่วนประชาชนเดือดร้อนอะไรว่าไปนะอันนี้อย่างหนึ่งนะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณส่งไปให้คุณโสพลสารัมคุณโสพลสารัมเขาก็บอกว่าโอ้โหยังมีรายละเอียดต้องดูเยอะ
3: ไม่ทันอย่างนี้แหละ
4: ยังส่งไม่ทันส่งไม่ทัน
3: ก่อนที่จะพิจารณาเลยนะ14
4: ก็ต้องพิจารณาไปดิยังไม่รู้เลยจะส่งสารรัฐธรรมนูญหรือเปล่า
3: โอ้โหสิ่งที่ประธานทำได้นะพี่พิสารอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยตรวจสอบรายชื่อก่อนซ้ำกันได้ประมาณเนี้ย
4: ใช่
3: แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลา
4: ก็คุณยื่น11 12มาใช่มั้ยมันก็มีเวลาแค่13วันเดียวอ่ะ
3: ครับ
4: ประธานคุณโสพลก็บอกว่าโอ้ยผมยังไม่ได้รับเลยยี่ไปยื่นที่ใครใช่ไหมทางธุรการมันไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณไปยื่นที่ประธานเนี่ย
3: โอ้โหเราเห็นหนังสือเอกสาร
4: คุณอาจารย์วันนอเคยนั่นใช่ไหม
3: ครับ
4: บอกผมยังไม่ได้รับเลยสื่อบอกเอ้าคุณไปยืนถ่ายรูปกับเขาบอกอ๋อผมยืนถ่ายรูปก็ถ่ายรูปแต่ว่า
3: ขั้นตอนราชการ
4: ต้องส่งมาจากเลขา

0: ครับใช่ครับคือกว่าจะไปที่โต๊ะไปกองไปฝ่ายไปอะไรอย่างใช่ไหมล่ะฮะกว่าจะมาถึงประธาน
1: เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าก็อาจจะแบบนี้ก็อาจจะแบบยังไม่ถึงศาลดูเพราะวันที่14เนี่ยเขาคงจะจบเรียบร้อยเพราะว่าผมถึงได้อ่านข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยว่า
0: ครับ
1: คุณเอกนิติเนี่ยเขาประชุมคณะกรรมการบริหารที่สาธารณะที่เขาจะอนุมัติวันที่12นี่แล้วกู้2 แสนแรกก่อน
0: ครับ
1: ก็คือครม.อนุมัติก็หมายถึงว่ามันมีผลแล้วไง
0: ก็ให้อำนาจกระทรวงการคลังไปแล้ว
1: คุณก็ไปอนุมัติไปกู้มาแล้ว200,000แล้ววันที่19เนี่ยค่อยอนุมัติโครงการ
0: ครับ
1: ไอ้ที่ว่าจะแจก 4,000 เนี่ยอันนี้พูดเฉยๆนะยังไม่อนุมัตินะ
0: ครับ
1: อนุมัติจริงๆเนี่ยคือ19อังคารที่19เงินก็อนุมัติ12
0: อือใ
1: ช่มั้ยอนุมัติที่จะแจกเงิน19
0: ครับ
1: แล้วมันจะไปยับยั้งวันที่14ทำไมวางแผนกันไว้ขนาดนี้แล้ว
0: 2ทางที่พี่เบสารบอกเนี่ยแนวโน้มอาจจะเป็นทางที่2มั้ยฮะหนังสือยังไม่มาต้องตรวจสอบรายชื่อส.ส. 100 คน
1: อ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขมากที่สบายที่สุดที่ทางฝ่ายรัฐบาลเขาไม่ต้องหนักใจ
0: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องมันยังไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญเลย
0: ครับ
1: เวลาคุณวิปากูบอกว่าก็คุณยื่นน่ะยื่นโอเคแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญเลยนะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าย
1: ังไม่รู้เลยว่าศาลท่านจะรับหรือเปล่าร
0: ัฐสภาพิจารณาเรื่องนี้จบภายในวันที่14เนี่ยไอ้เรื่องที่ฝ่ายค้านยื่นไปตกไปเลยนะครับไม่ต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญนะ
1: ก็ยังยื่นได้
0: เพราะว่าวันก่อนผมฟังคุณสาธิตครับคุณสาธิตวงหนองเตยบอกว่าต้องทำก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาพรก.ฮะพี่เบสารฮะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นแล้วเรายื่นกันไม่ทันเนี่ยไม่มีความหมายเลยฮะ
1: อ๋ออาจจะต้องไปยื่นที่หน่วยอื่นใช่ไหม
0: ครับ
1: อาจจะไปยื่นปปช.ต้องไปยื่นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมที่จะตรวจสอบว่ารัฐบาลใช้อำนาจ
0: ครับ
1: ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุอะไรว่าไปไหม
0: ขั้นตอน
1: แต่ว่าถ้าให้ตีความว่ามีอำนาจไหมนี่จบเลย
0: ครับ
1: ถ้าพ้นวันที่4คุณสาธิตบอกน้องเตยว่างั้น
0: ใช่ฮะใช่ฮะก็คือต้องยื่นก่อน11-12นี้เลยนะครับเพื่อให้ประธานสภาส่งไปที่ศาลให้ทันก่อนที่รัฐสภาเขาจะมีการพิจารณาพรก.กัน
1: อ๋องั้นก็อยู่ที่ท่านโสพลสารัม
0: ครับ
1: ท่านโสพลสารัมว่าจะว่าไงก็ว่างั้น
0: โอ้แล้วรายชื่อต้อง100คนน่ะ
1: แต่เสียงถ้าสมมุติว่าจะต้องโหวตกันเนี่ยรัฐบาลมีปัญหา
0: ครับ
1: เพราะว่ารัฐสภาใช่ไหม
0: ครับ
1: ประชุมรัฐสภาคุณจะเอาเสียงเท่าไหร่ล่ะต้องการเสียงเท่าไหร่สวก็มีประมาณ150-160
0: ครับ
1: ใช่ไหมรัฐบาลก็มีประมาณ
0: เกือบ
1: 290กับ300
0: 300ฮะครับ
1: ยังมีพวกที่จะแอบยกมือให้อีกอ่ะ
0: ก็450ฮะประมาณเนี้ย
1: ท่วมท้นอ่ะดูแล้วท่วมท้น
0: ครับ
1: ยิ่งสสบางพรรคเนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่อยากสวนเพราะว่าเงินมันจะต้องไปแจกประชาชนเนี่ยเขากลัวไปยกอะไรพานมามากๆชาวบ้านจะเกลียด
0: พรรคนี้เองที่ทำให้เราเข้าร่วมโครงการไม่ได้โครงการมันไทม์ไลน์มันผิดเพี้ยนไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ยกเว้นพรรคประชาชนเนี่ยนะนั่นเป็นจุดยืนครับชาวบ้านคนที่เลือกมาเข้าใจก็อยู
0: ่ครับครับครับก็วันตอนนี้ก็มีประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนฮะที่เดินหน้าค้านเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะยื่นวันจันทร์เนี้ยนะฮะวันจันทร์วันอังคารนี้นะครับดูว่าประธานโสพลจะบรรจุแล้วก็ส่งสารรัฐธรรมนูญทันหรือเปล่าเพราะว่าเขาบรรจุในการพิจารณาเรื่องนี้กัน14ครับพี่ภิสารคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะพักอีกครู่นึงครับพี่ภิสารฮะเราตัดสัญญาณภูมิภาคก่อนครับ

0: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD

0: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลา46นาทีครับพี่เพศานครับมีคุณบุตรินแหละฮะถามเข้ามาครับพี่เพศานเรียนถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้เดือนละ 1,000 บาท4เดือนแต่ละวันใช้ได้เท่าไหร่คะและต้องเติมเงินเท่าไหร่ในแต่ละเดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็คือ
3: เขาไม่กังผมเข้าใจอันนี้เขายังไม่มีรายละเอียดออกมานะ
2: ครับ
3: เขารอครม.อนุมัติวันที่19เพราะจะมีรายละเอียดออกมาทั้งหมด
2: ครับ
3: เราก็รู้คร่าวๆว่าเขาไอ้30ล้านคนเนี่ยเขาเรียกอะไรคนละครึ่งพลัสใช่ไหม
2: ไทยช่วยไทยพลัส
3: ไทยช่วยไทยพลัส
2: ครับ
3: แต่ว่ามันมีคอนเซ็ปต์แบบคนละครึ่งพลัสแต่ว่าเขาเป็น 60-40 เนี่ย
2: ครับ
3: เขาแจกเดือนละ1,004เดือน
2: ครับ
3: มิถุนากรกฎาสิงหาแต่ว่าวันเนี่ยเขาให้ใช้ได้วันละไม่เกินเท่าไหร่อันนี้เขาไม่ได้บอก
2: ก็ยังไม่ได้บอกฮะแต่ว่าเดือนนึงเขาจะโอนให้เรา1,000แล้วไปซื้อ
3: เราจะมีเงินที่รัฐบาลจ่ายเข้ามา1,000ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้า60-40เนี่ย
2: ครับ
3: ในเดือนนั้นเนี่ยถ้าเราจะซื้อผ่านแอปที่รัฐบาลเขาช่วยนะ
2: นะฮะ
3: ก็รัฐบาลก็ช่วยมา1,000เราก็เติมไปประมาณสัก600กว่าบาท60-40เพราะเรา40ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: 40% ของ 1,000 มันก็ประมาณสัก600กว่าบาท
2: ครับ
3: ก็คือเงินของเรา600เงินของรัฐบาล 1,000ก็ใช้จ่ายในเดือนนั้นเฉพาะผ่านแอปไอ้ตัวเนี้ยก็ประมาณ 1,600 เศษ
2: ครับ
3: อันเนี้ยไม่นับอันอื่นนะ
2: ฮะ
3: ไม่นับที่คุณใช้จ่ายผ่านช่องทางอื่นก็ว่าไปแต่ถ้าช่องทางโครงการเนี้ยถ้าคุณอยู่ใน30ล้านเนี่ยคุณจะใช้ประมาณ 1,600 เงินคุณเอง600กว่าบาทอย่างรัฐบาล 1,000
2: คนละครึ่งรอบที่แล้วเนี่ยก็กำหนดไว้วันละเท่าไหร่200 300อย่างงี้ใช่มั้ย
3: ใช่ตอนนั้นเขากำหนดไว้เป็นวันเพราะตอนนั้นมันโครงการมันแค่เดือนไม่เกิน2เดือน
2: ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีฮะใช้ให้หมดในแต่ละเดือนเพราะว่าถ้าเกิดว่
3: าเขาจะกำหนดว่าวันนึงไม่เกินเท่าไหร่
2: ใช่ครับอันนี้
3: เขาก็ไม่อยากจะให้วอดตูมเดียวหมดเลย
2: 1,000 บาทภายใน1เดือนเนี่ยคุณต้องใช้ให้หมด 1,000 นะครับเพราะว่าเอ้ยเก็บไว้สะสมเดือนหน้าไม่ได้ฮะถือว่าหมดเดือนนั้นหมดเลย
3: แล้วเป็นโควต้าเดือนนั้น
2: เดือนต่อไปรัฐบาลก็จะโอนให้คุณอีก 1,000 เริ่มนับ 1,000 กันใหม่ประมาณนี้ฮะ4รอบ4เดือนอันนี้เฉพาะไทยช่วยไทยพลัสนะครับส่วนบัตรสวัสดิการก็อีกรูปแบบนึงนะครับพี่เบสานครับ
3: บัตรสวัสดิการนั้นเขาอันนั้นเขาไปกำหนดเลยซื้อเติมไปก็จากมีอยู่300ก็เติมให้700เป็น 1,000
2: ครับ
3: คราวนี้เขาก็จะบอกเลยว่าคุณซื้ออะไรได้เพิ่มเติมกว่าเดิมไห
2: ม
3: คุณก็ไปซื้อแบบที่คุณเคยซื้อนั่นแหละ
2: ครับ
3: สมัยมี300ไปซื้ออะไรไงถ้าเขาเพิ่มช่องทางก็โอเคเขาไปเลือกเอาว่าช่องทางที่เขาเพิ่มมาจะซื้อไหม
2: ครับครับ
3: เพราะปกติมันจะมีพวกร้านธงฟ้า
2: ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหแถวๆบ้านเนี่ยพอสิ้นเดือนนะคนเต็มไปหมดเลยพี่ไปสารผมก็ไปเป็นลูกค้าเขาเหมือนกันของถูกฮะเครื่องอะไรนั้นนะครับ
3: ธงฟ้าใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: พวกบัตรสวัสดิการก็จะมากันใช่ไหม
2: ใช่ครับบัตรสวัสดิการเขาจะมากันเอาบัตรไปรูดกันประมาณนี้
3: ซื้อครั้งเดียวหมดเลยมั้ง
2: หมดเลยฮะ
3: ก็300เพราะมันก็300
2: สบู่ยาสีฟันอะไรประมาณนี้ฮะหมดเลยฮะ
3: ใช่ใช่ซื้อปลากระป๋องไอ้ปลาหมอคางดำสักโหลนึงมาม่ายำๆไวๆอะไร
2: ปรากฏว่าผู้ประกอบการเนี่ยอันนี้ตอนนี้ถูกสั่งปิดโรงงานไปแล้วเพราะมันไม่ได้มาตรฐานไงฮะปรับปรุงก่อนแล้วก็มายื่นขออนุญาตใหม่นะครับ
3: มาตรฐาน GMP ไม่ได้ด้วยใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับคือปัญหาคือเขาบอกว่ามันเป็นสินค้าทดลองนะพี่ไพศาลพอบอกว่าสินค้าทดลองเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันหลุดไปในท้องตลาดยังไงแต่ต้องฝากบอกผู้ประกอบการอย่างเงี้ยหลุดไปท้องตลาดยังไงตอนนี้หลุดไปหลายจังหวัดแล้วนะครับล่าสุดก่อนขึ้นมาเนี่ยนักข่าวที่ราชบุรีนะฮะส่งมาว่าชาวบ้านที่นั่นซื้อปลากระป๋องมาพอเปิดเทใส่จานกลายเป็นปลานิลไว้เรียบร้อยแล้วครับก็เลยไปบอกสายส่งบอกว่าให้หยุดขายเดี๋ยวนี้นะอันนี้มันเป็นปลานิลมันไม่ใช่ปลากระป๋องเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าข้างๆกระป๋องยังเขียนว่าแมคคาเรลอยู่ฮะ

0: นั่นแหละครับ
1: ก็เป็นเรื่องของการปลอมสลาก
0: ครับ
1: ใช่ไหมขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามปก
0: จริงๆเนี่ยถ้าเกิด
1: แต่ว่าถ้าพูดถึงว่ามันกินได้ไหมมันอะไรไหมกินได้นั่นแหละ
0: ครับกินได้ฮะกินได้ครับ
1: แต่ว่ามันไม่ตรงปก
0: เพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสดูรายการทีวีช่องหนึ่งเขาเอามาเปิดให้ดูเลยนะพี่สันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือปลาอะไรเอาซื้อมาหลายกระป๋องเลยฮะหลายยี่ห้อเลยเทเพราะกูรู้ว่ามีมากระป๋องเป็นปลาดินจริงๆเสร็จแล้วพูดดำเนินรายการกินเองกินได้กินได้เหมือนกันฮะแต่ว่ามันเนื้อมันเละ
1: เนื้อมันลุ่ยมันลุ่ย
0: ใช่ครับ
1: ปลามันไม่เหมือนปลาทะเลปลาน้ำจืดกับปลาทะเลต่างกัน
0: ครับ
1: ไอ้ที่ปลากระป๋องที่เขาใช้ปลาทะเลเพราะปลาทะเลเนื้อมันไม่เนื้อมันไม่แหลกละเอียด
0: ฮะแม่ถ้าเกิดว่าทำอย่างข้างล่างบอกว่าจริงจริงปลานิลเนี่ยทำปลาราดพริกนะเอาไปทอดให้มันดูกรอบๆก่อนแล้วก็มันราดพริกใส่กระป๋องก็น่าจะทานได้อยู่นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขออนุญาตถูกต้องว่ามันคือปลานิลหมอข้างดำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราราคาต่างจากปลากระป๋องทั่วไปมันก็น่าจะตีตลาดได้พอสมควรอยู่นะ
1: ไอ้นี่มันไอ้กรรมวิธีการทำไอ้ปลากระป๋องเนี่ยมันจะใช้ความร้อนหนักมากนะ
0: จนก้างมัน
1: จนกระทั่งก้างละลายใส่ปลาไปทั้งตัวพร้อมก้างก้างละลาย
0: ครับ
1: ก้างนี่แบบแตะลิ้นกันละลาย
0: ละลายใช่ครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนื้อมันถ้ามันเนื้อมันไม่ดันพอมันเนื้อมัน
0: เละไปหมด
1: พอเปิดจากกระป๋องมาเอาช้อนแตะหน่อยก็เละละแตกเละละ
0: นะครับมันคือปลาน้ำจืดมันไม่เหมือนปลาทะเลที่เนื้อมันไม่แน่นพอ
1: โอ้ยปลาทะเลกลองนึกถึงเนี่ยมันว่ายขนาดไหน
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: กับปลาเลี้ยงในบ่อปลานิลปลาเลี้ยงในบ่อไม่ได้ปล่อยตามธรรมชาติปลานิลตามธรรมชาติไม่มี
0: ครับ
1: มีเลี้ยงในบ่อหมดเหมือนกับมักมวยอยู่แค่สังเวียนอ่ะติดเชือกหมดอ่ะ
0: ครับคุณต้องมาทอดก่อนให้มันเนื้อมันอย่างน้อยเนี่ยยังไงอบยังไงมันก็ยังเป็นเกาะแน่นเป็นเนื้อปลาอยู่เหมือนปลาราดพริกอะไรประมาณนี้ทอดกรอบๆหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะไปได้ในตลาดเนี้ยเพียงแต่ว่าสำคัญก็คือคุณยังเขียนข้างฉลากว่าเป็นแมคเคเรลอยู่อ่ะเท่านั้นเองที่ถือว่ามันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคฮะแกะมายังไงมันก็ไม่ใช่ครับ
1: ใช่ปลานิลก็ไม่ใช่ปลาท้องถิ่นไทยใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
1: เป็นปลาที
0: ่รัฐบาลญี่ปุ่น
1: มกุฎพระจักรพรรดิสมัยที่พระจักรพรรดิตอนที่ท่านเป็นมกุฎราชกุมารนะ
0: ใช่ครับ
1: ช่วงโชวะ
0: ครับ
1: พระราชบิดาโชวะนี่ครับพระราชบิดาท่านเป็นมกุฎราชกุมารรู้สึกท่านน้อมเก้าถวายให้กับ
0: ในหลวง
1: รัชกาลที่9
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นปลาญี่ปุ่นนะเป็นปลาแอฟริกาแล้วมกุฎราชกุมารเนี่ยท่านจบวิชาประมง
0: ครับ
1: ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์สายเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมปลา
0: ครับ
1: ก็ไปเอาสายพันธุ์จากทางในแอฟริกา
0: uh-huh.
1: แล้วก็ลองมาเลี้ยงมาเพาะพันธุ
0: ์ครับ
1: ขยายพันธุ์ได้รายได้ดูแล้วมันให้เนื้อให้คุณค่า
0: เป็นโปรตีนราคาดีเลยฮะใช
1: ่ฮะก็น้อมก้าวถวายมาที่ในหลวงการที่9ในหลวงท่านก็เลยเอาไปแพร่พันธุ์นะ
0: ครับ
1: กลายเป็นปลาที่ผมว่าปัจจุบันเนี่ยปลาที่ขึ้นหน้าขึ้นตาในเชิงพาณิชย์มากสุดก็ปลานิล
0: โอ้ราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยนะฮะรถูเจาะตัวแล้วเบลเลอร์เลยตัวละโลครึ่ง2โลอย่างเงี้ยพี่ไพศาลพอแล้วครอบครัวนึงกินปลาทอดอย่างเงี้ยราดพริกอย่างเงี้ยนะต้มยำอย่างเงี้ย
1: ไอ้แดดเดียวนี่คือปลานิลใช่มั้ย
0: ปลาแดดเดียว
1: ที่เขาตากแดดมาแล้ว
0: ปลาสลิดปลาสลิด
1: อันเอาน้ำปลาสลิดโอเค
0: ครับ
1: ไม่ใช่ปลานิลที่บางบ่อนี่คือปลาสลิดนะ
0: นะปลาสลิดครับปลาสลิดตัวประมาณฝ่ามือครับพี่ไพศาลแต่ปลานิลมันสามารถใหญ่ที่ตัวเท่าจานใหญ่มาก
1: ใช่ตัวใหญ่ได
0: ้แล้วก็
1: ไอ้ที่แตกแขนงไปเป็นไอ้ปลาทับทงทับทิมนี่เข้าใจว่าจะสายพันธ
0: ุ์ก็ตระกูลปลานิลฮะ
1: ตระกูลปลานิลเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ผสมจนกระทั่งกลายเป็นสีชมพูไปนะ
0: ก็เห็นผู้ประกอบการเขาบอกว่าเลี้ยงในบ่อแล้วมันดูแปลกๆมันมีสีขาวตัวหนึ่งก็จับสีขาวมาผสมพันธุ์กันแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์เรื่อยๆมาให้เป็นเรื่องของปลาทับทิมไปเลย
1: เป็นปลาทับทิมไป
0: ฮะแล้วก็มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์เด่นปลาทับทิมก็คือไม่มีกลิ่นโคลนนะฮะ

0: แต่ปลานิลเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือจะมีกลิ่นโคลนเป็นปลาเหมือนกับอยู่ข้างล่างหน้าดินเนี่ยประมาณ
1: หน้าด
0: ิน
1: นะกินหน้าดิน
0: ใช่ครับใช่ครับก็จะมีกลิ่นโคลนแต่ถ้าเกิดว่าไม่

0: ก็ยืนชี้เลยขอปลานิล
1: ไอ้อย่างผมมันคนเป็นเจเนเรชันที่กินพวกปลาช่อนไอ้ตอนหลังก็คนก็ไม่ค่อยเอามาขายนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีปลาช่อนแปะซะอย่างเดียวที่มาทำกัน
0: อ่ามาทอดก่อนนะทำแปะซะ
1: ผมเด็กๆเนี่ยทำแกงเขียวแกงไอ้ใส่กะทิปลาช่อนเนี้ยนะ
0: ครับ
1: แกงปลาก็ปลาช่อนเนี่ยเอาปลาช่อนมาทำแกงแกงแบบใส่กะทินะ
0: ครับ
1: เป็นแกงคั่ว
0: อ้อเหรอฮะ
1: แล้วปลาช่อนมาผัดพริกผัดเผ็ดอะไรต่างๆแต่ว่าผมไปกินตอนหลังๆเนี่ยร้านเขาทำนะกินแล้วเหม็นคาวมันไม่ผัดแล้วมันไม่เข้าเนื
0: ้อ
1: ผมก็เลยนั่งนึกเอ๊ะทำไมตอนผมเด็กๆเนี่ยชาวบ้านแม่ผมมันได้ทำผมผัดแล้วมัน
0: หอม
1: เข้าเนื้อมากมันอร่อยมากมันเข้าเนื้อแบบนี้นะแต่ว่าพอมากินตามร้านตามอะไรเนี่ยคล้ายๆก็เอาปลาไปลวกน้ำมาแล้วก็ผัดให้เครื่องมันเกาะๆหน่อยแต่ไม่เข้าเนื้อไม่ได้รสชาติ
0: ครับ
1: ตอนหลังๆก็เลยพอจะต้องสั่งอาหารร้านอาหารที่ทำปลาช่อนมาผมก็ไม่ค่อยสั่งเพราะมันไม่ได้รสชาติเหมือนเราทำชาวบ้านเขาทำกันเอง
0: ค่อยๆหายไปเรื่อยๆฮะนะฮะเมนูหายากๆประมาณนี้ครับพี่เพชร
1: แล้วตอนหลังๆคนก็ไม่ค่อยกินนะปลาช่อนนะ
0: ก้างเยอะพอสมควรหรือเปล่าพี่ไพศาลว่าไงผมว่าก้างมันเยอะนะปลาช่อนนะครับ
1: จำไม่ได้
0: ปลานินเนี่ยปลานินทับทิมเดี๋ยวมันมีก้างส่วนแค่ตรงท้องมันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะแต่ปลาช่อนโอ้โหอร่อยจริงแต่ว่าผมว่าก้างเยอะไปหน่อย
1: ก้างเล็กไอ้ก้างเล็กๆเล็ก
0: ๆก้างเล็กๆอ่ะใช่ใช
1: ่ใช่ใช่ใช่รู้สึกอย่างใช่คนเขากลัวๆอยู
0: ่นั่นแหละฮะแหมพูดถึงเลยมาอาหารการกินเลยนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเหลือประมาณสักครึ่งนาทีพี่ไพศาลเราพักกันก่อนไหมนะครับพักสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วงหน้าครับมาชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวกันครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิต
8: เลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือด

0: ทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อชั่วโมงที่สองครับ
2: ครับ
1: แหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเข้ามานะพี่ไพศาลเรื่องของเมนูปลาเมื่อสักครู่นี้นะก็บอกว่าแหมพี่ไพศาลต้องไปกินปลานิลแถวแถวเขื่อนครับตัวมันจะใหญ่ๆเนื้อมันจะแน่นมากเพราะว่ามันอยู่น้ำลึกน้ำไหลประมาณนี้ฮะโอ้โหไปที่เขื่อนที่ศรีนครินทร์นะฮะกาญจนบุรีป่าสักชลสิทธิ์พี่ไพศาลร้านอาหารคนแน่นไปหมดเมนูหลักของเขาคือปลา
2: ตกลงเขาเอามาจากเขื่อนจริงๆหรือมาจากบ
1: ่อ ผมที่ไปเชียงรายนะกินริมแม่น้ำโขงเลยนะพี่เบสารสั่งเลยต้องปลาบึกนะที่มาถึงลำน้ำโขงแล้วเนี่ยฝั่งตรงเป็นเชียงของนะฝั่งตรงข้ามเป็นสปป.ลาวที่มีคาสิโนขึ้นนะนะ
2: ฮ
1: ะเราต้องกินปลาน้ำโขงขอสั่งต้มยำปลาบึกเนื้อแน่นหนังหนาเหมือนหนังหมูเลยพี่ไพศาลแต่เจ้าของร้านบอกว่าเป็นปลาเลี้ยงในแม่น้ำไม่มีแล้วอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้ปลาบึกเลี้ยงเยอะ
1: ครับในแม่น้ำโขงไม่มีแล้วนะครับ
2: ครับ
1: เออ
2: แต่ต้องทำบ่อลึกมากนะปลาบึกต้องอยู่บ่อลึกมาก
1: แล้วนี่เขาไปปล่อยเขื่อนกันฮะเป็นปลาบึกเขื่อนฮะ
2: เพราะว่ามันต้องอยู่น้ำที่เย็น
1: อ่
2: ะมันต้องลึกเพราะมันต้องลงไปอยู่ถ้ามันขึ้นมาแล้วน้ำมันอุ่นๆแล้วร้อนมันอยู่ไม
1: ่
2: ได
1: ้อ๋ออยู่หน้าดินเลย
2: มันอยู่น้ำจะเย็น
1: ครับ
2: นะก็เอ๊ะมีข่าวนี้น่าสนใจนะ
1: ครับ
2: ผมว่ามันทำให้ทั้มคงจะถูกมองในทางเสื่อมเสียพร้อมๆกับไปเรื่องเกี่ยวกับสงคราม
1: ที่
2: ก่อขึ้นนี้ด้วยนะ
1: ครับ
2: สำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเขามีบทรายงานพิเศษว่ามันมีการเข้าไปเก็งกำไรอย่างแม่นยำในตลาดล่วงหน้าน้ำมัน
1: ครับ
2: นะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นช่วงเดือนที่มันมีสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่าน
1: ที่พี่ไพศาลเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องของข่าววงในอย่างนี้แหละ
2: ว่ามันมีการปั่นหุ้นปั่นไอ้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อะไรกันเนี่ยนะ
1: ครับ
2: สำนักข่าวรอยเตอร์เขาบอกว่ามันมีการเข้าซื้อขายอย่างแม่นยำผิดปกติมาก
1: ครับ
2: ในสัญญาล่วงหน้าน้ำมันช่วงเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาและมีมูลค่าสูงถึง 7,000 ล้านเหรียญหรือราว 2.3 แสนล้านบาทโดยกระจายอยู่ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าหลายแห่งและหลายประเภทสัญญาและทุกครั้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศข่าวและนโยบายสำคัญสำคัญเกี่ยวกับอิหร่าน
1: ทั้งปลอบทั้งขู่อ่ะมันมีผลกับตลาดหุ้นตลาดน้ำมันทั้งนั้นนะฮะ
2: ทั้งข่าวดีที่จะทำให้น้ำมันร่วง
1: ครับ
2: และข่าวร้ายที่จะทำให้น้ำมันขึ้นอ่ะ
1: ครับ
2: มันจะออกมาประเภทตัดหน้าก่อนที่ทรัมป์จะออกมาทุกครั้งรายงานดังกล่าวนี้อ้างอิงข้อมูลจากบรรดาเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญตลาดน้ำมันรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดของรอยเตอร์เองระบุว่ามูลค่าดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขเดิมเนี่ย 2.6 พันล้านเหรียญที่เคยมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าทำให้รัฐบาลสหรัฐเคยออกคำเตือนต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลว่าห้ามการใช้ข้อมูลวงในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเปิดเผยกับรอยเตอร์เมื่อเดือนเมษายนนี้ว่าคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐหรือว่า CFTC เนี่ยก็คล้ายๆกลต.
1: ครับ
2: แต่เขาดูเฉพาะพวกสินค้าโภคภัณฑ์กำลังสอบสวนเรื่องนี้และแม้ทาง CFTC ยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจริงๆแล้วมีการสอบสวนจริงหรือไม่ก็ตาม

0: ทีมข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นผู้วางเดิมพันดังกล่าวและธุรกรรมเกิดขึ้นจากในสหรัฐหรือว่าประเทศอื่นโดยธุรกรรมเหล่านี้รวมถึงการเปิดสถานะขายหรือว่าช็อตโพซิชันเนี่ยที่เดิมพันว่าราคาจะลดลงในตราสารพันต่างๆเช่นสัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินในตลาดล่วงหน้า ICE และ CME ICE นี่ตลาดล่วงหน้าของเบรนท์ไง
1: ครับ
0: ที่ผลิตภัณฑ์เบรนท์เนี่ยตลาด ICE ธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นบน2ตลาดซื้อขายหลักของโลกได้แก่ International Exchange ICE และ Chicago Mercantile Exchange หรือ CME ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าน้ำมันและเชื้อเพลิงอ้างอิงระดับโลกแต่ทั้งสองตลาดปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ขณะที่แหล่งข่าวจาก CME ก็คือ Chicago Mercantile Exchange เนี่ยกำลังตรวจสอบธุรกรรมเหล่านี้อันนี้เขายอมรับว่ามีการตรวจสอบธุรกรรม
1: ครับ
0: ต่างๆเหล่านี้การซื้อขายที่เกิดขึ้นอย่างแม่นยำก่อนข่าวสำคัญทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบว่าธุรกรรมดังกล่าวอาศัยข้อมูลวงในหรือการรั่วไหลของข้อมูลในการซื้อขายหรือไม
1: ่
0: เทรดเดอร์เริ่มสังเกตเห็นธุรกรรมผิดปกติครั้งแรกเมื่อวันที่23มีนาคม69โดยคำสั่งซื้อขายเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศชะลอแผนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงรูปแบบเดียวกันเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่7เมษายน69ก่อนที่ทรัมป์จะประกาศข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านซึ่งทำให้สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาด ICE ร่วงลงมากถึง 15% และเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่17เมษายน69เมื่อทางการอิหร่านและทรัมป์พูดถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเมื่อวันที่21เมษายน69เมื่อทรัมป์ขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้รอยเตอร์และสื่ออื่นเคยรายงานธุรกรรมในสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์และเวสเท็กซัสหรือ WTI ซึ่งเป็นสัญญาหลักที่มีการซื้อขายมากที่สุดของโลกโดยมูลค่าธุรกรรม4วันอยู่ที่ราว 2.6 พันล้านดอลลาร์ตามการคำนวณเบื้องต้นของสำนักข่าวรอยเตอร์อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายตลาดและหลายสัญญาพบว่ามีการวางเดิมพันลักษณะเดียวกันในสัญญาน้ำมันดีเซลยุโรปสัญญาน้ำมันเบนซินสหรัฐรวมถึงสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ระยะยาวในวันและเวลาตรงกันส่งผลให้ยอดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 ล้านดอลลาร์ตามการคำนวณของรอยเตอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวที่ออกมานะครับ
1: เขาก็สงสัยเหมือนกับคนทั้งโลกอะว่าเดี๋ยววันนี้ขู่พรุ่งนี้ปลอบอีกวันขู่พรุ่งนี้ปลอบเนี่ยนะฮะหุ้นน้ำมันมันขึ้นขึ้นลงลงมันต้องมีคนที่ถ้าเกิดว่ารู้วงในว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทรัมป์จะอภิปรายจะโพสต์ว่ายังไงถ้ารู้ตรงนั้นอ่ะโอ้โหพี่เพศาลแล้วก็เข้าไปทำอะไรก่อนเนี่ยนะฮะนั่นแหละครับโอ้หลายคนเขา
0: ตั้ง
1: ข้อสงสัย
0: มีบางคนเขาบอกว่าไม่ใช่วงในธรรมดาที่ฉวยอะไรเงี้ยนะมันน่าจะมีความคือพูดง่ายๆเขาบอกว่าน่าจะรู้เห็นเป็นใจกับตัวบุคคลสำคัญด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันเรื่องอย่างนี้นะโอ้มันประโยชน์มันเป็นเรื่องของเงินมหาศาลนะ
1: มหาศาลใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะส่วนสถานการณ์นะครับก็เมื่อวานนี้เขาหยอกกันทำเขาบอกงั้นนะพี่ไพศาลนะประทักกันประปรายเป็นการหยอกเอิญกันหรือไม่นะฮะก็
0: น้ำมันก็กลับขึ้นไป
1: เ
0: ลย
1: ใช่ครับใช่ครับโอ้ก็เมื่อวานที่คุยกันเรื่องของทองคำถ้าสถานการณ์ดีขึ้นน้ำมันมันจะลงใช่ไหมพี่สารทองคำมันจะขึ้นใช่ไหมนะฮะแต่ว่าทุกคนก็ห่วงว่าแล้วตกลงทรัมป์จะเอายังไงนะฮะนั่นแหละฮะกับสถานการณ์โอ้อย่างที่คาดการเอาไว้เลยครับส่วนอเมริกากับทางอิหร่านก็มีการโจมตีกันนะฮะแต่ว่าแหมเป็นการโจมตีเล็กๆน้อยซึ่งกันและกันนะครับซึ่งกองบัญชาการกลางของสหรัฐนะฮะหรือว่าเซนต์คอมบอกว่าเรือพิฆาต3ลำถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธโดรนและก็เรือเร็วขนาดเล็กของอิหร่านขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซแต่ไม่มีรายงานความเสียหายในขณะที่อิหร่านก็อ้างว่าได้ต่อ

0: ตอบโต้ที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยการเข้าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเรือสินค้าและพื้นที่พลเรือนของอิหร่านรายงานบอกว่านะฮะมีการเปิดใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศในกรุงเทหะรานด้วยแม้ว่าสถานการณ์จะตึงเครียดนะครับแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามลดความสำคัญของเหตุการณ์นี้ลงโดยให้สัมภาษณ์ขณะอยู่ที่อนุสรณ์สถานลินคอล์นว่าเป็นเพียงการแย่กันเล่นเท่านั้นครับพี่ไพศาลเพื่อสื่อว่าเป็นการปะทะกันเล็กน้อยที่อิหร่านพยายามลองดีกับสหรัฐแต่ถูกสหรัฐตอบโต้อย่างรุนแรงจนราบคาบและยืนยันผ่านทาง The News York Times ว่ายังไม่ต้องประกาศจุดจบของการหยุดยิงแต่ว่าอย่างก็ตามทรัมป์ได้เตือนว่าอิหร่านถ้าไม่รีบลงนามในข้อตกลงสันติภาพสหรัฐจะตอบโต้ด้วยความรุนแรงที่มากกว่าเดิมโดยกล่าวบอกว่าหากไม่มีการหยุดยิงก็จะมองเห็นแสงสว่างจ้าขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากอิหร่านเองส่งสัญญาณถึงการยกระดับการโจมตีทางทหารครั้งใหญ่หากการเจรจาล้มเหลวสถานการณ์ปัจจุบันนะครับถือว่าเปราะบางอย่างมากเนื่องจากการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปซึ่งอิหร่านถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงแล้วก็เป็นแผนการเพื่อกดดันทางการเมืองฮะเนี่ยเขาหยอกเอิญกันเมื่อวานนี้ฮะเอาเรือเร็วเรือเล็กไปยิงโจมตีกันสหรัฐก็ซัดไป 2-3 รอบนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ยุติกันไป
1: ครับ
0: แล้วก็นำมาซึ่งการให้สัมภาษณ์ของทางทรัมป์ว่าอย่างนี้ครับเป็นการหยอกเอิญฮะหยอกเอิญครับ
1: หยอกชาวบ้านเดือดร้อนกันเลย
0: ใช่ครับพอหยอกแบบนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันก็พุ่งเลยนะ
1: พักกันอีกรอบนึงนะครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา14นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ผมเห็นในคลิปที่ฝนมันรั่วจากหลังคาของ
0: สนามบิน
1: ท่าอากาศยานสนามบินที่จังหวัดตรัง
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วมันก็มีเสียงคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์บ้างแล้วก็คอมเมนต์ของคนนะท่านอายบ้างอะไรบ้างเพิ่งสร้างเสร็จแท
0: ้ๆโอ้โหถ้าสยบดราม่าแบบนี้นะเอากระป๋องสีไปวางไปรองน้ำอย่างเงี้ยพี่ไพศาลนะแล้วก็ถ่ายภาพแล้วโอ้โหนี่ท่าอากาศยานนะครับเนี่ย
1: ควัน
0: พลุกพล่านในประตูของประเทศเลยนะครับ
1: ใช่ก็คุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอันนี้ลูกเทพใช่ไหมพวกกลุ่มลูกเทพ
0: ครับครับ
1: ก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยานกรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวาน7พฤษภาคม69ส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานตรังเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารในบางจุดซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งแก้ไขจุดชำรุดโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและการให้บริการภายในท่าอากาศยานรวมทั้งให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำของอาคารในทุกจุดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตแล้วนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทางกรมท่าอากาศยานเนี่ยนะอย.เนี่ยเร่งยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบอำนวยความสะดวกต่างๆของท่าอากาศยานจังหวัดตรังให้มีความพร้อมตามมาตรฐานสากลทางด้านอธิบดีกรมท่าอากาศยานคุณดนัยเลืองศรบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลลงในพื้นที่ภายในอาคารบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกมีน้ำรั่ว2จุดบริเวณร้านค้าและสำนักงานบางส่วนแต่ไม่กระทบกับการให้บริการผู้โดยสารนอกจากนี้ในส่วนของงานชำรุดบกพร่องเป็นส่วนของงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมารายเดิมที่เป็นผู้ทิ้งงานซึ่งทย.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยลิบหลักประกันสัญญาของผู้รับจ้าง

0: ดังกล่าวเป็นจำนวน 53.5 ล้าน 500,000 บาทเพื่อใช้รองรับการแก้ไขปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: อ๋อก็คือมันมีการทิ้งงานอยู่นะ
1: ครับ
0: แล้วเขาเลยโบยไปเลยว่าอันนี้มันเป็นผลงานของผู้รับเหมาที่ทิ้งงานได้ผู้รับเหมาใหม่มาทำจนจบไง
1: นอกจากมันรั่วแล้วนะมันไม่ใช่รั่วน้อยๆด้วยพี่ไพศาลนองพื้นเต็มไปหมดเลยฮะฝ้าไปดงฝ้าไปดำร่วงมาหมดเลยฮะ
0: โอ้ยหลังคามันรั่วนะ
1: ครับ
0: มันก็ลงมาค้างที่ฝ้าแล้วก็หล่นจากฝ้าลงมาอีกที
1: พอฝ้ามันอมน้ำไม่มากๆเนี่ยนะครับมันรับน้ำหนักไม่ไหวมันก็หล่นลงมาแต่ว่าไม่กระทบกับการให้บริการนะฮะแต่ว่าภาพที่ออกไปมันดูไม่ค่อยดีนะครับมาตรฐานการก่อสร้างมันมีปัญหานะฮะ
0: ก็บอกว่าวันนี้ก็วันที่8นี้ท่าอากาศยานตรังก็เปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ
1: ครับ
0: ไม่กระทบการให้บริการผู้โดยสารและเที่ยวบินก็สามารถขึ้นลงได้ตามปกติก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคร
1: ับ โอ้โหคืออย่างนี้พี่ไพศาลมาตรฐานการก่อสร้างเรามันต้องเข้าไปดูนะว่ามันได้มาตรฐานขนาดไหนนะฮะแผ่นดินขยื่นแผ่นดินไหวอาคารใหญ่ของเราล้มคลืนลงมาเลยไกลเป็นพันกิโลนะฮะอาคารผู้โดยสารที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเปิดใช้สวยงามทาสีซัดเอี่ยมอ่องอรไทยเนี่ยนะฝนตกลงมามันรั่วนะฮะอาคารรัฐสภามูลค่าตั้งเท่าไหร่เป็นหมื่นล้านนะฮะฝนตกทีไรมีปัญหาทุกครั้งนะครับเนี่ยฮะมันเป็นแบบนี้มาตรฐานการก่อสร้างบ้านเราก็ต้องไปดูด้วยเอ๊ะมันมีการตรวจสอบแล้วมันมีอะไรกันนอกในกันหรือไม่เนี่ยวันนี้ก็มีเรื่องของอาคารถล่มด้วยเหมือนกันนะฮะที่แหลมฉบังชลบุรีครับ
0: กำลังก่อสร้าง
1: กำลังนี่ลงมาเฮี้ยนเลยนะฮะนะครับคนเจ็บจำนวนมากเลยนะครับวันนี้นะฮะเหตุ
0: วันนี้มันเกิดพายุถล่มหนักนี่แถวโซนจังหวัดภาคตะวันออก
1: ใช่ไหมครับอาคารถล่มที่แหลมฉบังศรีราชาชลบุรีนะฮะมีผู้บาดเจ็บแล้วเสียชีวิตด้วยนะฮะอันนี้ตัวเลขล่าสุดว่ามีคนตายแล้วนะครับก็เป็นโรงงานหรืออะไรเนี่ยพี่ไพศาลเพราะว่ามันลงมาจนมองไม่ออกฮะว่าอาคารเดิมเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนฮะถล่มลงมามีเบื้องต้นนะฮะเขาบอกว่าเป็นโครงสร้างอาคารถล่มทับคนงานที่ศรีราชาเดิมเนี่ยว่ามีการบาดเจ็บไป2รายนะฮะแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพธุรกิจรายงานล่าสุดก็มาว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะฮะสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นตอนช่วงบ่าย3นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่หนองขามศรีราชาครับโครงสร้างอาคารถล่มทับคนงานภายในบริษัทแห่งหนึ่งพื้นที่ศรีราชานะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเจอคนบาดเจ็บเป็นชาย2คนยังไม่ทราบชื่อนอนหมดสติจมกองเลือดอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลจุดเกิดเหตุเป็นโครงสร้างหลังคาที่อยู่ระหว่างการต่อเติมอาคารครับระหว่างที่คนงานกำลังปฏิบัติงานอยู่นั้นโครงสร้างหลังคาเกิดทรุดตัวแล้วก็ถล่มลงมาทับคนงานทั้ง2คนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะสาเหตุของการถล่มยังไม่สามารถระบุแน่ๆชัดตำรวจกำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างและก็หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปเพราะว่าดูจากภาพของหลายสื่อมันเดาไม่ออกเลยพี่ไพศาลมันเป็นหน้าตายังไงเพราะมันลงมากองกับพื้นหมดเลย
0: แบนราบลงไป
1: แบนราบไปหมดเลยนะฮะส่วนใหญ่เป็นโครงเหล็กฮะ
0: ครับเอ๊ะคุณพิพัฒน์แกมีไอเดียอย่างนี้อีกแล้วนะ
1: ครับ
0: เคยมีไอเดียเรื่องนี้กันมาก่อนหน้านี้แล้วจู่ๆก็เงียบไปไม่มีความคืบหน้าก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยเขาสั่งการให้กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทไปเร่งทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อนำไปใช้ทำถนนหลังผลวิจัยบอกว่าช่วยลดการบาดเจ็บได้ถึง 40% เวลาเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยวันนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์เข้าได้ประชุมเป็นการประชุมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับความปลอดภัยบนโครงข่ายคมนาคมทั่วประเทศควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรสวนยาง ซึ่งล่าสุดเตรียมผลักดันการนำนวัตกรรมและผลงานวิจัย

0: ผลิตภัณฑ์ยางพาราเข้าสู่ระบบทดสอบมาตรฐานเพื่อนำมาใช้งานจริงบนท้องถนนสร้างมาตรฐานใหม่ในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
1: ครับ
0: โดยมีนายสมศักดิ์ปลาวันประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรแปรรูปยางพาราไทยกลุ่มตัวแทนสหกรณ์ยางพาราทั่วประเทศพร้อมนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดคมนาคมอธิบดีกรมทางหลวงรองอธิบดีกรมทางหลวงเข้าร่วมประชุมนะฮะคุณพิพัฒน์กล่าวแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมจากยางพาราธรรมชาติซึ่งมีผลการศึกษาวิจัยรองรับอย่างชัดเจนจากสถาบันชั้นนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยได้อย่างเป็นรูปธรร
1: ม
0: เช่นแผ่นยางครอบกำแพงคอนกรีตหรือ RFB หลักนำยางหลักนำทางยางธรรมชาติหรือ RGP และแผ่นยางหุ้มราวเหล็ก RGC เป็นต้นอ๋อไม่ใช่มาทำถนน
1: เอามาทำอุปกรณ์ส่วนควบของถนนผู้พวกเสาหลักกิโล
0: เสาหลัก
1: แพงกันชนอย่างประมาณนี
0: ้ใช่นะมีคุณสมบัติโดดเด่นในการดูดซับแรงกระแทกได้เพิ่มขึ้น 25-45% ลดความรุนแรงการบาดเจ็บได้ถึง 35-40% และที่สำคัญยังมีความนุ่มนวลซึ่งเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุข้างทางได้อย่างมีประสิทธิภาพก็แนะกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทบูรณาการความร่วมมือในการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากยางพาราเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานการใช้งานจริงในพื้นที่ทดสอบเพื่อประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมการจราจรขั้นสูงสุดก่อนจะขยายผลติดตั้งไปยังจุดเสี่ยงต่างๆทั่วประเทศรวมถึงพิจารณาต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นเนินชะลอความเร็วยางพาราหรือแผ่นยางกันลื่นเพื่อครอบคลุมการใช้งานในทุกมิติทั้งนี้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทสามารถนำร่องทดสอบมาตรฐานจนนำไปสู่การใช้งานในวงกว้างได้สำเร็จจะเป็นการสร้างอุปสงค์การใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อราคายางพาราและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยโดยเฉพาะสหกรณ์ยางพารากว่า29แห่งที่ได้ลงทุนด้านเครื่องจักรไปแล้วให้สามารถเดินหน้ากิจการต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
1: ก็คือดึงการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นนะฮะอาจจะทำให้ราคา
0: ผมนึกว่าจะเอามาแปลทำเป็นไอ้พื้นถนนนะเคย
1: เอามาทำแล้วฮะใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช
1: ่ไหมใช่ครับก็ทำก็มันก็ได้ผลดีพอสมควรพี่ไพศาลอายุการใช้งานก็ยืดระยะไว้ดีกว่าพวกยางมะตอยนะ
0: เห็นมีคนเขาบอกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จหรอก
1: ต้นทุนมันสูงเหรอฮะ
0: ไม่ใช่สูงมันใช้งานได้นานมากมันไม่ได้ผมแทบจะเรียกว่าทำคือลาดไอ้ถนนแบบมียางพาราแบบนี้แล้วมันไม่ต้องซ่อมเลยอ
1: ่
0: ะนานมาก
1: เหมือนบริษัทผลิตไฟฟ้าพวกต่อตรงตอรีดอ่ะถูกไล่ออกหมดแล้วพี่เพศานใช้20ปียังไม่ซื้อใหม่เลย
0: อ๋อครับ
1: นั่นน่ะ
0: คิดผลิตภัณฑ์อะไร
1: ครับโรงงานอยู่ไม่ได้
0: เขาบอกว่าไม่ได้หรอกมันทำโอ้โหทำแล้วไม่ต้องซ่อมแบบกว่าจะซ่อมนี่มัน10ปีอ่ะค่อยงบซ่อมหายหมดเลย
1: ครับครับครับอ๋อประมาณนั้นนะฮะ
0: แต่มีบางคนเขาว่างั้นไม่รู้จริงหรือเปล่า
1: ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถามมาอย่างนี้พี่เพศานอยากให้คุยเรื่องสิทธิประโยชน์สมาชิกวุฒิสภากับส.ส.ด้วยค่าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการศึกษาของบุตรครอบคลุมถึงการศึกษาโรงเรียนนานาชาติเนี่ยนะฮะมันเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะ
0: เอาก็คุณหมอวรงค์ก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีคุณหมอวรงค์ก็ไม่แฉยังไง
1: ก็สำเร็จไปแล้วรอบหนึ่งก็คือเรื่องของ
0: เรื่องอาหาร
1: กลางวันนะทั้งสสทั้งสวต้องยอมควักเนื้อตัวเองนะครับซึ่งคุณหมอบอกว่าคุณมีเงินเดือนเป็นแสนนะฮะกินมื้อแล้วไปถึง100บาทแต่ทำไมคุณจะควักเองไม่ได้นะ
0: แล้วสเต็ปที่สองก็คือลดจำนวนในที่ปรึกษาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ยังไม่คืบหน้า
1: ก็ยังไม่คืบ
0: อันที่3ก็คือตัดพวกสวัสดิการ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ยังไม่คืบหน้า
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี
1: ้ก็
0: ไอ้สวัสดิการจะมี

0: รายละเอียดว่ายังไงอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ทราบ
1: ฮะก็เลยเข้าไปดูข้อมูลนะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็คุณหมอวลงที่วันก่อนประชุมสภากันนะครับแล้วก็ลุกขึ้นอภิปรายเรื่องของเนี่ยฮะข้อเสนอต่อกรรมการกองทุนนะฮะที่บรรดาสมาชิกวุฒิสภาเขาจะจ่ายเงินสมทบเดือนละ3,500พี่ไพศาลแล้วก็จะมีเรื่องของสิทธิ์สวัสดิการต่างๆค่าเดินทางค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตรอะไรประมาณนี้คุณหมอเขาอภิปรายนะฮะบอกว่าอยากให้ทางคณะกรรมการกองทุนเนี่ยให้พิจารณาความเหมาะสมต่อการอนุมัติเงินสวัสดิการให้กับอดีตส.ส.และอดีตส.ว.นะฮะซึ่งกรรมการกองทุนมีทั้งหมด21คนแบ่งเป็นส.ส.และส.ว.รวมกันถึงรวมกับอดีตสมาชิกรัฐสภามีอีก17คนหากรวมเลขาธิการของสภาและวุฒิสภาก็รวมเป็น19คนส่วนคนนอกมี2คนก็คือปลัดคลังกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณก็ทำให้มีข้อห่วงใยว่ากรรมการเนี่ยจะมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกสภามากเกินความจำเป็นหรือไม่เพราะถ้าเกิดบวชกันเนี่ยคนนอก2คนเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นอดีตสว.อดีตส.ส.นะฮะซึ่งสิทธิประโยชน์คนกลุ่มนี้ได้ด้วยไงครับคุณหมอบอกว่าปัจจุบันฮะส.ส.จ่ายเงินเข้ากองทุนเดือนละ3,500แต่แลกกับสิทธิประโยชน์ที่กองทุนมอบให้กับอดีตสมาชิกรัฐสภา5สิทธิประโยชน์ด้วยกัน1เงินทุนเลี้ยงชีพหรือว่าเงินบำนาญจ่ายรายเดือนตลอดชีวิต 2. การรักษาพยาบาลเบิกได้ปีละ130,000กรณีไม่เจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีได้วงเงิน130,000นะต่อปีสิทธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรโดยในหลักการเนี่ยคุณหมอบอกว่ารับได้แต่เชื่อหรือไม่ว่าสิทธิเนี่ยมันไปครอบคลุมบุตรที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติด้วยครับพี่ไพศาลฮะซึ่งมันมากเกินความจำเป็นตอนนี้ตัวเลขยังไม่มีว่าถ้าเกิดว่าไปเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วโอ้โหค่าเทอมมันแพงมากเนี่ยครอบคลุมตรงนี้ด้วยเนี่ยมัน
2: หมายถึงว่าต้องจ่ายทั้งหมดหรือว่าจ่ายบางส่วน
1: นั่นแหละฮะตัวเลขตรงนี้ยังไม่มีครับคุณหมอบอกว่าตรงนี้มันเกินความจำเป็นอยากให้ลดหรือว่าตัดไปเลยนะฮะและอีกกรณีคือกรณีทุพพลภาพนะฮะอันเนี้ยจะได้ 1,500,000 15,000 บาทครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะสิทธิประโยชน์ที่ได้ก็คือเมื่อถึงแก่กรรมครอบครัวและลูกจะได้ 200,000 บาทอันเนี้ยคุณหมอลุกขึ้นมาบอกว่าขอให้กรรมการกองทุนช่วยพิจารณาลดทอนตรงนี้ลงไปหน่อยได้ไหมนะฮะจุดประสงค์ที่คลางแคลงใจก็คือบำนาญส.ส.และส.ว.หากจ่ายเงินแค่ปีเดียวแล้วเกิดยุบสภาจะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์นี้ไปจนตายถือว่าสิทธิ์มันมากเกินความจำเป็นเมื่อรวมกับสิทธิการศึกษาให้ที่สามารถให้บุตรไปเรียนโรงเรียนนานาชาติได้เนี่ยเป็นสิทธิที่ทะลุฟ้ามากเกินความจำเป็นฮะแต่ว่าตัวเลขยังไม่ออกมาว่าที่ไปเรียนนานาชาติเนี่ยเบิกได้เท่าไหร
2: ่
1: เพราะว่าถ้าเกิดสิทธิ์เหมือนกับข้าราชการรัฐวิสาหกิจเรียนโรงเรียนเอกชนมันเบิกได้ก็จริงพี่ไพศาลแต่ว่ามันได้แค่ประมาณสัก 15% เท่านั้นนะ
2: คุณหมอวรงก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติม
1: อ
2: ยู่ไม่อยู่ในวิสัยที่หาได้อยู่แล้ว
1: ครับเพราะคุณหมอเองก็บอกว่าผมก็อยู่ในข่ายที่ผมได้สิทธิประโยชน์นี้ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าจ่ายแค่ปีเดียวแล้วคุณได้สิทธิประโยชน์ตลอดชีวิตอย่างเงี้ย
2: ครับก็นี่แหละก็เป็นข้อมูลก็เป็นผลงานของคุณหมอล่ะ
1: ครับ
2: เอามาเปิดโปงเอามาแฉเราได้รู้ไปด้วยประชาชนเขาวินิจฉัยได้ว่ามันเหมาะควรแค่ไหน
1: ครับ
2: แต่จริงๆเนี่ยต้องพูดว่าก็คนที่กินภาษีประชาชนเนี่ยหลายหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองส.ส.อะไรเท่านั้นนะ
1: ครับ
2: มีสิทธิพิเศษนู่นนี่อะไรต่างๆมันมีกันเยอะแต่การประจำก็มีทุกสีทุกเหล่ามีเท่านั้น
1: ครับครับ
2: เพียงว่านักการเมืองเนี่ยมันมีคนชอบมากมีคนเกลียดเยอะ
1: ครับ
2: ข้าราชการนี่ก็อยู่ก็เงียบๆในมุมของเขาน
1: ะฮะ
2: คนก็ไม่ค่อยไปก็คือคนรักก็อาจจะไม่มีแต่คนเกลียดก็
1: ไม่รู้
2: อาจจะไม่มีด้วย
1: ครับครับไม่เหมือนสสที่มันม
2: ีสสไล่สองก็อยู่ไล่จับใช่
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลครับช่วงหน้าคุยเรื่องหุ้นกันครับ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: บ้านในฝั ันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5 ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท้า

0: โปรผ่อน 0% ปีแรก
1: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมจอดลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วุฒิลินเพชรรุ่งค่ะความเชื่อและค่านิยมกำลังเปลี่ยนไปมาเจาะลึกเทรนด์สังคมของคนรุ่นใหม่ในอาเซียนที่ส่งผลกระทบต่อการเมืองและธุรกิจใน Good Morning อาเซียนไปด้วยกันค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยเรื่องหุ้นกันครับคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ
6: สวัสดีครับ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: คร
6: ับ
7: สวัสดีครับ
6: วันนี้ปริมาณการขาย63,000 ล้านนะครับ64,393 ล้านฮะกลุ่มการเทรดนั้นตัวฟอร์เรนขาย1,674 ล้านฮะกองทุนวันนี้กองทุนเป็นลักษณะของการซื้อ278 ล้านนะครับแล้วก็ป๊อปเทรดขายพันกับ1,000 ล้านนะรายย่อยซื้อ 2,003 วันนี้หุ้นทั้งวันเนี่ยเล่นในขาลงนะดัชนีนั้นอ่อนตัวจาก 1,500 ไปสูงสุดอยู่ที่ 1,512 ฮะแล้วตลาดตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยตลาดลงมาเล่นที่ระดับ1498แต่ทำปิดได้ 1,500 จุดนะฮะก็โอเคฮะก็ยังเก่งอยู่นะฮะว่าไม่หลุดต่ำกว่า 1,500 ลงไป 1,498 แล้วก็ทำปิดลงไปได้นะครับทำไมถึงพูดอย่างนั้นเป็นเพราะว่าหุ้นหลักๆเนี่ยหุ้นที่ติดลบนั้นเป็นหุ้นกราฟติดลบไปบาท75ตังค์เดลต้าติดลบไป4บาทนะฮะแล้วก็ตัว AOT ติดลบไปบาท50ตังค์นะครับตัว CBO ติดลบไป75ตังค์ GPSC ติดลบ50ตังค์ปุ่นใหญ่ติดลบ3บาทแล้วก็ฮานาติดลบ75ตังค์อันนี้เป็นหุ้นออยมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวหลักตัวหนึ่งคือบำรุงราษฎร์นะบำรุงราษฎร์นั่นก็ติดลบลงไปนะติดลบไปบาทหนึ่งนะครับก็นี่ฮะคือหุ้นหลักที่เป็นลักษณะของการอ่อนตัวไม่ได้มีนัยยะมากนักนะเพราะว่าในกลุ่มของแบงค์นะเป็นการประคับครองตลาดเคแบงค์กสิกรไทยพาณิชย์แบงค์กรุงเทพนะแล้ววันนี้เนี่ยมีข้อน่าสังเกตอย่างนึงคือหุ้นในแง่ของลิสซิ่งนะพวกพวกติดล้อนะฮะพวกติดล้อพวกสวัสดิ์พวก MTC ขึ้นมานะกลุ่มโรงพยาบาลก็ยังเฉยๆมีหุ้นอีกตัวหนึ่งฮะที่ขึ้นมาแบบอภินิหารมากไทยคมฮะวันนี้ไทยคมขึ้นมาบาท10สตางค์ขึ้นมา 9.24% แต่ขึ้นด้วยปริมาณการซื้อขายไม่หนาแน่นมากนักนะฮะเพราะอยู่ในอันดับที่ประมาณใกล้ๆ20ฮะก็มีปริมาณการซื้อขายแต่คนก็ไม่ได้ตามมากนักนะอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงบ่ายเนี่ยตลาดทางสายยุโรปนะฮะดัคเองลงไป227จุดครับในปัจจุบันนี้นะฮะฝรั่งเศสลงไป55จุดครับลอนดอนลงไป8จุดแล้วก็อิตาลีลงไป21จุดตัวสเปนตัวโปรตุเกสนั้นลงหมดนะฮะลงไปถึงตัวเอเธนส์เนเธอร์แลนด์ลงหมดขณะนี้ดาวตัวล่วงหน้าเนี่ย

0: บวกมา150กว่าจุดนะครับ150กว่าจุดในขณะที่ราคาน้ำมันเนี่ยตัวเบสเองเล่นที่100เหรียญแล้วก็ WTI เล่นที่94เหรียญราคาทองนั้นเก่งฮะ4727นะยืนสามารถยืน47เนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยวันนี้ค่าบาทแข็งค่าขึ้นฮะค่าบาทนั้นอยู่ที่ 32.23 นะก็วันนี้วันศุกร์จริงๆแล้วกลัวว่าตลาดจะหลุดต่ำกว่า1490ตัวด้วยซ้ำไปนะก็ 1,500 หลุดอยู่แล้วว่าแต่กลัวว่าวันศุกร์แล้วช่วงบ่ายจะเทกันเยอะนะแต่ก็ไม่ได้เทกันเยอะมากนักนะแม้ว่าตลาดในต่างประเทศนั้นจะเป็นลักษณะอ่อนตัวข่าวณปัจจุบันเนี่ยที่เข้ามากระทบเนี่ยนะครับเขากำลังคุยกันเรื่องราคาน้ำมันดิดตัวนะฮะราคาน้ำมันดิดตัวไปที่ร้อยเหรียญกังวลว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยที่มีการปะทะกันรอบใหม่ที่เกิดขึ้นนะฮะดาวโจนส์ที่พุ่งขึ้นมาร้อยเหรียญเนี่ยจับตาว่าตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีข่าวอีกอันนึงฮะข่าวขำๆ 18:47 นาทีเนี่ยก็ให้จับตาวันที่14มิถุนายนฮะเพราะว่าทำเตรียมฉลองวันเกิดครบรอบ80ปีฮะที่อาจจะฉลองอย่างสุดยิ่งใหญ่นะตามข่าวนอกนั้นก็เป็นเรื่องขนาดนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับกำลังประกาศเรื่องผลการงานฮะโอ้โหผลการงานมาเต็มจริงๆนะมาเยอะแยะไปหมดเลยนะคงเร่งออกผลการงานให้ก่อนสิ้นเดือนนี้มั้งฮะนะไล่ออกมาทั่วโลกนั้นลุ้นระทึกฮะคาดว่าอิหร่านจะส่งคำตอบต่อข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐในวันนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูกันนะว่าเป็นอย่างไรพอดีหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยข่าวก็คงจะข่าวกระทบในวันจันทร์นะฮะนะข่าวต้องวันจันทร์แน่นะครับโอเคครับวันนี้ผมลาแล้วครับไม่มีอะไรเลยฮะวันนี้ตลาดเงียบนะตลาดเงียบปริมาณการขายบางอ่ะ 63,000 นี่ไม่ถือว่าบางแต่ราคาหุ้นไม่ไปไหนฮะก็เป็นตัวยืนแบงค์ยืนฮะแบงค์ยืนลิสซิ่งยืนนะครับแล้วก็หมวดอาหารที่มีการขยับนั้นก็แคบฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับเดี๋ยววันจันทร์ถ้าตามเดี๋ยวรายงานทีครับสวัสดีครับสวัสดี
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: ส่วนทองคำวันนี้เปลี่ยนแปลง22ครั้งนะครับ
2: ครับ
1: ราคาก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบขยับบวกเล็กน้อยล่าสุดนี้นะครับสำหรับ Gold Spot ก็22ครั้งรวมแล้วปรับลดลงมา100บาทนะฮะทั้งวันนี้เลยนะ
2: ครับ
1: สำหรับทองที่สมาคมค้าทองคำบ้านเราเขาประกาศเนี่ยลงมา100บาททองคำแท่งนี่ก็ขายออกก็อยู่ที่71,900บาทส่วนทองรูปพรรณก็72,700บาทครับ
2: ครับก็มีความเคลื่อนไหวคุณทักษิณนิดนึงพี่เพศาลครับนับถอยหลังนี่วันนี้วันศุกร์แล้วใช่ไหมฮะเสาร์อาทิตย์อีก2วันเองนะ
1: อีก2วัน
2: อีก2วันเองนะฮะ
1: วันจันทร์ก็ตั้งแต่เช้าเลย
2: ใช่ครับ
1: ปล่อยตัวเสร็จตั้งแต่เช้าเลยครับ
2: ผอ.เรือนจำกลางคลองเปรมบอกว่าวันจันทร์แม้ว่าคนเสื้อแดงจะไปให้การต้อนรับนะฮะที่หน้าประตูเรือนจำเนี่ยแต่เรือนจำยังคงเปิดปกตินะฮะเปิดบริการเยี่ยมญาติสำหรับผู้ต้องขังปกติไม่ได้มีการปิดบริการเยี่ยมญาติแต่ยังไงฮะต้องแจ้งให้ทราบหน่อยเพราะหลายคนกลัว
1: เขาคนเสื้อแดงเข้าใจว่าก็จะมาปักหลักตั้งแต่คืนวันอาทิตย์นะ
2: ครับ
1: เขาก็จะมานอนกันหน้
2: า
1: เรือนจำนั่นแหละ
2: ครับ
1: แล้วคงไม่ถึงขั้นร้องรำทำเพลงมั้ง
2: ก
1: ็แต่ว่าคงจะมารวมกันเห็นว่าก็
2: ทั้งคืน
1: จะมาอยู่รอคุณทักษิณกันทั้งคืน
2: ครับครับ
1: ก็จะมาจากจังหวัดต่างๆนะ
2: ฮะอย่าง
1: เราจะมีแกนนำก็แกนนำก็พากันมา
2: สมุทรปราการปทุมเชียงใหม่ประมาณนี้นะที่จะมาแล้วก็อีกหลายจังหวัดนะฮะจะนั่งรถกันมาจะเอารถส่วนตัวมานะฮะก็ทางแกนนำที่กรุงเทพเขาบอกก็จะมีรถสุขาให้มีบริการอำนวยความสะดวกให้ที่จงที่จอดเห็นว่าประสานอะไรเรียบร้อยแล้วนะนะครับก็7โมงเช้าครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะเริ่มกระบวนการทางเอกสารของคุณทักษิณที่ทำการควบคุมอยู่นะครับภายในเรือนจำตรวจทะเบียนประวัติของผู้ต้องขังตามขั้นตอนก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก45นาทีซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็เตรียมตัวออกจากเรือนจำนะฮะจากนั้นครอบครัวแล้วก็กลุ่มอดีตส.ส.ของเพื่อไทยจะเดินทางมารับนะฮะซึ่งเรือนจำจัดพื้นที่พักคอย

0: เอาไว้ที่ร้านกาแฟหับเผยเรือนจำกลางคลองเปรมนะฮะเดินทางไปยังประตูด้านหน้าเรือนจำซึ่งครอบครัวนะฮะสามครอบครัวนะฮะของคุณทักษิณเนี่ยจะเดินทางไปด้วยรถตู้แล้วก็กลุ่มอดีตส.ส.จะเดินเท้าจากร้านกาแฟมาสมทบที่หน้าประตูนี่เขาบอกเป็นไทม์ไลน์เลยนะฮะ7:55 นคุณทักษิณเดินออกจากประตูเรือนจำพบปะครอบครัวและก็กลุ่มอดีตส.ส.แล้วก็รอจนถึงช่วงเวลาเคารพธงชาติหน้าเสาธงที่เรือนจำกลางคลองเปรมแล้วก็ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะจะเดินผ่านจุดสื่อมวลชนเพื่อไปทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจบริเวณหน้าประตูเรือนจำจะใช้เวลาช่วงนี้ไม่นานนะฮะจากนั้นจะขึ้นรถยนต์ Mercedes-Benz นะฮะพร้อมกับลูกสาวครับคุณแพทองธารชินวัตรเดินทางออกจากพื้นที่เรือนจำกลางคลองเปรมระหว่างนั้นรถยนต์จะผ่านวงเวียนหน้าเรือนจำเป็นจุดที่กลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงมารอรับคุณทักษิณอาจจะมีการทักทายมวลชนแล้วก็รถยนต์จะเคลื่อนตัวไปยังถนนงามวงวานมุ่งหน้าไปยังสำนักงานคุมประพฤติกทม.1ที่พลานนกแล้วก็เป็นพื้นที่รายงานตัวแล้วก็ไปติดกำไร EM ตามขั้นตอนการคุมนะฮะไทม์ไลน์จะเป็นอย่างนี้ครับพี่ภิสารแล้วก็จะไปยื่นขอปลด EM อะไรหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของทางกรมควบประพฤติจะพิจารณาครับ
1: ก็ทนายก็ต้องยื่นคำร้องไปนะ
0: ครับ
1: จะพิจารณาทันทีเลยหรือว่าจะเป็นจังหวะต่อไปก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: เอ้ยมีรายงานที่เป็นข่าวด่วนเข้ามานะครับว่ามาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์ว่าทางสหรัฐคาดว่าจะได้รับคำตอบจากอิหร่านในวันนี้เกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อยุติสงครามโดยรูบิโอบอกว่าเราน่าจะได้ทราบบางอย่างในวันนี้เรากำลังรอคำตอบจากพวกเขาเราจะดูว่าคำตอบนั้นมีรายละเอียดอย่างไรที่บอกว่าหลายวันก็สรุปว่าวันนี้นะ
0: ครับ
1: ก็จะมีครับจะมีความคืบหน้านะก็ต้องติดตามกัน
0: ครับ
1: เพิ่นว่าเสาร์อาทิตย์ละตลาดปิดนะถ้ามีข่าวดีก็ไม่ได้ช่วยอะไรรอแม่ชีวันจันทร
0: ์ครับ
1: ครับ
0: ครับก็ขอให้มีข่าวดีนะครับเพราะว่าโอ้โหสถานการณ์ทำให้อึมครึมภาวะเศรษฐกิจแล้วก็คนเครียดฮะไม่รู้จะทำยังไงเก็บเงินไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างนั้นฮะแต่ว่าน้ำมันมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมพี่ไพศาลตอนนี้อุดหนุนก็ยังคงมีแค่B20หรือเปล่าฮะ B7 นี่ส่งเงินคืนกองทุนกันบ้างแล้วไม่ใช่เหรอครับ
1: กลับมาเป็นว่าเก็บเงินของกองทุนแล้ว
0: ใช่ไหมครับ
1: B7 นะ
0: ครับยังเหลือ B20 ประมาณสัก 5-6 บาท
1: ก็B20 ก็ยังอุดหนุนอยู่นิดหน่อย
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้สถานะของกองทุนเนี่ยเงินไหลเข้ากองทุนเนี่ยคือกองทุนมีสถานะเป็นบวกวันละประมาณ75 ล้านบาท
0: ครับ
1: นะฮะในขณะนี้ล่าสุดเนี่ยนะแต่ว่าเมื่อเย็นนี้เนี่ยผมก็ใจว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์น่าจะปรับขึ้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีผลอย่างไรต่อราคาขายปลีกนะซึ่งกองทุนเขาจะตัดสินใจเอากองทุนมาชดเชยอะไรยังไงแค่ไหนเราไม่ทราบเพราะมันจะต้องมีเสาร์อาทิตย์อยู่รออยู่นะ
0: ครับ
1: นะ
0: โอ้กองทุนยังติดลบ 63,364 ล้านบาทเราก็ต้องใช้น้ำมันในราคาที่ประมาณนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะ
1: เมื่อเช้ามาก็ลด85สตางค์ทุกผลิตภัณฑ
0: ์ครับ
1: ก็ทำให้ตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลก็ต่ำกว่า40ลงมาแล้ว
0: ครับ
1: 39บาทกว่าๆ
0: ครับ
1: จาก40บาทกว่าใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนลดลงมา85สตางค
0: ์ก็ B7 ตอนนี้ 39.95 B20 32.95 นะครับแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่42บาท45สตางค์โซฮอล์91นะอยู่ที่42บาท8สตางค์ E20 35บาท45สตางค์นะฮะก
1: ็
0: ถูกกว่าเพื่อนบ้านโอ้เยอะพอสมควรนะพี่ไพศาลฮะในส่วนของน้ำมันบ้านเราเนี่ยนะครับก็ราคาเบนซินของไทยนะ42บาท45ใช่ไหมครับฟิลิปปินส์กัมพูชาลาวเมียนมาสิงคโปร์อยู่ที่45บาทนะฮะน้ำมันดีเซลของไทยอยู่ที่ 39.95 ใช่ไหมครับมาเลเซียกัมพูชาฟิลิปปินส์อินโดลาวเมียนมาอยู่ที่

0: 44 บาทฮะเลนอยู่ที่44 บาทจนถึง114 บาทนะครับของเรา39 บาทถูกเขาเกือบ5 บาทนะฮะ
1: ครับ
0: อืม
1: เราไม่ของเขาไม่มีกลไกเรื่องของกองทุน
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ให้ประชาชนรับแรงกระแทกเกือบจะเรียกว่าตรงเลยรัฐบาลก็รับให้เพียงบางส่วนเล็กน้อย
0: แพงก็ประหยัดเลยแพงก็ให้ใช้อย่างระมัดระวังเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จริงๆบ้านเราก็รณรงค์นะให้ช่วยกันประหยัดแต่ถ้าเกิดว่าไปอุดหนุนลักษณะนี้มัน
1: ก็อย่างเวียดนามเขาก็ถอนเอาภาษีให้หมดแล้ว
0: ครับ
1: เวียดนามก็รู้สึกน้ำมันเขาลดลงมา
0: ครับ
1: เพราะว่าเขายกเลิกภาษีทุกตัวเลย
0: ทุกตัวเลย
1: ช่วยแบ่งเบาภาระให้ผู้บริโภค
0: ครับมีเรื่องนี้ครับพี่เภสัชครับกรมพัฒนาธุรกิจเขาเปิดเผยธุรกิจบนเกาะพังงานเกาะสมุยปรากฏว่าตอนนี้ต่างชาติครองธุรกิจบนพื้นที่นี้ 68% นะฮะทั้งธุรกิจอสังหาบัญชีพบว่ามีโนมินีเพียบเลยนะครับทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับคุณภูนพงษ์ไนยนาภากรเนี่ยบอกว่าทั้งกรมฮะสแกนนิติบุคคลแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเกาะพังงานเกาะสมุยที่สุราษฎร์สกัดกั้นทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นโนมินีหลังเกิดกระแสปากต่อปากว่าต่างชาติยึดเกาะพนันยึดเกาะสมุยไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางอธิบดีบอกอย่างนี้ครับจำนวนบริษัทที่ชาวต่างชาติลงทุนประกอบกิจการบนเกาะพนันและเกาะพังงานและเกาะสมุยเนี่ยพบว่ามี 11,426 รายคิดเป็น 67.97% ของบริษัททั้งหมดบนเกาะนะฮะที่มีรวมกันทั้งเกาะเลยเนี่ย 16,811 รายต่างชาติเข้าไป 11,000 เข้าไปแล้วนี่นะครับซึ่งบริษัทที่มีชาวต่างชาติลงทุนดังกล่าวก็มีทั้งประกอบธุรกิจโดยถูกต้องกับกฎหมายแล้วก็หลีกเลี่ยงโดยใช้คนไทยเป็นโนมินีและเป็นการทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรครับที่มีการลงนาม MOU ป้องกันปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดในลักษณะโนมินีมาลงโทษให้สิ้นซากนะครับก็ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าได้คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเป็นสำคัญมากๆนะฮะมากกว่าการควบคุมการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจอีกทั้งมองถึงเจตนาดีในการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติซึ่งจะช่วยเกิดการจ้างงานในประเทศและก็สร้างความเจริญเติบโตแต่เข้ามาในลักษณะของการใช้โนมินีเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์มันจะไม่เข้าเราสิครับกรมก็เลยบอกว่าพร้อมจะดูแลเรื่องของการจดทะเบียนธุรกิจที่มีชาวต่างชาติลงทุนอย่างรัดกุมเข้มงวดหากเข้ามาประกอบธุรกิจโดยถูกต้องเนี่ยก็พร้อมสนับสนุนแต่หากเข้ามาในรูปแบบสีเทาใช้คนไทยเป็นโนมินีตักตวงผลประโยชน์เข้าตนเองโดยฝ่าฝืนกฎหมายก็พร้อมปราบปรามอย่างหนักเพราะถือว่าเป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจที่เข้ามาบ่อนทำลายประเทศนะฮะสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะฮะมีบริษัทจำกัด 21,717 รายโดยบริษัทที่มีชาวต่างชาติลงทุน 11,649 รายครับ 53.6% สัญชาติที่ร่วมลงทุนสูงสุด10อันดับแรกนะฮะฝรั่งเศส 20% อังกฤษ 12% รัสเซีย 10% อิสราเอล 10% เยอรมัน 5% จีน 5% อเมริกัน 4% ออสเตรเลีย 3% อิตาเลียน 2%แล้วก็เบลเยียม 2% ครับโอ้โหก็เยอะพอสมควรนะพี่ไพศาลเกินครึ่งฮะต่างชาติก็
1: ตามพลเมืองเข้ามานะเพราะใครเพื่อนร่วมชาติเข้ามาเขาก็ตามมาทำธุรกิจกัน
0: ครับ
1: เขาทำไม่ที่พักทำร้านอาหารทำเรื่องของไอระบบขายตรงขายตั๋วอะไรต่างๆทำทุกอย่างแม้ทั้งสถานบันเทิงทำทั้งหมดครบวงจร
0: มันก็จะกลายเป็นทัวร์สู่เหรียญเหมือนเดิมหรือเปล่าครับอย่างเงี้ยพอบินมาลงสนามบินอย่างเงี้ยเข้าร้านอาหารก็เป็นร้านของคนบ้านเขาไปช้อปปิ้งก็ร้านคนบ้านเขา
1: คือมันใช้ไอ้ทัวร์สู่เหรียญนั่นคล้ายๆมันซื้อของเนี่ยมันซื้อของเห็นเขาบอกว่ามันซื้อของจริงๆแล้วมันอยู่ที่เมืองจีนนะ
0: ครับ
1: แต่มันมาสั่งที่เนี่ยแต่ว่ามันอยู่คนละมณฑลยังไง
0: ครับ
1: สินค้าต่างมณฑลเนี่ยมันก็ถือเป็นสินค้าแปลกแล้ว
0: อ
1: ยู่มณฑลนี้ไม่มีแต่ว่า ก็ไปรับกลับไปรับสินค้าที่ประเทศจีนส่งให
0: ้
1: แต่มาเอามาออเดอร์มาสั่ง

0: ที่เมืองไทยอันนี้เขาบอกมันจะมีอย่างนี้ด้วยนะส่วนว่าของไทยเนี่ยมันก็ซื้อเฉพาะหมอนยางพาราอย่างเดียวไง
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยเขาว่าไอ้พวกตัวสูญเหรียญนะแต่พวกนี้มันจะใช้ทรัพยากรของเราอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ว่าขออนุญาตประกอบการอย่างถูกต้องไงพวกนี้มันทำผิดกฎหมายหมดใช้นอมินี
1: ครับ
0: แล้วมันจะมีคนไทยเนี่ยตั้งบริษัทเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายและบัญชีซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าทางฝ่ายรัฐจะต้องวางกรอบแล้วก็เจ้าหน้าที่เองเราจะต้องกวดขันให้ปฏิบัติในการกำกับดูแลให้มันมีประสิทธิภาพ
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้บริษัทที่ปรึกษาการเงินและบัญชีอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เป็นผู้ที่เป็นอะไรนะเป็นผู้จัดตั้งบริษัทต้องเป็นร้อยบริษัทเงี้ยในเจ้าเดียว
1: ในเจ้าเดียวนี่นะ
0: แล้วก็มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมถือหุ้นเป็นหุ้นส่วนน้อย
1: ครับ
0: เขามีคนไทย50อันนี้ก็ถือ49แล้วตามกฎหมายทุกอย่างแต่ก็รู้ว่าคนไทยเป็นนอมินี
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ปรึกษากฎหมายเหล่านี้ก็มีเป็นกรรมการให้ดูแลให้แล้วไอ้ที่ตั้งเนี่ยของบริษัทเนี่ยบางทีก็ซ้ำกันอยู่เนี่ย80 90แห่งก็ที่เดียวกันอย่างเงี้ย
1: มัน
0: ตรวจไปมันก็เจอแล้วมันมีพิรุธชัดเจนนะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ย่างเงี้ยมันอยู่ที่เรื่องของการ
1: กำกับ
0: ดูแลใช่เจ้าหน้าที่เพราะว่าไอ้ทางบริษัทเอกชนไทยเหล่านี้ก็ประโยชน์ของเขาไง
1: ครับ
0: เขาก็รู้ว่ามันมีคนที่ต้องมาใช้บริการเขาในการที่จะต้องจดบริษัทให้จะต้องหานอมินีให้อะไรต่างเพื่อให้เขามาทำธุรกิจหาเงินหาทองในประเทศ
1: ครับ
0: มันก็เป็นธุรกิจของเขาแต่ว่าไอการกำกับของเจ้าหน้าที่มันก็ต้องให้รัดกุม
1: เนี่ยตัวเลขก็มีนะฮะเดี๋ยวเกาะพังงานเขาบอกว่าลงทุนทั้งหมดนะ 4,761 รายต่างชาติลงทุนเนี่ยนะฮะจาก 4,700 เนี่ยพี่เพศาลลงทุนมา 3,213 ราย
0: ถือไม่มีคนไทยยิงเลย
1: ถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป25รายแล้วก็ถือหุ้นตามกฎหมายเนี่ยก็คือไม่เกิน 49% อยู่ 3,000 กว่ารายอันนี้พังงานยังน้อยหน่อยนะฮะก็50%ขึ้นไปคนต้องเข้าไปตรวจฮะว่าคนไทยคนไหนเป็นนอมินีให้กับเขาสมุยสิพี่ไพศาลมีธุรกิจทั้งหมดนะฮะ 12,050 รายต่างชาติร่วมลงทุนอยู่ 8,200 แต่ว่าถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป53รายแล้วก็ถือหุ้น 0.01% ถึง 49.99% อยู่ 8,160 รายอันนี้ดูเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐเองก็มีข้อมูลอยู่นะก็ต้องเข้าไปตรวจสอบดูครับเพราะว่าไม่อย่างเงี้ยเงินมันก็ไม่เข้าประเทศไทยเต็มไม่เต็มหน่วยครับ
0: ก็ผมเห็นบางทีไอ้ร้านสอนสกูบ้าสอนดำน้ำก็ฝรั่งนะ
1: ครับ
0: บางทีเขาก็ไม่มีเจตนาจะเปิดเผยนะเป็นไอ้ผมดูยูทูบเบอร์เขาพาไปเที่ยวเที่ยวเนี้ย
1: ครับ
0: ไปเรียนดำน้ำอะไรก็เห็นพวกครูฝรั่งร้านก็ฝรั่งมาเป็นคนต้อนรับขับสู้แล้วก็พาไปสอนดำน้ำก็แสดงว่ามันเป็นกิจการฝรั่งนั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่คนไทยก็เป็นลูกน้องคอยขับเรือบ้างอะไรบ้างก็ทำงานด้วยกัน
1: แต่ธุรกิจมันก็ตั้งบนพื้นที่บ้านเราอ่ะรีวิวเอ่ยโลเคชั่นเอ่ยก็ของบ้านเราทั้งนั้นน่ะสวยๆทั้งนั้นน่ะ
0: ยุ่งนักมันก็หาภรรยา
1: เป็นคนไทยจบเลย
0: แต่งงานคนไทย
1: โอ้แล้วมีโอกาสไหมฮะแต่งงานกับคนไทยเนี่ยเป็นแบบแต่งคือนอมินีแล้วประมาณมีด้วยเหมือนกันไหมฮะ
0: มันก็มีส่วนหนึ่งที่มีภรรยาคนไทยแล้วก็ชวนกันมาทำ
1: ครับ
0: มันก็มีแล้วก็มันก็ดูที่ว่าแต่ละยุคเนี่ยมันเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาติไหนนะ
1: ครับ
0: อย่างรัสเซียเนี่ยตั้งแต่มีสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยมันก็หนีมันก็หลบออกมาไปกลับประเทศเพราะเดี๋ยวมันจะมีหมายเกณฑ์
1: ก็ตั้งแต่ครั้งแรกครับที่บอกว่าต้องการชายรัสเซียเอาไปร่วมออกแนวหน้าเนี่ยโอ้โหก็เดินทางมาเที่ยวไทยกันเยอะเลยครับ
0: คราวนี้มันจะไม่กลับไปหลายๆปีสงครามนี้ไม่จบทีเงี้ยมันก็ต้องปักหลักทำมาหากินมาก
1: ็
0: สร้างงานสร้างอาชีพกันเพราะต้องหวังอยู่ยาวเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ทำให้เกิดไอ้กลุ่มธุรกิจของพวกรัสเซียแล้วก็ตอนหลังๆนี่เห็นว่าอิสราเอล
1: เนี่ยคือตอนนี้ที่ภูเก็ตเขาเริ่มเอาจริงเอาจังแล้วนะฮะถูกร้องเรียนเยอะมากเลยพี่เบสานมาแหกกฎมาทำอะไรที่เป็นเหมือนกับที่ปายอ่ะที่ก่อเรื่องจนสังคมเองต้องลุกขึ้นมาบอกว่ารับไม่ไหวทนไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่รัฐลงไป

0: ดูหน่อยภูเก็ตท่านผู้ว่าราชการภูเก็ตสั่งแล้วนะฮะกำชับเข้มในการปราบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายทุกรายหากนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนกฎหมายของจังหวัดภูเก็ตนะฮะจนวันนี้ครับสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยต้องออกคำเตือนนักท่องเที่ยวอิสราเอลเลยฮะ
1: ให้ปฏิบัติตามกฎหมายไทย
0: ใช่ครับโดยเคร่งครัดด้วยครับโอ้มีอะไรบ้างฮะสั่งการให้

0: การกระทําความผิดซ้ํานะฮะมุ่งเน้นการไปสัมพันธ์เชิงรุกให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจแล้วก็รับทราบกฎระเบียบในท้องถิ่นแล้วก็ขั้นเด็ดขาดก็คือจะมีการเพิกถอนวีซ่าด้วยนะครับกรณีพบการกระทําความผิดร้ายแรงเจ้าหน้าที่จะทําการประสานกับทางสตม.ดําเนินการเพิกถอนสิทธิ์การพำนักในไทยฮะให้สิ้นสุดการอนุญาตทันทีนะครับมีอะไรบ้างฮะขับขี่ไม่มีใบอนุญาตศาลจะฟ้องทุกรายนะฮะแล้วก็จะมีการบังคับใช้มาตรการไม่มีการอลุ่มอล่วยอีกแล้วนะครับเนี่ยฮะถอดเสื้อถอดผ้านะฮะขี่มอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ไม่สนใจนะฮะว่ากฎระเบียบของเจ้าหน้าที่หรือว่าในพื้นถิ่นเขาทำยังไงกันอย่างเงี้ยครับ
1: ก็อิสราเอลก็จะเยอะที่ไหนภูเก็ต
0: ภูเก็ต
1: พังงาน
0: พังงานเนี่ย
1: แล้วก็ปาย
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นกลุ่มใหญ่มากอิสราเอลที่มาเที่ยวไทยนะกลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวก็เป็นของเรามันก็เป็นผลพวงจากเรื่องฟรีวีซ่านี่แหละ
0: ครับ
1: ก็มีพาสปอร์ตอันเดียวมาก
0: ็ได้เลย
1: อยู่ได้ตั้งแต่90วันใช่ไหม
0: เห็นบอกว่าจะทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวจะเสนอครม.เพื่อจะยกเลิกฟรีวีซ่าแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะนำเข้าครม.เมื่อไหร่นะฮะที่บอกว่าไปวิจัยดูเอกชนเองด้านการท่องเที่ยวแล้วก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ย3วัน5วัน7วันไม่เกิน15วันเที่ยวกันประมาณเนี้ยมันก็เหมือนพฤติกรรมคนไทยอ่ะพี่ไพศาลที่เราไปเที่ยวเราเคยไปเที่ยวไหม60วัน
1: ประมาณเราเข้าไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีเขาให้เรา15วัน
0: ครับประมาณเนี้ย
1: สแตมป์มาวีซ่าสแตมป์ในพาสปอร์ตก็ใช้อนุญาตให้15วัน
0: ครับ
1: เราก็ต้องอาจจะต้องปรับมาเป็นอย่างนั้นแหละ
0: ครับครับเดี๋ยวรอดูนะฮะสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับหมดเวลาครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับสัปดาห์หน้าพบกันครับ
0: ครับผมวันนี้ลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางณวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 9:04 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตลอดจนผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้ง

กิจการได้นำแบบพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้บริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกอนุทินหารือนายกเวียดนามเร่งดันการค้าแตะ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่โรงแรมแชงกรีลาแมคตันเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือทวิภาคีกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสาระสำคัญการหารือได้แก่นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อนายกเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและย้ำว่าเวียดนามเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของไทยทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันในประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านักลงทุนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะแหล่งลงทุนที่มีเสถียรภาพและปลอดภัยท่ามกลางวิกฤตในหลายภูมิภาคของโลกพร้อมเห็นว่าการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเวียดนามจะช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถดึงดูดการลงทุนและเติบโตไปด้วยกันได้มากยิ่งขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการลงทุนนายกรัฐมนตรีขอให้เวียดนามสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของไทยในเวียดนามอย่างต่อเนื่องพร้อมเชิญชวนเวียดนามลงทุนในไทยเพิ่มรวมถึงแผนการลงทุนของสายการบินเวียดเจ็ตในโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินของไทยหอการค้าไทยหนุนพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากรณีรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรับมือและกระตุ้นเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงไม่ชัดเจนและส่งผลให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องแต่สิ่งที่สังคมและภาคเอกชนต้องการเห็นคือความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีว่าจะนำเงินไปใช้ในโครงการลักษณะใดและต้องเป็นโครงการที่สามารถตรวจสอบได้พร้อมย้ำว่าประเทศไทยมีเงินน้อยหากต้องกู้มาใช้ก็ต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดเนื่องจากหากเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตที่รุนแรงขึ้นก็อาจไม่เพียงพอรัฐบาลจึงจำเป็นต้องหาทางช่วยเหลือเพื่อให้ภาคธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยเฉพาะการช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยซึ่งจะช่วยพยุงผู้ประกอบการในประเทศและสนับสนุนสินค้าเกษตรทั้งนี้ภาคเอกชนยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ที่พร้อมสนับสนุนและช่วยพยุงกลุ่มรายย่อยและเกษตรกรให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทั้ง2ขาคือเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนและช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ตกต่ำในช่วงผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากชาวจังหวัด

0: ราชบุรีพบปลากระป๋องไม่ตรงปกเปิดมาเป็นปลาคล้ายปลานิลแจ้งร้านค้าเร่งส่งคืนบริษัทผู้ผลิตจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: กรณีมีชาวบ้านรายหนึ่งไปซื้อปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งมาจากร้านค้าในตำบลชำแระอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่กระป๋องติดฉลากไว้ว่าเป็นปลาสะดีนในซอสมะเขือเทศแต่เมื่อเปิดออกมาพบว่าเนื้อปลาข้างในคล้ายปลานิลหรือปลาหมอกคางดำจึงไม่กล้ากินเข้าไปโดยนางสาวสุพานีสินวาดอายุ36ปีเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ได้ไปซื้อปลากระป๋องในราคากระป๋องละ25บาทมา2กระป๋องพอเปิดกระป๋องมาดูพบว่าเนื้อปลาคล้ายปลานิลที่ตัดหัวแล้วจำนวน2ตัวอัดอยู่ข้างในตามตัวปลามีลายดำปนน้ำตาลจะแตกต่างจากปลากระป๋องที่เคยกินมากจึงรีบไปบอกแม่ค้าร้านดังกล่าวว่าอย่าเพิ่งขายสินค้าให้ใครและให้ติดต่อทางคนขายส่งให้มาดูแลสินค้าล็อตนี้ด้านนางน้อยอินขำแม่ค้าที่ขายปลากระป๋องให้ข้อมูลว่าทุกอาทิตย์จะมีพ่อค้านำสินค้ามาขายให้ในราคาส่งกรณีเจอปลากระป๋องที่ไม่ตรงปกคงต้องพูดคุยกันเพื่อขอส่งคืนปลากระป๋องชุดที่นำมาขายให้เนื่องจากลูกค้าไม่กล้ากินแม้จะราคาถูกด้านนางจินตนามิธรรมหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงจังหวัดให้ข้อมูลว่าได้ดูเนื้อปลาในกระป๋องแล้วเป็นปลานิลกินได้ทางบริษัทที่ผลิตปลากระป๋องยี่ห้อนี้สำแดงฉลากผิดสินค้าไม่ตรงกับฉลากที่สำแดงจากการตรวจสอบแล้วพบว่าผลิตในจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างไล่เก็บปลากระป๋องชุดที่ผลิตออกมาล็อตนี้กลับคืนจันยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะสวัสดีในวันพุธที่8พฤษภาคม2569นะคะพบกันอีกแล้วค่ะเป็นประจำกับรายการคู่สร้างคู่สมทางวิทยุทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 2-3 ทุ่มนะคะแน่นอนเป็นรายการคู่สร้างคู่สมทางวิทยุก็ต้องมีคุณดำรงพุทธานเชิญพบกับคุณดำรงพุทธานได้เลยค่ะท่านก็คงจะพร้อมอยู่แล้วเชิญค่ะคุณดำรงค่ะ
2: ครับสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์นะครับ
1: วันศุกร์ที่8พฤษภาคมแล้วค่ะ

0: เมื่อ 2-3 คืนก่อนผมได้อ่านบทกลอนพระราชนิพนธ์ที่ฐานของอนุสาวรีย์สุนัขที่ชื่อว่าย่าเหลซึ่งเป็นสุนัขทรงเลี้ยงเป็นมิตรแท้ในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แล้วก็เป็นกลอนที่ยาวมากทีเดียวผมก็สัญญากับคุณผู้ฟังว่าในคืนต่อไปก็จะนำประวัติเจ้าสุนัขย่าเหลตัวนี้มาเล่าสู่กันฟังแต่ก็จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้เล่าสักทีหนึ่งนะครับแต่คืนนี้ได้เล่าแน่นะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรอฟังอยู่ก็ตั้งใจฟังได้เลย เริ่มต้นเนี่ยก็เมื่อปีพุทธศักราช2448ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นเนี่ยทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจราชการที่เรือนจำมณฑลนครแจ่สีระหว่างนั้นก็ทอดพระเนตรเห็นลูกสุนัขพันทางตัวหนึ่งสีขาวแล้วก็มีด่างดำคือมีสองตัวอีกตัวหนึ่งเป็นสีน้ำตาลปรากฏว่าลูกสุนัขตัวสีขาวด่างดำเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาคลอเคลียประจบประแจงที่เบื้องพยุคลบาททำให้ทรงต้องพระราชหฤทัยโปรดลูกสุนัขตัวนั้นมากนะครับต่อมานายโพเคหนันหรือหลวงชัยราชรักษาแห่งเรือนจำที่มณฑลนครใจศรีได้นำลูกสุนัขทั้งสองตัวเนี่ยมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยหลังจากทรงรับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงแล้วได้พระราชทานชื่อลูกสุนัขสีขาวด่างดำเนี่ยว่าย่าเหลส่วนลูกสุนัขสีน้ำตาลทรงพระราชทานชื่อว่าปอลเป็นชื่อฝรั่งนะครับทั้งสองเนี่ยเป็นชื่อของตัวเอกและตัวรองในบทละครภาษาอังกฤษชื่อ My Friend Jarlett ที่ทรงนำมาแปลเป็นบทละครภาษาไทยในขณะนั้นชื่อเรื่องมิตรแท้ด้วยความที่ย่าเหลเนี่ยเป็นสุนัขขนยาวปุยสีขาวแล้วก็มีขนสีด่างดำตรงใบหน้าขนบนหลังก็เป็นสีดำเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ทุกเช้าทุกเช้าในเวลาที่ท่านตื่นบรรทมเจ้าย่าเหลนี่ก็จะคอยหมอบอยู่ใกล้ที่ประทับหากเสด็จไปทรงพระอักษรหรือเสวยพระกยาหารในเขตพระราชฐานย่าเหลก็ต้องตามเสด็จไปด้วยทุกครั้งและหากย่าเหลเห็นสิ่งใดหรือผู้ใดไม่ชอบมาพากลก็จะเห่าแล้วก็ตรงเข้าไปกับทันทีการปฏิบัติตัวของย่าเหลที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีแม้แต่ในยามที่เสด็จพระราชดำเนินเรียบมณฑลหรือเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆหลายครั้งก็โปรดเกล้าให้เอาย่าเหลเสด็จตามไปด้วยต่อมาเมื่อเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีของประเทศไทยราชอาณาจักรไทยก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดทำแผ่นทองคำลงยาครับทำแผ่นทองคำลงยาและจารึกข้อความด้วยตัวอักษรสีดำว่าฉันชื่อย่าเหลเป็นหมาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เอาไปห้อยไว้ที่คอของย่าเหลเนื่องจากท่านมีพระราชดำริว่าหากย่าเหลหนีออกไปเที่ยวเล่นนอกเขตพระราชฐานผู้ที่พบเห็นจะได้นำย่าเหลมาถวายคืนเกิดถ้าหลงทางไปนะครับหรือบางคนอยากจะได้หมาไป

เลี้ยงเห็นย่าเหลน่ารักก็อาจจะจับตัวไปเอาแต่เผื่อไปดูที่คอเห็นป้ายว่านี่เป็นหมาของพระเจ้าแผ่นดินนะก็จะได้ถวายคืนหรือว่าปล่อยไปนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินเดือนแก่ย่าเหลแต่ว่าเป็นการพระราชทานเชิงสัญลักษณ์ฮะเพื่อนำเงินจำนวนนั้นเนี่ยไปพระราชทานสมทบทุนกิจการสาธารณกุศลต่างๆในนามของย่าเหลเช่นสมทบทุนการก่อสร้างเสนาสนะที่วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมซึ่งพระราชทานนามว่ากุฏิย่าเหลและสมทบทุนในการจัดซื้อเรือรบพระร่วงอย่างนี้เป็นต้นครับนอกจากความตรงรักภักดีแล้วเนี่ยย่าเหลยังเป็นสุนัขที่มีนิสัยคือแสนรู้มีเรื่องเล่ากันอย่างนี้ครับเล่าว่าวันหนึ่งย่าเหลตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไปในงานพระราชพิธีแห่งหนึ่งโดยย่าเหลเนี่ยก็วิ่งนำหน้าไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่ามีมหาดเล็กคนหนึ่งยืนไม่เรียบร้อยพอเห็นแบบนั้นย่าเหลก็ตรงเข้าไปทำท่าเหมือนกับจะกัดมหาดเล็กคนนั้นทันทีเหมือนกับเป็นการเตือนให้นึกถึงระเบียบวินัยการกระทำของย่าเหลนั้นทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดปรานย่าเหลมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นสุนัขแสนรู้ที่มีมารยาทแถมรู้จักวินัยต่อมานะครับคุณผู้ฟังครับปี2455มีมหาดเล็กคนหนึ่งถูกไล่ออกในโทษฐานที่ไม่ซื่อสัตย์ไล่ออกแล้วนะทางสำนักพระราชวังไล่ออกไปแต่หลังจากนั้นราวเดือนเศษเนี่ยคนเนี้ยมหาดเล็กคนนี้เนี่ยก็ได้แอบเข้ามาในที่ประทับย่าเหลได้กลิ่นนะจึงเข้าไปงับแขนแล้วดึงมาเข้าเฝ้าเคราะห์ดีที่ไม่มีอาวุธก็ในที่สุดก็ได้ถูกปล่อยไปนะครับเล่ากันต่อมาว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจภายนอกพระราชฐานคราใดมหาดเล็กซึ่งเป็นคู่ปรับกับย่าเหลเนี่ยมักจะถือโอกาสนั้นเนี่ยรังแกย่าเหลอยู่เสมอแต่ถึงแม้จะเป็นสุนัขก็ใช่ว่าย่าเหลจะยอมให้ถูกรังแกเอาง่ายๆนะครับแม่มารังแกหมาของในหลวงนี่เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับสู่พระราชฐานที่ประทับเวลาเสด็จพระราชดำเนินผ่านคนที่รังแกย่าเหลเนี่ยซึ่งเดินตามเสด็จมาโดยใกล้ชิดย่าเหลก็จะตรงเข้าไปงับหน้าแข้งของคนที่รังแกอยู่ทันทีเป็นที่กราบบังคมทูลฟ้องว่ามหาเล็กคนนี้ได้รังแกตนในยามที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้ประทับอยู่แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีมหาดเล็กคนใดต้องรับพระราชอาญาเพราะไปรังแกย่าเหลเลยจะมีบ้างก็แต่เพียงรับสั่งตำหนิติเตียนในฉันนายกับเบาดังที่นักเรียนเก่ามหาดเล็กหลวงชื่อประสาทสุขุมได้บันทึกไว้ว่าอย่างนี้ครับข้าพเจ้าชอบสัตว์โดยเฉพาะสุนัขมากฉะนั้นในโอกาสที่ข้าพเจ้าเข้าเฝ้าและอยู่ใกล้ย่าเหลข้าพเจ้ามักจะรังแกมันเสมอ โดยการแอบบีบหางบ้างบีบขาบ้างดึงขนบ้างแล้วแต่ว่าจะใกล้อะไรและก็ในทำนองเดียวกันย่าเหลก็จะโกรธข้าพเจ้ามันก็หันมากัดบ้างตามภาษาหมาได้ของมันได้เท่านั้นแหละที่มันจะทำหรือแสดงออกได้แต่ทว่ามันชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ข้าพเจ้าถูกพระองค์กริ้วข้าพเจ้าบ่อยๆในครั้งหนึ่ง

0: น่าจะทรงพระองค์ทรงรำคาญจึงมีราชดำรัสบอกว่าไอ้นี่ชอบกัดกระหมาจริงนะฮะ ในหลวงเรานะครับว่าคนที่ชอบลังกาลังแกย่าเหล่เนี่ยบอกไอ้นี่ชอบกัดกระหมาจริงนับแต่นั้นก็ทรงขนานนามข้าพเจ้าว่าไอ้หมาดังที่ข้าพเจ้าเล่ามานี้บางทีก็จะเข้าใจกันถ่องแท้ว่าข้าพเจ้าได้ชื่อไอ้หมามิใช่ไปกัดกับย่าเหล่แต่ถ้าจะเข้าใจข้าพเจ้ากัดกับย่าเหล่จนได้ชื่อว่าไอ้หมาก็คงจะไม่แปลกอะไรย่าเหล่ได้รับพระกรุณาพระมหากรุณาที่คุณเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมาโดยตลอดกระทั่งประสบภัยจนถึงแก่ชีวิตเมื่อวันที่18กรกฎาคม2456ดังปรากฏเหตุการณ์อยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันว่าวันนี้เมื่อเวลาเสด็จวังสรานรมสุนัขชื่อย่าเหล่ที่ทรงเลี้ยงไว้จะเที่ยวไปติดสัตว์หรืออย่างไรก็ไม่ทราบมีผู้ยิงด้วยปืนลูกกรดตายระหว่างถนนข้างวัดพระเชตุพนและเอาไปทิ้งไว้ในกองขยะของกรมสุขาภิบาลบัณฑิตพระเจ้าอยู่หัวพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเศร้าสลดพระราชหฤทัยยิ่งจึงพระราชทานหีบไม้แกะสลักลงรักปิดทองอย่างงดงามเพื่อใช้บรรจุศพย่าเหล่และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าได้นำได้นำไปพระราชทานเพลิงศพนะครับที่นครปฐมซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดของย่าเหล่มีการจัดขบวนแห่จากพระราชวังสนามจันทร์ไปยังเมนที่สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะณวัดพระปฐมเจดีย์เมื่อนำหยิบศพย่าเหล่ขึ้นวางบนจิตตาการแล้วได้ทรงจุดไฟพระราชทานเพลิงศพย่าเหล่ด้วยพระองค์เองและไม่โปรดให้ผู้ใดขึ้นเผาศพต่อจากพระองค์ในงานที่พระราชทานในงานนี้พระราชทานของที่ระลึกเป็นผ้าเช็ดหน้าสีขาวตรงกลางเป็นรูปย่าเหล่มีลักษณะเป็นเต็มหน้ามีมุมผ้าสามด้านเป็นภาพสิ่งของสำคัญที่ย่าเหล่เคยได้รับพระราชทานสิ่งสุดท้ายที่ทรงทำเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงย่าเหล่คือการสร้างอนุสาวรีย์ย่าเหล่ที่หน้าพระตำหนักชาลีมงคลอาจในพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐ
1: ม
0: พร้อมทั้งบทกลอนพระราชนิพนธ์ที่ฐานของอนุสาวรีย์เพื่อแสดงความรักและความอาลัยต่อย่าเหล่สุนัขทรงเลี้ยงที่ดุจมิตรแท้ของพระองค์นะครับก็ขออนุญาตไม่อ่านแล้วครับเพราะว่ายาวนะฮะ
1: อ่านไปแล้วใช่ไหมคะค่ะ
0: แล้วก็อ่านไปแล้วครับนี่เวลานี้ก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะ
1: ค่ะยังมีเวลาค่ะเพิ่ง 20:25 ค่ะหมายเองก็เพิ่งทราบเนี่ยค่ะว่าอ๋อย่าเหล่นี่มาจากคำว่าจาเลตเป็นภาษาฝรั่งเศสมาจากตัวละครในเรื่องตัวเขาเนี่ยรับบทเป็นเอเมลจาเลตก็เลยท่านเลยมาเปลี่ยนจากจาเลตเป็นย่าเหล่ท่านตอนใหม่เด็กๆเนี่ยจำได้ว่าเราจะนึกถึงรัชกาลที่6เนี่ยนะคะในเขาเรียกอะไรคะพระนามเหรอคะเป็นพระมหาธีรราชเจ้าค่ะคุณดำรงก็คือผู้ที่ปราดเปรื่องเรื่องภาษาใช่ไหมคะอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: มากเลยนะทุนพระราชประวัติของพระองค์โดยละเอียดเนี่ยก็เพื่อเร็วๆนี้ทางรายการโทรทัศน์ก็เสนอคล้ายๆช่วงวันครบรอบวันสวรรคต100ปีอะไรนี่นะครับ
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: ครับนี่นึกถึงครับว่าความรักของท่านที่มีต่อย่าเหล่เนี่ยเหมือนนึกถึงว่าท่านแทบจะว่าอย่าง
1: น
0: ี
1: ้มันรักเหมือนลูกค่ะ
0: แต่งไว้ตอนหนึ่งบอกว่าโอ้อกกูดูเพื่อนอยู่หลักๆหมายว่าเคยเห็นหน้ากัน
1: ค่ะ
0: เพื่อนมาพลัดพรากไปไม่เห็นหน้ากูเผลอๆชะเง้อเผื่อเพื่อนมาก็หมายความว่าท่านก็ยังหวังว่าวิญญาณของย่าเหล่จะมานะฮะมี

0: หมายถึงมันตายไปแล้วนะท่านก็ยังคอยชะเง้อดูแล้วก็ทรงแต่งต่อไปว่าเสียงกุกกักก็ผวาตั้งตามองคือจะยินเสียงอะไรกุกกักก็นึกว่าวิญญาณของย่าเหลคงจะมาเข้าเฝ้านะครับมันยิงเพื่อนเหมือนกูพลอยถูกด้วยแทบจะม้วยชีวังสิ้นสังขารจะหาเพื่อนเหมือนเจ้าที่ไหนมาช้ำอุราอะไรไปวายไปวายวันกับ
1: เป็นกลอนที่ซึ้งใจจริงๆนะคะกลั่นจากความรู้สึกของท่านจริงๆที่รักมากๆเข้าใจเลยนะคะคนที่เขารักสุนัขที่บอกว่าเป็นสุนัขเป็น man best friend นี่มันเป็นเรื่องจริงจริงๆค่ะ
0: ท่านไปชมพิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์นะครับผมแนะนำว่าโปรดอย่าพลาดไปชมหีบศพของย่าเหลหีบศพประวัติศาสตร์ของสุนัขทรงเลี้ยงในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและไปชมอนุสาวรีย์ย่าเหลกันต่อที่พระราชวังสนามจันทร์ด้วยเพื่อสัมผัสความรักที่ล้นเกล้ารัชกาลที่6ทรงมีต่อสุนัขทรงเลี้ยงคู่พระทัยย่าเหลผู้เปรียบประดุจมิตรแท้ชั่วนิรันดรครับ
1: อนุสาวรีย์นี่ได้ไปเห็นมา 2-3 ครั้งแล้วค่ะคุณดำรงแต่เพิ่งทราบนี่ว่ามีหีบศพด้วยหีบศพนี่เราจะไปดูได้ที่ไหนอะคะ
0: อ๋อไม่ใช่ครับหีบศพนี่ไม่ได้อยู่ที่หีบศพประวัติศาสตร์นี่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ครับ
1: อ๋อก็จังหวัดนครปฐมนั่นเอง
0: ครับผมครับ
1: สมัยนี้ก็คงจะหาไม่ยากค่ะถ้าหาไม่เจอก็สอบถามหรือ Google ไปดูก็น่าจะหาไม่หาพบได้ไม่ยากนะคะค่ะ
0: แต่ผมดีใจจังเลยที่ได้พบประวัติเนี้ยจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าวารายตี
1: ้ผม
0: ขอขอบคุณปล่ำนี้แต่ผมรู้สึกเสียใจและไม่สบายใจที่ไม่มีชื่อผู้เขียนนะครับว่าใครเป็นผู้เขียนบทความนี้นะครับขออภัยไว้ด้วยไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีแต่ว่าขอขอบคุณคอลัมน์วารายตี้แนวหน้าวารายตี้กับเรื่องสุดตรงเลี้ยงย่าเหลมิตรแท้ในพระราชหฤทัยของรัชกาลที่6ครับ
1: ก็ต้องขอบคุณคุณดำรงด้วยค่ะแม้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะหาข่าวเราเนี่ยอยากรู้อะไรก็กด Google เนี่ยในมือถือเราเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ขึ้นมาก็จริงแต่ถ้ามีอยู่ในหนังสือพิมพ์แล้วเราหาอ่านบางท่านผู้ใหญ่แล้วเนี่ยท่านจะมานั่งกด Google ก็ลำบากมาหาอ่านอย่างเงี้ยโอ้ยิ่งดีแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องอ่านในโทรศัพท์อ่ะค่ะคุณดำรงมันเป็นกระดาษอย่างเงี้ยมันอ่านสบายกว่าก็ต้องขอบคุณคุณดำรงที่เอามาเผยแพร่เพราะเชื่อว่าหลายๆท่านก็ยังไม่รู้อีกตั้งเยอะนะคะวันหลังผ่านไปจังหวัดนครปฐมจะไปดูอีกค่ะโดยเฉพาะหีบของสุนัขทรงเลี้ยงย่าเหลเนี่ยนะคะค่ะ
0: ครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมเรียนท่านผู้ฟังและคุณหมายเลยครับผมอ่านจบแล้ว
1: ซับซึ้ง
0: ก็หกมากเลยครับ
1: อะไรนะคะคุณดำรงไม่ได้ยินไม่ชัดค่ะ
0: คือผมอ่านแล้วผมสงสารพระองค์ท่านมากเลย
1: ใช่
0: เคยตื่นบรรทมมาอ้าวหมอบอยู่นะครับเวลาเข้าห้องเสวยก็ตามไปด้วยนะฮะคือไปไหนไป
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: คุณดำรงสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีการเขาเรียกออทอปซีใช่ไหมการพิสูจน์สมัยนี้ก็คงจะหาคงจะจับมือได้แล้วว่าใครทำร้ายโอ้คงจะต้องถูกโทษหนักหน้าดูเลยถึงขนาดมาทำร้ายถึงแก่ชีวิตของสุนัขทรงเลี้ยงของกษัตริย์เนี่ยนะคะคุณดำรงแต่สมัยก่อนแต่ก็ต้องพูดว่าเขาใจร้ายจริงๆนะอิจฉาได้แม้กระทั่งหมาน่ะนะซึ่งหมามันจะไปรู้อะไรก็มีแต่ความซื่อสัตย์อย่างเดียวนะคะโอ้เป็นน่าสงสารจริง
0: ๆย่าเหลที่มันมีคำว่าในนี้ที่ผมอ่านไปติดสัตว์นะคะว่าไปติดตัวเมียก็อาจจะ
1: งั้นก็เป็นตัวผู้ไหมก็สงสัยอยู่เนี่ยย่าเหลตัวผู้หรือตัวเมียงั้นก็เป็นตัวผู้ละออกไปเที่ยวนอกวังเนี่ยค่ะ ขณะนี้2ทุ่ม31นาทีค่ะคุณดำรงมีอะไรอีกไหมคะค่ะ
0: ก็ไม่มีแล้วครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรดีๆก็จะมานำเสนอกับคุณผู้ฟังในโอกาสต่อไปครับ
1: แน่นอนค่ะวันจันทร์เลยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะพบกันวันจันทร์นะคะ
0: อีกรายละเอียด
1: สวัสด
0: ีอย่างเหลือก็ส่งเข้าไปในเขาเรียกอะไรฮะใน LINE หรือใน Facebook ของรายการเนี่ย

0: ก็
1: อ๋อส่งค่ะส่งเข้ามาแล้วใช่ไหมคะเผื่อจะได้มีโอกาสได้เผยแพร่ต่อไป
0: ครับผมเชิญชวนคุณผู้อ่านถ้ามีข้อมูลก็เชิญให้ส่งมานะฮะ
1: อ๋อให้ส่งความเห็นมานะคะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าคอมเมนต์ไม่อยากจะใช้ค่ะเดี๋ยวโดนดุไม่อยากจะใช้คำว่าคอมเมนต์ส่งความเห็นมาค่ะท่านมีถ้าท่านทราบอะไรที่มากกว่านี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมันก็เป็นความสุขที่เราได้รับรู้ความรู้เหล่านี้นะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่จังหวัดนครปฐมนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณดำรงค่ะ
0: ยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นี่ยังไม่ได้ยินเสียงตู้ดของคุณดำรงนะคะตู้ดแปลว่าคุณดำรงวางหูโทรศัพท์ไปแล้วน้องเจ้าหน้าที่คงจะวางหูให้ไปแล้วขณะนี้2:33แล้วพักกลางรายการก่อนดีไหมคะเดี๋ยวจะมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะท่านผู้ฟังคะเชิญค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโ
3: อแกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉับสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
6: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโ
1: อค่ะสวัสดีแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคู่สร้างคู่สมทางวิทยุนะคะท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนประจำวันนี้ก็อาจจะงงเอ๊ะทำไมมีเสียงพิสมัยเจ้าๆอยู่คนเดียวผู้ร่วมจัดคนสำคัญคุณยุดากรสุนทรญาติหายไปไหนเธอมีธุระค่ะ2วันนะคะเมื่อวานกับวันนี้วันนี้ท่านผู้ฟังก็อยู่กับไหมพิสมัยพิมพ์วิสัชกุลนะคะผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมทางวิทยุค่ะวันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยแก่ท่านผู้ฟังจากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ค่ะหรือ New Economy Academy หรือสถาบัน NEA นะคะ NEA ก็คือ New Economy Academy นั่นเองเป็นแหล่งความรู้เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ค่ะสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่หรือสถาบัน NEA ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์มีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งความรู้ที่ช่วยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถก้าวทันและแข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุคใหม่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ได้จริงค่ะครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการเริ่มต้นธุรกิจออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลาในปี2569เนี้ยสถาบัน NEA นี้ก็จัดโครงการฝึกอบรมแล้วก็สัมมนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยเพื่อรองรับผู้ประกอบการในทุกระดับโดยนอกจากอบรมในรูปแบบออนไซต์แล้ว

ยังมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ด้วย e-academy ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยสถาบัน NEA ก็เลยเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยค่ะในทุกช่วงของการเติบโตเพราะในโลกที่การแข่งขันสูงขึ้นสูงขึ้นโอกาสอาจจะไม่ได้เป็นของคนที่เริ่มก่อนเสมอไปแต่จะเป็นของคนที่เรียนรู้เร็วแล้วก็ปรับตัวได้ทันทั้งนี้สถาบันมีโครงการที่น่าสนใจตลอดปี2569เช่นเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ Export Clinicซึ่งจัดเป็นครั้งที่2แล้วนะคะโครงการครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่9กาญจนบุรีโครงการเสวนา T-Wave Go Global และก็โครงการไทย Exporter Go Green ยกระดับผู้ส่งออกสู่ความยั่งยืนติดตามช่องทางของสถาบัน NEA ได้หลายทางนะคะทาง Facebook ก็ได้Facebook ก็ต้องเซิร์ชสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ทาง LINE OA ก็ได้ assign ก่อนนะคะตัว A แล้วก็กลมๆ assign NEA.DITP ทาง YouTube ก็ได้ N ตัวใหญ่ E ตัวใหญ่ A ตัวใหญ่แล้วก็ DITP ตัวใหญ่หมดนะคะทาง TikTok ก็ได้ New Economy Academyและทาง X หรือ Twitter เก่าเนี่ยนะคะทาง News Economy Academy นี่ก็เป็นเรื่องดีๆค่ะที่นำมาฝากกันท่านผู้สนใจจะอยากจะทำธุรกิจนี่แหละค่ะทางนี้ติดต่อไปได้เลยนะคะวันนี้วันศุกร์ท่านผู้ฟังในเมื่อเป็นวันศุกร์ก็มีต้องมีเรื่องสุขๆบางทีก็สุขใจบางทีก็สุขกายวันนี้หมายเอาเรื่องสุขกายค่ะสุขกายแต่ถ้าได้รับรู้มันสุขใจแน่ๆท่านผู้ฟังรู้จักโรคนี้ไหมอ่ะมีลงเขียน อยู่ในคู่สร้างคู่สมแล้วลงพิมพ์ไว้หลายปีแล้วนะคะแต่หมายว่ามันมีประโยชน์มากเลยอ่ะมันเป็นเรื่องของโรคเอ็ดเวิร์ดซินโดรมเป็นเรื่องของคุณพ่อท่านหนึ่งบอกว่าลูกผมเป็นเอ็ดเวิร์ดซินโดรมเป็นโรคที่ลูกผมเกิดมาจะไม่มีสมองมีอวัยวะก็ไม่ครบถ้วนและจะอยู่ได้ไม่นานหรืออาจจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์น่ะเป็นไปยังไงแค่ฟังก็รู้สึกสะท้านใจแล้วนะคนเป็นพ่อเป็นแม่พ่อที่คิดจะมีลูกและแม่ที่กำลังตั้งครรภ์เนี่ยกรุณาฟังนะคะเรื่องก็เป็นอย่างนี้ค่ะผู้ที่เล่ามาเนี่ยก็เป็นคุณพ่อท่านหนึ่งนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวมาดูชื่อสักนิดนึงว่าท่านนี้ชื่ออะไรนะคะเป็นคุณพ่อที่ให้ความรู้มาโดยท่านก็ไม่ได้บอกนะคะว่าท่านชื่ออะไรเหมือนกันแต่เป็นคุณพ่อละเป็นคุณพ่อลูกสองเกือบจะเป็นลูกสองเลยนะคะเขาเล่าว่าผมกับภรรยาเนี่ยแต่งงานกันตอนอายุค่อนข้างมากทีเดียวเมื่อเทียบกับเพื่อนคนอื่นในกลุ่มทั้งทางผมและภรรยาก็คือตอนนั้นเราผมเนี่ยอายุ36ละส่วนภรรยา35ก็ห่างกันปีนึงแต่ก็ถือว่าเกิน35นี่ก็เรียกว่าเยอะแล้วนะคะสำหรับคนที่จะแต่งงานคนที่แต่งงานไม่มีแต่ถ้าจะมีลูกเนี่ยถือว่าเยอะแล้วหลังจากที่แต่งงานกันเราก็มีการวางแผนครอบครัวอย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาที่ว่าการท้องตอนก่อนแต่งหรืออะไรเนี่ยนะมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติไปแล้วนะแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดที่สุดของบรรดามวลมนุษยชาติเลยล่ะครับอันนี้แกก็พูดประชดนะถ้าหากคู่ไหนที่แต่งงานกันแล้วยังไม่มีลูกก็จะกลายเป็นว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่มีแหมศักยภาพหรือไงหรือว่าจะเบี่ยงเบนทางเพศอากว่ากันไปก็เราตอบว่าผมกับภรรยาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาประมาณ3ปีเริ่มวางแผนที่จะมีลูกแล้วล่ะครับแต่ไอ้ความกังวลเรื่องของอายุทำให้เราตัดสินใจและเราก็ตัดสินใจถูกด้วยที่ไปปรึกษาแพทย์ซะก่อนนะคะเพราะการปล่อยให้เป็นไปตามกลไกธรรมชาติเนี่ยมันดูจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เธอก็เลยบอกว่าอ่ะไปหาหมอกันดีกว่าผลการวินิจฉัยจากคุณหมอก็สรุปว่าเรามีความผิดปกติกันทั้งคู่เลยแต่อยู่ในภาวะในสภาวะที่สามารถจะแก้ไขได้ก็คือการรักษามดลูกให้อยู่ในสภาวะปกติถ้าท่านผู้ฟังอย่างใหม่เนี่ยมีเพื่อนบางคนไม่สามารถจะมีลูกได้เขาต้องไปที่เรียกว่าขูดมดลูกอันนี้สุภาพสตรีเขาจะรู้กันนะคะแล้วพอเชื้อได้ผสมมันก็จะปฏิสนธินะคะได้ง่ายก็เกิดเป็นบุตรได้อย่างนี้นะคะแต่ทีนี้คุณแม่ท่านเนี้ยท่านก็คงจะมีภาวะอาจจะผนังมดลูกหนาหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็อีกอย่างเมื่อการรักษาที่ผู้หญิงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับเชื้อของฝ่ายชายด้วยหลังจากนั้นได้ผลค่ะไม่นานเกินรอพวกเราก็สมหวังก็ภรรยาก็ตั้งครรภ์มีลูกคนแรกก็ต้องมีการไปฝากครรภ์กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรงนี้ก็ขอบอกเลยว่าจะไปฝากครรภ์กับหมอคน

นะก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นมากนะคนนั้นก็บอกว่าหมอคนนี้ดีหมอคนนี้ดีนะก็แนะนํากันไปบางคนก็อ้างประสบการณ์ประกอบซะด้วยว่าให้เชื่อถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วท่านนี้ก็เล่าให้เราฟังแล้วเขียนมาให้เราฟังว่ามันแยกไม่ออกหรอกครับหมอที่มีประสบการณ์มีภาวะการมีบุตรยากกับหมอสูตินารีเภสและกุมารหมอสูตินารีเวชนะคะแล้วก็กุมารแพทย์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเอาอย่างนี้จากประสบการณ์นะคะบางคนคลอดบุตรแล้วยังพาลูกไปหาหมอคนเดิมที่ตัวเองฝากครรภ์ทำคลอดอยู่เลยคุณหมอที่เขาเป็นกุมารแพทย์เนี่ยนะคะที่รักษาหมอเด็กเนี่ยเขาเป็นคนละคนนะคะกับหมอสูตินารีเวชนะคะอันนี้ก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังนะคะหลังจากเรามาเล่าต่อนะคะเข้าเรื่องของเราหลังจากที่ภรรยาของท่านเนี้ยไปพบคุณหมอแล้วท่านก็แนะนำว่าจะต้องเจาะตรวจน้ำคร่ำตอนนั้นอันนี้ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แม้ว่าจะอายุมากนะคะเกิน35ก็งงสิคะเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนใหม่ไม่มีความรู้เรื่องนี้แรกๆก็งงว่าไอ้ตรวจน้ำคร่ำเป็นยังไงนะคะคุณหมอก็อธิบายให้ฟังว่ามันคือความจำเป็นคุณหมอบอกว่ามันคือการตรวจหาความสมบูรณ์ของครรภ์แล้วก็ตรวจเพศได้อีกด้วยถ้าหากว่าเขาเกิดมาแล้วไม่สมบูรณ์คุณเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่คุณจะรู้สึกยังไงอะความผิดปกติของร่างกายมันน่าจะแก้ปัญหาได้เกือบทั้งหมดเช่นถ้าสมมตินะคะถ้าเราขาขาดก็แก้ด้วยใส่ขาเทียมแต่ถ้าความไม่สมบูรณ์ทางสมองจะแก้ไขได้ยังไงนอกจากยอมรับสภาพนะคุณหมอก็ตรวจภรรยาของผมก็ไปโรงพยาบาลเอกชนนะตอนแรกก็จะเลือกไปเอกชนหรือรัฐบาลแต่พอดูรูปการแล้วไปเอกชนดีกว่าก็สรุปก็ดีนะคะเพราะว่าจะได้รู้เร็วแล้วเราก็อยากจะรู้ไอ้ตัวน้อยเนี่ยมันจะออกมาเป็นเพศอะไรและที่สำคัญก็คือมันแข็งแรงหรือเปล่าล่ะนะคะลูกในท้องเนี่ยนะแล้วนาทีสำคัญหลังจากเราตรวจแล้วนะคะเราก็นาทีสำคัญคุณหมอก็เรียกเราทั้งสองเข้าไปในห้องแล้วก็อธิบายว่านะคะภรรยาของผมเนี่ยมันจะอย่างนี้ค่ะมันจะมีทุกอย่างโอเคนะแต่พอคำว่าทุกอย่างโอเคนะหมอดีใจด้วยคุณได้ลูกชายโอ้ก็โล่งอกทั้งพ่อทั้งแม่สำหรับคนที่เป็นพ่อแม่มือใหม่ภรรยาผมก็ยังจะทักท้วงว่าแน่นะคะคุณหมอเพศชายแน่นะคะด้วยความที่เธอเนี่ยอยากได้ลูกสาวมากๆคุณหมอก็เลยสรุปให้ฟังว่าการตรวจด้วยวิธีเจาะน้ำคร่ำเนี้ยมันยังไม่เคยผิดพลาดเลยนะถ้ากลัวพลาดก็มีอีกคนสิเพิ่งอายุแค่นี้ผมก็เริ่มงงเพราะเพื่อนผมได้ฟังมาว่าเพื่อนๆก็บอกว่ามีลูกตอนแก่ไม่ดีแต่คุณหมออธิบายอันนี้ต้องเชื่อหมอนะคะท่านผู้ฟังคุณหมออธิบายว่าในทางการแพทย์เนี่ยถือว่าไม่มีปัญหาเรายังสามารถได้มีลูกได้จนถึงอายุ40ได้เลยนะคะแต่ก็ต้องมาตรวจน้ำคร่ำนะคะทีนี้คุณหมออธิบายแยะๆเลยอ่ะนี่เราก็ข้ามไปนะคะหลังจากที่ภรรยาตั้งครรภ์จนครบกำหนดก็ผ่าคลอดทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีค่ะลูกผมก็เจริญเติบโตตามปกติไม่เจ็บป่วยบ้างตามภาษาเด็กกระช่างมันเถอะนะคะจนกระทั่งเมื่อลูกชายคนแรกเข้าเรียนอนุบาลแล้วทีนี้ผมกับภรรยาก็หารือกันว่ามีลูกคนเดียวมันมีความสุขจังเลยแต่เราก็อยากจะมีลูกอีกคนนึงอ่ะแล้วเราก็เริ่มมีการเงินที่ดีอ่ะพูดอย่างนี้ก็ได้นะคะก็มีความสุขทั้งฐานะการเงินก็ดีขึ้นมาเอาอย่างนี้เรามาคิดถึงจะมีลูกอีกสักคนดีไหมภรรยาด้วยความที่เขาอยากได้ลูกสาวอะครับเขาก็อ่ะสมใจในที่สุดเราก็ตั้งครรภ์นะคะภรรยาก็ตั้งครรภ์เราก็มีลูกคนที่สองไอ้เจ้าลูกชายของผมคนโตเนี่ยก็แข็งแรงดีนะคะก็เห่อน้องมากมั่นใจด้วยว่าไอ้น้องเป็นน้องที่จะเติบโตมาเนี่ยมันเป็นน้องสาวแน่ๆตั้งชื่อน้องไว้เลยนะว่าน้องไข่หวานนะคะต้องเป็นลูกสาวแน่ๆผมก็เชื่อว่าเป็นลูกสาวแม่เขาก็ตั้งเชื่อว่าเป็นลูกสาวไอ้เจ้าพี่ชายมันก็เชื่อว่าเป็นน้องสาวนะคะจนถึงวันนี้ครับวันที่มันเกิดเรื่องก็คือวันที่คุณหมอนัดไปเจาะน้ำคร่ำเราก็ไม่ลังเลที่จะให้ความร่วมมืออย่างดีไปถึงคุณหมอก็กำหนดวันเราก็ทำธุระส่วนตัวอะไรของเราไปสุดท้ายก็เจาะน้ำคร่ำสำเร็จพอถึงวันนัดฟังผลตรวจไอ้ความที่ผมเนี่ยก็มีบุตรมาคนหนึ่งแล้วคนที่สองมันเป็นเรื่องชิวๆและผมก็ไม่ได้ไปก็ปล่อยภรรยาเขาไปกับคุณพ่อที่ไหนได้พอคุณหมอทราบว่าผมไม่มาคุณหมอได้รับผลแล้วนะตอนแรกบอกว่ายังไม่ได้บอกว่าส่งผลเนี่ยผมอยู่นครสวรรค์นะครับผลเนี่ยส่งไปกรุงเทพอาทิตย์หน้าค่อยมาผมฟังแล้วก็งงอ่ะทำไมอาทิตย์หน้าต้องมามันจะต้องมีอะไรแน่เลยไอ้วันไปผมก็

ได้ไปจนกระทั่งเขาไปกับคุณพ่อภรรยาไปกับคุณพ่อเสร็จแล้วก็คุณหมอพอรู้ว่าผมไม่ไปคุณหมอโทรตามเลยครับบอกว่าคุณพ่อต้องมาด้วยผมเริ่มใจเต้นตึกตักแล้วมันอะไรเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยมันรบกวนจิตใจและร่างกายของเราจังเลยมันจะมีอะไรที่คุกคามการตั้งครรภ์ของเราเหรอนะคะผมก็ไม่ได้สูบบุหรี่เจ้าลูกชายก็นอนลูบท้องแม่เล่นก่อนนอนทุกคืนเราทั้งสามมีความสุขมากที่จะมีสมาชิกใหม่แล้วในที่สุดวันนัดไปผมก็ไปนะคะผมพอรู้จากคุณหมอหมอโทรตามผมก็รีบขับรถไปที่คลินิกเลยซึ่งคลินิกเนี่ยอยู่ในตัวจังหวัดห่างจากบ้านประมาณ40 กิโลเมตรผมก็ขับด้วยความรวดเร็วเลยภรรยาก็อยู่ในภาวะเครียดอยู่นะคะคุณหมอก็เรียกไปแล้วก็ช่วยกันคุยกับเธอก็คิดว่าไอ้เรื่องร้ายๆมันก็คงจะไม่ร้ายเท่าไหร่แต่พอไปถึงคลินิกเจ้าหน้าที่ที่หน้าเคาน์เตอร์รีบเดินมาหาบอกว่าคุณพ่อไม่ต้องรอเข้าไปหาคุณหมอได้เลยไปพบกับคุณภรรยาแล้วก็พอคุณไปหาคุณหมอได้เลยยังนั่งไม่เรียบร้อยเลยค่ะคุณหมอก็ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้ผมมันมีรูปขีดดำๆคล้ายๆกับปาตองโกเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นขีดๆๆนะคะรูปทรงเหมือนปาตองโกแหละแล้วก็มีภาษาอังกฤษที่ผมอ่านไม่ออกเขียนกำกับไว้ว่าคุณหมอบอกว่าผลตรวจพบว่าลูกผมเป็นเอ็ดเวิร์ดซินโดรมไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าแต่ผมได้ยินอย่างนั้นแล้วว่าเป็นเอ็ดเวิร์ดซินโดรมคุณหมอบอกว่าตอนนั้นหูอื้อนะคะคนที่เล่ามาบอกคุณหมอบอกว่าเด็กเป็นเพศชายนะครับแต่เด็กที่เกิดมาเนี่ยจะไม่มีสมองมีอวัยวะไม่ครบถ้วนและจะอยู่ได้ไม่นานหรืออาจจะคลอดก่อนกำหนดหรือเสียชีวิตในครรภ์ฟังมีแต่เรื่องไม่ดีท่านผู้ฟังที่ภาษาทั่วไปเรียกว่าจะพูดว่ายังไงตายคาท้องหรือตายท้องกลมนั่นแหละค่ะโดยเรามีทางเลือกเพียงสองทางหนึ่งรอจนเขาเกิดมาแล้วเลี้ยงเข้าไปจนกว่าเขาจะจากกันไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสองยุติการตั้งครรภ์ตั้งแต่ตอนนี้ตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ซึ่งเราก็จะไม่ผิดอะไรเพราะว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วภรรยาผมได้ยินอย่างนั้นปล่อยโฮทันทีโอ้ผมเองก็เสียใจน้ำตาซึมไม่น้อยไปกว่าเธอเราสมาชิก3 คนรวมคุณพ่อ4 คนก็อดกลั้นในที่สุดก็เลยถามหมอว่าผมขอตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อความแน่ใจได้ไหมเพราะว่าเราก็รับไม่ได้ครอบครัวเราแต่คุณหมอก็ยืนยันบอกว่าไม่มีประโยชน์เพราะคุณหมอก็ตรวจซ้ำให้แล้วคำตอบก็จะออกมาเหมือนเดิมนั่นแหละผลการตรวจของแลบระดับนี้ไม่มีทางผิดพลาดได้คุณหมอบอกว่าโอกาสที่จะเกิดแบบนี้มันน้อยมากแม้แต่หมอเองก็ยังต้องไปค้นตำราเลยเพราะมันแทบจะไม่มีกรณีศึกษามาก่อนเลยคุณหมอบอกว่ามันเป็นความผิดปกติของโครโมโซมเราทั้งสองทั้งพ่อทั้งแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดในที่สุดนะคะทั้งสองท่านคุณพ่อคุณแม่นั้นก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าเราจะปล่อยให้เกิดมาแล้วเขาต้องเป็นคนพิการและไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไปได้อีกสักกี่วันเราจะทนรับสภาพนั้นได้ไหมอ่ะเรายอมเจ็บปวดเสียตั้งแต่วันนี้ดีกว่าเสียใจเนี่ยมันก็ต้องเสียใจแต่เรายอมวันนี้ดีกว่านะคะระยะเวลาอาจจะทำให้เราคลายใจหรือเสียใจได้น้อยลงก็ได้นะคะเราตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ค่ะตามความเห็นของแพทย์แม้ว่าอายุครรภ์ของภรรยาจะเข้าไปที่5 เดือนแล้วก็ตามก็ถือว่าเยอะนะคะท่านผู้ฟังคุณหมอก็นัดหมายมาทำการตามวิธีทางการแพทย์นั่นแหละค่ะคือการยุติต่างการตั้งครรภ์ครั้งนี้ก็ต้องทำเหมือนการผ่าคลอดทุกประการเพราะว่าอายุครรภ์ก็มากแล้วแล้วเราก็ตกลงกันว่าภรรยาผมเนี่ยเขาก็จะไปทำหมันด้วยเลยเนื่องจากถ้ามีลูกอีกเขาไม่แน่ใจว่าไอ้การเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดกับเราอีกหรือเปล่าก็ไม่อยากจะทำใจเอาละพระเจ้าก็คงจะให้เรามีลูกคนเดียวก็อ่ะก็มีลูกคนเดียวก็แล้วกันทั้งที่คุณหมอบอกว่าโอกาสเกิดมันน้อยมากมันเป็น1 ใน 1,000,000,000,000เลยนะคะแต่ดันมาเกิดกับเราเวลาผ่านไปเมื่อภรรยาผมทำใจได้เราก็เห็นพ้องต้องกันว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดกับครอบครัวเราเนี่ยควรจะได้มาเผยแพร่ผมก็เลยมานำเสนอในคุณสร้างคุณสมแล้วใหม่ก็เอานำมาเล่าต่อในคุณสร้างคุณสมทางวิทยุเนี่ยนะคะทีนี้การตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ด้วยการเจาะน้ำคร่ำนี่นะคะท่านผู้ฟังน่าจะต้องทำทุกๆการตั้งครรภ์ค่ะไม่ว่าไอ้เจ้าของครรภ์นั้นไม่ว่าเจ้าของผู้นั้นเนี่ยนะคะจะอายุครรภ์เท่าไหร่ก็ตามการที่บอกว่ามีความเสี่ยงน้อยนั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีความเสี่ยงเลยมันก็ไม่ใช่แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านผู้เขียนมาก็บอกว่าเพิ่งเขียนชื่อนะคะชื่อคุณสิวนันดูเบท่านก็บอกมาว่าเมื่อเกิดมาเนี่ยผมไม่อยากจะถูกรางวัลเลยนะหวยที่หนึ่งเนี่ยแต่เนี่ยมันดูผมเหมือนถูกรางวัลหวยที่หนึ่งในขณะที่คนเป็นล้านๆเขาไม่เป็นกันแล้วทำไมจึงต้องมาเป็นที่ผม
ผมก็ได้ยินมาว่าในบางประเทศใช้วิธีนี้ในการเลือกเพศทารกโดยเฉพาะสังคมที่ยกย่องเพศ

ฉายอย่างออกหน้าออกตาราวกับเทวดาส่งมาเกิดเนี่ยเราก็จะต้องมาดูกันนะคะว่าตรวจน้ำค่ำเนี่ยมันเลือกเพศได้นั่นแหละค่ะที่คุณสิวนันดูเบเขาบอกก็คือหมายความว่าอย่างนี้นะบางประเทศเนี่ยนะคะเขาเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วผู้เขียนก็เขียนมาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะใครๆก็ต้องการผู้ชายลูกชายทั้งนั้นจริงๆแล้วอ่ะในสถานพินิจในคุกเนี่ยก็มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงซะอีกอย่าไปคิดว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ดีนะคะก็สุดท้ายของผู้ที่เขาเขียนมาเนี่ยคุณสิวนันดูเบก็บอกว่าก็ขอพระคุณผ่านทางรายการคู่สร้างคู่สมด้วยไปยังในแพทย์ชนันท์ศรีจันทองสิรินายแพทย์จักรพงศ์ลีลาพรและก็ขอชื่นชมบุคลากรทุกท่านในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ในที่สุดก็ได้ยุติขันไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะคะใหม่ก็เลยอยากจะนำมาเล่าทีนี้เรายังพอมีเวลาอีกสักตอนนี้2:53คงได้อีกสัก5นาทีนะคะก็อยากจะให้ความรู้ไปด้วยนะคะการตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์หรือโครโมโซมเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นอย่างนี้ค่ะร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันประกอบด้วยอวัยวะต่างๆใช่ไหมเช่นแขนขาตับหัวใจเป็นต้นในแต่ละอวัยวะเนี่ยมันประกอบด้วยหน่วยเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์นะคะเซลล์ของอวัยวะต่างๆเนี่ยมันจะมีหน้าที่และการทำงานแตกต่างกันไปเราเป็นถึงเราเรียนแพทย์หรือไม่เรียนแพทย์เราก็เข้าใจมันไม่หมดเลยนะคะแต่ในเซลล์เนี่ยมันมีก้อนเล็กๆสีทึบๆอยู่เราเรียกว่านิวเคลียสและในบริเวณนิวเคลียสมันก็จะมีเส้นสายเล็กๆเต็มไปหมดเราเรียกว่าโครโมโซมเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยแม้รูปร่างหน้าที่มันไม่เหมือนกันแต่ในนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะมีโครโมโซมที่เหมือนกันการตรวจน้ำค่ำก็คือการตรวจโครโมโซมนั่นเองท่านผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะมีอายุครรภ์ยังไงฟังคุณหมอแล้วก็ไปตรวจโครโมโซมนะคะโดยปกติเนี่ยโครโมโซมมันจะอยู่เป็นคู่ๆค่ะคนเราเนี่ยจะมีอยู่23คู่นะคะโดยแยกออกเป็นตัวที่กำหนดเพศชายและเพศหญิง1คู่ในโครโมโซมแต่ละเส้นจะมีหน่วยงานเล็กๆเรียงอยู่มันเรียกว่ายีนแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะมีตัวกำหนดลักษณะรูปร่างและอวัยวะต่างๆของคนยีนเนี่ยแหละมันจะไปกำหนดสีผิวสีผมสีตาความสูงความสามารถความเก่งบางอย่างของมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยนะคะว่าคนนี้จะเก่งยังไงคนนึงจะร้องเพลงเก่งคนนี้จะเล่นกีฬาเก่งไอ้ยีนเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดนะคะถ้าหากโครโมโซมมีมากกว่า1คู่เมื่อตรวจออกมาแล้วก็จะแสดงความผิดปกติออกมาเช่นโครโมโซมคู่ที่21ถ้ามี3อันในแต่ละเซลล์ก็จะทำให้คนคนนั้นมีผิดปกติทางร่างกายก็คืออาจจะมีรูปร่างเตี้ยมีดั้งจมูกแบนศีรษะแบนแก่เร็วกว่าอายุและที่สำคัญจะพบร่วมกับมีความเจริญทางสมองด้อยกว่าปกติเรียกว่าคนปัญญาอ่อนนะคะนี่ไงหรือว่าเป็นผู้พิการแต่กำเนิดท่านผู้ฟังเห็นไหมหรือว่ามีลิ้นหัวใจพิการมีการอุดตันของลำไส้อะไรเช่นนี้เป็นต้นนี่แหละค่ะบางท่านนะคะที่เขาตั้งครรภ์เขาถึงต้องไปตรวจโดยเฉพาะแม่ที่อายุเยอะแล้วก็จะเจอลูกอาจจะเป็นดาวซินโดรมหรืออะไรเนี้ยนะคะเมื่อปล่อยให้บุตรเกิดขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่อาจจะแบบไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูก็ได้เป็นอย่างเงี้ยนะคะความผิดปกติเนี้ยมีความเป็นมาตั้งแต่การผสมกันของไข่แล้วก็เชื้อของสุภาพบุรุษนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นมาแต่กำเนิดนั่นเองสตรีทุกคนอาจจะมีโอกาสคลอดบุตรที่มีลักษณะปัญญาอ่อนโดยเฉพาะสตรีที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปสตรีที่มีอายุน้อยและไม่มีประวัติเคยมีลูกปัญญาอ่อนในครอบครัวก็จะมีโอกาสน้อยกว่านะคะสตรีที่มีอายุมากและก็มีประวัติดังกล่าวนะคะเขาบอกว่าทีนี้เราอยากจะรู้ใช่ไหมว่าอายุเท่าไหร่ล่ะมันถึงจะเรียกว่ามากนะคะในทางการแพทย์เราก็พบว่าสตรีที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปมีความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์สูงกว่าคนที่อายุน้อยกว่า35ปีค่ะและยิ่งสูงอายุขึ้นไปความผิดปกติก็จะพบมากขึ้นเป็นเงาตามตัวดังนี้นะคะอายุ35ปีมีความเสี่ยงร้อยละ1ค่ะท่านผู้ฟังอายุ39มีความเสี่ยงร้อยละ2อายุ45มีความเสี่ยงร้อยละ8นะคะถ้าเราจะมีลูกตอนอายุมากกว่า35ปีจะทราบได้ยังไงว่าลูกของเราที่จะออกมาผิดปกติหรือเปล่านั่นยังไงล่ะคะท่านผู้ฟังเราถึงต้องตรวจโครโมโซมนะคะแล้วก็โดยการเจาะท้องเอาน้ำคร่ำออกมาเพื่อเอาเซลล์ออกมาส่วนไอ้เซลล์ออกมาเนี่ยมันจะมีผลร้ายกับเด็กในท้องไม่มีเลยนะคะแพทย์ก็จะแนะนำให้ทำช่วงอายุครรภ์16ถึง18สัปดาห์ค่ะในรายที่สงสัยว่าจะมีความผิดปกติของทารกในครรภ์เพราะว่าเป็นช่วงที่ทำให้สะดวกแล้วก็มีเวลาพอที่บิดามารดาของทารกจะมีความคิดสมมุติว่าสรุปออกมาไม่ดีพ่อแม่ก็จะมาปรึกษากันว่าเราจะเอาบุตรในท้องไว้ไหมหรือเราจะเสียใจซะตั้งแต่ตอนนี้อย่างที่คุณสิวนันดูเบเขียนมาบอกเราเนี่ยนะคะทีนี้ยังมีเวลาไหมอีกนาทีหนึ่งนะคะน้ำคร่ำที่ดูดออกมาเนี่ยก็จะมีเซลล์

หรือเนื้อเยื่อที่หลุดออกมาจากผิวหนังเด็กปะปนอยู่ค่ะก็จะถูกเมื่อออกมาเนี่ยหมอหรือทางแลบเขาก็จะเอาจะถูกปั่นให้เซลล์นั้นมันตกตะกอนแล้วก็เอาเซลล์เนี่ยไปเลี้ยงให้มีการแบ่งตัวค่ะเพื่อเอาไปตรวจดูลักษณะ

0: ภาพมาเล่าที่จริงก็เตรียมไว้หลายเรื่องเวลาเรามีเท่านี้นะคะก็พบกันวันจันทร์นะคะท่านผู้ฟังเราก็จะนำเรื่องดีๆมาคุยกันวันอังคารก็เป็นเรื่อง Ghost Story เรื่องผีลี้ลับวันพุธพฤหัสและวันศุกร์ก็จะได้พบกับเรื่องสุขภาพพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสวัสดีสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สมออนเรดิโ
2: อการแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกวังคดีโลกนายกหารือผู้นำมาเลเซียผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระบุว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียในปัจจุบันที่อยู่ในระดับดีมากทั้งสองฝ่ายมีความใกล้ชิดคุ้นเคยและสามารถประสานกันได้อย่างราบรื่นความร่วมมือระหว่างกันมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือสำคัญระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะการเร่งผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันทั้งการเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาบูกิตกายูฮิตัมจังหวัดสงขลาและโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่2จังหวัดนราธิวาสเพื่อสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในปีนี้ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการเดินทางและการไปมาหาสู่กันของประชาชนทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านความมั่นคงและสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ฝ่ายมาเลเซียทราบว่ารัฐบาลไทยได้แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชุดใหม่ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดีพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ของรัฐบาลไทยในการเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีโดยทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันว่าความสงบสุขและเสถียรภาพในพื้นที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันในระยะยาวส่วนการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างกันเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวคิด Synergize Our Strength โดยเห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนควรร่วมกันมองหาโอกาสและเสริมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันมากกว่ามองกันเองในฐานะคู่แข่งขันพร้อมเสนอให้อาเซียนใช้จุดแข็งของภูมิภาคในการยกระดับอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นของโลกแม้แต่ละประเทศจะมีขนาดไม่ใหญ่แต่เมื่อรวมกันแล้วอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่มีศักย

0: ระยะภาพสูงและเป็นฐานการผลิตสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกของสินค้าหลายประเภทจึงควรผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทและเสียงที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นบนเวทีระหว่างประเทศด้านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เห็นพ้องกับข้อเสนอของไทยอย่างยิ่งและยืนยันพร้อมสนับสนุนความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในทุกมิติในด้านพลังงานทั้งสองฝ่ายยืนยันสนับสนุนการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนตลอดจนความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเชื่อมโยงด้านพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวเรือน้ำมันดิบ IRPC ผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาถึงโรงกลั่นที่ระยองบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนำโดยนายเลอศักดิ์ทองร่วงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการลงพื้นที่ท่าเรือลิควิดคาร์โก้เทอร์มินอลเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการรับน้ำมันดิบจากเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษเซริฟอร์สซึ่งขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียเข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัทโดยสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาได้อย่างปลอดภัยการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนศักยภาพของ IRPC ในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์พลังงานโลกที่มีความผันผวนยุทธการอินทรีย์154พิทักษ์กระบี่ได้ผลเดือนเดียวจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดและอาชญากรรมได้จำนวนมากนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ได้ร่วมแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ตามยุทธการอินทรีย์154พิทักษ์กระบี่ระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่7พฤษภาคม2569ซึ่งมีการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้224รายจับผู้เสพยาเสพติด4รายจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ7รายดำเนินคดีสมคบ5คดียึดยาบ้า 85,710 เมตรยาไอซ์ 24.6 กรัมยึดอาวุธปืน30กระบอกรถยนต์7คันรถจักรยานยนต์4คันรวมของกลางกว่า90รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าหนึ่งในคดีที่สามารถจับกุมได้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือคดีคนร้าย3รายได้ใช้อาวุธปืนสงคราม M16 ยิงถล่มบ้านเครือข่ายค้ายาบ้าในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่โดยผู้ต้องหาทั้ง3รายสารภาพว่าได้รับคำสั่งจากขบวนการค้ายาเสพติดในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่าให้ติดตามทวงหนี้ค่ายาบ้าซึ่งผลจากการปราบปรามจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมอย่างเข้มข้นของจังหวัดกระบี่พบว่าคดีค้ายาเสพติดส่งผลให้คดีขู่ฆ่าทวงหนี้ค่ายาเสพติดเพิ่มขึ้นด้วยวิทยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเล

0: ยเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อนเจ็ดสีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว MCOT News FM 100.5 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทั้งทางช่องทางของวิทยุ FM 100.5 นะครับรวมไปถึงจะฟังแบบสดๆหรือว่าไลฟ์สดที่หน้าแฟนเพจของเราก็ได้นะครับไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ที่หน้าแฟนเพจ MCOT News FM 100.5 นะครับฝากไลค์กดฝากแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้ผ่านรายการของเราตลอดชั่วโมงเลยนะครับรวมไปถึงอีกช่องทางครับ LINE Official ครับ @MCOT News นะครับก็พูดคุยกันมาได้นะฮะแล้วก็ฝากไว้กับ MCOT Connect นะครับแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดไว้ติดสมาร์ทโฟนติดแท็บเล็ตต่างๆนะครับให้เราได้เชื่อมทุกรายการทุกสื่อสาระของอสมทสื่อทั้งโทรทัศน์วิทยุสื่อออนไลน์นะครับจะอยู่ในอัปเดตให้คุณผู้ฟังผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้อีก1ช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะฮะวันนี้ไขปมคนในข่าวประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับหมดไปแล้วอีก1สัปดาห์นะนะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับวันนี้มีอีกประเด็นที่เป็นเรื่องร้อนในสภาถูกหยิบยกขึ้นมานะครับก็เรียกได้ว่าสร้างกระแสแล้วก็เรียกความสนใจให้กับประชาชนอย่างเราๆได้หันไปมองเอ้ยเรื่องนี้ก็ดีนะเอ๊ะหรือว่าเรื่องนี้มันจะกระทบอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปไขปมเรื่องนี้กันกับชงเลิกบำนาญสส.สว.ตลอดชีพใช้สิทธิ์ทะลุเพดานจริงหรือเรื่องนี้ไปคุยกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
4: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ก็ต้องบอกว่าต้นเรื่องมาจากนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมนะครับจากในฐานะส.ส.ของบัญชีรายชื่อของพรรคไทยพักดีนะครับก็ออกมาแอคชั่นหลังจากก่อนหน้านี้มีแอคชั่นเด็ดๆอยู่แล้วก็คือการรณรงค์นะให้ส.ส.เนี่ยซื้อข้าวกินเอง
4: เลิกไอ้อาหารกลางวันนะอาหารทั้งวันนะที
3: ่
4: ส.ส.คุยงานนะครับ
3: มาคราวนี้เป็นการเรียกว่ากระตุ้นครั้งใหญ่เหมือนกันประชาชนหันไปมองหูก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะเลิกบำนาญสวัสดิการโอ้โหก็เยอะพอสมควรนะจากเรื่องนี้มัน
4: เยอะ
3: มันเป็นมาเป็นมันตัวเลขมันขนาดนั้นไหมสวได้ขนาดนี้จริงๆไหมอาจารย์เนี่ย
4: เอาทีละเรื่องก่อน
3: ทีละเรื่อง
4: คือคุณก็ต้องบอกปะนะก็ต้องบอกว่าเรื่องของการกระตุ้นตั้งแต่วันแรกที่เปิดสภาเดี๋ยวจำได้นะหมอวรงค์ก็กระตุ้นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็โดนประธานสภาค่อนข้างจะต่อว่าในซ้ำไปนะว
3: ่
4: าไม่เรียกอะไรไม่ได
3: ้รู้กาลเทศะใช่ไหม
4: กาลเทศะเลยพูดง่ายๆนะ
3: ครับ
4: แต่ปรากฏว่ามันส่งผลกระทบเลยนะก็ทำให้เขาเรียกอะไรสสก็รู้ตัวนะว่า
3: สปอตไลท์ส่อง
4: มันส่องมาแล้วก็ทุกคนก็มองแล้วก็มีการเปรียบเทียบตอนนั้นเนี่ยความจริงเรื่องนี้ผมเองก็เคยพูดมาต้องหลายครั้งเหมือนกันนะไม่ใช่เพิ่งแล้วก็พูดในรายการที่ผมบางทีก็เป็นพวกอะไรสภาทอล์กฝั่งอะไรเนี่ยนะเราก็ว่าเรื่องนี้ไปอยู่แล้วเพราะเรามองว่าไอ้เรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยมันตกวันละประมาณ 1,000 บาทต่อสส1คน
3: ครับ
4: 1,000 เนี่ยก็เรียกว่ากินกันเต็มปรีเลยแล้วก็1,000 บาทต่อคนถ้าสส500คนก็คูณเข้าไปดิก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 500,000 ถูกมั้ยฮะ
3: ครับ
4: แล้วก็ยังมีสวอีก200คนนะแล้วใครทั่วไปก็เข้าไปตรงนั้นก็ไปกินกับเขาแล้วก็เท่าที่รู้ก็คืออาหารมันเหลือพูดง่ายนะบางทีก็กินกันไม่หมดต้องหิ้วกันกลับอะไรจนกระทั่งมันถูกวิพากษ์วิจารณ์กัน
3: ครับ
4: นะยังหิ้วกลับกันไปอีกบางคนก็บอกว่าอะไรถ้าไม่เอากลับไปมันก็เสียของ

0: รุปก็คือไอ้วันละพันเนี่ยมันเยอะเกินถูกไหมฮะเรากินกันเหลือเฟือหมดเงินไปต้องเท่าไหร่อ่ะคิดดูนะในขณะที่คนก็ไปเปรียบเทียบกันว่าไอ้อะไรอาหารกลางวันเด็กอ่ะได้วันละ21บาทเนี่ยนะกระเบียดกระเสียนแทบแย่นะฮะพูดง่ายๆว่าเด็กก็แทบจะไม่มีอะไรจะกินไอ้สิ่งที่ทานกับสิ่งที่กินเข้าไปของเด็กเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบบำรุงตัวร่างกายเด็กเลยและไม่สอสอนี่มันถึงได้แบบโอ้โหฟุ่มเฟือยขนาดนี
1: ้
0: สุดท้ายปั๊บเนี่ยมันมีผลกระทบขึ้นมาก็คือในที่สุดก็ตกลงกันบรรดาสสทั้งหลายบอกมาเอาละก็จริงๆมันก็ควรจะทำงี้ตั้งนานแล้วเพราะว่าคุณโอ๊คลองนึกดูว่าเราทำงานที่ไหนเนี่ยนะไปทำงานบริษัทไหนเนี่ยเขาเลี้ยงเราไหมตอนกลางวันเนี่ยเขาเลี้ยงไหม
2: ไม่ครับผมไม่ได้เลี้ยงครับอาจารย
0: ์ไม่มีบริษัทไหนก็เป็นผมก็ทำงานมาไม่มีเลี้ยง
1: มีเต็มที่สวัสดิการโรงอาหารที่แบบราคาอาจจะถูกหน่อย
0: นั่นอีกเรื่องนึงนั่นหมายความว่าเขาก็สนับสนุนให้มีร้านเข้ามาเปิดจำหน่ายอาหารถูกไหมจะได้ไม่ขายจนแพงเกินไป
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ไปคิดสถานที่อะไรเงี้ยนะหมายถึงว่านะบางครั้งเนี่ยนะมีจานมีช้อนมีอะไรต่างอุปกรณ์ให้เพื่อที่คนที่เข้ามาจำหน่ายอาหารเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเปลืองเป็นต้นทุนอะไรมากมาย
1: อ
0: ันนั้นก็ถือว่าเด็ดก็ถือว่าดีแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ไอ้ประเภทเลี้ยงกันแบบสามแหน่ก็เรียกอะไรสามมื้อแค่ประชุมสามวันสามคืนก็เลี้ยงมันหมดตั้งสามวันสามคืนเนี่ยนะ
1: สามมื้อมีมื้อดึกพิเศษอีกด้วยถ้าประชุมกันยาว
0: ใช่มีพิเศษอีกด้วยนะฮะคือมันเยอะเกินไงแล้วก็ทำอย่างนี้มานานแล้วก็ขอโทษนะประธานสภาก็หลงพูดว่าเขาเลี้ยงมาตั้งแต่ปีไหนปี44ประธานสภาเข้ามาเป็นสสนี่ก็แบบใกล้ๆว่าเขาเลี้ยงมาตลอดแต่สุดท้ายปลายทางก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในที่สุดก็เลยมีข้อตกลงว่าซื้อกินกันเองถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็แฟร์แล้วก็ความจริงก็มีข้อเสนอตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ต้องเลี้ยงหรอกไอ้วันละพันเนี่ยมันเยอะเกินก็ใช้เป็นลักษณะว่าสมมติว่าเอาคูปองว่าคุณอยากจะกินจริงไหมก็ให้เป็นลักษณะเหมือนคูปองไปแลกอาหารอันนี้ก็ยังโอเคได้เช่นใครจะให้วันละพันเนี่ยให้สักวันละ500ผมว่าก็เหลือเฟือแล้ว3มื้อเนี่ยจริงๆอ่ะนะมื้อนึงก็100กว่าบาท200บาทเนี่ยพอแล้วจะกินอะไรกันเยอะแยะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: พูดง่ายๆนะมันก็น่าจะพอแล้วก็ไอ้การใช้คูปองนี่ถ้าคุณไม่กินมันก็ไม่เสียเงินถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะแต่สุดท้ายไปทางเขาเปลี่ยนมาเป็นว่าไม่เอาละบรรดาสสก็ต้องซื้อกันเองนะแต่ราคาก็อาจจะพิเศษหน่อยก็สภาก็อุดหนุนไปสิร้านที่เข้ามาเปิดเนี่ยนะก็อุดหนุนจะไปคิดก็แพงถูกไหมคร
1: ับ ใช่จ่ายอย่างนั้นค่าประมูลร้านก็ไม่ต้องแพงมากค่าน้ำค่าไฟค่าบริการสถานที่ที่แบบเล็กๆน้อย
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็เท่าเทียมกันหมายถึงว่าทุกคนก็ใครอยากกินอะไรก็นะเอาเองเลยไม่ใช่โอ้โหต้องไปจัดพิเศษนะแล้วบางทีมันมีก็เรียกอะไรประชุมกันมาธิการโอ้โหที่ต้องสั่งกันเป็นพิเศษเลยอย่างเงี้ยนะมันก็เกินไปถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องถือว่าดีได้รับการตอบสนองที่ดีแล้วก
1: ็
0: ประชาชนก็ยอมรับได้ว่าเออนี่ดีแล้วก็มันก็ลามไปถึงสวด้วยหมายความว่าสวก็ต้องทำในแบบเดียวกันถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันมีสมาชิกวุฒิสภาซึ่งตีคู่กันไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่มี500คนสมาชิกวุฒิสภานี่มี200คนถูกไหมถ้าทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องไปด้วยกันเพราะว่าในแง่ของผลประโยชน์อะไรนี่มันได้เท่าเทียมกันเลยแหละสองสภาเนี่ยถ
1: ู
0: กไหมฮะค่าเงินเดือนค่าตอบแทนอะไรพวกนี้ก็เท่ากันเพราะฉะนั้นพอเลิกอาหารกลางวันก็เลยทำให้สวต้องเลิกไปด้วยถูกไหมครับพอเลิกไปก็จะได้เห็นว่าสวก็มากันแนกกันแหนอะไรอย่างนี้อะไรกินอะไรต่างนี่เป็นต้นเนี่ยนะผมทำนองอย่างนั้นอ่ะแต่สุดท้ายกระทั่งก็เรื่องนี้ก็จบไปแล้วก็หวังว่ามันจะจบตลอดไป
1: ครับ
0: เพราะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวไปถึงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็เดี๋ยวเอากลับเข้ามาหรือเปล่าเราต้องคอยติดตามไปเพราะตรงนี้ก็ประหยัดเงินนะ
1: ครับ
0: ทีนี้มาถึงเรื่องที่สองที่เรากำลังจะพูดในวันนี้เพราะว่า เรื่องนี้มันก็มีความต่อเนื่องแล้วทุกคนก็มองว่าท่านที่เป็นผู้ทรงเกียรติท่านที่เป็นมาเป็นสสนี่ท่านสมัครเข้ามานะ ท่านเรียกอาสาสมัคร
1: ครับ
0: ถูกไหมพออาสาสมัครนี่จะเข้ามาทำอะไรเข้ามาทำงานการเมืองเข้ามาทำหน้าที่เป็นหน้าที่นิติบัญญัติถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เราเคยมองว่าคนที่เป็นสสนี่หน้าที่หลักคือมาทำทางด้านหน้าที่นิติบัญญัตินะก็คือทำมันนำหน้าที่ในเรื่องของการออกกฎหมายมาครับมาเป็นตัวแทนประชาชนใช้สิทธิ์ใช้เสียงในเรื่องของการเป็นตัวแทนประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นสสเนี่ยไม่ได้แปลว่าอะไรนะคุณจะมีคุณสมบัติที่จะไปเป็นรัฐมนตรีผู้บริหารนะยกเว้นบางคนที่มาได้คุณสมบัตินั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่โดยพื้นฐานเนี่ยสสเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติในเรื่องของหน้าที่นิติบัญญัติคือทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักการที่ถูกเลยต้องอย่าง

0: เพราะฉะนั้นเขาก็ให้เงินเดือนคุณนะฮะ
1: ครับ
0: เงินเดือนก็ไม่ใช่น้อยนะเพราะว่าตามเงินแล้วมันก็ถูกเขาเรียกอะไรปรับมาเป็นวาระนะหมายถึงว่าพอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยเขาก็มีการปรับเงินเดือนเนี่ยนะครับไอ้เงินประจำตำแหน่งเนี่ย 71,230 บาท
1: ครับ
0: และมีเงินเพิ่มมาอีกเงินเพิ่มนี่ก็ 42,330 บาท
1: ครับ
0: รวมเบ็ดเสร็จสลาตาแล้วเดือนนึงแล้วนี่ก็ได้ไป 113,560 บาทต่อเดือนถูกไหมฮะอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราก็มองว่ามันก็เพียงพอแล้วได้เงินเป็นแสนเงินเดือนเป็นแสนนะคุณถามว่าถ้าคุณไปคิดจากค่าเฉลี่ยของคนอื่นเนี่ยที่เขาทำงานเนี่ยการที่จะได้เงินเดือนเป็นแสนนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
1: โอ้ต้องเป็นระดับผู้บริหารระดับสูง
0: ถูกไหมนี่คุณได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละนะในระดับแล้วก็เป็นเงินเดือนที่ถือว่าใช้ได้นี่ยังไม่ได้พูดถึงตำแหน่งบางคนก็ไปเป็นอะไรอ่ะ
1: ประ
0: ธานสภาแต่เดี๋ยวมีเรื่องการบัญชีการมีอะไรยังมีได้เงินเพิ่มอีกใช่ไหมยังมีเบี้ยอะไรต่างนี่ตัวพื้นพื้นเลยตัวพื้นพื้นเลยคือคนที่เป็นอะไรสภาไอ้สมาชิกสภาพวกนี้นะครับ
1: สส
0: ก็ได้เงินจำเป็นกับเงินเพิ่ม
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนั้นเราก็จะได้ยินเสียงคนว่าโอ้อะไรค่าใช้จ่ายคนที่เป็นสสนี่มันเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมีงานบวชงานแต่งงานอะไรต้องมีอะไรเนี่ยต้องใส่ซองมันก็เป็น
1: อาจารย์ก็มีอาจารย์เสน่ห์ก็มีงานบวชงานแต่ง
0: ผมก็มีผมก็เจองานแต่งผมก็เจองานบวชผมก็เจองานศพผมก็เจอเหมือนกันทุกคนไม่ใช่ไม่เจอ
1: เออพรุ่งนี้ผมก็มี
0: มันจะมาทุกคนก็โดนกันหมดแหละใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วทำไมอ่ะมันจะเป็นยังไงคุณจะต้องมีใส่ซองไว้ให้พวกสสไปช่วยงานศพเหรอมันไม่ใช่หรอกงานเราบ้างนะแล้วอย่างนึงขอโทษนะนี่เป็นงานที่คุณอาสาเข้ามานะ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ผู้แทนประชาชน
0: ทำนี่ยุคุณต้องมีความพร้อมสิถูกไหม
1: ครับ
0: คุณต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วคุณจะกลายเป็นว่าอะไรนะผู้ที่เป็นผู้มีความยากจนอะไรอ่ะอยากจะเข้ามาเป็นตำแหน่งนี้เพื่อจะมาหารายได้ตรงนี้มันคงไม่ใช่มั้งนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคุณจะเห็นว่าคุณมาหาเสียงคุณมาอะไรต่างเนี่ยคุณจะทำหน้าที่เข้ามาช่วยประเทศชาติมาเป็นตัวแทนประชาชนทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอถูกไหม
1: ฮะ
0: แล้วขอโทษนะไม่อยากจะไปกระเทือนว่าจริงๆเนี่ยเอาก็จริงอ่ะก่อนที่คุณจะไปเป็นส.ส.คุณใช้เงินเท่าไหร่อ่ะแต่ที่คนลงเลือกตั้งเนี่ยคุณได้เงินเดือนละแสนกว่าบาทแต่เข้าไปดูแล้วเนี่ยรู้ทั้งรู้อยู่เอาอย่างนี้ละกันบางคนนี่ใช้เงินไปแต่กว่าจะได้เป็นส.ส .30 ล้าน40ล้าน50ล้านถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: แล้วตรงนั้นไปเอาเงินมาจากไหนอ่ะถูกไหมครับจะมาทำไมตรงนั้นจ่ายได้แล้วไอ้การที่ได้เงินเดือนเป็นเดือนละแสนกว่าบาทนี่ถือว่าสูงแล้วคุณจะมองว่าเป็นเงินเล็กน้อยมันไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ต่อมาเนี่ยคนที่เป็นส.ส.แล้วก็สว.เนี่ยนอกจากเงินเดือนก็ยังมีเบี้ยประชุมกรรมาธิการ
1: ครับ
0: มีค่าเดินทางอีกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: โอ้แล้วคุณดูเนี่ยจะบินจะอะไรบางคนอยู่ต่างจังหวัดก็บินเป็นว่าเล่นเลยล่ะถูกไหมครับ
1: ค่าเครื่องบินเนาะอาจารย
0: ์ใช่มีค่ารักษาพยาบาลมีอะไรอ่ะไอ้เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะพูดถึงกันเนี่ยไอ้เงินกองทุนนะครับนะที่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยนะครับแล้วก็สวัสดิการไปจนกระทั่งถึงการเป็นอดีตสมาชิกเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพรวมทั่วไปนอกจากนั้นแล้วอันนี้ถือว่าหนักอีกตัวหนึ่งก็คืองบสำหรับผู้ช่วยและทีมงาน
1: อัน
0: นี้มีเงินเดือนค่าตอบแทนให้ด้วยถูกไหมครับเพราะในการเป็นส.ส.และส.ว.เนี่ยนะครับนี่ล่าสุดเลยนะครับเพราะจะมีผลในวันที่1ตุลาคม2569
1: ครับ
0: นี่เขาอนุมัติไว้เป็นที่แน่นอนเพราะมีการปรับนะมันจะมีเงินเดือนให้กับผู้ช่วยดำเนินการส.ส.ผ
1: ู้
0: ช่วยดำเนินงานส.ส.แล้วก็หรือว่าปสว.ด้วยนะครับคนละ 18,000 บาทต่อเดือน
1: ครับ
0: นะโดยปรับเพิ่มจาก 15,000 บาทจะม
1: ี
0: ผลวันที่1ตุลาคม2569เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยผู้ช่วยดำเนินการสสเนี่ยผู้ช่วยดำเนินงานสสนี่มีได้5คน
1: ของสส5คน
0: ก็5คูณใน 18,000 เข้าไปเนี่ยนะนะ8เท่าไหร่ 80,000 ใช่มั้ยไอ้8 5 8 5 4 4 90,000 ดิใช่มั้ยฮะ
1: 90,000 ครับ
0: 90,000 นะ
1: ครับ
0: นี่นะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ให้ตัวสสมันให้ตัว
1: ผู้ที่มาเป็นผู้ช่วยดำเนินงานครับ
0: แต่บางทีผู้ช่วยดำเนินการก็ญาติวงศ์พงศานั่นแหละถูกไหมครับ
1: เอาชื่อมาเหรออะไรเงี้ยอาจารย
0: ์ไม่รู้ก็ไม่รู้นะฮะก็เอาเป็นว่า
1: เอามาช่วยงาน
0: มาโดนตำแหน่งแหละนะ
1: ครับ
0: 5คนต่อไปผู้เชี่ยวชาญประจำตัวผู้เชี่ยวชาญประจำตัวต้องมีอีกนะฮะอันนี้มีได้1คนนะฮะต่อสส1คนเนี่ยนะได้ค่าตอบแทนได้เงินเนี่ยนะครับ 28,800 บาทต่อเดือน
1: ก็เป็นเขาเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษสเปเชียลิสต์ก็ได้เพิ่มมา
0: ป็นผู้เชี่ยวชาญ

0: จำตัวแหละนะฮะแล้วต่อมาก็เป็นนอกจากผู้เชี่ยวชาญยังมีผู้ชำนาญการประจำตัวอีกนะฮะ
1: เป็นบริษัทย่อมๆเลย
0: นะครับให้สสหรือสว1คนนะครับให้2คนทั้งที2คนเดือนละ 18,000 บาท
2: เท่ากับผู้ช่วยดำเนินงาน
0: เพราะฉะนั้นนี่เนี่ยลองดูสิเข้าไปกี่คนแล้วเนี่ย8คน
2: 8คน
0: ถูกไหม2บวก1บวก3ไอ้บวก5เป็น8คน
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะพูดง่ายๆว่าคือคนที่มาเป็นสสนี่มีคนมาห้อมล้อมมีคนมาอะไรดูแล
1: เรื่องของเอกสารเรื่องของข้อมูลอะไรใช่ไหมอาจารย
0: ์โอ้แล้วคุณเป็นสสคุณเก่งรอบรู้ไม่ใช่เหรอตอนหาเสียงเนี่ยคุณรู้นั่นรู้นี่พอถึงเวลามาทำงานจริงปรากฏคุณทำอะไรไม่ถูกก็ต้องให้มีผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ดูแลให้ต้องมีผู้ชำนาญการมาประจำตัวให้อ้าวตกลงดูเหมือนคุณช่วยตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมนะลักษณะอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้สิเรื่องนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันหมอวรงค์เองก็บอกว่าการที่มี8คนเนี่ยพูดตรงๆมันเยอะเกิน
2: ครับ
0: 8คนต่อสส1คนแล้วสส5คนลองคิดดูสิครับไอ้ตัวที่500คนน่ะ
1: คูณเข้าไป
0: แปด5 40ก็อีก 4,000 คนน่ะใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: โอ้นี่เป็นโอคาพยพใหญ่เลยถูกมั้ยครับเต็มไปหมดถูกมั้ยฮะแล้วเงินทางนั้นถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: ความจริงเนี่ยเอาเป็นว่าเอาละมีคนผู้ช่วยมีอะไรต่างเนี่ยนะครับเหลือสัก3คนก็น่าจะพอแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จาก8เนี่ยเหลือ3เนี่ยก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายกับคนเหล่านี้ไปได้ต้องเยอะถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คนก็จะมองเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคุณโอ๊คพอเวลาที่มาเป็นกรรมาธิการเนี่ยนะพอมาเป็นกรรมาธิการเนี่ยนะครับในช่องทางของกรรมาธิการเนี่ยนะมันก็มีโอกาสอีกเพราะว่าอะไรมันมีตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ชำนาญการนักวิชาการและเลขานุการประจำกรรมาธิการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนอีกตามอัตราที่กำหนดดังต่อไปนี้อ้าวเดี๋ยวอ่านให้ฟังดูนะ
1: ฮะ
0: หนึ่งคือกรณีแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือไม่ได้เป็นพนักงานนะครับนะส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: อันนี้จะได้ฐานะเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 10,000 บาทถ้าเป็นผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 9,000 บาท
1: ครับ
0: เป็นนักวิชาการประจำคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 8,000 บาทและเป็นเลขานุการคณะประจำคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 6,000 บาทสรุปคือในช่องทางของกรรมาธิการยังมีผู้แวดล้อมเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ชำนาญการเป็นนักวิชาการเป็นเลขานุการอีก
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมติไปแต่งตั้งบุคคลที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจคนเหล่านี้มีเงินเดือนข้าราชการหรือเงินเดือนรัฐวิสาหกิจอยู่แล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็เมื่อมาตั้งเป็นประธานเป็นที่ปรึกษาประจำกรรมาธิการก็ได้รับค่าตอบแทนอีกเดือนละ7,500 บาทอันนี้ก็ลดลงไปจากคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการนะ
1: ครับ
0: ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 6,500 นะครับนักวิชาการประจำกรรมการได้รับค่าตอบแทนในเดือนละ 6,000 และเลขานุการประจำกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 4,500 บาท
1: ครับ
0: สรุปก็ได้อีกถูกไหมฮะชุดเหล่านี้ก็มีคนนี่เท่าไหร่นะเต้ยี่มี8คนไอ้นี่อีก4คนในฐานะกรรมการถูกไหมคร
1: ับ
0: เอ้าแล้วมันทำไมมาถึงได้ก็จุกกระชิกกระรวยหมดเลยนะครับและถึงตรงนี้แหละครับที่สำคัญเนี่ยก็คือคนที่มาเป็นสสและสวเนี่ย
1: ครับท่าน
0: จะต้องร่วมสมทบเขาเรียกว่าถ้าเป็นบริษัททั่วๆไปเขาเรียกว่าคล้ายๆกับกอง
1: สำรองเลี
0: ้ยงชีพ
1: ครับ
0: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะฮะถ้าเป็นข้าราชการก็คล้ายๆกับกบข.นะฮะถ้าคนทั่วไปก็คือคล้ายๆว่าเหมือนต่อไปคุณทำงานแล้วพอระยะยาวปั๊บเนี่ยนะครับมันจะได้มีเงินก้อนเนี่ยจากคุณถูกไหม
1: ครับผม
0: ในการที่จะดูแลตัวคุณเองเนี่ยนะครับหรือถ้าเป็นข้าราชการทั่วๆไปเนี่ยจะมีระบบเขาเรียกบำเหน็จบำนาญ
1: ครับ
0: นะฮะบำเหน็จบำนาญนี่คุณโอ๊คเข้าใจใช่ไหมครับระบบของข้าราชการ
1: เข้าใจ
0: ถูกไหมฮะก็หมายความว่าคุณจะต้องทำงานรับราชการจนกระทั่งไม่ใช่ว่าอยู่ๆที่รับราชการต้องผู้จะได้บำเหน็จบำนาญโดยอัตโนมัติต้องอยู่ถึง25ปีนะครับ
1: ครับตัวเลขบวกไป
0: โดยระบบที่ต้อง25ปีนะตั้งแต่รับราชการถ้าคุณออกก่อนคุณก็ไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ได้ถึง25ปีปั๊บเนี่ยคุณก็จะเข้าแผนบำเหน็จบำนาญการได้รับบำนาญเนี่ยนะครับ

0: บำนาญก็คือเป็นเงินรายเดือนไปตลอดชีพเนี่ยนะสูตรของมันก็คือเงินเดือนสุดท้ายนะแต่บางคนก็จะใช้บอกว่าอะไรอ่ะ60เดือนสุดท้ายเอาว่าเงินเดือนสุดท้ายแล้วกัน
1: เป็นตัวตุ๊กตาไว้ก่อน
0: คูณด้วยไอ้ตัวอะไรอ่ะคูณด้วยจำนวนเดือนและจำนวนปีที่คุณปฏิบัติงาน
1: ครับ
0: แล้วก็หารได้50นะครับอันนี้เป็นสูตรเลยนะ
1: ครับ
0: หารได้50ก็แปลว่าเงินเดือนสุดท้ายสมมตินะเงินเดือนสุดท้ายคุณ 50,000 แล้วคุณทำงานมาทั้งหมดเนี่ย30ปี
1: ครับ
0: จะมาแล้วก็หารได้50ก็เท่าไหร่อ่ะ 60%
1: 60%
0: ก็คือได้เดือนละ 30,000 ไปตลอดชีวิตนี่ก็เรียกบำนาญนะฮะเดือนบำนาญไปตลอดชีวิตอันนี้เป็นข้าราชการต้องได้แต่ปรากฏว่าในงานนี้เนี่ยคนที่เป็นสสวก็จะได้เงินตัวนี้ด้วยเพราะว่ามีการเค้าเรียกว่าจ่ายค่าเงินเข้ากองทุนเพื่อคนผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถูกไหมก็จะดูแลช่วยเหลือเหล่านี้นะครับจ่ายเดือนละ 3,500 บาท
1: ครับ
0: 3,500 บาทเนี่ยเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะครับพอครบ1ปีปั๊บเนี่ยคุณก็จะได้เงินกลับเข้ามาช่วยเหลือดูแลก็เรียกมาเลี้ยงชีพหลังจากพ้นการเป็นตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภาน ะ
1: ครับ
0: ทีนี้จะให้ยังไงเขาก็มีช่วงนั่นอยู่นะครับเขาก็มีข้อกำหนดอยู่คือแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าอายุของการเป็นสสสวก็ไม่เท่ากันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะแต่เขาจะให้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าพ้นตำแหน่งแล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถจะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่ในช่วง 9,000 ถึง 35,600 บาทขึ้นอยู่กับอายุงานนะโดยที่ว่าดูอย่างสมมติว่าสวเนี่ยง่ายๆสวนี่สวยี่อยู่6ปีสมมตินะ
1: ครับ
0: 6ปีนี่ก็6 2 12ก็คือเท่ากับคุณจะได้อะไรอ่ะไอ้บำนาญเนี่ยบางคนเรียกบำนาญบางคนก็เรียกว่าเงินเลี้ยงชีพเนี่ยนะ12ปีคือคูณ2อ่ะ
1: คุณ
0: เวลาทำงานอยู่6ปีคุณก็ได้12ใช่มั้ยครับคูณ2นะเป็น12ปีนะฮะได้ไปทุกเดือนถามว่าถ้าเทียบกับราชการนี่กว่าจะได้บำนาญเนี่ยต้องอยู่ถึง25ปีคร
1: ับ
0: อันนี้คือคำถามข้อที่1ว่าอ้าวทำไมคุณพิเศษกว่าข้าราชการล่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และถ้าเกิดคนที่เป็นสสเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดจากการที่คุณเป็นข้าราชการมาก่อนซึ่งก็มีนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นข้าราชการมาก่อนเนี่ยพอเวลาคุณมาเป็นสสคุณก็ยังได้บำนาญของการเป็นข้าราชการอยู่ถูกไหม
1: ก็ได้2เด้ง
0: ก็ได้2เด้งฮะถูกต้องแล้วคุณก็ยังมาได้อะไรอ่ะบำนาญของการเป็นผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาอีกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คนมันก็มีคำถามว่าเอ๊ะคุณเยอะไปหรือเปล่าถูกไหมครับคุณได้แล้วจริงๆคุณอาสาเข้ามาไม่ใช่เหรอถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คุณได้เงินเดือนแล้วคุณได้เงินเพิ่มแล้วคุณได้อะไรอ่ะสอสไอคนรอบตัวคุณ8คน
1: ครับ
0: แล้วยังมีเรื่องของการบัติการอีกยังมีเบี้ยประชุมการบัติการอีกยังมีค่าเดินทางมีค่ารักษาพยาบาลและที่สำคัญคือไอ้ค่ารักษาพยาบาลที่คุณเต็มที่เลยนะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เอาดูแลเนี่ยโอ้โหนี่มันเยอะมันเป็นสิทธิพิเศษพอตาโถบอกเข้ามาทีปั๊บเนี่ยโอ้โหกลายเป็นบุคคลที่อะไรอ่ะจะต้องดูแลเขาไปตลอดเลยอย่างเงี้ยนะมันจะมีคำถามก็เลยต้องมีการชงเรื่องนี้ขึ้นมาไงครับ
1: ครับ
0: แล้วผมคิดว่าประชาชนจะให้ความสนใจว่าถ้าคุณอาสาเข้ามาเป็นตัวแทนนะครับของประชาชนแล้วคุณจะมารับผลประโยชน์อย่างเงี้ยมันใช่แน่เหรอนะครับมันเหมาะแล้วหรือนะครับนะมันเยอะไปหรือเปล่าแล้วคุณก็ทำให้กับตัวเองหมดอ่ะหมายความว่าคุณก็ตั้งอะไรนะไอ้ตัวนั้นตัวนี้ทุกอย่างก็ได้อยู่กับตัวเองหมดอ่ะถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วทีนี้ปรากฏว่างานนี้เนี่ยสสวรงเนี่ยนะครับหมอวรงเนี่ยขุดเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บมันก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรมาตีผลประโยชน์จากพวกบรรดาสสสวด้วยกันแหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นความท้าทายว่าคนที่เป็นสสสวส่วนใหญ่เนี่ยจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงตัวนี้หรือเปล่าคุณจะยอมที่จะเสียหรือว่ายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่รู้ว่าจะทําได้ระดับไหนเนี่ยนะถ้าจะเลิกไอ้บํานาญไปเลยเนี่ยมันเคยมีการมีความคิดมาก่อนที่จะให้ตลอดชีพเลยด้วยซ้ําไปนะครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนหลังเนี่ยก็ให้เป็น2เท่าของอายุงานคุณนกลองดูสิครับว่ามีสสบางคนหลายสมัย
1: ใช่
0: ถูกมั้ยฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วทำไมเขาถึงอยากเป็นสสอยู่ก็เพราะว่าเนี่ยฮะก็นี่ไง
1: ได้ต่อเนื่อง
0: สมมติบางคนเป็นสสสัก3สมัยก็โทษนะ
1: ครับ
0: สมัยละ4ปีคิดแบบ
1: 12ปี
0: ใช่ไหมฮะ

0: 4ปีก็เท่าไหร่อ่ะ8ปีถูกไหมฮะไอ้เท่าไหร่
1: 4สมัย
0: 4 30 12ปี
1: 12ปีครับ
0: คุณได้ไอ้บำนาญหรือเงินเลี้ยงชีพไปอีก24ปีอ่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็สบายดีถูกไหมครับและนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากได้บำนาญแล้วคุณยังได้สวัสดิการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆอีกถูกไหมครับ
1: ยังมีอยู่พ่วงอยู
0: ่แล้วก็เนี่ยการที่คุณส่งกองทุนปั๊บนี่มันเป็นข้อตกลงนี้นะฮะที่หมอว่าลงเอามาเปิดตัวเลขเนี่ยนะครับจะได้ถึง5ประการด้วยกันนะครับสมมติว่าพอคุณส่งให้เดือนละ 3,500 เนี่ยนะโอ้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ 3,500 เนี่ยนะเพราะว่า 3,500 เนี่ยเสร็จแล้วพอเวลามาจ่ายพวกนี้มันใช้ไปงบประมาณของประเทศนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเขาจะให้อะไรบ้างนะครับถ้าสมมติว่าคุณจ่ายเดือนละ 3,500 เนี่ยนะครับสิ่งที่จะได้สิทธิประโยชน์คือ1คุณได้เงินทุนเลี้ยงชีพอย่างที่บอกหรือเงินบำนาญที่บอกเนี่ยนะเป็นรายเดือนนะครับ2ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้อีกปีละ 130,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับและกรณีไม่เจ็บป่วยเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปีได
1: ้ครับ
0: นะในวงเงินก็ขนาดนี้สามารถไปตรวจได้เต็มที่เลยนะ
1: ใช้ได้
0: ถ้าไม่ป่วยนะ
1: ครับ
0: 3ได้สิทธิ์ช่วยเหลือการศึกษาของลูกของบุตรอ่ะโดยอะไรอ่ะโดยที่เขาเรียกว่าครอบคลุมบุตรที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติได้ด้วยเป็นเรื่องที่นะครับหมอว่าลงขึ้นมาเอ้าขนาดโรงเรียนนานาชาตินี่คุณยังสามารถได้
1: เบิกได้ยังเบิกได
0: ้ก็เบิกได้อีกนะมันเกินกว่าจะเป็นไปไหมนะครับและถ้ากรณีนะครับท่านเคยเป็นส.ส.เนี่ยต่อไปเกิดทุพพลภาพเรื่อยขึ้นมาเนี่ยก็จะได้อีกเดือนละ 15,000 บาทไปตลอดนะ
1: ครับ
0: และถ้าเกิดเมื่อถึงแก่กรรมเนี่ยครอบครัวและลูกจะได้ 200,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับอันเนี้ยมันก็เป็นคำถามว่าโอ้โหดีครับเลยพอเข้ามาเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติมาเป็นส.ส.ปั๊บนี่ได้สิทธิประโยชน์เป็นเรื่องเป็นราวเยอะขนาดนี้เชียวเหรอ
1: ครับ
0: บำเหน็จประมาณซึ่งทั้งหมดนี่ก็ไปเกิดขึ้นกับสว.ด้วยนะเพราะว่าต้องตีคู่ไปด้วยกัน
1: ครับ
0: แต่มาแล้วก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะนี่มันได้เยอะไปไหมนะแล้วที่สำคัญคือบางคนเนี่ยเป็นส.ส.เสร็จแล้วตะกี้ที่เราบอกไงพอคนมาเป็นส.ส.แต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีถูกไหมครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาก็ได้เงินเดือนรัฐมนตรีถูกไหมครับ
1: จับ
0: และขนาดเดียวกันบางคนไม่ลาออกจากส.ส.จำได้ใช่ไหม
1: จับ
0: เวลาครับบางทีก็สภาล่มก็เพราะว่าตัวคนที่เป็นส.ส.จำนวนหนึ่งยังไปเป็นรัฐมนตรีก็ออกไปปฏิบัติงานอะไรที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้มาโหวตในสภาถูกไหมพูดง่ายว่าบางคนก็อยู่ทั้งสองทางอ่ะรัฐมนตรีก็ยังเป็นส.ส.ก็ยังเป็น
1: ครับ
0: อย่างนี้ไปต้นเนี่ยนะมันก็ดูแล้วยังไงก็ไม่รู้แล้วก็บางคนเนี่ยเป็นส.ส.เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีประวัติของการเป็นส.ส.ถูกไหมครับพอไปเป็นรัฐมนตรีจนกระทั่งพอจบเรียบร้อยปั๊บก็เข้าเกณฑ์อันนี้ไงเข้าเกณฑ์ของการเคยเป็นส.ส.ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอคุณพ้นจากหน้าที่เรียบร้อยแล้วคุณก็ยังได้เงินตัวนี้ด้วยถูกไหม
1: บำนาญ
0: เงินบำนาญอีกด้วยถูกไหมครับเงินเหมือนเงินเลี้ยงชีพอะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: พูดง่ายๆว่าเอาเป็นว่าเอ้ยที่มันยังไงกันแน่วะเนี่ยทำไมมันได้เยอะ
1: หลายเด้ง
0: หลายเด้ง
1: หลายเด้ง
0: เด้งเล็กๆนะเด้งใหญ่ๆทั้งนั้นถูกไหม
1: ครับ
0: เด้งใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณอะไรอ่ะคุณได้นิดๆหน่อยๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันคุณได้ตลอดเหมือนกับแบบอะไรโอ้โหกว่าคนที่จะมารับราชการกว่าจะไปทำงานยังไม่ได้ขนาดนี้เลยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สอบกว่าจะสอบได้กว่าจะขยับตำแหน่งได้ครับ
0: นี่คือสิ่งที่มันเป็นคำถามเพราะว่ามันเหมาะไหมนี่คือเป็นประเด็นที่เขาจุดก็เรียกว่าชงขึ้นมาขนาดนี้ก็เลยมีการเขาเรียกว่าทางส.ส.ก็ต้องตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมานะ
1: ครับ
0: ก็มาพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะพิจารณาแบบพวกเดียวกันดูกันเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้นะหรือว่าจะเอาไปจริงเป็นจังแบบประเภทโอ้ที่ดูแล้วให้มีความเป็นธรรมนะหวังว่าอย่างนั้นนะ
1: ผ
0: มว่ามันถึงเวลาที่จะต้องปรับเหมือนกันนะเรื่องนี้นะครับ
1: เพราะว่าดูตัวเลขที่รวมๆกันแล้วเนี่ยก็ผมไปเปิดดูโฟชาร์ตอินโฟของไทยพีบีเอสกันนะเขาบอกว่าค่าตอบแทนของส.ส.รวมถึงผู้ช่วยเนี่ยต่อปีเนี่ยตกอยู่ที่1,455 ล้านโดยประมาณอาจารย์ต่อปีนะแน่นอนถ้า

0: ี่ปีก็ตกเฉลี่ยก็ 5,000 ล้านโอ้โห
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: เงินนะเงินนะ
0: แล้วยิ่งมีบำนาญเข้าไปอีกมันก็บวกมันก็ยิ่งเกิน 5,000 ล้าน 6,000
1: บำนาญมันก็ต่อไปยาวๆอ่ะถูกมั้ยฮะ
0: ครับผมเป็นตัวเลขที่เยอะมาก
1: มันกลายเป็นว่าอะไรอ่ะสสเข้ามา
0: ครับ
1: เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเงินก็เป็นภาระนะถูกมั้ยครับ
0: ครับ
1: แล้วคุณจะเอาเงินจากที่ไหนก็ต้องเงินงบประมาณใช่มั้ยฮะจากประชาชนนี่แหละถูกมั้ยครับแล้วจริงๆเนี่ยตกลงคุณเข้ามาเป็นสสเข้ามาเป็นอะไรเนี่ยเพื่อผลตอบแทนเนี่ยถูกไหมครับ
0: มัน
1: กลายเป็นอาชีพที่คุณเข้ามาเหมือนมาเลี้ยงชีพอย่างนั้นเหรอครับใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นคำถามนะถ้าเกิดคุณจะเลี้ยงชีพจริงๆคุณไปเป็นตำแหน่งคุณไปเป็นอาชีพอื่นไม่ดีกว่าเหรอถ้าคุณเป็นสสเนี่ยสมัยหนึ่งนะคุณต้องบอกว่าคนจะมาเป็นสสนี่คุณต้องมีความพร้อมในฐานะนะ
0: ครับ
1: ต้องมีความพร้อมเนี่ยคือคุณต้องไม่เดือดร้อนอ่ะคุณต้องไม่ก็เรียกอะไรต้องมาโอ้โหนี่ถ้าไม่ได้เงินเดือนสสคุณจะอยู่ไม่ได้แล้วคุณจะต้องตายยังไงนะ
0: ไม่ใช่เงินเดือนจนเดือน
1: ผมว่าคุณจะมาเสียสละเป็นสสเลยครับถูกไหมครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าคุณเป็นสสคุณต้องเสียสละแหละเอาก็ตรงๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พอชงเรื่องนี้ขึ้นมานะผมว่าประชาชนก็เงี่ยหูฟังเลยว่ามันเรื่องมันจะจบลงอย่างไรนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงไอ้บำนาญเนี่ยจะต้องปรับโครงสร้างบำนาญนี่มันสามารถปรับโครงสร้างได้นะก็ต้องปรับได้ฮะยังไงก็ต้องปรับได
0: ้ครับ
1: ไอ้2เนี่ยก็คือไอ้จำนวนผู้ช่วยที่บอกอะนะ8คนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องลดลงไปเหลือสัก3คนน่ะเอาเป็นว่านั่นนะฮะแล้วก็ที่เหลือได้ใช้ส่วนกลางบ้างได้มั้ยคุณโอเข้าใจครับว่าส่วนกลาง
0: ใช่
1: ไหมเพราะว่าการในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่ตัวสภาเขาก็มีเจ้าหน้าที่กลางที่คุณต้องใช้ประโยชน์เขาได้อ่ะทำไม่ powerpoint บ้างทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาช่วยคุณได้อยู่แล้วถูกไหมครับทำไมคุณไม่ใช้ล่ะก็เหมือนส่วนกลางของบริษัททั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีส่วนกลางที่ทำไอ้พวกนี้ให้ถูกไหมครับ
0: ครับผม
1: ทำไมคุณจะต้องเป็นรายบุคคลด้วยจะเป็นข้อมูลความลับอะไรคุณไอ้แค่สามคนก็เพียงพอแล้วถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำไมจะต้องโอ้โหมีผู้เชี่ยวชาญติดตัวไปตลอดเวลาเนี่ยมันจะขนาดนั้นเฉลยนะครับ
0: ครับเพราะว่าเรื่องนี้แน่นอนว่ามันกระเทือนไปทุกสมาชิกสภารัฐสภาทุกคนเลยเนาะแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะบอกว่าทุกคนหมายถึงว่าเวลาสสสวชอบพูดนะชอบสื่อสารถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องช่วยกันลดเรื่องของพลังงานเรื่องของรายจ่ายหรือว่าแม้แต่เรื่องพูดถึงเรื่องของการอะไรอ่ะความอดออมพอเพียงแต่พอย้อนกลับมาดูแล้วโอ้อันนี้ก็ไม่พอเหมือนกันไม่พอและไม่เพียงเหมือนกันนะ
1: มันไม่พอไม่เพียงแน่นอน
0: ซึ่งถ้าสปิริตเขาเรียกว่าถ้ามีสปิริตถ้ามีสปิริตนะมันก็ต้องยอมคือมันไม่ได้หายไปทั้งหมดหรอกผมเชื่อว่านะเวลาพิจารณากันแล้วเนี่ยมันก็ต้องหั่นให้อย่างพอเหมาะพอสมเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของน้ำใจเป็นเรื่องของกำลังใจในการทำงานนะโอเคแหละเข้าใจได้อันนี้เรื่องเข้าใจได้คนทำงานก็ต้องได้อะไรบ้างแต่เพียงแต่ว่ามันต้องหันให้เหมาะสมเพราะว่าถ้าเราไปเทียบกับที่อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นเนี่ยเงินค่าอาหารกลางวันเด็กรัฐบาลโรงเรียนรัฐเนี่ยมันน้อยนิดมหาศาลตรงเนี้ยโอ้โหถ้ามันถูกขยับขยายไปใช้ประโยชน์ตรงในส่วนที่สนับสนุนเด็กที่เป็นอนาคตของประเทศต่อไปเนี่ยผมว่ามันก็ดูสวยหรูแล้วก็สง่างามนะ
1: ใช่ส
0: ิถ้าผมว่าเป็นอย่างนี้ดีไหมอาจารย์สมมติถ้าเขาตัดตรงนี้หรือว่าลดหย่อนได้จริงๆแล้วบอกผลักไปเลยเอาไปให้เด็กอ่านกลางวันเด็กเลย
1: นี่ไงถูกต้องเลย
0: สง่างามเลยนะ
1: ใช่เลยใช่เลย
0: ครับ
1: ทุกวันนี้นะเดี๋ยววันหลังก็จะคุยกันเรื่องเด็กแค่21บาทเนี่ยมันพออะไรกิน
0: โอ้โหนะอาจารย์คุยกันมากี่ปีแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยก็ยัง21บาทเพิ่มก็เพิ่มไม่กี่บาทนะอาจารย
1: ์ใช่แล้วมันคุณขอโทษนะคุณจะกินอะไรอ่ะ21บาทเนี่ย
0: โอ้โหซื้อข้าวไข่เจียวก็ไม่พอนะเดี๋ยวนี้25บาทขั้นต่ำ
1: ก็จะแม่มันนี่แหละเรื่องความจริงอะนะ
0: เป็นเรื่องของความจริงแล้วก็เราเห็นภาพมากขึ้นเพราะว่า

0: ตัวเลขบางอย่างอ่ะถ้ามันเป็นในงบของภาครัฐรัฐบาลเองที่กลุ่มในเรื่องของในส่วนที่สามารถที่จะบริหารจัดการตัวเองได้ดีกว่าหน่วยงานอื่นๆเนี่ยถ้าทำได้ก็สง่างามยิ่งขึ้นและก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนอื่นๆนะอาจารย
1: ์ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ครับผมวันนี้ถือว่าสนุกแล้วก็เห็นภาพที่แบบถ้าทำอะไรได้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันสง่างามไปทั่วทุกหัวระแหงแล้วก็ดีต่อหลายๆส่วนด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: ยินดีครับแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับไขปมในวันนี้ครับชงยกเลิกบำนาญ นะครับสสสวตลอดชีพใช้สิทธิ์ทะลุเพดานจริงหรือแล้วก็เห็นตัวเลขที่อาจารย์พูดมาแล้วก็แนวโน้มแนวทางมันจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ยังไม่ถึงกับชัดเจนนะว่าสสหรือสวจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยรัฐบาลจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยฝ่ายค้านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเชื่อว่าแต่เชื่อว่าถ้าถูกนำไปใช้ถ้ามีการลดลงมาเล็กน้อย 10% 20% ก็อาจจะมีอะไรที่เป็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะพูดถึงกันต่อนะครับอ่ะก่อนที่จะเบรกนะครับใครที่กำลังอยากดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็มีเรื่องของหมอสั่งห้ามทานนู่นทานนี่ทานนั่นนะครับโดยเฉพาะที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไขมันเรื่องของทอดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองพิจารณาสินค้าตัวนี้หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811ครับตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกแต่ยังคงความกรอบแบบสับครับรุ่นนี้จุใจถึง4ลิตรใช้งานง่าย2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและบรรดาได้อย่างแม่นยำครับตัวหม้อเคลือบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดเมื่อยนะครับมาพร้อมมาตรฐานอมอกและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้นะครับจากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรอทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
4: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mpod News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mpod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mpod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mpod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mpod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับยังอยู่ในช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 นะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊คนะครับช่วงที่2ช่วงนี้เดี๋ยวมาคุยกันในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับเกี่ยวกับมุมมองที่เราจะให้เห็นภาพกว้าง

0: มากขึ้นวันนี้อยู่กับดร.นพร โสวรรณะนะครับในตำแหน่ง Hospitality HR and OD Consultant NLP Coach ครับสวัสดีครับอาจารย์หนุ่ยครับ
1: สวัสดีครับคุณโนค่ะ
0: เสียงชัดเจนมาก
1: คร
0: ับ ได้เลยครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์หนุ่ยวันนี้เดี๋ยวเราคุยในประเด็นที่ต้องบอกว่าก็เกี่ยวเนื่องกับผู้คนในสภาเลิกบำนาญสสตลอดชีพเพราะว่าเขามีตัวเลขออกมาใช้สิทธิ์ทะลุเพดานกันค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นร้อนเลยเพราะว่าได้รับความสนใจทั้งตัวสมาชิกสภาเองรวมไปถึงประชาชนอย่างเราๆอาจารย์หนุ่ยมันเรื่องนี้อาจจะต้องถามอาจารย์หนุ่ยในมุมมองหนึ่งในมุมมองที่เขาบอกว่าการปรับสวัสดิการเนี่ยโอเคแหละมันเป็นเรื่องของสวัสดิการนะสวที่เข้าไปทำหน้าที่ในสภาเนี่ยหากเรื่องนี้มันมีการปรับเปลี่ยนจริงมันมีการมีเปลี่ยนรูปแบบมีการแก้ไขจริงๆเนี่ยมองอย่างไรครับอาจารย์หนุ่ยว่ามันเป็นผลดีผลเสียอย่างไรบ้างเรื่องแบบนี้ฮะเมื่อมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมา
1: ครับในเบื้องต้นอยากจะแชร์มุมนะครับว่า อย่างที่ได้ฟังอาจารย์สมิธในช่วงแรกครับว่าความรู้สึกของประชาชนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการตรงนี้มันความรู้สึกคือเยอะรวมหลายอย่างแล้วเนี่ยมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ถูกสะสมมานานแล้วก็คนก็กระจายข่าวผ่านโซเชียลมีเดียผ่านเว็บไซต์ต่างๆครับทีนี้แน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับอ่ะก็จะต้องไปดูว่าในมุมของข้อดีแล้วก็ที่เป็นอาจจะมีผลกระทบนะคือข้อดีเนี่ยก็คือถ้ามีการปรับนะเหมือนอย่างที่ผลักดันเรื่องของอาหารกลางวันใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะทำให้ความรู้สึกของประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าก็มีความเป็นธรรมคำว่าเป็นธรรมเนี่ยหมายถึงว่าเขาก็จะไปเปรียบเทียบอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์เสน่ห์พูดไปแล้วนะข้าราชการในที่ภาคปีถึงจะได้บำนาญแต่พนักงานตามออฟฟิศก็ต้องส่งประกันสังคม15ปีนะแล้วกว่าจะได้ก็ได้ไม่เป็นหลักพันเนี่ยนะครับ
0: หลักพันใช่
1: นะ 3,000 4,000 ขึ้นอยู่กับ
0: ระยะการส่งจำนวนการส่ง
1: ระยะการส่งใช่แล้วก็ประกันสังคมก็แคปหรือระบุว่าสูงสุดก็คือ15,000ซึ่งก็ได้นิดเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นด้วยข้อมูลสวัสดิ์ตรงนี้เนี่ยประชาชนก็จะมองว่าก็คือเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบในสัดที่ส่ง 3,500 นะส่งเดือนละ 3,500 แล้วก็เช่นว่าถ้า4ปีเนี่ยนะครับก็เท่ากับประมาณ106นะ168,000
0: ครับ
1: นะแล้วก็จะได้ 35% ของเงินเดือนสุดท้ายใช่ไหมฮะก็ประมาณ 71,230 บาท
0: ครับ
1: นะเป็นเวลา8ปีเพราะว่าได้2เท่านะครับอันนี้พูดเฉพาะเงินทุนเลี้ยงชีพหลังพ้นตำแหน่งนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งถ้ามาเทียบกันแบบนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเยอะนะครับทีนี้ถ้าเกิดมองในแง่ของประชาชนเนี่ยถ้าเทียบก็อาจจะเป็นสมมติเงินเดือนประมาณแสนกว่าบาทก็คงจะเป็นระดับดีเลกเตอร์ผู้อำนวยการ
0: ครับ
1: นะครับหรือระดับซีเนียร์แมเนเจอร
0: ์
1: แต่ทีนี้ถ้ามองในแง่ของสสสวนะคือได้สิทธิ์ตรงนี้ตั้งแต่1เดือนเนี่ยสมมติเป็นด้วยเหตุอะไรแล้วแต่นะแบบ1เดือน2เดือน3เดือนไม่ถึง48เดือนได้ 30% ของเงินประจำตำแหน่งเดือนสุดท้าย
0: ครับผม
1: 30% นะครับ
0: ครับ
1: ก็ 30% จาก 71,000 อ่ะนะครับแต่ถ้า 35% ก็จะอยู่ประมาณที่ 24,000 นะได้ตรงนี้ประมาณ 24,000 ถ้า 35% เพราะฉะนั้น 30% ก็ลดหลั่นลงมา
0: ครับครับ
1: แต่เองนั่นหมายความว่าถ้าตรงนี้มีการปรับจริงแน่นอนว่าประชาชนก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความเป็นธรรม
0: ครับ
1: คำว่าเป็นธรรมเนี่ยในแง่ของตัวเลขเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ในความรู้สึกคือว่าแล้วเงินเนี่ยไปไหนก็คือ
0: เอาไปใช้ทำอะไร
1: ควรจะถูกไปใช้จ่ายในส่วนอื่นอย่างที
0: ่
1: เมื่อพูดได้พูดในเรื่องของอาหารกลางวันของเด็กหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยที่น่าจะได้รับส่วนแบ่งจากตรงนี้แล้วก็ไปใช้อย่างเหมาะสม
0: ครับ

0: ตรงไหนควรจะใช้ตรงไหนควรจะประหยัดนะฮะถ้ามองกันแบบง่ายๆนะครับครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสำคัญก็คือว่าถ้าย้อนไปดูเนี่ยปี66
1: ครับ
0: ใช้จ่ายตรงนี้มันสูงกว่าไอ้ส่วนที่เก็บคือส่วนที่เก็บเนี่ยก็คือเก็บ3,500 เข้ามานะครับใช่ไหมคือค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าประมาณ19ล้านนะ 19.20 ล้านของปี66
1: ครับ
0: พอปี67เนี่ยก็สูงกว่าอยู่ที่ 23.11 ล้านบาทส่วนที่สูงเนี่ยก็คือรายได้กับรายจ่ายนั้นรายจ่ายมันสูงกว่าเนี่ย
1: ครับ
0: แน่นอนว่าก็ต้องไปเอาภาษีของประชาชนเนี่ยมา
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีการปรับแน่นอนว่าประชาชนก็จะมองว่ามันก็มีความเป็นธรรมมากขึ้น
1: ครับผม
0: อาจจะปรับอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราก็คงจะคุยกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไอ้ความรู้สึกไม่พอใจหรือความไม่เป็นธรรมตรงนี้มันก็จะลดลง
1: ครับครับ
0: นะครับนั่นก็จะเป็นผลดีนะครับแล้วก็ในมุมของสสสวที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็จะต้องมีการเปลี่ยน mindset ก็คือว่าเหมือนกับว่าพอได้ตำแหน่งและเลือกตั้งเข้ามาคะแนนชนะได้เป็นสวสสนะสวได้รับการคัดเลือกเข้ามาตามกระบวนการนะครับซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกโดยตรงนะ
1: คร
0: ับ ก็จะมองว่าถ้ามีการปรับนะก็จะมองว่าที่เคยคิดว่ามันเป็นสิทธิ์พอได้ตำแหน่งปุ๊บได้สิทธิ์หนึ่งสองสามสี่ห้าเลยเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามันเป็นความรับผิดชอบในความหมายก็คือว่านั่นคือต้องประโยงด้านจริยธรรมด้วยหมายความว่ามันจะต้องไม่เป็นออโตเมติกนะครับคุณโอ๊ค
1: ครับผม
0: อย่างเช่นถ้ากรณีมาลงชื่ออันนี้เห็นจากข่าวนะครับเช่นมาลงชื่อแต่ไม่ได้เข้าประชุม
1: ครับ
0: เพื่อจะเอาเบี้ยประชุมแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรได้สวัสดิการตรงนี้ด้วยนะหรือที่เราเรียกว่าบำนาญตรงนี้ด้วยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามประกาศตามระเบียบนะฮะประชาชนก็จะมองว่ามันไม่ยุติธรร
1: ม
0: แต่ถ้าปรับแน่นอนว่าก็จะรู้สึกว่าม
1: ันดูมันมีความนี่คือความรับผิดชอบต่อสังคมดี
0: ความรับผิดชอบ
1: ต่อสังคมดี
0: ตำแหน่งหน้าที
1: ่เรียกว่าแสดงสปิริตแสดงในเรื่องของการเสสละบางอย่างใช่ไหมอาจารย์แล้วในมุมคนที่แน่นอนกับถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนนะเนาะถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นแรงจูงใจไหมอนาคตใครจะมาสมัครเป็นสสสวไหมหรือว่าเฮ้ยไม่มีผลหรอกอาจารย์มันเดี๋ยวตำแหน่งหน้าที่การงานแบบนี้ใครๆก็อยากทำ
0: คือถ้ามองเป็นกลางอะนะครับคืออย่างที่อาจารย์เสด็จพูดในเรื่องของการมีค่าใช้จ่ายจะต้องไปซองไปช่วยงานอะไรเงี้ยนะถ
1: ้
0: าในมุมของสอเนี่ยมันก็เป็นความเป็นจริงอะนะมันก็คือความจริง
1: ครับ
0: ครับทีนี้ชาวบ้านก็คาดหวังนะประชาชนในท้องในพื้นที่เนี่ยก็คาดหวังนะทีนี้ถ้ามองในแง่ว่าถ้าสวัสดิการหรือส่วนที่เป็นสวัสดิการที่ลิสต์เอาไว้ในระเบียบเนี่ยนะครับที่มีการพูดถึงแล้วเนี่ยรวมถึงที่เป็นตัวเงินเนี่ยถูกลดลงไปเนี่ยแน่นอนว่าก็อาจจะต้องคิดนิดนึงว่าแล้วมันจะคุ้มกับค่าเหนื่อยไห
1: ม
0: ถ้าพูดแบบตรงไปตรงมานะครับ
1: ครับ
0: ครับตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นสสที่มีความรู้ความสามารถนะเป็นคนดีปรารถนาดีต่อบ้านเมืองมีอุดมการณ์ต้องการเข้ามาช่วยเหลือบ้านเมืองจริงๆนะสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็สมมุตินะครับสมมุติว่าอาจจะไม่ได้อย่างที่อาจารย์เสน่ห์บอกว่าอะไรนะตอนเลือกตั้งมีเงินใช้จ่ายในระหว่างเลือกตั้งเป็นล้านอะไรเงี้ยแต่ว่าสมมุติบางคนอาจจะมีไม่ถึงนะครับต้องมานั่งคิดว่าแล้วจะมีเพียงพอที่จะจุดเจือครอบครัวหลังจากที่ออกจากตำแหน่งนะพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยถ้าตรงนั้นถ้าเปรียบเทียบกับว่าไปรับหน้าที่ในตำแหน่งสูงๆในบริษัทเอกชนนะหรือรับราชการครับตรงนี้ก็อาจจะทำใ

0: คนที่จะเข้ามาก็อาจจะต้องฉุกคิดนิดนึง
1: ก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นข้อกติกาที่ใครที่จะเข้ามาก็อาจจะเอ้ยเออมันลดลงนะมันจะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงทีมงานได้ไหมอันนี้ก็ต้องคิดเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นแรกที่เขาจะคิดเนาะมันจะเป็นประเด็นรองลงมาขอให้เชื่อว่าการเป็นสส

0: ครับ
1: เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่อง
0: ครับ
1: นะครับแต่ทีนี้ตรงนี้แน่นอนว่าจากความรู้สึกของประชาชนเนี่ยที่เห็นภาพของรัฐสภานะสสสวเนี่ยนะอาจจะขาดประชุมก็ดีหรือการโหวตอะไรต่างๆซึ่งขัดตาขัดใจอะไรเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่สะสมมานาน
0: ครับครับเวลาหมดแล้วครับอาจารย์หนุ่ยครับอาจจะต้องคุยครั้งหน้าต่อนะครับ
1: ครับ
0: สัปดาห์นี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์หนุ่ยครับ
1: ครับครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็ไขปมคนในข่าวประจำสัปดาห์นี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์ลาคุณฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์อมยุรากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนGood Morning อาเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน
7: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Good Morning อาเซียนในวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับรับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษฎาสาระทองครับ
8: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านในเช้านี้นะคะอยู่กับเรา2คน1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะคะยาวๆไปจนถึง 7:30 นาทีวันศุกร์แล้วนะคะคุณผู้ฟังสู้ๆนะคะอีก1วันก่อนที่จะหยุดสุดสัปดาห์ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าบางท่านอาจจะหยุดวันจันทร์หน้าด้วยหรือเปล่านะบางคนอาจจะหยุดคนอาจจะไม่หยุดนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่อาจจะเป็นวันหยุดยาวของคุณฟังด้วยนะคะวันนี้เราสองคนก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณฟังกันเช่นเคยค่ะ
7: ครับนะมาเริ่มต้นดูภาพรวมของรายการกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้าจนถึงเวลา 6:40 น.

0: วันนี้คุณโจกวนเชิงผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียจะมาอัปเดตข่าวสารให้เราฟังกันนะครับแล้วก็7นาฬิกานะวันนี้แน่นอนในหัวอัดของเราครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะครับจะมาคุยกันต่อถึงประเด็นร้อนของแลนบริดจ์นะครับอาจารย์จะมาประมวลผลการวิจัยต่างๆนะครับว่าเปิดผลวิจัยแลนบริดจ์คุ้มไม่คุ้มครับ
1: นะคะก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนอยู่นะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วง7นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันนะคะในเช้านี้ก็เช่นเคยนะคะหลากหลายช่องทางทางไลฟ์สดต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Page MCOT News FM 100.5 และ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ทาง TikTok Live Page คลื่นข่าว MCOT News นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางส่วนทางเบอร์ SMS ค่ะ4689399นะคะหรือจะเป็น Line Official @MCOT News ก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นช่องทางต่างๆนะที่เราจะได้มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็บอกเล่ากันได้นะครับอากาศเป็นอย่างไรนะในพื้นที่ของท่านนะครับฝนตกหรือเปล่านี่ตกทุกเย็นเลยนะคุณลิซ่า
1: ช่วงนี้นี่ไม่กล้านัดใครตอนเย็นเลยนะเพราะว่ากลัวฝนจะตกแล้วจะออกลำบากออกไปข้างนอกลำบากนะคะก็ช่วงนี้ระมัดระวังฝนกันด้วยนะคะดูเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็อาจจะต้องพกร่มไปด้วยนะคะ
0: ครับอ่ะมาเริ่มต้นดูข่าวสารนะฮะไปที่สถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐกันก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยผมติดตามข่าวเนี่ยดูเหมือนจะมีเค้าลางที่ดีว่าสหรัฐกับอิหร่านนั้นน่าจะคุยกันได้เหมือนกับว่าข้อเสนอของแต่ละฝั่งอ่ะคือจริงๆแล้วเวลาเขาเจรจาเนี่ยมันจะไม่ตกลงกันได้ทีเดียวมันจะยากมากมันต้องค่อยๆปรับค่อยๆลดเพดานกันลงมาซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองฝั่งนั้นใกล้มากละใกล้มากแล้วนะครับที่จะสามารถเจรจากันได้แต่นะซึ่งหุ้นต่างๆดัชนีต่างๆก็ขานรับ
1: น้ำมันก็ลดลงเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นหลายตลาดก็จะทำผลงานดี
0: ขานรับเนี่ยคือขานรับเลยแหละแต่นะ while you were sleeping ในขณะที่คุณเนี่ยกำลังหลับไหลอยู่เนี่ยนะครับตื่นเช้ามาผมก็เจอนี่เลยฮะจากอัลจาซีราและอีกหลายสำนักข่าวนะครับเอามาดูอัลจาซีรานะครับอัลจาซีรานะครับก็บอกว่านะฮะ Iran says US violated ceasefire targeted chips and civilian areas นะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็บอกว่า Iran says it attacked USNavy ships after they targeted Iranian tanker ก็คือเกิดการเรียกว่ายิงกันอีกแล้วนะฮะยิงกันอีกแล้ว violated ceasefire ก็คือว่าข้อตกลงที่หยุดยิงเนี่ยมันถูก violate แล้วนะฮะโดยที่อิหร่านเองก็อ้างว่าสหรัฐเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนนะโดยที่มาโจมตีนะฮะเรือรบของทางอิหร่านก่อนอิหร่านก็เลยมีการโจมตีกลับนะฮะทาง Washington Post นะครับก็มีการระบุถึงเรื่องนี้เหมือนกัน Washington Post เนี่ยรายงานโดยอ้างอิงการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมจากสหรัฐและอิหร่านนะตกลงหยุดยิงชั่วคราวนะบอกว่ามีการโจมตีมีการละเมิดการหยุดยิงชั่วคราวนะแล้วก็มีข้อมูลนะที่ออกมาบอกว่าอิหร่านนะครับมีการโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางอย่างน้อยถึง228จุดนะครับ ไม่ได้แค่ในคือไม่ใช่แค่อิหร่านกับสหรัฐละนะครับตอนนี้เนี่ยคูเวตบาเรนนะฮะบอกว่ารายงานว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะครับเพราะว่ามีการอนุญาตให้สหรัฐเนี่ยโจมตีอิหร่านจากดินแดนของตนเองด้วยนะครับแล้วก็มีการใช้ไฮมาสหรือว่าเครื่องยิงระเบิดหลายลำกล้องเนี่ยนะครับทำให้โดนสวนกลับได้ง่ายนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ UAE ก็โดนด้วยเช่นเดียวกันนะนั่นก็ดังนั้นเนี่ยต้องมาจับตาดูกันนะครับว่าเมื่อ ceasefire มันถูก violated แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วจะยังไงกันต่อจะยังเดินหน้าเจรจากันต่อไหมหรือว่าจะกลับมาโจมตีกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยบอกว่าเป็นการโจมตีเพื่อที่จะเป็นต่อการตอบรับนะไม่มีใครยอมรับว่าใคร
0: เริ่มก่อน
1: นะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันก็ขึ้นแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นผลโดยตรงเลยกับสถานการณ์ในอิหร่านกับสหรัฐนะคะก็ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 3% นะพอมีเหตุการณ์นี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆทรัมป์เนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์นะบน Truth Social นะบอกว่าสถานการณ์หยุดยิงก็ยังคงดำเนินอยู่นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เกิดขึ้นณตอนที่เราหลับกันอยู่เนี่ยเป็นเพราะใครเริ่มกันก่อนกันแน่เป
0: ็
1: น
0: Why you were sleeping นะขณะที่เราหลับไหลกันอยู่จริงเรื่องอันนี้เป็นชื่อหนังด้วยนะฮะ Why you were sleeping เนี่ย

0: แล้วก็มีอีกความคืบหน้าเล็กๆนะครับมาร์โกรูบิโอนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็เดินทางไปเยือนนครวาติกันด้วยนะ
1: ค
0: ือหลายคนบอกว่าก็ไปพยายามกระชับความสัมพันธ์นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์โป๊ปค่อนข้างมากก็เลยดูเหมือนว่าอาจจะกลับไปกระชับมิตรทางนั้นหน่อยเดี๋ยวจะเปิดศึกหลายหน้านะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวสั้นๆนะ
1: นะคะยังคงอยู่ที่ผลกระทบนะคะของสงครามที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะเรื่องของตั๋วเครื่องบินนี่แหละค่ะการยกเลิกเที่ยวบินต่างๆเนี่ยค่ะล่าสุดนี้เนี่ยลิซ่าก็ได้ไปอ่านเป็นสถิติออกมานะคะว่าช่วงนี้เนี่ยมีไฟลท์บินมีกี่ที่นั่งที่โดนยกเลิกไปนะคะเที่ยวบินทั่วโลกตอนนี้นะคะประกาศลดจำนวนที่นั่งลงกว่า2ล้านที่นั่งในเดือนนี้นะคะพฤษภาคมก็มาจากสาเหตุนี้ล่ะค่ะเพราะว่าราคาน้ำมันแพงนะคะเชื้อเพลิงทางอากาศยานเนี่ยราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็คือถ้าพูดถึงต้นทุนการบินแล้วเนี่ยตัวเจ็ตฟิวหรือเชื้อเพลิงอากาศยานเนี่ยถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ใหญ่ๆของค่าใช้จ่ายในการบินเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างตรงแน่นอนนะคะข้อมูลนี้นะคะมาจากการวิเคราะห์จากบริษัทด้านการบินที่ชื่อว่าSirium นะคะเขาระบุว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะจะมีเที่ยวบินหายไปจากระบบประมาณ 13,000 เที่ยวบินถึงแม้ว่าตัวเลขนี้เนี่ยจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2% ของความจุผู้โดยสารทั่วโลกแต่ก็นับเป็นสัญญาณที่น่ากังวลเหมือนกันนะเรื่องของอุตสาหกรรมการบินนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือมันก็เหมือนกับว่าจะวิกฤตขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในช่วงฤดูร้อนที่ปกติทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบยุโรปนะคะจะเดินทางมากที่สุดนะคะคราวนี้เนี่ยสายการบินที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในขณะนี้นะคะก็จะเป็น Lufthansa ของเยอรมนีนะคะแล้วก็ Turkish Airlines นะคะโดย Lufthansa เนี่ยได้มีการสั่งลดเที่ยวบินระยะสั้นลงถึง 20,000 เที่ยวบินซึ่งดำเนินการโดยบริษัทในเครืออย่าง CityLine นะคะในขณะที่เส้นทางบินสู่เมืองมิวนิกนะคะแล้วก็อิสตันบูลเป็นจุดที่มีจำนวนเที่ยวบินลดลงมากที่สุดนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยบางสายการบินเขาก็ยังเลือกใช้วิธีเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินขนาดเล็กแทนเครื่องบินลำใหญ่เพื่อที่จะประหยัดต้นทุนด้านน้ำมันนะคะสาเหตุหลักแน่นอนก็มาจากเรื่องของประเด็นช่องแคบฮอร์มูซนี่แหละค่ะที่น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยยังไม่สามารถไปถึงปลายทางได้เหมือนแต่ก่อนนะคะก็ทำให้การขนส่งน้ำมันต่างๆเนี่ยไม่สามารถเป็นไปได้ตามปกตินะคะถึงแม้ว่าสายการบินราคาประหยัดรายใหญ่อย่าง EasyJet นะคะแล้วก็ Wizz Air เนี่ยจะยืนยันว่าจะพยายามรักษารางเที่ยวบินไว้ในช่วงฤดูร้อนนะคะคือเขาเนี่ยมีการทำสัญญาประกันความเสี่ยงเรื่องของราคาน้ำมันไว้หน้านะแต่ว่าอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยยังภาพรวมเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ด้วยนะคะแถมไม่พอก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการประกาศออกมาจาก Spirit Airlines ที่เป็นแอร์ไลน์ราคาประหยัดเช่นเดียวกันนะต้องปิดธุรกิจไปถาวรเลยนะคะเนื่องจากว่ารับไม่ไหวกับแรงกดดันเรื่องของราคาน้ำมันนี่แหละค่ะคราวนี้นักวิเคราะห์นะคะเขาก็จากโกลด์แมนแซกส์นะคะเขาก็มีการระบุว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในยุโรปนะคะเนื่องจากว่าเป็นผู้นำเข้าน้ำมันเจ็ตรายใหญ่แล้วก็มีปริมาณสำรองในประเทศต่ำซึ่งอาจจะนำไปสู่มาตรการปันส่วนเชื้อเพลิงในอนาคตอันใกล้นะคะหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะคะทางรัฐบาลสหราชอาณาจักรก็ได้มีการเริ่มเตรียมแผนรับมือไว้นะคะเพื่อที่จะพยายามไม่ให้มีผลกระทบอย่างมากต่อเที่ยวบินนะคะโดยมีการผ่อนปรนนะคะระเบียบการใช้สิทธิ์ทำการบินเพื่อให้สายการบินสามารถที่จะยกเลิกหรือควบคุมเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารน้อยได้โดยไม่เสียสิทธิ์ในฤดูกาลไปอีกด้วยนะคะก็ถือว่ายังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักอยู่เหมือนกันนะช่วงน
0: ี้นะฮะอันนี้ก็เป็นธุรกิจการบินนะครับที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะแล้วก็การเดินทางเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะแพงขึ้นน้ำมันก็แพงขึ้นแล้วก็ของไทยเองก็มี
1: ของภาษี
0: สนามการใช้การบำรุงสนามบินเน
1: า
0: ะ
1: ที่เราเวลาเดินทางออกนอกประเทศก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะ
0: คร
1: ับ
0: ก็จะยิ่งแพงกันขึ้นไปใหญ่นะครับอ่ะคุณลิซ่ามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของความกดดันแรงกดดันทางด้านของพลังงานนี่แหละนะครับจาก AFP ครับบอกว่า Super El Nino raises fears for Asia reeling from Middle East conflict นะก็คือมีรายงานออกมาจาก AFP นะครับบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ในเอเชียเนี่ยก็ค่อนข้างตึงอยู่แล้วนะในเรื่องของน้ำ

0: น้ำมันเรื่องของพลังงานอย่างที่คุณลิซ่าได้พูดมาเนี่ยนะครับแต่เขาบอกว่ามันจะยิ่งแย่ไปกว่านั้นอีกเพราะว่าเราเนี่ยจะเจอกับซูเปอร์เอลนินโญนะฮะคือทางสหประชาชาติเนี่ยออกมาเตือนนะบอกว่าปีนี้นะครับเราจะเจอกับเอลนินโญนะครับซึ่งนะคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้แหละเมเนี่ยนะฮะตั้งแต่เดือนเมเนี่ยนะครับจนถึงเดือนกรกฎาคมนะอันนี้คือสิ่งที่เขาคาดการณ์ว่าจะเจอนอกจากนี้นะครับสถาบันอุตุนิยมองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกนะ World Meteorological Organization นะครับก็ออกมาเตือนด้วยเช่นเดียวกันว่าปีนี้มันจะยิ่งรุนแรงในบางพื้นที่โดยเฉพาะในเอเชียเขาบอกว่า is not a good news for Asia ก็คือว่ามันจะยิ่งรุนแรงมากในเอเชียเพราะมันจะเป็น Super El Nino นะมันก็จะทำให้อากาศนะมีความ extreme มากๆนะเขาก็เปรียบเทียบเห็นภาพนะเขาบอกว่าเป็น catastrophic impact ย้อนกลับไปในปี1997นะตอนนั้นเนี่ยก็เจอ Super El Nino เช่นเดียวกันนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันก่อให้เกิดภัยแล้งและไฟป่าอย่างรุนแรงในอินโดนีเซียนะแล้วก็ในหลายพื้นที่เลยนะครับคือคุณผู้ฟังครับเวลาที่เราเจอคำว่า catastrophic เนี่ยคือมันแบบมันหายนะมากมันระดับแบบรุนแรงมากๆนะครับแล้วก็เขาก็พูดต่อด้วยว่ามันจะมีผลกับผลผลิตทางการเกษตรด้วยเพราะว่านั่นจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรนะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเตือนนอกจากนี้นะครับมันจะยิ่งทำให้เรื่องของความต้องการพลังงานนั้นยิ่งเพิ่มสูงขึ้นก็ยิ่งทำให้ความรุนแรงของสถานการณ์เนี่ยมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปต่อกันด้วยข่าวนี้นะครับพูดถึงเรื่องนี้ก็ต่อกันที่ข่าวนี้เลยนะจาก The Straits Times ของสิงคโปร์นะครับบอกว่า Middle East conflict could spur Southeast AsiaNuclear Energy Ambitions ก็คือว่าตอนนี้นะครับภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะครับSoutheast Asia ของเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับพึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางค่อนข้างมากนะฮะดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยน่าจะเป็นผลนะทำให้ Southeast Asia นะครับหันมามองเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์มากขึ้นเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยจะได้พึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางเนี่ยให้น้อยลงนะอันนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่ามันมีผลอย่างมากซึ่งก็มีนักวิจัยนะครับจากมหาวิทยาลัย NUS นะครับของประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็บอกนะว่าตรงนี้จะทำให้มีการวิจัยนะครับเรื่องของ อย่างเช่นนะครับพลังงานโรงงานพลังไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ขนาดเล็กนะอาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องนี้มากขึ้นนะในภูมิภาคอาเซียนของเราครับ
1: นะคะก็เรื่องของสภาพอากาศยังคงอยู่ที่สภาพอากาศนะคะนอกเหนือจากซูเปอร์เอลนีโญที่เรากำลังจะเจอกันแล้วนะคะอีกประมาณ20ปีข้างหน้านี้20กว่าปีข้างหน้าเนี่ย2050เนี่ยกรุงเทพที่ร้อนอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในอาเซียนด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวจาก The Straits Times ค่ะ Bangkok set to be ASEAN's hottest major city by 2050 with temperatures crossing 38 degrees Celsius นะคะคือปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็จะมีแหละวันที่อุณหภูมิเกิน 38.1 องศาเซลเซียสแล้วเราก็รู้สึกโอ้โหมันร้อนมากๆเลยนะแต่ในปี2050เนี่ยค่ะเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยกำลังจะขึ้นมาเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในอาเซียนนะคะแล้วก็อุณหภูมิก็จะทะลุ 38.1 องศาเซลเซียสมาจากเกาะความร้อนในตัวเมืองนี่แหละค่ะตัวรายงานนี้นะคะชื่อว่า Roadmap for Extreme Heat Protection Through Passive Cooling in ASEAN Region นะคะเป็นของศูนย์พลังงานอาเซียนซึ่งพบว่ากรุงเทพเนี่ยค่ะจะต้องเผชิญกับวิกฤตความร้อนที่รุนแรงกว่าที่เคยเป็นมาจนกลายเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะคะในปี2050นะคะถ้ามาดูปีที่แล้ว2025นะคะกรุงเทพมีวันอากาศร้อนจัดหรือวันที่มีอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสอยู่ที่ประมาณ45วันต่อปีนะคะแต่ในปี2050เนี่ยกรุงเทพจะมีวันที่อากาศร้อนมากเป็น120วันต่อปีนะคะเกือบครึ่งปี
0: ใช่
1: เกือบจะครึ่งป
0: ี
1: นะคะนั่นหมายความว่าประชากรในเมืองหลวงเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยค่ะจะต้องรับมือกับความร้อนสะสมที่เพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าภายในเวลาไม่กี่ทศวรรษข้างหน้านี้นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยยังคาดการณ์ว่าอุณหภูมิสูงสุดรายวันเฉลี่ยของกรุงเทพในปี2050เนี่ยค่ะจะพุ่งสูงถึง 38.1 องศาเซลเซียส
0: อันนี้เฉลี่ยหรออ
1: ันนี้เฉลี่ยอันนี้เฉลี่ยนี่คือ
0: แค่ฟังก็ร้อนแล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ปัจจุบันนะคือเฉลี่ยของเราปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ 33.3 องศาเซลเซียสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออี5องศาเซลเซียส

0: เซลเซียสมันจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือมันคือเฉลี่ยมันอาจจะรู้สึกร้อนกว่านั้นก็ได้นะคะคราวนี้เมื่อเปรียบเทียบน้ำเมืองอื่นๆในอาเซียนอันนี้คือสำหรับปี2050นะที่มีการคาดการเอาไว้นะคะในอาเซียนนะพบว่ากรุงเทพโอเคคืออันดับหนึ่งอย่างที่บอกไปจะร้อนที่สุดตามมาด้วยนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนะคะที่อากาศเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ 37.7 องศาเซลเซียสนะคะอันดับที่3นะคะจะเป็นกรุงมะนิลาฟิลิปปินส์นะคะขณะที่กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียอยู่อันดับที่4อันดับที่5ก็จะเป็นกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียและอันดับที่6ก็จะเป็นสิงคโปร์นะคะคือคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยที่จะกลายเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในอาเซียนเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีการกระจุกตัวอยู่ในเมืองเยอะแล้วก็มีการสร้างอาคารมีการสร้างความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเกาะความร้อนเมือง
1: Heat Island Effect
0: ถูกค่ะ Heat Island Effect เนี่ยมันก็ทำให้ความร้อนในเมืองเนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะวัสดุคอนกรีตแอสฟัลต์ต่างๆที่เราสร้างในตัวเมืองมันเก็บความร้อนไว้แล้วปกติจะมีการระบายออกมาช่วงกลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้กลางวันเนี่ยร้อนจัดเลยนะคะก็จะทำให้ถ้าอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพเนี่ยจะรู้สึกร้อนกว่าถ้าออกมานอกเมืองถึง3องศาเซลเซียสนะก็เป็นผลกระทบโดยตรงแหละจากการเติบโตของเมืองที่โตแบบอย่างไวนะคะโดยที่อาจจะไม่ได้ดูเรื่องของนี่แหละระบบความร้อนการระบายความร้อนออกมาได้นะคะความร้อนที่รุนแรงก็จะส่งผลกระทบอย่างหนักนะคะต่อผลิตภาพของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานการแจ้งในกรุงเทพนะคะที่มีจำนวนมากกว่า 1.3 ล้านคนซึ่งต้องปฏิบัติงานท่ามกลางอากาศร้อนนะคะโดยรายงานระบุว่าหากไม่มีการปรับตัวที่เหมาะสมนะคะความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากความร้อนและความชื้นเนี่ยอาจจะสูงถึง6%ของ GDP ในเมืองในปี2050นี
1: ้ฟังก็รอแล้วนะฮะ
0: ฟังก็รอแล้วฟังแล้วแบบโอ้ไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: ค่ะเพราะแค่นี้เราก็รู้สึกว่ามันร้อนแล้ว
1: อาจจะต้องหาต้นไม้หาพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นไหมไม่งั้นมันก็อย่างที่บอก Heat Island Effect คือมันมีแต่ตึกเนี่ย
0: ใช่
1: มันก็เลยแบบคายความร้อนออกมาดูดซับความร้อนแล้วก็คายออกมานะอาจจะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้น
0: หรืออาจจะต้องดูเรื่องของวัสดุในการสร้างเมืองด้วยปัจจุบันก็มีนะคอนกรีตหรือพื้นที่สามารถที่จะเก็บความเย็นได้ดีกว่าเราอาจจะต้องมาดูเรื่องประเด็นตรงนี้หรือเปล่าเวลาเราสร้างโครงการใหม่ๆนะคะ
1: ครับอ่ะพามาดูเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับที่ฟิลิปปินส์นะที่เซบูนะครับผมขอมาโฟกัสที่ประเทศไทยกัมพูชาละกันเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเล่าให้ฟังแล้วว่าหลายๆคนจับตาดูกันว่าผู้นำไทยกับผู้นำของกัมพูชาเนี่ยจะพบกันไหมพบกันจะวางท่าทียังไงปรากฏว่านะครับมีการพบกัน3ฝ่ายระหว่างผู้นำไทยกัมพูชาแล้วก็ฟิลิปปินส์เกิดขึ้นแล้วนะครับทั่วโลกตีข่าวนี้นะครับผมพาไปดูที่รอยเตอร์สครับ Thai Cambodian leaders commit to seek peace after rare meeting on conflict นะฮะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ ก็คือรอยเตอร์สเนี่ยบอกว่านะครับผู้นำไทยกับผู้นำกัมพูชานะครับพบกันแล้วนะแล้วก็พยายามที่จะหาแนวทางสู่สันตินะครับถือเป็นการพบกันที่ rareก็คือว่าไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับท่ามกลางคอนฟลิกต์ที่มีอยู่ทั้งสองประเทศนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับการเจรจาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะแบบ3ฝ่ายก็คือมีทั้งฝั่งของไทยฟิลิปปินส์แล้วก็กัมพูชานะครับโดยรวมเนี่ยภาพรวมออกมาค่อนข้างเป็นในทิศทางบวกนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับพร้อมด้วยนายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์นะครับแล้วก็คุณมาเนตนะครับนายกของกัมพูชาก็มีการพบกันแล้วก็แถลงภายหลังการประชุม3ฝ่ายระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ครับโดยฝั่งของนายกไทยนะก็แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้นำของฟิลิปปินส์นะที่เริ่มการจัดการประชุม3ฝ่ายครั้งนี้ขึ้นมาแล้วก็ระบุด้วยนะว่าได้ร่วมหารืออย่างฉันมิตรและตรงไปตรงมากับผู้นำของกัมพูชาและทั้งสองยืนยันว่าจะร่วมกันทำงานเพื่อมุ่งสู่สันติภาพผ่านการเจรจานะส่วนหนึ่งเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันเราควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแล้วก็นำไปสู่สันติ นะครับทางฝั่งของฮุนมาเน็ตเองนะครับก็ได้พูดกันพูดนะครับบอกว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับได้คุยกันแล้วก็พยายามที่จะลดความตึงเครียดและมาตรการในการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันที่สำคัญนะฮะได้ร่วมชื่นชมบทบาทที่สำคัญ

0: ันของทีมผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT นะแล้วก็ยินดีที่ฟิลิปปินส์เข้าร่วมรับหน้าที่ประสานงานต่อจากมาเลเซียนะครับทั้งนี้นะครับผู้นำกัมพูชาเนี่ยก็เน้นย้ำนะครับว่าเขตแดนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกำลังและเรียกร้องให้มีการดำเนินตามแถลงการที่ได้มีร่วมกันตั้งแต่วันที่27ธันวาคมปี2025นะครับทางฝั่งของฟิลิปปินส์เองก็เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน AOT และยืนยันความพร้อมที่จะสานต่อการอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทั้งสองประเทศนั้นสามารถเจรจาและร่วมมือกันอย่างยั่งยืนขณะที่แสดงความยินดีต่อการขยายวาระของ AOT นะออกไปอีก3เดือนจนถึงกรกฎาคมนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อข่าวที่สรุปมาจากทาง The Standard นะครับ
1: นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากนะในการเจอกันระหว่าง2ประเทศนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการคือความคืบหน้าที่ถือว่าดีเหมือนกัน
0: ใช่ใน
1: การพูดคุยในประเด็น
0: ช่วงนี้เราเจอวิกฤตอะเยอะมากอะมันควรอะไรที่เราร่วมมือกันได้นะครับแล้วก็จะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะเพราะว่าอาจจะต้องมาโฟกัสตรงนั้นนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะจากผู้นำสองประเทศนะคะไทยกัมพูชาที่ได้มีการพูดคุยนะคะแล้วก็พบกันนะคะมาดูผู้นำจากฝั่งอินเดียและเวียดนามที่ได้มีการเจอกันเมื่อล่าสุดนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นการยกระดับความสัมพันธ์นะคะและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศอย่างดีนะคะโดยอินเดียและเวียดนามนะคะก็มีการประกาศร่วมมือกันครั้งสำคัญนะเพื่อที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงโดยตั้งเป้าว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีนะคะถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะภายในปี2573หรือว่า2030นะคะโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีนเรนดาโมดีนะคะของอินเดียก็ได้มีการเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีโตเริ่มของเวียดนามนะคะที่เกิดขึ้นที่กรุงนิวเดลีของอินเดียนะคะว่ามูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะโดยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าจนแตะระดับ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันนะคะแล้วก็การบรรลุข้อตกลงใหม่นี้นะคะก็เลยถือว่าเป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นนะคะคราวนี้เนี่ยการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีของโตเริ่มนะคะก็ได้มีการยืนยันว่าเวียดนามเนี่ยพร้อมที่จะกระชับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศแล้วก็ความมั่นคงนะคะร่วมกับอินเดียเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติภาพแล้วก็เสถียรภาพในภูมิภาคนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีการหารือกันในครั้งนี้ก็ถือว่ามีเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหลายด้านอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการขุดเจาะแร่ธาตุหายากนะคะแล้วก็การพัฒนาระบบการชำระเงินแบบดิจิตอลนะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองประเทศเนี่ยกำลังพยายามที่จะลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานเดิมที่สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจใหม่ร่วมกันได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีการหารือกันในระดับรัฐบาลนะคะซึ่งทางด้านของฝั่งเวียดนามเองเนี่ยเขาก็ยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมแล้วก็ธุรกิจอีกด้วยนะคะโดยที่เขาเนี่ยได้มีการเดินทางไปที่พุทธคยานะเป็นสถานที่แสวงบุญสำคัญทางพุทธศาสนาของอินเดียก่อนที่จะไปที่เมืองมุมไบนะคะซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินของอินเดียนะคะแล้วก็ได้มีการไปดูเรื่องของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะเพราะว่าวินฟาสที่เป็นของเวียดนามนะคะค่ายรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามเนี่ยตอนนี้เขาก็มีฐานนะเข้าไปในอินเดียก็ถือว่าเป็นประเทศสำคัญสำหรับธุรกิจเขาพอสมควรเลยนะคะประเด็นที่น่าจับตามองอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานออกมาจากสื่ออินเดียนะคะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยค่ะอาจจะมีการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อขายขีปนาวุธนะคะที่ชื่อว่า BrahMos Cruise Missile นะคะมูลค่ากว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้เองเนี่ยทางโตเริ่มนะคะเขาก็ยังได้หารือกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอินเดียที่ชื่ออาจิตโดวาลนะคะเพื่อที่จะวางรากฐานความปลอดภัยในระดับภูมิภาคอีกด้วยแล้วก็หลังจากที่ทางผู้นำเวียดนามไปเยือนอินเดียเสร็จแล้วนะคะเขาก็ได้มีการเดินทางไปศรีลังกาเมื่อวานนี้ต่อเพื่อที่จะขยายความร่วมมือด้านการค้าและการท่องเที่ยวในลำดับถัดไปด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของความร่วมมือนะครับก็ขอไปสั้นๆข่าวหนึ่งก็เป็นความร่วมมือเหมือนกันแต่ว่าเป็นความร่วมมือทางด้านของการทหารนะครับของญี่ปุ่นนะคือตอนหลังเนี่ยญี่ปุ่นเขาแอคทีฟเรื่องของการกลาโหมนะ

0: แล้วก็พยายามที่จะส่งยุทโธปกรณ์คือต้องการที่จะให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้เล่นนะฮะในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับอาจจะ NHK ครับบอกว่า Japan Philippines to cooperate on export of Japan's used destroyers นะก็คือญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์มีความร่วมมือกันนะโดยที่ญี่ปุ่นนั้นจะมีการส่งออกนะครับเครื่องบินรบของตัวเองนะที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับไปที่ฟิลิปปินส์นะนอกจากนี้นะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มความร่วมมือนะครับในกับอีกหลายๆประเทศด้วยนะตอนนี้เนี่ยกำลังมีงานแสดงยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ที่อิสตันบูลของตุรกีนะก็มีบริษัททั่วโลกกว่า 1,700 แห่งเนี่ยเข้าร่วมนะระหว่างนี้เนี่ยนะครับญี่ปุ่นเองก็ได้มีโอกาสบรรลุข้อตกลงกับหลายๆประเทศหนึ่งในนั้นก็คือตุรกีนะซึ่งเป็นสมาชิกของ NATO ด้วยนะว่าจะมีการร่วมมือกันในเรื่องของการป้องกันประเทศโดรนระบบป้องกันรุ่นล่าสุดดังนั้นเนี่ยชี้เห็นนะว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังแอคทีฟเรื่องนี้มากๆนะในเรื่องของการกลาโหมนะก็ต้องจับตาดูกันนะครับว่าญี่ปุ่นเองจะขยับนะท่าทีของตัวเองเนี่ยออกมาเป็นอย่างไรนะเขาบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมนี้ที่ทางฝั่งของสหภาพแรงงานหรือว่าคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ในมาเลเซียเนาะออกมาบอกว่ามันไม่แฟร์นะเพราะอะไรเขาบอกว่าเนี่ยอย่างช่วงวันหยุดยาวสมมติว่ามีช่วงวันหยุดยาวนะอย่างตรุษจีนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่านายจ้างหรือนะครับคนทำงานเพื่อนร่วมงานที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะคิดทันทีเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้คนที่เป็นโสดเนี่ยอยู่ทำงานในช่วงวันหยุดยาวหรือต้องทำ OT คือ automatically
1: คิดไป
0: อย่างนั้นเลย
1: ว่าเขาคงมีเวลา
0: ใช่เพราะว่าเขาคงมีเวลาเขาไม่ต้องไปดูแลครอบครัวเขาไม่อะไรหรือว่าอย่างเช่นช่วง festive holidays ต่างๆวันหยุดยาวต่างๆเอาง่ายๆถ้าเปรียบเทียบสมมติว่าสงกรานต์อย่างเงี้ยเราก็จะมองว่าอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนคนเนี้ยนาย A หรือนาย B อย่างเงี้ยนาง A นางสาว A นางสาว C อะไรเงี้ยนะครับที่เป็นโสดเนี่ยอยู่ทำงานต่อแล้วกันเพราะเขาไม่ต้องดูแลใครเขาบอกว่าแนวคิดแบบเนี้ยมันคือ discrimination นะมีอยู่คนนึงจากสภาแรงงานเนี่ยเขาบอกว่าเอาก็จริงแล้ว discrimination เนี่ยผมว่าคำนิยามเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะเขาบอกว่า discrimination is where one person is treated differently because of their personal circumstances ก็คือว่าการ discriminate เนี่ยนะการเลือกปฏิบัติก็คือว่าคนนั้นน่ะถูก treat ด้วยสถานการณ์หรือสภาพบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยถูก treat แตกต่างจากคนอื่น
1: ซึ่งเป็นสถานการณ์ส่วนตัวคน
0: ใช่ซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าคนโสดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องถูกคิดเสมอไปว่าเอ้ยคุณมีเวลาในการบริหารจัดการตัวเองคุณไม่ต้องไปดูแลลูกไม่ต้องไปดูแลใครคุณก็อยู่ได้นี่ในช่วงวันหยุดยาวถูกขอให้อยู่เองคือเอาข้อจริงเขาบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถามวิลลิ่งเขาสักนิดนึงว่าเขาอะอยากอยู่ไหมเขาอยากทำงานไหมไม่ใช่แอดไซน์งานไปเลย คุณผู้ฟังเคยเจออะไรแบบนี้ไหมครับ
1: อันนี้น่าสนใจเหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยลิซ่าเคยดูพวกซิทคอมเนี่ยแล้วเขาก็จะมีการโจ๊กว่าเนี่ยเราเนี่ยจะแกล้งมีลูกบอกออฟฟิศว่ามีลูกเพื่อที่จะมีเหตุผลในการลางานหรือออกจากงานเร็วแต่นี่คือออปเปอร์ซิตนะคือฝั่งตรงข้ามคือพอคิดว่าโสดอ่ะก็ว่างสามารถที่จะมาทำ OT ได้นะคะโอเคค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะเรื่องของ Landbridge ค่ะเปิดผลวิจัย Landbridge คุ้มไม่คุ้มกับในหัวอัดในช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทียบไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมฟันที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูทำผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เครื่องนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,000

0: แถมฟรีที่คีบกับกระดาษน้องทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
4: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ซึ่งเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร. อภิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะจะมาเจอกันในรายการนะคะก็สามารถที่จะมาดูทาง Facebook Live ได้นะคะอีกช่องทางนึงถ้าอยากจะเห็นในหัวอัดตัวเป็นๆนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ Landbridge กันต่อค่ะไปเปิดผลวิจัยนะคะ Landbridge คุ้มไม่คุ้มนะคะในอัดพร้อมแล้วค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร. อัด พิสารวานิช
3: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านด็อกเตอร์ครับคุณลิซ่าครับ
3: ท่
6: านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: วันนี้เราก็ยังคงอยู่กันเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับ
6: ครับด็อกเตอร์เพราะว่าสังคมไทยประเทศไทยกำลังพูดเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยที่ทำเรื่องแลนด์บริดจ์ของประเทศไทยเนี่ยมีใครทำไปบ้างและผลการศึกษามันเป็นยังไงเพื่อให้ประกอบกับทุกท่านในประเทศไทยเนี่ยประกอบการแสดงความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ
3: คร
6: ับ แต่เริ่มอย่างนี้ก่อนครับท่านดร.
3: อาจารย์เดี๋ยวขอเสริมอาจารย์ตรงนี้ก่อนที่เราจะไปกันนิดนึงคืออย่างเงี้ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการตัดสินใจระดับประเทศเนี่ยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น MOU นะกับกัมพูชาแล้วก็เรื่องแลนด์บริดจ์ด้วยสิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยนะที่อยากจะเสริมอาจารย์คือว่าเวลาที่เราจะสนับสนุนให้รัฐเนี่ยผลักดันที่จะตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจอะไรเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยคือความเป็น informed citizen
4: ค
3: ือประชาชนเนี่ยควรได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจอะไรซึ่งตรงเนี้ยคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้จะมีคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเราจำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยหร
4: อ
3: ทำไมเราถึงต้องเห็นมุมมองที่แตกต่างหลากหลายในเมื่อบางคนเนี่ยเขาจะมีชุดข้อมูลที่เขาเชื่ออยู่แล้วว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นสิมันต้องยกเลิกสิมันต้องสนับสนุนสิดังนั้นเนี่ยตรงนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องฟังข้อมูลที่รอบด้านและหลากหลายเพื่อที่จะเราได้เห็นข้อมูลให้ครบทุกชุดและตัดสินใจอย่างเรียกว่ามีข้อมูลที่ครบในมือครับอาจารย์อันนี้เสริมอาจารย์นะ
6: ดร.เจนพูดดีมากเลยทำให้ผมได้มารับกับสิ่งที่ผมอยากจะพูดต
3: ่
6: อไปนี้คือว่าผลของโพเนี่ยของดิด้าโพเนี่ยเพิ่งออกมาสัก 2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งผมเพื่อนด็อกเตอร์และท่านผู้ฟังคุณลิซ่าผมได้เห็นว่าคนใต้เนี่ย 67% สนับสนุนนะ
3: ครับ
4: ค่ะ
6: 67% สนับสนุนแลนด์บริดจ์นะครับการสนับสนุนเนี่ยสำหรับผมในฐานะที่เป็นหนึ่งคนใต้เนี่ยนะครับก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วคนละนองเนี่ยเขาสนับสนุนหรือเขาคิดเรื่องนี้ยังไงผมก็ไม่แน่ใจในรายละเอียดว่าในโพของดิด้าเนี่ยนะครับเขาพูดหรือเปล่าคนละนองคิดเรื่องนี้อย่างไรคนจุมพรคิดเรื่องนี้อย่างไรเมื่อกี้ดร.เจตพูดดีว่ามันมีผลต่อการตัดสินใจเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทำไมเราต้องให้ความสำคัญมันไม่สำคัญเฉพาะประเทศไทยแต่มันมีสำคัญสำหรับภูมิภาคและระดับโลกไปด้วยซึ่งเนี่ยจะมีผลต่อประเทศไทยด้วยในการใน 67% ที่คนใต้สนับสนุนแต่มีอยู่ 54% ที่บอกว่าไม่รู้ข้อมูลเรื่องแลนด์บริ
3: ดจ์อันนี้คือน่าสนใจคือ เวลาที่บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่พอถามบอกว่าอ๋อไม่รู้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไว้ก่อนอันนี้น่ากลัวมาก
6: ครับเพราะนั้นผมสรุปจาก
3: ค
6: นของด้านผู้หมายความว่าคนใต้เนี่ย 67% ที่สนับสนุนเนี่ยเขาตัดสินใจเขาคิดให้ความคิดเห็นในโพลนั้นเนี่ย

0: ไปบนพื้นฐานการยังไม่เข้าใจแลนด์บริดจ
1: ์ครับ
0: อย่างจริงจังประเด็นต่อไปก็คือว่ารัฐบาลได้ให้มีการศึกษาอีก3เดือนนะซึ่งผมคิดว่า3เดือนมันจะน้อยไปหรือเปล่าตั้งเป็น question mark ตั้งเป็นคำถามเพราะว่าเรื่องนี้มันใหญ่มากนะครับ
1: ครับ
0: เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
1: อาจารย
0: ์มันเกี่ยวข้องกับสังคม
1: ครับ
0: สิ่งแวดล้อมครับ
1: และมีหนำซ้ำยังมีข่าวมาช่วงนี้ว่ามีอาม่าไปกว้านซื้อที่ดินออยเรียบร้อยแล้วอีกดังนั้นเนี่ยมันมีหลายมิติเนาะอาจารย์มันไม่ได้มีอะไรมันตรงไปตรง
0: ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะอาม่านะที่ไปกว้านซื้ออ
1: ีกหลายอาอึ้มอากงอาย
0: บาง
1: ท
0: ี
1: อีกหลายอาเลยนะ
0: ประเด็นต่อไปก็คือว่ามีการตั้งคณะกรรมการศึกษาหรือพิจารณาเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นี่แหละครับผมเนี่ยอยากจะเสนอว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมีคณะกรรมการระดับพื้นที่หน่อยระดับจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งระนองชุมพรนะครับหรือระดับชาวบ้านนะชาวบ้านที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่ากลุ่มคนที่จะต้องได้รับผลกระทบเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประมงกลุ่มสิ่งแวดล้อมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยอยากจะให้มีกรรมการระดับพื้นที่เพื่อจะมา อะไรนะสื่อสารซึ่งกันและกันระดับคณะกรรมการชุดกลางของประเทศกับชุดพื้นที่เนี่ยดูที่มันตรงกันไหมมันขัดแย้งกันไหมหรือมันตรงกันยังไงอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเชิงระดับบนมาเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเห็นภาพเบลอๆได้นั่นนะครับนะอันนี้ก็อยากจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนโอเคคราวนี้จริงๆอ่ะวันนี้ผมจะพูดเรื่องทุเรียนแต่ว่าเรื่องนี้ดูมันสำคัญมากกว่า
1: ครับ
0: นะพี่น้องเจอเจอพอพูดทุเรียนนะเรื่องนี้สำคัญมากกว่าประเทศไทยเนี่ยสำหรับเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยสำหรับคำว่าแลนด์บริดจ์เพราะว่าคำเรียกการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันมันมีเรียกตั้งแต่คอคอดกระแล้วมาคลองไทยแล้วสุดท้ายก็มาเป็นแลนด์บริดจ์คำว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยมีการศึกษางานวิจัยไว้เยอะมากเลยในระดับมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทปริญญาเอกรวมถึงหน่วยงานราชการไทยก็มีการศึกษาหน่วยงานราชการไทยที่มีการศึกษาที่เราสามารถเห็นได้เชิงประจักษ์ก็คือสภาพัฒน
1: ์ครับ
0: แล้วก็สนคสนคนี้ก็สังกัดกระทรวงคมนาคมนะแล้วก็มีการศึกษาของสิงคโปร์ด้วยสถาบันยูซูปอิชักของสิงคโปร์ซึ่งวันนี้เนี่ยในเวลาที่น้อยนิดเนี่ยนะครับผมก็อยากมาแชร์กับท่านผู้ฟังว่างานวิจัยต่างๆที่ประเทศไทยพูดถึงแลนด์บริดจ์เนี่ยผลมันเป็นอย่างไรนะครับโอเคเราเริ่มจากผลการศึกษาของสภาพัฒน์สภาพัฒน์เนี่ยมอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเป็นผู้ศึกษาชื่อโครงการเนี่ยมันเป็นชื่อโครงการที่เรียกว่าการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันในการศึกษาเนี่ยสภาพัฒน์ก็ขอภายงานวิจัยที่จุฬาทำให้สภาพัฒน์เนี่ยนะครับข้อบอกถึง4ความเป็นไปได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันตามสี่ความเป็นไปได้สี่ในสี่ความเป็นไปได้นั้นนี่นะครับเป็นหนึ่งในนั้นก็คืออะไรเรามาดูกันสี่ความเป็นไปได้ที่จุฬากับสภาพัฒน์เขาศึกษานะครับซึ่งการศึกษาเนี่ยเสร็จแล้วนะครับความเป็นไปได้ที่หนึ่งเนี่ยก็คือกรณีพื้นฐานก็คือพัฒนาเชิงพื้นที่คือพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งฝั่งซ้ายก็คือระนองฝั่งขวาก็คือชุมพรตามโครงการของประเทศไทยที่กำลังที่ทำอยู่นะตามกรอบประมาณต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็กรณีที่หนึ่งก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ทำเหมือนเดิมนะครับมีถนนมีสะพานมีพัฒนาท่าเรือก็ทำเป็นปกตินะครับความเป็นไปได้ทางที่สองก็คือการเชื่อมแลนด์บริดจ์เลยนะครับก็คือชุมพรและหนองนะครับมีการเชื่อมสองฝั่งมีถนนสี่เลนมีรถไฟรางคู่มีการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกของระนองและก็ชุมพรอันนี้อันที่สองแลนด์บริดจ์ก็แสดงว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ในการศึกษาของจุฬาและสภาพัฒน
1: ์
0: ทางเรื่องที่สามก็คือเรื่องของการมีคลองไทยคลองไทยเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงใน5จังหวัดก็คือเชื่อมตั้งกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงแล้วก็สงขลานะในทางเลือกที่3นะครับผมกำลังพูดถึง4ทางเลือกกับท่านผู้ฟังครับทางเลือกที่4ก็คือไปเชื่อมกับ

0: จากกาญจนบุรีไปถวายนะครับแล้วก็ไปอินเดียเลย
1: ครับ
0: ก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน4ทางเลือกซึ่งหนึ่งใน4ทางเลือกนั้นมีคำว่าแรนบริดจ์อยู่ด้วยผลการศึกษาใน4ทางเลือกเนี่ยเขาเสนอประเทศไทยยังไงใน4ทางเลือกเนี่ยเขาบอกเรายังไงว่าแล้วทางไหนเราควรจะทำไอแลนด์บินควรจะทำไหมเขาสรุปเลยนะในการศึกษาสรุปว่าทางเลือกที่2และ3ไม่คุ้มกับทางด้านเศรษฐกิจไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทางที่2ก็คือ 1. แลนด์บินไม่คุ้มนะเขาฟันธงนะในผลการศึกษานี่เขาฟันธงว่ามันไม่คุ้มนะแลนด์บินเน
2: ี่ย
0: ที่2ไม่คุ้มก็คือการสร้างคลองไทยก็คือที่เชื่อมระหว่าง5จังหวัดปัตตลุงกับบีนครสงขลาเนี่ยนะครับไม่คุ้มข้อเสนออะไรแล้วที่คุ้มมันไหนอันที่หนึ่งก็คือเป็นไปตามโครงการของประเทศไทยที่ทำประโยชน
1: ์ครับ
0: เพราะนั้นหนึ่งนะจุฬาสรุปว่าไม่คุ้มนะไม่คุ้มยังไงในด้านเศรษฐกิจทางเรื่องที่สองเนี่ยแรงบินเนี่ยไม่คุ้มว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมันต่ำมากผลประโยชน์ต่อต้นทุนเนี่ยก็ต่ำผลประโยชน์ทางผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทางเศรษฐศาสตร์ต่ำอัตราส่วนต่อผลประโยชน์ต่อต้นทุนก็ต่ำกว่าเกณฑ
1: ์ครับ
0: อัตราส่วนของผลประโยชน์กับต้นทุนเนี่ยเขาวัดเขาใช้คำว่า BC ratio benefit and costbenefit to cost นะ ซึ่งมันจะถ้ามันจะคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยจะต้องมากกว่าหนึ่ง BC จะคุ้มค่าในการลงทุนต้องมากกว่าหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ในกรณีของแรนด์บริดจ์ที่จุฬาเขาศึกษาเนี่ยมันอยู่ที่ 0.22 มันต้องมากกว่าหนึ่งปรากฏว่าผลการศึกษาของเขาบอกว่า 0.22 เท่านั้นเองในกรณีที่3ซึ่งเป็นเชื่อมกัน5จังหวัดก็ผลประโยชน์ต่อต้นทุน 0.06 ต่ำกว่าอีกมันต้องมากกว่าเองที่มากที่สุดก็คือการเชื่อมระหว่างจากกาญจนบุรีไปพม่าแล้วก็ไปอินเดีย
1: ครับ
0: ในกรอบความร่วมมือนะครับอันนั้นก็เป็นประมาณ 1.04 นะครับแต่สุดท้ายก็แล้วแต่เขาก็ฟันธงว่า 2-3 ไม่คุ้มอันที่1คุ้มที่สุดนะครับอันนี้เรามาเปรียบเทียบระหว่างงานวิจัยของสภาพารากับงานวิจัยของสนคสนคเนี่ยสังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับก็เปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันโดยสนคสนคคือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนคเปรียบของสนคเนี่ยของสภาพัฒน์ก็เปรียบเทียบไป4แนวทางนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงแต่ของสนคเนี่ยไม่มีการเปรียบเทียบค่าก่อสร้างเนี่ยของสภาพัฒน์และจุฬาค่าก่อสร้างและการดำเนินโครงการเนี่ย500,000 ล้านบาทรวมๆแล้วกันของจุฬาสภาพัฒน์ลงทุน500,000 ล้านสนคลงทุน1 ล้านล้านซึ่ง1 ล้านล้านเนี่ยมันก็เป็นตรงตัวเลขกับในสื่อที่บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการ1 ล้านล้านบาทนะผลตอบแทนก็อันนี้ก็เป็นในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็มีความสงสัยในการคิดเนี่ยมันไม่ตรงกันนะเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงผลประโยชน์ต่อต้นทุนในการทำแรนด์บริดจ์ของสภาพัฒน์และจุฬาเนี่ย 0.22 ซึ่งต่ำกว่า1ไม่คุ้ม
1: ครับ
0: ของสนคเนี่ย 1.35 คุ้มตกลงในฐานะประชาชนคนไทยแล้วก็เป็นประเด็นที่ดร.เจตพูดถึงว่าเราต้องมีข้อมูลพร้อมในการตัดสินใจแรนด์บริดจ์หน่วยงานหนึ่งบอกคุ้มแรนด์บริดจ์หน่วยงานหนึ่งบอกไม่คุ้ม
3: อาจารย์มีคำถามอีกคำถามโตๆก่อนที่อาจารย์จะเบรกกันไปด้วยเนาะคำว่าคุ้มเนี่ยคุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์คุ้มในเชิงทรัพยากรคุ้มในเชิงวิถีชีวิตคุ้มของใครเนาะอาจารย์คือเวลาเราทำวิจัยครับมันต้องมีภาษาวิชาการเขาจะเรียก operational definition น่ะ

0: คือการนิยามคำว่าคุ้มเนี่ยคำว่าคุ้มเนี่ยคุ้มในมิติไหนแล้วคุ้มของใครนะอาจารย์เดี๋ยวเรามาให้อาจารย์ตอบตรงหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: ดีครับประเด็นที่ดีครับประเด็นที่ดีครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: กลับมาติดตามเรื่องของผลวิจัยแลนบริดจ์นะคุ้มไม่คุ้มซึ่งอาจารย์เจตก็ได้ตั้งคำถามใหญ่ๆไว้เลยค่ะว่าคุ้มเนี่ยค่ะคุ้มในมิติไหนคุ้มใคร
0: คุ้มของใครอาจารย์
1: คุ้มของใครก็คุ้มคุ้มเขาคุ้มในแง่เศรษฐกิจใครที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจคุ้มหมด
0: อันนี้ฟุตโน้ตเนี่ยสำคัญนั่นแปลว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดตั้งแต่แรกเนี่ยในคำว่าคุ้มของงานวิจัยที่พูดมาคือคุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์
1: เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเพราะนั้นใครได้ล่ะก็คนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งหมดในโครงการนี้ได้นะครับได้นะแต่ว่าประเด็นของแลนบริดจ์เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่สัก4ประเด็นเพื่อจะตอบคำว่าคุ้มไม่คุ้มแค่เศรษฐกิจเมื่อกี้เราบอกคุ้มแต่คำว่าคุ้มในที่นี้เนี่ยมันมี2หน่วยงานเนี่ยสรุปไม่ตรงกันนะในคณะประชาชนชาวไทย
0: คุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์ยังไม่ตรงกันเลย
1: ไม่ตรงกันเองอันนี้ประชาชนชาวไทยที่ฟังอยู่ก็ไปตัดสินใจนะครับอันที่สองเนี่ยคุ้มสิ่งแวดล้อมที่คุ้มไห
3: ม
1: ทั้งที่ผ่านมาไม่มีใครศึกษาอย่างจริงจังว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเท่าไหร่เสียหายเท่าไหร
0: ่ครับ
1: มันก็มีเวลาเราพูดถึง GDP อัตราขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเราใส่เงินไปเท่านี้มันก็จะได้ผลกระทบเศรษฐกิจเท่านั้นรู้สึกเราแฮปปี
0: ้
1: แต่ระหว่างของการทำให้มัน GDP มันโตเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมมันถูกทำลายไปด้วยนะครับเขาก็เลยมีการพูดว่าเฮ้ยคุณจะต้องคิดเรื่องของ clean GDP ด้วยหมายถึง GDP ที่ไปหากับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมออกเสียด้วย
0: ครับ
1: เช่นสมมติว่า GDP ของเราอัตราขยายตัวของเราได้ 2% แต่จริงๆ 2% ที่คุณได้มาเนี่ยมันทำลายสิ่งแวดล้อมไปอีก 1% นะจริงๆเนี่ยคุณขยายตัวเพียง 1% เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นคุ้มไม่คุ้มในแง่เศรษฐกิจสองคุ้มไม่คุ้มในแง่ของสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้ตอบชัดเจนว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุ้มไม่คุ้ม
0: ครับ
1: ซึ่งผมคิดว่าอันนี้ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับท่านผู้ฟังครับก็คือผมคิดว่าด้านสิ่งแวดล้อมไม่คุ้
3: ม
1: เพราะกรณีนี้เนี่ยปลาน่าจะหายไปเยอะป
3: ่
1: าทะเลน่าจะหายไปเยอะนะครับผลกระทบด้านชายฝั่งทะเลน่าจะกระทบไปเยอะป่าไม้น่าจะกระทบไปเยอะวัดกันอย่างไร3คุ้มไม่คุ้มในแง่ของความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์คุ้มหรือเปล่าผู้เล่นสำคัญถ้าประเทศไทยทำโครงการนี้มีอยู่สัก4ส่วนอินเดียมองเรื่องนี้ยังไงนะครับนะเพราะด้านซ้ายของฝั่งระนองเนี่ยเป็นอินเดียแหละนะครับจีนมองเรื่องนี้ยังไงจีนน่าจะเป็นประเทศที่สนใจที่สุดในโครงการนี้เพื่อจะลงทุนเหตุผลของการที่จีนอยากจะมาลงทุนในโครงการนี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการขนส่งน้ำมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการขนส่งสินค้าของประเทศเขาอินเดียมองเรื่องนี้ยังไงจีนมองเรื่องนี้อย่างไรสามสหรัฐซึ่งมีนโยบายด้านความมั่นคงของอินโดแปซิฟิกเนี่ยคงไม่พอใจแน่ๆถ้าจีนมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของแลนบริดจ์ในประเทศไทย
0: ครับ
1: 4กลุ่มประเทศที่น่าจะไม่สบายใจถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ไม่โอเคก็ได้ก็คือมาเลเซียและสิงคโปร์
0: เพราะเสียจะเสียประโยชน
1: ์เราเป็นการขนส่งสินค้าทางทะเลเนี่ยมันเป็นหน้าบ้านของสิงคโปร์และมาเลเซีย

0: ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของเขานะครับเขาจะมองเรื่องนี้อย่างไรเพราะนั้นในแง่ของคุ้มไม่คุ้มความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยกระทบแน
1: ่
0: ๆนะครับกระทบแน่ๆนะครับประเด็นต่อไปก็คือว่ามันก็ยังมีการศึกษาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการศึกษาของดูไบเวิลด์นะครับเป็นกองทุนด้านการลงทุนของ UAE
2: ครับ
0: ดูไบเวิลด์เนี่ยมาร่วมกับหน่วยงานไทยมาศึกษาเชื่อมกันระหว่างคือมีการศึกษาการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันมาตลอดมีการพูดกันมาตลอด350ปีแล้วตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มาราชนั่นแหละมาโดยตลอดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือช่วงระหว่างทางเนี่ยเช่นในปี2010เนี่ยนะครับก็มีการศึกษาของดูไบเวิลด์กับหน่วยงานไทยเชื่อมระหว่างสตูลกับสงขลา
2: ครับ
0: เชื่อมระหว่างสตูลกับสงขลาก็คือปากบารากับสงขลาผลการศึกษาก็บอกว่าทำได้ถ้าบริหารดีทำได้ถ้าบริหารดีๆเขาเถิดไปก่อนหน้านี้อีกมีการศึกษาของใจกล้าใจกล้ามีการศึกษาการคุ้มไม่คุ้มของแลนด์บริดจ์ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ที่เราเรียกว่าซาวเทิร์นซีบอร์ดเป็นโครงการใหญ่ในสมัยโน้นนะครับพูดถึงซาวเทิร์นซีบอร์ดการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้หนึ่งในนั้นก็คือแลนด์บริดจ์แลนด์บริดจ์ที่ใจกล้าไปศึกษาเนี่ยเป็นการเชื่อมระหว่างกระบี่และนครศรีธรรมราชผลการศึกษาของใจกล้าพบว่าทำไม่สำเร็จไม่คุ้มกับเศรษฐกิจไม่ควรทำ
2: ครับ
0: การศึกษาของดูไบเวิร์นเนี่ยทำได้แต่ต้องบริหารดีๆแต่เป็นพื้นที่นะครับอันนั้นเป็นสตูลกับสงขลาของใจกล้าเนี่ยเป็นกระบี่กับนครศรีธรรมราชใจกล้าฟันธงว่าไม่คุ้มเพราะนั้นผมได้เรียนท่านผู้ฟังก็คือว่าแรนบิดที่พูดถึงการศึกษาแล้วก็มาปาดบาราสตูลไปสงขลาก็มีการศึกษากระบี่กับนครศรีธรรมราชก็มีการศึกษาโดยใจกล้าซึ่งไม่คุ้มซึ่งไม่คุ้มเพราะนั้นประเทศไทยจะเดินหน้าโอเคไปอีกนิดหนึ่งของสถาบันยูโซอิชักคันเซนยูสของสิงคโปร์เขาทำการศึกษาเนี่ยเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยเขาพบว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับกระทบป่ากระทบชายเลนกระทบระบบนิเวศกระทบชุมชนประมง ซึ่งฟันธงเหมือนกันว่าไม่คุ้มกับการศึกษาไม่คุ้มกับการลงทุน
2: ครับ
0: ไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะนั้นก็นี่เป็นผลการวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์ที่สรุปว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ไม่คุ้มกับการลงทุนในโครงการของแรนเบนแต่ว่าปัจจุบันก็มีการพูดถึงว่ามันควรจะลงทุนนะเหตุผลเพราะว่าเราจะได้เป็นเนื่องจากว่ามันมีปัญหาในช่องแคบของมุด
2: ครับ
0: ในการปิดล้อมช่องแคบของมุดก็กระทบต่อน้ำมันเพราะนั้นแรนเบนก็จะกลายเป็นออยล์ฮับศูนย์กลางในการน้ำมันของโลกหนึ่งในศูนย์กลางของน้ำมันของโลกท่านดร.เจคุลิซ่าคงได้ยินข่าวนี
2: ้ครับ
0: ผมคิดว่าเราตั้งฉากทัศน์ที่มันสวยไปหรือเปล่าผมคิดว่ามันได้เลยเราจะเป็นที่เก็บน้ำมันของโลกเลยเหร
2: อ
0: สิงคโปร์ซึ่งเป็นพื้นที่ในเป็นประเทศที่มีการซื้อขายน้ำมันของโลกเนี่ยเขายังไม่สามารถจะเป็นแหล่งเก็บน้ำมันของโลกได้เลยนะครับผมก็พูดกันเกินไปอันที่สองที่บอกว่าจะต้องทำเพราะว่าถ้าเดี๋ยวช่องแคบมะละกามันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาตรงไหนผมก็ยังจินตนาการไม่ถูกคำไม่มีปัญหาก็คือการปิดช่องแคบมะละกาสมมติว่าเป็นการปิดช่องแคบมะละกาใครมาเป็นคนปิดนะสหรัฐจะปิดล้อมแบบขอมุดเลยเหรอเหตุผลของสหรัฐที่จะมาปิดนี่มันคืออะไรเพราะในพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรเลย
2: ครับ
0: จีนจะมาปิดหรือจีนปิดไม่ปิดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมัน 80% ของประเทศจีนว่าไม่น่าจะปิดมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียซึ่งคุมพื้นที่ในมาลากาเนี่ยเขาจะมาปิดหรือเขามาตอนหลังมีข่าวว่าอินโดนีเซียจะเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบมาลากาสุดท้ายเขาก็มาออกตอบอย่างทันทีแล้วไม่เก็บดังนั้นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียจะมาปิดมาลากาเหรอ

0: ผมยังไม่มีผมยังมองเหตุผลไม่เห็นนะครับว่าเฮ้ยมาตรการจะถูกปิดได้ยังไง
1: ครับ
0: ถ้ามันจะปิดจริงๆผมไม่ว่าจะต้องเกิดเป็นสงครามโลกแน่ๆในการปิดนะครับเพราะฉะนั้นจากท่านที่เราบอกว่ามันจะเป็นศูนย์กลางน้ำมันหนึ่งในศูนย์กลางน้ำมันของโลกจากแรงบิดเนื่องจากว่ามาลากาเนี่ยมันแออัดซึ่งในสุขที่แล้วผมก็ได้พูดว่าโอ้ยมาเลเซียกับสิงคโปร์นี่เขามีแผนในการขยายการ

0: แพร่มรกายเยอะมากเลย
1: ครับ
0: ปัจจุบันปีนึงแสนลำใน6040เนี่ยก็จะเพิ่มเป็น15,000ลำ
1: อืม
0: แล้วพัดเรือไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยตัดสินใจตรงนี้รอบด้านทุกมิติแล้วก็อย่างละเอียดด้วยนะครับผมคิดว่าไอ้ที่เราอยากจะเห็นในแง่โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมอเตอร์เวย์เอ่ยท่อน้ำมันเอ่ยรถไฟรางคู่เราทำมันไปมันได้อยู่แล้วแหละ
1: uh-huh.
0: แต่มันจะแข่งกันเรื่องของการบริหารจัดการ
1: ครับ
0: สิทธิภาพในการขนส่งตรงท่าเรือนะมากกว่าซึ่งตอนนี้สิงคโปร์มาเลเซียไปสู่ AI ออโตเมตแล้วอ่ะ uh-huh. ในท่าเรือของเขาบ้างมันจะแข่ง
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสุภพรยานวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิริกลิ่นวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
4: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่8 พฤษภาคม 2569ครับ
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญานะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีการเรียกว่าเน้นย้ำความร่วมมืออาเซียนมองไปข้างหน้าร่วมกันนะโดยวันนี้นะคะหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีความน่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการพบปะระหว่างผู้นำกัมพูชานะคุณแม่แล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยนะไปรอบหนึ่งมีการแถลงไปแล้วแต่ว่าของวันนี้เนี่ยค่ะตั้งแต่9 โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยเล็กน้อยนะคะประมาณสัก1 ชั่วโมงนะคะที่ศูนย์การประชุมมักดันเอ็กซ์โปนะนายกรัฐมนตรีของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปริยาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เข้าใจว่าอันนี้คือเป็นแบบทางการเลยนะซึ่งมีประเทศแล้วก็ผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมมีทั้งผู้นำมีผู้แทนประเทศนะสำหรับประเทศที่ผู้นำไม่ได้มาแล้วก็มีการกล่าวถ้อยแถลงโดยนายกรัฐมนตรีในการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้แบบเต็มคณะเลยนะคะที่เรียกว่าเพนารีแล้วก็มีผู้นำผู้แทนประเทศสมาชิกของอาเซียนเลขาธิการอาเซียนประธานธนาคารพัฒนาเอเชียนะคะที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆคือ ADB ก็คืออาเซียน Development Bank นะคะในฐานะที่เป็นแขกของประธานอาเซียนที่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก
1: ็
3: หลังจากนั้นก็จะมีการสรุปอะไรต่างๆของเราของไทยก็จะเป็นคุณรัชดาใช่ไหมคะที่สรุปสาระสำคัญของถ้อยแถลงอะไรต่างๆนะคะก็เป็นภาพคร่าวๆของช่วงเช้าวันนี้นะคะ
4: ดีครับดีครับเสริมเพิ่มเติมหน่อยว่าท่านนายกไปร่วมประชุมอย่างเป็นทางการแล้วท่านได้กล่าวสปีดอะไรในที่ประชุมของผู้นำสุดยอดอาเซียนในการนี้บ้างครับ
3: ค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญของถ้อยแถลงในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเริ่มแรกก็คือกล่าวแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในโอกาสที่เป็นประธานอาเซียนในรอบนี้แล้วก็แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีเลมินฮึงของอันนี้ของเวียดนามนะคะท่านเลมินฮึงในโอกาสที่เขารับตำแหน่งแล้วก็ขอบคุณประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีในโอกาสการดำรงตำแหน่ง ของนายกรัฐมนตรีของไทยซึ่งก็เป็นสมัยที่2นะคะนายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของไทยที่จะทำงานร่วมกับประเทศ

สมาชิกอาเซียนทุกประเทศอย่างเต็มที่เพื่อให้อาเซียนนั้นเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพแล้วก็ความรุ่งเรืองของภูมิภาคค่ะโดยการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีของคุณอนุทินก็คือนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็จัดขึ้นในช่วงเวลาที่โลกมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นมากนะคะโดยอาเซียนนั้นเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งทุกครั้งก็สามารถก้าวผ่านแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งโดยเชื่อมั่นว่าอาเซียนจะสามารถรับมือกับความท้าทายในครั้งนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยทั้งนี้อาเซียนจำเป็นต้องคงความเป็นเอกภาพปรับตัวได้มองไปข้างหน้าโดยหัวข้อการประชุมนะคะก็จะเป็น navigating our future together ซึ่งมีความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะโดยความเข้มแข็งของอาเซียนกำลังถูกทดสอบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานความมั่นคงทางอาหารแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคค่ะนายกรัฐมนตรีจึงเสนอแนวทางให้อาเซียนนั้นเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวดังนี้นะคะคือ1ด้านความมั่นคงด้านทางพลังงานตลอดจนการเพิ่มการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ค่ะเช่นพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เชื้อเพลิงชีวภาพนะคะด้านที่สองคือด้านความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้นำอาเซียนทุกประเทศกล่าวถึงในถ้อยแถลงด้วยนะคะประเด็นนี้โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาสินค้าค่ะอาเซียนควรต่อยอดรูปแบบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วเช่นความตกลงทางการค้าข้าวระหว่างไทยสิงคโปร์ซึ่งช่วยสร้างความมั่นคงด้านอุปทานในช่วงวิกฤตและพิจารณาขยายแนวทางดังกล่าวไปยังสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอื่นๆเพื่อเสริมสร้างความพร้อมร่วมกันของภูมิภาคในขณะเดียวกันไทยในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสำคัญของโลกนะคะพร้อมมีบทบาทสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนด้านความมั่นคงทางอาหารอย่างเต็มที่อีกด้วยประเด็นที่3ก็คือการคุ้มครองคนชาติอาเซียนนายกเน้นย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดของอาเซียนก็คือการดูแลคุ้มครองประชาชนโดยในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับประเทศแม้จะเป็นภารกิจที่ท้าทายแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความร่วมมือในอาเซียนค่ะโดยนายกได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าความท้าทายในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งด้านพลังงานอาหารและความมั่นคงของมนุษย์อาเซียนจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางการสร้างประชาคมให้สอดคล้องกับบริบทโลกอีกด้วยซึ่งแถลงการผู้นำอาเซียนต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของประเทศสมาชิกในการรับมือกับความท้าทายอย่างเป็นระบบโดยประเทศไทยพร้อมทำงานร่วมกับทุกประเทศสมาชิกเพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้อาเซียนนั้นยังคงมีบทบาทสำคัญและมีความเข้มแข็งท่ามกลางโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นค่ะโดยในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะที่ประชุมมีการตกลงเอกสารพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเรียกว่าเซบูโปรโตคอล to amendThe Charter of the Association of Southeast Asia Nations เพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนให้ตอบรับกับการเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์เลสเตพร้อมร่วมกันรับรองแถลงการที่สำคัญมี4ฉบับด้วยกันนะคะปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลนะคะฉบับที่2คือแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการดำเนินการสำคัญเพื่อความเข้มแข็งของภูมิภาคในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อภูมิภาคฉบับที่3คือแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนในการตอบโต้ภัยพิบัติพิธีสารเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินและการเปลี่ยนแปลงรอบด้านและฉบับที่4ก็คือปฏิญญา

0: อาเซียนว่าด้วยการเสริมพลังเยาวชนในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างความเข้มแข็งด้านการรับมือภัยพิบัติอีกด้วยก็สำหรับเรื่องในประเทศก็คงจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพระราชกำหนดกู้
1: พระราชกำหนด
0: 400,000 ล้านที
1: ่ก็เมื่อกี้ก็เกินไปตอนต้นบ้างแล้วนะครับบอกว่าทางภาคประชาชนเขาก็มีมตินะครับที่จะลงชื่อเสนอให้กับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นไปต่อไปให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ก็จะพลิกกันนิดนึงคือเดิมทีพรรคประชาธิปัตย์เขาเป็นแกนหลักที่จะเป็นคนเสนอนะครับปรากฏว่าในส่วนของพรรคประชาชนบอกว่าเมื่อดูแลเขาบอกว่าเขาจะขอเป็นคนยกร่างเองและค่อยพรรคประชาธิปัตย์มาลงชื่อกับเขาแทนนะครับเพราะคุณณัฐพงศ์บอกเหตุผลนึงที่พรรคประชาชนมีมติที่จะต้องส่งเรื่องนี้ให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของรัฐบาล นั้นเข้าข่ายขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะครับโดยจะเป็นผู้ยกร่างเองนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับในสภาผู้แทนราษฎรโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคได้ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลก็คาดหวังว่านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้คุณเอกนิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นคนมาตอบปรากฏว่าคุณเอกนิติก็มอบหมายต่อให้กับคุณธราดรกฤษณานันทกุลมาตอบแทนนะครับว่าทางพรรคประชาชนเขาฟังแล้วบอกว่าก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าตั้งคำถามไปอย่างหนึ่งแต่มาตอบอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าทางคุณสิริกัญญาก็ให้เหตุผลบอกว่าที่บอกว่าจะนำเงินกู้เนี่ยไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับแต่ภายหลังก็มาบอกว่าจะเยียวยาแบบทั่วหน้าให้กับพี่น้องประชาชนถึง30 ล้านคนซึ่งทางพรรคประชาชนก็เห็นว่าตั้งข้อสงสัยว่าถ้าจะเยียวยากันอย่างทั่วหน้าจริงๆทำไมไม่เยียวยาอย่างทั่วถึง50 ล้านคนไปเลยนะครับโดยอันนี้ไม่รวมผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์นะครับแล้วก็เห็นว่าการที่จะเยียวยาเนี่ยดูมันจะก้ำกึ่งนะครับเพราะว่ามีการไปนำเรื่องของการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็โครงการคนละครึ่งพัดมารวมกันนะครับซึ่งเห็นว่าตัวเลขมันน่าจะทั่วถึงมากกว่านี้แสดงว่าเมื่อรัฐบาลตั้งโจทย์ไว้เพียง30 ล้านคนเนี่ยบางคนอาจจะยังตกหล่นไม่เรียนรับการเยียวยาอย่างทั่วหน้าจริงๆเพราะถ้าบอกว่าประชาชนเดือดร้อนจากวิกฤตพลังงานก็ควรจะจ่ายไปทั้งหมดแบบไม่ต้องพุ่งเป้าไม่ต้องใช้วิธีลงทะเบียนแบบใครมาก่อนได้ก่อนนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะตกหล่นได้นะครับอีกประเด็นนึงนะครับที่ทางคุณสิริกัญญาทวงติงไปและตั้งคำถามไปเรื่องกองเงินที่บอกว่าจะแบ่งออกเป็นกองหนึ่ง200,000 ล้านบาทอีกส่วนหนึ่ง200,000 ล้านบาทนะครับที่ว่าจะไว้ทำโครงการอะไรก็ดูแล้วยังไม่ชัดเจนเพราะว่ายังไม่มีตัวโครงการเสมือนตีเช็คเปล่าหรือเปล่านะครับก็เพราะว่าโครงการที่จะใช้เกี่ยวกับพลังงานที่จะทดแทนอะไรประเภทนี้นะครับต้องรอให้หน่วยราชการตั้งเรื่องมาเพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นการกู้แล้วนำมาใช้ในทันทีขณะนี้อาจจะไม่เข้าข่ายก็อาจจะไม่ถูกต้องตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับก็เลยทำให้พรรคประชาชนเห็นว่าควรจะลงชื่อร่วมกันเสนอให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นไปต่อไปยังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยนะครับก็บอกว่าถ้าหากเป็นคนร่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะดำเนินการคาดว่าในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมหรืออย่างช้าวันอังคารที่12พฤษภาคมนะครับก็จะนำเรื่องนี้ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ทันทีก่อนที่ร่างพระราชกำหนดฉบับนี้จะเข้าสู่สภาในวันพฤหัสที่14พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อให้เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญนะครับก่อนที่รัฐสภาจะพิจารณาการวันพฤหัสนะครับอันนี้เป็นเนื้อสายของพรรคประชาชนทีนี้เราก็มาดูทางฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ที่ตอนแรกก็เป็นคนเริ่มต้น
0: เรื่องเสียลูก
1: ปรากฏว่าคุณสาธิตวงศ์หนองตะไคร่นะครับสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องนี้ว่าตอนแรกพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนเริ่มต้นเป็นคนจะยื่นเรื่องแล้วก็ให้พรรคประชาชนมาลงชื่อร่วมปรากฏว่าฝั่งนี้พรรคประชาชนก็บอกว่าเขาจะไปขอเป็นคนขอร่างคำร้องเองนะครับคุณสาธิตก็เลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรเท่าที่ไปดูเนื้อหานะครับที่ทางคุณณัฐพงศ์แล้วก็คุณสิริกัญญาก็จะยกร่างขึ้นมาไปดูแล้ว

0: ะครับร่างของพรรคประชาชนก็เห็นว่าเนื้อหานั้นมันไปในทิศทางเดียวกันกับของพรรคประชาธิปัตย์เราก็นำมารวมกันเป็นร่างเดียวกันได้เพื่อยื่นต่อศาลนะครับแต่หากถ้าแตกต่างกันนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีแต่ได้กล้องดูแล้วว่าถ้าเบิดเขาร่างมาก็ขอดูอีกทีก็มาดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมเนื้อทางจะเป็นไปทางเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ติดขัดอะไรถ้าหากประชาชนจะเป็นคนยกร่างนี้นะครับก็ยินดีนะครับและยินดีที่จะไปร่วมลงชื่อกับประชาชนครับ
1: ค่ะก็คือคะแนนของทางพรรคประชาธิปัตย์น้อยด้วยนะคะ
0: มากกว่าใช่ต้องอาศัยเสียงของพรรคอื่นให้มาร่วมลงชื่อให้เป็นไปตามหลักการก็คือต้อง1ใน5ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ว่าต้องลงชื่ออย่างน้อยก็100คนขึ้นไปก็เลยต้องไปขอแรงพรรคประชาชนปรากฏว่ากลับไปกลับมาพรรคประชาชนก็บอก
1: เขาจะเอา
0: เขาในฐานะที่มีคะแนนเสียงมากกว่าคือเขาเห็นด้วยแต่เขายังไม่เขามีคะแนนเสียงมากกว่าเขาก็ต้องไปคุยยกคำร้องยกร่างนี้ด้วยในนามของพรรคประชาชนนะครับที่มีคะแนนเสียงมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ติดใจก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็ยินดีนะครับที่จะให้พรรคประชาชนเป็นคนยกร่างครับ
1: ค่ะจริงๆเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยนะคะมีความคิดเห็นที่หลากหลายทั้งในกลุ่มของการเมืองแล้วก็ในกลุ่มของนักวิชาการด้วยก็มีการเจาะกันหลายด้านอยู่เหมือนกันนะคะก็ดิฉันเข้าใจว่าคงจะอยู่ที่ข้อมูลของแต่ละท่านว่าข้อมูลมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะว่ามีรายละเอียดในเรื่องของโครงการที่เขาจะไปกู้400,000 ล้านนี่คือถ้ามีข้อมูลมากเนี่ยก็จะเข้าใจในรายละเอียดของพระราชกำหนดนี้นะคะก็จะมีทั้งฝ่ายสนับสนุนถ้าเกิดว่าเป็นโครงการที่ทำเขาเรียกว่ามีการสร้างหรือวางโครงสร้างหรือปรับพื้นฐาน
0: วัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ที่คุณศิริกัญญาเขาท้วงติงอ่ะคือตอนแรกรัฐบาลก็บอกว่าจะนำไปช่วยกลุ่มเปราะบางนะฮะใน200,000 ล้านแรกแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเปราะบางก็มาเพิ่มเยียวยาแบบจะทั่วหน้าเขาบอกมันดูตัวเลขที่รัฐบาลบอกมามันก็ยังไม่ทั่วถึงเรายังมีบางคนที่อาจจะตกหล่นได้ก็เลยท้วงติงว่าตกลงรัฐบาลนี้จะให้แบบทั่วหน้าจริงๆหรือเปล่าว่าถ้าทั่วหน้าจริงๆมันน่าจะมีประชากรประเทศไทย70 ล้านคนหักเด็กไปหักอะไรไปเนี่ยก็น่าอย่างน้อยก็50 ล้านคนที่ควรจะได้รับทั้งหมดรัฐบาลก็ยังไม่ลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าตกลงจะแจกแค่30 ล้านหรือจะแจกทั้งหมดอย่างทั่วหน้าจริงๆคือ50 ล้านคนส่วนอีกกองหนึ่งที่บอกว่ารัฐบาลจะนำอีก200,000 ล้านบาทไปคุณเฉลี่ยกันยาเขาก็ท้วงติงอีกครับว่าก็โครงการมันก็ยังไม่ชัดเจนนะที่จะไปเปลี่ยนพลังงานใช้แสงอาทิตย์พลังงานสะอาดอะไรเลยมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเขาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่จำเป็นต้องกู้เงินแล้วมาใช้ในกิจการนี้รอก่อนก็ได้และโครงการมันก็ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับแต่รัฐบาลเอามาบอกว่าจะใช้ในส่วนนี้ด้วยก็เลยทางฝ่ายค้านก็เห็นว่าน่าจะไม่ตรงกับหลักการเรื่องขายของรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนนะครับในมุมมองของส.ส.ฝ่ายค้านครับ
1: ค่ะ
0: นักวิชาการท่านอื่นว่าไงฮะมีไหมนักวิชาการท่านอื่นท้วงติงว่าไง
1: ก็มีนักวิชาการที่มีความคิดเห็นในประเด็นนี้เนี่ยหลากหลายด้วยกันนะคะบางท่านก็เห็นว่าถ้าเป็นการกู้เพื่อสร้างอนาคตประเทศอย่างมีชั้นเชิงเนี่ยก็จะดีคือเราต้องดูว่าในแต่ละประเด็นของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นยังไงอย่างประเทศไทยก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะให้ความเห็นแต่นั้นจะเป็นแง่มุมของทางการเมืองนะคะอย่างกรณีของนักวิชาการที่ออกมาให้ความคิดเห็นนะคะผ่านสื่อนี่ก็จะมีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งก็จะเป็นอันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันบอกว่ากรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานอันนี้น่าจะเป็นด้านนี้เลยนะคะแล้วก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจว่าถ้าคือสามารถมองได้ว่าเป็นการกู้เพื่ออนาคตประเทศนะคะแม้จะหลีกเลี่ยงภาระหนี้ในระยะยาวไม่ได้ก็ตามการกู้นั้นส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาลในอนาคต

0: โดยเฉพาะการชำระดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นแต่อีกด้านหนึ่งถ้าเกิดว่าดำเนินการอย่างมีแผนและเป้าหมายชัดเจนก็จะสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการประคับประคองเศรษฐกิจแล้วก็สามารถที่จะวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวได้นะคะคือการออกแบบการกู้เงินเนี่ยค่ะอันนี้สำคัญมีลักษณะเป็นการกู้เขาเรียกกู้แบบมีชั้นเชิงไม่ใช่กู้แบบเงินก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็นหลายส่วนตามวัตถุประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์เช่นกู้ก้อนแรก 200,000 ล้านนะจะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานมุ่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการ SMEs ภาคเกษตรกรรมซึ่งด้านนี้เนี่ยก้อนนี้ต้องถือว่าเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยรวมถึงการผลักดันมาตรการกระตุ้นการบริโภคก็คือลักษณะโครงการนี้คือร่วมจ่ายเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแล้วก็ฟื้นความเชื่อมั่นในระบบส่วนอีกก้อนหนึ่งนะคะที่ถูกใช้ในการปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยเน้นการส่งเสริมพลังงานสะอาดเช่นสนับสนุนระบบโซลาร์เซลโดยเฉพาะโซลารูฟท็อปก็บนหลังคาเนี่ยนะคะซึ่งมีแนวโน้มจะได้รับแรงสนับสนุนจากภาคประชาชนเนื่องจากลดต้นทุนพลังงานแล้วก็ค่าครองชีพในระยะยาวแล้วก็เป็นความต้องการของประชาชนมาหลายปีแล้วนะในเรื่องนี้นะคะแล้วก็อาจารย์วันวิชิตก็ทิ้งท้ายบอกว่าพรก.กู้เงินนี้สามารถถ้าเกิดว่าสามารถขับเคลื่อนได้ตามแผนโครงการต่างๆก็จะมีการถูกจัดลำดับความสำคัญให้รอบคอบแล้วก็ยึดโยงความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเป็นหลักเพื่อให้การใช้จ่ายเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ผลลัพธ์นี้ก็จะเป็นเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวนะคะ
1: ครับก็ต้องมาฟังคนเอกนิติ
0: คุณ
1: นิติธรรมประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทแล้วเนี่ยนะครับในวันที่14พฤษภาคมนี้เราจะต้องนำเรื่องนี้เข้าไปยังที่ประชุมของรัฐสภารวมถึงจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและก็ประชุมเป็นนัดแรกโดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับโดยบอกว่าจะมีการประชุมกันในวันที่14พฤษภาคมนี้ตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศไปและก็จะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับคุณเอกนิติย้ำนะครับว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวจะนำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับนายกบอกว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นี้นะครับที่จะนำมาช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการซึ่งแหล่งเงินจะมาจากตรงนี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณนะครับขณะนี้ข้อมูลเบื้องต้นมีเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงงบปกติส่วนจะนำเงินจากการกู้มาใช้จำนวนเท่าไหร่นั้นจะต้องดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแต่ยืนยันว่าโครงการนี้มีแน่นะครับส่วนแหล่งเงินจะจากส่วนแหล่งเงินนั้นจะมาจากที่ใดบ้างก็ต้องดูกันอีกทีนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเราก็เตรียมใจเตรียมตัวแล้วครับคุณเสือพรผมด้วยเตรียมเขาจะลงทะเบียนแล้วนะวันที่25พฤษภาคมนี้โครงการคนละครึ่งพลัสนะครับเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้พร้อมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะต้องไปแสดงตนแสดงสิทธิ์กันตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ไปพร้อมๆกันในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับแต่ก็บอกว่าแบ่งออกเป็น2เฟสนะครับตามที่คุณเอกนิติว่านะครับคือช่วง2เดือนแรกจะจ่ายเงินต่อเนื่องให้อีก2เดือนหลังนะครับก็แบ่งไป2ส่วนเพื่อประเมินสถานการณ์สงครามของตะวันออกกลางว่าจะยืดเยื้อหรือไม่นะครับโดยอย่างนี้นะครับรายละเอียดก็คือจะโอนเงินให้กับผู้รับสิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ปกติได้อยู่แล้วเดือนละ300บาทใช่ไหมครับก็จะโอนให้เพิ่มไปอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทเข้าสู่โครงการนี้ทำให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถใช้เงินได้ทันทีไม่ต้องไปใช้สิทธิ์60 40เหมือนกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งครับที่รัฐบาลจ่าย 60% ของราคาสินค้าประชาชนจ่ายอีก 40% จะแตกต่างกันนะครับแต่เงินจำนวนเงินนั้นเท่ากันเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้นี่ก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าต้องติดตามนะคะจริงๆมันมีหลายโครงการที่

0: ที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองมันก็มีอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับ Thailand Future Fund นะคะที่เขาอยากจะระดมทุนแสนล้านหนุนลงเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะของเศรษฐกิจสีเขียวอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณเอกนิติธันประภาสเช่นเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแผนส่งเสริมการลงทุนระดับประเทศซึ่งจะมีการมีแผนผลักดันการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตแห่งประเทศไทยเขาเรียกว่า Future Thailand Future Fund TFF นะเฟดใหม่นะคะจะใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศยุทธศาสตร์นี้นะคะเขาเชื่อว่าไม่เพียงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยังยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวอีกด้วยโดยไม่สร้างภาระทางการคลังเพิ่มขึ้นนะคะส่วนทิศทางของกองทุนนั้นจะโฟกัสไปที่เม็ดเงินลงทุนไปที่โครงการพลังงานสะอาดแล้วก็การประหยัดพลังงานเป็นหลักเช่นฟาร์มโซล่าลอยน้ำหรือว่าโครงการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมผ่านการศึกษามาแล้วเรียบร้อยครบถ้วนแล้วก็มีผลตอบแทนชัดเจนเพื่อที่จะการันตีความน่าสนใจให้กับนักลงทุนค่ะเขาคาดการณ์ว่าเบื้องต้นจะสามารถออกหน่วยลงทุนเสนอขายได้ในปีนี้นะคะมูลค่าการระดมทุนสูงมากประมาณแสนล้าน
1: FFก็คือหลายโครงการที่จะใช้ระดมทุนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนะครับก็คงจะอย่างนั้นเงินทองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้าใครออกใครนะทำให้คนนอกมาท้วงติงเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกันที่สภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับเรื่องของเงินบำนาญคุณสภาติดใจไหมฮะเรื่องนี้เรื่องสวัสดิการของสสและก็สวที
0: ่
1: ทั้งสสและสวเนี่ยได้รับเงินบำนาญก็เมื่อวานนี้เขาก็มีการประชุมกันเรื่องนี้เป็นวาระของการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพ.ศ. 2566จำนวน8ท่านด้วยกันนะครับในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่หลังจากมีสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้นะครับปรากฏว่าก็มีการพูดคุยแล้วก็มีการแต่งตั้งกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับจำนวน8ท่านด้วยกันแต่ก็มีการพิพากษาโดยพลเอกแพทย์บรงเดชวิกรมนะครับส.ส.แล้วก็ในฐานะหัวหน้าไทยภักดีนะครับท่านก็ท้วงติงให้ข้อสังเกตนะครับว่าท่านก็บอกว่าไอ้การให้รัฐสสและสวได้สวัสดิการเงินบำนาญเนี่ยนะครับมันก็ดูอาจจะไม่เหมาะสมในบางส่วนเพราะว่าเกินจริงเกินไปเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสสจ่ายเงินเข้ากองทุน 3,500 บาทต่อเดือนแต่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนคือ 1. เงินทุนเลี้ยงชีพหรือเงินบำนาญรายเดือนตลอดชีวิตนะฮะมาเป็นวันเดียวก็ได้เป็นได้รับเงินบำนาญไปตลอดชีวิต 2.คุณหมอวรงค์บอกว่าการรักษาพยาบาลก็เบิกได้ปีละ 130,000 บาทหากไม่เจ็บป่วยก็ยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรวจสอบสุขภาพได้ปีละ 130,000 บาททุกปีด้วยนะครับข้อที่3ที่คุณหมอวรงค์ท้วงติงก็คือสิทธิช่วยเหลือบุตรด้านการศึกษานะครับโดยท้วงติงบอกว่าอันนี้อาจจะเห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยในการที่รวมสิทธิการศึกษาที่ให้แก่สิทธิบุตรที่เรียนโรงเรียนนานาชาติโอ้โหโรงเรียนนานาชาติแล้วก็ใช้ใจอยู่นะถ้าเทอมนึงก็เป็นแสนนะครับก็สนับสนุนด้วยนะครับและอันที่4ที่คุณหมอวรงค์ท้วงติงก็คือเรื่องของการทุพพลภาพที่รัฐบาลนะครับก็จ่ายอยู่แล้วเดือนละ 15,000 บาทสำหรับผู้ที่ทุพพลภาพเป็นรายเดือนนะครับและหากถึงแก่กรรมนะครับครอบครัวก็จะได้รับเงินอีก 200,000 บาทซึ่งคุณหมอพรงบอกว่าสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันมากเกินไปการที่นำเงินบำนาญที่สสอาจจะเป็นสสเพียงวันเดียวแล้วก็ได้รับไปตลอดชีวิตเนี่ยมันดูจะเกินไปหน่อยนะครับมันก็ท่านก็เลยท้วงติงเพราะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยยิ่งเป็นสสแล้วลาออกไปเป็นรัฐมนตรีก็ได้รับเงิน2ส่วนเลยนะ เป็นสสก็ยังได้บำนาญก็เลยท้วงติงว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่ในฐานะอดีตสมาชิกรัฐสภาถือว่าการรับเงินบำนาญไปจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับก็เลยท้วงติงให้กับกรรมการกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกเลยมาไปทบทวนว่าจะมีเงื่อนไขอะไรออกมาแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับเรื่องนี้มันเป็นเงินภาษีของประชาชนที่จ่ายเข้ากองทุนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้มีความลำบากยากแค้นหรือเปล่านะครับจริงๆก็อยากจะเรียกร้องให้ส.ส.ทุกคนเนี่ยที่แสดงตนหน่อยว่าไม่ควรจะรับเงินจำนวนนี้คือเงินบำนาญกองนี้นะครับควรจะมีจิตสำนึกความรับผิดชอบเพราะว่าการ

0: ที่คุณมาเป็นส.ส.เนี่ยคุณอาสาเข้ามาเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าไม่คิดเข้ามากอบโกยไม่คิดเข้ามาโกงรายได้แต่ละเดือนที่ได้รับก็จำนวนไม่น้อยนะครับท่านก็เลยให้ข้อคิดตรงนี้ไว้นะครับ
1: ก็เห็นมีคนออกมาต่อว่าคุณหมอว่าลงไงว่าถ้าไม่เอาก็สละสิทธิ์เองดิอย่ามาพูดเราหล่อหรือเปล่าคืออันนี้เนี่ยเนื่องจากเวลาที่มีการอภิปรายกลางสภานี่มันเหมือนท้าชนในเรื่องของการยกเลิกบรรดาสสบเนาะก็ค่ะ
0: เราดูกันนะสุดท้ายเนี่ยที่มีการไปตั้งคณะกรรมการแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจะยกเลิกหรือไม่หรือว่าจะมีเงื่อนไขอะไรที่เปลี่ยนแปลงอันนี้ผมก็เห็นด้วยกับคุณหมอประรงนะที่ว่าโอ้ให้สิทธิการศึกษาแก่บุตรที่เรียนโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติค่าเทอมละแสนนะโอ้ทำไมต้องให้อุดหนุนกันขนาดนั้นสสเข้ามาเนี่ยก็อย่างที่ว่าอาสาเข้ามาทำงานนะเราไม่ได้ไปชวนหรือไปกระชากให้เข้ามาเป็นสสนะท่านก็อาสากันอยู่แล้วที่อยากจะมาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเวลาหาเสียงก็บอกโอ้ยมาทำงานเนี่ยเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ควรจะได้สวัสดิการอะไรทุกวันเนี่ยก็เห็นกันอยู่นะฮะขณะที่ท่านเป็นสสเนี่ยท่านก็มีเงินสวัสดิการมากมายนอกจากเงินเดือนขึ้นเครื่องบินก็ฟรีขึ้นรถบขสรถก็ฟรีรถไฟก็ฟรีวันดีคืนดีกินข้าวในสภาฟรีอะไรอย่างเงี้ยสวัสดิการท่านก็เยอะอยู่แล้วแล้วแต่ละท่านเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านไม่ได้ยากจนกันทั้งนั้นน่ะสสที่เข้ามาทำงานตรงนี้นะครับก็เห็นแต่ละท่านกับฐานะมั่นคงกันทั้งนั้นก็ไม่ควรจะต้องได้รับเงินบำนาญกันขนาดนี้ไปถึงเสียชีวิตเลยเนี่ยบางคนเนี่ยเพิ่งเข้ามาเป็นอายุเท่าไหร่เมื่ออายุ30ต้นๆอ่ะเป็นไปกี่โอ้โหกว่าจะไม่ต้องเสียชีวิตบวกไปอีก50ปีโอ้โหท่านรับบำนาญนี่ยาวนานขนาดนั้นเลยนะบางท่านมาเป็นสสแค่ไม่กี่วันท่านก็จะรับเงินบำนาญขนาดนั้นยังทำงานเพื่อประเทศชาติไม่ได้มากน้อยอะไรเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้ก็เลยเห็นด้วยกับคุณหมอประรงนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ
1: คืออ๋อใช่ความเห็นส่วนตัวเนาะโอเคคือประเด็นที่คุณหมออภิปรายเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าเป็นสัดส่วนของความเป็นธรรมอ่ะนะเพราะว่าสสเนี่ยจริงๆต้องมีการจ่ายเงินเข้ากองทุนแต่ว่าจ่าย 3,500 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองแต่ว่าสิทธิประโยชน์ที่กองทุนมอบให้กับอดีตสมาชิกรัฐสภา5สิทธิประโยชน์เนี่ย
0: เยอะมาก
1: เยอะเกินก
0: ับ
1: เกินสัดส่วนที่คุณจ่ายไ
0: ปจากอย่างนี้ผมเราไปย้อนดูข้าราชการเนี่ยแต่ละคนกว่าจะได้บำนาญต้องรับราชการอย่างน้อย10ปีใช่ไหมถึงจะรับบำนาญอะไรเงี้ยต้องทำงานขนาดไหนและกว่าเขาจะได้รับก็ต้องรับนู่นตอนอายุ60ไปเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ตอนนั้นเลยแต่นี่สสและสวบางคนมาเป็นวันเดียวก็ได้รับเงินบำนาญแล้วแม้จะเป็นไปตามรถหลั่นกันไปตามอายุที่เข้ามาทำงานแต่ท่านได้รับไปตลอดชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยนะและเงินภาษีพี่น้องประชาชนเกือบทั้งนั้นนะครับท่านเขาอาสาเข้ามาทำงานและท่านได้รับสวัสดิการมากมายขนาดนี้มันดูจะเกินไปหรือเปล่าท
1: ่
0: านก็ต้องไปทบทวนนะแปลงความจำเป็นหรือเปล่าท่านก็ควรจะทบทวนกันบ้างนะอะไรที่ไม่ควรจะได้รับก็น้อยลงหน่อยเพราะพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่ากินดีอยู่ดีสุขสบายกันนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังกันเท่านั้นนะซื้อกับข้าวแต่ละวันแต่ละวันก็โอ้โหร้อยสองร้อยก็ไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าแต่ท่านสสเนี่ยท่านมีเกียรติท่านขนาดนี้ท่านก็ควรจะลดทอนลงบ้างเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศด้วยครับ
1: คือเวลาที่มีการให้สิทธิประโยชน์นึกถึงตอนที่เขายกมือกันน่ะสมัยไหนตอนนั้นน่ะมันมีประเด็นอะไรที
0: ่เริ่มต้นใช่ไหมใช่
1: แล้วก็
0: ตอนนั้นอาจจะดูว่าสสบางคนมาพอออกไปไม่ได้เป็นสสต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะฐานะความเป็นอยู่อาจจะแย่ลงอะไรทำนองนี้ก็มีบางคนนะไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าอยู่ในสภา500คนเนี่ยประมาณ490คนรวยทั้งนั้นแหละ
1: ช่วงนี้เรา
0: ไม่รวยลงสสไม่ได้หรอครับ
1: พักโฆษณาสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบแบบสีข้าว

0: ไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ครับ
3: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
2: จำได้เมื่อวานดิฉันไม่ได้มาใช่ไหมติดภารกิจกรณีของคุณพันธินนะคะพันธินร่วมจะสสก
3: สประชาชนภาคประชาชน
2: ที่อภิปรายและพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ปรากฏว่าโอ้โหมันเรียกว่าขยายออกไปมากเลยหลายๆท่านเกิดความไม่พอใจเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ถือเป็นผู้นำชุมชนที
3: ่
2: เรียกว่าครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศนะ
3: จริงๆแล้วไปพูดในทำนองว่าจับมาตรวจดูอาจจะฉี่สีม่วงจำนวนเท่ามากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยโอ้โหเอ๊ะในการไปดูหมิ่นดูแคลนกันหรือเปล่าว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยเขาไปพูดสำหรับก็รู้สึกเขาไปขอโทษ
2: แล้วขอโทษแล้วต้องฟังผู้ใหญ่กำนันบอกไม่รับคำขอโทษ
3: อ๋อครับไม่รับกระเช้าคำขอโทษหรือเป็นอย่างอื่นแทนในสมอง
2: เนี่ยนะครับก็คงจะมีวิวาทะกันอีกแหละนะคะก็มีข้อมูลช่วงนี้เนี่ยนะคะวันก่อนที่ดิฉันส่งข้อมูลไปที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการกวาดล้างกลุ่มธุรกิจอะไรต่างๆที่เขาเรียกเถื่อนนะไม่ใช่เถาเถื่อนบางธุรกิจนี่ก็ถือว่าเป็นธุรกิจปกตินะเป็นด้านการท่องเที่ยวหรือว่าอื่นๆอะไรต่างๆก็ตามสำหรับคนที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยนี่ปรากฏว่าบางกลุ่มไม่ได้ขออนุญาตก็เลยกลายเป็นบริษัทเถื่อนให้บริการเถื่อนบางทีถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้การดูแลหรือการให้ความช่วยเหลือเนี่ยจะยากลำบากเพราะว่าไม่ได้อยู่ในการควบคุมดูแลของภาครัฐนะคะแต่มันมีประเด็นที่รู้สึกเขากวาดล้างเนี่ยโหได้เป็นพันๆแห่งเลยนะแล้วก็แต่มันมีอันหนึ่งที่น่าสนใจมันเป็นเรื่องของการเหมือนส่งเสริมการท่องเที่ยวอะแล้วก็เป็นลักษณะของการเรียนทำอาหารไทยโอ้โหคนให้ความสนใจเยอะมากอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำธุรกิจในประเทศนะแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวแล้วเหมือนกับเชิญชวนให้กับคนที่สนใจอยากทำอาหารไทยเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอาหารไทยเนี่ยโอ้โหเป็นที่นิยมของนานาชาติบางประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าติดมากเลยนะชอบกินมากโดยเฉพาะท่านที่มีโอกาสมาอยู่เมืองไทยนานกินของแซ่บๆนานๆนี่กลับไปกินอาหารจีนจะรู้สึกไม่อร่อยทีนี้หลายคนเนี่ยเวลานะได้บางทีก็มีครูภาครัฐจำบางทีก็มาดูมาทำคอนเทนต์ว่า

0: บางทีก็ต้องไปขออนุญาตที่ร้านค้าว่าขออนุญาตถ่ายทำได้ไหมโดยเฉพาะคนที่เป็นเชฟหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเขาก็อยากจะเขาเรียกว่าเพิ่มพูนความรู้นะหรือแม้กระทั่งชาวบ้านหรือบางคนที่ก็ชอบจริงๆชาวบ้านไทยเขาไม่อยากเรียนรู้ไม่อยู่นานๆแต่ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือมันมีการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่มาแล้วได้มีโอกาสทำอาหารจริงๆอ่ะซึ่งโรงแรมใหญ่ๆหลายแห่งนะเขาก็มีแบบนี้มาบ้างแต่ว่าก็คืออันนั้นก็จะเป็นเชิงเหมือนกับมีเที่ยวที่อื่นเยอะๆแล้วก็มีอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งแต่ว่ามันมีอันหนึ่งนะก็บอกว่าช่วงวันหยุดยาวคือ 1-5 พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มหนึ่งหิ้วกระเช้าสารใบเล็กๆเดินตามถนนแล้วก็ตามคุณครูที่สอนอาหารไทยเรียกว่าลงตลาดเลยอ่ะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ตลาดเช้าแถวๆวัดแขกอ่ะแถวสีลมโอ้แบบเขาก็แฮปปี้มากเพราะว่าตอนไปตลาดเขาก็ไม่รู้ว่าแยงไม่ออกใบอะไรกับใบอะไรใช่ไหมทีนี้ก็ปรากฏว่าร่วมกับนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะคนจีนนะก็มีหลายชาติเป็นลักษณะของคอร์สเรียนทำอาหารไทยมันเลยกลายเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่เสริมสร้างทักษะแล้วก็สกิลคือมีทักษะที่มีความลึกซึ้งในเรื่องการทำอาหารเพิ่มเติมด้วยจากการที่ชิมแล้วก็เขาเตรียมให้แล้วก็เชาะๆๆๆเชาะนั้นใส่นู่นใส่นี่ผัดๆๆๆผัดใช่ไหมอันนี้ไปพาไปเดินตลาดไปดูว่าใบนี้เป็นอย่างนี้ใบนั้นเป็นอย่างนั้นเลยเป็นการสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ในเรื่องของการท่องเที่ยวไปเดินตลาดซื้อวัตถุดิบไปสอนวิธีการเลือกใบกะเพราก็ใช้วิถีชีวิตแบบเราเดินตลาดเลยอะนะคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็มาเรียนอาหารไทยต้นตำรับเขาก็มีให้เลือกหลายเมนูด้วยกันนะคะซึ่งนี้น่าสนใจมากที่ท่านไปดูนะเข้าไปดูในรายละเอียดเขาบอกว่างี
1: ้
0: อันนี้เนี่ยเก็บตกจากคุณอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เป็นเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวมาเล่าให้ฟังว่าข้อมูลสถิติของบริษัทท่องเที่ยวจีนบ่งชี้ว่าไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับ3ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงวันหยุดยาวแรงงานของปีนี้ทีนี้กลุ่มที่เขาไปมีประสบการณ์ทำอาหารไทยเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีความชื่นชอบมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นความต้องการหลักของนักท่องเที่ยวชาวจีนเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอยากได้เงินตามไม่ใช่ค่ะอยากเที่ยวแล้วก็อยากซื้อประสบการณ์แล้วเผื่อไปต่อยอดไปทำธุรกิจกลับไปบ้านเขาไปเปิดร้านอาหารไทยแล้วก็จะรู้ว่าเฮ้ยทำให้อร่อยมันยังงี้งี้งี้ของที่ของแท้เป็นยังไงใบกะเพรามีเครื่องแกงอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเห็นว่ากรณีอย่างเนี้ยเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวที่เพิ่มทักษะแล้วก็อาจจะประกอบอาชีพได้ด้วยอุ้ยเขาจะชื่นชอบมากแล้วก็แพร่กันมาเที่ยวในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าท่องเที่ยวเช็คอินการสู่การจ่ายเงินซื้อประสบการณ์เขาอย่างแถวสีลมเนี่ยเขาจะมีโรงเรียนสอนทำอาหารไทยลักษณะแบบนี้อยู
1: ่
0: หลายแห่งเน
1: า
0: ะชื่อดัง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้ยเขาบอกคนเต็มแน่นมากบางทีเนี่ยสอนเช้าถึงเย็น3รอบอ่ะวันต่อวันนะคอร์สนี่ก็จะเรียกว่าสอนให้คนดมแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะพวกกลิ่นเครื่องเทศสารพัดชนิดนะขอโทษนะบางทีอย่างเราเองเรารับประทานนี่แยกไม่ออกขาขมิ้นกินขาขมิ้น
1: นะผมก็แยกแยะบางทีผมยังเลือกไม่ออกเลยใบกะเพรากับใบโหระพ
0: าย
1: ืนมันเอ๊ะเหมือนมึง
0: ธรรมดาเนี่ยถ้าเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราจะแยกออกใบก็ดอกมันมีความต่างกันหน่อยใช่ไหมแต่ท่านเราอยู่ต่างประเทศนะบางทีตาเหลี่ยตาลายนะดูใบโหระพาเนี่ยแล้วนึกว่ามันเป็นใบกะเพราขนาดเราชอบกินเรารู้ใช่ไหมเราแยกออกเพราะว่าธรรมดาสมัยก่อนนี่จะไม่ชอบโหระพานอกจากในแกงนะแล้วเวลาไปทำอาหารเนี่ยให้กับคนที่อยู่ในงานเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยไปเดินซื้อกะเพราซื้อได้โหระพามาเต็มเลยคือมันมีบางทีมันสีมันคล้ายกันมากอย่างนี้เป็นต้น
1: อยากจะได้โหระพาอยากจะซื้อใบโหระพาเยอะแ
0: ล้วก็เลยกินข้าวผัดใบโหระพาไปแล้วกันไม่เป็นไรเพราะเขาแยกไม่ออกหรอกเราแยกออกพอกินแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยผิดละเพราะพอฉีกดมเนี่ยมันกลิ่นไม่เหมือนอะใช่ไหม นะ
1: คร
0: ับ แล้วก็สอนแบบดมเลยนะสอนให้ขยี้ดมอะไรแบบเนี้ย
1: ใช่แล้วเขาก็เรียนรู้กันนะแล้วเขาก็ปรากฏว่ามาแย่งอาชีพเราอยู่นะเปิดขายใช้ที่คนไทยจะไปทำหากินที่นู่น
0: อ๋ออย่างนี้ไม่เรียก

0: ไม่เรียกว่า
1: อ
0: ย่างนี้เขาไม่เรียกว่าย่างอาชีพเขาเรียกว่าเพิ่มทักษะเหมือนกับเราไปเรียนอาหารญี่ปุ่นหรือว่าไปเรียนอาหารฝรั่งอาหารอิตาเลียนในต่างประเทศแล้วเรากลับมาแล้วก็มาเปิดมันก็จะทำให้เหมือนกับเป็นออริจินอลรสชาติมันเนี่ยแล้วก็ไม่งั้นในร้านในต่างประเทศจะมีร้านอาหารไทยที่ไม่ใช่คนไทยเป็นเจ้าของอะเยอะมากแล้วรสชาติก็แปลกประหลาด
1: มากอาจารย์กุ๊กเป็นคนเสิร์ฟใช่ไหมฮะ
0: ไม่เขาไปตั้งชื่อเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าเขาทำเนี่ยไม่เหมือนเพราะเขาไม่เข้าใจ
1: เจ้าของใช่
0: เพียงแต่ว่ารู้ว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วบางท่านก็ไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยก็จะใช้วิธีแบบครูภาครักษ์ตามทุกทีเดี๋ยวนี้ดู YouTube ก็ได
1: ้ดูใน Google หรือ YouTube ก็ทำได้แล้ว
0: มีการสอนแล้วเขาก็ไปดัดแปลงซึ่งแต่อย่างเคสแบบนี้เนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่ดิฉันชอบเรียนแบบนี้นะชอบท่องเที่ยวแบบเนี้ยไปแล้วก็ได้ความรู้กลับมาบางทีได้วิชาแล้วบางทีก็ได้อาชีพใช่ไหมอย่างถ้าอย่างกลุ่มแบบเนี้ยไปเผยแพร่อาหารจริงๆแล้วเข้าใจหลักการจริงๆถึงแม้จะ 3-4 เมนูเนี่ยแต่ก็ตั้งเป็นอาชีพได้นะแล้วก็ทำให้อาหารไทยนี่มันแพร่หลายพวกเครื่องปรุงพริกแกงเครื่องเทศของไทยเนี่ยโอ้ไปตีตลาดตามเนี่ยเต็มไปหมดเลยอย่างบางทีเนี่ยเขาจะทำเป็นน้ำใบกะเพราไว้เลยนะที่ทำขายเป็นขวดๆที่ฉันเห็นพอมาเทมาผสมเหมือนก็พอได้เหมือนกันนะ
1: ใช่เดี๋ยวนี้ของสำเร็จรูปมันเยอะ
0: เยอะมาก
1: เนี่ยของเราเนี่ยกะทิใส่เครื่องแกงไว้เลยเรียบร้อยขายเป็นกล่อง
0: ๆอบควันเทียนอย่างเงี้ย
1: อย่างเงี้ยมันก็ทำง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอะไรสมองเนี่ยแต่รสชาติอาจจะไม่เหมือนดั้งเดิมที่เขาเป็นรสฝีมือคนโบราณที่ทำกันทุกวันนี้อย่างเงี้ยผมไปเดินตลาดเลยคุณเสี่ยวฟางคงจะคิดเหมือนผมป่ะพแนงหมูพแนงไก่เลยเนี่ยใส่มะเขือใส่กระเทียมไปเพราะสมัยก่อนไม่มีนะผมก็ยังงงว่า
0: เขาไม่รู้ไง
1: เถียงกับเพื่อนเนี่ยป่ะไปซื้อบอกเนี่ยพแนงบอกพแนงไหนก็ดูมองมันแกงเขียวหวาน
0: แกงเขียวหวานไปเนี่ย
1: ทำพริก
0: ทำพริกพ
1: แน
0: ง
1: นะใส่มะเขืออย่างนั้นแหละผมไม่ใช่พแนงแท้มันต้องคลุกคลิกน้ำกะทิมันต้องไม่คันน้อง
0: เ
1: กินขนาดแต่ก็เนี่ยบางทีก็ผิดเพี้ยนไปเพราะว่าคนไม่รู้หรืออาจจะว่าลดต้นทุนหรือเปล่าเติมน้ำเยอะเติมมะเขือเข้าไป
0: คิดว่าไม่รู้มากกว่าแยกไม่ออกแล้วก็ทำอะไรที่มันคล้ายๆคือสมัยก่อนเนี่ยคนทำอาหารขายเนี่ยคือทำเป็นจริงๆชอบกิน
1: ใช่แล้วต้องมีฝีมือ
0: มันก็จะอร่อย
1: ไม่ใช่ทำไม่ใช่ว่าขายกันโอ้โหทำไม่รสอร่อยก็ลูกค้าเข้าหนสองหนก็ไม่มาอีกแล้ว
0: ในปัจจุบันนี้เนี่ยคือบางทีเนี่ยอยากหาอาชีพแล้วก็มาลองทำบางทีก็ไม่รู้เอาดูจาก YouTube แล้วก็มาหัดทำนะคะก็อย่างกรณีการท่องเที่ยวลักษณะนี้น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าคนทำเนี่ยเป็นอดีตพนักงานออฟฟิศบริษัทนำเที่ยวแล้วก
1: ็
0: บางทีก็ได้คุยไงแล้วพอได้จัดเป็นกิจกรรมนิดๆหน่อยๆปรากฏว่าคนชื่นชอบนะหรือทำขนมนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเตรียมกันมาให้แต่นี้เนี่ยเป็นประเภทแบบพาไปเดินตลาดหั่นตะไคร้ให้เป็นเห็นใบตะไคร้จริงๆอ่ะไอตอนที่มันเป็นใบๆอ่ะเป็นก้านเด็ดหั่นซอยซอยย่อยโคลกเครื่องแกงอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็บอกหัดนึ่งข้าวเหนียวปรากฏว่าอันนี้สำคัญนะบางคนก็นึ่งข้าวเหนียวไม่เป็น
1: ใช่
0: ซึ่งวันนี้เนี่ยสนใจคนสนใจเนี่ยเยอะมากปรากฏว่าอย่างกรณีของข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยอันนี้สำคัญมากมีหลายชาติพยายามที่จะเรียนแบบเพราะว่ามะม่วงนี่มันเป็นอาหารแล้วข้าวเหนียวเนี่ยมันเป็นผักผลไม้หรือเป็นอาหารที่เป็นธัญพืชที่มีอยู่ในแถบเอเชียเนี่ยเยอะนะหลายประเทศเพราะนั้นเนี่ยก็มีความพยายามที่จะปรุงให้ได้เพราะก็รู้ว่าคนชื่นชอบแต่ทีนี้บางทีอาจจะไม่รู้เคล็ดว่ามันเป็นข้าวเหนียวอะไรพันอะไรต้องหุงแบบไหนทำไมถึงมีความหอมของกะทิแล้วก็ความหวานขนาดไหนพอดีแปลมๆเป็นยังไงใบเตยเนี่ยมันเอาไปทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้เขาบอกว่ามีคนที่มาสมัครเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สนุกสนานบานบุรีมากไอ้ที่สำคัญคือไอ้จากครกกระสากเนี่ยตอนตำเนี่ยซึ่งคนชอบมากเพราะว่าบ้านอื่นก็ไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: เขาให้ฟังว่าเขาให้ข้อมูลว่ามีบางท่านเนี่ยมาไทยมาหลายครั้งแล้วแรกๆนี่ดูเหมือนไม่ยากนะพอทำไปให้ทำไม่ได้หลังจากนั้นพาคุณแม่มาด้วยคืออ
1: ๋อเอามาเรียนด้วยกันแหละคุณแม่มารับรู
0: ้แม่ต่อ

0: าตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าคนที่เป็นวัยหนุ่มสาวเนี่ยนึกว่าอะไรมันก็ทำง่ายๆปรากฏว่าทำแล้วมันไม่เวิร์กต้องไปพาคุณแม่เพราะคุณแม่เป็นคนทำอาหารของบ้านอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ส่วนใหญ่จะทำอาหารเก่งกว่าลูกแล้วก็พอมาเที่ยวครั้งหน้าคงยอมไม่ได้พาคุณแม่มาดูซิไอ้อย่างเนี้ยมันทำยังไงให้คุณแม่ช่วยจำประมาณนี้ก็เลยได้ฝึกกันทั้งแม่ทั้งลูกอันนี้ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวบางท่านเขาบอกว่าเหมือนเป็นการท่องเที่ยวของครอบครัวเลยนะคะเด็กเล็กเนี่ยก็มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมแบบนี้ด้วยเพราะที่แรกเนี่ยตอนมาเที่ยวครั้งแรกๆก็ประเภทลงตลาดลุยกินเหมือนคนอื่นๆทั่วๆไปแบบเนี้ยตอนหลังๆเนี่ยมันแต่ละร้านเนี่ยบอกเป็นกะเพราเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันแต่ละเจ้าเนี่ยก็มีทีเด็ดของแต่ละเจ้าซึ่งก็อร่อยทุกเจ้าแต่สงสัยว่าแล้วตกลงนี่ไอ้ฐานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็มันยังไงที่จะทำให้ผัดออกมาแล้วเป็นใบกับให้เป็นผัดกะเพราได้เพราะบางทีก็เจอไก่กะเพราบางทีก็หมูกะเพราเนื้อกะเพราแล้วมีทะเลด้วยอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มหัดคัดสรรวัตถุดิบแล้วก็เริ่มทำก็บอกว่าสายลมกับแสงแดดของไทยเนี่ยเอากลับไปจีนไม่ได้แต่ว่าพารสชาติอาหารไทยเนี่ยกลับไปได้แสงแดดนี้เราแบ่งให้เขาได้นะดังนั้นเขาใช้วิธีอย่างเงี้ยวันหยุดยาวเช่นช่วงแรงงานที่ผ่านมาเนี่ย 4-5 วันเนี่ยปรากฏว่าแห่มาเรียนแบบ
1: คนมาเรียนเยอะใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรียนทำอาหารไทยแล้วก็ถือว่าได้เช็คอินทั้งอาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับน้อยที่สุดนอกจากท่องเที่ยวมาดูวัฒนธรรมของไทยแล้วได้มาเรียนรู้อาหารไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ผมเชื่อว่าประเทศอื่นก็คงทำไปได้เท่ากับประเทศไทยในเรื่องอาหารไทยเมนูหลักๆเราเลยเนี่ยนะครับ
0: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เรียกต่อยอดของการท่องเที่ยวในเชิงที่เรียกว่าเขาเรียกเป็นความมั่นคงทางอาหาร
1: ในความรู้ได้ก็
0: ได้ความรู้
1: เพราะว่าทุกคนต้องเรียนอย่างน้อยสุดเนี่ยต้มยำกุ้งต้องเรียนแน่เลยว่าไม่ใช่เห็นแค่อย่างนั้นวิธีการน้ำพริกต้มยำกุ้ง
0: มันมีน้ำใสน้ำข้น
1: ใช่มีสองแค่นี้เขาก็โอ้โหเรียกว่าตื่นตาตื่นใจแล้วต้มยำกุ้งนึกเอ๊ะมีน้ำใสใสแจ๋ว
0: ขนาด
1: มีน้ำข้นโอ้โหอะไรอย่างเงี้ย
0: เรียกอะไรนะขนาดอะไรนะบะหมี่สำเร็จรูปเราเนี่ยที่เป็นต้มยำยังมีน้ำใสกับน้ำข้นเลยแล้วยังมีเส้นหลายเส้นคุณเส้นต้มยำ
1: เขาต้องตื่นตาตื่นใจแน่เลยในการที่จะบริหารไทยส้มตำอย่างเงี้ยอย่างที่พี่คุณก็เรียนว่าการใช้ครกใช้สากเนี
0: ่
1: ยไม่มีหรอกหรือคุณจะมีเครื่องบดละเอียดยิบอะไรเงี้ยมันก็สู้การตำแล้วมันได้รสชาติแตกต่างกันอย่างมากส้มรสของส้มตำที่ตำด้วยมือใช่ไหมฮ
0: ะ
1: กระทะครกเนี่ยแกงเขียวหวานเงี้ยพะแนงเงี้ยโอ้โห
0: ยิ่งทำไม่ยาก
1: ถ้าเราอยากทานเลยใช่
0: มาสายกินตกลงออกนอกเรื่องการแต่งจริงอันนี้สำคัญแล้วก็มันจะมีผลประโยชน์ในแง่ที่เราเปิดตลาดนอกจากอาหารแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าเชฟหรือคนที่ต้องการไปทำธุรกิจอาหารในต่างประเทศไอธุรกิจที่เป็นเครื่องเทศทั้งหมดเนี่ยโอ้สำคัญมากมันทำให้เราเนี่ยขยายตัวได้เรียกว่าในหลายภูมิภาคของโลกเลยนะเพราะว่าเหมือนเวลาที่เราทำอาหารต่างประเทศอ่ะเราก็อยากจะได้ของแท้ๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าวิธีจะเลือกยังไงซื้อยังไงซื้อที่ไหนแล้วก็มีขายในต่างประเทศเนี่ยโอ้อีกหน่อยเนี่ยพวกเครื่องแกงเครื่องอาหารของไทยเครื่องเทศทั้งหลายเนี่ยก็สามารถที่จะไปบุกที่ตลาดต่างประเทศได้ก็คือตามร้านอาหารไทยไปนี่แหละนะคะ
1: ครับอาจจะเป็นเรื่องดีที่เราส่งเสริมประเทศไทยแต่เรื่องที่ทำให้คนไทยอาจจะวิตกกังวลจากนี้ไปนะครับจากการที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือ AOT เตรียมขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะครับเก็บเพิ่มจากเดิมนี่เก็บคนละ730บาทใช่ไหมจะเพิ่มเป็น 1,120 บาทต่อคนโดยบอกว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครอบคลุมสนามบินหลัก6แห่งนะครับโดยอ้างว่าเพื่อนำรายได้ไปพัฒนาเทคโนโลยีและก็ขยายโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินนะครับซึ่งจะต้องทำให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายก็เลยว่าโอ้โหมันจะต้องเสียเงินเพิ่มแล้วนะก็เรียกว่าถ้าเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศก็คงต้องยอมเสียเงินถ้าอยากจะไปนะครับแต่เขาก็ยกเว้นสำหรับคนที่ไปเรียนหนังสือหรือว่าคนที่ไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็อาจจะ

0: ก็ต้องเสียส่วนที่เพิ่มขึ้นก็ได้ก็ต้องรอดูครับว่าถ้านโยบายนี้ออกมาแล้วมีผลบังคับใช้จะทำให้คนที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงหรือมากขึ้นยังไงบ้างนะครับ
1: ค่ะก็มีเพื่อน
0: ในแถวมีผลและอีกคน
1: ก็มีย้อนมานิดนึงสำหรับเพื่อนๆสมัยซึ่งที่ให้ความเห็นมาคุณป่องบอกว่าหรือคุณโป่งนะบอกอยากให้ใช้หลักการถ้าเป็นเรื่องของบำนาญอะไรต่างๆจริงๆไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายถ้าเกิดว่าให้ในหลักความเป็นธรรมถูกไหมมันก็สร้างความมั่นคงแต่ว่าอยากให้ใช้หลักการเดียวแบบราชการระยะเวลาอายุรับราชการจะเหมาะสมกว่าไหมถ้าอยากจะเพิ่มเติมให้มันเป็นสวัสดิการหรือไม่ก็อย่างดีก็คืออย่างของรัฐวิสาหกิจอะไรแบบนี้เอามาอิงไม่ใช่แบบหูกระโดดไปเยอะเกินสูงเกิน
0: แต่เมื่อถามมาอย่างนี้ผมเลยบอกไปเปิดดูแล้วสวัสดิการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาได้กันทุกวันนี้นะครับมีรายได้เดือนละ 113,560 บาทนะครับเป็นเงินเดือนเนี่ย 71,230 บาทแล้วก็มีเงินเพิ่มอีก 42,330 บาทนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสิทธิประโยชน์หลักคือค่ารักษาพยาบาลทั้งในและก็นอกโรงพยาบาลเบิกได้ตามจริงตามระเบียบค่าเดินทางมีเบี้ยประชุมของคณะกรรมการมีทุนการศึกษาบุตรสูงสุดถึง2คนนะครับรวมถึงมีผู้ช่วยดำเนินงานได้อีก4หรือ5คนด้วยกันนะครับก็เลยว่าเป็นสวัสดิการที่มากมายทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่อาสามาเป็นสสนะครับก็อยากให้รู้ไว้ว่าปัจจุบันท่านก็มีสวัสดิการเยอะอยู่แล้วนะครับเมื่อท่านโอนหน้าที่ไปท่านยังได้รับบำนาญจำนวนมากๆอีกก็ต้องดูกันแล้วล่ะครับ
1: ก็
0: ความเหมาะสม
1: ให้มัน
0: มาก
1: พอสม
0: ไ
1: หมให้มันพอสมเหตุสมผลคุณหมอพันชัยยอดบอกสสสวควรไปใช้สิทธิประกันสังคมคุณหมอโหดนะฉันและอึ้งคุณหมองั้นเขาก็ต้องไปอัพเลเวลของประกันสังคมอีกใช่ไหมแต่ที
0: ่
1: ภาคการเมืองก็พยายามอัพกันอยู่เนี่ย
0: อย่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวแค่ทุกวันนี้หลายโรงพยาบาลเขาไปยกเลิกบัตรทองกันแล้วเขาไม่ไปแล้วเขาบอกจ
1: ่
0: ายเงินเขาช้าใช่ไหม
1: ที่บางนา
0: สชจ่ายเงินเขาช้าอะไรเงี้ยก็โบบางที่ก็ปิดก็ยกย้ายบอกไม่เอาแล้วไม่รับผู้ป่วยที่ใช้บัตรทองนะ
1: คุณแววดาวบอกสวัสดิการดีล้ำเลิศนะหันมาดูประชาชนตาดำๆบ้างสิที่เสียภาษีค่าเติมลูกลีนเตอร์เนี่ยเบิกได้จริงเหรอมากด่า
0: อันนี้ยังเป็นปัญหาว่าข้อมูลของคุณหมอว่าโรงถูกแล้วเพราะว่ามีคนท้วงติงเนี่ยว่าเขาไม่ได้ให้โรงเรียนนานาชาติให้เฉพาะลูกที่เรียนโรงเรียนทั่วไปธรรมดาก็ยังไม่รู้ข้อมูลตรงนี
1: ้
0: ถ
1: ู
0: กต้องในตรงอย่างไรบ้างนะเพราะว่ามีสสคนท่านนะคุณเดชโช
1: เ
0: ขาบอกว่าที่คุณหมอวรงพูดไปนะอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดอะไรโรงเรียนนานาชาติถ้าลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิกไม่ได้นะครับให้เฉพาะโรงเรียนธรรมดานะครับโอ้ชาวเวนาชาติเบิกได้นี่โอ้โหอ
1: ันนี้ไม่ทราบได้ทางคนในเท่านั้นที่จะรู
0: ้
1: นะคะวันนี้นะคะขอประจริงเนี่ยมีเยอะนะดิฉันไม่อยากเสร็จ
0: ขอบคุณชื่อดีกว่าวันนี้เราใช้งานค้าสื่อเขาเยอะ
1: จะบอกจำชื่อไม่ได้เป็นเชฟผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กที่เติบโตในสลัมชอบทำอาหารแล้วก็สอนนักท่องเที่ยวและพาทัวร์ตลาดเธอออกสารคดีท่องเที่ยวของเยอรมันบ่อยมากอ๋อนึกออก
0: เคยเห็นละเคยเห็น
1: คุณโบเรียมบอกเคยซื้อใบมะนาวอบแห้งแต่ฉลากเขียนเป็นใบมะกรูด
0: อันนี้พนักงานบินผิดแหละบินผิดหรือสอดใส่ซองผิด
1: คิดว่าเข้าใจผิด
0: ไม่ยังผิด
1: มันอยู่ใน
0: พิมพ์มาแล้วใส่ความเคยชิน
1: จะปีชี่เดียวกันคุณเล็กบอกคุณหนูเชิญยิ้มบอกประชาชนต้องมาก่อนใจนี่ก่อนอดอยากก่อนอันนี้ไม่ต้องมาก่อนมาทีหลังได้อดอยากก่อนเนี่ยนะคะคุณสุภลักษณ์บอกฟังจากตรังค่ะเสียงคุณจักรพันธ์ชัดเจนแต่เสียงพรบางช่วงจะเบาอ๋ออันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าดิฉันคือหน้าไม่ตรงกับไมค์ก็มีโยกเวลาคุยบางทีมองกล้องหรือว่าไม่ใช่มองกล้องนะขออภัยมองข้อมูลหน้าจอ เพราะว่า คนอื่นก็ใส่ตายาวดิฉันน่ะใส่ตาสั้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนชาวบ้านถ้าเป็นคุณจักรพันธ์ก็จะออกห่างๆหน้าจอของดิฉันนั้นยืดขึ้นไป
0: ตามไวตามไวต้องสายตายาว
1: เป็นดิฉันเป็นคอตาเฮ้ยดิฉันก็อายุเยอะแต่ว่าตามันคนละข้างกันไปทำเลสิ่งมาแล้วมันจะสลับกันนะ
0: ครับ
1: ก็ขอขอบพระคุณทุกสื่อนะคะไทยรัฐ

0: .th daily news .co.th มติชน .co.th ข่าวสด .co.th ค่ะ ch3plus.com กรุงเทพธุรกิจ .com ฐานเศรษฐกิจ .com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com ไทยโพสต์ .net postday .com ประชาชาติ .net คมจลึก .net นะคะชมรมแพทย์ชนบท dramatics thaipbs.or.th แล้วก็ mcord news fm 100.5 ดิฉันเสี่ยวพรยานาวิทยาคุณค่ะ
1: ผมจะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: แชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์ครับสวัสดีครับน้องอุ้ม
3: สวัสดี
2: ท
3: ุ
2: กท่านเลยนะครับ
3: ค่ะวันนี้ยังคุยเกี่ยวกับเรื่องของปลากระป๋องอยู่นะคะเพราะว่ามันยังเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องเลยค่ะคือตอนแรกนึกว่าอ่านข่าวเก่าเนาะพี่บอล
2: ใช่
3: แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นมาอัปเดตวันนี้เองค่ะสสพรรคประชาชนใช่ไหมคะพี่บอล
2: ใช
3: ่คุณอนุภาพ
2: ลิขิตอำนวยชัยสสสมุทรสงครามเลยของพรรคประชาชนเนี่ยท่านโพสต์ Facebook เพราะว่าโผล่อีกแล้วฮะ
3: อ
2: ีกหนึ่งโรงงานที่สมุทรสงคราม
3: ปลากระป๋องไม่ตรงปก
2: โอ้แล้วเห็นบอกว่ารอบนี้เนี่ยเป็นภาพที่ดูชัดเจนว่าใช้ปลานิลหรือปลาหมอคางดำแทนปลาแมคเคอเรลหรือปลาซาดีน
3: เขาบอกว่าอาจใกล้เคียงอาจใกล้เคียงปลาหมอคางดำ
2: อาจใกล้เคียงแต่ว่าไม่ตรงปกเนี่ยไม่ว่ามันจะปลาอะไรก็ตามอะ
3: ค่ะ
2: ถ้ามันไม่ใช่ซาดีและแมคคาเรลคือไม่ใช่ละถูกป่ะ
3: เมื่อกี้ยังคุยกับพี่บอลหลังไมค์อยู่เลยว่าสงสารผู้ประกอบการปลากระป๋องจังเลยอ่ะ
2: ใช่
3: คนที่เขาตั้งใจทำดีๆแล้วก็แบบยังคงมาตรฐานเดิมเอาไว
2: ้
3: ราคาวัตถุดิบมันแพงขึ้นแต่เขาก็ยังกัดฟันที่จะขายราคาเดิมแบบนี้ค่ะ
2: จริงครับ
3: โอ้มันมีผลมากเลยนะเพราะว่าถ้ามันเจอหลายๆโรงงานแบบนี้มันจะเรียกว่าผิดพลาดเฉพาะรายได้อยู่หรือเปล่า
2: ก็นี่ไงกลายเป็นรอบนี้ถูกตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่านี่มันเป็นถึงระดับขบวนการไหมนะฮะแล้วก็จี้ถามจากทางสสพรรคประชาชนสสอนุภาพเนี่ยไปถึงท่านรัฐมนตรีสุภมาศในฐานะที่ควบคุมสคบแล้วก็รัฐมนตรีช่วยคุณวัชรพลวัชรพลกระทรวงเกษตรนะฮะที่ดูแลกรมประมงนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องทำถึงระดับไหนที่จะเอาผิดได้
3: คือมันน่าสงสัยตรงที่ว่าทำไมโรงงานปลากระป๋องหลายแห่งอ่ะมันไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลาหมอคางดำระบาดอะค่ะ
2: นี่นะเป็นที่น่าสังเกตเลย
3: ค่ะแล้วมันพอบอกว่ามันเป็นขบวนการมันไม่ใช่แค่โรงงานเดียวผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันจะมีอีกหลายหน่วยงานที่ยังเกี่ยวข้องและต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นหน้าที่ของท่านที่จริงๆแล้วท่านเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะ
2: ครับคือถ้าเกิดเอาเคสแรกเนี่ยหลังจากที่มีการออกมาแถลงขอโทษได้ให้สัมภาษณ์ขอโทษปุ๊บจำได้ว่ามีอยู่ช็อตหนึ่งที่เสียงผู้สื่อข่าวถามบอกว่าแล้วถ้าสมมติว่ามันอยู่ในอันนี้สรุปแบบตามความเข้าใจนะฮะว่าถ้ามันอยู่ในช่วงของการลองเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตัวเขาเรียกวัตถุดิบอะแต่ทำไมอะยังคงใช้
3: สลากแบบนั้น
2: มาแปะอ้าวแล้วอย่างนี้กลายเป็นว่าคนที่สัมภาษณ์ปุ๊บอึ้งไปประมาณถึง5วินาทีได้แล้วก็ไม่สามารถตอบได
3: ้
2: บอกว่าขอไปหลังบ้านเพื่อชี้แจง
3: ไม่แน่ใจเหมือนว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วหลังบ้านเข้าไปลึกมากเลยไม่ได้คำตอบมาเลยอะค่ะคือจริงๆอะอุ้มเข้าไปอ่านในโลกออนไลน์นะคุณผู้ชมผู้ฟังพี่บอลเขาบอกว่าบอกมาเลยให้มันชัดเจนว่าปลาที่ฉันกำลังจะได้บริโภคมันคือปลาอะไร
2: ครับ
3: เพราะว่าถ้ามันมีมาตรฐานต่างๆ GMP อย.อะไรต่างๆนานาเนี่ยเอาเราก็วางใจว่าหน่วยงานที่เขาได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาดูให้แล้วเรื่องของความปลอดภัย
2: ใช่
3: แต่นี่คุณบอกว่าเป็นปลาแมคเคอเรลเป็นปลาซาดีนแต่พอเปิดออกมามันคือปลาน้ำจืดแล้วคนที่เขาได้ชิมอ่ะทุกคนเลยบอกมันคาวคือมันน้ำปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็มมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะค่ะ
2: ใช่เพราะว่าแล้วอีกอย่างนึงนะฮะบางท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่บริโภคปลาน้ำจืดเลยเพราะว่าเขาเซนซิทีฟกับเรื่องของกลิ่นคาวอันนั้นก็มันก็คือส่วนบุคคลแต่พอเขาเลือกที่จะทานที่เป็นแมคคาเรลหรือซาดีนอะแปลว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขารู้สึกว่าเออนี่เป็นทางเลือกของเขาแล้วอ่ะแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายมันคือปลาน้ำจืดแบบนี
3: ้แมว
2: มันก็กลายเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเอา

0: จริงๆเนี่ยก่อนที่จะไปถึงขั้นการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเอาแค่ตัววัตถุดิบที่เอามาทำอาหารเนี่ยคือเอาจริงๆผู้บริโภคยอมรับได้ถ้ามันเป็นหนึ่งทางเลือกใหม่เลยถูกไหมฮะน้องอุ้มว
1: ่
0: าปลากระป๋องนอกจากปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลที่เราคุ้นเคยกันแล้วเอ้ยมันเกิดมีเจ้าปลาชนิดใหม่ขึ้นมาบรรจุอยู่ในกระป๋องในน้ำมะเขือเทศซอสมะเขือเทศอะไรก็ตามแต่เฮ้ยแล้วมันเป็นตัวใหม่แล้วก็โปรโมทไปตรงๆว่าตัวนี้มันคือผลิตภัณฑ์ปลาตัวใหม่นะที่รสชาติเบี้ยก็ว่าไปแล้วก็ตัวที่แปะฉลากอะไรต่างๆก็ตรงปกอย่างเงี้ยผู้บริโภคจะไม่รู้สึกอะไรถูกป่ะ
1: คือตอนเนี้ยมันจะลามไปถึงระบบความน่าเชื่อถือของประเทศเรานะพี่บอล
0: ใช่ครับเพราะไม่อุตสาหกรรมประมงนะ
1: คือปลาในกระป๋องคือปลาอะไรกันแน่ถึงแม้ว่ากรมประมงจะออกมาบอกว่ามันคือปลานิลแต่มันก็มีคนตั้งคำถามไงว่าก็ถ้าเกิดปลานิลก็โอเคสบายใจแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ที่มันพิพาทอยู่ก็คือปลาหมอคางดำไม่ใช่หรอ
0: ครับ
1: อันนี้อุ้มไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่เชื่อนะคะแต่หมายถึงว่าอีกฝั่งนึงที่เขามองแบบไหนอะค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะตรวจจริงๆอะคือคุณณัฐพงษ์อะช
0: ื
1: ่อณัฐชาของพ
0: ร
1: ร
0: ค
1: ประชาชนนะคะบอกว่าคุณต้องตรวจ DNA มันคือ DNA ของปลาอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็แขวะกันไปมาคือกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นแขวะว่าก็เนี่ยแอปพลิเคชัน Fish AI ไงคือแขวะกันไปแบบนั้นนะคะจนทำให้เราไม่ได้ความจริงว่าตกลงแล้วยังไงแล้วคือเรื่องนี้มันมีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วเราจะเจอเพิ่มขึ้นอีกกี่โรงงานท
0: ี
1: นี้พอคนที่เขาซื้อปลากระป๋องอะเริ่มน้อยแล้วพี่บอลอย่างล่าสุดคุณแอนนี่บรูคเนี่ยซื้อปลากระป๋องมาแล้วคือตอนนั้นเธอยอมรับว่าเธอซื้อมาเพื่อที่จะเหมือนแบบตุนเอาไว้อะเอาไว้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะไม่ใช่ยี่ห้อที่เป็นข่าวนะนี่ไงอย่างที่อุ้มบอกไงว่าอุ้มสงสารผู้ประกอบการปลากระป๋องอ่ะ
0: ครับ
1: คือคุณแอนนี่อ่ะโพสต์คลิปปลากระป๋องแล้วก็เจอเม็ดขาวๆที่อยู่ในกระป๋องแล้วเธอก็บอกว่าซื้อมาแพ็ค10กระป๋องเป็นแบบนี้หมดเลยเธอเทหมดเลยนะแล้วเธอก็ถามว่ากินได้ไหมคะมันคืออะไรมันเป็นทั้งแพ็คเลย1แพ็คมี10กระป๋องเปิดไป4กระป๋องแรก4กระป๋องแรกเนี่ยก็เป็นแบบนี้แล้วก็เธอก็กังวลนะคะว่าไอ้เม็ดขาวๆนั้นอะมันคืออะไรคือมันเป็นเม็ดถ้าคนไม่ชอบเม็ดน่าจะไม่ชอบมากแน่ๆเลยแต่สุดท้ายอะเรื่องนี้ค่ะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ท่านก็ออกมาไขข้อสงสัยให้ว่าเม็ดขาวๆในปลากระป๋องเนี่ยมันคือแค่ก้อนไขมัน
0: ม
1: ีคนส่งภาพมาเจอมีคนส่งภาพมาให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเม็ดกลมๆขาวๆจำนวนมากในกระป๋องอะมันทำให้ไม่กล้ากินแล้วยิ่งมีข่าวอีกกลัวว่าเชื้อโรคหรือเปล่าเชื้อราหรือเปล่าหรืออะไรที่มันแปลกปลอมมาน้ำมะเขือเทศซอสมะเขือเทศมันต้องสีแดงแต่น
0: ี
1: ่สีขาวมาตัดกับสีแดงเลยคืออาจารย์เจษฎาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะมันเป็นไขมันปลาซาดีนที่เขาจับเป็นเม็ดแค่นั้นเองมันเกิดจากปลาที่มีคุณภาพดีที่มีไขมันสะสมในเนื้อเยอะบริโภคได้ไม่มีอันตรายอะไรค่ะแค่เอาไปประกอบอาหารให้ความร้อนมันก็สลายตัวผสมกับปลากระป๋องเหมือนเดิมแล้วไอ้เม็ดขาวๆเนี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ระบุยี่ห้อมาเลยว่าสามแม่ครัวใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าได้รับคำอธิบายแล้วว่าปลาซาดีน่ะมันเป็นปลาทะเลที่มีปริมาณไขมันค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งมันเป็นแหล่งที่มาของโอเมก้า3ในบางฤดูกาลนะคะปลาซาดีนมันจะสะสมไขมันเอาไว้ในตัวปริมาณเยอะมันก็เลยทำให้เห็นเป็นผลึกไขมันแล้วก็เม็ดกลมๆสีขาวลอยออกมาอยู่บนน้ำซอสที่ได้เห็นนั่นแหละทีนี้ถ้าเกิดลองเอาไปอุ่นด้วยไมโครเวฟที่ความร้อนประมาณแบบกลางๆหรือว่าไปถึงสูงเลยก็ได้ประมาณ 1-2 นาทีเท่านั้นเองไขมันก็จะละลายแล้วก็รับประทานได้ตามปกติเลย
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้เป็นอันตราย
0: นี่ไงครับมันเหมือนที่น้องอุ้มบอกเลยว่ามันสะท้อนไปถึงความวิตกกังวลของผู้บริโภคขึ้นมาแล้วอะ
1: ใช่
0: ในช่วงนี้ว่าอ้าวเวลาเปิดปลากระป๋องขึ้นมาแต่ละกระป๋องไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามแต
1: ่
0: มันจะตรงปกตัววัตถุดิบปลาหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรปนเปื้อนมาคราวนี้มันกลายเป็นจุดสังเกตแล้วมันไปกระทบกับผู้ประกอบการยี่ห้ออื่นๆที่ไม่รู้ว่าคนหลายคนจะตัดสินใจหลีกเลี่ยงไปเลยไหมอะ
1: ใช่
0: เนาะ
1: สงสารผู้ประกอบการนะบอกแล้วผ
0: ู้
1: ชมผู้ฟังนะคะยังคนยังวางใจไหมสำหรับแต่ละยี่ห้อที่เราเลือกใช้หรือบางคนบอกว่าโฟกัสที่ยี่ห้อเชื่อมั่นในคุณภาพของยี่ห้อแต่นี่มันก็ไม่แฟร์กับคนที่เขาก็เป็นผู้ประกอบการอะแล้วเขาก็อยากให้ลูกค้าได้สินค้าที่ราคาถูกลงแต่เขาก็มั่นใจว่าเขาก็ได้เคยผ่านมาตรฐาน

0: างๆมาแล้วอะค่ะแล้วพอมันมีโรงงานแบบเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าทำให้เกิดความไม่มั่นใจอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่มันไม่ว่าจะโรงงานใหญ่โรงงานเล็กก็ตามเพราะว่าก็โรงงานเล็กก็ไม่ได้แปลว่าพฤติกรรมทุกคนทุกโรงงานจะเหมือนกันถูกไหมโรงงานเล็กๆที่มีมาตรฐานดีๆและจริงใจต่อผู้บริโภคก็มีเยอะ
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นส่งผลกระทบกับเขาเพราะมันก็เป็นโอกาสในการทำธุรกิจของเขาไอ้เรื่องของทุนเรื่องอะไรมันไม่เหมือนกัน
0: มันพิสูจน์ถึงไอ้นี้เหมือนกันเนาะให้บอลความแบบไม่ใส่ซื่อบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์ใจอะ
1: คือ
0: ก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงเรื่องของปลาหมอคางดำก็มีการเอามาชิมให้ได้ดูกันออกทีวีเห็นป่าวว
1: ่
0: ามันทานได้เอามาทำก็ทานได้ซึ่งอย่างที่บอกว่าผู้บริโภคอ่ะเขาไม่ได้ติดใจว่าทานได้หรือไม่ได้แต่เขาติดใจว่าคุณหลอกลวงด้วยการติดฉลากยี่ห้อปลาชนิดนึงแต่ว่าในกระป๋องมันเป็นปลาอีกชนิดนึง
1: ใช่เนี่ย
0: แล้วฉันจ่ายเงินในราคาปลาที่แพงกว่านะ
1: ใช่ครับคุณบึดจำบึดบอกว่าใช่ครับถูกต้องครับบอกให้ตรงไปเลยว่าข้างในมันเป็นปลาหมอคางดำเป็นปลานิลหรือมันเป็นปลาอะไรผู้บริโภคก็ตัดสินใจเลือกกินกันเอง
0: ใช่
1: ใช่เพราะว่าเนี่ยอย่างคุณบึดจำบึดนี่ก็บอกว่าปกติเขาชอบทานปลานิลอยู่แล้วมันก็เป็นทางเลือกเท่านั้นเอง
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ถ้าเอามาทอดเนาะเค็มๆหน่อยๆนะทานกับข้าวอร่อย
1: จำไม่ได้ว่ามันมีปลาที่เป็นของต่างประเทศอะที่เขาเรียกว่าปลาฝรั่งอะ
0: อ๋อ
1: เดี๋ยวมันชื่อปลาอะไรมันติดอยู่
0: วีวีสักอย่างปะ
1: แอนโชวีวีวีใช่แอนโชวีแล้วมันก็เอามาทำประกอบเมนูได้หลากหลายหลายๆท่านไม่กินเพราะว่ามันรสเค็มมันคาวหรืออะไรแต่ว่าหลายๆท่านที
0: ่ชอบ
1: เขาชอบก็ทานได้มันก็คล้ายๆกันแหละครับว่าอยากจะเป็นปลาอะไรก็บอกให้มันตรงปกก็แค่เท่านั้นเอง
0: มีปลาแล้วกินข้าวกันดีกว่าค่ะ
1: กินข้าวกินข้าวต้องใช้หม้อหุงข้าว
0: ใช่ต้องเป็นหม้อหุงข้าวที่คุณภาพดีแล้วก็การันตีด้วยนะคะว่าปลอดภัยคาชิว่ารุ่น RC1804เป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะว่าสามารถที่จะทำกับไม่ใช่ทำอะไรทำได้หลายอย่างมากเลยเป็น6ฟังก์ชันให้ได้เลือกอะค่ะหุงข้าวได้แบบหุงด่วนๆได้เลยทำซุปได้โจ๊กนึ่งอาหารทำเค้กก็จบได้ในหม้อเดียวแล้วก็ตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยนะคะนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวมันจะไม่ติดค่ะแล้วก็ล้างง่ายทนทานด้วยมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะราคาปกติ 2,990 บาทต้องอ่านแบบเร็วๆ 2,990 บาทเพราะว่ามันไม่ใช่ราคาที่เราจะขายค่ะเพราะฉะนั้นมาเนี่ยใจดีลดเหลือให้เพียง990บาทเท่านั้น990บาทคุ้มนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ได้หม้อดีๆนะมีของแถมให้ด้วยค่ะที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู
1: ่ครับ
0: เอาง่ายๆนะเฉพาะของแถมก็300กว่าบาทแล้วอะค่ะถ้าสนใจโทรเลย02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: โอ้โหพอเราพูดถึงข้าวร้อนๆกับ
0: ปลาก
1: ระป๋องเอามายำปลากระป๋อง
0: มะนาวหน่อย
1: เนาะกับข้าวร้อนๆ
0: มะนาวอะไรนะหอมแดง
1: หอมแดง
0: ใ
1: ช่โอ้ยแค่นี
0: ้ต้องใส่น้ำปลานิดนึงด้วย
1: ก็แล้วแต่ชอบเลยเนาะใช่โอ้แล้วบางคนก็อะแดปต์มาเอายำปลากระป๋องไปผสมกับเมนูเป็นหน้าไข่เป็นอะไรก็ได
0: ้
1: เป็นไข่ข้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ผัดข้าวก็อร่อย
1: ใช่ใช่ใช่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอนามัยกันไปอาหารการกินอันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับตัวไวรัสฮันตาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ที่ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นที่จับตาโดยเฉพาะจากทางองค์การอนามัยโลกแล้วก็ประชาชนคนไทยของเราที่กำลังเริ่มรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับตอนโควิด19หรือเปล่านะฮะแต่ว่าข้อมูลออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับว่ามันไม่น่าจะมีการแพร่กระจายง่ายเหมือนกับโควิด19นะครับเพราะว่าทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับคุณหมอมนเทียนคณาสวัสดิ์เนี่ยท่านบอกว่าทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกได้ออกมานะครับหลังจากที่มีข้อมูลพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเรือสำราญซึ่งเราก็ได้รับทราบข่าวจากก่อนหน้านี้และมีผู้เสียชีวิตถึง3คนWHO เนี่ยประเมินว่าความเสี่ยงของประชาชนทั่วไปตอนนี้ยังอยู่ในระดับต่ำนะฮะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยได้รับความสนใจไปทั่วโลกจากนานาชาติเลยเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศถูกไหมมันก็กลัวว่าจะไปซ้ำรอยกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับแล้วมันก็เป็นสายพันธุ์ที่มีการรายงานว่ามัน

0: สามารถแพร่ระหว่างคนใกล้ชิดได้ในบางกรณีนะครับแต่ทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยท่านบอกว่าคือมันเป็นโรคโดยปกติแล้วเนี่ยไวรัสซานตามันติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยเฉพาะพวกสัตว์ฟันแท้กับพวกหนูกระรอกพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นแล้วคนส่วนใหญ่ก็มาติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของพวกสัตว์ฟันแทะต่างๆที่บอกไปโดยเฉพาะพื้นที่อับเช่นพวกโกดังห้องเก็บของบ้านร้างแบบนี้แต่โรคนี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนกับโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่เนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อมมากกว่าระหว่างคนสู่คนโดยสายพันธุ์ที่มีรายงานการแพร่ระหว่างคนเนี่ยมันพบเฉพาะในบางพื้นที่ในทวีปอเมริกาใต้และก็ยังถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นที่อยู่ในวงจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเบื้องต้นเนี่ยเฝ้าระวังในระดับที่ยังไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะว่าด้วยลักษณะของโรคและการแพร่ระบาดมันมีความแตกต่างจากโควิด-19 ที่เราแค่อยู่ใกล้ๆกันหายใจรดกันนิดเดียวเนี่ยโอกาสติดเชื้อก็มีแล้วไข้หวัดใหญ่ก็เป็นลักษณะแบบนั้น
1: เวลาที่เราดูข่าวเดี๋ยวนี้นะคะโดยเฉพาะเนี่ยช่วง10ปีย้อนหลังมาเนี่ยข่าวรอบๆกายเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคต่างๆหรือว่าจะเป็นเพศภัยต่างๆตอนมันนึกถึงช็อตในหนังเมื่อก่อน
0: อ
1: ่ะเขาสร้างเอาไว้นานแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: แต่เรามีความรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ตอนเนี้ยหลายๆอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงอ่ะไออย่างตอนโควิดอ่ะผมจำได้ว่ามันเหมือนเคยเห็นในหนังอ่ะที่คนแบบคนใส่ชุด
0: ใส่ช
1: ุ
0: ด
1: กัน
0: แล้วก็ปิดล็อกเมืองเมืองหายไปสงบนิ่งเหมือนเมืองร้างซึ่งมันย้อนกลับไปในภาพยนตร์เมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วเลยนะ
1: ใช่
0: ที่เป็นแบบนั้นนะ
1: แต่เนี่ยพอมีโรคอ่ะมันก็จะมีโรคแปลกๆอะไรอีกเต็มไปหมดเลยอ่ะ
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงโรคนี้เพิ่มเติมคุณผู้ชมก็ให้ติดตามข่าวสารแล้วกันแต่ว่ายังรู้สึกไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันยังไม่เคยมีรายงานการระบาดของโรคนี้ในระบบเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงที่2นะฮะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจที่มีการอภิปรายในสภานะครับโดยเฉพาะทางหมอวรงค์เกี่ยวกับเรื่องของเงินบำนาญอดีตส.ส.และส.ว.
1: ใช่คำว่าอดีตได้เนี่ยระยะเวลาแค่สั้นๆเท่านั้นเอง
0: ก็เป็นอดีตแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คืออย่างนี้ค่ะคุณหมอวรงค์เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้มันคือเป็นแค่ส.ส.ช่วงสั้นๆอ่ะพอสภาถูกยุบอ่ะก็ได้บำนาญตลอดชีวิตได้เลย
0: ใช่
1: แล้วก็ได้ใช้สิทธิ์ทุนการศึกษาเกี่ยวกับบุตรด้วยนักเรียนนานาชาติด้วยนะแล้วยังมีอีกเยอะมากเลยเดี๋ยวให้ท่านพูดให้ฟังเองดีกว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้คืออะไรแล้วสิ่งที่ท่านเรียกร้องที่อยากจะให้มันตัดทิ้งไปเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระกับประชาชนคืออะไรบ้าง
0: ครับเพราะฉะนั้นเราคุยกับทางนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีนะสวัสดีครับคุณหมอวรงค์ครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณอุ้มครับคุณบอลครับแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะคุณหมอค่ะขออนุญาตให้คุณหมอไล่เรียงอีกสักทีได้ไหมคะเพราะว่าอุ้มเชื่อว่าหลายคนยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส.ส.หรือว่าส.ว.ที่เข้าไปทำงานเนี่ยจริงๆแล้วเขาได้อะไรบ้างที่ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ได้รับผลประโยชน์ของเขานอกเหนือจากการได้ทำงานให้กับประชาชนนะคะ
3: คือโดยปกติแล้วเวลาเป็นส.ส.ส.ว.เขาถือว่าเป็นสมาชิกรัฐสภา
1: ค่ะ
0: คร
3: ับ และเขาก็ออกกฎหมายตัวนึงขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.2556คือเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภา
1: ค
3: ่
1: ะ
3: งั้นคำว่ารัฐสภาก็จะโดนทั้งส.ส.ส.ว.ออกมาปี56หลังจากนั้นแล้วเขาจะออกระเบียบเนี่ยด้วยหลักการคือพูดง่ายก็เราก็ได้ยินเขาอภิปรายในสภาว่าส.ส.ไม่ได้รวยทุกคนเนี่ยบางคนก็จนอะไรเงี้ยบางคนตายแล้วยังไม่มีโรงศพอะไรคืออันนั้นเขาว่ากันในสภาหลักของเขาก็คือตัดเงินจากส.ส.และสว.เดือนละ 3,500 บาทเข้ากองทุน
0: เข้ากองทุนครับ
3: เพื่อสิทธิประโยชน์5สิทธิประโยชน
1: ์คือ
3: 1คือบำนาญ
0: ครับ
3: เดี๋ยวผมขยายให้ฟังนะ1คือบำนาญ
0: ค่ะ
3: 2ค่ารักษาพยาบาลอันนี้กำหนดไว้ละหลังจากแก้ไขล่าสุดก็คือปีละ 130,000 บาทถ้าไม่เจ็บป่วยได้เอาเงินก้อนนี้ไปตรวจสุขภาพได้

0: ีละไม่เกิน 130,000 บาท
1: ตรวจสุขภาพ
2: โอ
0: ้เยอะเยอะนะเยอะนะ
2: ตรวจชุดพรีเมียมได้เลย
0: ไปรักษาที่ไหนก็ได
1: ้ครับ
0: เฉพาะข้อนี้อ่ะอย่างพวกเราประชาชนเนี่ยผมใช้ว่าประชาชนแล้วกันส่งประกันชีวิตโอ้ยกว่าจะเบิกค่าจะเปิดได้แสนนึงส่งไม่รู้เท่าไหร่นะ
2: ค่ะ
1: นั่นสิฮะ
2: อันที่สองค่ะ
1: ครับ
2: สิทธิ์ที่สาม
0: ค่าการศึกษาของบุตรสองคน
2: สองคน
1: คนด้วยนะ
0: ไม่เกินปริญญาตรี
2: โอ้ปริญญาตรีเลย
0: แต่คือเขาแบ่งแยกเป็นโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
1: คร
0: ับ แต่บังเอิญในคำว่าโรงเรียนเอกชนเขาเขียนต่อว่าให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติด้วย
2: เออเดี๋ยวนะคุณหมออ
0: ันนี้คือโรงเรียนนานาชาติได
2: ้อันนี้คือเขาเรียกอะไรมีลิมิตของค่าใช้จ่ายไหมคะนี
0: ่คือเขาใช้อย่างนี้ถ้าต่ำกว่าภาษาชาวบ้านแล้วกัน
1: ครับ
0: คือประถมมัธยมเบิกได้เต็มแต่ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยอะไรก็ว่ากันไป
1: แต่นานาชาตินี่เทอมหนึ่งบ้านโรงเรียนหลายหมื่นเป็นแสนก็มีนะ
0: ผมสันนิษฐานว่ามันน่าจะมีการค่าใช้จ่ายของกระทรวงการคลังนะอันนี้ผมสงสัย
2: ค่ะค่ะอันนั้นคือ
0: แต่น้อยก็คือเบิกโรงเรียนนานาชาติได
2: ้สองคนไม่เกินปริญญาตรี
1: สองคนด้วย
0: แล้วก
2: ็ส่วนที่สี่
0: คือกรณีทุพพลภาพก็จะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเดือนละ15,000อันนั้นไม่ว่ากัน
2: ละ15,000
0: อันที่5ถ้าเสียชีวิตก็ได้เงินช่วยเหลือ 200,000 บาท
1: ครอบครัวและลูกใช่ไหมฮะ
0: ครับ 200,000 บาท
1: ครับ
0: นั้นจุดที่ผมเชื่อประชาชนติดใจมากๆเมื่อกี้โรงเรียนนานาชาติเราพูดไปแล้วก็คืออันแรกที่จะขยายผลก็คือเรื่องสิทธิบำนาญ
2: ค่ะตลอดชีวิต
0: ภาษากฎหมายฮะภาษากฎหมายเขาไม่ใช่คำว่าบำนาญเขาเรียกไปแค่ว่าเงินทุนเลี้ยงชีพคือวางกฎเกณฑ์ง่ายๆเอาล่าสุดที่มีการแก้ไขคือถ้าคุณเป็นส.ส.หรือส.ว.1ปีถ้ามีเหตุอันเป็นไปยุบสภาอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้รับการดูแลตลอดชีวิตสตาร์ทที่ 21,300 บาทผมเอาตัวเลขกลมๆพูดให้ฟัง
2: ค่ะ
1: อ
2: ันนี้
0: แต่ถ้าสมมติว่ามีการยุบสภาก่อนแล้วกันบางคนนะเป็นสสได้10เดือนผมสมมุติเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ถึง1ปี
0: 10เดือนมันไม่ถึง1ปีเนี่ยเอายังไงเขาใกล้ถึง4เท่าของระยะเวลาถ้า10เดือนยุบสภาก็ได้สิทธิ์บำนาญ40เดือน4เท่า
1: อ๋อ
0: ก็เผื่อไว้ให้
1: ก็คือไม่ได้ตลอดชีพแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนะฮะ
0: ก็4เท่า10เดือนก็40เดือนแต่โดยทั่วไปมันเกินปีอยู่แล้ว
1: ครับครับโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นเป็นแบบนั้น
2: ทีนี้มันมีสิ่งที่รู้สึกว่ามันเกินเหตุเกินเบอร์ก็คือเนี่ยแหละเงินบำนาญตลอดชีวิตกับเรื่องของทุนการศึกษาของบุตรที่โอ้เรียนนานาชาติได้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอเสนอว่าอะไรบ้างอะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ผมคิดว่าตามด้วยหลักการคนมันเป็นสสสวเนี่ยคืออาสาเข้ามาทำงานดูแลประชาชนนะ
2: ค่ะ
0: ไม่ใช่อาสาเข้ามาให้ประชาชนดูแลนะอ่ะจริงๆอันนี้ผมคิดเป็นความคิดพื้นฐานของผมเลยงั้นเมื่อคุณอาสามาดูแลประชาชนคุณต้องดูแลตัวเองได้และคุณต้องวางแผนอนาคตคุณได้ด้วยว่าวันที่คุณไม่มีตำแหน่งคุณต้องดูแลตัวเองได้แต่ไม่ใช่ว่ามาอ้างว่าสสสวไม่ได้รวยทุกคนบางคนก็จนอย่างเงี้ยแล้วคุณให้ประชาชนดูแลจนทำไมอ่ะแล้วก็ผมมองว่าอย่างนี้ยุคนี้คนเป็นสสเฉพาะสสจะอายุได้น้อยเยอะมากโดยเฉลี่ย30-40ไปนะ
1: ใช่ใช่
0: บางคนก็เป็นแค่สมัยเดียว 2-3 ปีเท่ากับมันเกินปีแล้วนะอายุ30กว่า40แล้วคนเดี๋ยวสมัยนี้ก่อนจะเสียชีวิตก็80
2: ประชาชนก็ดูแลยาว
0: ต้องดูแลอีก40ปี50ปีเลยนะ
2: ค่ะ
0: เพราะมันเยอะมันเกินความจำเป็น
2: ค่ะ
0: แล้วในเมื่อคุณมาดูแลประชาชนไม่ควรเป็นภาระประชาชนต้องไปดูแลคุณมากเกินความจำเป็นผมเป็นคนเสนอให้ยกเลิก
2: ค่ะ
0: บำนาญสสสว
1: ยกเลิกนี่แบบคือยกหายไปเลยอย่างนี้แหละฮะไม่ใช่ว่าลดระดับ
0: ไปเลยมันควรจะยกหายไปเลยคุณเป็นไปสร้างภาระให้ประชาชนทำไม
1: ค
0: ืออย่าลืมว่า40-50เนี่ยที่ผมพูดถึงเราใช้เงินภาษีประชาชนมาดูแลประมาณปีวันร่วม500,000บาท
2: คุณหมอคะทีนี้ถ้าจะให้เทียบเคียงกับต่างประเทศอะค่ะเขาก็จะมีวิธีการในการดึงดูดคนเก่งๆให้เข้ามาบริหารประเทศในฐานะสสสวอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยการมีสวัสดิการดีๆอะไรแบบเนี้ยคุณหมอคิดว่าอะไรมันคือตรงกลางที่เราก็สามารถทำแบบนั้นได้แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นต้องแบบเลี้ยงดูปูเสือกันไปกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะมีตรงกลางที่คิดไว้ในใจไหมคะ
0: ที่ต่างประเทศเขาทำเขาก็ใช้หลักคล้ายๆประกันสังคม
2: ค่ะ
0: เขาจะมีระยะเวลาในการส่งแล้วก็การอุดหนุนของกองทุน

0: ันนั้นผมรับได้นะถ้าคุณเรียนแบบประกันสังคมเรื่องเรียนแบบกบข.ของข้าราชการ และระยะเวลาที่มันนานแล้วคุณไม่ใช่คุณจ่าย 3,500 ทั้งหมด700คนประมาณปี29ล้าน4แสนคุณเอาเงินภาษีมาอุดหนุนพวกคุณร่วม500ล้านบาทครับ
1: โอ้สัดส่วนมันต่างกันเยอะมาก
0: มันต่างมากเกินไปอย่างน้อยมันควรจะเป็น1ต่อ1หรือ1ต่อ2อ่ะ
2: ค่ะ
0: อันหนึ่งต่อสองผมก็ยังโอเคนะ
2: ค่ะ
1: ครับ
0: สสจ่าย 3,500 รับมาช่วย 7,000 ต่อเดือนนะ
1: ครับ
0: มันจะทำให้สิทธิประโยชน์มันไม่ลูกฟ้าทะลุเพดานมากเกินไป
2: ทีนี้ตามข่าวเนี่ยคุณสนองเทพอักษรณรงค์เนี่ยท่านก็ออกมาบอกว่าถ้าใครฐานะดีก็ให้สละสิทธิ์ถ้าเริ่มแบบนั้นนะคุณบอกยังไงคะ
1: ตามสมัครใจ
0: คือผมว่าเราคือวิธีคิดอย่างนี้มันเป็นวิธีคิดของพวกนี้คือคนเอาจะได้คือเราผมต้องการชี้ว่าเฮ้ยพวกเราทำเนี่ยมันเอาเปรียบประชาชนนะมันเหมือนกับคุณไปเอาภาษีประชาชนมาร่วม500ล้านบาทมาพูดยี่ปุยามกันผมบอกเฮ้ยพวกเราจะไปทำเลยทุกคนเข้ามาผมว่ามันพอจะได้เองได้ทั้งนั้นเนี่ยเอาคืนประชาชนเข้าไปแล้วเขาตอบผมมาว่าถ้าคุณไม่เอาคุณอย่าเอาดิแล้วอย่างเงี้ยมันจะได้หรือประโยชน์ประเทศชาติอ่ะ
1: เท่ากับมันก็จะไม่มีเกณฑ์เพราะว่าถ้าเกิดใช้คำว่าตามสมัครใจใครรวยก็ไม่ต้องเอาก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะไม่มีคนที่จะสมัครใจแบบนั้นก็ได้นะไม่มีการหลักประกัน
0: วันนี้ทุกคนมันเงียบหมดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฝ่ายค้าฝ่ายรัฐบาลทุกฝ่ายเงียบหมดเพราะทุกคนต้องการจะเอาอย่าว่าเดือนละ 21,000 บาทต่อเผื่อเดือนละ 15,000 ก็เอาเดือนละ 10,000 ก็เอาเผื่อยิ่งเยอะยิ่งเอาแล้วก็นักการเมืองเนี่ยผมเห็นมีเครื่องบินหลายคนน่ะมันจะไม่ได้ร้องเพราะนั้นน่ะแค่สละสิทธิ์ไม่ใช่มาเรียกร้องผมคือผมมันพร้อมจากใจแล้วคนผมมันพร้อมอยู่แล้วเรื่องพวกนี้แต่ผมต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงคือผมมีหลักคิดสั้นๆนิดเดียวหลักคิดของผมมองว่าวันนี้นักการเมืองเราเอาแต่ได้ประชาชนที่จนอยู่อย่างไงผมที่อยากจะเป็นรูปสภาให้สภามันดูสะอาดขึ้นมาให้ประชาชนสะอาดนั้นอะไรที่ถ้ามันไม่มากเกินไปให้เราตัดทิ้งเถอะแล้วเราทำให้ประเทศมันดีขึ้น
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าวันนี้อะไรคุณก็จะเอาอะไรคุณก็จะเอานะสุดท้ายประชาชนก็จนเหมือนเดิม
2: ไม่ทราบว่าคุณหมอเราเคยมีข้อมูลที่ออกมาในเชิงลึกแล้วก็โปร่งใสที่เห็นตัวเลขชัดเจนไหมคะว่ากองทุนตรงเนี้ยมันใช้ไปแล้วจริงๆเนี่ยเท่าไหร่แล้วมันไปตรงไหนบ้างใครได้สิทธิ์อะไรบ้างเคยมีไหมคะ
0: มันมีรายงานที่เพิ่งเข้าสภาเมื่อไม่นานอันนี้ชักประมาณเกือบเดือนเนี่ยผมเคยพิจารณาการรายงานการตรวจสอบกองทุนนี
1: ้
0: ใช้ตั้งแต่ปี56ถึงปี68-69เนี่ย
2: ค่ะ
0: ก็ประมาณ10เท่าไหร่12ปีก
1: ็
0: ใช้ไปเกือบ 4,000 ล้านนะ
2: โอ้โ
0: หนี่ขนาดยุคสมัยแรกยุคของคุณยิ่งลักษณ์แล้วมาพลเอกประยุทธ์แล้วก็คุณเศรษฐา
1: ครับ
0: คือในช่วงของพลเอกประยุทธ์จะมีการใช้เงินตอนนี้น้อยเพราะยุคพลเอกประยุทธ์ไม่ให้สิทธิตลอดชีวิตให้แค่2เท่าของระยะเวลาเช่นนายกเป็นสส2ปีก็ให้แค่4ปีนายขอเป็นสส8ปีก็ให้16ปีแล้วก็จำนวนเงินสตาร์ทก็จะลดลงแต่มีการแก้ไขตอนปี67ปี67ก็คือยุคคุณเศรษฐาที่เปลี่ยนระยะสตาร์ทที่ 21,300
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็ให้ถ้าเป็น1ปีก็ให้ตลอดชีวิตเลยมันเลยทำให้มีการใช้เงินเยอะในปี68-69
2: ค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติแต่งตั้งกรรมการกองทุนสำหรับอันนี้เพื่อผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่แต่งตั้งไป8คนเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนเหรอคะคือแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วดำเนินการแล้วเหรอคะ
0: คือเมื่อวานก็ผ่านการรับรองจากสภาแล้วก็ถือว่าจบละแล้วหลังจากนั้นเขาจะเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนเมื่อไหร่ก็จะเป็นเรื่องของประธานซึ่งประธานก็คือประธานรัฐสภาผมขยายผลให้เห็นภาพนิดหนึ่งว่ากองทุนนี้มีคณะกรรมการทั้งหมด21
2: ค
0: น21คนเป็นสสสวและอดีตสสสวประมาณ17
1: โอ
0: ้และ17ใน21นะและมีเลขาธิการสภาผู้แทนกับเลขาธิการวุฒิสภาอีก2เป็น19สองท่านนี้ก็เหมือนสสสวอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: มีคนนอก2คนไปแล้ว
0: คนนอกสองคนคือประหลัดกระทรวงการคลังกับพอสำนักงบประมาณก็จบเลยก็ไม่กล้าหรอกสองคนนี
1: ้ครับ
2: ซึ่งหน้าที่ก็คือเพื่อทำอะไรคะ
0: ก็มาพิจารณาสวัสดิการให้กับอดีตสสสว
1: แล้วถ้าสมมุติว่าขั้นตอนหลังจากนี้มันจะต้องไปถึงระดับไหนที่จะสามารถสมมุติว่าตามที่คุณหมอบอกว่ายกเลิกไปเลยเนี่ยแต่ว่าสมมุติว่าพอมันเปลี่ยนสมัยสภาใหม่เป็นรัฐบาลใหม่มันจะยังคงวิ่งกลับมาสู่

0: ู่ระบบแบบเดิมได้อีกไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราฟังแต่ละยุคสมัยของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลมันก็ปรับมาเรื่อยๆอ่ะ
1: คือถ้าผมพูดตามตรงผมว่ายากนะคือทุกคนเอาทุกคนต้องการได้สังเกตดูว่าเรื่องนี้ไม่มีการแบ่งแยกฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลทุกคนเงียบหมด มีผมไปสู้แล้วแต่ผมเชื่อว่าเสียงของประชาชนมันสร้างแรงสั่นสะเทือนได้เหมือนกันในโซเชียลมีเดียผ่านสื่อต่างๆมันสร้างแรงสั่นสะเทือนได้
0: เอาจริงๆก็ต้องยอมรับว่าตลอด 12-13 ปีที่เริ่มใช้ระบบแบบนี้มาเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นยุคที่ประชาชนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะทำไม10ปีหรือเต็มที่อันหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาถึงไม่มีการพูดถึงเลยฮะ
1: คือเนื่องจากเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคณะกรรมการคือพ.ร.บ.เนี่ยให้อำนาจคณะกรรมการทั้งหมดคณะกรรมการก็คือส.ส.ส.ว.
0: ครับ
1: เมื่อทุกคนได้เงียบทุกคนได้เงียบผมเคยพูดเรื่องนี้มานานพอสมควรนะแต่ผมไม่มีตำแหน่ง
2: ค่ะ
1: ผมรับรู้เรื่องนี้เพราะผมได้ตอนที่ผมได้ตำแหน่งผมจะมาคุยกับพรรคพวกเฮ้ยทำไมมันแจกกันอย่างนี้เหรอทำไมผมเคยไปพูดหลายที่ไม่มีคนสนใจและผมก็เอาเป็นนโยบายว่าถ้าผมได้เข้าสภาผมจะพูดเรื่องนี
2: ้
1: ให้ประชาชนได้รู้อย่างน้อยๆเรื่องนี้เนี่ยที่ผ่านมาเงินอุดปากสสสวและอดีตสสวหมดเพราะผลประโยชน
0: ์
1: มาลงตัวกันทุกฝ่าย
0: ครับ
1: แต่ผมมีความรู้สึกมันไม่แฟร์กับประชาชนผมก็เลยไปศึกษารายละเอียดข้อมูลจนกระทั่งเอามานำเสนอรัฐสภาได้ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควร
2: แล้วทีนี้ขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะคุณหมอมันจะเป็นขั้นตอนแบบไหนได้ที่จะเป็นไปตามที่คุณหมอต้องการว่ามันสามารถที่จะตัดบำนาญในส่วนนี้ได้ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องของคณะกรรมการกองทุนที่ผมเล่าให้ฟังคือ11 21ท่านเนี่ย
0: ครับ
1: ซึ่งคือว่า
0: ฟัง
1: มีสำนึกไหม
0: ฟังจากตำแหน่งแล้วก็
2: เมื่อกี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วในคำตอบนั้น
1: นะถ้ามีสำนึกก็อาจจะผมคิดว่าอย่างน้อยๆเขาคงตัดเรื่องโรงเรียนนานาชาตินะผมเชื่อว่าตัด
0: แต่ว่าถ้าเรามองจากข้อ2อ่ะรักษาพยาบาล130,000ตรวจสุขภาพ130,000นี่ก็เยอะอยู่ดีนะ
1: เยอะมากเยอะแบบโอ้ผมจะบอกว่ามันเป็นสิทธิจ่ายแค่3,500คุณแน่จริงคุณให้ประชาชนมาจ่ายเลยสิคุณให้ประชาชนเหมือนก็คุณได้เซ็นรับรองบริษัทประกันตัวอย่างแจ้งหมดเลย
0: จริงๆเพราะว่าประชาชนหลายท่านเนี่ยปีนึงอ่ะไม่มีเงินที่จะตรวจสุขภาพรายปีด้วยซ้ำครับแล้วก็กลายเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็เข้าสู่งบประมาณที่จะต้องเอามาร ักษาระบบสาธารณสุขไทยอีก
1: คือผมจะบอกเองนะว่าเอ้ยสิทธิประโยชน์อย่างนี้เราจ่ายแค่3,500มันทะลุฟ้าทะลุเพดานคือพวกนี้อ่ะถ้าผมไม่พูดอะไรมากผมก็ได้ประโยชน์ครับเพราะผมก็ถูกตัดจาก3,500
0: ครับครับ
1: แต่อย่างว่าเราก็พยายามที่ผลักดันนี่อย่าเอาเปรียบประชาชนเกินไปเลยเอาให้พอดีถ้าเราอาสามาทำงานเราไม่ใช่ถูกสอบคัดเลือกมาทำงานเป็นข้าราชการที่จะต้องให้เขาตามสิทธิ์ข้าราชการแต่วันนี้มันกลายเป็นสิทธิ์ที่มันเวอร์แบบเวอร์แล้วมันกลายเป็นออกกันเองชกกันเองกินกันเองก็อย่าลืมว่าคณะกรรมการกองทุนให้สิทธิ์นู้นให้สิทธิ์นี้เวลาตั้งก็ประมาณก็รัฐบาลก็ตั้งรัฐบาลก็คือนักการเมืองเนี่ยรัฐมนตรีก็เป็นสสเหมือนกันเนี่ยเวลาเข้าสู่ที่ประชุมสภาก็สสพิจารณาก็ผมประโยชน์ตัวเองเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมสวก็พิจารณาก็ประโยชน์ตัวเองมันจิตทำให้เรื่องนี้มันเงียบมากเลยไม่เคยมีการอภิปรายเรื่องพวกนี้เลย
2: มันมีงบส่วนไหนอีกไหมคะที่เซอร์ไพรส์คนไทยทั้งประเทศที่เสียภาษีแล้วไม่ทราบว่ามันมีเอาไปใช้ในส่วนนี้ด้วยส่วนนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะ
1: เดี๋ยวผมไล่นะที่เห็นเนี่ยโอเคตอนที่ตัดไปแล้วงบเรื่องอาหารที่วันละ500,000ตัดไปแล้วตอนนี้ทุกคนจ่ายกินเองกันก็โอเคนะผมว่าผมดูก็แฮปปี้ดีพอรับกันได้แล้วก็งบผมยังอยากให้มีการลดผู้ช่วย
2: ตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการใช่ไหมคะ
1: อย่างตอนนี้ผู้ช่วยที่ผมตัดลดของผมไปเองได้เพราะว่าผู้ช่วยเนี่ยมันสามารถลดจากของผมเองลดจาก8เหลือ3คนผมมองว่าการตั้งมาทั้งหมด8คนมันมากเกินความจำเป็นแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครลดนะซึ่งผมคิดว่าปีนึงก็หลายเงินนะ
2: ค่ะ
1: แล้วว่าผู้ช่วยปีนึง400ล้านเหมือนกันนะ
0: มาโ
1: หเยอะมากนะ
0: ครับ
1: เยอะมาก
2: ถ้าคำพูดเร็วๆผู้ช่วยได้อะไรบ้างนะคะคุณหมอ
1: ก็เป็นผู้ช่วยก็ได้เงินเดือนมันมีผู้ช่วยใช้เงินเดือน24,000เดี๋ยวในตุลาเนี้ยจะขึ้นเป็น28,800แล้วก็ผู้ช่วยมันมีเขาเรียกผู้ช่วยชาญ หนึ่งคนผู้ชำนาญการสองคนผู้ช่วยอีก5แต่บังเอิญ7คนนี้เงินเดือนเท่ากันผมก็เลยเป็นผู้ช่วยหมดแล้วกันเงินเดือน15,000และจะเพิ่มเป็น 18,000

0: และเราคิดดูสสสว700คน700คนคูณ8โอ้แล้วใช้เงินมหาศาลต่อปีมันควรจะลดจากสมมติไอ้พวกเนี้ยมันหามาหาประโยชน์กันมาแจกกันจริง
1: ๆค่ะมีอะไรอีกไหมคะคุณหมออาหารเคลียร์ละผู้ช่วยตอนนี้ยังมี
0: อันนึงก็คืองบศึกษาดูงานซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยนะยิ่งผมว่าประเทศจะมากู้นี่ยิ่งเสี่ยง400,000,000
1: มันสูงอยู่เท่าไหร่อะคะถ้าเกิดณวันนี้คุณหมอ
0: หลายร้อยล้านเหมือนกันงบศึกษาดูงานแต่ผมกำลังขอข้อมูลอยู่ว่าตัวเลขจริงๆขนาดนี้ถึงสิ้นปีก็ประมาณนี้เหลือเท่าไหร่กำลังขอข้อมูลดูแต่ทราบข่าวว่าปี70เนี่ยมันบังเอิญเป็นนโยบายในการห้ามตั้งงบศึกษาดูงาน
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วผมว่ามันไปด้วยกันหมดทั้งงบประชาสัมพันธ์จัดอีเวนต์ศึกษาดูงานเนี่ยมันเป็นงบหาประโยชน์งบท่องเที่ยวอ่ะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันเป็นงบที่แตกออกมาจากเรื่องไอ้กองทุนเมื่อสักครู่ 3,500 บาทต่อเดือนไปเลยคนละเรื่องถูกมั้ยฮะ
0: มันเป็นก้อนอื่นฮะ
1: ใช่
0: ก้อนก้อนใช่ๆ
1: มีอีกมั้ยคะ
0: นี่ขนาดสภานะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นตามกระทรวงทบวงกรมก็ยิ่งมหาศาลเลย
1: เอาสภาก่อนมีอีกมั้ยคะคุณหม
0: อผมคิดว่าคงเท่าที่ผม
1: ประมาณนี้เท่าที่ทราบ
0: มันควรจะมีทักษะนี้ครับ
1: อันนี้เท่าที่ทราบด้วยใช่มั้ยคะเพราะไม่ทราบว่ามันจะมีงอกไปตรงไหนอีก
0: ครับ
2: แล้วนอกจากเรื่องของการตัดลดบำนาญที่ว่าเนี่ยอย่างเรื่องอื่นเนี่ยนอกจากเรื่องบำนาญเรื่องบุตรเข้านานาชาติรักษาพยาบาลคุณหมออยากให้อยู่ในระดับประมาณไหนประชาชนได้สปสช.อ่ะ
0: คือผมว่าพูดตรงๆแค่นี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเดินนะผมพูดจริงๆแล้ววันนี้รู้สึกว่าเราเดินในสภาเราไม่รู้จะคุยกับใคร
2: เข้าใจเลย
0: เรื่องนี้ยังเดินไม่ค่อยจะถูกในสภา
2: อย่างเงี้ยผมถามประเด็นนี้เลย
0: ผมเอาสองเรื่องใหญ่สองเรื่องก่อนเรื่องอื่นมากเกินไปมันแค่นี้เราก็
2: เข้าใจได้เพราะว่าคุณหมอก็โดนโจมตีในเรื่องฝั่งทางการเมืองเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยเหมือน
0: น
2: ั้
0: น
1: งั้นขออนุญาตถามทิ้งท้ายได้ไหมคะคุณหมอคะว่าบทบาทของคุณหมอหลังจากที่ได้เข้ามาแล้วได้ชี้ให้ประชาชนได้เห็นมุมต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยที่ผ่านมาคุณหมอโดนอะไรบ้างคะ
0: คือแต่บางทีผมค่อนข้างจะไม่แคร์นะ
1: ค่ะ
0: คือผมรู้ว่าผมก็ไม่คุยกับใครนะเพราะผมไม่รู้ว่าคุยกับพวกนี้ก็คุยไม่รู้เรื่องแล้ววันนี้วิธีคิดมันต่างกันเพราะผมอยากจะเข้ามาปฏิรูปสภาด้วยความตั้งใจของผ
2: ม
0: แต่เขาไม่เก็ตความคิดผมเพราะผมมองว่าเราผมเห็นประชาชนยากจนแล้วผมมีความสุขผมไม่แฮปปี
1: ้
0: แต่ที่พวกคุณยังอยู่สุขสบายสิทธิประโยชน์สวัสดิการเยอะและผมเชื่อว่าถ้าเราปฏิรูปสภาปฏิรูปสิทธิประโยชน์ของสสสวได้มันจะมีโดมิโนเอฟเฟกต์ไปยังองค์กรอื่นๆองค์กรอิสระและหน่วยราชการเชื่อผมรับรองมันจะดีขึ้นแต่จุดเริ่มต้นของผมเนี่ยมันยังแรงต้านยังมีเยอะแต่ก็ดีใจที่ประชาชนก็เตรียมตัว
1: กลับขอบพระคุณคุณหมอด้วยเดี๋ยวเราก็ยินดีจะเป็นกระบอกเสียงให้กับคุณหมอด้วยนะคะให้ประชาชนได้ทราบมุมนึง
2: ครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่มีเรื่องของรัฐบาลหรือฝ่ายค้านหรืออะไรน
1: ะ
2: มันใช่โอเคขอบคุณมากเลยครับคุณหมอครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีคร
2: ับสวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ฟังส่งข้อความมากระหน่ำมากนะฮะซึ่งภาพรวมเป็นไปในทางเดียวกัน
1: คือสสเป็นตัวแทนของประชาชน
2: ครับ
1: ไม่ได้เป็นข้าราชการประจำที่เขาจะสามารถมีบำนาญได้ตลอดชีวิต
2: ผมนึกถึงคุณแม่ผมอะเป็นคุณครูอะ
1: แล้วสิ่งที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยมันคือผลประโยชน์ที่จริงๆแล้วคุณหมอก็ได
2: ้ครับ
1: แต่เพียงแต่อะไรพูดง่ายๆเป็นภาษาที่เพื่อนๆคุยกันก็คืออายแทนอะนึกออกไหมพี่บอลคือโอ้โหไล่เรียงให้ฟังอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือเงินบำนาญตลอดชีวิตอันเนี้ยคือจ่ายเดือนละ 3,500
2: บาทเข้ากองทุน
1: ใช่แต่ว่าพอถึงวันที่ยุบสภาหรืออะไรใดๆก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆนะคะก็ได้เงินบำนาญเลยอย่างที่คุณหมอบอกว่าเนี่ยคือสสสมัยนี้อายุน้อยๆอ่ะ
2: ใช่ค
1: ือประชาชนต้องเลี้ยงดูไปจนถึง
2: คุณจ่ายเงินกองทุน 3,500 บาทครบ1ปี
1: ค
2: ุณได้บำนาญไปแล้วตลอดชีวิตอันนี้ไม่ผมไม่ได้พูดถึงข้อ2หรือข้อ5เลยนะเอาแค่บำนาญ
1: ค่ะ
2: เ
1: ดี๋ยวมาขยายความอีกครั้งนึงนะถ้าใครอยากจะทราบตรงไหนเผื่อฟังไม่ทันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมามีหนึ่งประเด็น

0: ทางการเมืองเลยอันนี้นะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝ่ายค้านที่ยื่นตีความพรก.กู้เงินนะครับ
1: ก็เกี่ยวกับเราเนี่ยแหละค่ะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าจริงๆถ้าเอาตามหลักจริงๆแล้วฝ่ายค้านเนี่ยมองว่าคือไม่ได้จะขัดขวางในเรื่องของการเอาเงินไปช่วยเหลือคนที่ลำบากแต่ว่าคาใจในเรื่องที่มาของเงิน
0: ที่มาของเงินและก็การไป
1: การใช้พรก.
0: คือ
1: ตามหลักรัฐธรรมนูญเนี่ยพรก.มันจะใช้ได้ก็แต่เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนหรือมีไม่ได้มีส่วนอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนจริงๆอะค่ะทีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเร่งด่วนหรือว่าเรื่องอะไรใดๆก็ตามเนี่ยพอมันออกมาเป็นพรก.แล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นการรวมทีมกันของฝ่ายค้านสองพรรคก็คือพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: ที่จะยื่นศาลให้พิจารณาถึงแม้ว่าหลายคนออกมาบอกว่ามันมีช่องโหว่แต่คราวนี้เราลองให้อาจารย์พิชัยมาช่วยวิเคราะห์ดีกว่าว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเกมอะไรหรือเปล่าคือนอกเหนือจากเกมในการที่จะเป็นการชิงไหวชิงพริบกันของฝ่ายค้านกันเองอะค่ะก็ยังจะเป็นการที่จะเหมือนมาคานอะไรบางอย่างสำหรับรัฐบาลที่กำลังจะเดินไปหรือเปล่าหรือว่าการยื่นในครั้งนี้มันสามารถสกัดอะไรได้ไหมเพราะว่านายกทุนเกล้าแล้วนะ
0: ใช่ครับแล้วมันก็เกี่ยวข้องอย่างที่น้องอุ้มบอกว่าแม้มันจะอาจจะมองเป็นด้านการเมืองได้แต่ว่าทุกอย่างมันลงมาที่ประชาชนนะครับเราจะคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะครับผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์พิชัยครับ
2: สวัสดีครับรุ่งคุณบอลและท่านผู้ชมผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์ขาเมื่อในอดีตเนี่ยเราเคยมีการกู้ออกพรก.ในการกู้เงินมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่เคยมีที่มันไปมีปัญหาในชั้นศาลรัฐธรรมนูญเลยใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้เป็นครั้งแรกปะคะหรือว่าเคยมีแล้ว
2: ผมไม่แน่ใจนะเพราะมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยที่เขาจะกู้เงิน1 ล้านล้านนะตอนนั้นที่มาสร้างทางรถไฟ
0: ความเร็วสูง
2: ทีนี้ก็เรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญจะบอกว่าเอาเงินไปสร้างกระโดดลูกรังให้มันหมดก่อน
0: แล้วไปลาดยางซะก่อนดีกว่าไหม
1: ค่ะ
2: นั่นก็เป็นพระราชกำหนดก็ตกไป
1: ซึ่ง
2: มีมาก่อนครับ
1: ค่ะซึ่งถ้ามันเป็นรูปนั้นเนี่ยแปลว่าในครั้งนี้การเดินเกมของฝ่ายค้านเนี่ยมันพอจะมีหวังไหมคะอาจารย์หรือว่าจริงๆแล้วในทางกฎหมายแล้วมันเป็นยังไงนะคะตอนเนี้ย
2: คือในทางกฎหมายเนี่ยมันมีความหวังอยู่แล้วแหละนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะผ่านสภาไปแล้วหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องเอาไปยืนยันที่สภาหลังจากที่ทูลเจ้าไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องให้สภารับรองทีนี้เนี่ยไม่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านสภาก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยว่ามันไม่เข้ากับหรือว่า
1: ขั
2: ดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยพรก.เนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องตกไป
0: จ
2: บไปเลยนะ
1: แต่มันก็แต่ว่าต้องดูกันวันต่อวันนาทีต่อนาทีเลยไหมคะอาจารย์เพราะตอนนี้นายกท่านก็ยื่นทุนเกล้าแล้ว
2: ก็ยื่นทุนเกล้าก็เป็นขั้นตอนตามปกติครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คณะรัฐมนตรีก็สามารถออกพระราชกำหนดได้และออกกฎหมายทุกฉบับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาพระราชกำหนดพระราชบัญญัติก็ต้องทุนเกล้าอย่างนั้นนะครับขั้นตอนตามปกติ
0: ครับ
2: นั้นครับ
0: และอย่างนี้อาจารย์มองยังไงในทั้งมิติทางการเมืองระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลและก็ผลกระทบหรือความจำเป็นในแง่ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จริงๆฮะ
2: คือมันมีมุมมองที่แตกต่างกันไงมุมมองในเรื่องของวิกฤตกันนิยามวิกฤตต่างกันอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็นิยามวิกฤตที่แตกต่างจากพรรคภูมิใจไทยอาจจะมองว่าในขณะเนี้ยมันไม่ได้วิกฤตเท่าไหร่นะมันยังอยู่ในสถานการณ์ที่รัฐบาลก็สามารถใช้งบปกติในบริหารไปได้เพราะงั้นเนี่ยมาอ้างเหตุวิกฤตซึ่งในวันนั้นเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าวิกฤตเนี่ยยืดยาวเลยนะ 4-5 วิกฤตนะที่รัฐบาลพูดเนี่ยประชาธิปัตย์ก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันไม่ถึงขนาดนั้นมั้งมันแค่น้ำมันขึ้นราคาธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวก็มันสามารถมาจัดการได้มันไม่ได้เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่มันเป็นstagflationอย่างที่เขาว่าแต่ยังได
0: ้
2: เพราะงั้นเนี่ยเมื่อมองมุมมองที่ต่างกันแบบนี้เนี่ยเขาก็เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะให้วินิจฉัยว่าการตีความวิกฤตหรือความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยที่รัฐบาลก็ตีความเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช่ไหมหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะตีความต่างไปไหมถ้าศาลรัฐธรรมนูญตีความต่างพรก.ก็จบนะทีนี้เช่นเดียวกันทางพรรคประชาชนพรรคประชาชนเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างกับประชาธิปัตย์อยู่บ้างแต่ว่าก็ใช้วิธีการเดียวกัน

0: ถ้าประชาชนเนี่ยเขาก็จะมองว่าในขณะนี้มันก็มีวิกฤตระดับหนึ่งแหละแต่ก็วิกฤตพลังงานเนี่ยก็เห็นว่าก็น่าจะมีการเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือชาวบ้านส่วนหนึ่งซึ่งก็คือประมาณสัก200,000,000ก็น่าจะพ
1: อ
0: แต่ทีนี้ไอ้บังเอิญว่ารัฐบาลเนี่ยมันไปกู้ไป400,000,000ไงมันไปกู้ไป400,000,000เนี่ยมันก็กู้เกินเหตุเกินความจำเป็น
2: แล้วมีบางส่วนที่ตีเช็คเปล่าหรือเปล่า
0: ก็ตั้งคำถามเพราะว่าไอ้200,000,000หลังเนี่ยก็ไปทำโครงการไงเป็นโครงการในโซล่ารูฟท็อปหร
2: ือ
0: ว่าโครงการอื่นแล้วก็มีคนต้องจะเอาไปทำโครงการขยายสนามบินไป70,000,000อ่ะแล้วถึงก็ตั้งข้อสงสัยอย่าง
1: น
0: ี้
1: มัน
0: ออกเป็นพระราชกำหนดเนี่ยมันไม่ได้ผ่านสภามันไม่มีการตรวจสอบ
2: เพราะงั้นเมื่อเปล่า
0: ใช่เมื่อไม่มีการตรวจสอบมันก็เหมือนกับเขียนเช็คเปล่าเขียนอะไรลงไปก็ได
2: ้
0: โครงการอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าจะเอาเงินมาช่วยแก้วิกฤตแต่200,000,000ก็น่าจะพอเขาก็เลยเห็นว่าน่าจะยื่นในสารรัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกัน
2: ค่ะอาจารย์มันมีรายละเอียดอยู่นิดนึงเพราะว่ามันมีคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเงื่อนไขของการตราพระราชกำหนดที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เนี่ยมันไม่ได้รวมไม่มีอำนาจวินิจฉัยว่าต้องเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้มันเลยทำให้เราได้ยินรัฐบาลพูดถึงคำว่าเร่งด่วนเร่งด่วนเร่งด่วนตลอดตรงนี้อาจารย์มองยังไงอะคะ
0: ผมคิดว่าคือในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนไว้ไงเขาจ
2: ะ
0: ตราพระราชกำหนดเนี่ยมันก็จะต้องเป็นความเร่งด่วนแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือว่าไอ้ความเร่งด่วนอันนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดข้อขัดแย้งใช่ไหม
1: ครับ
0: คือฝ่ายค้านบอกว่าไม่เร่งด่วนรัฐบาลบอกเร่งด่วนเมื่อมันมีข้อขัดแย้งกันก็ต้องให้ศาลโดนวินิจฉัยอ่ะ
1: นิยามของเร่งด่วนตรงไหนใช่ไหม
0: ถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปโต้แย้งไปขัดแย้งมันก็ผ่านไปแต่ว่าเมื่อมีคนโต้แย้งเนี่ยมันก็ต้องหาข้อยุติแล้วก็ข้อยุตินั้นเนี่ยตามช่องทางของกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยตามประชาธิปไตยก็คือต้องให้ศาลโดนวินิจฉัยว่ามันจะเร่งด่วนจำเป็นหรือเลี่ยงไม่ได้จริงหรือเปล่าเพราะถ้าขืนไม่มีการวินิจฉัยแบบนี้เนี่ยรัฐบาลแกก็ห้างเหตุการณ์อะไรไปได้อยู่เรื่องไงอยากจะกู้เงินเมื่อไหร่ก็อ้างความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาขอกู้เงินมันก็เป็นการหลีกเลี่ยงกระบวนการการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ
2: เ
0: พราะงั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีการคานอำนาจเอาไว้ว่ามันจะต้องนี่แหละต้องมีการตรวจสอบนะ
2: คือมันมีระบุเอาไว้ในมาตรา172(1) อะค่ะอาจารย์ว่าเงื่อนไขการตราพรก.ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉัยคือต้องเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
0: ้
2: ก็คือ
0: ก็นั้นไงก็มันอันนี้คือในรัฐธรรมนูญใช่ไหม
2: ค่ะ
0: นั่นมันอ่านให้ฟังอีกทีสิ
2: เงื่อนไขในการตราพระราชกำหนดที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉัยคือในเครื่องหมายคำพูดนะคะต้องเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความ
0: อันนี้อ่านมาจากรัฐธรรมนูญโดยตรงหรือเปล่า
2: อันนี้เป็นการย่อความมาค่ะอาจารย์แต่ว่าเป็นการสรุปนะ
0: มีรัฐธรรมนูญโดยตรงไหม
2: อ๋อ
0: ไม่ย่อความเนี่ยผมไม่ค่อยจะ
2: โอเคได้เดี๋ยวหาใจความจริงเพราะว่าตรงนี้สงสัยเพราะว่ามันเหมือนเป็นช่องโหว่หรือเปล่าได้ค่ะอาจารย์
1: อย่างนั้นเป็นกรณีที่ว่าสมมุตินะฮะว่ามันอาจจะเกิดในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยได้ว่าไม่มีอำนาจในการที่จะวินิจฉัยเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ถูกไหมอาจารย
0: ์ใช่ว่าเพราะถ้าวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.เนี่ยก็มันไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะก
1: ็
0: อาจจะเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับครับอาจารย์ทีนี้สมมติว่าในระยะเวลาของกระบวนการต่างๆที่จะส่งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญจนถึงกับมีคำวินิจฉัยออกมาไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่กับการที่เริ่มที่จะใช้เงินจากการกู้พ.ร.ก.นี้มาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราได้เขาเรียกว่าได้เงินในตรงนั้นมาใช้ก่อนจนถึงสุดท้ายพอมันมีคำวินิจฉัยออกมาว่ามันไม่เป็นกรณีเร่งด่วนจริงๆระยะเวลาที่มันคาดเกี่ยวกัน
0: มันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่รัฐบาลจะดำเนินการนะ คือถ้าหากว่ารัฐบาลเขาดำเนินการเร็วนะก็อาจจะสามารถทำได้นะคือเดี๋ยว

0: ผมทวน172นะพอดีเปิดแล้ว
1: ได้ครับอาจารย
0: ์ไอ้ที่สรุปมาเนี่ยเขาสรุปผิดเขาบอกว่านี่แหละในวรรค2คือการตราพระราชกำหนดตามวรรค1ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันนี้อาจหลีกเลี่ยงได้
2: มันคือทำได้
0: มันไม่มีการพูดถึงศาลรัฐธรรมนูญเลยนะในมาตรา172เนี่ยพูดถึงคณะรัฐมนตรี
1: คร
0: ับนั้นมันใครไปบิดเป็นเฟคนิวส์หรือเปล่า
2: อันนี้จริงๆไม่ได้เป็นเฟคนิวส์แต่ว่าไม่ได้อ้างแหล่งข่าวที่ชัดเจนแต่เป็นแหล่งข่าวออฟฟิเชียลที่เชื่อถือได้อยู่ค่ะอาจารย
1: ์
2: ก็เลยสงสัยคาใจอะค่ะว่าอ๋อมันไม่สรุปก็คือมันไม่ได้เป็นช่องโหว่ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: มันไม่ได้เป็นช่องโหว่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าคือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนคือถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ออกพระราชกำหนดได้ไงแต่ทีนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็อาจจะเห็นต่างไงอย่างที่ได้พูดตอนต้นว่าที่มันไม่ใช่เป็นกรณีเร่งด่วนน
2: ะ
0: ทีนี้พอมันเกิดความขัดแย้งกันในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องศาลให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
2: แล้วตอนนี้เกมถ้ามันจะเดินไปถ้ามันอยู่ในตามกฎหมายอะค่ะอาจารย์ขั้นตอนหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: คือตอนนี้เนี่ยก็คือว่าก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเสนอพระราชกำหนดเนี่ยต่อสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้านะ
2: ค
0: ือเขาคงจะส่งอาทิตย์หน้านั่นแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็พอส่งแล้วเนี่ยสภาก็พิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดแล้วเขาก็จะให้ทำโดยเร็วถ้าสภาไม่อนุมัติหรือว่าสภาผู้แทนอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและก็สภายืนยันด้วยการอนุมัติด้วยเสียงไม่มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เนี่ยก็ให้พระราชกำหนดนั้นตกไปคือมันตกไปถ้าสภาหนึ่งก็คือถ้าสภาไม่อนุมัติแต่ว่าอันนี้เนี่ยเสียงเขาข้างมากอยู่แล้ว
2: ใช่ใช
0: ่ครับเขาอนุมัติสองก็คือถ้าสวไม่อนุมัติอันนี้ก็คงอนุมัติแหละคนสวก็จะเป็นไปอยู่แล้ว
2: ค่ะอาจารย
1: ์คร
0: ับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยตกไปก็โอเคก็ตกไปเนา
2: ะ
0: แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไประหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้นคือหมายความว่าถ้ารัฐบาลเขาทำเร็วยืนออกปั๊บทุนเข้าเสร็จแล้วเนี่ย
1: ใช่เลย
0: พระราชทานลงมาปั๊บเนี่ยเขากู้เงินได้เลยนะ
1: ครับ
0: กู้เงินได้เลยแล้วเอาเงินมาใช้ได้เลย
1: คร
0: ับ แล้วก็ในระหว่างที่รอสภาอนุมัติเนี่ยก็สามารถใช้ไปได้แล้วก็ถ้าหากว่าสภาอนุมัติเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยก็ใช้ต่อไปได้แต่ถ้าสภาตีตกก็ต้องหยุดในเรื่องของพรกนั้นส่วนที่ทำไปแล้วก็ทำไปไม่มีผลกระทบอะไร
1: ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วเกิดวินิจฉัยว่าไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการที่จะออกพรกตัวนี้ออกมาปุ๊บแต่ว่าได้ใช้เงินไปแล้วเนี่ยเท่าที่ได้รับทราบข่าวมาก็คือว่าผู้ที่รับผิดชอบก็จะต้องเป็นทางฝั่งรัฐบาลใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์เงินที่กู้ของการรับผิดชอบทางการเมืองอ่ะใช
1: ่ครับครับ
0: ฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบสิเพราะว่าเสนออะไรออกไปเนี่ยก็ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: นะเพราะงั้นเนี่ยฝ่ายเสนอก็คือตัวรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ครับและในแง่ของตัวเงิน
0: ความรับผิดชอบทางการเมืองนะ
1: ค่ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเงิน
0: ร
1: ับ
0: ผิดชอบทางการเมืองเนี่ยคุณจะไม่รับผิดชอบก็ได้
1: นะแล้วความผิดชอบ
2: ทาง
1: การ
2: เงิน
1: จะตกอยู่ที่ใครครับผมอยากรู
2: ้ขออนุญาตอาจารย์ขยายความ
0: คือหมายความว่าคือถ้าศาลวินิจฉัยว่าตกไปก็ตกไปนะรัฐบาลก็บอกอ้าวผมก็เห็นว่ามันเร่งด่วนเนี่ยแต่ว่าศาลท่านเห็นว่าไม่เร่งด่วนความเห็นมันก็ขัดแย้งกันได
1: ้
0: ผมทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วจะให้ผมรับผิดชอบอะไรอีก
2: แล้วที่กู้มาแล้วทำไงอะคะ
1: เงินที่กู้ไปแล้วตรงนั้น
0: ที่กู้มาแล้วก็มันไม่กระทบไงหมายถึงว่าที่ทำไปแล้วเนี่ยมันไม่กระทบเพราะงั้นเนี่ยถ้าจ่ายไปได้เท่าไหร่ที่เหลือก็จะต้อง
2: คืน
0: ก็ทำไม่ได้อีกแล้ว
2: อ๋อแต่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องยุบสภาหรือต้องลาออกหรือต้องอะไรใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ คือถ้าหน้าบางๆแล้วผิดชอบมากเขาก็จะยุบสภา
1: คือโอเคไอตัวที่ไม่ได้ใช้อาจคืนหรือไม่แต่ว่าไอที่มัน
0: ว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องมีประเด็นกฎหมายที่ต้องไปเถียงกันเพราะมันอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะมันไม่เคยมีกรณีแบบนี้มาก่อน

0: ไงเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดการถกเถียงกันหลายแบบแล้วว่าคุณจะคืนหรือไม่คืน
1: ค
0: ่ะคืนเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะหรือว่าไม่ต้องคืนเดี๋ยวก็จะมีกูรูทางกฎหมายก็มาชี้ช่องให้อ่ะ
1: ค่ะอาจารย์เมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วพอจะได้เห็นภาพแล้วที่อาจารย์บอกว่าขั้นตอนมันจะเป็นยังไงต่อไปทีนี้ถ้าเรามาเจาะดูเฉพาะการชิงบทบาทของฝ่ายค้านระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเนี่ยอาจารย์มองยังไงคะ
0: ผมว่าเขาก็เสริมกันแหละไม่ได้ชิงกันหรอกฝ่ายค้านเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างพยายามที่จะตรวจสอบรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: ก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนที่จะแถลงต่อสาธารณะเร็วกว่ากันฝ่ายนั้นก็จะได้เป็นข่าวแต่ว่ามันก็เป็นการทำที่ด้านหนึ่งเขาก็ธรรมดาเนาะเขาก็ต้องแข่งขันกันสร้างผลงานทุกทั้งฝ่ายพรรคฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาล
2: ครับ
0: อันนี้ก็ผมบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติทางการเมือง
2: อย่างนั้นไหนแต่ระหว่างพรรคประชาชนกับประชาธิปัตย์แล้วผมย้อนกลับไปนิดนึงของสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรนะออกมาฟาดทางพรรคประชาชนเนี่ยอาจารย์คิดว่ายังไง
0: เขาว่าไงบ้าง
2: เขาเหมือนประมาณว่าพรรคประชาชนณปัจจุบันอันนี้ผมสรุปนะฮะจำ
0: ครับ
2: ข้อความเหมือนว่าเหมือนแฉรายวันหาแสงอะไรแบบนี้ฮะไม่ได้ยึดถือสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของตั้งแต่พรรคอนาคตใหม
1: ่
2: ที่ดำรงมาอะไรประมาณนั้นอาจารย์
0: ครับก็อาจารย์ปิยบุตรก็อาจจะใจร้อนไปนิดนึงนะคือในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยโดยสถานะของฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาทำอะไรได้บ้างเขาจะเสนอกฎหมายอะไรในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็เห็นเขาก็พยายามเสนอกฎหมายอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในแง่ของไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพ.ร.ก.อากาศสะอาดเขาก็พยายามที่จะยืนยันและตอนนี้รัฐบาลก็โอเคแล้วก็ออกมายืนยันแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยเขาก็ออกมาโดยเฉพาะคุณปริศไอติมนะก็มาตามทวงกันทุกวันอ่ะแต่ว่าปรากฏว่ารัฐบาลก็ตีตกส่วนบทบาทในสภาในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ฝ่ายค้านทำได้นอกจากการตรวจสอบเนี่ยมันก็คือการเสนอกฎหมายนี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลทำได้จะไปเสนอปรับโครงสร้างอันนั้นเนี่ยมันต้องเป็นรัฐบาลก่อนนะซึ่งในขณะนี้เนี่ยหลายๆเรื่องเขาก็เสนอนะที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถทำได้เพราะมันมีแรงต้านจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมเยอะไงแล้วก็เขาเองก็เป็นเสียงข้างน้อยอยู
1: ่ก็โหอาจารย์มาคุยตอนโค้งสุดท้ายพอดีเลยกำลังอาจารย์สรุปนิดนึงได้ไหมในมุมของอาจารย์ที่ไปทำประชามติกันมาแล้วอะค่ะแล้วตอนนี้มันคือเหมือนกับว่าค่อยๆเฟดหายไปอะทั้งที่จริงแล้วทั้งที่จริงแล้วมันก็เปอร์เซ็นต์ที่ประชาชนเขา
0: ก็แปลว่าคุณอนุทินแกไม่เห็นหัวประชาชนไม่เห็นเสียง21ล้านเสียงที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญก็ประชาชนก็จดจำเอาไว้แล้วกันนะครับ
2: โอเคครับ
1: ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
2: ขอบคุณมาก
1: ค่ะอาจารย์พิชัยรัตนดิลกนภูเก็ตขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นการถามแบบชาวบ้านที่ไม่ทราบกฎหมายจริงๆแล้วก็
2: ถึงเรื่องพ.ร.ก.
1: ใช่เพราะว่ามันจะมีอยู่ข้อนึงคืออย่างนี้ค่ะมันมีการวิเคราะห์แล้วก็การวิเคราะห์นี่คือไม่ได้ไปอ้างมาจากเฟกซ์นิวแบบใดๆหรอกนะคะแต่ว่ามันเป็นการวิเคราะห์จากนักวิชาการจริงๆว่าคือเหมือนมีช่องโหว่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินนี่แหละแล้วมันก็เลยทำให้เราเนี่ยได้ยินจากรัฐบาลที่ย้ำคำนี้มันเลยทำให้รู้สึกว่ายังไงอ่ะมันก็ผ่านไปได้เพราะมันมีตัวนี้อยู่ว่าก็ใช้คำว่าฉุกเฉินนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจารย์พิชัยท่านก็เอารัฐธรรมนูญมาอ่านให้ฟังสรุปให้ฟังแล้ว
2: โอเคเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวคงจะต้องดูความคืบหน้าในกระบวนการต่อไปด้วยแหละ
1: ทั
2: ้งในแง่ของการเดินของฝั่งรัฐบาลซึ่งก็เป็น
1: เดี๋ยวจัดอังคารหน้าพรรคประชาชนจะไปยื่น
2: ใช่
1: ค่ะก็ใช้ร่างของตัวเองไปก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะว่ายังไง
2: ครับโอเค
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาของอุ้มกับพี่บอลแล้วลาไปก่อนนะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว7โมง

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังฆีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 MHz New Networkสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับก็สวัสดีกันทุกคืนนะครับสำหรับรายการลำนำสยามร่วมสมัยทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เราจะดำเนินรอยตามวัฒนธรรมของไทยเราด้วยรูปแบบของเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลเดินคู่กันไปนะครับเพลงไทยสากลนั้นเปรียบเสมือนกับมาอีกรูปลักษณ์หนึ่งของดนตรีไทยหรือว่าเพลงไทยในอดีตเพียงแต่ว่าแปลงร่างออกมาเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็ไปผสมผสานด้วยเครื่องดนตรีของสากลนะครับก็เลยกลายเป็นเพลงไทยสากลไปแต่ว่าในเนื้อร้องในเนื้อทำนองนั้นส่วนใหญ่แล้วจะแอบแฝงมาด้วยเพลงไทยเดิมทั้งนั้นนะครับแต่ยุคแรกๆนั้นนำเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งล้วนๆนะครับและในคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราก็ยังนำเพลงลูกกรุงซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งให้ท่านฟังเหมือนเดิมนะครับและวันนี้คราวนะครับวันนี้หลากหลายตั้งแต่นักร้องลูกกรุงตั้งแต่เก่าถึงใหม่ทั้งวงทั้งค่ายสุนทราภรณ์ทั้งค่ายลูกกรุงหลายๆค่ายเรียกว่าวันนี้เป็นวันแห่งความสามัคคีนะครับเรียกว่าหลากหลายนักร้องร่วมร้องทำนองไทยเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะฟังเพลงลูกกรุงในทำนองไทยตามแบบฉบับของรายการของเรามาฟังเพลงไทยเดิมแท้ๆกันก่อนนั่นคือเพลงกัลยาเยี่ยมห้องเถาครับเพลงนี้น่าฟังมากยิ่งเวลาเดี่ยวผมเคยฟังครูบุญโยเกยคงเดี่ยวเพลงนี้นะแม่ถ้าภาษากับข้าวเนี่ยอร่อยเหาะทีเดียวแล้วครับเพลงกัลยาเยี่ยมห้องเขาเป็นเพลงขยายมาจากเพลงกัลยาเยี่ยมห้องสองชั้นนะครับเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยาใช้หน้าทับสองไม้ประกอบจังหวะมีท่อนเดียวแล้วก็ใช้แปดจังหวะครูพุ่มบาปยวาสนำทำนองเพลงนี้มาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นนะครับแต่งทั้งเที่ยวแรกแล้วก็เที่ยวเปลี่ยนครูบุญโยเกยคงในสมัยที่ได้ทำงานอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับครูพุ่มบาปยวาสนี่นะครับครูบุญยงเกตคงได้ต่อเพลงนี้จากครูพุ่มต่อมาจึงได้แต่งตัดในอัตรา2ชั้นเที่ยวเปลี่ยนและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาโดยแต่งทำนองทางดนตรีนะครับและครูบุญยงเกตคงก็ยังนำทางนองทางที่ท่านได้แต่งไว้นี่แหละไปเดี่ยวเป็นเพลงกระยาเยี่ยมห้องในทางเดี่ยวด้วยส่วนทางร้องนั้นครูสกลแก้วเพ็งกาดเป็นผู้แต่งนะครับเพลงนี้นำออกบรรเลงและขับร้องครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคมปีพ.ศ. 2510ในรายการดนตรีสำหรับประชาชนณสังฆีศาลากรมศิลปากรกัลยาเยี่ยมห้องวันนี้ไม่ได้บรรเลงด้วยปีพาดธรรมดานะครับเป็นวงปีพาดมอญเคยนำออกอยู่2ครั้งแฟนเพลงชื่นชอบกันมากโดยเฉพาะผู้ที่เป็นแฟนปีพาดมอญนะครับปีพาดมอญคณะศิษย์เอราวัณจะเป็นผู้บรรเลงครับร้องโดยอาจารย์ทัศนิวันคำสิริครับขอเชิญรับฟังกัลยาเยี่ยมห้องเถาครับ

กัลยาเยี่ยมห้องเถาก็ผ่านไปแล้วนะครับ1เพลงแรกที่ว่าเริ่มกันเกลียวกราวเล็กน้อยนะครับในเรื่องของไม้แข็งแต่ว่ามีซอฟต์ๆผสมด้วยการใช้ปี่พาดมอนทำให้ดูวังเวงเล็กน้อยนะครับลำดับต่อไปขอนำเสนอบทเพลงลูกกรุงวันนี้ครับเขาทั้งชายและหญิงทั้งค่ายลูกกรุงด้านนอกทั้งค่ายลูกกรุงด้านในนี่ภาษาของวงการบันเทิงนะครับท่านด้านในนี่หมายถึงวงสุนทราภรณ์หรือว่าค่ายกรมสรรพันธ์นั่นเองนะครับส่วนลูกกรุงฝั่งนอกนี่ถือว่าหลากหลายไปหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่เดินทางไปร่วมกับลูกทุ่งนั่นเองนะครับลูกทุ่งกระสวนลูกทุ่งลูกกรุงสวนลูกกรุงจะไปผสมกันนะครับผสมกันเดี๋ยวจะกลายเป็นลูกกุ้งไปมาฟังเพลงกล่อมจิตใจให้ชื่นบานกันไปสัก2เพลงก่อนหนุ่มสาวคนนี้เมื่อก่อนนี้เขาร้องคู่กันโอ้โหมีชีวิตชีวามากเป็นคู่ที่แข่งกับคุณสุเทพกับคุณสวรีนะคู่นี้ไม่ใช่คุณชลินเพ็ญศรีไม่ใช่คุณชลินลวงทองเพราะไอ้ช่วงมีอยู่ยุคนึงเป็นยุคที่ห้องอาหารนะครับโด่งดังเนี่ยคุณชลินกับคุณลินจงนะครับคู่นี้เนี่ยร้องกันมาหลายเพลงเลยนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ร้องร่วมกันนะครับแยกกันร้องให้คุณชลินคุณลินจงแยกกันร้องคนละเพลงแล้วก็นำทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งทั้งสองเพลงเริ่มที่คุณชลินนันทนาครก่อนครับศิลปินแห่งชาติเนื้อทองของพี่ชื่อดีนะครับเนื้อทองของพี่นี่มีเป็นเพลงยุคเก่านะครับถ้าเป็นเพลงยุคใหม่จะเป็นเนื้อทองของพี่ละยุ่งเด้อมุจะทองจะอยู่หรือเปล่านะครับอยากจะอยู่แต่เนื้อทองของพี่นี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับแล้วก็ครูเวศสุนทรจามรแต่งทำนองโดยครูเวศท่านนำทำนองเพลงเขมรเหลือง2ชั้นของเพลงไทยเดิมสำเนียงเขมรนี่มาบรรจุใส่น่าฟังมากครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีลีลากระฉับกระเฉงน่าฟังส่วนเพลงที่2ชื่อว่าไหนคุณเคยบอกว่า

รักคุณลินจงบุญนาคกรินเป็นผู้ขับร้องครับตอนเทินมาในวงการใหม่ๆที่อนันต์คุณบุญนาคเฉยๆแต่เนื่องจากนันต์คุณบุญนาคในประเทศไทยนั้นมีเยอะและผู้หลักผู้ใหญ่ก็เยอะนะครับก็กลัวจะไปซ้ำซ้อนกันก็เธอก็เลยเติมว่านี้บุญนาคกรินไปนะครับก็โด่งดังเป็นนักร้องเป็นศิลปินกรรมพระราชทานนะครับร้องเพลงหูตระเพลงเสียงเธอแก้วเกือบแตกเวลาร้องเอาว่าแก้วสายๆไปวางใกล้ๆเธอนะครับเวลาเธอขับร้องไหนคุณเคยบอกว่ารักที่คุณลินจงจะขับร้องนี่นำทำนองเพลงลาวครวนมาปรุงแต่งนะครับลาวครวนนั่นก็เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวอยู่ในเรื่องพระลอตอนเสียงน้ำตอนนี้พระลอมาเห็นเสียงน้ำและสายน้ำเป็นสีแดงเหมือนเลือดก็โศกซึ้งถึงพระมารดาครับว่าไปภาคหน้านี้คงจะล่วงลับเป็นแน่แท้อันนี้เป็นเนื้อร้องแต่นี่นำทำนองมานะครับมาปรุงแต่งชื่อวันไหนคุณเคยบอกว่ารักแล้วเพลงที่คุณลินจงขับร้องในทำนองลาวครวนเนี่ยเพลงที่จะน่าฟังเป็นพิเศษเพราะว่าใช้อังกะลุงร่วมบรรเลงด้วยทำให้มีอารมณ์เพลงแบบไทยๆครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับเนื้อทองของพี่จากตำนองเพลงเขมรเหลืองโดยคุณชลินนันทนากรศิลปินแห่งชาติครับเพลงที่2ไหนคุณเคยบอกว่ารักจากตำนองเพลงลาวครวนโดยคุณลินจงบุญนาคกรินขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับ

ขมรเหลืองและลาวกรวนก็ผ่านไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับแต่ขมรเหลืองนั้นแปลงร่างไปเป็นเนื้อทองของพี่และลาวกรวนก็กลายร่างไปเป็นไหนคุณเคยบอกว่ารักนี่แหละครับเพลงลูกกรุงที่ขับร้องในทำนองไทยวันนี้หัวข้อของเราก็คือว่าหลากหลายนักร้องร่วมร้องทำนองไทยหลากหลายนักร้องมากันทุกค่ายเลยนะครับแล้วก็ร่วมร้องทำนองไทยเดี๋ยวคุณวินัยคุณวรนุชจากค่ายสุนทราภรณ์ก็จะมาเหมือนกันนะครับวันนี้สลับสับเปลี่ยนให้ฟังกันหลายค่ายทั้งลูกกรุงทั้งสุนทราภรณ์เรามาฟังบทเพลงการบรรเลงจากวงปีพาทย์สลับสักเพลงนะครับเพลงนี้สนุกน่าฟังแล้วปีพาทย์ที่จะนำเสนอต้องเป็นปีพาทย์มอญซะด้วยเพราะว่าเพลงแรกที่นำเสนอไปนั้นใช้ปีพาทย์มอญบรรเลงนะครับร้องนะครับคณะศิลป์เอราวัณแต่บทเพลงต่อไปนี้จะเป็นวงปีพาทย์มอญจากคณะสมการสังคีตนะครับปีพาทย์มอญจากสมการสังคีตกรมศิลปากรจะนำเสนอในเพลงทะเลบ้าโอ้โหชื่อนี้น่ากลัวแต่พอเป็นเพลงน่าสนุกฟังแล้วมีความรู้สึกเหมือนทะเลกำลังบ้าคลั่งจริงๆบทเพลงทะเลบ้า2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับ2ไม้ประกอบจังหวะมี2ท่อนแล้วก็มีหลักฐานว่าเป็นเพลงที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่รวมอยู่ในเพลงเรื่องชิงใหญ่ใช้ประกอบการแสดงในบทที่ตัวละครโกรธหรือว่าเกรี้ยวกราดนะครับภายหลังก็มีการมาทำเป็นเพลงเถาอีกนะครับอย่างเช่นทะเลบ้าเถาแล้วก็มีท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพโรจน์สอนศิลปบรรเลงนำมาทำเป็นอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็มีทางตั้งชื่อว่าอกทะเลนะครับมีอกทะเลเถาอีกแล้วก็จะมีอกทะเลเถาที่คุณมนตรีตาโมดแต่งอีกเรียกว่ามีหลายทางแต่วันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องเพลงเถาเราจะพูดถึงทะเลบ้า2ชั้นซึ่งวงปีพาทย์มอญของสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรจะบรรเลงให้ฟังในเดี๋ยวนี้เลยครับ

ท่านผู้ฟังก็รับฟังบทเพลงทะเลบ้าจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงทะเลบ้าที่จบลงไปนี้ก็บรรเลงโดยวงปีพาทย์มอญของกรมศิลปากรนะครับน่าฟังกันนะครับเพราะว่าพอใช้บรรเลงด้วยวงปีพาทย์มอญนะเสียงของคล้องวงเนี่ยมันจะนำหน้ามากกว่าปีพาทย์ธรรมดานะครับถ้าปีพาทย์ธรรมดาเราจะได้ยินเสียงและนาฏเอกนี่นำหน้ามากกว่าแต่พอปีพาทย์มอญพวกคล้องวงอาจจะรู้สึกว่าเรียวกราวหน่อยนะครับท่านผู้ฟังได้รับฟังทะเลบ้าจากการบรรเลงของเพลงไทยเดิมโดยวงปีพาทย์มอญแล้วคราวนี้เรามาฟังทะเลบ้านในแนวของเพลงไทยสากลนะครับเรียกว่าในแนวสังคีสัมพันธ์สังคีสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นเมื่อสมัยประมาณก่อนปี2500เล็กน้อยนะครับในตอนที่ท่านหม่อมพลโทหม่อมลุงข่าคุณชรท่านเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านมีแนวคิดจะให้วงดนตรีไทยกับวงดนตรีสากลของกรมประชาสัมพันธ์มาร่วมบรรเลงนะครับร้องร่วมกันก็เลยคิดจัดวงทำขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยนะครับหนักหน่อยคือพวกระนาดพวกคล้องนี่จะต้องตั้งแต่ละลูกให้เท่ากับเสียงเครื่องสากลนะครับแต่ก็ทำไปได้ดีๆแล้วก็ประพันธ์ออกมาร่วมร้อยกว่าเพลงโดยทางฝ่ายดนตรีไทยก็ช่วยกันหาเพลง2ชั้นชั้นเดียวที่มีลีลาการขับร้องน่าฟังมาบรรจุใส่ฝ่ายสากลโดยครูเอื้อสุนทรสนานท่านก็พยายามเรียบเรียงเสียงภาษาให้ออกเป็นในแนวสากลในขณะเดียวกันร่วมกันบรรเลงแล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนมีการบรรเลงร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบด้วยดนตรีสากลและดนตรีไทยเรียกว่าสังคีสัมพันธ์ครับใน2เพลงนี้ขอนำเสนอเพลงทะเลบ้าและม่านมงคลเมื่อสักครู่น่ะฟังทะเลบ้าจากปีพาทย์มอญบรรเลงแล้วนะครับคราวนี้ฟังทะเลบ้าจากบิ๊กแบนด์บรรเลงมากแล้วบิ๊กแบนด์สังคีสัมพันธ์ด้วยนะครับบิ๊กแบนด์ผสมมโหรีก็เป็นสังคีสัมพันธ์เพลงทะเลบ้านี่ครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับแล้วก็นำทำนองทะเลบ้าของเพลงไทยเดิมมาบรรจุใส่เพลงนี้คุณวิไนจุลบุษปะเป็นผู้กับร้องครับส่วนเพลงที่2ม่านมงคลเพลงนี้นำมาเสนออีกแล้วตอนที่วงสุนทราภรณ์จัดทำมากรมประชาสัมพันธ์จัดทำเพลงสังคีสัมพันธ์เนี่ยครูสมศักดิ์เทพนนท์กับครูธนิตผลประเสริฐก็ร่วมกันประพันธ์เพลงม่านมงคลนี่แหละครับแล้วก็ไปขอยืมทำนองจากครูมนตรีตราโมทมาบรรจุใส่ท่านก็อนุญาตด้วยดีนะครับเพราะว่าเป็นการเผยแพร่ม่านมงคลจากวงสังคีสัมพันธ์ในคุณวินัยจุลบุษปะเป็นผู้ขับร้องนะครับในทำนองม่านมงคลขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับวันนี้หลากหลายนักร้องร่วม

ะเลบ้าและมาดมงคลจากการบรรเลงและขับร้องจากนักร้องและนักดนตรีของกรมสัมพันธ์ที่ร่วมกันบรรเลงในวงสังคีสัมพันธ์คือวงดนตรีไทยกับวงดนตรีสากลร่วมบรรเลงไปด้วยกันแล้วก็คุณวินัยจรุสปะเป็นผู้ขับร้องครับใช้ทำนองเพลงทะเลบ้าและทำนองมาดมงคลปรุงแต่งและใช้ชื่อเดิมไปเลยใช้ชื่อของเพลงไทยเดิมเลยนะครับทีนี้เมื่อกี้ก็ฟังมาดมงคลไปแล้วให้ฟังปีพาทมอนวงเดิมนี่นะครับชุดนี้เคยเสนอให้ฟังหนึ่งครั้งแบบฟังชอบแล้วเกินบอกฟังแล้วมันกระหึ่มมันทุ่มนุ่มหูนะครับแล้วก็ยามดึกอย่างนี้ได้ฟังเพลงอย่างนี้น่าฟังมากปีพาทมอนของสำนักการสังคีกรมศิลปากรนะครับจะบรรเลงในเพลงมาดมงคลเมื่อสักครู่นี้ฟังวงสังคีสัมพันธ์บรรเลงและขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะในเพลงมาดมงคลนะครับคราวนี้มาฟังมาดมงคลของแท้ซึ่งครูมตรีตราโมทได้แต่งเอาไว้ทั้งทำนองดนตรีและก็บทร้องเมื่อปีพ.ศ. 2495โดยครูมตรีได้เขาทำนองมาจากเพลงพม่าเพลงหนึ่งใช้ประกอบลีลาท่ารำเรียกว่าฟ้อนมาดมงคลแต่วันนี้ไม่มีฟ้อนนะครับมีแต่การบรรเลงของวงปีพาทย์มอญครับขอเชิญรับฟังครับมาดมงคลครับ

ม่านมงคลก็จบลงไปแล้วนะครับก็น่าฟังมากรู้สึกจะเป็นเพลงที่สมที่สุดสำหรับวงปี่พาทย์มอญนะครับเพราะว่ามันมงคลนี่เป็นเพลงพม่ามอญอยู่แล้วปีขึ้นมานี่เข้ากันดีเหลือเกินท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังหลากหลายนักร้องร่วมร้องทำนองไทยไป2ชุดนะครับชุดแรกเป็นลูกกรุงแท้ๆโดยคุณชลินนันธนาครและคุณลินจงบุญนาครินนะครับในเพลงเนื้อทองของพี่จากเขมรเหลืองและในคุณเคยบอกว่ารักจากลาวครวนและเมื่อสักครู่นี้ก็จากวงสกีสัมพันธ์ถึงกรมประชาสัมพันธ์นะครับทะเลบ้านและม่านมงคลมีคุณวินัยจุลบุษปะครั้งนี้เป็น2ค่าย2ค่ายมารวมกัน2เพลงนะครับเพลงแรกจากค่ายกรมประชาสัมพันธ์หรือวงสุนทราภรณ์นะครับชื่อว่าเพลงดอกไม้เหนือก็เป็นชุดที่จัดทำในเพลงสังขีสัมพันธ์นะครับเป็นเพลงที่นำเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนักร้องแต่งเพลงเนื้อร้องเข้าไปนะครับโดยนำทำนองมาทั้งท่อนเลยนะครับทั้งอัตราจังหวะเสร็จแล้วก็บรรจุเนื้อร้องเข้าไปนะครับแล้วก็บรรเลงร่วมกันทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลดอกไม้เหนือนี่ครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้ก็นำเพลงดอกไม้เหนือหรือว่าลาวดอกไม้เหนือของเพลงไทยสำเนียงลาวซึ่งอยู่ในตับลาวเจริญศรีจากเรื่องพระลอนั่นเองครับเพลงนี้ร้องกัน3ท่านนะครับนักร้องสาวทั้ง3ท่านคุณวรนุชอารีคุณมาริสาอมาตยกุลและคุณบุษยารังสีครับดอกไม้เหนือครับส่วนเพลงที่2วิหกเหินลมเพลงนี้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเป็นผู้ขับร้องคือคุณเพ็ญศรีเนี่ยกำเนิดเกิดมาจากวงสุนทราภรณ์แต่เธอก็กล้าออกมาเป็นนักร้องลูกกรุงซึ่งมีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยแล้วก็การประพันธ์เพลงนี้ก็เป็นแนวของลูกกรุงนะครับไม่ได้อยู่ในแววของวงสุนทราภรณ์วิหกเหินลมนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสุนทรยานเวียงการครับแต่งเนื้อร้องครูสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนองครูสมานนำทำนองเพลงลาวเรียบค่ายมาบรรจุใส่ฟังให้ดีนะครับลาวเรียบค่ายนะครับผมเห็นหลายๆที่หนังสือเพลงหลายเล่มเขียนว่าลาวลอดค่ายลาวลอดค่ายกับลาวเรียบค่ายนี่คนละเพลงนะครับทำนองคนละทำนองเลยเพียงแต่ชื่อคล้ายกันเท่านั้นเองวิหกเหินลมนี่ต้องเป็นลาวเรียบค่ายนะครับก็ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับหลากหลายนักร้องร่วมร้องทำนองไทยดอกไม้เหนือจากทำนองเพลงลาวดอกไม้เหนือโดยคุณวรนุชอารีคุณมาริสาอมาตยกุลและคุณบุษยารังสีครับส่วนเพลงที่2วิหกเหินลมจากทำนองเพลงลาวเรียบค่ายโดยแม่โจ้ครับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปอีก2เพลงแล้วนะครับจากการขับร้องหลากหลายนักร้องร่วมร้องทำนองไทยในลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับผมดุษฎีข้ามคดีเป็นผู้ดำเนินรายการก็พยายามจะสลับสับเปลี่ยนรูปแบบให้ท่านผู้ฟังชื่นชอบให้ท่านผู้ฟังพอใจนะครับบางครั้งนำเพลงของแนวลูกกรุงเช่นคุณชลินคุณสุเทพคุณธานินคุณ

สวรีอย่างเงี้ยครับมาร้องเพลงลูกกรุงในทำนองไทยบางทีก็นำวงสุนทราภรณ์มาหรือวงของสังคีตสัมพันธ์กรมสัมพันธ์มาบรรเลงขับร้องท่านผู้ฟังก็บอกแหมเดี๋ยวเปิดแต่ค่ายนั่นเดี๋ยวเปิดแต่ค่ายนี้วันนี้ก็นำเสนอแบบรวมค่ายเลยนะครับนำทั้งสองค่ายมาเสนอให้ฟังนะครับที่จบลงมินิขึ้นดอกไม้เหนือและวิหกเหินลมนะครับดอกไม้เหนือมาจากลาวดอกไม้เหนือส่วนวิหกเหินลมนั้นนำทำนองเพลงลาวเรียบค่ายมาปรุงแต่งครับทีนี้เราก็มาฟังลาวเรียบค่ายของแท้นะครับซึ่งนำมาประพันธ์เป็นเพลงวิหกเหินลมนะครับซึ่งลาวเรียบค่ายนี่ก็เป็นเพลง2ชั้นทำนองเก่าสำเนียงลาวนะครับใช้หน้าทับลาวมีอยู่ท่อนเดียวเป็นเพลงที่รวมอยู่ในชุดเพลงเรื่องลาวแผ่นใหญ่นิยมใช้ร้องประกอบการแสดงด้วยนะครับเป็นเพลงที่ใช้ในจังหวะที่รวดเร็วจะไปจะมาอย่างนี้นะครับสมกับชื่อลาวเรียบค่ายฟังนึกเหมือนลาวในกำลังขี่ม้าเรียบค่ายนี่แหละครับปีพาทย์มอญบรรเลงในเพลงลาวเรียบค่ายครับขอเชิญฟังเพื่อเทียบเคียงกับพี่หกเหินลมเมื่อกี้นี่ครับ

ไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

รมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเพณีนั้นหมายถึงแบบแผนหรือขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาการสิ่งใดที่ริเริ่มขึ้นแล้วได้รับความนิยมถือปฏิบัติตามกันต่อไปจัดว่าเป็นประเพณีคนเราจะดำเนินชีวิตก็ต้องมีแบบแผนเป็นหลักเราจึงต้องมีประเพณี

เคารพประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยส่งเสริมและรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย21เมษายน2530

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา
1: เป็นเวลาบ่ายโมงของวันที่3สิงหาคมอาตมาพระราชธรรมเจติยาจารย์เจ้าวาดวัดธรรมมงคลหรือเรียกชื่อง่ายๆว่าหลวงพ่อวิริยังเป็นชื่อเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดในวันนี้หรืออธิบายธรรมะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะมีอยู่วันหนึ่งที่หลวงปู่มั่นเป็นวันมาฆบูชาคราวนั้นท่านได้ประกาศให้ประชาชนว่าวันนี้หลวงปู่มั่นจะแสดงธรรมประชาชนนั้นกระหายอยากจะฟังธรรมของหลวงปู่มั่นเต็มที่ได้พากันหลั่งไหลมาไม่ทราบว่ามาจากไหนบ้างเต็มศาลาใหญ่อันนี้เหตุเกิดขึ้นที่บ้านโคกนามนตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเมื่อคนมาก็คงจะมากกว่าที่มานั่งอยู่ที่นี่แล้วท่านก็เรียกอาตมาในสมัยนั้นอายุ22ปีไปอยู่กับท่านได้ประมาณ6เดือนแล้วก็เรียกพระอาจารย์มหาบัวเมื่อเรียกทั้งสองมาแล้วท่านก็มีคำสั่งบอกว่าทั้งสองเทศให้โยมฟังแล้วท่านก็เดินหายเข้าไปในห้องนั้นหมายถึงว่าเป็นศาลาซึ่งอาตมาไปเห็นแล้วก็บอกให้เขาช่วยกันอนุรักษ์ไว้ในปัจจุบันแล้วก็ห้องธรรมาสน์ที่กำลังเทศน์นั้นอยู่ติดกันกับห้องของท่านอยู่ข้างในเราทั้งสองคืออาตมากับพระอาจารย์มหาบัวหรือหลวงตาบัวที่บ้านตาดอยู่สององค์ต่างองค์ก็ต่างหันหน้ามองดูกันว่าเราจะเอายังไงดีเพราะว่าเราจะต้องมาเทศต่อหน้าท่านปรมาจารย์ซึ่งเราก็เพิ่งมากันใหม่ๆอะไรจะเกิดขึ้นทั้งสององค์ก็เรียกว่าตัวสั่นแต่ว่าในฐานะที่อาจารย์มหาบัวอาวุโสก็ต้องขึ้นก่อนพอท่านขึ้นไปเทศปรากฏว่าไม่ทราบว่าท่านเทศว่าอย่างไรอาตมาก็คงจำไม่ได้เพราะเป็นเวลานานแล้วแต่รู้สึกว่าหวัดเสียวเทศอย่างที่เรียกว่ากลัวอย่างมหาศาลพอท่านลงมาแล้วท่านก็ยิ้มได้ท่านก็บอกว่าวิริยังเอาแล้วนะ

ก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อก็ต้องขึ้นไปเทศในขณะที่เทศนั้นลืมไปว่าเรากำลังอยู่ต่อหน้าหรือว่าหลวงปู่มั่นกำลังนั่งฟังเราเทศอยู่ในขณะนั้นปรากฏว่าตัวเนี่ยมันไม่เป็นตัวของเราเองคือตัวเบาเมื่อหลวงปู่ท่านเทศว่าหนทางกลางเราก็จะต้องเอาคำของท่านทั้งหมดที่ท่านเทศให้อาตมาฟังเนี่ยนำเอามาพูดหมดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสุดท้ายหมายความว่าหนทางกลางคือทางพอดีหนทางกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือยอมจะฟังออกหรือฟังไม่ออกก็ไม่ทราบแต่ว่าหลวงปู่ท่านเทศอย่างนั้นหลวงพ่อก็ต้องเทศตามเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงหายการประมาว่าเราเป็นผู้แทนท่านเทศถึงเรื่องมัชฌิมาปฏิบัติจนกระทั่งจบตื่นเช้าขึ้นมานึกว่าจบแล้วก็แล้วกันท่านเรียกสององค์ไปหลวงพ่อนั่งอยู่ซีกหนึ่งอาจารย์มหาบัวนั่งอยู่ซีกหนึ่งท่านบอกว่านี่วิริยังเธอนี่มีความสามารถเพราะว่าเราเทศยังไงแกก็เทศอย่างนั้นได้แล้วท่านหันไปพูดกับอาจารย์มหาบัวบอกว่ามันยังตื้นเกินไปว่าอย่างนั้นในที่สุดเราก็ได้ฟังเท่านี้การที่อาตมาเนี่ยไปอยู่กับหลวงปู่มั่นในระยะเวลา4ปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่ได้ฝึกทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าในสมัยนั้นก็เป็นเวลาที่อายุยังหนุ่มคืออายุ22คราวนั้นหลังจากที่ไปจำพรรษาที่บ้านนามนคือจากตองโขบแล้วก็ไปบ้านนามนนามนนั้นก็ออกจากตองโขบไปบ้านนามนก็จะสัก 2-3 กิโลได้ก็พอดีมีงานใหญ่ซึ่งเป็นงานที่หลวงปู่มั่นท่านก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นคืองานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เสาที่จังหวัดอุบลเมื่อมีงานขึ้นอย่างนี้บรรดาพระอาจารย์ต่างๆก็ได้มารวมประชุมกันที่บ้านนำมนจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่ทราบแต่ว่าเยอะหลวงปู่สิงห์หลวงปู่เทศหลวงปู่สารหลวงปู่ขาวหลวงปู่กงมาหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนก็นับไปที่เท่าที่จำได้หลวงปู่หลุยอย่างนี้เป็นต้นก็รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า50องค์บรรดาพระอาจารย์ผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยหรือเรียกว่ารุ่นล่าสุดก็คือหลวงพ่อนี่เองเรียกว่านั่งอยู่ปลายแถวแล้วก็นัดวันเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินออกเดินจากจังหวัดออกเดินจากบ้านนำมนเนี่ยต้องการที่จะไปจังหวัดอุบลราชธานีทางมีหลายคนที่เขาออกค่าเครื่องบินออกค่าอะไรให้ว่าหลวงปู่ไม่ต้องเดินท่านก็ไม่เอาท่านจะให้ท่านจะเดินเอาในที่สุดทุกองค์ก็ไม่มีใครกล้าขึ้นเครื่องบินไม่มีใครกล้าขึ้นรถยนต์แล้วก็ต่างคนก็ต้องต่างเดินแต่ว่าท่านแบ่งออกเป็นสองคณะคณะแรกให้หลวงปู่สิงห์เป็น

หัวหน้าเดินไปก่อน20องค์คณะที่2ตามท่านไปอีก30องค์คณะที่2นี่ก็คือหลวงพ่ออยู่ในคณะที่2เดินจากบ้านนามนเนี่ยไปที่อำเภอนาแกจะต้องไปพักที่นั่นไปพักที่วัดอาจารย์สนท่านอาจารย์องค์นั้นที่ท่านไปสร้างวัดท่านชื่อว่าสนว่าอาจารย์สนไปพักที่นั่นแล้วในที่สุดทั้ง50องค์ก็ได้ไปพักที่วัดอาจารย์สนคือที่นาแกกันเมื่อไปพักที่นั่นแล้วท่านก็มีคำสั่งเป็นครั้งที่สองบอกว่าทุกคนจุดหมายปลายทางจังหวัดอุบลใครจะไปยังไงได้ไปเลยแต่ห้ามไปกับเราท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนก็นิ่งเงียบในที่สุดท่านก็บอกว่ามีคนที่ติดตามเราได้เพียงองค์เดียวคือวิริยังทุกคนต่างก็เงียบทุกองค์ก็บอกว่าผมก็จะไปกับหลวงปู่คนนี้ก็จะไปบอกว่านี่คือคำสั่งใครจะไปไม่ได้นอกจากวิริยังเพียงองค์เดียวไปกับเรานอกนั้นให้จุดหมายปลายทางคือจังหวัดอุบลนั่นเองที่เป็นปฐมต้นเหตุของการเดินทุดงสองต่อสองกับหลวงปู่มั่นสำหรับหลวงพ่อเนี่ยเพราะอะไรถึงได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าหลวงพ่อเป็นผู้อุปถากมาตั้งแต่ต้นเมื่อเข้าไปอยู่กับท่านคิดว่าครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อเคยเล่าไว้ในที่นี้แล้วก็คงจะต้องไม่ซ้ำอีกในเมื่อได้เป็นอุปถากสมัยนี้ก็เรียกว่าทศเพราะฉะนั้นมีอะไรตื้นลึกหนาบางไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่เรียกว่ามุตโตไทยหรือประวัติหลวงปู่มั่นก็ต้องเกิดจากอาตมาทั้งนั้นเป็นผู้ติดไต่ถามข้อความต่างๆเท่าที่ประวัติที่เขียนเอาไว้นอกจากเขียนประวัติแล้วที่เขียนธรรมเทศนานั้นมุตโตไทยถือว่าเป็นหลักเรียกว่าเป็นแก่นถ้าเราพิจารณาดูให้ดีถ้าใครได้อ่านหนังสือมุตโตไทยแล้วอย่าอ่านไปเลยอ่านแล้วให้ทบทวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งและทบทวนมาอีกครั้งหนึ่งจะรู้ว่าการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคือเรานั่งสมาธิกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราต้องการผลที่ออกมาให้ดีที่สุดนั่นก็คืออยู่ที่หนังสือมุตโตไทยเมื่อหลวงพ่อได้รับสิทธิที่จะไปกับท่านสองต่อสองก็เดินตั้งแต่นาแกแล้วก็มีโยมคนหนึ่งสติบ้องบ้องเป็นคนหาบบริขารหาบบาทไปเดินไปวันแรกก็ผ่านเขาเรียกว่าทุ่งใหญ่ทุ่งอะไรก็ไม่รู้แต่ทุ่งนาทุ่งจำปานาแกเขาเรียกว่าทุ่งจำปานาแกต้องเดินกันทั้งวันกว่าจะพ้นทุ่งนั้นได้เรียกว่าตากแดดพอตากแดดร้อนเข้าท่านก็หันมาถามหลวงพ่อว่าวิริยังว่าไงเหนื่อยยังบอกว่าไม่เหนื่อยเดินเท่าไหร่ก็เอาได้นี่หมายถึงว่าท่านทดสอบว่าการเดินหรือว่าการทำอะไรเนี่ยจะมีจิตใจว่าแวกหรือเปล่าเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งดีใจท่านพาเขาไปแวะแล้วก็แวะพักที่ต้นไม้นั่นเมื่อแวะพักที่ต้นไม้อาตมาก็ต้องเข้าไปบอกว่าต้องไปถ่ายทุกข์แล้วอย่างนั้นคือต้องไปถ่ายทุกข์ขอโอกาสท่าน
เดินเข้าไปถ่ายทุก

เสร็จพอถ่ายกลับคืนมาท่านก็รู้เลยว่าเราเนี่ยไปถ่ายแล้วไม่ถูกต้องตามวินัยผิดวินัยข้อไหนท่านบอกว่านี่เวลาถ่ายแล้วมันต้องล้างต้องมีน้ำล้างถ้าไม่มีน้ำล้างผิดวินัยเราก็นึกว่าเดินเราจะพายน้ำจะเพาะรับประทานจะเพาะฉันก็แย่แล้วยังจะเอามาชำระอีกมันก็ชักจะมากไปก็เลยไม่เอาน้ำไม่ได้ล้างท่านก็มาดุเอาแล้วในที่สุดนั่งอยู่ที่ใต้โคนต้นไม้ท่านก็นั่งอบรมว่าการที่เราจะทำเพื่อความเจริญของพุทธศาสนาเราต้องทำตัวของเราให้เจริญก่อนหมายถึงว่าเราจะต้องดูว่าตัวของเราเนี่ยมันบกพร่องตรงไหนปฏิบัติบกพร่องเรียนบกพร่องความคิดบกพร่องหรือว่าการติดต่อเชื่อมโยงต่างๆบกพร่องท่านก็อธิบายในที่สุดท่านก็ย้ำลงไปบอกว่าเธอต้องการอยากจะเผยแพร่พุทธศาสนาเธอต้องเอาเศรษฐกิจนำหน้าท่านก็ว่าอย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจมันคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วลุกจากที่นั่นไปเดินอีก4ชั่วโมงเดิน4ชั่วโมงนี่ไปถึงบ้านต้องเราก็ไปพักที่บ้านต้องพอพักบ้านต้องเสร็จแล้วท่านก็ให้อาตมาเนี่ยจัดเราก็จัดที่ให้ท่านพักแล้วเราก็มาจัดเองเมื่อมาจัดเองเราก็นึกว่าถึงยังไงเดินมาตั้ง4ชั่วโมงแล้วท่านคงไม่เดินจงกรมท่านคงให้เราพักเตรียมพักเต็มที่พอจัดที่เสร็จแล้วที่ไหนได้ท่านออกเดินจงกรมทั้งที่เดินมา4ชั่วโมงแล้วเราก็ต้องเดินจงกรมด้วยก็นึกว่าท่านจะเดินสักกระเดียวเดียวสัก 4-5 นาทีก็หยุดเดินอีกเกือบชั่วโมงหนึ่งถึงได้พักพอพักเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ต้องไปบีบนวดตามปกติถึงจะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ต้องบีบนวดในขณะนั้นท่านก็บอกว่าเหตุผลอะไรที่เราต้องให้เธอมากับเราองค์เดียวเนี่ยเหตุผลอะไรเหตุผลก็คือเราจะบอกให้ว่างานที่จะต้องทำในอนาคตอันดับแรกคือการเข้ามาอยู่กรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีงานที่จะต้องไปทำงานต่างประเทศและจะต้องมีงานต่างๆที่จะต้องแนะนำแล้วก็วางหลักการให้คนทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความดีอย่างไรท่านก็อธิบายให้ฟังว่าเช่นอย่างว่าเมื่อหลวงพ่อมาอยู่ที่กรุงเทพครั้งแรกคนในกรุงเทพนี่เขาจะไม่รู้จักว่าหลวงปู่ฟั่นคือใครหลวงปู่อ่อนคือใครหลวงปู่แหวนคือใครหลวงปู่เทศคือใครไม่มีใครรู้จักพระทั้งหลายทั้งปวงทุกองค์เหล่านั้นได้มาที่วัดธรรมมงคลในสมัยที่วัดธรรมมงคลสร้างครั้งแรกไม่มีใครรู้จักสักเดินออกไปบิณฑบาตก็เหมือนพระปกติเวลากลับคืนไปฉันก็ปกติเวลาท่านมาพักอยู่5วัน15วันก็ปกติไม่มีใครไปหรือไม่มีใครกระตือรือร้นเพราะเขาไม่รู้ว่าพระท่านเหล่านี้ได้ทรงคุณวุฒิอย่างไรบ้างจวบจนกระทั่งอาตมานั้นมาอยู่ที่วัดธรรมมงคลปีที่1ที่2และที่3ปรากฏว่ามีคนมาไต่ถามว่าเอ๊ะทำไม

ท่านจึงมาอยู่และท่านได้เป็นลูกศิษย์ใครและท่านทำไมปฏิบัติไม่เหมือนกับคนอื่นในที่สุดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็นำเอาไปลงอาตมาก็ให้ข้อเขียนบอกว่าการปฏิบัติเหล่านี้นั่นอาตมานี่เป็นผู้น้อยด้วยซ้ำไปอาจารย์ผู้ใหญ่ยังมีอีกเยอะต่อจากนั้นมาผู้คนจึงได้รู้จักพระอาจารย์เหล่านี้ขึ้นหลวงพ่อคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ท่านบอกว่าวิริยังเธอจงไปอยู่กรุงเทพถ้ามิฉะนั้นแล้วลูกศิษย์หลวงปู่มั่นจำนวนมากที่ทรงคุณวุฒิคนก็จะไม่รู้จักจากนั้นมานี่ไม่ต้องห่วงเพราะท่านเข้ามากรุงเทพเนี่ยคนจะแห่เข้าไปเต็มเลยก็เพราะว่าทุกคนได้รู้แล้วว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากนั้นก็เดินไปที่พระธาตุพนมไปถึงพระธาตุพนมคือไปพักอยู่ที่วัดอ้อมแก้วแล้วก็ไปไหว้พระธาตุพนมเมื่อไปไหว้พระธาตุพนมท่านก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนั้นเมื่อท่านเดินทุดงกับหลวงปู่เสาคืออาจารย์ของท่านและก็ท่านมาที่พระธาตุพนมเนี่ยไม่มีใครมาไหว้พระธาตุพนมมีแต่เถาวัลย์ปกคลุมเหมือนกันก็ว่าเจดีย์ร้างอย่างนั้นแหละเมื่อท่านลูกศิษย์ก็อาจารย์ไปนั่งสมาธิอยู่ที่พระธาตุพนมนั่นปรากฏเห็นแสงสว่างรุ่งโรจน์มาในตอนตีสามแล้วในตอนประมาณสักสองทุ่มกว่าจะสว่างออกจากพระเจดีย์องค์นั้นพระธาตุพนมแล้วพอตีสามนี่จะกลับคืนมาอย่างนั้นทุกวันท่านก็สงสัยพิจารณาท่านก็ทราบว่าที่นี่เป็นพระบรมธาตุที่แท้จริงท่านจึงได้ประกาศชาวบ้านบอกให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันถางป่าเนี่ยในครั้งนั้นน่ะมีแต่พระเจดีย์คือพระธาตุพนมเนี่ยลางๆพระก็ไม่มีวัดก็ไม่มีอย่างนี้ในสมัยที่ท่านไปทุดงและท่านเล่าให้ฟังเมื่อท่านได้ทำเสร็จถังเสร็จปรับปรุงสถานที่เสร็จท่านก็ทำมาฆบูชาพาญาติโยมทำมาฆบูชานับแต่นั้นมาพระธาตุพนมก็เป็นที่รู้จักคนทั้งหลายก็ได้ไปนมัสการกันในที่สุดท่านหลวงปู่ท่านก็คิดว่าเวลานี้ใกล้เวลาที่จะถึงงานศพแล้วเราจะต้องไปโดยรถยนต์ซะแล้วเดินไม่ทันสมัยนั้นก็มีรถยนต์ที่ใส่ไอ้อะไรก็ไม่รู้วิ่งไปด้วยถ่านวิ่งตั้งแต่นครพนมไปถึงจังหวัดอุบลเนี่ยใช้เวลาตั้งเกือบสองวันต้องค้างกลางทางรถยนต์วิ่งวันเดียวไม่ถึงเขาเรียกว่ารถใช้ถ่านรถยนต์แต่ใช้ถ่านเป็นสมัยสงครามเมื่อไปถึงที่นั่นก็ปรากฏว่ามีพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนี่ทั้งหมดเท่าที่ได้สำรวจดูแล้วมีประมาณ 1,200 องค์อาตมาเองเป็นผู้ที่เป็นเจ้าบัญชีที่เขียนลงไปว่านี่คือลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่คือลูกศิษย์หลวงปู่เสาอะไรอย่างนี้ก็รวมกันทั้งหมดได้ 1,200 กว่าองค์ในขณะที่อยู่ที่นั่นท่านก็เทศเรียกว่าเทศเต็มที่กลับมาจากที่ทำงานศพแล้วครั้งนั้นคิดว่าในเรื่องของงานศพนี้ก็เคยได้พูดและเคยได้พูดเอาไว้แล้วก็คงจะไม่พูดอะไรมากจากนั้นก็กลับมาก็คือกลับมาที่บ้านนามนอีกตามเดิมคือกลับมาที่เก่า

เมื่อกลับมาบ้านนามนจำพรรษาในพรรษานั้นเองที่กลับจากหลวงปู่เสาที่ทำพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เสากลับมาในปีนั่นแหละเป็นปีที่หลวงพ่อได้เขียนมุตโตไทยคือปีที่มาจำพรรษาอยู่บ้านนามนและทีนี้ในพรรษานั้นก่อนแต่ที่จะเข้าพรรหลังจากพรรษาท่านก็บอกว่าวิริยังเธอจงไปทดสอบความสามารถที่บ้านห้วยแคนคือบ้านพวกส่งเขาเรียกกันว่าโซ่หรือส่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าไปพัฒนาบ้านนี้ได้เธอจะไปไหนในโลกเนี่ยจะไปได้ทั้งหมดแต่ว่าการที่ไปนั้นไม่ต้องเอาอะไรไปกรดกระมุงเท่านั้นเองไม่ต้องมีอะไรตัวเปล่าๆแต่ว่าต้องไปทำชาวบ้านนี้ให้มีฐานะดีให้ได้เพราะว่าในสมัยนั้นชาวบ้านห้วยแคนเนี่ยเป็นบ้านที่ยากจนที่สุดแล้วก็เป็นบ้านคุทธราชทางโน้นเขาเรียกว่าขี้โม้พวกคุทธราชเข้าไปในเมืองเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าคนบ้านห้วยแคนมาเขาจะหลีกหนีไกลเขาจะไม่ค่อยให้เข้าร้านเขาเพราะเป็นคนที่น่ารังเกียจสกปรกด้วยยากจนด้วยเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็ใช้ให้หลวงพ่อเนี่ยไปองค์เดียวบอกว่าไปทรมานพวกนี้ให้สำเร็จต่อมาก็ไม่มีขัดคำสั่งเมื่อท่านสั่งอย่างนั้นก็ต้องเดินออกไปมีบาทลูกเดียวกดคันหนึ่งก็เดินไปพอไปถึงก็ไปถามเขาว่านี่โยมที่นี่มันมีที่ไหนที่มันเขาเรียกว่ามันแข็งหรือว่าผีดุทางภาคอีสานเขาเรียกว่ามันเข็ดมันขวางบอกว่ามีที่ไหนบ้างที่ผีดุที่สุดเขาก็บอกว่าอยู่ที่นั่นหนองแสงไปหนองแสงที่หนองแสงเนี่ยหลวงพ่อก็ไปปรากฏที่หนองแสงพวกบ้านห้วยแคนก็บอกว่าโอ้ยอย่าคู่ไทยอย่าไปเลยไปก็ตายเปล่าเอ้ยตายไม่เป็นไรหรอกเราไม่เคยกลัวบอกว่าอย่าไปเลยนะแต่ในที่สุดเขาห้ามไม่ได้หลวงพ่อก็เลยไปปักกรดอยู่ที่ข้างหนองแสงพอปักกรดเสร็จแล้วนั่งพิจารณาอยู่ทั้งคืนว่าเราจะทรมานคนในบ้านนี้ได้อย่างไรในที่สุดหลวงพ่อก็ได้ความคิดขึ้นมาเยอะเลยเมื่อนั่งสมาธิแล้วความคิดก็เกิดขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาออกมาบิณฑบาตโอ้โหไอ้ขี้โม่มาไอ้เขาเรียกคุทธราชมันเป็นตุ่มใหญ่ๆบางทีก็อยู่ที่จมูกใหญ่ออกมาอยู่ที่มือบางทีอยู่ที่ปากเวอร์ออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็เอาข้าวเหนียวใส่บาตรเอามือเนี่ยปั้นข้าวเหนียวใส่บาตรนะไอ้พวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้ซักนะโอ้โหเหม็นกลุ่มเลยตมาก็เลยบอกว่าอันดับแรกเวลานี้ผีตมาจับไว้หมดแล้วถ้าใครไม่เชื่อฟังจะปล่อยผีมากินพูดกันไปอ่ะเพื่อให้เป็นกุศโลบายในที่สุดมันก็บอกว่าบอกยังไงก็บอกมาอันดับแรกให้มันซักผ้าก่อนมันก็ซักต่อมาก็ให้มันกวาดบ้านกวาดที่ทำอย่าให้มันสกปรกมันก็กวาดหมดต่อมาบอกว่าห้ามไม่ให้เล่นการพนันพวกผู้ชายเนี่ยมันไม่ทำงานให้แต่ผู้หญิงเนี่ยไปเอาขี้ใต้ไปขายก็พอกินบ้างไม่พอกินบ้างเลิกเล่นการพนันถ้าใครเล่นการพนันจะปล่อยผีมากินในที่สุดมันก็

เลิกกันหมดยังเหลืออีกกลุ่มหนึ่งไม่เลิกมันบอกว่าผีแผลที่ไหนมีในที่สุดมันก็มาเล่นพอเล่นแล้วมันพอดีไปตกน้ำตายพอดีเขาก็เลยบอกว่าผีกินมันจริงๆแล้วแล้วมันก็เลิกเล่นพอเลิกเล่นแล้วเห็นว่าทุกคนได้เชื่อหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเนื้อที่ทั้งหมดที่รอบบ้านเราเนี่ยเราไปจับจองกันเอาคนละ10ไร่10ไร่มีอยู่37หลังคาเรือนให้พากันถางให้หมดทำเป็นไร่แล้วคิดว่าในสมัยนั้นสงครามโลกยังไม่ทันเลิกก็บอกว่าให้ปลูกอ้อยเพราะว่าอ้อยน้ำอ้อยไม่มีนี่เราพูดกันให้ย่นย่อลงไปว่าหลวงพ่อได้ไปบอกเขาให้เขาทำเศรษฐกิจนะแล้วก็ปลูกอ้อยพอปลูกอ้อยเสร็จแล้วเนี่ยในจำนวน300ไร่เนี่ยเพราะว่าคนละ10ไร่37ครัวเรือนกับ370ไร่ปลูกทีนี้ที่ดินมันดีเพราะว่าไม่เคยปลูกอะไรเลยพอปลูกอ้อยเนี่ยมันก็ลำใหญ่พอลำใหญ่เสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรเราต้องทำน้ำตาลงบเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีน้ำตาลขาดตลาดแล้วก็รีบให้มันปลูกไอ้ต้นกล้วยอ้อมสถานอ้อมไร่พอมันเวลาที่มันเนี่ยแก้ไขคือพอเวลาที่อ้อยโตขึ้นมาแล้วก็เอาคนนี่ละหันบีบจนกระทั่งเป็นน้ำแล้วก็เอามาต้มเสร็จแล้วก็ทำเป็นน้ำอ้อยงบพวกชาวพ่อค้าพอรู้เข้าหลั่งไหลกันมาซื้อต้องการที่จะซื้อน้ำอ้อยงบต้องการที่จะซื้อแต่ว่ามันจะให้ราคากระสอบละ3ตังค์หลวงพ่อบอกว่าไม่ได้ต้องกระสอบละ5ตังค์ว่างั้นทุกคนก็เชื่อในที่สุดเขาก็ขายได้ราคาพวกนี้ก็เลยมีเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็อาตมาก็พาเขาสร้างบ้าน37หลังเอาไม้ที่ถางไร่มานั่นให้มันถากมันเลื่อยเองแล้วก็สร้างวัดขึ้นมาวัดหนึ่งแล้วโรงเรียนหลังหนึ่งไปขอทางศึกษาธิการเขาขอครูมาให้มาสอนคือครูสายในเบื้องต้นแล้วในที่สุดพวกนี้หลวงพ่อก็พาจำศีลภาวนาว่าโอ้ยังงั้นเหลือกระป๋องเดียวกระป๋องเดียวก็เอาหมดเลยพอมาถึงก็ประชุมชาวบ้านหลวงพ่อก็ทำน้ำมนต์พอทำน้ำมนต์เสร็จแล้ววันนี้จะไล่ผีออกให้หมดทุกคนมาอาบน้ำมนต์แล้วก็เอายานี่ไปกินพอกินเสร็จขี้โมหายทั้งบ้านเลยในที่สุดมันก็เข้าใจว่าผีหนีแล้วแล้วหลวงพ่อก็ให้พวกนี้ไปทอดผ้าป่าถวายหลวงปู่มั่นบอกว่าทั้งหมดเรานี่นะถ้าไม่ได้ถึง100บาทไม่ต้องไปสมัยนั้นเนี่ยเขาออกกันทีคนละสตังค์2ตังค์10บาทนี่มากเหลือเกินแล้วนี่เอาไป100บาทไปถวายท่านในที่สุดท่านก็เห็นความดีเอ๊ะนี่มันทำสำเร็จเนี่ยเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะทำตามสัญญาเราจะไปจำพรรษาอยู่ด้วยหมายความว่าจำพรรษาก็คืออยู่3เดือนน่ะแต่ไม่ใช่ในพรรษาแล้วท่านก็เดินออกจากบ้านนาสินวนแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านห้วยแคนพอได้ในพรรษานั้นทางบ้านหนองผือนาในเนี่ยก็ได้มาอาราธนาให้หลวงปู่เนี่ยไปจำพรรษาที่บ้านหนองผือนาในในขณะนั้นก็หลวงปู่ก็อาตมาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันที่บ้านห้วยแคนก็จะมีพระอีกสักองค์สององค์เช่นอาจารย์มหาบัวบ้างพระอาจารย์กงมาบ้างใครสองสามองค์ก็ไปอยู่พักกันที่บ้านห้วยแคนในระยะนั้นทีนี้ท่านก็มาพิจารณาว่าจะทำอย่างไร
ในเมื่อเขามานิมนต์อย่างนี้

แล้วทุกคนก็บอกว่าสุดแล้วแต่หลวงปู่จะเอายังไงก็แล้วกันท่านก็พิจารณาตื่นเช้ามาท่านก็เรียกประชุมบอกว่าเรารู้แล้วว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปที่บ้านหนองผือเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราจะต้องอยู่ในวาระสุดท้ายเราจะต้องไปรวมพลหมายความว่าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ต่างๆเหนือใต้อยู่ที่ไหนก็ตามก็จะต้องได้มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้เพื่อที่จะได้มาปรับปรุงหรือฟังข้อนโยบายอะไรต่างๆที่จะทำให้คณะปฏิบัติเนี่ยให้มันมีความยืดยาวหรือยืนยงต่อไปท่านว่าอย่างนั้นเพราะว่าเสร็จก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเราจะเดินทางออกจากนี่ใครจะเอารถมาใครจะมาหามใครจะมาทำอะไรท่านก็ไม่ให้ทำทั้งนั้นบอกเดินเลยเดินตั้งแต่บ้านห้วยแคนไปถึงบ้านผืออำเภอผือไม่ใช่อำเภอผือบ้านหนองผือตำบลนานในอำเภอพันรนานิคมการเดินในสมัยนั้นตั้งแต่บ้านห้วยแคนไปถึงบ้านหนองผือใช้เวลา2คืนคืนแรกเราได้ไปพักที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในขณะที่ไปนั้นก็มีหลวงพ่อเป็นผู้ติดตามแต่ผู้เดียวก็เดินไปพักแล้วก็มีเนนอยู่องค์หนึ่งไปด้วยไปพักอยู่ที่บ้านร้างมีบ้านร้างแห่งหนึ่งในค่ำคืนวันนั้นปรากฏว่าท่านบอกว่าเอ๊ะมันมีอะไรนะที่บ้านร้างอันนี้ในที่สุดทุกคนก็ตกตะลึงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้บอกว่ามันต้องมีสิมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะพอรุ่งเช้าขึ้นมาเนี่ยมีโยมที่อยู่รอบๆ5คนมาถวายอาหารและท่านก็โยมทั้ง5คนเขาก็บอกว่าบ้านหลังนี้มีคนผูกคอตายคือหมายความว่าผูกคอตายอยู่ที่นั่นท่านก็บอกท่านถึงได้บอกว่าให้พวกเราเนี่ยแผ่ส่วนกุศลให้แล้วจากนั้นเราเดินไปอีกที่หนึ่งก็คือไปที่บ้านผักอีเลิศบ้านเขาเรียกว่าหนองอีเลิศหรือหนองผักอีเลิศอะไรนี่ไปอีกครั้งเสร็จแล้วจึงได้เข้าหนองผือเพราะฉะนั้นเดินทางตั้งแต่บ้านโคกมานามนไปนาแกออกจากนาแกเดินไปพระธาตุพนมออกจากพระธาตุพนมไปจังหวัดอุบลกลับจากจังหวัดอุบลมาที่อำเภอนาแกกลับจากอำเภอนาแกก็มาที่บ้านนำมนออกจากบ้านนำมนก็ไปบ้านนาสีนวลออกจากนาสีนวลก็ไปบ้านห้วยแคนออกจากบ้านห้วยแคนทีนี้ก็ขึ้นไปหนองผืออันนี้ก็คงจะมีสิ่งต่างๆที่จะพูดอีกเยอะแยะแต่คิดว่าคงจะยังไม่พูดอยากจะพูดตอนที่ไปอยู่ที่อำเภออยู่ที่บ้านหนองผือตำบลนานในอำเภอพันนานิคมเพราะว่าเป็นวาระสุดท้ายของท่านและวาระสุดท้ายของท่านท่านได้ทำอะไรและท่านได้ฝากธรรมะอันไหนและท่านได้แก้ไขสิ่งต่างๆอย่างไรบ้างในที่บ้านหนองผือเนี่ยจะเป็นระยะเวลาที่มีความสำคัญท่านได้ยืนยันข้อนี้ว่าทำไมพระอัสสชิเมื่อได้ฟังเทศของท่านพระอุปดิษฐ์คือพระสารีบุตร

ไม่ใช่พระอุปดิษฐ์ว่าถึงพระอุปดิษฐ์พระสารีบุตรเนี่ยได้ไปฟังเทศของท่านพระอัสสชิอัสสชินี่คือผู้ที่ผู้ที่เป็นปัญจวัคคีในปัญจวัคคีทั้ง5ท่านพระอัสสชิเป็นองค์สุดท้ายแล้วท่านพระอัสสชินี่ได้ไปเทศให้ท่านอุปดิษฐ์อุปดิษฐ์นั่นคือพระสารีบุตรในสมัยนั้นพระท่านพระสารีบุตรนั่นยังหลงผิดอยู่คืออยู่กับพวกสนชัยนอกพุทธศาสนาเมื่อท่านพระอัสสชิไปแสดงนั่นท่านจะแสดงว่าเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคตโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาดีมหาสัมโนว่างั้นและการที่ท่านพระอัสสชิเทศจบเทศเพียงเท่านั้นจบท่านพระสารีบุตรก็ยกมือขึ้นบอกว่าท่านเทศเท่านี้พอแล้วครับท่านไม่ต้องเทศไปมากกว่านี้อีกแล้วนี่คือความฉลาดของท่านพระสารีบุตรท่านเทศว่าทำทั้งหลายมาจากเหตุทำทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเพราะเหตุท่านพูดเท่านี้ท่านเข้าใจแล้วในที่บ้านหนองผือเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านจะยืนยันกับคณะศิษย์ทั้งหลายว่าทุกอย่างต้องมีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าแล้วก็จะต้องดับในทางที่ถูกคือไม่ใช่ว่าเมื่อมันหิวขึ้นมาแล้วไม่กินข้าวมันก็ไม่อิ่มเราร้อนเราไม่อยู่ในที่ร่มมันก็ไม่หายมันหนาวถ้าเราไม่อยู่ในฮีตเตอร์มันก็อุ่นขึ้นมาไม่ได้เราจะหนาวเราจะปล่อยให้มันหนาวตายไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลพระพุทธศาสนาดูแลหมู่คณะแล้วก็ทำให้คณะปฏิบัติมีความเจริญเนี่ยท่านยืนยันข้อความข้อนี้ว่าทำทั้งหลายต้องมาแต่เหตุทั้งนั้นแต่ว่าทำทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องดับไปเพราะเหตุเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปเทศนาสั่งสอนใครก็ดีผู้ที่จะมาปฏิบัติตัวของตนเองให้พ้นทุกข์ก็ดีผู้ที่จะไปสร้างวัดวาหมู่คณะเพื่อที่จะเผยแผ่ธรรมะก็ดีจะต้องยืนยันในธรรมะข้อนี้และอีกประการหนึ่งก็ยืนยันอยู่ในข้อที่ว่าทำไมท่านพระสารีบุตรได้ฟังธรรมของท่านพระอัสสชิเพียงไม่กี่คำแล้วท่านยกย่องอาจารย์ของท่านมหาศาลว่าท่านพระอัสสชิเนี่ยเป็นยอดบุคคลเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าอัจฉริยะอาจารย์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรไปพักอยู่ในที่แห่งหนตำบลใดได้ยินข่าวว่าท่านพระอัสสชิอยู่ในทิศนี้ท่านจะหันศีรษะเวลาจำวัดท่านจะหันศีรษะไปทางท่านพระอัสสชิทันทีสมมติว่าท่านได้ยินว่าพระอัสสชิอยู่อย่างเชียงใหม่นี่แต่ว่าตัวท่านเองอยู่กรุงเทพอย่างนี้ท่านจะเวลาท่านจำวัดท่านจะหันศีรษะไปทางเชียงใหม่ทันทีหรือว่าเวลานี้ท่านพระอัสสชิอยู่จันทบุรีอย่างนี้ท่านอยู่กรุงเทพท่านก็จะหันศีรษะของท่านเนี่ยเวลาจำวัดหันศีรษะไปทางจังหวัดจันทบุรีอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อท่านยืนยันข้อนี้แม้ว่าท่านจะเทศอยู่ถึง5ปีอยู่ที่หนองผือท่านจะยืนยันเยธรรมาอันนี้เป็นเรื่องที่เพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจอย่างท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติกันเนี่ยมันจำเป็นอยู่เองที่ว่าเราจะต้องมีเหตุทำไมเราจึงมานั่งอยู่ที่ศาลาราชสถาทำไมเราจึงจะต้องมาฟังเทศทำไมเราจึงต้องรู้จักต้องการอยากจะรู้จักประวัติของหลวงปู่มั่นทำไมเราจึงต้องทำ

ช่นนี้ก็ต้องมีเหตุเพราะว่าเหตุที่มาของแต่ละบุคคลนั้นต่างคนต่างรับเหตุและผลมากันแต่ละชีวิตประสบปัญหาต่างนานับประการเหตุเหล่านั้นก็มีเยอะแยะต่างคนต่างถือเหตุมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วทีนี้มาก็เพื่อระงับเหตุก็คือเพื่อที่จะฟังธรรมเพราะฉะนั้นธรรมที่จะระงับเหตุเหล่านี้ก็จำเป็นอยู่เองที่ก็จะต้องอาศัยสมาธิเพราะสมาธินี่เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดพลังจิตจิตของคนเรานี่มันก็มีแต่ว่าเราใช้มันไปอยู่ทุกวันแต่เราไม่เคยที่จะเทินกับพลังจิตจิตของบุคคลจึงได้เสื่อมสภาพพอเสื่อมสภาพก็ไม่สามารถจะควบคุมจิตของตนเองได้เมื่อควบคุมจิตไม่ได้มันก็เกิดความเครียดเมื่อเกิดความเครียดแล้วก็ต้องระบายคนที่รับอยู่รับไหวก็ไหวไปคนที่รับการระบายไม่ไหวก็ต้องต่อสู้ทุบตีผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรนี่ก็เกิดขึ้นมานี่คือต้นเหตุต้นเหตุที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเท่าที่มีบุคคลผู้ที่ทั้งหลายมีความสนใจในการที่มาปฏิบัติอันนี้ก็จึงเป็นการถูกต้องว่าเราดับเหตุในทางที่ถูกต้องในเมื่อท่านอยู่ที่นั่นประมาณได้5ปีปีที่5ท่านก็บอกลูกศิษย์แล้วว่าถึงการและเวลาแล้วที่เราจะต้องหมดลมหายใจตายหมายความว่าง่ายๆทีนี้บรรดาพระอาจารย์ท่านก็บอกล่วงหน้า3เดือนอาตมาขณะนั้นจากท่านไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีออกพรรษาวันนั้นก็รีบมาทันทีเพราะว่าโทรไปกันอีกไม่ได้ต้องรีบเอาไปพรุ่งนี้ทีนี้พวกที่เป็นเจ้าวัดอยู่ที่นั่นก็มาลุมล้อมอาตมาอาตมาก็เลยต้องชี้แจงชี้แจงเท่าไรก็ไม่ยอมบอกว่าวิริยังอาจารย์วิริยังทำอย่างนี้ได้ไงอะไรงั้นบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้คือทำตามคำสั่งของท่านบอกคำสั่งที่ไหนนี่จะเอาไปฉันไม่ยอมตกลงก็พากันมาล้อมกันใหญ่ในที่สุดหลวงพ่อก็เลยสั่งรถบอกว่าจากสกลนครพรุ่งนี้8โมงเอารถมาถึงวัดรถมาถึงทุกคนก็บอกพระอาจารย์ทุกองค์ท่านก็ทราบแล้วให้เขายกให้อาตมาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นหนังหน้าไฟใครด่าก็มาด่าหลวงพ่อในที่สุดก็ต้องยกท่านขึ้นรถอาตมาก็เป็นคนจับแอมโมเนียที่คอยใส่ที่จมูกของท่านเพราะว่าท่านก็รู้สึกอาการจะเพียบทีนี้พอไปถึงวัดสุทธาวาสก็เอาพักที่กุฏิพอพักที่กุฏิแล้วท่านบอกว่าวิริยังคำพูดสุดท้ายเราจะเข้าฌานสงบทุกคนอย่าพูดนั่งนิ่งตีสอง25นาทีท่านก็หมดลมพอดีในขณะนั้นพระอาจารย์ต่างๆได้อยู่พร้อมที่จะคืออยู่พร้อมทั้งหมดก็คิดว่าประวัติของหลวงปู่มั่นก็ยังไม่น่าจะจบเพียงแค่นี้ยังมีเกร็ดย่อยอีกเยอะที่เราจะต้องคุยกันแต่ว่าวันนี้คิดว่าคงจะเป็นเวลาที่สมควรแล้วขอให้ผู้ที่ได้มาสดับเรื่องราวต่างๆในวันนี้เพราะว่าได้ฟังเทศกันมาเยอะแล้ววันนี้ก็ฟังประวัติเอาแต่พอหอมปากหอมคอถือว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดียะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาค

0: ปรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังอุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภลัง
1: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2536ข้าราชการมีหน้าที่สำคัญส่วนหนึ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลทั้งปวงด้วยความสุจริตจริงใจวางตัวให้พอเหมาะพอสมกับฐานะตำแหน่งพร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้ให้เหนียวแน่นสม่ำเสมอนอกจากนั้นยังจะต้องมีความเสียสละอดทนรู้จักเกรงใจให้อภัยทั้งโอนอ่อนพรตามกันและกันด้วยเหตุผลและสำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวางหนักแน่นรู้จักรับฟังความคิดเห็นแม้กระทั่งคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดเพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอำนวยประโยชน์ในการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเองภูพิงราชนิเวศวันที่1มีนาคม2536
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกา
3: ต้องตายแน่ตายเรื่องอะไรตายเรื่องอะไรกันแน่สติบอกชัดว่าถ้าไปหักคอนกตายจริงนึกได้แล้วเราก็ต้องคอหักกันเซ่ใช่แล้วกฎแห่งกรรมบอกท่านต้องคอหักเหมือนนกแล้วหนังจะถลอกไปด้วยเออเอาละข้าพเจ้าถึงจุดถึงจิตถึงปัญญาแล้วข้าพเจ้าไม่ยั้นตายให้ตายเราจะต้องยอมจะไม่ปฏิเสธกรรมแน่นอนรู้ล่วงหน้าพอรู้ล่วงหน้าเสร็จนี้แล้วก็วันที่14รวบรัดตัดใจความก่อน6เดือนนี้3เดือนเนี่ยอาตมาเอาโยมผู้หญิงมานั่งกรรมฐานให้หมด1เดือนโยมผู้ชายไม่เอามาเพราะ1เดือนให้เขากลับไปเตรียมเพื่อจะหากับข้าวทำศพเหล่าแล้วเอาโยมผู้ชายเข้ามาอีก3วันเอาโยมผู้ชายเข้ามาคือสามีของเขาเอามาทำไมเตรียมเอาศพเข้าวัดตายแน่นี่ต้องรู้ล่วงหน้าแล้วมีการป้องกันวิเศษเลยเห็นไหมเนี่ยนะอาตมามอบสมภารรองบอกเอาเนี่ยเป็นสมภารต่อไปนะแล้วประชุมสองประชุมชาวบ้านเนี่ยมันรู้ล่วงหน้ามันดีมันเกิดประโยชน์สติปัฏฐาน4ขอฝากไว้ด้วยในเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยทางวัดก็รู้หมดแล้วเงินทองวัดมีเท่าไรแฉหมดแล้วสบายเนี่ยอาตมาก็เสียสละปรงอัฐบริขารบอกอัฐบริขารก็พระเจ้าขอมอบสงฆ์ไม่มอบบุคคลละไม่ให้ใครด้วยขอให้เป็นของสงฆ์ต่อไปจตุปัจจัยอาตมานี่มีไหมไปเลือกดูขอให้เป็นของสงฆ์ให้หมดไม่มอบให้ใครแต่ของนี้ของนั่นเป็นของใครที่เราเคยยืมมาขอมอบคืนณบัดนี้ทำซื้อเลยทำซื้อนี่อย่างที่ยอมไม่รู้เนี่ยปัจจุปัจจัยของพระภิกษุก็ดีนะหนึ่งพระภิกษุมรณภาพภิกษุราศีขาของไปของสงฆ์หมดนะอย่าไปอายุงนะเป็นของสงฆ์นะถ้าไม่มอบหมายนะขอฝากไว้ด้วยบางทีชาวพุทธไม่รู้หรอกภิกษุมรณภาพภิกษุราศีขาบทของนั่นเป็นของสงฆ์ทั้งหมดเพราะว่าหรือเวลาเป็นพระนี่กระโถนของพระใช่ไหมถ้าสึกแล้วเป็นฆราวาสจะเป็นของพระได้ไงเนี่ยเป็นของพระได้เลย ก็เป็นของคฤหัสถ์ได้หรือไม่ได้

เป็นของพระนี่เห็นไหมเห็นชัดอาตมาก็มอบหมดถึงวันที่14ตุลาเปลี่ยนเครื่องต้นเครื่องทรงใหม่ผมผ้าสวยๆหน่อยไหนๆก็จะตายแล้วย่ามเหม็นสาเปลี่ยนใหม่บอกเด็กๆหนูเอาย่ามาให้หลวงพ่อใหม่วันนี้จะเข้าโรงแล้ววันนั้นแพทย์ศิริราชไปเลี้ยงเพลนที่วัดยุ่งแยะอาตมาบอกคุณหมออาตมาขอลาไปแล้ววันนี้จะไปประชุมลพบุรีเที่ยงออกไปแล้วเที่ยง30แล้วเที่ยง45ตายออกไปถึงตรงนั้นพอดีเลยดูนาฬิกาไว้แล้ว45พอดียอมจำไว้กฎแห่งกรรมยอมไปโชเฟอร์เนี่ยเราต้องขับรถคนจนคนตายเวลากรรมมามันไม่เห็นอย่าไปโทษเขาจะไปว่าเขาเลยเวลากรรมมันมาซัดเนี่ยมันมองไม่เห็นทำไมอาตมาถามโชเฟอร์สิบอกทำไมชนอาตมาล่ะไอ้โชเฟอร์บอกไม่เห็นนี่กรรมเนี่ยจะบอกให้นะตัวใครตัวมันนะอย่าไปว่าใครเลยบางทีคนนี้ทำไมสับขับรถมาชนญาติเราตายก็เขาไม่เห็นเนี่ยกรรมมันมาบอกนะมันบังเลยเนี่ยกรรมบังไม่เห็นหรอกบางคนนี่เดินข้ามถนนบอกไปชนรถชนตายเวลาข้ามมันไม่เห็นมันไม่มองเห็นรถเลยนะอ้องตายเลยนี่กรรมมาซัดต้องเป็นอย่างนี้ทุกรายอย่าไปว่าใครก็เลยนี่มีความหมายอย่างนั้นเนี่ยอาตมาก็ปองเลยประเด็นเลย

เลยอาตมาก็น่ะโชเฟอร์ของอาตมาสลบแล้วก็นาวากาตรีนายฐานอากาศไปทางหลังรถคือรถปิกอัพลอยขึ้นหลังแล้วทัวร์ไปเลยตกหลังรถทัวร์เลยลอยเหาะไปเลยตายวันหลังตายอาตมาก็ขอพับไปเลยนะขอหักไปเลยนี่เห็นไหมขอหักไปเลยแต่มือมันนี้อยู่มือหนึ่งก็มือเสือกขึ้นไปเสือกขึ้นไปตามองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินตายหมดแล้วแต่มือมันดีอย่าลืมสติอยู่ตรงนี้ลิ้นเปย์อย่าลืมนะชาร์จไฟเข้าหม้อตรงนี้นะแล้วเวลาส่งกระแสจิตอุณหลมมาประชาชนอยู่ตรงนี้ขอฝากไว้ด้วยในเราไม่ได้มาเน้นหลักปฏิบัติกันก็พูดให้ฟังนอกเหนือจากนั้นแล้วอาตมาก็พูดขึ้นมาตอนพูดนั้นก็ไม่รู้ว่าตูดหรือปากเลยไม่มีความรู้สึกแต่มารู้สึกที่ลิ้นเปย์อย่าลืมนะหายใจได้ไหมหายใจไม่ได้ตาโมกนี่เต็มแล้วเลือดแล้วเสลดเต็มคอหอยเลยแล้วเลือดก็ไหลลงมาเนี่ยไม่รู้สึกหายใจไม่ได้แม่ดีใจมากมาหายใจอย่างสะดือพองหนอยุบหนอฟูดโอ้สบายดียอมถ้าไม่เชื่อลองไปคอหักดูซิจะหายใจได้ไหมลองดูนะลองดูกันแน่อย่าจะหาว่าจะมาโกหกนะลองดูสิลองไปพิสูจน์ดูซิลองให้รถชนหักหรือไปตกต้นไม้ขอหักไปเสียแต่ก็อย่าเพิ่งไปทำเลยนะมันหล่อแหลมเกินไปนะหายใจสะดือได้เลยอาตมามานึกถึงปฏิสนธิที่เรามาอยู่ในท้องแม่แน่นอนหายใจสะดือนะจำไว้แล้วกินข้าวกับแม่ทางสะดือทั้งหมดไอ้สะดือนี่มีประโยชน์มากเนี่ยวันนี้ไม่เล่าเรื่องสะดือเรื่องสะดือเล่าวันเดียวไม่จบนะแล้วเนี่ยมาเป็นเช่นนี้แล้วทำยังไงอาตมาก็ยอมอมหน่อยอมหน่อยพวกไปดูไม่อมเอออย่าไปอมได้ยินแววเหมือนโทรศัพท์ทางไกลนะอย่าไปอมเลยตายหาไปแล้วไอ้พวกหนุ่มๆมันพูดมันบอกหัวเละหมดแล้วเนี่ยคอพับไปแล้วยังเสือกพูดได้อีกนะแล้วผีสิงว่าอย่างเงี้ยจนตำรวจทางหลวงมาก็ไปโดดอมบอกไม่ตายบอกคนพูดได้เนี่ยไอ้พวกตำรวจไอ้พวกหนุ่มๆบอกว่าตำรวจนี่เจ้านายอย่าไปอุ้มตายไปแล้วตรงนี้40ศพมาแล้วว่าอย่างนี้เหลือจะมาเขาก็อุ้มอ่ะอุ้มขึ้นมาจะมาก็มีมือดีก็ยันทั่วดีสบายไม่ปวดเลยไม่มีเวทนาอะไรหรอกสบายดีนะเราฝึกของเรามาเนี่ยก็เอาขึ้นรถเอาขึ้นรถแล้วก็ไอ้เรื่องหนึ่งมันแทรกแซงขึ้นมาเราไปรับจ้างต้มเต่าแล้วก็ไปใช้หนี้เต่ามาแล้วลดความแหลกไปแล้วปวดแสบปวดร้อนมา1เดือนนึกว่าหมดสิ้นไปแล้วมันก็ไม่สิ้นเลยก็ขึ้นรถไปรีบส่งโรงพยาบาลด่วนต่อมาก็ไปมือก็เกาะไว้เงี้ยนะแล้วยังใช้หนี้เต่าต่อไปอีกนี่จำไว้สร้างความดีต้องใช้หนี้ทั้งหมดต้องมีเรื่องราวเยอะแยะพอถึงวิ่งไปสัก1กิโลไอ้เต่าบอกแล้วสมน้ำหน้าเดี๋ยวกูจะซ้ำหมอหัวเต่าวันนิมิตพอบอกขาดคำปั๊บน้ำร้อนลวกอาตมาเลยน้ำร้อนไอ้หม้อรถอยู่ที่ตูดนี่นั่งอยู่ตรงนี้ก็พุ่งขึ้นไปเลยลวกเราตลอดไปจนกว่าจะถึงโรงพยาบาลนี่กฎแห่งกรรมตามไปจริงอย่างนี้แล้วจะไปถึงโรงพยาบาลแล้วหมอบอกหมดเวลาตายไม่มีทางจะใช้เสเลแล้วมันขาดหมอก็ไม่สามารถจะทำให้ได้เลยก็หมอก็บอกไหนๆจะตายก็ไปเย็บศีรษะซะเพราะไอ้หนังตรงนี้มันถกไปว่างหลังหมดแล้วเนี่ยเพราะเราไปถกหนังนกนะถกไปว่างหลังหมดเลยเนี่ยได้ยินว่าแววเลยพอดีก็จะมาก็ต่างอธิษฐานจิตอย่างแรงว่าข้าพเจ้าในเมื่อเกิดมาจะสาคอนโลกมนุษย์นี้ถ้าใช้กรรมไม่สิ้นใช้ยังมนุษย์ไม่หมดแล้วขอความกรุณาเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้กลับมาใช้เวรใช้กรรมให้หมดสิ้นในชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าเลิกใช้จะไม่กลับมาสร้างเวรอีกแล้วข้าพเจ้าเห็นเวรเห็นกรรมชัดมากแล้วนะบัดนี้ถ้าเป็นจริงไปจังดังก็ว่าแล้วตามคำอธิษฐานข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ากลับมาใช้เวรใช้กรรมเถิดว่าแล้วฉะนั้นมิทันชาหมอก็อาตมานอนครับนอนหงายตรงๆแล้วก็บอกบุรุษพยาบาลพร้อมหรือบางพยาบาลรีบสายด่วนเข้าห้องทุกเชิญนั่นแน่เข้าห้องทุกเชิญเปิดไปเย็บสมองต่อไปไอ้พวกบุรุษพยาบาลก็วิ่งสายรถกันเป็นการใหญ่สายไปมาเดชะบารมีกุศลบุญญาสีทำให้โลกตกล่องพังโคลมลงไปคอติดเลย

ท่านตั้งใจอย่างนี้ท่านก็สองบาทออกบิณฑบาตนี่ออกบิณฑบาตนั่นแน่จะไปปล่อยคนจนให้กลายเป็นคนรวยให้สวยสีมีสดสีมีรัศมีดังกล่าวมานี่พระอินทร์ท่านน้อยใจเนี่ยเรื่องจริงนะบารมีไม่เหมือนการเป็นพระอินทร์และยังสู้เทวดาไม่ได้เทวดามีรัศมีสร้างบุญนั้นจากเพื่อนปัตตภีมาไปเกิดเป็นรัศมีพุ่งโชติชาติเสด็จที่ไหนรัศมีมากกว่าพระอินทร์พระอินทร์ไม่ได้สร้างมาเออนี่นะเรื่องจริงนะแล้วก็พระอินทร์ก็พูดกับนางสุชาดาว่าน้องเอ๋ยเราต้องปลอมเป็นยาจกไปอยู่ในเมืองมนุษย์แล้วก็ไปเป็นคนทำหม้อทำอะไรเนี่ยให้พระมหากษัตริย์เห็นว่าเรายากจนเราจะได้ใส่บาตรนั่นแหละจะได้มีรัศมียิ่งกว่าไอ้เทวดาเนี่ยนั่นแน่เห็นไหมเลยว่าแล้วมีชันชาก็แปลงเป็นตาเท่าออกมาอยู่บ้านกระจอกบ้านเล็กๆน้อยๆแล้วทำกับข้าวอะไรอย่างนี้แล้วเป็นคนจนเนี่ยเป็นแปลงกระทาชายอยู่ในบ้านไร่ไพรนาป้าหากระจบจังอุทาจารย์ก็ออกบิณฑบาตออกจากนี้รอดนั่นแหละจะโปรดคนจนแล้วก็โปรดคนจนเออพระอินทร์ดักหน้าซะแล้วก็ออกมาประทานโทษอย่างนี้เรื่องมากก็เล่าให้เรื่องรับตัดใจความให้สั้นพระมหากระจบก็มาพระมหากระจบก็ดูตาเท่าก็ใส่บาตรใส่บาตรข้าวนี่ไม่ใช่ข้าวเมืองมนุษย์ข้าวมาในเมืองมนุษย์โอ้ยข้าวเทพนี่หอมทั่วจักรวาลโลกธาตุพระมโหสถอุทาจารย์จึงได้เปล่งรัศมีชาชาชาชาใครเนาะนั่นแน่เราไม่ได้มาโปรดท่านเลยพระอินทร์จักรินเทวราชจึงแปลงกายเป็นจักรินถวายการเคารพนอบน้อมบูชามหากษัตริย์สังฆอุทาจารย์ว่าชนีหากษัตริย์ว่าต่อว่าเลยท่านทำไมทำอย่างนี้ยังหลอกลวงอีกหรือเป็นพระอินทร์เลยก็เล่าเหตุการณ์ให้มหากษัตริย์สังฆอุทาจารย์ฟังว่าข้าเจ้าโยในเมืองสวรรค์แพ้เทวดาไอเทวดามันมาเจริญกรรมฐานกันมากมายนะแล้วก็สร้างความดีตักบาตรพระอรหันต์ขีณาสพสุปฏิบัติแล้วก็มาเกิดมีแสงพุ่งกว่าข้าพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะบัดนี้ขอพระองค์มหากษัตริย์พุทธวาจาต้องโปรดเถอะนั่นแหละเลยก็มหากษัตริย์ก็บอกทีหลังอย่าทำจากขี้จ้ะปลอมมาอย่างนี้ถ้าเป็นพระอินทร์ท่านจะไม่รับบาตรเห็นไหมเลยพระอินทร์ก็ใส่บาตรได้รับอานิสงส์เกิดเป็นพระอินทร์จักรลินเทวราชมีแสงรัศมีมากกว่าเทวดาพอจะอยู่กันได้เดี๋ยวนี้เทวดามันยุ่งกับจังเลยรัศมีมันพุ่งมากกับเจ้านายซะแล้วนะมันเดือดร้อนเหลือเกินนี่ขอสรุปแหมเรื่องมันยาวแหมจะเล่ามากเกินที่คำถามนะมันเล่าเลยไปซะแล้วนี่ถามนี่เล่าให้ฟังนะนี่ละบารมีนี่พระอินทร์ยังต้องมาสร้างในเมืองมนุษย์นี่เห็นด้วยไหมเนี่ยปลอมลงมาถ้าเป็นพระอินทร์ออกมาใส่บาตรนะไม่มีทางนี่พระเดินทุดงแต่หนึ่งเดินเนี่ยเทวดาแบบนี้เนี่ยมาลักใส่บาตรนะมาแปลงเป็นตาเท่าใส่บาตรตามต้นหมากรากไม้นี่เรื่องจริงเนี่ยแต่มาไปประสบมาแต่จะไม่เล่าหรอกมันเรื่องยาวขอสรุปเอวางไว้ก่อนหนึ่งเรื่องดิฉันมีแมวซึ่งคาบลูกมาทิ้งไว้ที่บ้าน4ตัวขณะนี้มีโรคเพศเมียคือผู้หญิงนั่นแหละออกมาหลายตัวเป็นตัวผู้หญิงก็ดิฉันจะพาไปทำหมันทำหมันเป็นไงวะจะเป็นบาปกรรมกับดิฉันหรือไม่ประการใดเดี๋ยวถามก่อนหมันเป็นไงวางแผนครอบครัวงั้นนะเรื่องบาปนี่ใจเศร้าหมองนะเอาพูดถึงเรื่องใจเศร้าหมองก่อนแต่ทีนี้เราไปทำมันเขาไม่เดือดร้อนทำมันเดือดร้อนเจ้าซ่อยหมองก็เป็นบาปนะทีนี้ปัญหามีอยู่อย่างที่เขาพูดกันแต่มาไม่รู้หรอกไม่เข้าใจเหมือนกันก็ทำให้เขามีลูกไม่มีลูกเดี๋ยวก็เขาว่าจะซ้อนย้อนกลับมาชาติต่อไปเราคงไม่มีลูกละมั้งก็คงจะเป็นอย่างนี้นะแต่แต่มาก็ตอบปัญหานี่คงไม่ละเอียดหรอกแต่ไอ้คำบาปนี่คือความเศร้าหมองเดือดร้อนแต่ก็ต้องถามแม่แมวเขาดูที่ไปทำหมันวางแผนครอบครัวเนี่ยเขาเดือดร้อนแค่ไหนถามเขาดูมั่งนะแล้วแมวก็จะตอบได้มั่งยังไงนะแต่ข้อที่จริงก็เป็นบ้างโยมเป็นบ้างเราเขาไม่มีลูกแต่แมวเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะไม่รู้เรื่องอะไรแต่อย่างนี้ก็พอเป็นได้เห็นก็ทำหมันกันเยอะเหมือนกัน
แต่ที่วัดก็เยอะเหมือนกันจะวาง

แผนครอบครัวเหมือนกันก็ยังวางไม่ลงเดี๋ยวนี้แมวก็หมาสุนัขขาในวัดร้อยกว่าตัวเนี่ยร้อยมาทำไมจึงเยอะเขามาปล่อยมาปล่อยก็ยังวางแวบแผนแวบครอบครัวยังไม่ตกลงเหมือนกันแต่เห็นเด็กๆเขาไปวางแผนกันแล้วจะมาก็ไม่รู้แล้วก็ไปฉีดยากันยังไงไม่รู้เราบอกหนูไปฉีดยาทำไมเนี่ยเด็กเขาบอกวางแผนครอบครัวไม่สุนัขมีลูกแต่เขาทำไปบ้างแล้วไงก็ไม่รู้เลยตามาก็นึกว่าก็ดีเหมือนกันตามก็ไปเถอะเลยตามาก็ไม่มีลูกอย่างนั้นหรอกก็ดีสบายดีนะดีสบายดีไม่มีลูกดีแต่บาปไม่บาปเนี่ยมันเป็นเศร้าหมองใจอย่างหนึ่งนะไอ้อย่างนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันจะไปคิดอะไรมากมายแล้ว เดี๋ยวไปฆ่ามันแล้วกันแต่เห็นก็พูดกันคนแก่คนเฒ่านะเขาบอกว่าเราไปทำให้เขามีลูกเนี่ยเดี๋ยวเราไม่มีลูกแต่ข้อแท้จริงไม่มีลูกก็มันดีแล้วมีลูกมันกวนตัวมีผัวมันกวนใจอยู่เป็นสาวน่ะเขาเป็นยายไม่ร้ายแต่เวลานี้พูดเล่นหรอกถ้าจะเป็นได้ก็ดีเป็นผู้หญิงนับถือพระพุทธศาสนาสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเสมอไม่เคยลบหลู่คุณพระรัตนตรัยมีแต่เคารพบูชาจะนอนในห้องพระได้ไหมเพราะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเช่นไรอันนี้ตมาขอตอบไปฟังว่าห้องพระอย่างไรต้องดูเหมาะสมคือหมายความว่าอย่างนี้เนี่ยในห้องพระเนี่ยเราไปนอนเกะกะไปหมดเนี่ยเราไม่ลบหลู่ก็จริงนะแต่มีปัญหาอยู่อันหนึ่งถ้าไปนอนเกะกะห้องพระเนี่ยเทวดาไม่มาสวดมนต์เราไปนอนขวางเขาตอนนั้นเองปัญหาอยู่แค่นั้นไอเราไม่ลบหลู่พระรัตนตรัยก็จริงนะเราไหว้กราบเรายิ่งนอนอยู่กับพระยิ่งดีนะปัญหามีข้อสองแต่เราไปนอนขวางเขาเทวดาไม่เข้าบ้านไม่มาสวดมนต์ใช่ไหมทำไมถึงรู้ขนาดนี้เชียวนะเพราะเทวดาที่วัดบอกเพราะอะไรจะบอกเพราะแม่ชีก้อนทองนะที่วัดอาตมาเนี่ยแกมานั่งเจริญกรรมฐานที่ตอนพิกุลของอาตมาเนี่ยอายุพันกว่าปีนะใครเป็นคนบอกหลวงสมานวนกิจอดีตอธิบดีกรมป่าไม้บอกแกไปพิสูจน์มากับหลวงบุเรศบุญการต้นไม้นี่แกไปดูเปลือกดูต้นดูแรงแกไม่ทราบแกบอกนี่หลวงพ่อพันกว่าปีต้นสัตบันนี่800ปีต้นมะขามกายสิทธิ์นี่พันกว่าปีแต่ตายไปแล้วเหลือแต่ต้นลูกนี่พิสูจน์ได้เขาอธิบดีกรมป่าไม้แล้วทีนี้เทวดาก็มาชวนแม่ชีก้อนทองสวดมนต์สวดมนต์ทุกคืนเลยนะสวดมหาเมตตาใหญ่เดี๋ยวนี้อาตมายังไม่ได้เลยอาตมาก็ถามแม่ชีบอกถามเทวดาที่อยู่ที่ไหนไม่ยุ่งจังเทวดาเนี่ยเทวดาเขาบอกอยู่ที่ต้นพิกุลอาตมาก็ถามให้ถามเทวดาเทวดาบอกว่าที่มาอยู่วิมานที่ต้นพิกุลนี้ก็เนื่องจากว่าโดนสาปมาจากสูงสวรรค์ผิดประเวณีนางฟ้าผิดประเวณีนึกว่าเทวดานี่ก็มีบาปต้องมาอยู่ที่ต้นพิกุลนี้ร้อยปีต้องโดนสาปจากพระอินทร์มาอยู่ที่ต้นพิกุลนี้ร้อยปีอาตมาก็ยังเชื่อไม่ได้แต่ตอนหลังต้องยอมรับเชื่อได้แน่พระเทวดามาชวนแม่ชีสวดมนต์แล้วก็อาตมาถามบอกว่าสวดมนต์ที่บ้านไหนบ้างถ้าบ้านไหนเนี่ยเทวดาเขาบอกอาลัตอาทลัตเตเทวปันหนังพุทธกิจ5ประการดูในข้อนี้เมื่อสมัยพุทธกาลนานมาแล้วยังเป็นประเพณีนิยมอยู่เทวดาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าในเวลานี้เวลา24นาฬิกาเที่ยงไปแล้วเทวดาจะเข้าเฝ้าพุทธเจ้าแน่นอนเข้าไปฟังธรรมแล้วแก้ไขปัญหาเทวดามี2พวกเทวดาโดยสมมุติเทพเทวดามุกอามาตราชบาบริพารองค์พระราชาเข้าเฝ้าถามปัญหาตอนดึกเทวดาโดยหลักการโดยทั่วไปก็ต้องเข้าเฝ้าพุทธเจ้าฟังธรรมะเหมือนกันเหมือนเจ้าคุณอริยะคุณาทานถ้าสามารถไปเทศน์ตรงไหนได้นี่ตมาเกิดไปรู้สิทธิ์เหมือนกันแต่จะไม่ขอกล่าวเจ้าคุณอริยะคุณาทานหลวงปู่แจ้ง ตมาไปรู้สิทธิ์เหมือนกันนานแล้วแล้วเทวดาก็บอกว่าตอนสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วยังเป็นประเพณีอยู่เหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าฟูพุทธเจ้าตอนเช้าตอนเย็นสวดมนต์ธรรมเช้าธรรมเย็นยังเป็นประเพณีอยู่เทวดาก็ยังเป็นประเพณีอยู่เทวดาบอกว่าบ้านไหนตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระสะอาดนะแล้วตี12 24นาฬิกาเขาต้องมาสวดมนต์บ้านนั้นปัญหามีอยู่ว่าถ้าเจ้าของบ้านนะสวดมนต์อยู่เสมอพระพุทธรูปเนี่ยจะใหม่เก่าไม่สำคัญจะซื้อมาจากสัญชาติก็ได้สวดมนต์ภาวนาไม่ต้องไปปลุกเสกเพราะท่านเสกนั่นในตัวแล้วแล้วเรามาสวดมนต์ไหว้พระอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน

เทพสิงสถิตเทพพระสิงห์ในองค์พระเลยเป็นการรักษาองค์พระพุทธรูปพระองค์นั้นจึงขลังมากเช่นพระโสธรหลวงพ่อโสธรมีเทวดาเทพสิงอยู่16พระองค์โสรสยานแล้ววัดไร่ขิงบอกได้เลยมีเสา10เทวดาปกปักรักษาเทพอยู่ในองค์พระไร่ขิง10องค์จึงขลังมากเงินไหลนองทองไหลมาจะคุณว่าไร่ขิงก็บอกว่าปีนี้เงินไม่ค่อยดีได้แค่14ล้านวัดอภวันได้ทุกวันเลยดีกว่าไร่ขิงเดือนละ40,000ต้องจ่ายทุกเดือนนี่เรื่องจริงแล้วเทวดายังปกปักรักษาโยมไปเนี่ยเทวดาประจำวันเกิดนี่อย่าลืมนะอันนี้จะไม่พูดถึงหรอกมันมากไปเพราะฉะนั้นการที่จะนอนในห้องพระต้องเหมาะสมบางร้านเนี่ยร้านค้าตั้งมากไม่ได้ก็ต้องทำหิ้งแต่อยู่ทุกสิ่งก็มีเหตุผลสมมติว่าต้องหมู่บูชาพระอย่างนี้นะอย่าไปนอนกรงถ้าจำเป็นจะต้องนอนในห้องพระอย่านอนกรงเลี้ยงสักหน่อยเอาไว้ที่ว่าเทวดาเขาสวดหน่อยได้ไหมบางคนเนี่ยบางบ้านเนี่ยให้ลูกไปอยู่ในห้องพระเต็มหมดพระบรมธาตุหนีหมดนะเดินปึ้งปึ้งปึ้งนี่พระบรมธาตุมาอยู่กับเราคุณสมบัติไม่มีนะโบราณที่บอกหนูเดินเรือนเบาๆลูกอย่าลงซ่อนเดี๋ยวทรัพย์จะหนีคุณสมบัติจะไม่มีนี่แน่นอนนะแต่หากว่ายอมเนี่ยที่ปวดเผาของปัญหาถ้าสมควรว่าจะต้องนอนในห้องพระก็ไม่เป็นไรก็ได้แต่เลี่ยงซะหน่อยเนี่ยย้ายกรงหน้าพุทธรูปควรจะปูผ้าขาวคู่ไว้กราบแล้วเทวดาเขาบอกนะเขาจะมาสวดมนต์ให้ทุกวันสวดอะไรบทเดียวมหาเมตตาใหญ่อาตมายังไม่ได้สเพจตาเวลาประชาปัจจาสุขีอาตานังพริรันโตเมตตาจะพิกเวเจโตสวดได้บทเดียวบทเล็กเอวเมสูตังเอกังสมยังเท่านั้นแต่สเพจตาเวลาพยาประชาไม่ได้โอ้โหสวดเป็นชั่วโมงเลยจะบอกให้นะต่อท้ายมหาพุทธาภิเษกเทวดาสวดบทนี้ถ้าย้อนกลับไปบ้านลงไปถามเทวดาดูนะว่าสวดบทนี้ตรงกับหลวงพ่อวันว่าไหมเอาอย่างนั้นนะอันนี้เหมาะสมอย่างนั้นนี่แหละแม่จีก้อนทองอ่านติดตามกฎแห่งกรรมต่อไปกำลังพิมพ์ตอนนี้จะพิมพ์แจกมันมากมายพระอินทร์ก็มาขอแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องพิมพ์ต่อไปนี่เหมาะสมพระเจ้าบ้านใครมีพระบรมธาตุนะมีจะไม่บอกชื่อที่ฝั่งทนมีโยมทองดีเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสมเด็จยานสังวรพระธาตุมาโยมหมดโอ้มีทุกพระธาตุเลยนะถ้ามาไปดูมาโอ้พระธาตุไหลมาเทมาโยมบอกว่าเมื่อก่อนมีพระธาตุเนี่ยเคยไปสวดมนต์ตามวัดลังขอที่ฐานจิตโอ้ท่านเสด็จมาเองเลยนะนะแม่พูนทรัพย์แม่พูนโศกแม่พูนทรัพย์เป็นภรรยาของแม่พ่อทองดีญาติกับพ่อทองคำแม่แม่ผ่องศรีใจบุญนี่อยู่ฝั่งทนนี่เองพระธาตุโยชกมีพระธาตุพระสาวกทุกอย่างนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วท่านก็สรุปว่าก็ควรไม่ควรจะนอนกรงเลี่ยงไปซะหน่อยจำเป็นจะต้องนอนในห้องพระก็อยู่ในนอนสงบเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติกรรมฐานในห้องพระก็ได้ก็ไม่ขัดข้องถ้าเกิดจะนอนขึ้นมาเอ็นเอียงพิงพนักลงไปก็เลี่ยงสักนิดนึงก็คงจะไม่ขัดข้องแต่จะเหมาะสมด้วยความเคารพเขาลบให้เหมาะสมเท่านั้นเองอย่างที่โยมถามเนี่ยถูกต้องแล้วขอประเดชพระคุณกรุณาเล่าเรื่องประสบการณ์วิญญาณอันเกี่ยวข้องกับประเด็นกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพื่อเป็นธรรมทานแก่พุทธศาสนิกอันนี้จะเล่าหมดไม่ได้หรอกนะเอาแต่นิดเดียวโอ้โหอยู่หลายปัญหาประสบการณ์เรื่องวิญญาณเอาเรื่องเดียวฮะเรื่องเยอะวิญญาณที่วัดภูวานมันเยอะแยะเรื่องวิญญาณของอาจารย์ที่จังหวัดเชียงรายมารายงานตัวได้ออกมาอย่างนี้ได้เลยนะออกมารายงานได้เลย คือมันเป็นกฎแห่งกรรมจากการทำความดีของเขาตั้งใจจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดภูวานแล้วเขาก็จะมากันในวันนั้นแต่พอดีเป็นกฎแห่งกรรมใช่จากวิญญาณจะต้องตายคือหมายความว่าคนนั้นเขาจะตายนะเขาจะมาไม่ได้ ยอมจำหลักที่พุทธเจ้าสอนว่าจิตเตสังลิเถทุกติงสุกติงปฏิกังขาจิตปรารถนาใดมันตายแล้ววิญญาณจะไปที่นั่นบางทีไม่ทันตายนะวิญญาณเจตสิกไปก่อนนะยกตัวอย่างให้เครื่องบินตกตายเนี่ย
แต่จะไม่ลาบ

ไปเข้าฝันเด็กที่วัดแล้วไปลาด้วยนะก่อนตาย1วันเห็นไหมเนี่ยนี่เจตสิกไปได้เลยนะจะบอกให้นะแล้วตาย83บอกก็ด้วยนะธรรมะยังจดไว้เลยยังจดไว้ด้วยนะเจตสิกไปได้ไม่จำไม่ต้องวิญญาณหรอกเหมือนจิตสำนึกที่ต้องการจะไปหาโลกจะเอานมไปให้ลูกกินเนี่ยนี่บางคนรู้ไม่พิสูจน์นะไม่รู้นะจะหาว่าพุทธเจ้าสอนเลเพลาพาไม่ได้นะต้องพิสูจน์นะอย่าเพิ่งไปว่าก่อนที่จะทำเจตสิกไปบอกได้ก่อนเนี่ยเรื่องคือมินตกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตกเมื่อวันที่อะไร31ใช่ไหม31สิงหาเนี่ยวันที่30ฝันแล้วเด็กฝันแล้วให้กราบเรียนลาด้วยชื่อนี้นามสกุลนี้อย่าลืมนะหนูนะบอกหลวงพ่อให้ได้แผ่เมตตาแล้วนะเราเครื่องบินตกตายที่ภูเก็ตนี่ยังไม่ตกนะบอกก่อนแล้วนะนี่กรรมนิมิตมาแล้วบอกได้นะเรื่องนี้เรือนจะต้องเขียนหนังสือกี่หลายเล่มนี่เล่าโยมฟังซิๆไปยังไม่ถึงแก่นเอาแต่น้อยๆนะก็เล่าถึงเรื่องวิญญาณของอาจารย์ที่เชียงรายเล่าให้สั้นไปเลยเพราะเรื่องนี้มันยืดยาวเขาอยากจะมาปฏิบัติทำกรรมฐานที่วัดพวันแน่นอนจิตปากเลยเตรียมกระเป๋าสองลูกเตรียมแป้เตรียมน้ำร้อนน้ำชาเตรียมเสร็จว่าต้องมาแน่เขามีแฟนอยู่คนหนึ่งทำงานที่อำเภออำเภอหนึ่งที่เชียงรายแต่มาจดไว้จำอำเภอไม่ได้เขาก็ต้องไปบอกเหลือ3วันแล้ว3วันเนี่ยต้องเดินทางมากับวิทยาครูและตอนนั้นอธิบดีสมพรเทพสิทธาก็เชิญร้อยตำรวจโทชาญมนูธรรมเป็นผู้เปิดรายการนี้สิวัดพวันเขาจะต้องเครื่องบินมาลงเคยมาลงที่โรงเรียนมาเปิดอบรมนักศึกษากันอย่างนั้นเลยก็ตั้งใจว่ามาแน่เตรียมกระเป๋าไว้แล้วเตรียมกระเป๋าเรียบร้อยเลยก็ไปชวนแฟนเขาจะไม่แต่งงานกันบอกเธอจะไปด้วยกันไหมจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดอภวันเลยก็คุณผู้หญิงนี่ก็บอกโอ้ยไม่เอาหรอกคุณไปเถอะฉันเนี่ยยังไม่คราวคุณย่าคุณยายยังไม่แก่อะไรนี่จักเซอะโง่เงาตาตูนไม่เข้าเรื่องเอาไปไม่เป็นไรเลยเขาก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์เอาแฟนผู้หญิงเนี่ยไปส่งบ้านแล้วก็จะกลับที่อำเภอเขากลับวิทยาลัยเลยก็เดินทางต่อมาเวรกรรมตามสนองโดนรถสิบล้อหน้าซะตายคาที่คนผู้ชายเนี่ยตายคาที่หัวเละไส้ทะลักแต่แฟนหญิงนี่ไปตายโรงพยาบาลแล้วก็เอาศพไปตั้งไว้วัดนั้นแล้วแยกกันฝ่ายแฟนหญิงเนี่ยไปอยู่อำเภอโน้นตั้งไว้วัดโน้นแต่คนผู้ชายนี่ไปตั้งศพมาเป็นกุศลที่วัดนี้แล้วอาบน้ำศพรู้หมดเลยเวลาตายจะทำไงพอรถทับตายแล้ววิญญาณออกมายืนวิญญาณออกมายืนก็ดูศพของเขาแล้วเขาก็กล่าวว่าอาจีรังวัจยังกโยปัทวิงอธิเสสติจุโทเอาเปตวิญญาณเนาะชัดมากนี่เขาก็กล่าวอย่างนี้เลยอ๋อสรีระศพคือร่างของเรานี่โซ่ท่อนไม้ท่อนเดียวไม่ได้ไม่มีประโยชน์ต่อเราเลยแล้วเขาเห็นแล้วก็เขาปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้ววิญญาณเขาก็ยืนอยู่เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วก็เอาศพไปวัดพลิกศพเสร็จแล้วแล้วเรียบร้อยตกลงกันแล้วก็ศพไปวัดศพไปวัดแล้วก็บำเพ็ญกุศลจากหลังจากนั่นไม่เกิน5นาทีและประมาณเอาเนี่ยต่อมาก็จำไม่ได้แล้วในวันนั้นมีอบรมวิทยาครูเทพสตรีร่มรีเขาออกไปบ่ายสองโมงออกไปบ่ายสองโมงต่อมาก็ทำความสะอาดเนี่ยประชุมอย่างเงี้ยพระปริญญาโทหนึ่งองค์ปริญญาตรีหนึ่งองค์มาบวช15วันบวชแล้วไม่เอากรรมฐานไม่เอาอะไรทั้งนั้นเขาจะพักผ่อนจะไปเรียนต่ออเมริกาก็มาพักผ่อนสัก15วันว่าอย่างนั้นไม่สนใจเลยเขาก็มาช่วยกวาดหอประชุมอย่างเงี้ยเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดการเพราะว่าวิไลครูก็ออกไปพอออกไปแล้วก็ดูดฝุ่นกันอย่างเงี้ยอีกสักครู่หนึ่งมาแล้วเห็นไหมวิญญาณเดินมาจะมาก็ไปลูกก็ไปค้นแล้วดิเนี่ยยอมจำไว้นะผีเนี่ยนะถ้าตาโบออกมานะถ้ามือใหญ่ๆออกมานะผีโทรทัศน์นะผีลิเกไม่ใช่ผีจริงผีจริงต้องออกมาอย่างนี้จำไว้ ออกเดินมาเลยจ้ะมากราบกราบอาตมาก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้โซฟากำลังทำความสะอาดพระท่านก็กวาดกันทำความสะอาดกันให้เสร็จไปเพราะวิทยาครูเพิ่งออกไปเดี๋ยวนี้ ก็เหลือ3วันจะอบรมประชุมกราบแล้วเอากระเป๋าวาง2ลูกแล้วก็กราบเอาเป้ข้างหลังออกมีน้ำร้อนน้ำเย็นเป้แบบทหารแล้วก็วางกราบกราบเรียบ

ร้อยอาตมาก็โอภาภาษาบอกคุณมาจากไหนล่ะผมมาจากเชียงรายครับมาอบรมครับอ้าวอย่าไปเชิงอีก3วันมาผิดวันแล้วผมมาก่อนผมตายแล้วครับเนาะตายแล้วมายังไงแล้วแล้วพระก็งงแหละเอ๊ะคนนี้ตากคาถาชายแปลงตัวมาคงจะมาเล่นงานเราบอกตายได้ไงเขาก็เล่าอย่างที่เล่าตะกี้นี้ว่าเขาตั้งใจมานะแล้วก็ตายรถชนตายรถชนมาเจอใส่รถสายหมดเลยมีเหลือน้องนี่แล้วศพตั้งที่ไหนตมาก็ถามเลยย้อนถามบอกตายตั้งศพที่ไหนเขาก็เล่าอย่างเงี้ยอ้าวทำไมไม่อยู่กระสอบเล่าคนตายก็ต้องอยู่กระสอบในเขาเลือกันเวลาเขาจะสวดแล้วเคาะลงแม่ลาสวดแล้วแม่ข้าสวดแล้วแล้วก็ลองแย่งถามไอ้วิญญาณตอบว่าไงไอ้วิญญาณบอกไม่จริงแล้วเอาข้าวมาแม่ลุกมากินข้าวจ้ะนี่เรียกศพแล้วก็ไอ้วิญญาณบอกไม่จริงกินไม่ได้หรอกแต่เป็นประเพณีที่ทำกันมานี่เห็นไหมแล้วเวลานี้เรามาอยู่นี่ซะแล้วเขาสวดศพของคุณจะทำยังไงไม่ฟังพระเดชพระคุณที่เคารพเขาสวดให้คนเป็นฟังผมไม่ต้องฟังให้เขาท่าเหมือนกันเนี่ยเขาท่านะเขาสวดให้คนเป็นฟังเดี๋ยวนี้ไอ้คนเป็นไม่รู้ภาษาเองนี่อาตมาพูดเอาเองนะนี่เห็นไหมนี่ก็เล่ามาอย่างนี้อาตมาก็ตกใจก็ยังไม่แน่ใจว่าผีจริงหรือเปล่าก็ออกมานี่อย่างนี้เลยจ้ะนะแต่ตาเงาไม่ค่อยดีนะดูสังเกตตาก่อนตาเงาคว่ำไม่มีเงาไม่มีแววจะไม่อย่างข้อหนึ่งแล้วทีนี้พระปริญญาโทก็มานั่งแล้วนั่งคาตมาแล้วแล้วปริญญาตรีองค์นี่เที่ยวจะบวชกินกับนอนเนี่ยก็มานั่งเอ๊ะผีมันยังอุตส่าห์จะมานั่งกรรมฐานเรายังเป็นคนแท้ๆยังไม่เอาเหลือเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าผีแล้วก็ถามอาตมาขึ้นมาคำบอกพระเดชพระคุณครับนักศึกษาจะมาถึงเวลาเท่าไหร่อาตมาก็บอกเอาเชิดมาดู5โมงหลวงพ่อครับเชื่อผมไหมบอกแม่ครัวด้วยอย่าบอกให้ทำกับข้าว5โมงนะเขาจะมาถึง5ทุ่มไอ้ผีเนี่ยรู้ดีกับเชิดนี่ได้นะกำหนดเป็นอยู่นี่แล้วไอ้ผีก็บอกต่อไปว่าหลวงพ่อครับเขาจะพานักศึกษาไปที่จังหวัดตากไปดูเขื่อนก่อนแล้วก็จะรวมพลมาได้มาถึงนี่5ทุ่มเชื่อผมเถอะเดี๋ยวกับข้าจะโบสถ์ผมบอกไว้ชั้นนี้แล้วมานึกในใจวิญญาณนี่เนี่ยมันมานั่งกรรมฐานได้แล้วออกมาเป็นตัวตนนี้ได้นี่มีหลักฐานนะมีพยานด้วยมีพยานด้วยเองในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเขาก็พูดไปคำบอกพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับผมอ่อนใจจังเลยให้ผมพักที่ไหนครับแล้วพอหลวงพ่อเรียกผมใช้ได้ผีลาวาสาทับใช้งานคนแท้ๆดีๆแท้ๆยังขี้เกียจอีกเห็นไหมวิญญาณมันยังอาศัยรับใช้งานบอกหลวงพ่อจะให้ผมพักที่ไหนก็ยังไม่แน่ใจผีหรือไม่ใช่เลยอาตมาก็บอกนี่กติข้างนอกเนี่ยชี้ไปทางเนี้ยมันมีกติพระเป็นแถวๆวางไหนเข้าไปเลยพระก็หยุดเลยหลวงพ่อยายพ่อกติผมแหละแล้วพระกติผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผีหรือเปล่าแต่อาตมารู้แล้วตาคว่ำตาไม่มีเงาตาขวางนะตาขวางเนี่ยดูสังเกตตาเดี๋ยวที่นี่มีตาขวางไหมเนี่ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะตาขวางแล้วก็ในโอกาสต่อไปเขาก็บอกผมจะขอพักอ่อนใจแล้วครับหลวงพ่อแล้วศพผมก็ตั้งอยู่ที่โน่นนี่โยมจำไว้วิญญาณกับศพไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่อยู่ด้วยกันนะไม่ใช่ว่าคนจีนเนี่ยพอตายหน่อยรถชนตายตรงนี้ไปเชิญวิญญาณแล้วเอาเข้าบ้านเอาไปที่ไหนวิญญาณจะเข้าบ้านได้อย่างไรเขาต้องไปสู่สถานของเขาเนี่ยไปเชิญมาก็ฟรีเลยโมฆะเท่านั้นไม่เป็นความจริงเชิญเข้ามาได้ยังไงนี่อย่างนี้นะก็ได้ความว่าเวลากราบกราบสามหนพระนิ่งหมดแล้วไม่มีใครทำงานแล้วนั่งก็เรียบหมดเลยนะแล้วกับพระปริญญาโทก็ยังไม่นุ่งแจ่ใจแต่จดไปเลยนะพระปริญญาโทนี่จดบันทึกเลยตั้งแต่เดินเข้ามาถามว่ายังไงตอบหมดเลยเขียนไว้หมดบันทึกไว้หมดแล้วกราบเสร็จแล้วก็เขาก็เอาเป้ใส่หลังห้อยคอแบบทหารแล้วก็หิ้วกระเป๋าสองลูกเดินออกไปบอกหลวงพ่อให้พักที่ไหนเนี่ยบอกไปดูเถอะถ้าตีไหนว่างเข้าไปเลยก็เดินออกไปพระเขาก็นอนดูกันอาตมาก็ลองนอนกับเขามากแต่ก็นอนมากไปได้แล้วเดี๋ยวเขาจะว่าครึไปก็มองดูผิวเผินเท้าก้าวไปบนพรมไม่ถึงพื้น

หมายถึงพื้นเลยก้าวไปบนนั้นเลยแข็งทื่อไปเลยก้าวไปอย่างนี้เหมือนกันแต่แข็งออกไปเห็นชัดเลยพอเลยหน้าหัวประชุมไปแล้วเลี้ยวไปทางโน้นหายวับไปเลยเลยพระไม่ทำงานเลยวันนั้นเวงไปเปิดกุฏิดูหมดว่าไอ้กระเป๋าที่อยู่กุฏิไหนแน่มันก็ไม่มีเนี่ยไม่มีแล้วในเวลาการต่อมาสรุปให้สั้นว่าในวันที่นักศึกษามาจริงเลยพอมืดปั๊บไฟฟ้าดับหมดทั้งวัดที่อื่นก็ไม่ดับดับวัดอภวันวันเดียวเห็นไหมเนี่ยไอ้บะเดือฟอกกระโน้นเนี่ยแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ดับดับวัดอภวันหมดสุนัขหอนทั้งวัดเลยจะมาก็ต้องใช้เทียนให้พระไปจุดตามห้องน้ำส้วมเพื่อนักศึกษาจะมาจุดเทียนหอนเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วสักเดี๋ยวพอได้เวลา4:45ตัวจะ5:00เนี่ยปาดปาดปาดมาแหละรถทั้งสามมาเพราะก็จะลงรถพอเข้ามาถึงวัด5:00พอดีผีถ่ายแม่งพอเข้ามาถึงแล้วก็เราให้รับทานอาหารซะก่อนให้อาบน้ำไม่ปฐมนิเทศแล้ววันนี้มันดึกแล้ว1:00ไฟฟ้าติดพอนักศึกษารับทานอาหารอาบน้ำเสร็จแล้วไฟฟ้าติดเลยผีมาช่วยตอนนั้นแล้วหมาเลิกหอนเลยเห็นไหมเนี่ยอาตมาก็ดีใจเรายังมีบุญนะผีก็ช่วยงานได้อย่างนี้เลยอาตมาก็เรียกอาจารย์สมเด็จมุมเมืองก็ไปหัวหน้ามาเนี่ยคนนี้สำคัญมากแล้วก็เรียกอาจารย์ผู้หญิงไม่สองคนพอมานั่งเสร็จแล้วพระอาจารย์ปริญญาโทนี่อ่านให้ฟังน้ำตาร่วงทันทีกลงเลยบอกหลวงพ่อครับผมเปิดประชุมแล้วขอฝากนักศึกษาไว้สองคืนครับจะไปพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ผู้นี้ต่อไปตรงเลยไหมเนี่ยตรงเลยแล้วก็จะมาบอกให้อาจเป็นชีตไปแจกในงานศพด้วยขอฝากไปเดี๋ยวเขาอาจแจกกันนี่เรื่องวิญญาณในกฎแห่งกรรมแล้วก็วิญญาณก็มานั่งกรรมฐานได้ด้วยเลยก็ได้บุญกุศลจากพระปริญญาโทตรีต่อไปผีมาสอนก็ทำให้ขอรับกรรมฐานอยู่นั่นเลยเลยก็อบรมร่วมกับพวกนักศึกษาไปเลยเดี๋ยวนี้เป็นปริญญาเอกแล้วอยู่ที่อเมริกานี่ขอสรุปเรื่องนี้ไว้แค่นี้เดี๋ยววันนี้ต่อไปหมดใช่ไหมกราบเรียนหลวงพ่อให้ทราบ1การปล่อยนกปล่อยปลาในวันเกิดจำเป็นต้องปล่อยให้มากกว่าอายุหรือไม่ประการใด2การทำบุญวันเกิดนอกจากทำบุญที่วัดแล้วควรทำความดีกับบิดามารดาอย่างไรบ้างจึงจะทำให้ชีวิตเจริญได้อันนี้ก็ดีอยู่อันนี้ก็อาตมาเขาเจริญพรว่าการปล่อยนกปล่อยปลาในวันเกิดมันก็ไม่จะเป็นมากเท่าไรมันมีข้อหมายอยู่อันหนึ่งปล่อยมากก็ดีปล่อยมากยิ่งดีมันดียังไงรู้ไหมถ้าปลาน้อยมันก็ได้น้อยปลามากก็ได้มากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีปัญหาอื่นหรอกถ้าหามาปล่อยได้มากได้ก็ดีมันหลายชีวิตมันก็มากขึ้นมันก็ทำให้เราบุญมากขึ้นอันนี้มีความหมายดีนะทำให้ต่ออายุดีมันมีเรื่องเล่าหลายเรื่องแต่ก็อย่าเล่าเลยเยอะการทำบุญเกิดนอกจากทำบุญที่วัดจิตแล้วควรทำความดีกับบิดามารดาอย่างไรบ้างจึงจะทำให้ชีวิตเจริญต่อไปจะมาขอให้เหตุผลเลยว่าการวันเกิดของเราเนี่ยคิดถึงแม่ก่อนคิดถึงพ่อแม่ก่อนไปทำบุญกับพ่อแม่แล้วก่อนให้ได้นี่วันเกิดไม่จะต้องไปทำบุญกับพระเสมอไปเนี่ยนี่ความหมายในข้อ2แต่วันเกิดของเราก็พ่อแม่อยู่ที่ไหนถ้าญาติโยมมีลูกแล้วพาหลานไปหาปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่ของเรามีหมากมีขนมนมเนยเอาไปให้เลยนี่ทำความดีอย่างนี้พ่อแม่จะชื่นใจจะดีใจไม่ใช่น้อยลองดูนะแล้วก็ผ้าผ่อนท่อนสบายไปให้แล้วก็ไปกราบเท้าขอกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกับพ่อแม่แล้วเอาล้างเท้าให้พ่อแม่เปลี่ยนผ้าให้พ่อแม่นี่วันเกิดของเราแล้วสร้างความดีกันต่อไปเท่านี้แหละก็จะดีไม่ใช่น้อยนะแต่ทุกคนไม่เคยเวลาวันเกิดของเรานอนลงเล่าลงละครไปเลี้ยงกันโฮเทลแต่เล่นแต่งงานแต่งแข่งไม่ก็ท่าเลยทำให้อายุสั้นแต่ก็อย่าไปพูดที่อื่นนะเขานิยมกันก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้นะขณะที่นั่งฟัง นั่งฟังหลวงพ่อพูดได้นั่งสมาธิไปด้วยมีความรู้สึกว่าตัวโครงเคลงไปมาทั้งตัวทั้งเก้าอี้เอ็นเอียงไปมาหูก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อโดยเจนดีชัดเจนดีดูเป็นเพราะอะไรเอ็นจึงนมัสการถามด้วยค่ะอ๋อโยมขณะที่นั่งสมาธิอยู่นั้น

ขณะที่ตัวโคลงไปโคลงมาเนี่ยสมาธิดีสมาธิดีแต่กำลังสติไม่พอทำให้โคลงถ้าสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วมันจะโคลงนะมันจะเอ็นไปเอ็นมาเนี่ยมันจะงบหน้างบหลังงบไปงบมานี่สมาธิดีเนี่ยแต่สติไม่พอกำลังสติน้อยไปเพิ่มกำลังสติไปก็ใช้ได้แต่ขณะที่มีสมาธิอยู่ที่จะมาพูดเนี่ยบรรยายโยมได้ยินชัดเจนถูกแล้วเรามีสมาธิแต่ขาดสติเท่านั้นเองเพิ่มสติซะแล้วก็เก้าอี้จะไม่เอ็นไปเอ็นมาจะไม่โยกคลอนนะและจะไม่งบหน้างบหลังปัญหาอยู่ตรงนี้เองนะอ๋อทราบว่าหลวงพ่อขอหากเหตุการณ์เป็นอย่างไรอันนี้ตอบไปแล้วเอาละหมดปัญหาแล้วแล้วอาตมาก็ขอสรุปว่ากฎแห่งกรรมตามสนองอย่าลืมนะไอ้เจตสิกเนี่ยที่พูดทิ้งไว้ตะกี้เนี่ยอย่าลืมนะไปบอกได้นะไปบอกได้นี่อย่างที่อาจารย์เนี่ยตายแล้วไปนั่งกรรมฐานได้เพราะฉะนั้นโยมทำจิตเตสังลิเทสุขติงปฏิกังขายดีนะจิตมันถึงไหนไปที่นั่นเลยนะไปได้นะไปได้แน่นอนอย่างเจตสิกพระไทยเดียวกับจิตเรียกว่าเจตสิกอย่างเครื่องบินตกดูซิที่วัดเด็กฝันเลยแล้วมาเขียนเข้าไปก่อนดูซิเครื่องบินตกจริงไหมนี่เครื่องบินยังไม่ตกนะไปบอกแล้วนางสาวสาริกาคนเป็นคนฝันมีตัวยืนยันแล้วนางสาวสาริกาไม่เคยมาวัดพวันด้วยเขาเพิ่งมาในคืนวันนั้นแล้วเขาไม่เคยมานอนข้างแต่ประการใดแต่มาข้างปั๊บเช้ามืดมาแล้วหลวงพ่อคะเดี๋ยวหนูพูดอะไรฟังหน่อยอาตมาออกจากโบสถ์พอดีเพราะอาตมานี่ต้องสอนพระตีสามครึ่งตีสี่ในโบสถ์หกโมงทุกวันไม่เคยได้นอนหรอกที่วัดต้องตีสี่สามครึ่งตื่นทำกิจส่วนตัวตีสี่ต้องพร้อมกันในโบสถ์อาตมาสอนพระวินัยปิฎกและกฎแห่งกรรมทุกวันและบอกชี้กรรมให้แก่พระทุกองค์ว่าควรจะทำอย่างไรแนะแนวท่านทั้งเจ็ดสิบรูปพระที่วัดมีเจ็ดสิบรูปแนะแนวไปห้าสิบองค์แล้วยังอยู่20องค์จบแนะแนวหมดเลยไปทางไหนจะเดินทางไหนอย่างไรอ่ะท่านได้ซึ้งใจทุกวันนี่เหลือ20องค์จบรายการที่วัดอัมพวันแล้วอันนี้มีความหมายนะทีนี้อาตมาก็เล่าสู่กันฟังออกมานางสาวสริกาบอกหลวงพ่อคอยก่อนเพราะอาตมามานี่จะไม่รับแขกเอาจะโบสถ์จะไม่รับแขกจะมาแผ่เมตตาอีกชั้นหนึ่งนะยังไม่สว่างตีห้าครึ่งใช้เวลาในโบสถ์ชั่วโมงครึ่งทำวัดแปลบ้างไม่แปลบ้าง30นาทีนอกนั้นชั่วโมงต้องให้ธรรมะต้องให้แนว1ชั่วโมงแล้วก็แสดงพระวินัยปิฎกหยิบยกในมาพระปฏิโมกข์อีกวันละ2ข้อ3ข้อทุกวันต้องจี้เข้าไปอย่างนี้ออกมาบอกอ้าวหนูว่ามีอะไรว่ามาหลวงพ่อหนูจะว่าฝันก็ไม่เชิงนะมีคนมาอย่างงั้นๆเขาบอกเลยชื่อนี่นามสกุลนี่บอกให้กราบเรียนหลวงพ่อให้ได้เขาก็บินตกตายแล้วบอก83อาตมาเขาก็ถามอาตมาว่าอายุ83ใช่ไหมหลวงพ่อบอกไม่ใช่คนที่มารู้จักกับเรานี่ไม่ใช่อายุ83ยังหนุ่มสาวเขาทำการนะไม่ใช่เขาบอกให้ได้เขามากราบลาหลวงพ่อไม่เจอเขาอยากจะขอพรจากหลวงพ่อว่าอย่างงั้นบัดนี้น้องกระบินตกตายแล้วนี่มาก่อนแล้วไหมเนี่ยนี่ไม่กรรมมาบอกแล้วให้ช่วยเขาให้แผ่เมตตาหน่อยเขาตายแน่นี่เจตสิกจำไว้อาศัยหาทายเดียวกับจิตเรียกว่าเจตสิกเรียกตามศัพท์ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเจตจะพูดมันออกมาก่อนได้นะนี่คนยังไม่เคยพิสูจน์กันจึงไม่รู้นะเลยเด็กที่วัดจดกันหมดเลยรู้กันหมดเลยพระเพลรู้กันหมดเลยรู้ที่เครื่องบินยังไม่ตกจริงหรือเปล่าฮือฮาฮือกันไปใหญ่เลยเดี๋ยวนี้เลยก็บอกว่า83บอกไว้เสร็จเรียบร้อยบอกหนูอย่าลืมนะหนูรีบไปบอกเดี๋ยวนี้เลยพอเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลากลับเขาบอกหลวงพ่อมาอยู่ข้อเท็จจริงเขามาในวันที่จะมาไปพิษณุโลกเนี่ยคนพวกนี้อาจจะมาไปชี้แจงแสดงบรรยายทหารที่ค่ายพระเรศวรมหาราชและค่ายเอกาทศรถเขามาไม่พบแต่มาวันหลังมาฝันกับเด็กสาวศิลกาสาริกาว่าเรามาไม่พบท่านหนูยังไงก็กราบเรียนท่านให้จงได้ว่าเราเครื่องบินตกตายแล้วที่ภูเก็ตบอกไว้ชัดแล้ว83เลยเด็กก็มาบอกอาตมาว่าอายุ83บอกหนูไม่ใช่ผิดเลยสมประสงค์ก็จดไว้83เลยตอนเช้าเขาจะเข้ามาในกรุงเทพมาที่กรมที่ดินตอนเช้าพอมาเล่าเรื่องเสร็จแล้วเขารับกาแฟแล้วขึ้นรถมากันทั้งทีม

0: แล้วกลับไปตอนเย็นตกในวันนั้นตกตอนบ่ายในวันนั้นเองเนี่ยพอตกตายแล้วก็ฮือกันใหญ่เลยธรรมะบอกไปซื้อหนังสือพิมพ์มาสิหนังสือพิมพ์บอกเลยนับทั้งกัปตันทั้งพระภิกษุด้วย83คนทั้งแพรด้วยเห็นไหมกล่องพอบอกแล้วธรรมะก็รีบแผ่เมตตาเลยตายแน่ช่วยได้ข้อเดียวแผ่เมตตาเข้าไปสุคติให้เขาตั้งสติให้ดีช่วยได้ด้วยวิธีนี้จะช่วยรอดพ้นจากอันตรายคงไม่ได้แล้วเอาละขอสรุปไว้แต่เพียงนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติพี่น้องโดยทั่วหน้ากันณโอกาสบัดนี้เธอ
1: เทพสังหรณ์ขัดเลยอย่าไปนะนะแล้วเราอาจจะรู้ว่าคนนั้นเขาเจ็บเขาจะต้องตายแน่เป็นเรื่องที่ไม่รู้มาก่อนมันบอกได้ที่เราประชาชนทั่วไปเรียกว่าเทพสังหรณ์นั่นแหละคือตัวสติกำลังจิตสงบในเมื่อจิตสงบลงไปเนี่ยยอมรอทราบเราจะรู้ว่ากลางวันเนี่ยเสียงนกเสียงกาเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นเสียงใกล้ๆก็ไม่ได้ยินถ้าหากกลางคืนนี่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบยิ่งดึกลงไปคนนอนหลับมากแล้วนกกาไม่มีอากาศไม่สัมผัสความร้อนก็เย็นลงสามารถจะได้ยินเสียงไกลๆแว่วแผ่วมาจากไกลได้จะชัดชัดได้นี่ถ้าจิตสงบแล้วรู้เรื่องแปลกๆนะรู้เรื่องแปลกๆในตัวเรานี่เองไม่ใช่ไปรู้คนอื่นเขาแล้วสามารถจะค้นบัณฑิตค้นอันตรพาลในตัวได้ยอมโปรดทราบไม่ต้องไปค้นอันตรพาลนอกตัวเราแล้วไม่ต้องคอยไปหาบัณฑิตนอกตัวเราเลยนะถ้าอารมณ์ดีจิตสงบแบบนี้อย่างที่เจ้าของปัญหาถามบัณฑิตเกิดคิดอะไรได้สมปรารถนาเพราะจากจิตสงบเป็นสมาธิภาวนาอย่างนี้ถ้าหากว่าจิตต้องยอมไม่สงบไม่ปรารภธรรมแล้วอย่าเชื่อนะไม่จริงนะปลอมนะจิตมันหลั่งไหลไปสู่ที่ต่ำแล้วจะพบอันตรพาลในตัวโยมพบอันตรพาลแน่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนยังไงเดี๋ยวจะพูดแต่ไม่อธิบายห้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตอบสองไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่สามไม่เชื่อผัวไม่เชื่อเมียสี่ไม่เชื่อเพื่อนห้าไม่เชื่อใจเราใจเรากำลังที่อารมณ์ไม่ดีแล้วเชื่อแหลกเลยนะพบอันตรพาลเขาแล้วในตัวเราถ้าเชื่อขนาดนั้นแหลกไปเลยสามีภรรยาทะเลาะกันเชื่ออารมณ์กำลังโมโหทบตู้หมดเลยทบชั่วมาเลยเอาหม้อข้าวโยนลงในศูนย์ไปเลยถ้าเชื่อนั่นอันตรพาลเนี่ยขอตอบไปเท่านี้แล้วเป็นไปได้ตามที่กล่าวนี่ตามปัญหานี้นมัสการหลวงพ่อที่เคารพการนั่งสมาธิและก็สมาธิภาวนาอย่างใดจึงจะมีโอกาสได้พบพระอาจารย์ของท่านบ้างจะต้องทำอย่างไรคะอ้าวนี่แหมตอบยากแหมจะไปพบพระอาจารย์ในป่าอย่างอาตมาเหรออาตมาพาไปได้เดี๋ยวโยมจะไม่เข้าใจเดี๋ยวไปนั่งสมาธิไม่เห็นพระอาจารย์ในป่าสักทีด่าอาตมาแหลกอันนี้ถ้าโยมอยากจะพบนะจริงๆเนี่ยไปหาอาตมาไปส่วนตัวสอบที่นี่ไม่ทั่วแล้วก็ไม่ละเอียดหรอกอยากจะพบพระอาจารย์ไหมโยมอยากพบพระพุทธเจ้าไหมนี่ใครไปเจ้าหาโยมไปหาเจ้าหาใครก็ตามอ๋อปัญหาอยู่โน่นอยากพบพระพุทธเจ้าไหมจะมาพาไปอยากจะพบแล้วขอเชิญน้อมนึกระลึกสารณะที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าสามประการเอามาใส่ใจปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณเอาไว้อุ่นใจในจิตเจอพุทธเจ้าเนี่ยแต่จะเจอแบบไหนไม่รู้นะเจอในคุณของพระองค์ท่านอยู่ในเราครบแต่โยมต้องการอย่างนี้นะต้องไปคุยเป็นส่วนตัวที่วัดขอเก็บปัญหานี้ไว้ก่อนอยากเจอแน่เลยภาวนาไปภาวนาไปพอสงบนิ่งโยจิตไม่พิจารณาจะทำอย่างไรต่อไปนี่วักหนึ่งอาตมาขอตอบว่าการที่ภาวนาไปพอสงบนิ่งจิตไม่พิจารณาจะทำอย่างไรต่อไปนั้นตอบเลยขาดสติเวลาทำสมาธิทำสมาธิแล้วจิตสงบจิตสงบ

เหมือนเรามีสมาธิอย่างเดียวไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่มีพลังนะถ้ามีสมาธิอย่างเดียวไม่มีพลังนะไอ้พลังจิตต้องมีความรู้ตัวจำไว้เหมือนเราเนี่ยดันของหมดไม่มีแรงต้องถอยดันใหม่ต้องถอยสมาธิออกใช้สติออกไปนะจะไปเฉยไม่ได้พิจารณาแล้วเฉยจิตสงบเฉยไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้เนี่ยขาดสติแล้วพลังของจิตจะส่งกระแสไม่ได้เหมือนเราจะกรวดน้ำพระเจ้าที่ทรงสอนเนี่ยถ้าไม่มีสติแผ่ไม่ออกจำไว้จะมีสมาธิอย่างเดียวไม่ได้นั่งแล้วมีสมาธิเฉยเลยเด่งพระสุธาเอกาคตาลมไม่มีสติในเมื่อไม่มีสตินี้รับรองได้ไม่มีพลังโยมจะโทรจิตไปหาญาติต่างประเทศที่อเมริกาต้องผ่านดาวเทียมนะมีดาวเทียมอย่างแล้วก็หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าเช่นไฟ1กิโลเนี่ยใช้ไม่พอกิโลนะใช้ได้800นะมันจะต้องอยู่ในใดอยู่ตามสายนะไม่งั้นไม่ถ้ามีหม้อแปลงแล้วกระแสไฟถ่ายเทได้จะใช้เท่าไรก็ได้อาตมาขอเปรียบเทียบไอ้ดาวเทียมนี่รวมพลังไว้ที่ดาวเทียมคือตัวสติเริ่มพลังสมาธิแล้วรวมให้มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ณบัดนี้จึงจะส่งกระแสต่อไปได้เพราะฉะนั้นยิงจรวดไปป้องหมดดินปืนถึงแค่นี้แต่แล้วไอ้พลังของกระแสมันจะมีต่อไปคือสติต้องผ่านดาวเทียมคือพลังสติสัมปชัญญะนี่พูดอันนี้ต้องอธิบายนานจะขออธิบายย่อๆจิตสงบมีสมาธิไม่เกิดพลังขาดสติจึงไม่รู้อะไรนั่งเฉยๆไปเฉยๆดิ่งพระสุธาเอกาคตาเท่านั้นเองนะนั่งเฉยไม่คิดอะไรไม่พิจารณาใดๆทั้งสิ้นแต่ไม่เมื่อมีสติเข้ามาแล้วเกิดปัญญาไอ้ปัญญาตัวนี้จึงเรียกว่ารู้ตัวจากสัมปชัญญะจากการจิตตั้งใจถึงแล้วจะมีพลังส่งกระแสได้ถ้าสมาธิอย่างเดียวส่งกระแสไม่ออกต้องถอยสมาธิเพิ่มสติดันเข้าไปแล้วพลังจะบวกลบคูณหารเกิดคอมพิวเตอร์จากสติสัมปชัญญะตัวเดียวถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะคอมพิวเตอร์ไม่เกิดตีผิดเลยมันไม่มีพลังเลยนั่งเฉยไปเลยนั่งเฉยไปเลยไม่ได้พิจารณาใดๆทั้งสิ้นดิ่งพระสุธาโยมเข้าใจไปว่าสมาธิดีมหาดีมากเปล่าไม่ดีเลยเนี่ยจิตสงบทำไมตาไม่ยอมหลับจิตสงบทำไมตาไม่ยอมหลับใช้จิตถอนจากสมาธิหรือเปล่าเปล่าคือจิตสงบทำไมตาไม่ยอมหลับไม่ได้เพราะจิตสงบแล้วมารู้สึกอะไรแปลกๆตามก็ลืมขึ้นแต่ต้องหลับฝืนลงไปฝืนลงไปตั้งสติขึ้นมาถอนสมาธิเอาสมาธิออกยัดสติความรู้ตัวเกิดขึ้นยอมถึงจะหลับตาได้ยอมจำไหวเจ้าของปัญหากราบเรียนถามปัญหาหนึ่งการอุปสมบทในฝ่ายธรรมยุทธหรือฝ่ายมหานิกายมีความสำคัญหรือไม่ในการปฏิบัติว่าวิปัสสนากรรมฐานอาตมาขอตอบว่าการอุปสมบทในฝ่ายธรรมยุทธหรือมหานิกายเหมือนกันหมดมีการสำคัญหรือความสำคัญอย่างไรหรือไม่ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะเป็นธรรมยุทธก็ตามมหานิกายก็ตามถือพระวินัยอันเดียวกันหมดถือพระวินัยอันเดียวกันหมดอย่างนี้นะอาตมาจะไม่เข้าข้างใครจะพูดเป็นกลางทำไมถึงแยกมาเป็นธรรมยุทธทำไมถึงเมตมหานิกายเมื่อสมัยก่อนไม่มีธรรมยุทธตอบอย่างเหตุผลเมื่อสมัยก่อนนี้ไม่มีธรรมยุทธจะไปว่าใครเขาเลยมีแต่มหานิกายอย่างเดียวไม่ปรากฏว่าธรรมยศแต่อย่าลืมนะพระมีสองจำพวกพระอีกจำพวกหนึ่งละอายใจรักษาพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัดแล้วพระอีกพวกหนึ่งต่อนกเขากินข้าวข้ามแข่งเรือยาวนี่สมัยโบราณนะต้องตายร้อยปีมาแล้วพระชาวบ้านไม่นิยมการตำหนิพระ

0: ถ้าจะแข่งในยาวก็เอาต่อนกเขาก็เอากินข้าวข้ามก็เอาตามใจฉันเถอะชั่วกะเดชีสองไม่เอาตามเรื่องท่านแต่มาตอนหลังนี้คนมีความรู้สูงมีความรู้มากขึ้นก่อนหน้าจะตำหนิพระอรชีพระอรชีชั่วดีก็ชีก็ตามไม่อยู่ในพระธรรมวินัยนี่จะมาไม่เข้าข้างใครไม่อยู่ในธรรมวินัยแล้วอีกพวกหนึ่ง
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสวนอักษร
3: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังร่วมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
4: เจ้าอาตุลมาเร็วกัน

อรุณสวัสดิ์ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสวนอักษรทาง FM 100.5 MHz ค่ะดิฉันดาราการทองลิ่มรับหน้าที่ดำเนินรายการสวนอักษรทุกๆวันเสาร์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะดิฉันยังคงอยู่กับหนังสือเรื่องตามหัวใจไปสุดล่านะคะผลงานเขียนของเพนนีจอร์แดนเรียบเรียงและแปลโดยนิดาค่ะหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์หมึกจีนนะคะเรื่องราวในตามหัวใจไปสุดล่าดำเนินมาถึงตอนที่ดาเนียลนั้นตอนนี้เธอเหมือนถูกกักขังอยู่ที่ปราสาทกลางทะเลทรายนะคะหลังจากที่ผ่านพิธีแต่งงานมาแล้วค่ะชีวิตในแต่ละวันของเธอก็อยู่ในปราสาทนะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะวันหนึ่งที่อากาศร้อนอบอ้าวเธอนอนไม่หลับนะคะเธอก็เลยเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหยุดยืนอยู่ที่ห้องดูดาวซึ่งซานเดย์บอกเธอว่าห้องนี้เป็นห้องต้องห้ามคนที่จะเข้าไปได้ก็มีเฉพาะการิมอับดุลลาเจ้าของห้องเท่านั้นค่ะแต่ตอนนี้เธอไปถึงหน้าห้องนั้นแล้วนะคะแล้วเธอก็ตัดสินใจจะขึ้นไปยังห้องนั้นด้วยค่ะเมื่อเข้าไปในห้องนั้นนะคะเธอก็ต้องตกตะลึงค่ะเมื่อเห็นการประดับประดาห้องนั้นงามระยิบระยับไปหมดเลยนะคะหรูหราราคาแพงจริงๆค่ะภายในห้องนั้นมีกล้องส่องทางไกลกล้องโทรทัศน์ที่ไว้ใช้ดูดาวนะคะแล้วก็มีต่างเตี้ยๆตัวหนึ่งอยู่ภายในห้องด้วยค่ะหลังจากที่เธอสำรวจห้องได้พักหนึ่งค่ะเธอก็รู้สึกวิงเวียนนะคะแล้วในที่สุดเธอก็หลับไปค่ะเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าตกลงแล้วใครจะมาเจอดาเนียลหรือเปล่านะคะจะเป็นซานเดนหรือว่าจะเป็นคนอื่นนะคะมาติดตามกันได้ในตามหัวใจไปสุดล่าวันนี้ค่ะ

ตามหัวใจไปสุดล่าตอนที่8ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนี่ฉันเป็นอะไรไปทำไมถึงวิงเวียนได้ขนาดนี้หรือว่าซาเนเดนำชาผสมน้ำดอกฝิ่นมาให้ดื่มอีกดาเนียลซบหน้าลงกับหมอนกลิ่นหอมอ่อนๆโชยเข้าจมูกกลิ่นที่จำได้ไม่มีวันลืมในตาหรี่ปรือปล่อยให้หยาดน้ำตาลรินไหลช้าๆในที่สุดดาเนียลก็หลับไปในความคิดอันสับสนและความสงัดเงียบวังเวงมีเสียงการเคลื่อนไหวแผ่วเบาล่วงล้ำเข้าไปในความฝันดาเนียลขยับตัวเล็กน้อยเสียงนั้นสร้างความอบอุ่นให้แก่หัวใจยิ่งนักริมฝีปากของหญิงผู้หลับสนิทพเยยิ้มอย่างมีความสุขหล่อนกำลังฝันถึงห้องชุดอันงดงามในพระมหานครลอนดอนดูเหมือนคุณแม่กำลังจะเดินเข้าประตูมาแล้วคุณแม่คุณแม่คะดาเนียลตกใจตื่นเพราะเสียงเรียกหาบรรดาในความฝันนั่นเองหล่อนลืมตาขึ้นช้าช้าเพดานห้องทำไมจึงสูงเวิ้งขึ้นไปเป็นรูปโดมเช่นนั้นเล่านี่เราอยู่ที่ไหนซาเนเดซาเนเดรู้แล้วว่าฉันอยู่ที่ไหนมาหาฉันหน่อยสินางข้าหลวงไม่ดื้อรั้นแล้วก็ขัดคำสั่งของฉันอย่างนายของมันหรอกเสียงห้าวๆดังขึ้นใกล้ๆมาทำอะไรอยู่ที่นี่ล่ะสาวน้อยรู้หรือไม่ว่าเธอล่วงละเมิดเข้ามาในห้องต้องห้ามไม่มีใครเคยบอกเหรอว่าฉันไม่อนุญาตให้ใครเข้ามานอกจากจะเป็นผู้พามาเองซาเนเดบอกหญิงสาวตอบเสียงเบาแล้วนิ่งอั้นไปความเข้าใจเกิดขึ้นในทันทีว่าหล่อนเดินมาติดกับของตัวเองในตาขุ่นข้องตระหวัดขึ้นมองผู้ยืนวางสง่าอยู่ข้างๆทันทีคุณจะว่ายังไงก็แล้วแต่หรือจะลงโทษฉันเหมือนกับว่าฉันเป็นทาสนี่ก็ได้นี่ไม่หรอกกะริมอับดุลลาคุกเข่าลงข้างๆต่างทองนั้นใครจะลงโทษเมียตัวเองได้บอกหน่อยสิว่าเธอขึ้นมาที่นี่ทำไมหรือจะให้ฉันคิดหาคำตอบเอาเองจะคิดยังไงก็ตามใจสิหญิงสาวเหมือนหน้าไปสักทางหนึ่งทางเดียวกับที่ตั้งกล้องสองทางไกลแบบโบราณนั้นหล่อนออกจะตกใจเมื่อพบว่าท้องฟ้ากลายเป็นสีน้ำเงินแก่แสงดาวพลาวแพลวใสสว่างฉันมาขึ้นมาดูท้องฟ้านั่นไงแปลกนี่ดูท้องฟ้าน่ะดูที่ไหนก็ได้ทำไมต้องขึ้นมาบนนี้ด้วยชายหนุ่มหัวเราะหึ่ๆเพราะข้างล่างคือคุกที่คุณขังฉันไว้ฉันขึ้นมาดูท้องฟ้าบนนี้เพื่อให้พ้นจากที่คุมขังจะได้มองไปไกลจนสุดขอบฟ้าหรือแผ่นดินที่มันพ้นไปซะจากอำนาจของคุณพอนั่นคืออิสรภาพที่ฉันต้องการดาเนียลสวนคำทันทีไกลเกินไปหน่อยแล้วหนูน้อยเสียงของการริมห้วนจัดทีเดียวจะฝันหาอิสรภาพอะไรนักหนาเขาลุกขึ้นยืนแล้วก้มลงดึงร่างของหล่อนปลิวมาตามแรงฉุดอย่างง่ายดายอ่ะงั้นก็ไปดูซะอีกสองร่างไปยืนเคียงกันที่หน้าต่างบานแคบสูงชายหนุ่มจับกล้องให้หันมาตรงหน้าดาเนียลดูซะสิดูให้เต็มอิ่มเลยจะมองสูงไปถึงสวรรค์หรือจะมองต่ำลงไปบนพื้นดินที่รายรอบอยู่ก็ได้แต่ตลอดเวลาที่ดูนี้จงรู้ซะด้วยว่าไม่ว่าเธอจะมองไปทิศทางใดเหล่านั้นล้วนเป็นสมบัติของฉันทั้งสิ้นรวมทั้งตัวเธอด้วยเดียเนียรู้สึกถึงลมหายใจร้อนๆที่เป่าอยู่ตรงซอกคอกระนั้นเสียงที่พูดก็เต็มไปด้วยความเย็นชาสามารถทำให้หล่อนหนาวเยือกไปทั้งร่างได้

บรรพบุรุษของฉันผู้สร้างหอคอยและกล้องดูดาวนี้ได้ลงมือทำงานก่อสร้างด้วยตัวของท่านเองทีเดียวแทบจะเรียงหินทุกก้อนร่วมกับพวกทาสแต่แล้วท่านก็ได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงการิมอับดุลลาเล่าด้วยเสียงราบเรียบท่านถูกก้อนหินก้อนหนึ่งกลิ้งลงมาทับขาตั้งแต่นั้นท่านก็ไม่สามารถเดินเหินได้แต่ตลอดชีวิตท่านก็ควบคุมดูแลการสร้างหอโดมนี้จนสำเร็จเสร็จสิ้นสมปรารถนาดาเนียลหอไหลเมื่อวงแขนของสามีโอบอยู่รอบกายแต่ในนาทีต่อมาหล่อนก็รู้ว่าเขามิได้กระทำเช่นนั้นด้วยเชิงเสน่หามือข้างหนึ่งของเขาแตะอยู่ที่ลำคอของหญิงสาวโน้มลงต่ำให้มองลงไปในเลนส์กระจกอย่างถนัดตาเขาจับขากล้องให้เงยสูงเพื่อผู้ดูจะได้เห็นความเวิ้งว้างของท้องนภาอากาศยามราตรีจันทร์เสี้ยวส่อง

ถึงเรื่องนี้อย่างรุนแรงกว่าคนธรรมดาบรรพบุรุษของฉันผู้ขังตัวของท่านเองอยู่แต่ในหอคอยนี้ก็คิดเช่นกันท่านไม่อาจเดินเหินไปไหนได้ในที่สุดท่านก็ตกเป็นนักโทษของตัวเองมนุษย์ทุกคนสร้างคุกให้ตัวเองทั้งนั้นถ้าเขาคิดว่าเขากำลังอยู่ในคุกนั่นคือคุกอารมณ์ยังไงล่ะหนูน้อยแล้วมนุษย์ชายหญิงต่างก็มีคุกอารมณ์ของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่มีทางออกหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมในเรื่องการครองคู่ความเย็นชาไร้น้ำใจของคู่สมรสคือสาเหตุสำคัญที่สุดมันทำให้ต่างฝ่ายต่างมองดูกันเหมือนอย่างที่เรากำลังมองดูดวงดาวอยู่ในบัดนี้ระยิบระยับพลาวพร่างแต่ก็อยู่ไกลซะจนสุดเอื้อมถ้างั้นฉันก็คือคนหนึ่งที่ติดอยู่ในคุกของคุณดาเนียลพูดอย่างขมขื่นโดยไม่เหลียวมองหน้าสามีเปล่าเลยยอดรักเขาตอบเสียงนุ่มนวลเธอกำลังติดคุกอารมณ์ของตัวเองต่างหากแล้วก็วางตัวเป็นดวงดาวสำหรับฉันไม่เช่นนั้นแล้วเธอก็จะมองเห็นได้ง่ายดายว่าการแต่งงานกับฉันนั้นหาใช่เรื่องที่จะต้องรู้สึกขมขื่นแต่อย่างใดเลยเราต่างคนต่างจะได้สิ่งตอบแทนที่คุ้มค่าเท่าเทียมกันด้วยซ้ำเขาอาจจะหมายถึงสมบัติมหาศาลและความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นแต่ดาเนียลกลับคิดไปถึงการร่วมรักระหว่างเขาและหล่อนคิดว่าเขาตั้งใจจะพูดว่าทั้งเขาและหล่อนได้เสพสุมร่วมกันหญิงสาวรู้สึกร้อนเผาไปทั่วร่างความละอายอดสูทำให้หล่อนผละตัวออกจากอ้อมแขนของสามีแล้วหมุนตัวเดินตรงไปที่ประตูห้องโดยเร็วดาเนียลนั่นเธอจะไปไหนเสียงท้วงดังขึ้นแล้วร่างสูงในคาฟตานสีขาวก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมาขวางกั้นไว้ระหว่างดาเนียลกับบานประตูนั้นเงามืดสลัวทำให้หล่อนไม่อาจมองเห็นประกายตาของเขาแต่หล่อนก็นึกขอบใจความมืดนั้นไม่เช่นนั้นแล้วการิมคงจะมองเห็นได้ถนัดชัดเจนทีเดียวว่าหล่อนกำลังกลัวเขาอย่างเหลือที่จะบรรยายฉันจะกลับไปที่ห้องหล่อนตอบเสียงเบาทำไมต้องไปถึงที่นั่นด้วยล่ะการิมหัวเราะในลำคอแววตาคมเข้มจ้องเขม็งเหมือนจะจ้องให้ทะลุเข้าไปในหัวใจของหญิงสาวดาเนียลชาว่าไปทั้งร่างเมื่อเข้าใจความหมายที่แฝงเร้นอยู่ในคำพูดของเขาหล่อนเองทีเดียวที่ทำให้เขาเข้าใจผิดคิดว่าหล่อนขึ้นมาหาเพราะปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ๆเขาอีกการิมหญิงสาวตวาดอย่างลืมตัวความอับอายขายหน้าทำให้เกิดความหยิ่งคุณเห็นฉันเป็นเพียงของเล่นแค่นี้ยังสนุกไม่พออีกเหรอคุณรู้ดีว่าคุณไม่ได้มีใจนิยมยินดีในตัวฉันเลยจนนิดเดียวถึงฉันก็เหมือนกันแน่ใจเหรอที่พูดออกมาอย่างนั้นน่ะคิวเข้มเลิกขึ้นสูงพลางก้าวเข้ามากอดหล่อนไว้อย่างถืออำนาจความเป็นเจ้าของจับศีรษะของหล่อนให้ซบลงตรงซอกไหล่ความใกล้ชิดอันอ่อนโยนนั้นสร้างความอบอุ่นให้แก่หญิงสาวโดยไม่รู้ตัวกลิ่นโคโลนอ่อนๆโชยมากลิ่นลาเวนเดอร์ที่หล่อนชอบดาเนียลพยายามจะเบี่ยงหนีแต่มือแข็งแรงที่กอดร่างหล่อนไว้ไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นได้โดยง่ายริมฝีปากสีจัดของเขาเพ้อเยอยิ้มอย่างรู้เท่าทันเขาเฉยคางหล่อนขึ้นแล้วก้มลงประทับจุ่มพิษอันอ่อนหวานลงบนริมฝีปากของดาเนียลเธอขึ้นมาหาฉันเพราะต้องการอย่างนี้ใช่ไหมยอดรักการิมกระซิบถามดาเนียลเบี่ยงตัวแล้ววิ่งเซซังออกจากประตูลงบันไดโดยไม่กลัวตกเสียงหัวเราะค่อยๆดังตามมาเหมือนเสียงหัวเราะของพูดผีปีศาจซอกกำแพงระหว่างบันไดเย็นเยือกจนขนลุกดาเนียลเร่งฝีเท้าอย่างไม่กลัวล้ม
เมื่อถึงห้องพัก

ก็เปิดประตูออกโดยแรงแล้ววิ่งผวาเข้าไปทุ่มร่างลงบนเตียงใหญ่เป็นครั้งแรกที่ซานายเดมีได้รอคอยปรนนิบัติอยู่เช่นเคยอึดใจต่อมาหญิงสาวก็ค่อยๆโผเพลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องน้ำหล่อนใช้น้ำฝักบัวที่เย็นฉ่ำอาบรถอย่างไม่ยอมหยุดนี่เราหนีเขามาทำไมดาเนียลถามตัวเองอย่างจะรู้ความจริงให้จะแจ้งหนีเขาเพราะกลัวเขาหรือหนีเพราะกลัวอารมณ์ของตัวเองอย่างช้าๆหญิงสาวก้าวออกมาจากห้องน้ำแล้วเดินไปที่หน้ากระจกใบหน้าซูบเซียวจนทำให้ดวงตากว้างขึ้นเมื่ออยู่ในวงแขนของการิมอับดุลลาหล่อนลืมไปซะหมดสิ้นว่าได้เคยตั้งเขาไว้ในฐานะศัตรูคนสำคัญจำได้แต่เพียงว่าเขาคือผู้ที่นำชีวิตและวิญญาณของผู้หญิงมามอบให้เป็นชีวิตวิญญาณอันเร้นลับที่หล่อนไม่เคยรู้จักไม่เคยแม้แต่จะฝันถึงดาเนียลกลับไปนอนบนเตียงหล่อนร้องไห้โดยไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำว่าร้องเพราะอะไรฉันอยากรู้นักว่าใจจริงของตัวเองเป็นอย่างไรฉันขึ้นไปที่ห้องบนหอคอยนั่นทำไมนะไปส่องกล้องดูดาวอย่างที่ซานายเดย์บอกไม่ใช่สักหน่อยเสียงกระซิบดังขึ้นในทันทีเธอขึ้นไปหาเขาตั้งหากเธอทนคิดถึงเขาอีกต่อไปไม่ได้หรอกนะดาเนียลรู้ไหมเธอไม่ได้เกลียดเขาเลยเธอรักเขาตั้งหากไม่จริงหญิงสาวร้องออกมาดังๆเป็นไปไม่ได้ฉันจะรักผู้ชายที่ทำกับฉันอย่างนั้นได้เหรอดาเนียลลืมตากว้างจ้องดูเพดานห้องที่สลักสลาวฉาบสีทาทองเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนเจ็บใจตัวเองซะจนน้ำตาหยดพร่างฉันชั่วเองแท้ๆคราวนี้ล่ะโทษใครไม่ได้เลยนอกจากความใจง่ายของตัวเองฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อให้เขาหัวเราะเยาะเหยียดยามต่อไปได้อย่างไรร่างน้อยๆของหล่อนค่อยๆขดงอเข้าหากันความทรงจำรำลึกถึงการกอดจูบรูปไล้นั้นช่างประทับแน่นตราตรึงอย่างไม่รู้ลืมมันทำให้หล่อนกลับหวนโหยหาเขาอีกฉันคงจะเป็นบ้าไปซะแล้วที่วิ่งหนีลงมาซะเช่นนี้เขาคงจะโกรธไม่เช่นนั้นแล้วฉันก็คงจะไม่ต้องมานอนหนาวอยู่คนเดียวเช่นนี้หรอก

ตามหัวใจไปสุดล่าตอนที่9เจ้านางอย่าเข้าไปใกล้ๆฝูงม้าของท่านชีกนะคะซานายเดเตือนอย่างหวังดีมันดุมากทีเดียวค่ะกับคนที่ไม่คุ้นแล้วมันอาจจะทำอันตรายเอาได้ค่ะดาเนียลไม่สนใจฟังคำพูดของซานายเดเลยหล่อนแวะเวียนไปตามคอกม้าที่เรียงรายอยู่เป็นแถวแนวในตาโตอย่างตื่นเต้นด้วยไม่เคยเห็นม้าที่มีรูปร่างงามสมบูรณ์ถึงปานนี้มาก่อนในชีวิตนี่คือม้าอาหรับพันธุ์พิเศษที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ที่สุดหญิงสาวคิดขอบใจชายสูงอายุที่หล่อนได้รับคำแนะนำว่าเขาคือกรมวังผู้ใหญ่ของชีกการิมอับดุลลาเขาเป็นผู้แนะนำให้หล่อนลงมาเดินเล่นถึงคอกม้าอันเป็นที่ห่วงห้ามนี้ถึงกระนั้นหล่อนก็อดคิดระแวงไม่ได้ว่าถ้าเจ้าของวังกลางทะเลทรายไม่ได้ออกไปนอกวังกรมวังจะกล้าให้คำแนะนำเช่นนี้กับหล่อนหรือหัวใจปวดแปลบขึ้นมาทันทีใครๆในวังนี้ล้วนแล้วแต่ยกย่องให้ความเคารพเกรงใจหล่อนอย่างสูงสุดด้วยคำเรียกขานว่าเจ้านางตลอดจะรู้ก็หาไม่ว่าผู้เป็นสวามีนั้นบัดนี้อยู่ที่ไหน

หายหน้าไปตั้งแต่เช้าหลังจากที่หล่อนขึ้นไปที่ห้องบนหอคอยนาทีแรกที่ได้รู้ว่าเขาไม่อยู่หล่อนก็คิดจะหาทางหลบหนีไปซะโดยเร็วแต่แล้วก็ตระหนักแน่ว่าไม่มีวันที่จะทำได้สำเร็จกรมวังเป็นชายที่สุภาพนอบน้อมมากก็จริงแต่เขาก็มีลักษณะเข้มแข็งเด็ดขาดแฝงอยู่ในมารยาทอันงดงามนั้นเมื่อดาเนียลเอิดปากขอยืมรถไปขับเล่นเขาก็ปฏิเสธอย่างนุ่มนวลทันทีไม่ต้องสงสัยเลยว่าการิมได้ออกคำสั่งไว้เรียบร้อยแล้วว่าชายาของเขาจะต้องไม่ออกไปจากบริเวณวังเป็นอันขาดถึงยังไงฉันก็จะต้องทำอะไรสักอย่างดาเนียลคิดหมายมาดอย่างแน่วแน่ฉันจะต้องไปซะจากที่นี่ก่อนที่เขาจะกลับมาไม่เช่นนั้นแล้วฉันจะไม่มีโอกาสอีกเลยไม่ใช่ว่าจะไม่มีช่องทางหรอกแต่มันเป็นเพราะหัวใจของฉันอาจจะทรยศต่อฉันถ้าแม้นว่าได้อยู่ใกล้เขาอีกต่างหากไม่มีการิมซะเพียงคนเดียววังก็ช่างเงียบเหงาวังเวงซะนี่กะไรไม่ช้าดาเนียลก็เริ่มคิดว่าเมื่อไหร่การิมจะกลับมาหูแว่วเหมือนจะได้ยินเสียงห้าวของเขากังวานอยู่ในความสงัดเงียบรอยยิ้มหญิงยโสของเขาตามมาหลอกหลอนให้หล่อนคะนึงถึงไม่รู้วายยิ่งพะวงหาการกลับมาของเขามากเพียงไรดาเนียลก็ยิ่งตกใจในความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นไปกว่าหล่อนรู้ซะยิ่งกว่ารู้ว่าการที่การริมลักพาตัวหล่อนมาแต่งงานด้วยนั้นมิได้หมายความว่าเขาหลงรักหรือชื่นชมอะไรในตัวหล่อนซะนักหนาแต่เป็นเพราะเขาปรารถนาที่จะได้สำแดงเด่นถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่ของตัวเองต่างหากถ้าเช่นนั้นก็คงไม่ช้าหรอกที่การิมจะเบื่อหน่ายถึงขนาดจงเกลียดจงชังภรรยาที่เป็นลูกเลี้ยงของลุงผู้มีอิทธิพลยิ่งของเขาสำนึกนั้นทำให้ดาเนียลเจ็บปวดขมขื่นราวกับมีมีดสักร้อยเล่มทิ่มแทงอยู่ในหัวใจยิ่งนึกเห็นภาพหญิงสาวสวยสะพรั่งนับจำนวนไม่ถ้วนที่กำลังรอคอยที่จะได้ทอดกายอยู่แทบเท้าของเขาคนใช้คนหนึ่งเดินมาแล้วกระซิบบอกอะไรบางอย่างแก่กรมวังเขาหันมามองดาเนียลก้มศีรษะให้พลางอธิบายว่าเขาจะต้องไปทำธุระสำคัญในตำหนักขอให้ดาเนียลเดินเล่นตามสบายต่อไปหรือจะกลับไปพักผ่อนก็ตามแต่จะประสงค์หญิงสาวพยักยิ้มแล้วหันกลับไปมองคนเลี้ยงม้าสองคนที่กำลังให้อาหารแก่ม้าดำสองตัวความคิดอย่างหนึ่งอุบัติขึ้นในใจอย่างรวดเร็วหล่อนหันไปพูดกับซาเนเดว่าซาเนเดจ๊ะให้เขาผูกอานม้าให้ฉันตัวหนึ่งสิอยากไปเที่ยวที่โอเอซิสโน่นจังเลยผู้รับคำสั่งมีสีหน้ากลุ้มกังวลโอเอซิสอยู่ไกลไปจากวังหลายไมล์ทีเดียวแต่หล่อนก็หันไปออกคำสั่งแก่เด็กเลี้ยงม้าคนหนึ่งเป็นภาษาอาหรับเร็วปรือไม่กี่นาทีหลังจากนั้นนางม้าตัวเปรียวใส่เครื่องครบก็ถูกจูงมาที่สนามผู้ที่จูงม้ามาเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาคมคายเขามองดูเจ้านางผู้ยืนรออยู่ด้วยดวงตาแสดงความชื่นชมอย่างเปิดเผยผู้หญิงผิวขาวสะอ้านกับผมสลวยสีแดงจัดและดวงตาเขียวอมเทานั้นเป็นภาพที่แปลกตาไม่น้อยสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับความงามของผู้หญิงผู้คมเข้มแห่งท้องถิ่นทะเลทรายดาเนียลยิ้มอย่างยินดีหล่อนหันไปบอกซาเนเดอีกว่าบอกเขาว่าฉันชอบใจมากให้รออยู่สักสิบนาทีฉันขอขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดาเนียลใช้เวลาน้อยกว่าที่บอกไว้หลายนาทีสำหรับเปลี่ยนชุดคาฟตานเป็นกางเกงยีนกับเสื้อเชิ้ตแพรแขนยาวตัวหลวมหล่อนหมายมาดที่จะได้ขี่ม้าไปไกลจนถึงขอบฟ้าถ้าจำเป็นไกลกว่าโอเอซิสที่บอกกล่าวกับซาเนเดไว้แน่นอนไกลจนกว่าจะถึงตัวเมืองทีเดียว

แต่หล่อนก็ไม่รู้เลยว่าจะเป็นระยะทางยาวนานปานไหนจำได้ว่าเมื่อรถบ่ายหน้าออกจากตัวเมืองนั้นคนขับมุ่งตรงมาทางตะวันออกดาเนียลคิดทบทวนความทรงจำแล้วกำหนดไว้ในใจว่าจะต้องใช้เส้นทางที่ตัดตรงไปทางตะวันตกหล่อนรีบสาวเท้าเร็วขึ้นตรงไปยังขอบสนามซึ่งเด็กหนุ่มคนเดิมยืนรออยู่อย่างอดทนพอเห็นหล่อนเขาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่นว่าผมจะขี่ม้าอีกตัวตามเจ้านางไปด้วยดาเนียลสั่นศีรษะทันทีไม่ต้องจ้ะฉันอยากไปคนเดียวมากกว่าหล่อนรีบบอกดาเนียลไม่เปิดโอกาสให้เด็กหนุ่มผู้ตื่นตะลึงทันคัดค้านหล่อนพาตัวขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วกระตุ้นสีข้างให้มันเพ่นโผนออกไปโดยเร็วในใจก็ให้นึกขอบคุณบิดาเลี้ยงที่ขยันขยอให้หล่อนฝึกหัดการบังคับม้าจนชำนิชำนาญถึงป่านี้แต่ในนาทีต่อมานั่นเองดาเนียลก็ประจักษ์แจ้งกับเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมามากมายเกี่ยวกับความวิเศษมหัศจรรย์ของม้าพันอาหรับเร็วปานสายฟ้านั่นเป็นวลีที่กล่าวขวัญถึงอาชาพันเลิศของโลกหล่อนไม่อาจปฏิเสธได้เลยฝีเท้าของนางม้าที่หล่อนกำลังขี่อยู่นี้เร็วและเบาวิวราวกับว่ามันเหินอยู่บนอากาศเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักที่นางม้าพาดาเนียลมุ่งตรงไปยังโอเอซิสโดยมิพักต้องให้หล่อนชักสายบังเหียนบังคับเส้นทางเลยเพียงแต่ทำตัวให้สนองตอบกับจังหวะที่มันเพ่นโผลไปเท่านั้นชั่วขณะหนึ่งหญิงสาวรู้สึกใจหายวาบคล้ายกับว่าได้ยินเสียงฝีเท้าม้าอีกตัวหนึ่งกำลังวิ่งตามมาติดๆหล่อนเลี้ยวกลับไปดูทันทีมือยึดสายบังเหียนแน่นคาดหวังจะได้เห็นการริมผู้มีสีหน้าเบื้องตึงน่ากลัวกำลังควบม้าสีดำมาเกือบจะถึงตัวอยู่แล้วแต่เบื้องหลังของหล่อนมิได้มีวี่แววของม้าตัวใดทั้งสิ้นบนทะเลทรายอันเวิ้งว้างนั้นดาเนียลถอนใจยาวบ้าไปได้หล่อนต่อว่าต่อขานตัวเองไม่มีใครสักหน่อยกลัวไปได้กว่าเขาจะกลับน่ะหล่อนก็ไกลถึงไหนๆแล้วล่ะดาเนียลหมายใจจะกลับไปยังวังหลวงขอร้องเจ้านางให้จัดการส่งตัวหล่อนกลับลอนดอนในทันทีขณะที่ม้าควบตะบึงไปข้างหน้าหญิงสาวพยายามหักห้ามใจตัวเองมิให้คิดวอกแวกไปกับเสียงกระซิบในหัวใจที่กำลังพร่ำบ่นถึงความโง่เขลาของหล่อนบุรุษอย่างการิมนั้นที่จริงแล้วเขาเป็นที่ใฝ่ฝันของสตรีสาวโดยไม่มีข้อยกเว้นการที่เขาเลือกหล่อนเป็นคู่สมรสยังไม่เป็นการยืนยันอีกหรือว่าเขามีความจริงใจกับหล่อนเพียงไรหล่อนอาจจะกล่าวหาเขาเกินเหตุไปกระมังว่าเขาแกล้งทำเช่นนั้นเพราะความอาฆาตแค้นคนอย่างการริมหรือจะปล่อยให้ความอาฆาตแค้นเล็กๆน้อยๆนี้ควรกลับมาผูกพันตัวเขาเองให้สิ้นอิสรภาพที่จะได้เริงโลดไปกับชีวิตของชายผู้รักสนุกที่สามารถจะใช้เงินหวานหาความสำราญให้แก่ตัวเองในรูปแบบใดก็ได้ทั้งสิ้นกลัวว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นน่ะสิดาเนียลแย้งความคิดของตัวเองอีกเขาอาจจะเกลียดฉันมากจนคิดว่าเอาตัวมาขังไว้ที่นี่ปราสาทกลางทะเลทรายคุกชัดๆนี่นาฉันจะต้องถูกทิ้งอยู่ที่นี่ชั่วชีวิตส่วนเขาก็สำเริงสำราญโฉบฉายไปทั่วยุโรปอย่างที่เคยกระมังแต่งงานกับการิมมิใช่เรื่องน่าปลาบปลื้มยินดีอย่างที่ผู้หญิงนับสิบนับร้อยเคยคาดหวังไว้หรอกเขาโหดเหี้ยมเกินกว่าจะมีความเมตตาให้แก่ใครได้คนอย่างนั้นไม่เคยรู้จักว่าความรักเป็นอย่างไรด้วยซ้ำคุณผู้ฟังคะดูเหมือนว่าตอนนี้ดาเนียลจะหนีออกมาจากวังกลางทะเลทรายได้แล้วนะคะโดยขี่ม้าออกมานั่นเองค่ะแต่เธอจะหนีได้สำเร็จหรือไม่

ุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสวนอักษรทาง FM 100.5 MHz ค่ะดิฉันดาราการทองลิ่มรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเรากำลังอ่านหนังสือตามหัวใจไปสุดล่าในตอนที่9อยู่ค่ะดาเนียลวางแผนหนีออกมาจากปราสาทกลางทะเลทรายได้สำเร็จแล้วนะคะเธอตั้งใจจะขี่ม้ากลับไปที่วังหลวงค่ะเพื่อที่จะให้เจ้านางช่วยนำตัวเธอส่งกลับกรุงลอนดอนทีนะคะเธอจะหนีได้สำเร็จไหมติดตามกันได้ต่อเลยค่ะโอเอซิสเงียบสงัดจนวังเวงน่ากลัวเมื่อไม่มีผู้มาพักแรมอยู่ตามร่มเงาต้นไม้กลางทะเลทรายอย่างที่ดาเนียลคิดคาดว่าจะได้พบหลอนหยุดม้าและมองไปโดยรอบอย่างตื่นตื่นสถานที่เช่นนี้ช่างแปลกตามีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเร้นลับน่าหวาดหวั่นหญิงสาวกระตุ้นสีข้างม้าเตือนให้มันออกเดินทั้งที่ตัวเองยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปแต่นางม้ากลับยืนนิ่งราวกับว่ามันกลายเป็นม้าหินไปซะแล้วหล่อนกระดอกปากทำเสียงให้มันรู้ว่าต้องการจะเดินทางต่อไปแต่มันก็ยังทำเฉยเหมือนไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นอะไรกันล่ะอยู่ๆก็หยุดเดินซะอย่างนั้นแหละจะให้ฉันทำยังไงล่ะเนี่ยดาเนียลร้องออกมาดังๆอย่างกลัดกลุ้มนางม้าตัวงามทำหูชันเหมือนได้ยินอะไรที่มันสนใจเป็นพิเศษแม้ว่าผู้ขี่จะกระตุ้นสีข้างให้ออกเดินสักเท่าไหร่มันก็ยังยืนนิ่งเฉยอย่าง

ดื้อดึงอยู่นานหลายนาทีดาเนียลร้อนจนเหงื่อหยาดหล่อนเหลียวหน้าเหลียวหลังอย่างกลัดกลุ้มใจก็นึกถึงเด็กเลี้ยงม้าที่แสดงความปรารถนาดีจะตามมาด้วยแต่ก็ถูกปฏิเสธซะอย่างไม่ใยดีทีนี้อย่าว่าจะไปให้ถึงเมืองเลยหญิงสาวครุ่นคิดอย่างเศร้าๆแค่จะให้มันพากลับวังก็เห็นจะยากซะแล้วแล้วจะทำยังไงดีล่ะถ้าต้องค้างอยู่กลางโอเอซิสนี่ฉันคงตายแน่ๆในที่สุดด้วยความพยายามของผู้ขี่หรือความเบื่อหน่ายรำคาญของผู้ถูกขี่ไม่มีใครรู้แน่ม้าก็เริ่มออกวิ่งเหยาะๆไปข้างหน้าดาเนียลเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอย่างตกใจเมื่อเห็นเงาต้นปาล์มที่ทาบทับลงมาบนพื้นทรายกลายเป็นสีเข้มขึ้นอย่างรวดเร็วตะวันคล้อยไปเกือบจะลับหายไปตรงสันทรายสูงเบื้องหน้าอีกไม่ช้าราตรีการก็จะย่างเข้ามาครอบครองทะเลทรายอันเวิ้งว้างว่างเปล่านี้มองไปทางไหนก็ล้วนแล้วแต่มีแต่ความเงียบสงัดที่น่ากลัวน่ากลัวซะจนดาเนียลเกือบจะส่งเสียงร้องหาให้ใครมาช่วยพาหล่อนออกไปให้พ้นจากสถานที่นี้โดยเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความหนาวเยือกทำให้หล่อนขนลุกเกรียวจนต้องห่อร่างเข้าหากันท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มเหมือนกับว่ามีใครคลี่ผ้ากำมะหยี่ผืนมหึมาคลุมไว้ดวงดาวเริ่มกระพริบแสงวิบวับดาเนียลมองดูแขนเสื้อเชิ้ตแพรที่พลิ้วลู่ไปตามลมใจก็คะนึงหาเสื้อหนาวเนื้อนิ่มทันใดนั้นเองสายตาก็มองเห็นพรายน้ำสีเขียวจัดที่หน้าปัดนาฬิกาข้อมือหล่อนสะดุ้งงงงันเมื่อเห็นชัดว่ารวมเวลาทั้งหมดที่หล่อนขี่ออกมาจากวังมาวนเวียนอยู่ที่บริเวณโอเอซิสจนกระทั่งถึงบัดนี้นั้นเป็นเวลานานถึง4ชั่วโมงร่างกายทุกส่วนสัตว์ชิงกันฟ้องร้องถึงความปวดระบมและเหนื่อยเพลียจนแทบว่าจะซบหน้าลงบนแผงคอม้าในบัดนั้นความหวังและแผนการทั้งปวงมาลายหายสิ้นไปพร้อมกับแสงตะวันที่เหลืออยู่ในความคิดคือความมืดมิดเท่านั้นความโง่เขลากำลังลงโทษหล่อนอย่างรุนแรงไร้ความปราณีดาเนียลมองไปข้างหน้าเลี้ยวไปข้างหลังและแลเหลือบไปโดยรอบแล้วหล่อนก็บอกตัวเองว่าไม่รู้จักทิศทางซะแล้วโดยสิ้นเชิงไม่รู้ว่าเส้นทางไปในเมืองอยู่ด้านไหนหรือแม้แต่จะหวนกลับไปสู่วังหินอ่อนสีขาวกลางทะเลทรายของการริมหล่อนก็ไม่แน่ใจว่าจะชักม้าไปทางใดชาวทะเลทรายก็ยังหลงทางได้คุณพ่อเคยเล่าเรื่องอันน่าระทึกใจนั้นให้ฟังตอนนั้นดาเนียลคิดว่ามันเป็นเพียงนิยายชวนตื่นเต้นสนุกสนานเท่านั้นแท้ๆไม่รู้เลยว่านั่นคือความจริงครั้นมาได้ประสบพบเห็นเข้ากับตัวเองก็สายเกินไปซะแล้วที่จะหวนกลับไปเชื่อเรื่องราวเหล่านั้นลมหนาวไม่รู้ว่าพัดมาจากทิศใดแต่มันห้อมล้อมตัวหล่อนซะจนดาเนียลแทบจะส่งเสียงครวญครางมือที่จับสายบังเหียนเกร็งแน่นจนปวดร้าวนางม้าส่งเสียงในลำคอเหมือนจะปลอบโยนทำให้ดาเนียลคนใจอ่อนถึงกับสะอื้นออกมาทันทีพร้อมกับน้ำตาที่ไหลพรูไม่แต่เพียงชีวิตของหล่อนเท่านั้นที่นำมาทิ้งกลางทะเลทรายนี้นางม้ารูปงามผู้ไม่ล่วงรู้ถึงความโง่เขลาของหล่อนก็คงจะต้องตายตามไปด้วยโดยปราศจากความผิดของมันเลยแม้แต่น้อยม้าส่งเสียงคำรามลั่นเหมือนได้รับความตกใจอะไรสักอย่างดาเนียลส่งเสียงร้องออกมาเบาๆแล้วฟุบร่างโน้มไปข้างหน้ากอดคอม้าไว้แน่นเมื่อรู้สึกว่ากำลังจะพลัดตกลงจากหลังของมันอยู่ร่อมร่อการิมช่วยฉันด้วยดาเนียลไม่รู้ตัวเลยว่าเหตุไฉนจึงได้ร้องเรียกหาเขาคนที่หล่อน

อยู่ในใจว่าหล่อนเกลียดเขาเกลียดซะจนต้องคิดหนีมาหาความตายอันแสนทรมานนี้อย่างไรเล่าบัดนี้หล่อนรู้แล้วว่าเขาคนเดียวเท่านั้นที่เป็นความหวังเดียวของหล่อนเขาคนเดียวที่หล่อนเรียกหาเมื่อตกอยู่ในอันตรายอันน่าสยดสยองเพียงแต่เห็นเขาอยู่ตรงหน้าหล่อนจะรู้สึกเหมือนกับว่าพยันตรายใดๆจะไม่มีวันมาเฉียดกรายหล่อนได้แม้แต่ความหนาวเหน็บแทบจะขาดใจก็จะคลายเป็นความอุ่นเมื่อวงแขนของเขากอดรัดไว้ทำไมฉันถึงคิดถึงเขาอย่างนี้นะหล่อนต่อว่าต่อขานหัวใจของตัวเองอย่างขุ่นข้องไม่ใช่เพราะเขาหรอกหรือฉันจึงต้องสมสารหลีกลี้หนีมาเช่นนี้ฉันเกลียดเขาแต่ทำไมจึงโหยหาเขาและรู้แน่ว่าเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้ในวิกฤตนี้โง่จริงแม่สาวน้อยมีเสียงกระซิบดังออกมาจากสมองยังไม่รู้อีกหรือว่าทำไมจึงเฝ้าแต่ร้องเรียกหาเขาก็เพราะว่าเขาอยู่ในหัวใจของเจ้าแล้วน่ะสิเมื่อได้ทุกข์เจ้าจึงรู้ว่าเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้แล้วรู้ซะด้วยว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเจ้ารักเขาเจ้าจะไปรักใครได้ในเมื่อเขาคือสามีของเจ้าม้าหยุดวิ่งหูชันพลางทำเสียงหายใจฟืดฟาดดาเนียลยิ่งเพิ่มความตกใจจนสั่นงันงกในความมืดอันเวิงว้างนั้นหล่อนมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆเลยแต่ก็รู้ว่าม้ามีสัญชาตญาณที่ฉมังแม่นกว่ามนุษย์สักร้อยเท่าถ้าไม่มีอะไรผิดปกติมันจะไม่ทำอาการเช่นนั้นเป็นอันขาดงูหางกระดิ่งที่ชอบอยู่ตามทะเลทรายอย่างที่คุณพ่อเคยเล่าให้ฟังกระมังหรือว่าแมลงป่องตัวใหญ่ๆเลื้อยคลานอยู่แถวๆนี้แค่คิดดาเนียลก็แทบจะสิ้นสติไปด้วยความกลัวถ้ามันขบกัดเอาม้าจนมันล้มลงเล่าหญิงสาวหลับตาแน่นสนิทไปชั่วอึดใจแห่งความทรมานอันเหลือที่จะทนแสงจันทร์สว่างนวลอยู่บนพื้นฟ้าสีน้ำเงินเข้มดวงดาวนับร้อยนับพันส่องแสงประโลมใจดาเนียลร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความรู้สึกสำนึกผิดอันลึกล้ำใบหน้าซบลงบนแผงคอม้ามือที่ถือบังเหียนอยู่ปล่อยทิ้งมันลงอย่างสิ้นแรงชั่วขณะนั้นหล่อนช่างโหยหาความอบอุ่นเป็นสุขที่พึงจะหาได้ถ้าแม้เกิดปาฏิหาริย์ทำให้หล่อนได้ปรากฏกายอยู่ในวังศิลาขาวในวินาทีนี้นางม้าคงจะรู้สึกถึงความอาดูลของร่างเบาหวิวบนหลังของมันลำคอของมันโน้มลงต่ำลงอีกเล็กน้อยแล้วส่งเสียงในลำคอเบาๆแล้วเดินไปในความมืดอย่างช้าๆโดยที่ดาเนียลมิได้พะวงคิดว่ามันจะพาไปทางใดความสิ้นหวังและความหวาดกลัวอย่างสาหัสทำให้สติของดาเนียลลางเลือนเลื่อนหายไปเรื่อยๆในความวาบหวิวนั่นเองสำนึกหนึ่งแห่งความทรงจำอันอบอุ่นก็เกิดขึ้นในคืนแรกที่หล่อนเดินทางไปถึงวังศิลาขาวกลางทะเลทรายแล้วการริมก็หายไปซานายเดย์บอกว่าเขาจัดขบวนออกค้นหาเด็กชายเล็กๆที่หลงทางไปจากกองคาราวานแล้วเขาก็ได้ตัวเด็กชายนั้นกลับมามีงานฉลองแสดงความยินดีอย่างเอิกกระเริกมีการสรรเสริญชื่นชมความกล้าหาญและความเมตตาของชิการิมอย่างกว้างขวางหัวใจอันอ่อนล้าเต้นโลดแรงขึ้นในนาทีนั้นใช่สิป่านี้พวกที่วังคงจะพากันโกลาหลในการหายตัวอย่างเร้นลับของหล่อนเด็กเลี้ยงม้าจะถูกนำตัวไปซักถามซึ่งเขาก็คงจะบอกอะไรไม่ได้มากไปกว่าการที่หล่อนขับม้าตะบึงไปตามลำพังมุ่งหน้าตรงไปยังโอเอซิสเพียงแค่นั้นก็เพียงพอที่ขบวนติดตามค้นหาจะรีบพากันมาที่นี่ดาเนียลยกข้อมือขึ้นเกือบจะชิดดวงตา

เพื่อมองดูพรายน้ำจากแสงดาวเปล่าเลยเข็มนาฬิกาหยุดตายมาหลายชั่วโมงแล้วถ้าจะว่าถึงการติดตามถ้าแม้ว่าดำเนินไปเช่นที่หล่อนคาดหวังพวกเขาก็คงจะมาพบหล่อนนานหลายชั่วโมงแล้วสิหรือว่าเพราะประมุขของวังศิลาขาวยังไม่กลับจากการเที่ยวสำราญของเขาจึงไม่มีใครสักคนที่จะตัดสินใจส่งขบวนติดตามมาหรือว่าความคิดใหม่เอี่ยมอ่องกลับทำให้ดาเนียลหนาวเยือกไปทั้งร่างเขาอยู่แต่เขาไม่ออกคำสั่งให้ใครออกมาติดตามตัวหล่อนต่างหากการิมคุณใจร้ายกับฉันถึงเพียงนี้เชียวหรือหญิงสาวร้องไห้เหมือนน้ำตาจะไม่มีวันแห้งเหือดในตาของหล่อนบวมเป่งจนแทบจะปิดสนิทด้วยการร้องไห้อย่างรุนแรงผสมผสานกับความเหนื่อยเพลียหล่อนรู้แต่เพียงว่านางม้าพาหล่อนเดินไปเรื่อยๆในความมืดอันสงัดเงียบนั้นสักชั่วโมงกระมังที่ดาเนียลผงกศีรษะขึ้นแล้วพยายามเบิกตามองไปรอบๆหล่อนเกือบจะส่งเสียงร้องกรีดร้องโหยหวนม้าพาหล่อนกลับมายังโอเอซิสอีกแล้วเงาตะคุ่มของต้นไม้กลางทะเลทรายทำให้ดูน่ากลัวขึ้นไปอีกหลายเท่าดาเนียลมองไปรอบๆด้วยความหวาดระแวงและหวั่นกลัวนางม้าชูคอทำหูชันแล้วหยุดเดินทันทีมันสูดลมหายใจฟืดฟาดส่งสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งให้หญิงสาวรู้ด้วยสัญชาตญาณว่าบัดนี้หล่อนกับนางม้าไม่ใช่เป็นเพียงสองชีวิตในบริเวณโอเอซิสนี้ซะแล้วเรียมฝีปากของหล่อนแห้งผากด้วยความกระหายบางทีหยดน้ำค้างบนใบน้ายอาจจะช่วยดับความกระหายได้กระมังแต่สังหรณ์ที่บอกว่าหล่อนมิได้อยู่ตามลำพังทำให้ดาเนียลไม่กล้าลงจากหลังม้าหล่อนพยายามกระตุ้นสีข้างของมันเบาๆอย่างน้อยก็ไปเสให้พ้นจากสถานที่อันไม่น่าไว้วางใจนี้โดยเร็วแต่มันจะขยื่นเคลื่อนไหวก็หาไม่กลับยกเท้าหน้าสูงแล้วกระแทกลงบนพื้นทรายโดยแรงย่างผลให้ร่างของดาเนียลขมำไปข้างหน้าหล่อนต้องกอดคอมันไว้แน่นมิให้พลัดตกลงไปจิตใจค่อยสงบลงเมื่อรู้เส้นทางที่จะกลับไปสู่วังบางทีหล่อนจะทำตัวเหมือนนักเดินทางกลางทะเลทรายคือการพักนอนตามโอเอซิสแล้วจึงเดินทางต่อไปในยามเช้าตรู่ถ้าทำเช่นนั้นได้ทั้งคนและสัตว์ก็จะได้พักผ่อนตามสมควรดาเนียลรู้ว่าจากโอเอซิสนี้หล่อนวิ่งม้าทางตรงไม่กี่ไมล์ก็จะกลับสู่สถานที่ที่ได้จากมาแต่ในทันใดนั้นเองความตื่นกลัวจนแทบว่าหัวใจจะหยุดเต้นก็อุบัติขึ้นในทันทีที่หล่อนกระโดดลงจากหลังม้าเงาวูบวาบปรากฏขึ้นตรงพุ่มไม้ดาเนียลจับสายบังเหียนให้แน่นพร้อมที่จะพาตัวขึ้นไปบนหลังม้าแล้วควบหนีแต่อะไรอย่างหนึ่งที่รั้งหล่อนไว้ความอยากรู้อยากเห็นและหัวใจที่รักการต่อสู้นั่นเองหญิงสาวยืดตัวตรงส่งเสียงเฉียบขาดถามออกไปทันทีนั่นใครร่างนั้นก้าวผงาดออกมาตามเสียงขานเรียกของดาเนียลเป็นบุรุษร่างสูงในชุดขี่ม้าทว่ามีเสื้อคลุมสีดำที่ปลิวลู่ไปข้างหลังตามแรงลมนางม้าวิ่งเหาะไปยังร่างนั้นทันทีที่สายบังเหียนหลุดจากมือผู้ที่จับจูงอยู่ความเข้าใจอันกระจ่างแจ้งกลับทำให้ดาเนียลเกิดความรู้สึกพิพักพิพ้วนขึ้นมาทันทีหัวใจของหล่อนหนาวเยือกแล้วกลับร้อนวาบอย่างประหลาดริมฝีปากเผยขึ้นโดยปราศจากเสียงจากลำคอที่ตีบตันหล่อนรู้แล้วว่าเหตุไฉนนางม้าตัวเชื่องจึงสะบัดจากการจับจูงของหล่อนแล้ววิ่งไปหาเจ้าของร่างในเสื้อคลุมสีดำดูสิมันกำลังส่งเสียงร้องเบาๆอย่างตื่นเต้นปรีดาเมื่อมือข้างหนึ่งรูปคลำ

ไปบนแผงคอของมันอย่างรักใคร่เอ็นดูการิมคุณนั่นคุณเองเหรอคะดาเนียลร้องแทบจะไม่เป็นเสียงฉันนึกว่าคุณไม่อยู่ทำไมหล่อนพูดไม่จบประโยคเมื่อสำนึกถึงความโง่เง่าในคำพูดเหล่านั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ฟังก็ต้องคิดเช่นเดียวกันจากแสงจันทร์ขาวนวลหล่อนมองเห็นใบหน้าที่เบื้องตึงกับดวงตาที่วาบวับไปด้วยแรงโทสะและริมฝีปากที่เม้มจนเป็นเส้นตรงทำไมถึงตามหาเธอจนพบน่ะเหรอเข้าต่อประโยคขาดวิ่นของหล่อนด้วยเสียงห้วนสนิทก็เพราะฉันรู้ดีว่าอย่างน้อยม้ามันก็คงจะมีสำนึกที่ดีกว่าเธอแน่ๆถึงจะพามันไปไกลสักแค่ไหนลงถ้ามันรู้ว่าคนขี่หลงทางแล้วมันก็จะบ่ายหน้ากลับมาอย่างที่ที่มันจะหาน้ำดื่มได้ทันทีมันเป็นสัตว์เท่าที่มันจะทำได้ก็คือสงวนชีวิตของมันไว้ให้นานที่สุดและทรมานน้อยที่สุดดวงตาวาววับนั้นจ้องหน้าเผือดซีดที่น้ำตายังเปื้อนแก้มของหญิงสาวอย่างกล่าวโทษแต่คนบางคนกลับไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเดินไปหาความตายดาเนียลขอถามหน่อยเถอะว่าถ้ามีโอกาสเธอจะไม่รั้งรอเลยที่จะหนีไปให้พ้นจากฉันถึงแม้ว่าเราคือผัวเมียกันแล้วหญิงผู้ดีเขาประพฤติกันแบบนี้เองเหรอคุณไม่ใช่เจ้าของฉันนี่หญิงสาวเชิดหน้าตอบอย่างขุ่นขึ้งคุณหลอกลวงใช้กำลังขู่บังคับให้ฉันตกอยู่ในสภาพนั้นโดยที่ฉันไม่ได้เต็มใจอย่างนี้แล้วคุณจะมาตำหนิได้หรอที่ฉันคิดหนีอยู่ตลอดเวลาหนีจากอะไรแล้วหนีไปหาอะไรเสียงถามของชายหนุ่มทุ้มนุ่มนวลอย่างไม่น่าเชื่อถ้าตอบตามตรงเธอก็ต้องตอบว่าหนีจากหัวใจของตัวเองสละกระมังแม่น้องน้อยบอกหน่อยได้ไหมว่าได้มีสักเวลานาทีที่เราอยู่ร่วมกันแล้วเธอไม่ได้ผ่านพบกับความสุขอันแสนวิเศษอย่างที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิตแม้ในความมืดสลัวการิมก็สามารถมองเห็นว่าดาเนียลมีแก้มที่แดงปลั่งขึ้นทันทีที่ได้ยินวาจาอันเต็มไปด้วยความหมายล้ำลึกเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าบัดนี้หล่อนอยากเหลือเกินที่จะกลายเป็นเพียงหญิงสาวชาวอาหรับธรรมดาคนหนึ่งที่พร้อมจะเอนซบลงบนทรงอกของเขาแล้วกระซิบชะอ้อนว่าก็แล้วแต่บัญชาจากพระอัลเลาะห์เถิดการิมก้าวเข้ามาชิดง่วงจนแทบจะยืนไม่อยู่แล้วล่ะสิไปกันเถอะเขาเอ็ดว่าดาเนียลเดินไปตามมือที่จับจูงอย่างว่าง่ายหล่อนคิดว่าเขาคงจะพาหล่อนไปขึ้นรถจิ๊ปหรือแลนด์โรเวอร์ที่คงจะจอดซุ่มอยู่ใต้ต้นไม้แต่การิมกลับพาหล่อนไปยังหมู่ปาล์มที่เห็นอยู่เบื้องหน้าม้าของเขาผูกอยู่ที่นั่นด้วยนางม้าของดาเนียลที่เดินตามมาอย่างว่าง่ายวิ่งไปหาม้าดำงามสง่าแล้วส่งเสียงทักทายอย่างยินดีการริมยิ้มแล้วหันมามองหญิงสาวมาไม่ยักเหมือนนายของมันเลยเขาพูดเสียงหัวเราะดูสิพอเห็นคู่ของมันเข้าก็วิ่งไปทักทายเคล้าเคลียมันน่ารักตรงที่ไร้เล่ห์กลมารยานี่เองว่าไงดาเนียลเธอจะไม่พูดอะไรให้ฉันชื่นใจมั่งเลยหรือว่าเธอชอบใจฉันเพียงไรที่ตามมาช่วยไว้ทันก่อนที่จะขาดใจตายไปอย่างทรมานด้วยความหนาวในคืนนี้คืนนี้เราจะยังไม่กลับไปที่วังหรอกดาเนียลการิมบอกเสียงเรียบๆเราจะพักอยู่ที่โอเอซิสนี่แหละซึ่งมันจะให้ประโยชน์ถึงสองสถานหนึ่งคือทั้งเธอและนางม้าที่น่าสงสารตัวนั้นจะได้พักผ่อนให้พอส่วนประการที่สองก็คือพวกบริวารของฉันจะได้รู้ว่าฉันได้ตามเธอมาพบแล้วและกำลังสั่งสอนลงโทษเธออย่างที่ผัวทุกคนจะทำกับเมียแสนดื้อแบบนี้ชีกหนุ่มหัวเราะ
เมื่อเห็นดวงตาที่เบิกโพลงของดาเนีย

ลเธอยังเป็นอาหรับไม่พอถ้าไม่เคยได้ยินภาษิตว่าเมียหนึ่งลาโง่หนึ่งและลูกวอลนัทหนึ่งยิ่งทุบตีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีขึ้นเพียงนั้นเขาหัวเราะอีกเมื่อได้ยินเสียงคลางเบาๆจากลำคอของดาเนียลไม่ต้องกลัวหรอกแม่น้องน้อยถึงอย่างไรฉันก็ได้รับการอบรมมาอย่างสุภาพบุรุษตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยทุบตีผู้หญิงคนใดเลยจริงเหรอคะดาเนียลพึมพำจริงเขายืนยันแต่จะว่าไปแล้วก็ยังไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนในโลกกล้าท้าทายฉันเท่าเธอเลยนะดาเนียลรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอทำให้ฉันเสียเชิงฉ่ายไปมากทีเดียวดาเนียลเมินไปสักทางหนึ่งหล่อนตอบเขาว่าคุณไม่รู้หรอกการิมว่าการลงโทษนั้นบางทีก็ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังความเจ็บปวดที่หัวใจบางทีก็ทรมานยิ่งไปซะกว่าบาดแผลภายนอกด้วยซ้ำความโชคช้ำใจปรากฏในน้ำเสียงสั่นเคลือนั้นหญิงสาวเกิดความทวินหาอาวรณ์การสัมผัสเร้ารึงของเขาความห่างเหินมึนชาทำให้หล่อนร้าวรานใจยิ่งนักทว่าอาการกิริยาของดาเนียลกลับจุดไฟโทสะให้แก่การิมอีกเขากระชากข้อมือหล่อนเข้ามาหาตัวหมุนร่างของหญิงสาวให้เผชิญหน้ากับเขาตรงๆเรื่องอะไรฉันจะตายล่ะหญิงสาวแย้งอย่างเงางอนฉันรู้ทางกลับหรอกคิดว่าพักสักประเดี๋ยวแล้วก็จะกลับอยู่แล้วเชียวไม่ต้องมาพูดทวงบุญคุณหรอกการิมฉันรู้อยู่ตลอดเวลานี่นาว่าถึงยังไงม้าของคุณก็ไม่มีวันพาฉันไปพ้นจากโอเอซิสนี่หรอกเธอนี่ไม่มีความรับผิดชอบหรือคิดถึงความยากลำบากของใครๆเลยนะดาเนียลชีกหนุ่มพูดด้วยเสียงผิดหวังร้าวรานรู้หรือเปล่าว่าการกระทำของเธอทำให้ซานายเดทแทบจะฆ่าตัวตายแล้วยังเจ้าเด็กเลี้ยงม้านั่นด้วยกรมวางเคี้ยนมันสลังยับที่ปล่อยให้เธอตะเลิดมาตามลำพังฉันเข้าใจว่าเธอเกลียดฉันและต้องการจะทำทุกอย่างเพื่อหยามนำหน้าฉันแต่สองคนนั่นซานายเดกับเด็กคนนั้นทำผิดอะไรเธอจึงสร้างบาปให้เขาดาเนียลนิ่งเงียบหล่อนสิ้นปัญญาแม้จะแก้ตัวว่าไม่ได้คิดจะทำอะไรเช่นนั้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อกล่าวหาว่าหล่อนกระทำการอันหมิ่นยามน้ำใจเขาการที่ได้รู้ถึงความเดือดร้อนที่ซานายเดและเด็กหนุ่มผู้นั้นได้รับทำให้หล่อนเต็มไปด้วยความละอายใจสำนึกผิดสายตาของการริมอ่อนแสงหลวงเมื่อเห็นเช่นนั้นเขานิ่งมองหล่อนอึดใจหนึ่งแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าซานายเดห่วงเธอมากนะดาเนียลเขาร้องไม่ให้ฉันลงโทษเธอที่เธอทำอะไรโง่ๆแบบนี้ที่จริงไม่จำเป็นต้องขอร้องเลยถึงยังไงฉันก็ทำอะไรเธอไม่ลงหรอกและสภาพของเธอเท่าที่ฉันเห็นเนี่ยมันก็เป็นการลงโทษที่รุนแรงพอแล้วใช่ไหมหล่อนไม่อาจตอบเป็นถ้อยคำนอกจากพยักหน้าช้าๆแล้วก้มหน้างุดอย่างอับอายอยากจะบอกซะเหลือเกินว่าดีใจนี่กระไรที่ผู้มาพบหล่อนคือเขาอยากจะบอกว่าเมื่อความกลัวแล่นขึ้นถึงขีดสุดชื่อของเขาเท่านั้นที่หลุดออกมาจากปากด้วยคำสั่งของหัวใจคุณผู้ฟังคะแผนการหนีของดาเนียลนั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะคะแถมผู้ที่ตามมาเจอก็คือการริมอับดุลลาคนที่เธอพยายามจะหนีอีกต่างหากค่ะสัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อนะคะกับหนังสือตามหัวใจไปสุดล่าค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันดาราการทองลิ่มต้องลาไปก่อนพบกันวันเสาร์หน้าเวลา 04:00 ถึง 05:00 ทาง FM 100.5 MHz ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นหรือว่าให้กำลังใจติดตามกันมาได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะหรือว่าทาง LINE @sign นะคะ MCOT News ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เราจะรวบรวมข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงนะคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมค่ะขึ้นแรมขออภัยค่ะแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะหลายๆคนก็รอฟังปฏิทินจันทรคติอยู่นะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะก็ตอนนี้กำลังจะ เล่าข่าวแต่ว่าบอกก่อนเลยคุณภูเบศกำลังเดินทางมานะคะก็สำหรับวันนี้พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของมติชนค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์โลกนะคะรับมือสถานการณ์โลกชู3ข้ออนุทินปลุกอาเซียนเน้นมั่นคงอาหารพลังงานคุ้มครองพลเมืองภูมิภาคไอติมจี้รับรองร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญคดีหัวสวถึงกกต.ใหญ่ดร.โจลั่นพรรคประชาชนโกย50สก.ค่ะก็สำหรับเมื่อวานนี้ก็เป็นพิธีการประชุมของสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะคะซึ่งทั้งมติชนและเดลินิวค่ะก็ได้ขึ้นภาพของ11ผู้นำอาเซียนเพราะว่าตอนนี้เรามีติมอร์เลสเตเข้ามาร่วมอีก1ประเทศนะคะ

ก็เป็นอาเซียนเนี่ยมี11ประเทศค่ะเวทีผู้นำอาเซียนอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยถ่ายภาพร่วมกับผู้นำและผู้แทนสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB นะคะในฐานะแขกของประธานอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะที่ศูนย์ประชุมมักตันโรงแรมแซงกิล่ามักตันเซบูประเทศฟิลิปปินส์ค่ะก็อันนี้ก็เป็นภาพนะคะที่ผู้นำทั้ง11อาเซียนเนี่ยเข้าเวทีประชุมแล้วก็มีการจับไม้จับมือแบบเหมือนไขว้มือกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการประชุมอาเซียนซึ่งถ้าใครติดตามการประชุมอาเซียนเนี่ยก็จะมีลักษณะของการจับมือไขว้กันแบบนี้ทุกๆเวทีของการประชุมนะคะเพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือสมัครสมานร่วมกันในภูมิภาคนี้นะคะพาดหัวรองลงมาของมติชนค่ะฟิลิปปินส์เจ้าภาพถก3ฝ่ายไทยกัมพูชาชื่นมื่นอนุทินชี้2ชาติใช้อันคลอสมีสัญญาณบวกสันติภาพฮุนมาเน็ตหนุนเวทีทวิภาคีมอบเสียสักปรักสุคนเริ่มซึ่งเรื่องของการหารือของไทยกัมพูชาก็มีความคืบหน้าพอสมควรทีเดียวนะคะเช่นเดียวกันของมติชนก็มีประเด็นนี้เหมือนกันค่ะเสียสักยันอนุทินหารือ3ฝ่ายป้องชาติถกสุดยอดอาเซียนนายกบูมพลังงานอันนี้ก็เป็นพาดหัวเกี่ยวกับเวทีการประชุมอาเซียนที่ทั้งสองหัวของหนังสือพิมพ์เดลินิวและมติชนมีเหมือนกันนะคะนอกจากนี้สำหรับมติชนค่ะพาดหัวรองลงมาเป็น11พฤษภาเวทีนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศยศนันท์ปาถกประธานสอท.ทอล์กเลขา BOI สนช.ส่องอนาคต AS จิสดาโรวูล่าโชว์เคสค่ะก็เป็นเวทีที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทยนะคะก็น่าจะจับตามองเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามาในประเทศค่ะนอกจากนี้มติชนยังมีประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจค่ะสุปจีมั่นใจเคลียร์ USTR ได้ครบหวังปิดดีลการค้าภายในมิถุนายนนี้สุปจีมั่นใจเคลียร์ USTR ปมมาตรา301ได้ครบหวังปิดดีลการค้าภายในมิถุนายนนี้กระทรวงพาณิชย์ลุยสแกนแหล่งท่องเที่ยวดังล้างภาพต่างชาติยึดพงันสมุยใช้ไทยเป็นนอมินีพบ34รายเข้าข่ายส่งปปง.เช็คเส้นเงินค่ะนอกจากนี้ยังมีพาดหัวเกี่ยวกับข่าวต่างประเทศนะคะสหรัฐอิหร่านประทะเดือดทรัมป์แถแก้ข้อตกลงยังมีผลเรือจีนถูกถล่มใกล้ฮอร์มุซสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนะคะมีเหตุการณ์ประทะเดือดที่ช่องแคบฮอร์มุซนะคะแล้วก็ทางเตหะรานนะคะก็โวยว่ามักกันเนี่ยละเมิดการหยุดยิงทางด้านทรัมป์ก็บอกว่าข้อตกลงอ่ะยังมีผลอยู่กระทบกระทั่งกันเล็กน้อยเรือน้ำมันจีนก็ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้นะคะก็เหตุการณ์นี้ก็ยังสร้างความน่ากังวลใจอย่างต่อเนื่องค่ะจากมติชนค่ะไปกันที่เดลินิวกันบ้างนะคะเดลินิวค่ะพ่อแม่ดิ้นสู้ฟันพ่อแม่ดิ้นสู้ฟัดปิดเทอมแห่ซบโรงตึงทองคำอันดับ1พุ่ง 65.7% พฤษภาคมเดือนเดียวทะยาน 8,260 ล้านบาทกรุงเทพสุราษฎร์ธานีปทุมธานีระยองนนทบุรีสุดฮิตค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะพ่อแม่จากกรณีการเปิดเทอมค่ะก็รองลงมานะคะก็จะเป็นประเด็นข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมนะคะก็ยึดสมุยพงันวาระแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์เช็คบินนอมินีต่างชาติเกินหมื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดันเป็นวาระแห่งชาติล้างนอมินีต่างชาติพบต่างชาติทำธุรกิจบนเกาะพะงันและสมุยจำนวนมากค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นของบิ๊กเต่านะคะบิ๊กเต่ายันหลักฐานมัดเซียนพระแน่นโทนโผล่มอบข้อมูลฟันบิ๊กตำรวจมาดามบิ๊กเต่าค่ะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะยันว่าตำรวจเนี่ยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เอาผิดกลุ่มเซียนพระเชื่อว่ามีคนโกหกแล้วก็บอกว่าอย่าร้อนใจเหลี่ยมเยอะยังไม่คิดฟ้องกลับหรือไม่นะคะโจรก็แค่โจรกระจอกส่วนคดีก็ยังเหลือสอบอีก 1-2 ประเด็นพร้อมสอบกับผู้ชำนาญการที่มีความรู้เพิ่มก่อนที่จะเรียกคนกลางมาพูดคุยนะคะก็อันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ขึ้นพาดหัวในDaily Newsค่ะนอกจากนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับต่างประเทศถล่มเรือสหรัฐ

ครับคาฮอร์มุส IRGC จัดหนักอิหร่านเน้นใช้เรดาร์บึ้มคลังแสงรันเวย์เสียหายยับเยินทัพฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางถูกถล่มเสียหายหนัก228จุดอิหร่านเน้นใช้การโจมตีระบบเรดาร์คลังแสงรันเวย์และที่พักทหาร IRGC ห้าวยิงขีปนาวุธโดรนโจมตีเรือพิฆาตกองทัพสหรัฐ3ลำค่ะนอกจากนี้นะคะ

มีภาพข่าวค่ะเป็นภาพข่าวที่จังหวัดชลบุรีเป็นเหตุที่โครงสร้างต่อเติมหลังคาพังถล่มคือเป็นโครงสร้างต่อเติมของบริษัทฟูจิเทคออโต้อินทีเรียนะคะตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่1ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาค่ะก็พังถล่มลงมาก็ค่อนข้างเสียหายเยอะทีเดียวจากเหตุนี้เนี่ยทำให้มีผู้บาดเจ็บ2รายนะคะอันนี้ก็เป็นภาพข่าวใน Daily News ค่ะนอกจากนี้ก็มีภาพข่าวของมติชนนะคะเป็นภาพความเสียหายจากเหตุพายุถล่มเช่นเดียวกันค่ะที่อำเภอเมืองสุโขทัยค่ะก็เป็นภาพของผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุพายุที่จังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะที่ตำบลวังแดงนะคะมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบ4หมู่บ้าน21หลังคาเรือนก็เป็นภาพที่เป็นหลังคาเปิดไปเลยคุณผู้ฟังคะก็โอ้โหก็ค่อนข้างน่าจะลมแรงพอสมควรแต่หลังคาเนี่ยเท่าที่สังเกตได้น่าจะเป็นหลังคาสังกะสีนะคะก็อาจจะไม่ได้มีความแน่นหนาหรือว่ามั่นคงมากนักค่ะอันนี้ก็เป็นภาพข่าวแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของทั้งมติชนและเดลินิวส์นะคะนอกจากนี้ประเด็นสุดท้ายสำหรับเดลินิวส์อาจจะเป็นประเด็นบันเทิงนิดนึงนะคะน้องนายนันทพัฒน์เสียงนันนพัฒน์เสียงสมบูรณ์ค่ะบอกว่าตัดขาดจากคุณแม่หมูนะคะนายนพัฒน์เสียงสมบูรณ์พระเอกชื่อดังประกาศตัดขาดจากมารดาหมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์ยันไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วอยากมีความสุขอยากมีชีวิตของตัวเองค่ะก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของน้องนายนันทพัฒน์นะคะก็นันพัฒน์ค่ะขออภัยก็พูดถึงความสัมพันธ์ของตัวเองกับคุณแม่นะคะก็เป็นที่ถกเถียงกันในแฟนข่าวหรือว่าแฟนคลับรวมถึงความสัมพันธ์ของแม่ลูกอันนี้ในภาพของสื่อออนไลน์ก็มีเรื่องนี้เยอะพอสมควรค่ะเราไปกันที่ประเด็นแรกก่อนนะคะนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ชูความร่วมมือพลังงานแล้วก็ความมั่นคงอาหารรับมือวิกฤตโลกนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภรรยาเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ค่ะอาเซียนครั้งนี้ก็มี11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้ามาเป็นอีก1ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของติมอร์เลสเตนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในที่ประชุมของอาเซียนว่าความเข้มแข็งของอาเซียนกำลังถูกทดสอบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานความมั่นคงอาหารแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะจึงได้เสนอแนวทางให้อาเซียนเนี่ยเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ค่ะก็หนึ่งก็คือความมั่นคงด้านอาหารก็ได้เสนอให้อาเซียนที่ควรจะส่งเสริมความร่วมมือในเชิงปฏิบัติเช่นผลักดันโครงการเกี่ยวกับโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรือว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดนะคะรวมถึงการใช้ประโยชน์จากความตกลงความร่วมมือความมั่นคงด้านปิโตรเลียมอาเซียนค่ะตลอดจนเพิ่มการลงทุนโครงสร้างพลังงานการหมุนเวียนในศักยภาพเชิงพาณิชย์เช่นพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เชื้อเพลิงชีวภาพนะคะในข้อที่2ค่ะนายอนุทินได้เสนอเรื่องของความมั่นคงอาหารเพราะว่าประเด็นนี้ผู้นำอาเซียนทุกประเทศได้กล่าวในถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรีไทยเห็นว่าภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญความกดดันอย่างรุนแรงในเรื่องของปุ๋ยแล้วก็พลังงานที่เพิ่มขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อการผลิตแล้วก็ราคาสินค้าอาเซียนจึงควรต่อยอดรูปแบบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วให้พัฒนายิ่งขึ้นโดยเฉพาะความร่วมมือที่นายกรัฐมนตรีเราหยิบยกขึ้นมาก็คือความตกลงด้านการค้าข้าวระหว่างไทยสิงคโปร์ซึ่งจะช่วยให้เกิดความมั่นคงด้านอุปทานในช่วงที่มีความวิกฤตเกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้ข้อที่3คือการคุ้มครองคนชาติอาเซียนก็นายกรัฐมนตรีบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของคนอาเซียนก็คือการดูแลการคุ้มครองประชาชนในช่วงเหตุการณ์ที่มีความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ผ่านมานะคะก็ได้นายกรัฐมนตรีไทยก็เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการประสานการอพยพคนไทยหลายพันคนในประเทศตะวันออกกลางแม้ว่าภารกิจนี้จะเป็นภารกิจที่ท้าทายแต่ก็สามารถนำพาคนอาเซียนกลับประเทศต้นทางของตัวเองได้ก็คือนอกจากที่ประเทศไทยเราเองนี่นะคะจะนำคนไทยกลับแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยชาวอาเซียนด้วยกันให้สามารถ
ใช้ช่องทางของกลุ่มประเทศอาเซียน

คืออย่างคนฟิลิปปินส์ก็มาใช้ช่องทางในการลี้หมายถึงว่าเดินทางกลับประเทศเนี่ยผ่านการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยก็ได้รัฐบาลสิงคโปร์ก็ช่วยเหลือประเทศอื่นด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยชาติอาเซียนก็ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็เป็น3ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีไทยในเวทีอาเซียนค่ะทั้งนี้นะคะประธานอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ในฐานะที่เป็นประธานประจำปีของปีนี้ก็บอกว่าถือการประชุมที่ครั้งนี้ก็มีการเสริมสร้างความร่วมมือความมั่นคงในภูมิภาคหลายๆเรื่องด้วยกันแล้วก็เวทีครั้งนี้ได้มีการมีข้อตกลงแถลงการร่วมกัน4ฉบับค่ะคือปฏิญญาของผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลแถลงการของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการดำเนินการที่สำคัญด้านความเข้มแข็งของภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่วนข้อที่3คือแถลงการของผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนในการตอบโต้ภัยพิบัติค่ะและข้อ4ค่ะปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างพลังเยาวชนในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะนอกจากเวทีอาเซียนนี้จะมีปฏิญญาหรือว่าแถลงการร่วมกันแล้วนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะก็ยังเดินทางไปหารือทวิภาคีกับอีก3ชาติอาเซียนด้วยค่ะก็ได้มีการพูดคุยนะคะใช้โอกาสนี้ในการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามค่ะนายเลมิงฮิงนะคะผู้นำทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นที่จะสร้างความร่วมมือกันใน3มิติสำคัญค่ะก็คือเศรษฐกิจหรือเพื่อที่จะมุ่งหวังขยายมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเวียดนามให้แตะอยู่ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะชูว่าอาเซียนเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ปลอดภัยสำหรับการลงทุนของโลกนะคะนอกจากนี้ก็ในเรื่องของการลงทุนนายกรัฐมนตรีก็ยินดีมากๆนะคะที่สายการบินเวียดเจ็ตสนใจลงทุนในโครงการในโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินของไทยพร้อมกับลงนามแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบรอบด้านของไทยกับเวียดนามที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะคะก็ทั้งสองชาติถ้าจับมือกันได้ก็น่าจะมีหลายเรื่องในมิติเศรษฐกิจเกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีไทยยังได้หารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนะคะเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ไร้รอยต่อโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่2แล้วก็ถนนเชื่อมด่านสะเดากับบุกิตกายูฮิมตัมนะคะที่ได้เริ่มก่อสร้างไปแล้วในปีนี้แล้วก็ทั้ง2ฝ่ายก็จะมีการแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชุดใหม่ด้วยค่ะยืนยันค่ะว่าความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จะหารือกันด้วยสันติวิธีซึ่งมาเลย์ก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเราเนี่ยประเทศไทยจะเดินทางเยือนเป็นอย่างเป็นทางการที่ประเทศมาเลเซียภายในปี2569นี้ค่ะเพื่อกระชับความสัมพันธ์และก็มีสร้างความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้นำคนสุดท้ายที่นายกรัฐมนตรีได้ไปพูดคุยหารือด้วยก็คือนายลอเรนซ์วองค่ะนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์พร้อมนำเสนอแนวคิดเรื่องของการผลักดันความแข็งแกร่งด้านของการเป็นสมาชิกระหว่างสมาชิกร่วมกันของอาเซียนในการร่วมกันผลิตเป็นกลุ่มของอาหารนะคะความมั่นคงด้านอาหารเพื่อ เป็นกลไกสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของโลกเพิ่มศักยภาพในการต่อรองในเวทีโลกค่ะซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเห็นพ้องแล้วก็สนับสนุนไทยในทุกมิตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังยืนยันร่วมกันที่จะผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรือว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็ความเชื่อมโยงด้านพลังงานในระยะยาวของภูมิภาคค่ะนอกจากนี้ประเด็นของไทยกัมพูชาก็ยังเป็นที่สนใจนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองก็ค่อนข้างยาวทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะก็พูดถึงการ เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมแล้วก็บอกว่าได้ใช้โอกาสนี้เนี่ยได้ตัดสินใจบอกนายกรัฐมนตรีฮุนมานเน็ตของกัมพูชาว่าไทยเนี่ยยกเลิก MOU 44ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็นายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ได้รับทราบแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้น่าจะหันไปใช้กระบวนการอันคลอสกันในการหารือด้านทะเลนะคะที่จะคุยกันเรื่องเขตแดนทับซ้อนทางด้านทะเลของทั้งสองประเทศค่ะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะก็บอกว่าจะมีการชี้แจงเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการไปยังรัฐบาลกัมพูชากว่าจะจบกระบวนการก็คงใช้เวลาไม่น้อยกว่าครึ่งปีไม่กาเมื่อไม่มี MOU 2544แล้วก็จะไม่มีเส้นลากผ่านเกาะกู

ูดที่เป็นที่เคลือบแคลงหรือกังวลใจต่อไปอีกค่ะอันนี้นายกรัฐมนตรีไทยก็ย้ำนะคะพี่น้องประชาชนชาวไทยขอให้สบายใจได้เลยว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยค่ะส่วนประเด็นในการหารืออื่นๆเรื่องของชายแดนนะคะก็ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเรื่องเขตแดนทั้ง JBC แล้วก็คณะกรรมการชายแดนทั่วไปอย่าง GBC ที่จะดำเนินการต่อจากนี้กันอยู่แล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดถึงเรื่องของการเปิดด่านว่านายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ส่วนความร่วมมืออื่นๆน่ะก็ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดคุยเช่นเดียวกันค่ะทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องกันว่าจากนี้ไปปัญหาของทั้งสองประเทศก็ต้องคุยกันด้วยวิถีแห่งสันติภาพซึ่งขอให้ทั้งสองประเทศเนี่ยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันค่ะก็สำหรับประเด็นเรื่องของที่ประชุมอาเซียนก็จะมีประมาณนี้นะคะนอกจากนี้ในเรื่องของแลนด์บริดจ์ค่ะก็ยังมีเรื่องที่มีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะคะบอกว่าเอ๊ะการที่เข้ามาในการใช้ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ในเรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยจะมีการสอดไส้อะไรหรือเปล่าตรงนี้นะคะคุณสุประชัยก็ได้ออกมาชี้แจงกรณีนี้จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC ค่ะพรรคที่พรรคภูมิใจไทยเสนอเนี่ยว่าจะมีการสอดแทรกเรื่องของการจัดตั้งคาสิโนหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เข้าไปด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นกระแสค่อนข้างร้อนแรงมากนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์คุณสุประชัยใจสมุทรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและเป็นการใส่ร้ายป้ายสีคุณสุประชัยก็ชี้แจงเรื่องนี้ว่าในมาตรา38ของร่างฉบับดังกล่าวเนี่ยกำหนด เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายไว้10เรื่องซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวนวัตกรรมเช่นเมืองอัจฉริยะแล้วก็เมืองดิจิทัลนะคะการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกษตรและก็เทคโนโลยีชีวภาพการแปรรูปอาหารการแปรรูปยางพาราหุ่นยนต์ศูนย์กลางทางการเงินแล้วก็รวมถึงพลังงานสะอาดด้วยนะคะคุณสุประชัยยืนยันว่า10รายการนี้ไม่มีเรื่องของคาสิโนแต่ยอมรับว่ามีเรื่องของร่างของพรรคการเมืองอื่นที่เสนอคาสิโนจริงซึ่งไม่ใช่ของพรรคภูมิใจไทยขอว่าอย่าสับสนในเรื่องนี้ค่ะซึ่งคุณสุประชัยก็บอกว่าถ้ากล่าวถึงสถานะของกฎหมายฉบับนี้ตามรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยรัฐบาลต้องยืนยันว่าจะนำร่างพรบที่ค้างอยู่มาพิจารณาต่อหรือไม่ซึ่งล่าสุดนะคะรัฐบาลไม่ได้ยืนยันร่างพรบ SEC ฉบับเดิมซึ่งรวมถึงฉบับของภูมิใจไทยด้วยส่งผลให้ร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยตกไปการจะไปนำขึ้นมาโจมตีในขณะนี้จึงไม่เป็นผลทางปฏิบัติค่ะสำหรับก้าวต่อไปนะคะคุณสุประชัยก็บอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาโครงการ SEC แล้วก็แลนด์บริดจ์ค่ะมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานเน้นว่าจะมีการให้มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีการศึกษาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องด้านสภาพสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะฟังเสียงประชาชนอย่างรอบด้านโดยเฉพาะกรณีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็จะรับฟังอย่างรอบด้านอย่างแท้จริงนะคะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์นะคะก็ยังคงร้อนแรงนะคะแล้วหลายคนก็ติดตามว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยตกลงมันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ายังไงการใช้ในระยะยาวมันมีความคล่องตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะนอกจากนี้ไปกันที่สนามบินจังหวัดตรังกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะสนามบินตรังเนี่ยโอ้โหภาพที่ออกมานี้ค่อนข้างยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะแต่ว่าเกิดเหตุน้ำรั่วที่สนามบินค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายกรณีที่มีแบบสนามบินจังหวัดตรังเนี่ยเจอฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำรั่วภายในอาคารเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเหตุเนี่ยเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะจนทำให้น้ำรั่วไหลภายในอาคารผู้
ู้โดยสารหลังใหม่ซึ่งทำให้ต้องปิดพื้นที่ไปบางจุดสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ใช้บริการค่ะตรงนี้รัฐ

มนตรีพัทรพงศ์นะคะก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์และก็มาตรฐานความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยบอกเน้นย้ำนะคะว่าหัวใจสำคัญของการให้บริการด้านคมนาคมคือความสะดวกและก็ความปลอดภัยค่ะกรมท่าอากาศยานนะคะก็เน้นย้ำว่าต่อไปจากนี้เนี่ยต้องตรวจสอบระบบระบายน้ำของอาคารทุกจุดอย่างละเอียดแล้วก็เข้มงวดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็วางแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้ซ้ำอีกนะคะนอกจากนี้ยังกำชับให้กรมท่าอากาศยานเนี่ยยกระดับมาตรฐานโครงสร้างรวมถึงอำนวยความสะดวกต่างๆภายในท่าอากาศยานตรังให้มีความพร้อมรับรองผู้โดยสารตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยค่ะที่มาเยือนจังหวัดตรังซึ่งในเรื่องนี้ในรายละเอียดนะคะคุณดนัยเรืองศรค่ะอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็ออกมาชี้แจงว่าปัญหาน้ำที่เกิดปัญหาน้ำรั่วที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากฝนที่ตกหนักเกินกว่าที่ระบบระบายน้ำจะรองรับได้ทันท่วงทีทำให้น้ำไหลซึมเข้าไปสู่พื้นที่ภายในอาคารโดยเฉพาะบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออก2จุดบริเวณร้านค้าแล้วก็สำนักงานบางส่วนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้กระทบต่อตารางการบินหรือว่าการให้บริการของผู้โดยสารในภาพรวมแต่ประเด็นสำคัญค่ะที่น่าสนใจก็คืออธิบดีกรมท่าอากาศยานระบุชัดเจนค่ะว่างานที่ชำรุดบกพร่องเนี้ยเป็นผลมาจากการที่การก่อสร้างของบริษัทผู้รับจ้างรายเดิมเนี่ยมีพฤติการทิ้งงานซึ่งกรมท่าอากาศยานเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนทำตามกฎหมายอยู่แล้วอย่างเคร่งครัดนะคะโดยมีการริบหลักประกันจากผู้รับจ้างงานเนี่ยเป็นมูลค่า 53.5 ล้านบาทค่ะโดยเงินจำนวนนี้จะถูกใช้เป็นงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ำและก็แก้ไขโครงสร้างอาคารที่เสียหายโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่วิศวกรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหายรวมถึงวางแผนซ่อมแซมให้เร็วที่สุดนะคะสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยท่าอากาศยานตรังสามารถเปิดให้บริการตามปกติได้ทุกส่วนแล้วเที่ยวบินทุกเที่ยวบินสามารถขึ้นลงได้ตามปกติเหมือนเดิมกรมท่าอากาศยานขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นพร้อมกับจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริการของให้กับประชาชนเนี่ยราบรื่นและก็ปลอดภัยที่สุดตามมาตรฐานของกระทรวงคมนาคมค่ะก็เรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือปริมาณฝนจะตกมาเท่าไหร่เนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันประเมินไม่ได้แต่การก่อสร้างหรือมาตรฐานในการรองรับน้ำฝนที่จะไหลลงมาเนี่ยควรจะมีมาตรฐานได้รองรับให้จำนวนมากกว่านี้การระบายน้ำที่สำหรับอาคารหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จเนี่ยโอ้ดูเป็นปัญหาที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ 53.5 ล้านที่เขาริบมาจากผู้รับเหมาเนี่ยจะเพียงพอหรือไม่เนี่ยสำหรับการซ่อมแซมครั้งนี้ก็ต้องไปติดตามกันในครั้งต่อๆไปนะคะว่าเอ๊ะเพียงพอหรือเปล่าเกิดเหตุซ้ำเกิดเหตุน้ำรั่วที่ท่าอากาศยานตรังเกิดขึ้นซ้ำหรือเปล่านะคะไปที่การเลือกตั้งของผู้ว่ากทม.กันบ้างค่ะเมื่อวานนี้เลขาธิการกกต.นะคะได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งกทม.แล้วก็เมืองพัทยาค่ะยืนยันว่าไม่หนักใจนะคะยอมรับว่าบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เหมือนบัตรเลือกตั้งครั้งที่เราเลือกส.ส.กันค่ะคุณแสวงบุญมีค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่ากทม.รวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยานายกเมืองพัทยานะคะบอกว่าเป้าหมายของกกต.ก็คือความสุจริตความเรียบร้อยตามหลักประชาธิปไตยที่ประชาชนยืนยันนะคะว่าครั้งนี้ไม่รู้สึกหนักใจกับการจัดการเลือกตั้งเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนเรื่องของบัตรเลือกตั้งนายแสวงบอกว่าจะใช้บัตรเลือกตั้งแบบเดียวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วไปมีระบบป้องกันการปลอมแปลงรวมถึงมาตรการในการป้องกันบัตรข้ามหน่วยหรือว่าส่งผิดหน่วยด้วยนะคะโดยบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นกับบัตรเลือกตั้งส.ส.น่ะจะเป็นคนละประเภทกันจะใช้วิธีอื่นๆในการป้องกันเรื่องของความปลอดภัยค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวในพื้นที่กทม.ของผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครกทม.ผู้ว่ากทม.นะคะก็เมื่อวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวพอสมควรค่ะในส่วนของคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนก็เริ่มมีการลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนในเขตบางรักตลาดสีลมซอย10

0: พื่อรับฟังสะท้อนปัญหาต่างๆของคนเมืองนะคะแล้วก็มุ่งเน้นเรื่องของค่าครองชีพรวมถึงปัญหาระบบขนส่งสาธารณะด้วยค่ะสำหรับฝากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณสกลทีพัทยกุลนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่กำกับดูแลกรุงเทพมหานครก็บอกว่าในวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้พรรคประชาธิปัตย์จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครกทม.แล้วก็จะเปิดตัวผู้สมัครสกทั้ง50เขตด้วยนะคะโดยจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ในการเปิดตัวครั้งนี้ด้วยส่วนคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะว่าที่ผู้ว่ากทม.คนปัจจุบันนะคะซึ่งจะหมดวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ก็ยืนยันว่ามีความพร้อมและจะลงสมัครผู้ว่ากทม.เป็นสมัยที่2โดยระบุว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากพ้นจากตำแหน่งค่ะถามว่าสำหรับว่าที่ผู้สมัครกทม.ตอนนี้มีใครบ้างนอกจากคุณชัชชาติแล้วก็คุณชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนนะคะก็มีแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ยังมีผู้สมัครอีกหลายคนค่ะเช่นคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะคุณคมสันพันวิชาติกุลหม่อมหลวงกรศิวัฒน์เกษมศรีคุณมงคลกฤษสุขสินธารนนท์นะคะที่ประกาศตัวไปก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นกลุ่มอิสระตัวแทนอิสระที่จะเข้ามาเป็นตัวเลือกของคนกทม.ให้ได้ชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยข่าวกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @ @smoothfm
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ต้อนรับคุณภูเบศสุนีค่ะ
3: มาแล้วค่ะต้องขออภัยคุณฟังขออภัยคุณขวัญด้วย
0: ค่ะให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวก่อนนะขอไปอ่านข้อความจากช็อปมาเนียให้กับคุณผู้ฟังก่อนนะคะก็ยุคนี้นะคะเรื่องสุขภาพต้องมาก่อนค่ะแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะคะขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะคือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะคะเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสสำหรับการหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะที่สำคัญนะคะของความอัจฉริยะของหม้อนี้ก็คือมี6ฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าท่านจะหุงข้าวด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารทำเค้กก็ได้ด้วยนะคะจบในหม้อเดียวในการตั้งเวลาอิสระล่วงหน้าก็ทำได้ค่ะมั่นใจมาตรฐานมอกนะคะมีมาตรฐานรองรับมีการรับประกันนานถึง1ปีค่ะโปรโมชั่นจากปกติราคา 2,990 เราไม่ขายนะคะขายเพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำค่ะ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มอีก2รายการคือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่มูลค่าของแถมเกือบ300บาทเลยนะคะท่านไหนสนใจค่ะจดเบอร์โทรศัพท์กันไว้เลยค่ะ02-114-3390

0: 02-114-3390ค่าส่งสินค้าและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับก็จับจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันได้นะครับสำหรับบ้านไหนที่มีหม้อหุงข้าวแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่มีรุ่นนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ของมันต้องมีนะครับก็เอาไปบ้านละหม้อ2หม้อก็ได้นะครับสำหรับหม้อหุงข้าวของเรานะฮะ
0: ค่ะ
1: มาที่เรื่องของขอทักคุณฟังทาง Facebook ก่อนละกันเนาะ
0: ได้ครับ
1: ก็วันนี้เนี่ยมีคุณฟังส่งข้อความเข้ามาเป็นกำลังใจให้คุณเยอะเลยนะ
0: เหรอคะ
1: ใช่เห็นคุณผู้เบสหายไปไหนนะครับแล้วก็ทางไลน์นะครับหลายๆท่านคุณสุภชัยคุณจำรูนคุณพิบุญชัยนะครับคุณหน่อยคุณสนิทคุณโจมิเตอร์นะครับแล้วก็คุณน็อปด้วยนะครับนะก็ส่งข้อความเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูทาง Facebook กันบ้างนะครับที่สุราษฎร์ธานีตอนนี้ก็คือฝนตกฟ้าร้องหนักนะทั้งลมทั้งฝนด้วยนะครับที่ปากพนังนะครับคุณเสือนอนไม่หลับสวัสดีนะครับคุณวรวุฒิคุณสุภชัยคุณสังกานะครับแล้วก็คุณแม่มดนะ
0: คุณแม่มาบอกว่าอะไรนะ
1: คุณเวรมาใส่แล้วไม่อยากพูดเลยนะฮะ
0: เขิน
1: ๆนะเขินนะครับอ่ะโอเคไปต่อข่าวกันดีกว่านะครับก็เห็นข้อความทุกท่านแล้วนะครับมาเรื่องของการเมืองนะครับคุณพรดอนออกมาชี้แจงสาเหตุที่คณะรัฐมนตรีไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญนะครับแต่ให้สภาชุดใหม่เนี่ยเป็นผู้เสนอน่ะไม่ยืนนะครับก็ทางด้านของคุณพรดอนปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงสาเหตุที่รัฐบาลไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและก็ทีมฝ่ายกฎหมายนะครับก็เห็นว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอำนาจของครม.ในการยืนยันแต่พอเมื่อสภาชุดใหม่เนี่ยนะครับมีสภาชุดใหม่เนี่ยก็จึงเห็นควรว่าควรจะให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็นผู้เสนอร่างเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้งนึงซึ่งการยุบสภาที่ผ่านมาเหตุเกิดจากความไม่เห็นความเห็นที่ไม่ตรงกันในร่างรัฐธรรมนูญหากมีการยืนยันร่างเดิมกลับไปก็คาดการว่าจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยตกไปและรัฐสภาจะไม่สามารถผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้อีกทั้งจะทำให้ไม่สามารถเสนอร่างในทำนองเดียวกันได้ในสมัยประชุมนี้ซึ่งจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยล่าช้าออกไปอีกหนึ่งสมัยประชุมดังนั้นแล้วก็เลยเห็นว่าเมื่อมีการทำประชามติและประชาชนเห็นด้วยอย่างท่วมท้นให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็เป็นอำนาจโดยชอบที่รัฐสภาเนี่ยจะดำเนินการต่อไปครับ
0: อืมค่ะก็เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยก็พรรคประชาชนเขาก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะก็หวังว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เราโหวตการทำประชามติที่ได้เสียงมาเนี่ยอย่างท่วมท้นเนี่ยจะไม่ถูกละเลยไปแต่ว่าอันนี้ดิฉันชอบ
1: เป็นคอมเมนต์ใครครับ
0: ไม่คือเป็นเรื่องที่คุณไอรัชนกชวนโหวตสุดยอดข่าวสุดยอดของรัฐบาลในช่วงสัปดาห์นี
1: ้
0: เขาบอกว่าเฉพาะสัปดาห์นี้นะคะเรามาโหวตกันบ้างดีกว่าหรือเปล่าอ่ะเขาบอกว่ามี4ข่าวด้วยกันก็คือรัฐบาลประกาศดันแลนบริดจ์หรือว่าท่านมองว่าเรื่องของพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านหรือว่าเรื่องของรัฐบาลปัดตกร่างรัฐธรรมนูญหรือนายกรัฐมนตรีอนุทินจับมือกับนายกรัฐมนตรีฮุนมานิตเกี่ยวกับเรื่องไทยกัมพูชาอ่านในมุมมองของคุณผู้ฟังรายการข่าวหน้าหนึ่งข่าวไหนฮอตสุดในหัวใจท่านในช่วงสัปดาห์นี้เพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยทั้ง4ข่าวเนี่ยก็ถือว่า
1: ฮอต
0: แล้วก็สูสีคู่ขี
1: ้
0: นั่นไงภาษาใต้จะออกแล้วนะ
1: ภาษาใต้คือจะเรียกว่า
0: สู้ซี่ขูขี
1: มันทองแดงมันแปรดออกมานะ
0: มันแปรดออกมาค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถือถึงคนที่ออกมาคอมเมนต์เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็คือคุณพฤท
0: ธิ์ใช่ค่ะ
1: คุณพฤทธิ์เนี่ยเมื่อวานนี้ออกมาโพสต์ Facebook นะครับผ่าน Facebook ส่วนตัวประเด็นที่ครม.มีมติให้รัฐสภาเนี่ยนำร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณากลับมาดำเนินการต่อแต่ว่าไม่เอาร่างรัฐธรรมนูญปี60มาตรา256ซึ่งเคยค้างการพิจารณาอยู่ก่อนในสภาเนี่ยกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกครั้งซึ่งก็เป็นการกระทําที่ค้านต่อมติของประชาชนที่ร่วมกันลงมติก่อนหน้านี้คือคุณพฤทธิ์บอกว่าถ้าหากปล่อยให้ร่างรัฐธรรมนูญเดิมตกไปโดยไม่สัญญาว่าจะยื่นร่างฉบับใหม่เข้ามาแสดงว่าครม.ไม่จริงใจในการทําตามสัญญาของประชาชนนะฮะจากผลประชามติหากรัฐบาลเอามานะฮะเอาปัญหาเศรษฐกิจมาเป็นข้ออ้างอันนี้ก็ฟังไม่ขึ้นเพราะว่าการแก้ไขปัญหาปากท้องรัฐธรรมนูญเนี่ยทำคู่ขนานกันได้การออกพรก.กู้เงินที่เอาเงินเยียวยาประชา

0: ชนเป็นตัวประกันเนี่ยเพื่อหวังสอดไส้ตีเช็คเปล่าเรื่องโครงการอื่นก็ไม่ใช่แนวทางที่เอาปากท้องประชาชนเป็นตัวตั้งอยู่ดีนะครับทางคุณพฤทธิ์เนี่ยบอกอีกนะครับว่าถึงแม้ว่าประชาชนเนี่ยจะมี 11.2 ล้านคนที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบซึ่งความเป็นจริงเนี่ยความเห็นเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงการทำความเข้าใจแต่การที่มีประชาชนสูงถึง 21.6 ล้านคนนะครับที่ลงคะแนนเห็นชอบสะท้อนให้เห็นชัดว่าสังคมมีฉันทามติร่วมกันในระดับหนึ่งและในระดับที่กว้างกว่าแค่ผู้สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญปี60นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหารุนแรงถึงขั้นที่การแก้ไขรายมาตราอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอแต่ว่าจำเป็นต้องมีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งทางรัฐบาลก็มายืนยันแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นเวอร์ชันอื่นกลับเข้าไปนะครับ
1: ค่ะก็รอติดตามกันนะคะไปที่กระทรวงพลังงานกันบ้างคุณภูเบศรก็เมื่อวานนี้เป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานนะคะของเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งมีตัวแทนจากสภาองค์กรผู้บริโภคมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินแล้วก็เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยนะคะและกลุ่มผีเสื้อกระพือปีกเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนกระทรวงพลังงานพิจารณา8ข้อเสนอเพื่อปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบค่ะคุณปานเทพพัวพงพันธ์นะคะตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนก็บอกว่าการประชุมของเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการเสนอปัญหาเร่งด่วนเรื่องน้ำมันแล้วก็เชื้อเพลิงนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเรื่องของการกักตุนปัญหาค่าการกลั่นที่เกิดที่ทำให้เกิดกำไรเกินควรจึงควรให้กระทรวงพลังงานเนี่ยหยุดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อชดเชยหนี้เดิมและนำกำไรส่วนเกินจากค่าการกลั่นหรือการกักตุนกลับไปชดเชยแทนนอกจากนี้ยังเสนอให้มีการทบทวนน้ำมัน B20 แล้วก็ E20 หากต้นทุนสูงกว่าน้ำมันปกติก็ควรควบคุมค่าการตลาดน้ำมันไม่ให้สูงกว่ากรอบที่มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.เนี่ยกำหนดเดิมไว้นะคะพร้อมกับขอให้เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างราคาพลังงานโดยละเอียดทั้งเรื่องของข้อมูลการขนส่งน้ำมันผู้ค้ามาตรา7นะคะที่จะนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศพร้อมกับราคาน้ำมันดิบที่ใช้อ้างอิงรวมถึงข้อมูลโรงกลั่นทุกไตรมาสย้อนหลังไป3ปีค่ะส่วนข้อเสนอเรื่องค่าไฟนะคะขอให้เร่งแก้ต้นทุนค่าไฟฐานก่อนที่จะเริ่มใช้อัตราค่าไฟแบบขั้นบันไดโดยเฉพาะการทบทวนส่วนเพิ่มของราคาการรับซื้อไฟฟ้าและความพร้อมจ่ายรวมถึงการผลักดันโซลารูฟท็อปค่ะโดยคิดค่าไฟแบบเน็ตมิเตอร์ริงนะคะเพื่อช่วยให้กับประชาชนเนี่ยติดตั้งโซลาเซลล์คืนทุนได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านโฆษกกระทรวงพลังงานฝ่ายการเมืองค่ะคุณพงพลยอดเมืองเจริญบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของภาคประชาชนในหลักการนะคะแต่ด้วยต้องมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติมรวมถึงการพิจารณาด้านข้อกฎหมายด้วยกระทรวงพลังงานก็จะรับข้อมูลตรงนี้ไปแต่ก็ต้องพิจารณาไม่ให้กระทบต่อความลับทางการค้าแล้วก็แนวทางในการเจรจากับผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนค่าไฟด้วยทั้งนี้คณะกรรมการชุดนี้นะคะจะมีการประชุมอีกครั้งอีก3ครั้งนะคะกำหนดให้ประชุมสรุปภายใน60วันเพื่อที่จะนัดการประชุมครั้งถัดไปที่จะมีขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้เพื่อหารือข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาน้ำมันโดยทั้งครั้งที่3เนี่ยจะมีการหารือในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างแก๊ส LPG รวมถึงการประชุมครั้งสุดท้ายเนี่ยจะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องโซลารูฟท็อปค่ะราคาพลังงานก็ยังเป็นเรื่องที่หลายคนติดตามกันนะคะว่ามันจะลดลงอย่างไรแล้วก็จะใช้ตรงไหนไปดูแลเรื่องของกองทุนน้ำมันอันนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่ก็ต้องดูกันไปนะคะ
0: นะครับมาที่เรื่องข้อกฎหมายกันบ้างเวลาที่เราท่องโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีมันเจอแอดโฆษณาเนี่ยเยอะมากนะครับเราบางทีมันไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอันนี้เป็นใครที่เอามาลงโฆษณาเอามาโปรโมตนะครับล่าสุดเนี่ยทางเอสด้านะครับก็มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการออกกฎออกมานะครับคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับออกกฎใหม่ยิงแอดโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องสแกนหน้ายืนยันตัวตนพร้อมให้เก็บข้อมูล ระบุตัวตนเนี่ย

0: ไม่น้อยกว่า90วันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นใหม่ๆนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคุมเข้มสื่อสังคมออนไลน์ต้องจัดให้มีการพิสูจน์ตัวตนของผู้ลงโฆษณาทุกครั้งก่อนเผยแพร่ในประเทศไทยนะเพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็สกัดกั้นช่องทางของมิจฉาชีพซึ่งล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีการออกประกาศออกมาเป็นฉบับที่2แล้วนะครับสาระสำคัญเนี่ยก็คือหากมีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยและมีการเรียกเก็บค่าบริการให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนั้นๆต้องตรวจสอบตัวตนผู้ลงโฆษณาอย่างเข้มงวดด้านวิธีการพิสูจน์ตัวตนนะครับกฎหมายเขาก็กำหนดให้ใช้วิธีการตรวจสอบหลักฐานที่ออกให้โดยรัฐเช่นการเปรียบเทียบใบหน้ากับบัตรประชาชนหรือว่าใช้ระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อความน่าเชื่อถือสูงโดยต้องคำนึงถึงทุกครั้งนะครับเว้นแต่จะเคยพิสูจน์ตัวตนเอาไว้แล้วไม่เกิน1ปีเหมือนเราเคยแบบว่าสแกนหน้าไปแล้วไม่เกิน1ปีนะครับนอกจากนี้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับยังต้องจัดเก็บข้อมูลสำคัญทั้งชื่อบุคคลนิติบุคคลที่อยู่เบอร์โทรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนับจากสิ้นสุดการโฆษณาหากมีการชำระเงินโดยบุคคลอื่นจะต้องจัดเก็บข้อมูลผู้ชำระเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์มีเวลาเตรียมตัวมีเวลาจัดกระบวนการของตัวเองนะครับให้สามารถที่จะทำตามข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะเพื่อที่จะปกป้องประชาชนนะครับ
1: ค่ะปกติคุณผู้เบศใช้กระติกน้ำไหมเก็บน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรทำนองเนี้ย
0: ใช้บ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเย็น
1: ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเย็นนะคะ
0: น้ำร้อนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ครับ
1: ค่ะเกิดเหตุเกิดขึ้นกับกระติกที่แบบเหมือนกับว่าเก็บน้ำร้อนน้ำเย็นประมาณนี้แหละค่ะยี่ห้อเทอร์มอสมีทั้งหมดอยู่2รุ่นเทอร์มอสเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะแบบใช้อยู่ทำนองนี้แต่มันเกิดเหตุในต่างประเทศก็คือมันเกิดเป็นแรงดันแล้วก็ฝามันเนี่ยพุ่งออกมา
0: ระเบิด
1: ใช่มันระเบิดแล้วก็คือมันโดนคนที่เจ้าของคนใช้เนี่ยแหละแต่ว่าคือดีที่เขาก็ปลอดภัยนะคะแต่ว่ามันก็มีความห่วงกังวลว่าถ้าไอ้ฝาที่พุ่งออกมาเนี่ยมันเข้าตาหรือว่ามันโดนอะไรเกิดความเจ็บป่วยกับร่างเจ็บปวดกับร่างกายเข้าตาอาจจะส่งผลต่อตาได้อะไรทำนองนี้นะคะเรื่องนี้ค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะคะก็บอกว่าจากกรณีข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่กระติกน้ำยี่ห้อเทอร์มอสนะคะเกิดเหตุระเบิดระหว่างการใช้งานเนี่ยก็สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกแล้วก็พบว่าสินค้าที่เข้าข่ายเรื่องของการต้องตรวจสอบเนี่ยสำหรับตัวกระติกน้ำเทอร์มอสเนี่ยมี2รุ่นก็คือรุ่น SK300 ก็ SK3000 ค่ะแล้วก็ SK3020 ซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องแรงดันสะสมภายในอาจจะทำให้ฝาเนี่ยดีดตัวออกมาอย่างรุนแรงนะคะเกิดอันตรายกับร่างกายของผู้ใช้งานได้ซึ่งตรงนี้คุณสุภมาศก็สั่งสคบนะคะว่าให้ระงับการจำหน่ายสินค้าทั้ง2รุ่นทั้งในรูปแบบของช่องทางร้านค้าหน้าร้านแล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยแม้ว่าในประเทศไทยเนี่ยยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการใช้กระติกน้ำแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าเพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมขอให้ประชาชนที่ใช้กระติกน้ำยี่ห้อนี้รุ่นที่กล่าวไปถึงเนี่ยนะคะก็คือ SK300 แล้วก็ SK3020 เนี่ยหยุดใช้งานทันทีหากว่า เกิดเหตุขึ้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นมันอาจจะแบบมีเยอะกว่าการที่แบบเสียดายยังใช้ต่ออะไรทำนองนี้นะคะถ้าใครได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการใช้กระติกน้ำรุ่นนี้นะคะสามารถร้องเรียนมาที่สคบได้โดยตรงด้วยค่ะ
0: นะครับมีไม่แน่ใจว่ามีใครใช้รุ่นนี้อยู่เอาจริงเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน
1: เอายี่ห้อนี้ดังอยู่นะใช่ใช่เคยใช้นานละมันมีมานานแล้วยี่ห้อนี้ค่ะ
0: ยี่ห้ออะไรนะ
1: เทอร์มอส
0: เทอร์มอสนะครับใครใช้อยู่ตอนนี้สั่งระงับเรียบร้อยแล้ว
1: มี2รุ่นต้องไปเช็ครุ่นด้วยนะคือมันออกคือมันเป็นยี่ห้อตลาดที่มีมานานแล้วแต่ว่าถามว่ารุ่นที่เขาบอกว่า SK3000 SK3020 เนี่ยเป็นรุ่นไหนท่านต้องไปเสิร์ชดูว่าใช่สิ่งที่ท่านครอบครองอยู่หรือเปล่า
0: จริงๆมีเรื่องของกระทรวงมหาดไทยที่สั่งกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ตำรวจทั่วประเทศให้บังคับใช้กฎหมายกับนักท่องเที่ยวที ่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่

0: ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยต้องเบรกก่อน
1: ไ
0: ปติดตามพยากรณ์อากาศนะครับเดี๋ยวหลังพยากรณ์อากาศเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับ
1: ค่ะ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่มโตย
4: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
5: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
7: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
8: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: คุณโกสินครับวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเราเป็นยังไงครับ
8: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของลักษณะอากาศที่แปรปรวนในระยะนี้นะครับก็มีทั้งในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็รวมถึงในเรื่องของฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับแต่ว่าในช่วงของวันนี้น่าจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและในพื้นที่ทางด้านภาคกลางมากกว่านะครับส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกแนวโน้มในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหรือฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะลดลงไปบ้างนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็อาจจะมีน้อยลงใช่ไหมคะหรือว่ายังคงเสี่ยงน้ำท่วมอยู่บางพื้นที่คะ
8: ลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นในระยะนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีลักษณะของปริมาณฝนที่ลงมาตกลงมาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้บางพื้นที่เนี่ยมีลักษณะของฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังเกิดขึ้นได้บ้างนะครับก็ให้ระมัดระวังวันนี้จะเน้นทางด้านภาคเหนือแล้วก็ในพื้นที่ทางด้านภาคกลางบางจุดนะครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้ก็อาจจะยังมีบางพื้นที่ที่มีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักไว้บ้างนะครับโดยเฉพาะทางด้านตอนกลางและตอนล่างของภาคใต้ครับ
1: ค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครล่ะคะวันนี้ฝนกี่เปอร์เซ็นต์คะ
8: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองในช่วงเช้าและช่วงสายของวันนี้เนี่ยก็ดูว่าลักษณะของฝนเนี่ยยังไม่มีฝนที่จะเคลื่อนเข้ามานะครับแต่ว่าลักษณะของฝนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายเย็นเป็นต้นไปโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับมีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้อยู่ครับ
0: ครับผมก็แล้วทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นยังไงครับมีวันฝนเพิ่มไหมครับโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชครับวันนี
8: ้ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเองในช่วงของวันนี้ก็ยังมีลักษณะฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องจากในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับก็มีโอกาสที่จะมีลักษณะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างนะครับล่าสุดก็มีลักษณะฝนตกอยู่ในพื้นที่ทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชในบางอำเภอแล้วนะครับที่เห็นอยู่ก็จะอยู่ทางด้านอำเภอเมืองนะครับที่มีลักษณะของฝนแล้วก็ในโซนทางด้านอำเภอท่าศาลาอำเภอพรมคีรีนะครับมีลักษณะของฝนเข้ามาจากทางด้านอ่าวไทยบ้างแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: เช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
8: วันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของลักษณะอากาศที่แปรปรวนอยู่ในบางจุดนะครับอาจจะต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักด้วยรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: สวัสดีครับ
8: สว
1: ั
8: สด
1: ี
8: คร
1: ับ สวัสด
0: ีค่ะก็มาคุยเรื่องที่ตกค้างกันไว้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ที่พฤติกรรมดีๆเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงนะแต่ว่าจะพูดถึงแบบนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมที่ไม่โอเคเท่าไหร
1: ่
0: ทำตัวกลางบ้างแหละหรือว่ามาทำมากิน
1: ใช้ไทยเป็นฐานในการปฏิบัติการหรือว่าเป็นนอมินีในการ
0: มาข่มเหงรังแก ข่มเหงรังแกคนไทยเนี่ยก็มีเยอะนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานนะครับว่าคุณอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยถึงคำสั่งด่วนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ต้องการกวาดล้างพฤติ

0: นำนักท่องเที่ยวที่สร้างความเดือดร้อนและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยก็เน้นย้ำว่าทุกคนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยนะครับจะมาเข้ามามีอิทธิพลมาข่มเหงรังแกคนไทยไม่ได้เด็ดขาดพร้อมระบุชัดเจนนะครับว่าไม่มีใครเส้นใหญ่โดยขณะนี้ได้สั่งการให้ตำรวจนะครับตรวจสอบกลุ่มชาวต่างชาติเนี่ยที่แฝงตัวทำธุรกิจเป็นนอมินีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างที่เราได้ยินข่าวจะมีที่เกาะพังงานเกาะสมุยเกาะเต่านะครับด้าน
1: พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วนะคะ
0: นะครับอ่ะก็ตามวิถีชีวิตที่แต่ละคนต้องดำเนินต่อไปนะก็มีเหตุผลของแต่ละคนนะครับแต่ว่าของเราวันนี้เวลาหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะสำหรับรายการข่าวหน้าหนึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วขวัญกับภูเบศลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
4: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8 โมงถึง 10 โมงทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะวันเสาร์ที่2ของเดือนพฤษภาคมแล้วรวดเร็วจริงๆนะคะ
2: แต่ว่าก็ตรงกับวันที่9พฤษภาคม
1: ใช่ค่ะนะก็คือพอดีวันที่2ใช่ไหมที่ผ่านมานั่นเป็นต้นวันเสาร์ใช่ป่ะแล้ววันนี้วันที่9ค่ะดิฉันวิรวรรณวรสขอรายงานตัวนะคะรับหน้าที่จัดรายการพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนี
2: ครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงครับ
1: เดิมบางทีนะบอกว่าตอนแรกเลยอันนี้พูดนะ
2: บ
1: อกว่าภูเบศสุนีฉันนึกว่าภูเบศสุนีนี่ชื่อเดียว
2: ใช่ๆมีคนหลายคนทักแบบนี้มากอาจารย์ครับตอนที่ผมไปสมัครงานครั้งแรกอ่ะน้องคะบอกชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับลองอ่านข่าวให้เขาฟังใช่มั้ยครับผมก็อ่านไปภูเบศสุนีรายงานครับน้องคะบอกนามสกุลด้วยค่ะครับภูเบศสุนีรายงานครับพูดไปสักพัก
1: น้องค่ะ
2: พี่ครับชื่อภูเบศนามสกุลสุนีครับ
1: ก็จะได้ไม่ต้องถามพี่นะปกติคือนามสกุลน่ะทั่วไปอาจจะมีสัก3พยางค์4พยางค์ใช่มั้ยล่ะ
2: จะบอกให้ว่าคนคนนั้นเป็นใครคุณนิตยากีรติเสริมศิลป์ผู้ประกาศข่าวตอนนี้อยู่ไทย PBS ก็รู้จักกันดี
1: เออเออนามสกุลยาวหน่อยนะหลายพยางค์4 5พยางค์นะคะอ่ะ
2: คุณฟังก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้

0: เดิมนะครับทาง Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับแล้วก็เพจ Good Morning ASEAN ด้วยรวมถึงทาง LINE นะครับ LINE @MCOT News ครับ
1: ค่ะนะเรามาติดตามข่าวคราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแต่อย่างนี้ไม่พอในเรื่องเนี่ยสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคุณภูเบศนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราก็จะมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนำเสนอนะคะ
0: อาจารย์จะว่าไปตะวันออกกลางก่อนไหมครับหรือยังไง
1: คุณเมื่อกี้คุณบอกคุณมีใช่ไหมล่ะหรือจะให้อาจารย์เริ่มก่อน
0: อาจารย์เอาตะวันออกอาจารย์เอาไปก่อนแล้วกัน
1: ตะวันออกกลางก็คือสถานการณ์ถึงแม้ว่าตอนนี้นะมันก็จะมีการที่บอกว่าเจรจาเพื่อจะสันติภาพใช่ไห
0: ม
1: แต่มันก็มีเหตุการณ์ที่มันปะทุขึ้นนะคะก็ทำให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยคนก็เลยมองกันว่าเอ๊ะอะไรกันเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสหรัฐเองก็ไปโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของทางอิหร่านเนี่ยไม่ให้เดินทางออกจากเขาเรียกอะไรช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยนะคะตรงนี้ก็เลยยิ่งสร้างความอะไรตึงเครียดยิ่งขึ้นคือมันเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างสองฝ่ายไงเมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วแต่ว่าทรัมป์นี่นะหยอดข้อเขาเรียกอะไรตลกตลกอะเนาะพูดยังไงรู้ไหมพูดบอกว่ามันเป็นการล้อเล่นน่ะคุณ
0: ล้อเล่นเหรอ
1: เออนี่แหละเนี่ยก็เลยเกิดแต่ว่าอิหร่านเขาก็ไม่ได้เล่นด้วยอันนี้เขามีการพาดหัวข่าวว่า U.S. and Iran exchange fire but Trump say ceasefire still in effect นะ
0: ค
1: ะก็คือหมายความว่าถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนยิงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท่านทรัมป์ก็ท่านโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าการหยุดยิงเนี่ยก็ยังมีผลใช้บังคับอยู่เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเอาคร่าวๆอย่างนี้เนี่ยนะคะว่าสหรัฐเนี่ยและอิหร่านในปะทะกันอีกแล้วเนี่ยนะในบททดสอบครั้งหนักหน่วงเลยที่สุดนะของข้อตกลงหยุดยิง1เดือนเนี่ยยังไงก็ตามหลังจากนั้นเนี่ยทางอิหร่านบอกว่าสถานการณ์ก็กลับสู่ภาวะปกติแล้วส่วนสหรัฐก็แสดงท่าทีว่าไม่ต้องการจะยกระดับความรุนแรงนะโดยท่านดูโนทรัมอ้างว่าเป็นแค่การหยอกล
0: ้อ
1: พูดอย่างนี้นะคุณดูเซ็ตเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยก็เตหะรานบอกว่าพวกเขาเนี่ยก็เสนอแผนไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็รอที่สหรัฐทางสหรัฐเองก็พูดอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าเราจะเชื่อใครดีนะสหรัฐเองก็พูดบอกอ่ะกำลังรอคำตอบจากอิหร่านอยู่จะเอายังไงก็ว่าไปอะไรอย่างนี้นะและนี่เหตุการณ์ปะทะกันครั้งนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐเนี่ยได้โจมตีเรือของอิหร่านเนี่ยทางอิหร่านก็ออกมาเปิดเผยนะว่ามี10 sailor wounded นะก็คือมีลูกเรือในกะลาสีเรือ10คนได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่า the five missing นะก็ยังคงมีคนหายไป5คนด้วยกันเนี่ยนะคะทีนี้เอาสรุปสั้นๆ สถานการณ์เนี่ยเหตุการณ์ปะทะกันล่าสุดมีที่ช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยนะคะทางฝ่ายอิหร่านเองก็หาว่าสหรัฐเนี่ยโจมตีเรือขนส่งและพื้นที่พลเรือนบนเกาะของทางอิหร่านเนี่ยนะฮะทางที่สหรัฐบอกว่าเป็นการยิงตอบโต้หลังจากอิหร่านใช้โดรนขีปนาวุธแล้วก็เรือเล็กโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐ3ลำที่อยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยนะคะทีนี้ท่าทีของทรัมป์ใช้คำอย่างนี้ค่ะใช้คำนี้ค่ะคุณฟังว่า love trap ก็คือหยอกล้อกันเบาๆนะในเมื่ออิหร่านยิงมาสหรัฐก็ยิงกลับไปอะไรทำนองนี้เนี่ยนะคะทีนี้มุมมองจากนักวิเคราะห์เรามาดูนะนักวิเคราะห์ก็ว่าไงนักวิเคราะห์ก็มองว่าอย่างนี้ค่ะความเชื่อมั่นเนี่ยลดลงเลยนะคนที่ให้ข้อคิดเห็นก็คือนายแอลันแอร์เนี่ยนะซึ่งอยู่ในสถาบัน Middle East Institute ก็คือสถาบันที่ว่าด้วยเรื่องของตะวันออกกลางเนี่ยก็ออกมาพูดเลยนะคะว่าแม้เหตุปะทะกันนี้จะไม่ทำให้การเจรจาล่มโดยสิ้นเชิงนะแต่ก็ทำลายความเชื่อมั่นที่เหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยให้ลดลงไปอีกเนี่ยนะฮะแล้วมันก็มีความเปราะบางนะผู้เชี่ยวชาญรายนี้บอกว่ายิ่งข้อตกลงหยุดยิงลากยาวไปโดยไม่มีข้อยุติที่ชัดเจนเนี่ยสถานการณ์ก็จะยิ่งเปราะบางมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะอันนี้นะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มันเป็นประเด็นที่ฉันก็รวบรวมมานะคือทรัมป์เนี่ยตอนนี้ต้องหยุดโปรเจกต์ฟรีดอมคุณได้ยินใช่ไหมคะที่เขาเพิ่งใช้มา 2-3 วันนี้เองเนี่ยนะโปรเจกต์ฟรีดอมก็คือเป็นโครงการที่จะทำให้ช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยเปิดเสรีอะไรเงี้ยทีนี้ก็ต้องหยุดกระทันหันเลยเพราะว่าซาอุดิอาระเบียไม่ให้ใช้ฐานทัพนะโดยท่านผู้นำสหรัฐเนี่ยระงับปฏิบัติการเสรีภาพหรือโปรเจกต์ฟรีดอมเนี่ยทั้งที่เริ่มไปได้เพียง2วันในสัปดาห์นี้นะหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียแจ้งตรงต่อทางเนียบขาวบอกว่าไม่อนุญาตใช้ฐานทัพอากาศเนา ฐานทัพอันนี้มีชื่อว่าเจ้าชายสุลต่านซึ่งเป็นที่ตั้งตอนกลางของประเทศในการที่สหรัฐจะใช้ปฏิบัติการนี้ซาอุดิอาระเบียบอกว่าไม่อนุญาตเนี่ยนะคะก็นี่เป็นเรื่องล่าสุดใน

0: ตะวันออกกลางนะคะเผื่อคุณจะเพิ่มเติมอะไรก็เพิ่มได้
1: ก
0: ็
1: เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับก็การประชุมอาเซียน
0: อ๋ออาเซียน
1: การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายงานข่าวจะเป็นสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะครับจากเซบูก็บอกว่าที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ก็มีมติรองรับแถลงการผู้นำอาเซียนต่อวิกฤตตะวันออกกลางด้วยเพื่อรับมือกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจความมั่นคงจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง
0: ใช่ค่ะ
1: คืออาเซียนเนี่ยก็แสดงความกังวลอย่างยิ่งนะครับต่อสถานการณ์ที่อาจจะกระทบต่อเสถียรภาพทั้งในระดับภูมิภาคและก็ระดับโลกพร้อมกับสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งก็มีปากีสถานเนี่ยเป็นคนกลาง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นยุติการสู้รบรวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์เนี่ยเลวร้ายลงนะครับแล้วในที่ประชุมก็ยังเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกท่ามกลางความกังวลเรื่องของราคาพลังงานที่หยุดชะงักแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานด้วยส่วนเรื่องของพลังงานเนี่ยผู้นำอาเซียนก็เห็นชอบนะครับเร่งให้สัตยาบันเขาเรียกว่าเป็นกรอบความตกลงอาเซียนด้านความมั่นคงปิโตรเลียมนะครับหรือว่าแอปซ่าเพื่อเปิดทางให้ประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในสภาวะที่ขาดแคลนน้ำมันและก็เหตุฉุกเฉินพร้อมกับศึกษาความเป็นไปได้นะครับในการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันในระดับภูมิภาคร่วมกันนอกจากนี้อาเซียนก็ยังเดินหน้าในการผลักดันพลังงานทางเลือกหรือว่าพลังงานหมุนเวียนนะครับอย่างเช่นพวกไบโอดีเซลรถไฟฟ้านะครับ

0: มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลขณะเดียวกันผู้นำอาเซียนยืนยันนะครับจะรักษาตลาดการค้าให้เปิดกว้างโปร่งใสคาดการได้เพื่อให้สินค้าเนี่ยอย่างจำเป็นอย่างเช่นพวกอาหารเชื้อเพลิงปุ๋ยแล้วก็เวชภัณฑ์สามารถขนส่งได้อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนให้หลีกเลี่ยงมาตรการกีดกันทางการค้าเพื่อที่จะไปมันอาจจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาเรื่องของซัพพลายเชนของโลกได้นะครับนอกจากนี้ก็มีแถลงการเน้นย้ำเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือความมั่นคงทางทะเลการยืดหยุ่นการยึดมั่นในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1982หรือว่าอันครอสนะครับก็เตรียมเพิ่มกลไกในการประสานงานฉุกเฉินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรับมือวิกฤตอย่างในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับ
1: เมื่อกี้พูดถึงอันครอสคือ UNCLOS นะคะชื่อเต็มก็คือ United Nations Convention on the Law of the Sea นี่นะก
0: ็
1: คืออนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะเห็นก็พูดกันเยอะนะคะดิฉันเองก็ฟังบางทีสื่อมวลชนก็พูดอันครอสอันครอสอันครอสแต่ต้องขยายความนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ตามติดหรืออะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ขอเรียนขอเสริมใช่ค่ะในเวทีอาเซียนคุณฟังคะตอนนี้เป็นการประชุมสุดยอดของผู้นำนะ11ประเทศเนี่ยที่เซบูนะเซบูก็อยู่ในฟิลิปปินส์เพราะว่าฟิลิปปินส์ในขณะนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานของอาเซียนปกติแล้วอาเซียนก็จะมีการประชุมสุดยอดเนี่ย2ครั้งต่อปีนะก็คือต้นปีแล้วก็ท้ายปีต้นปีก็จะประมาณนี้ค่ะคุณฟังคะไม่เมปลายเมษาก็พฤษภานะคะแล้วก็ปลายปีก็จะประมาณเดือนโนเวมเบอร์ก็คือเดือนพฤศจิกายนเสริมนิดนึงก็คือในเวทีของอาเซียนนะ11ผู้นำเนี่ยนะเห็นพ้องต้องกันเลยว่าเขาจะจัดตั้งคลังสำรองเชื้อเพลิงระดับภูมิภาคภาษาอังกฤษเขาใช้อย่างนี้ค่ะ Regional Fuel Stockpile นะคะอันนี้แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณภูเบศรว่าไว้แล้วเนี่ยก็คือ Arrangement for Food Security นะก็คือการจัดการเรื่องของความมั่นคงทางอาหารด้วยเนี่ยนะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยท่านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสซึ่งเป็นประธานของที่ประชุมเนี่ยบอกว่ามีการเรียกร้องนะว่าให้เพิ่มความร่วมมือยิ่งขึ้นเนี่ยท่ามกลางสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนเลยของโลกในขณะนี้แล้วก็ความผันผวนทางด้านพลังงานเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้นำอาเซียนเนี่ยนะเดียนก็มารวบรวมเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเสนอในเวทีของอาเซียนครั้งนี้อะไรบ้างอย่างนายกอันนี้เอาที่สำคัญนะคุณฟังนายกรัฐมนตรีอิบราฮิมอันวาอิบราฮิมมาเลเซียบอกว่าอาเซียนนั้นควรจะร่วมมือกับคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับหรือว่า GCC เนี่ยนะแล้วก็จีนด้วยเพื่อสร้างระบบพลังงานที่มั่นคงแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นนะคุณอันวายังบอกงี้ค่ะนะว่าความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจทำให้การฟื้นฟูเส้นทางการค้าและเสถียรภาพราคาพลังงานเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานถึง18เดือนนะแม้ว่าสงครามจะยุติก็ตามนะยังต้องเตรียมตัวตรงนั้นเอามาดูนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หวงของสิงคโปร์บอกงี้ค่ะว่าแม้ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานได้ทันทีนะแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ฟื้นฟูการขนส่งสินค้านะแล้วก็ยังบอกย้ำอย่างนี้ว่าสิงคโปร์สนับสนุนให้อาเซียนเนี่ยเร่งให้สัตยาบันข้อตกลงความมั่นคงด้านปิโตรเลียมอาเซียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือรับมือกับวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานเนี่ยนะแล้วก็อีกบางมันมีหลายเรื่องอยู่ในฟิลิปปินส์อ่ะขอกลับมานิดนึงผู้นำฟิลิปปินส์ยังย้ำอย่างนี้ค่ะว่าอาเซียนต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคาดการปัญหาขาดแคลนพลังงานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าและสนับสนุนพลังงานสะอาดนะมาดูผู้นำอินโดนีเซียว่ายังไงบ้างประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตของอินโดนีเซียก็เรียกร้องให้อาเซียนเร่งกระจายแหล่งพลังงานแล้วก็พัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพราะว่าแรงกดดันด้านพลังงานจะยังไม่คลี่คลายในเร็ววันนี้มาดูนายกรัฐมนตรีของไทยอันนี้ได้รวบรวมมาเป็นการรายงานข่าวของ The Inquirer แล้วก็ Channel News Asia ด้วยเนี่ยนะเขาก็มีรายงานตรงนี้ยาวทีเดียวแต่ก็มีการพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเราก็คือในเวทีของที่ประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินอย่างนี้พูดอย่างนี้ค่ะเรียกร้องให้ประเทศอาเซียนเนี่ยให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ส่วนรวมของภูมิภาคแล้วก็เร่งเปลี่ยนแนวคิดไปสู่การปฏิบัตินะ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยย้ำว่าความรวดเร็วและความเป็นเอกภาพนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตเนี่ยนะคะตรงนี้ก็ย้ำนะนี่เป็นบทบาทของประเทศไทยเราในเวทีอาเซียนในครั้งนี้แล้วก็มีข่าวมาเพิ่งปกติ

0: าเซียนนะนอกจากจะประชุมกันแล้วเนี่ยบางทีผู้นำบางคนเขาก็จะประชุมกัน2ต่อ2เป็นแบบ bilateral เนี่ยนะแล้วก็เมื่อวานดิฉันก็ดูข่าวรวมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเสริมนะครับช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีพบ2ต่อ2
1: ครับ
0: กับนายกรัฐมนตรีมหาเดมอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียเนี่ยนะแล้ววันนี้แน่นอนแล้วค่ะคุณฟังคะหลังจากที่ปีที่แล้วมีแพลนว่าจะไปมาเลเซียแล้วไม่ได้ไปนะแต่ปีนี้แน่นอนค่ะอนุทินแอนอันวานะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะในช่วงที่เจอกันก็จะมีการ discuss border links southern peace tradeinvestment and tourism เนี่ยนะ during ASEAN summit talk in Cebu ก็คือทั้งสองคนนะผู้นำทั้งสองคือผู้นำไทยและมาเลเนี่ยได้มีการหารือถึงความเชื่อมโยงในเรื่องของพรมแดนสันติภาพทางใต้แล้วก็การค้าการลงทุนแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุล has confirmed นะ his readiness to make an official visit to Malaysia this year นะก็ย้ำเลยค่ะบอกว่ามีความพร้อมแล้วล่ะที่จะไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในปีนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็เอามาฝากกันว่าเป็นเรื่องของความคืบหน้าล่าสุดในเวทีอาเซียนค่ะ
1: ครับผมไปประเด็นในประเทศอื่นๆกันบ้างผมพาไปที่เวียดนามครับอาจารย์สำนักข่าวของเวียดนามเขาก็รายงานนะครับว่าสำนักงานเศรษฐกิจนะครับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3นะครับหรือว่าเอมโรเขามีการคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจของเวียดนามในปีนี้เนี่ยจะขยายโตตัวเนี่ย
0: โต
1: 7-6%
0: อ
1: ันก็เป็นตัวเลข
0: 7%
1: ใช่ครับตัวเลขของเขาเนี่ย อยู่ประมาณนี้อยู่แล้วเนาะอาจารย์แต่ว่าก็คือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก3นะฮะรายงานบอกว่าเวียดนามเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากนะครับในห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการลงทุนจากต่างชาตินะครับในภาคการผลิตเทคโนโลยีแล้วก็การบริการเพื่อการส่งออกอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจเวียดนามเลยในขณะเดียวกันนะครับเอมโรเนี่ยเขาก็ประเมินว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนบวก3ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ4นะครับ4.3นะในปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ4ในปีนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขคาดการล่าสุดถือว่าปรับเพิ่มขึ้นจากรายงานเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการเศรษฐกิจผ่อนคลายการลงทุนที่แข็งแกร่งในอาเซียนแล้วก็การเติบโตของการส่งออกของเทคโนโลยีแล้วเอมโรเนี่ยเขาก็มองว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยยังเผชิญความไม่แน่นอนแต่ว่าภูมิภาคอาเซียนบวก3ยังคงรักษาเสถียรภาพการเติบโตได้ในระดับที่ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับ
0: ค่ะอย่างที่เราก็ทราบกันอยู่นะเดี๋ยวนี้ในเวียดนามนี่เขาทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาไปโลดเลยนะเขาจริงจังมากก็เนื่องจากว่าเสถียรภาพทางการเมืองของเขามั่นคงไงแล
1: ้
0: วเขาก็มีรัฐบาลที่เป็นแบบถึงแม้จะเป็นคอมมิวนิสต์ไงใช่ไหมคะเป็นพรรคคอมมิวนิสต
1: ์ตัดสินแบบ
0: ทำอะไรก็เด็ดขาดเลยง่ายมันง่าย
1: นะคล้ายๆของจีนเนาะอาจารย์
0: คล้ายๆ
1: ก็จะแบบไปได้เร็วมาก
0: ไปได้เร็วเลยทีเดียวเนี่ยนะคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้คุณพูดถึงความอะไรอะความไปเศรษฐกิจที่โลดเลยนะ
1: ของ
0: การเติบโตของทางเวียดนามมาดูสิงคโปร์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: สิงคโปร์ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงแม้จะเป็นเล็กนะเล็กแต่จิ๋วนะคุณก็มีการพาดหัวข่าวอย่างนี้ค่ะว่า Singapore Tourism Receipt Hit Record of 32.8 Billion Singapore Dollar in the year 2025นะคะก็คือสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหเรื่องของการท่องเที่ยวปรากฏว่า Hit the Record เลยเนี่ยนะคะนำรายได้เข้ามาเยอะเป็นสูงเป็นประวัติการเลยคืออยู่ที่ 32.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์เทียบเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็ 25.9 พันล้านนะคุณคิดดูมันเยอะขนาดไหนเนี่ยนะแล้วก็อันนี้เพิ่มจากปีก่อนหน้านั้นคือปี2024ที่มีอยู่แค่ 29.8 พันล้านนะแต่ปีนี้โตขึ้นไปอีกต้อง 4-5 พันล้านขึ้นมานะ 32.8 พันล้านเนี่ยนะอันนี้เป็นการเปิดเผยของรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องของtrade relations ก็คือความสัมพันธ์ทางการค้าเนี่ยนะคะเธอเป็นผู้หญิงนะเธอชื่อเกรซฟูนะ GRAC เกรซฟู FU หรือเราจะถ้าภาษาจีนก็อาจจะเกรซฟูฝูเนี่ยนะก็กล่าวในงาน Tourism Industry Conference นะพูดในการประชุมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

0: เที่ยวเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงตัวเลขอันเนี้ยที่ว่าโอ้โหสูงเป็นประวัติการเลยและไม่ใช่แค่นั้นค่ะรัฐบาลสิงคโปร์ยังบอกว่าอย่างนี้ค่ะแม้ว่าภาคการท่องเที่ยวจะเติบโตแข็งแกร่งนะแต่ก็เผชิญกับความท้าทายจากวิกฤตพลังงานในตะวันออกกลางแล้วก็ผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วโลกนะดังนั้นในการนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ก็เลยจะอัดฉีดเงินนะสนับสนุนใช้เงินทุนเนี่ยสนับสนุนทัวริซึม2040เพื่อผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็รักษาความสามารถในการแข่งขันของสิงคโปร์ในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกด้วยนี่นะคะกองทุนที่ว่านี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรร5ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เพื่อช่วยภาคธุรกิจทำการตลาดแล้วก็ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์ทางธุรกิจเนี่ยนะอีก5ล้านดอลลาร์แล้วก็ใช้สนับสนุนบริษัทในการขยายตลาดใหม่สังเกตนะย้ำว่าเขาสนับสนุนภาคธุรกิจด้วยนะอัดฉีดเงินเลี้ยงนะฮะทีนี้ภายใต้แผน Tourism 2040เนี่ยนะสิงคโปร์ก็คือทางเขาจะมีคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียกว่า Singapore Tourism Board เนี่ยนะคาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นถึง 47-50 พันล้านดอลลาร์นะภายในปี2040เนี่ยนะคะแล้วก็สิงคโปร์ก็สามารถจะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปแล้วถึงเกือบ17ล้านคนเนี่ยนะถึงมันจะเป็นประเทศเล็กอย่างที่ว่าเนี่ยนะก็สะท้อนความคืบหน้าตามเป้าหมายหรือว่าโครงการที่ Tourism 2040ที่ว่านี้แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ค่ะเขาบอกมีปัจจัยสำคัญมาจากการฟื้นตัวของการเดินทางเนี่ยนะโดยเขาบอกงี้สนามบินชางงีแอร์พอร์ตเนี่ยมีจำนวนผู้โดยสารเกือบ70ล้านคนก็สูงสุดเป็นประวัติการเนาะขณะที่ผู้โดยสารเรือสำราญสิงคโปร์เขาก็ส่งเสริมเรือสำราญเนี่ยนะคนที่มาเที่ยวสิงคโปร์โดยเดินทางมาจากไอ้ที่เรียกครูซเนี่ยนะเรือสำราญเนี่ยเขาบอกทะลุไปแล้ว2ล้านคนเนี่ยนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยทางคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ก็ออกมาเตือนเหมือนกันว่าความต้องการการท่องเที่ยวเนี่ยอาจชะลอตัวลงในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้นะจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของโลกแล้วก็สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวก็จะอยู่ที่ 31-32.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยนะแล้วก็สามารถจะรับนักท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่จะมาเที่ยวสิงคโปร์อยู่ประมาณ 17-18 ล้านคนเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นสิงคโปร์ก็เดินหน้าค่ะคุณฟังคะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวโดยศูนย์เรือเขาเรียกเรือสำราญเนี่ยนะSingapore Cruise Center ที่ Harbour Front เนี่ยนะก็จะย้ายไปยังอาคารใหม่อ่ะเขามีอาคารใหม่แล้วนะก็ในเดือนตุลาคมนี้นะพร้อมกับมีสถานที่ต่างๆอย่างเช่นเขาบอกว่าจะมีการบูรณาการแห่งใหม่เนี่ยนะคะคือเรือเฟอร์รี่เนี่ยสามารถจะเข้ามาแวะเทียบท่าได้เนี่ยนะคะทั้งหมดเขาบอกรองรับเรือสำราญ3ท่าเรือเฟอร์รี่สูงสุด10ท่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่อระดับภูมิภาคเนี่ยนะคะอันนี้เขาบอกว่าจะมีการบูรณาการแห่งใหม่ขึ้นเรียกว่า Straight View ใกล้ Marina Bay คุณฟังที่เคยไปสิงคโปร์จะแต่แฟมิเลียแต่คุ้นเคยกับเอมารีนาเบย์ที่ว่าเบย์เนี่ยนะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเขาด้วยทีนี้รัฐบาลสิงคโปร์ก็ยังจะผลักดันแผนแม่บทนะเรียกว่าเกรเตอร์เซนโตซาซึ่งก็จะรวมเกาะเซนโตซาและก็เกาะปุลาวบรานีเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกในอีก20ปีข้างหน้านะแล้วก็พื้นที่เกาะปุลาวบรานีก็จะพัฒนาโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวประสบการณ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยแล้วก็คาดว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะ The Greater Sentosa ก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวจากปัจจุบัน
1: ครับ
0: นะอาทิตย์เอามานี่มีความนะคือกำลังจะมองว่าในขณะที่ทั้งเวียดนามก็ดีสิงคโปร์ก็ดีเนี่ยเขาวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยเขาจะทำอะไรบ้างเนี่ยนะบ้านเราก็ควรจะต้องนิ่งเฉยก็ไม่ได้นะจะต้องทำงานหนักขึ้นด้วยเพราะว่าการแข่งขันขนาดนี้มันสูงมากประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เขาหอยมาวางแผนโครงการอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ
1: ครับ ไปดูเพื่อนบ้านอีกหนึ่งประเทศที่สปป.ลาวกันบ้างครับอาจารย์ครับทางรัฐบาลลาวเนี่ยตอนนี้กำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาเงินเฟ
0: ้อ
1: ตอนนี้หนักเลยนะครับเพราะว่ามีแรงกดดันจากค่าเงินกีบเนี่ยซึ่งอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากเศรษฐกิจภายในประเทศยัง

0: คงเผชิญกับต้นทุนพลังงานที่มันสูงขึ้นและราคาสินค้านำเข้าก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลายรายการหลายหมวดสินค้านะครับทางธนาคารแห่งประเทศลาวนะครับก็ประกาศเพิ่มมาตรการในการควบคุมตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็มุ่งเน้นไปจำกัดการเก็งกำไรค่าเงินเข้มงวดกับการซื้อขายเงินตรานอกระบบแล้วก็รักษาเสถียรภาพค่าเงินกีบนะครับซึ่งยังอยู่ในทิศทางที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทางการลาวนะครับยังมีการสั่งการให้ภาคธุรกิจนำเข้าและผู้ประกอบการรายใหญ่ครับต้องใช้ระบบธนาคารอย่างเป็นทางการในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศพร้อมกับเพิ่มเติมนะครับการตรวจสอบร้านค้าแลกเปลี่ยนเงินแล้วก็ธุรกรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่มันหรือว่าที่มันเข้าข่ายผิดกฎหมายเพื่อป้องกันความผันผวนในระบบการเงินในขณะเดียวกันก็มีนักวิเคราะห์เศรษฐกิจนะครับของลาวเนี่ยประเมินว่าเศรษฐกิจลาวเนี่ยยังเผชิญกับแรงกดดันหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นหนี้จากต่างประเทศราคาน้ำมันโลกที่ผันผวนการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าเป็นหลักและมันก็เลยส่งผลให้ค่าเงินกีบเนี่ยอ่อนตัวค่าครองชีพประชาชนไม่ต้องพูดถึงเพิ่มสูงขึ้นตามตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางรัฐบาลลาวเขาก็ยืนยันนะครับอาจารย
1: ์
0: ก็จะเดินหน้ามาตรการรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจควบคู่กันไปทั้งการคุมค่าเงินการบริหารเงินเฟ้อรวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นหัวใจหลักการส่งออกนะครับและก็การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจในระยะยาวนะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวของลาวคือภาคการท่องเที่ยวของลาวเนี่ยตอนนี้ถือได้ว่าฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่เราก็เคยไปทริป 100.5 เคยพาไปก็คือที่หลวงพระบางแล้วก็วังเวียงนะฮะทริปนี้เลยกระทรวงแถลงข่าว
2: คนไทยก็ไปเที่ยวเยอะแหละ
0: ใช่อาจารย์ถูกต้องเลยนะฮะกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวเนี่ยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยหลักๆนี่ก็คือจากไทยจีนเกาหลีใต้เดินทางเข้าลาวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาปัจจัยสำคัญมาจากเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางผ่านโครงการรถไฟลาวจีนนี่แหละนะฮะซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงและหลวงพระบางได้อย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์นะครับเวียงเทียนลาวเนี่ยครับเขาไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในเมืองหลวงพระบางเขาบอกว่าอัตราการเข้าพักของโรงแรมแล้วก็เกสต์เฮาส์เนี่ยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวก็จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและฤดูการท่องเที่ยวในขณะที่เมืองวังเวียงยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติเพราะตรงนี้วิวสวยมีกิจกรรมผจญภัยเยอะนะฮะทางรัฐบาลลาวก็บอกว่าเดินหน้าส่งเสริมปีท่องเที่ยวลาวพร้อมกับเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมระบบให้มันต่อเนื่องขึ้นระบบคมนาคมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อที่จะกระตุ้นรายได้เข้าประเทศแล้วก็สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็มีการประเมินเอาไว้นะครับว่าการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวเนี่ยแหละจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของลาวท่ามกลางความท้าทายเรื่องของเงินเฟ้อค่ากีบที่อ่อนค่าแล้วก็ต้นทุนพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงอันนี้ก็ต้องติดตามความต่อเนื่องของการฟื้นตัวในระยะต่อไปครับ
2: สปป.ลาวนะก็เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งขณะนี้ก็มีประชากรอยู่ประมาณสัก7 ล้านคนน
0: ั่
2: นเองเนี่ยนะแต่เขาก็พยายามนะที่จะฟื้นคือทำเรื่องของเศรษฐกิจนะแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะให้
0: เป็นหัวใจหลักเลย
2: เป็นหัวใจหลักด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็พูดถึงลาวนี่พูดถึงวังเวียงเรียนคิดถึงอะไรอยู่ไหมเขาม
0: ี
2: การเปรียบเทียบว่าเมืองปายไง
0: เข
2: าบอกว่าคล้ายๆคล้ายๆกับวังเวียงนี่แหละคุณเคยไปอย่างดิฉันเคยไปวังเวียง
0: วังเวียงยังไม่เคยเคยไปแต่ปายครับ
2: เขาบอกมันคล้ายๆกับปายอย่างนี้นะคะก็คุณฟังวันหลังเราก็จัดทริปไปสิ
0: เราไปมาแล้ว
2: เราไปมาแล้วนี่ใช่ไหมอาจารย์ทรงฤทธิ์นะใช่ไหม
0: วังเวีย
2: งไปวังเวียงนี่ไปมาแล้วนี
0: ่
2: แต
0: ่
2: ค
0: ุ
2: ณไม่ได้ไป
0: ผมไม่ได้ไป
2: โอเค
0: คุณฟังไปมาแล้ว
2: อันนั้นค่ะดูเวลาเราจะพักกันสัก
0: ครู่นะครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไว

0: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ท่านครับกลับเข้ามาช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับนะฮะก็อยู่กับเรา2คนนะอาจารย์วีระวันแล้วก็ผมภูเบศนะครับเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาทาง Facebook สักหน่อยนะครับคุณสวงนะครับคุณสวงบอกว่าเวียดนามเนี่ยอยู่ได้ตามกำหนดนะไทยเราก็ลูกไทยเราลูกดกได้นายกปีละสองคน
5: อ
4: ันนี้พูดถึงเรื่องผู้นำของเวียดนามเน
5: ี่
4: ยผมกำลังเอ๊ะผมเล่าข่าวอะไรไปเกี่ยวกับเรื่องของประชากรมีลูกอ๋อ
5: คุณเล่าอะไร
4: ไม่ก็คือเราพูดถึงเรื่องของความอย่างบ้านเราเนี่ยมีผู้นำแบบเปลี่ยนนายกหลายคนใช่ไหมของเวียดนามเขาคนเดียวไงยาวๆอยู่ยาวๆไปอะไรเงี้ย
5: ใช่ๆถูก
4: นะครับ
5: เติมเมื่อกี้ว่าจะพูดแล้วก็ลืมพูดนะพูดถึงเรื่องว่าเมื่อกี้ที่สปป.ลาวเขาก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงคโปร์ก็เหมือนกันหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียเนี่ยแล้วมาเลเซียก็มีวิสิตมาเลเซียอะไรพวกน
4: ี้
5: เรียนแค่คิดว่าอันเนี้ยเขาเอามาจากเอามาจากต้นแบบของไทยเราเลยนะเราเป็นผู้เริ่มเลยนะ visiting Thailand year นะ amazing Thailand อะไรต่างๆเหล่านี้ไงนะเราก็ถือว่าเป็นอะไรนำก่อนแล้วให้ประเทศเพื่อนบ้านเราก็โอ้เห็นเรื่องการท่องเที่ยวนี่สำคัญนะเห็นบ้านเรานี่โอ้ตาลุกเลยก็เลยทำตามมั้งนะ
4: คุณนำพายนะฮะสวัสดีเข้ามานะครับบอกว่าสุโขทัย26องศานะครับใจม่วงมาด้วยนะครับคุณนกนะคุณนกนะครับสวัสดีนะครับคุณกฤษชมนนะฮะคุณอาพรนะครับสวัสดีภูเบศกับอาจารย์วีระวันเข้ามานะครับ Good morning ทีมงานมาด้วยนะครับคุณชวรีเชียงใหม่ตอนนี้25องศาฝนตกโปรยๆคุณหมูนะครับบอกว่าเช้านี้อุดรธานี24องศาแต่ว่า PM 2.5 ก็เป็นสีเหลืองนะครับนะฮะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณชนินคุณพันนิพานะครับสวัสดีทั้ง2คนเข้ามานะครับคุณหลานเตานะฮะหลานตาเตาคุณยุทธพงศ์นะฮะฟ้าห้าม
5: เลย
4: อ่านว่าฟ้าห้ามใช่มั้ยอาจารย์หรือฟ้าห้ามฟ้าห้าม
5: ฟ้าห้าม
4: เชียงใหม่25องศาผมจำได้ว่าน่าจะเป็นฟ้
5: าห้าม
4: แต่มันเขียนด้วยฮอนก
5: ฮ
4: ู
5: ก
4: ไม่เอกสระอามามา
5: ก็อ่านน่าจะห้ามนะ
4: ห้ามนะ
5: ฮอนกฮูก
4: ถ้ากดถ้าถูกกดถูกใจมันหน่อย
5: มันเป็นฮอนกฮูกเนี่ยไม่ใช่หอหีบเนี่ย
4: ครับฮอนกฮูกห้ามฮออา
5: ห้ามนะน่า
4: จะห้าม
5: ห้าม
4: นั่นแหละเนาะนะคุณกันนะพักนะครับ27องศาที่ภูเก็ตมานะครับนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยเนาะนะฮะคุณสุภชัยคุณชยุทธ24องศาที่สุราษฎร์ธานีนะครับ
5: ค่ะ
4: อ๋อ วันนี้
5: คุณรวมทั้งหลายด้วยใช่ไหม
4: ยังไม่ได้อ่านนะครับอาจารย์
5: ก็มีคุณชัยนรงค์กิ่งนอกคุณจิรพันธ์คุณณัฐวราคุณนายหัวคมวิเลิศนะคุณมณีรัตน์ชื่นชอบนะแล้วก็มีคุณสุภชัยที่ดินก็ส่งเข้ามานะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
4: ครับ
5: เรามาดูกันคุณภูเบศคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันที่9พฤษภาคมเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนพฤษภาคมเขามีกำหนดอย่างนี้ค่ะว่าวันอพยพวันอพยพของนกเนี่ยนะวันอพยพโลกหรือจะพูดยังไงยังพูดว่ายังไงดีนะคะเป็นภาษาอังกฤษเขาเจ้าก็ว่า world migratory birdday bird bird bird นะไม่ใช่
4: birth day
5: ตัวน
4: ั้
5: นที่มันเกิดคนละ
4: bird
5: ตัวคนละ bird ตัวนี้คือนกเนี่ยนะก็คือวันอพยพของนกเนี่ยนะคะคืออย่างงี้ปกติแล้วเขาจะกำหนดมัน2ครั้งต่อปีครั้งแรกก็คือวันที่เสาร์ของเดือนพฤษภาคมกับวัน

0: ที่เสาร์ที่2ของเดือนตุลาคมอันนี้ก็ดูจากการที่นกมันจะ
1: อพยพ
0: อพยพใช่ค่ะรอบการอพยพใช่ๆๆๆนะทีนี้ในปีนี้เนี่ยเขาก็มีเทมนะคะว่า every bird counts your observations matter นะคะก็คือว่านกทุกตัวเนี่ยมันมีความหมายนะการสังเกตแล้วก็การบันทึกข้อมูลนกก็จะมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์นะเพื่อเน้นบทบาทของวิทยาศาสตร์ภาคประชาชนด้วย citizen science เราก็เป็นอันนี้ด้วยนะ citizen science ในการอนุรักษ์นกอพยพเนี่ยนะคะทีนี้การรณรงค์ในปีนี้คุณฟังคะมุ่งยกย่องประชาชนชุมชนองค์กรทั่วโลกแล้วก็ที่ช่วยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนกอพยพผ่านการสังเกตแล้วก็บันทึกข้อมูลซึ่งก็มีความสำคัญต่อการวิจัยแล้วก็กำหนดนโยบายในการอนุรักษ์ด้วยเนี่ยนะคะ อย่างที่บอกกับปีนี้ก็วันเสาร์ที่2นะของตุลาของพฤษภาก็ตรงกับวันที่9เนี่ยนะคะแล้วก็วันเสาร์ที่2เราต้องไปดูปฏิทินนะเสาร์ที่2ของเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะทีนี้มีวันด้วยก็คือ10ตุลาคมเนี่ยนะคะครั้งต่อไปเนี่ยนะการวันอพยพโลกเนี่ยเขาบอกว่าถือเป็นกิจกรรมระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงผู้คนองค์กรและชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการดูนกเทศกาลก็ดีการฟื้นฟูถิ่นอาศัยแล้วก็การรณรงค์ด้านนโยบายด้วยการอนุรักษ์อพยพการอนุรักษ์นกอพยพยังถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะของทุกประเทศเพราะนกเนี่ยมันอพยพเดินทางข้ามพรมแดนแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือระดับโลกในการปกป้องเส้นทางการบินแล้วก็ถิ่นอาศัยของพวกเขาด้วยเนี่ยนะคะทีนี้เขาบอกเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะวันที่เสาร์ของเดือนพฤษภาคมเขาบอกเป็นช่วงที่นกอพยพย้ายถิ่นกลับขึ้นเหนือเพื่อผสมพันธุ์นะส่วนเดือนตุลาคมเสาร์ที่2ตุลาก็เป็นช่วงที่นกอพยพย้ายถิ่นหนีหนาวลงมายังซีกโลกใต้แล้วก็ที่ประเทศไทยเราด้วยเนี่ยนะคะทีนี้แหล่งดูนกอพยพสำคัญในประเทศไทยคุณฟังคะเดียนก็เข้าไปดูค้นหานะคะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าปากทะเลที่แหลมผักเบี้ยคุณเคยไปไหมจังหวัดเพชรบุรีนะเป็นแหล่งหากินสำคัญของนกชายเลนเนี่ยนะแล้วก็มีปากแม่น้ำกระบี่นะที่อยู่จังหวัดกระบี่พื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญในระดับสากลด้วยแล้วก็มีที่นาเกลือสมุทรสาครแหล่งพักพิงนกอพยพแล้วก็ไม่ต้องไปไกลนะจังชานกรุงเทพนี่เองเนี่ยนะก็คือสถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะโดยฝูงนกเนี่ยก็จะอพยพหนีหนาวมายังในช่วงเดือนตุลาแล้วก็ถึงเมษาของทุกปีไฮไลท์ก็คือการให้อาหารนกที่สะพานสุกตาเนี่ยนะช่วงเย็นช่วงพระอาทิตย์ตกแล้วก็เดินทางสะดวกทั้งรถส่วนตัวหรือจะไป BTS สายสีเขียวได้ค่ะ
1: นะครับ
0: นะรหัสแล้วคุณเคยไปยัง
1: ที่ไหนนะ
0: เดี๋ยวนี้ไป BTS ได้ไงบางปูไง
1: อ๋อบางปูที่ไปดูนกใช่ไหม
0: ไปดูนกกับ BTS สายสีเขียวลงสถานีที่เคหะ
1: เคยไปเมื่อนานมาแล้วนะครับประมาณสัก10ปีแล้วแหละ
0: โอ้ก็ไปอีกได้เพราะว่านกนะดูธรรมชาติดิฉันชอบฟังเสียงนกมากเลยคุณทุกเช้าตื่นมาเนี่ยก็จะเดินออกไประเบียงบ้านเพื่อจะฟังเสียงนกนะคุณมันเพราะ
1: มันเพลินดีเนาะนะฮะไปต่อกันที่ข่าวอาเซียนของเรากันต่อนะครับไปดูที่เมียนมากันบ้างครับอาจารย์ครับไปดูความขัดแย้งระหว่างกองทัพแล้วก็กลุ่มต่อต้านที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่ของประเทศนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณชายแดนและก็รัฐที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เป็นประชากรส่วนใหญ่นะครับในรายงานบอกว่ามีการปะทะกันบางพื้นที่เนี่ยก็เกิดขึ้นเป็นระยะแหละนะครับก็ส่งผลให้ประชาชนจำนวนหนึ่งต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในขณะที่เส้นทางคมนาคมและก็การเข้าถึงเนี่ยบางแห่งก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับสถานการณ์นี้ก็ทำให้เป็นปัญหาด้านมนุษยธรรมในประเทศเนี่ยมันมีความตึงตัวมากขึ้นโดยเฉพาะความต้องการด้านอาหารที่อยู่แล้วก็ยารักษาพยาบาลนะครับของคนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบก็มีหน่วยงานด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะครับเขาบอกว่าการเข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือในหลายเขตเนี่ยยังเป็นไปอย่างจำกัดเนื่องจากว่าก็มีข้อกังวลด้านความปลอดภัยแล้วก็ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ขัดแย้งและมีนักวิเคราะห์เข้าประเมินนะครับว่าหากสถานการณ์ความรุนแรงยังยืดเยื้ออยู่นะครับอาจจะส่งผลให้จำนวนผู้พลัดถิ่นในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มแรงกดดันต่อประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนนะครับคือรวมๆแล้วเนี่ยในสถานการณ์ในเมียนมาก็ยังคงเปราะบางอยู่นะครับทั้งด้านความมั่นคงด้านมนุษยธรรมนะครับรวมถึงยังไม่มีสัญญาณที่จะคลี่คลายอย่างชัดเจนแม้กระทั่งในเวทีการประชุมที่เวทีประชุมอาเซียนนะครับก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพม่าเช่นเดียวกันนะฮะอาจารย์นะครับก็อย่างเช่นประเด็นที่

0: วิกฤตภายในประเทศเนี่ยหลายประเทศสมาชิกอาเซียนก็แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่มันยืดเยื้อแล้วก็ยอมรับว่ายังไม่มีแนวทางร่วมที่ชัดเจนในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมียนมานะครับแต่ว่าเรื่องที่อาเซียนยังไม่มีฉันทามตินะครับก็อย่างเช่นเรื่องของการรับรองผลการเลือกตั้งล่าสุดของเมียนมาท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียนก็ยังคงยึดฉันทามติ5ข้ออยู่นะครับที่จะถ้าจะกลับเข้ามาก็ยึด5ข้อนะเป็นกรอบหลักในการที่จะจัดการกับสถานการณ์ทั้งเรื่องของการยุติความรุนแรงการเปิดทางให้มีการเจรจาแล้วก็การเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับนะฮะก็มีคือมันอย่างที่บอกก็คือมันยังไม่มีความชัดเจนมันเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาได้นะครับนายคิมฮัตก็ยังไม่ได้ยอมรับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาในการที่จะเข้ามาร่วมประชุมกับเวทีสำคัญของกลุ่มนะครับ
1: ใช่ค่ะก็อาเซียนเขามีฉันทามติ5ข้อไงนะหนึ่งในนั้นสำคัญก็คือว่าจะต้องสร้างสรรค์สันติภาพแล้วก็เรื่องของเอทนิกกรุ๊ปเนี่ยทั้งหลายแหละเนี่ยหลายกลุ่มอย่างที่บอกนะชนกลุ่มน้อยมีอยู่เยอะแยะเนี่ยก็จะต้องให้มีความสงบนะเพราะทุกวันนี้ก็ยังมีการสู้รบกันอย
0: ู่ใช่บุ้มบ้าบุ้มบ้าเดี๋ยวมีข่าวมาแล้วข้างบ้านเรานะฮะ
1: แล้วก็มีการเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซันซูจีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะทีนี้มาดูรายงานฉบับนี้กันดิฉันเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจคุณฟังคะแล้วเราก็ต้องเตรียมรับมือด้วยนะเป็นรายงานของฉบับนี้ค่ะ Roadmap for Extreme Heat Protection to the Passive Cooling in ASEAN Region ของศูนย์พลังงานอาเซียนรายงานฉบับนี้เนี่ยนะมันมีความสำคัญเขาบอกกรุงเทพเรานี่แหละคุณฟังคะอาจจะกลายเป็นมหานครที่ร้อนที่สุดในอาเซียนภายในปี2050นะ
0: ไม่ใช่มันเป็นไปแล้วเหรออาจารย์
1: มันเป็นอยู่แล้วไงแต่มันจะยิ่งหนักไงมันจะทริปเปิลไงอย่างที่บอกคือในภาษาอังกฤษอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นถึงนี่ไง Bangkok could become ASEAN hottest major city by the year 2050 with extreme heat days nearly tripling เพิ่ม3เท่าเห็นไหม nearly tripling and temperature reaching 38.1 degree Celsius
0: ว
1: ่าคุณ my god ตอนนี้ก็จะแย่อยู่แล้วมั้ยล่ะใช่ไหมคะ
0: ตอนน
1: ี้
0: ก็คือถ้าเป็นดัชนีความร้อนตอนนี้อยู่ที่
1: 50อยู่ที
0: ่50
1: ถ้าความรู้สึกแต่อุณหภูมิไงก็ประมาณติดซะ 34-35 ไงใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไปอีก
0: ไป80แล้ว
1: เออใช่ไม่คุณแค่ในนี้รายงานยังคาดการณ์ว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวันของกรุงเทพเนี่ยจะเพิ่มเป็นอย่างที่บอก 38.1 องศาเซลเซียสภายในช่วงกลางศตวรรษนี้นะก็คืออยากคิดว่ามันไกลนะมันใกล้นะแล้วก็เพิ่มขึ้นเกือบ5องศานะจากระดับตอนนี้ 33.3 องศาเซลเซียสเมื่อปี2000ที่ผ่านมาน
0: ะ
1: ปี2000เราอยู่ในเฉลี่ยก็คือ33แต่พอไปถึง20เท่าไหร่อีกกี่ปีเมื่อกี้ถึง2050เนี่ยก็จะไปถึง38จุดกว่าเนี่ยก็เกือบ30กว่าไอ้30เกือบ39แล้วเนี่ยนะคะทีนี้สภาพอากาศที่ร้อนจัดเช่นนี้เนี่ยอาจสร้างแรงกดดันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนต่อโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขแล้วก็เศรษฐกิจของเมืองด้วยเนี่ยนะรายงานฉบับนี้บอกว่าอย่างนี้ด้วยค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็น2ปัจจัยหลักที่ทำให้วิกฤตความร้อนในอาเซียนนั้นรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพนะปรากฏการณ์อย่างที่บอกเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากว่าพื้นคอนกรีตไงแล้วก็ยังมาต่อยดูดซับความร้อนในช่วงกลางวันแล้วก็จะคายความร้อนออกมาในช่วงกลางคืนเนี่ยนะฮะทีนี้ข้อมูลจากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งอาเซียนที่ว่าอันนี้ยังพูดอีกนะคะว่าพื้นที่ใจกลางกรุงเทพเนี่ยนะมีความหนาแน่นสูงอาจร้อนกว่าพื้นที่ชานเมืองที่มีต้นไม้มากถึง3องศาเซลเซียสเลยเนี่ยนะในอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคลมแดดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังปัญหาการนอนหลับด้วยกระทบต่อคุณภาพชีวิตนะด้านเศรษฐกิจก็ความร้อนความรุนแรงเนี่ยอาจลดประสิทธิภาพของแรงงานนะโดยเฉพาะแรงงานกลางแจ้งกว่า 1.3 ล้านคนในกรุงเทพรายงานยังเตือนอย่างนี้นะคะบอกว่าหากไม่มีมาตรการปรับตัวที่เหมาะสมแล้วก็ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากความร้อนและก็ความชื้นเนี่ยนะอาจจะสูงถึง 6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเมืองภายในปี2050เนี่ยก็เลยข่าวนี้อยากจะฝากผู้ทางรัฐการมันจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่แล้วใช่ไหมในอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยต้อง

0: เตรียมหามาตรการล่วงหน้าเอาไว้เลยเนี่ยนะคะว่าเราจะทำยังไงเพราะรายงานฉบับนี้เนี่ยเขาบอกมาแล้วนะว่ากรุงเทพมันจะร้อนสุดในกลุ่มประเทศอาเซียนเลยแหละ
1: เราต้องร้อนสุดด้วยแหละครับ
0: ร้อนสุดเลย
1: นะฮะเพราะมีพื้นคอนกรีตเยอะ
0: แล้วไม่ตัวเมืองหนาแน่นไง
1: คือ
0: ไม่เห็นนะป่ะคอนโดนี่ขึ้นกันเต็มเลยนะ
1: ใช่ใช่ฮะอาจารย์เคยมีเรื่องแบบให้นอนไม่หลับไหมฮะ
0: เป็นประจำที่นอนแบบกลางคืนนอนตื่นมาแล้วนอนไม่หลับตีหนึ่งตีสองไปนั่งอ่านหนังสือถึงตีสี่ตีห้าเนี่ยเป็นประจำมันไม่ดี
1: แล้วก็มาจัดรายการเลย
0: ใช่ใช่ไม่ดีไม่ได้แล้วถ้าจัดรายการนี่ก็จะอย่างมันสุกก็ต้องเตรียมไว้แล้วระดับนึงใช่ไหมคะแล้วก็เช้าก็จะตื่นมาตีสามอย่างนี้รวบรวมไอ้ที่ข้อมูลล่าสุดที่เราคิดว่าน่าสนใจ
1: ใช่แต่จริงๆแล้วการนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นปัญหาเกือบ
0: ใช่
1: ทุกวัยนะไม่ใช
0: ่
1: วัยใดวัยหน
0: ึ่
1: งแต่ว่า
0: ก็เป็นเหรอ
1: ก็มีบ้างวัยผมแล้วก็วัยน้องๆเนี่ยมันมีรายงานล่าสุดนะครับที่ทาง The Standard เขามาลงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของภาวะความเครียดทางการเงินของคนรุ่นใหม
0: ่
1: มันก็เลยส่งผลกระทบต่อการนอนหลับ
0: การนอนหลับคิดหนักเลยมันเครียดเนี่ย
1: เครียดนะอยู่ดีๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับนึกถึงเพลงของซาซ่าเลยให้กลับไปคิดวกไปวนมาทั้งคืนวุ่นวายนะครับตีหนึ่งแล้วยังตาสว่างจ้องเพดานอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เพราะว่าแบบตกอยู่ในห้วงความรักนะครับแต่ว่าก
0: ัง
1: ว
0: ลกับเรื่องการเงิน
1: กังวลเรื่องปากท้องเรื่องอนาคตทางการเงินนะครับมันเป็นคำถามที่วนอยู่ในหัวนะพรุ่งนี้เอาเงินไหนใช้นะหรือว่าชาตินี้จะมีโอกาสมีบ้านของตัวเองหรือเปล่าเด็กรุ่นใหม่เขาจะคิดอย่างนี้นะอาจารย์สมัยนี้นะครับก็ข้อมูลผลสำรวจในต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าเด็กๆ Gen Z นะครับ Gen Z เนี่ยนะครับจำนวนมากกำลังเจอกับปัญหาการนอนไม่หลับจากความเครียดเรื่องเงินแล้วผลสำรวจมันมีสัดส่วนสูงกว่าคนรุ่นอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮ
0: ะ
1: เขาพบว่า 69% ของ Gen Z เนี่ยฮะยอมรับว่าเคยนอนคิดเรื่องเงินจนไม่สามารถ
0: นอนหลับได้เลย
1: หลับตาไม่ลงเลยนะครับแล้วก็อีกเกือบครึ่งนึงหรือว่าประมาณ 47% ครับก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงในหน้าที่การงานแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของที่อยู่อาศัยรวมไปถึงอีก 46% ที่เขาบอกว่าได้รับผลกระทบทางจิตใจหลังจากไปดูข่าวเศรษฐกิจที่มันมีแนวล้มลกเยอะไปหมดนะครับการนักวิเคราะห์เขาก็มองนะครับว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยไม่ได้มาจากการใช้เงินไม่พอเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเกิดจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจทั้งค่าครองชีพที่มันเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่รายได้เนี่ยมันโตไม่ทันกี่สิบปีแล้วที่ประเทศไทยเราแบบเงินเดือนสมมตินะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเงินเดือนปริญญาตรีเริ่มต้นสตาร์ท15,000เน
0: า
1: ะหลาย10ปีแล้วนะฮะทุกวันนี้ก็ประมาณ15,000เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าค่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะชามละ30ตอนนี้ชามละ60แหละนะฮะนะนอกจากนี้นะครับยังพบพฤติกรรมการรับมือความเครียดที่น่ากังวลของคนรุ่นใหม่นะคุณผู้ฟังบางคนเลือกที่จะไถฟีดโซเชียลมีเดียต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดเรื่องเงินดูโน่นดูนี่นะครับแต่ว่าไถไปเรื่อยๆอ้าวเจอความเครียดเข้าไปอีกนะครับเกิดการเปรียบเทียบชีวิตเพิ่มความเครียดในชีวิตเอาไปเห็นชีวิตเพื่อนดีขึ้นแล้วเอาทำไมเราอย่างนี้อยู่อย่างนี้อยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็มีพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็น bad routing นะครับการนอนแช่อยู่บนเตียงเป็นเวลานานแบบไม่มีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคลเขาก็เลยแนะนำนะครับว่าการหลีกหนีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ทางออกแต่ว่าควรจะเริ่มต้นจากการเผชิญหน้าแล้วก็จัดการทีละขั้นอย่างเช่นการทำงบประมาณรายจ่ายการวางแผนสำรองฉุกเฉินการแบ่งสัดส่วนการออมอย่างเหมาะสมนะครับตัวอย่างแนวทางที่ถูกเสนอก็มีการสร้างเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อยๆ 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินในอนาคตรวมถึงการจัดการหนี้ให้ความสำคัญกับหนี้ดอกเบี้ยสูงก่อนอย่างเช่นพวกหนี้บัตรเครดิตนะครับแล้วก็เริ่มลงทุนในระยะยาวแม้จะเป็นเงินจำนวนน้อยนะครับผ่านการลงทุนแบบสม่ำเสมอเนี่ยมันก็จะเพิ่มพูนขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันเขาก็แนะนำให้หลักการในการจัดสรรรายได้นะครับเช่นกฎ50 30 20แบ่งรายได้ไปยังค่าใช้จ่ายจำเป็นความต้องการส่วนตัวแล้วก็เงินออมเป็น50 30 20นะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่นักวิเคราะห์เขาบอกก็คือความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบันเพราะว่าปัญหาเงินเฟ้อค่าเช่าที่อยู่อาศัยค่าครองชีพถึงพวกนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่กดดันชีวิตของคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องของความเครียดนี่แหละทางการเงิน

0: มันก็ส่งผลต่อเนื่องไปยังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับสุขภาพจิตแล้วก็คุณภาพการนอนของชีวิตคนรุ่นใหม่ทั่วโลกเลยนะครับอันนี้เอามาเล่าให้ฟังเผื่อว่าลูกหลานเรานะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเอ๊ะมันเป็นยังไงมันนอนไม่หลับ
1: มัน
0: เล่นเกมหรือว่ามันเครียดเรื่องอะไรกันแน่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เล่าให้ฟังนะครับว่ามีปัญหาจะต้องมาคุยกันหรือเปล่านะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณพูดถึง Gen Z นะก็คือคนที่เกิดระหว่างช่วง1997ถึง2012
0: ครับ
1: ก็คือเฉลี่ยอายุประมาณ14ถึง29ก็คือในช่วงทำงานเนี่ยจบเนี่ยประมาณ21 22ใช่มั้ย
0: ยัง
1: เครียดนะ
0: มอปลายจนถึงประมาณวัยทำงานตอนต้นๆแล้วนะ
1: ฮะเขาก็แบ่งเป็นเจเนอเรชันตั้งแต่นู่นเบบี้บูมเมอร์น
0: ะ
1: ก่อนเบบี้บูมเมอร์นี่เขาบอกไซเลนต์เจเนอเรชันเงียบก็คือเกิดตั้งแต่นู่นยังไม่เกิด1928ถึง1945เนี่ย
0: น
1: ะแล
0: ้
1: วก็เบบี้บูมเบบี้บูมนี่1946ถึง1964นะแล้วก็ X คุณนี่อยู่
0: เจน
1: อยู่เจน Y ใช่ไหมเจน X นี่ก็1965ถึง1980นะก็คือคนที่อยู่ตอนนี้ก็อายุประมาณสัก46ถึง61ปีนะส่วนเจน Y ก็คือ1981ถึง1996อ่
0: ะ
1: ก็ตกระบำประมาณอายุ30ถึง45ปีคุณอยู่ในช่วงนี้
0: น
1: ะแล้วก็เจน Z นะเจน Z อย่างที่บอกกันนะก็แล้วก็หลังจากเจน4ตอนนี้เป็นอัลฟาคุณ
0: อ
1: ัลฟานี่ก็เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีสองก็ยังไงคะก็เกิดตั้งแต่แรกเกิดเลยเนี่ยนะตอนนี้ถึง13ก็คือเกิดเมื่อปี2025อะไรเนี่ยอัลฟาเนี่ยนะแล้วก็ยังมีน่าจะมีเบต้าอ๋อเขาบอกงี้ค่ะอัลฟาเนี่ย2013ถึง2025ก็คือเด็กตอนนี้ก็จะอยู่ตั้งแต่เนี่ย1ปีถึง13ปีอะไรเนี่ยนะแล้วก็เด็กที่อัลฟาแล้วมาเป็นเบต้าคุณเพิ่งเกิดนี่แหละโอ้เขาก็แบ่งกันอย่างนั้นเนี่ยนะคะทีนี้มันมีข้อมูลตรงนี้มีที่คุณบอกว่าเจนซีนี่จะเครียดใช่ไหม
0: ใช่
1: ไหม
0: เครียดเรื่องการเงิน
1: เขาบอกแบงคอกเนี่ยนะจากการจัดอันดับของนิตยสารเนี่ย Time Out เนี่ยนะปรากฏว่า Bangkok has been officially named the world best city for Gen Z in 2025นะแล้วก็ท็อปปิ้งประเทศอย่างเมืองอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ทำไมถึงว่าเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับเจนซีเนี่ยนะเขาก็บอกว่าในเรื่องของhappiness levelระดับความสุขเนี่ยสูงถึง 84% นะ affordability ก็คือการใช้จ่ายจับใจใช้สอยเนี่ยได้เลยทีเดียวเนี่ยนะก็ถึง 71% เนี่ยนะคะก็คือว่า budget friendly เองแล้วก็ exceptional easy environment for making friends แล้วก็ยังมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่มันค่อนข้างจะ exceptional easy เลยนะคุณคือง่ายๆอ่ะไม่ต้องแบบอะไรจุกจิกจุกจิกไม่มีนะอันนี้ดีมากเลยสำหรับที่จะ making friend ทำความรู้จักกับคนก็คือคนเราส่วนใหญ่ก็ friendly นั่นเองเนี่ยนะคะแล้วก็กรุงเทพเนี่ยยัง outrank city นะยังมีคะแนนนำกว่าเมืองอื่นๆอย่างเช่นเมลเบิร์นนิวยอร์กเนี่ยนะซึ่งนิวยอร์กเนี่ย อย่างที่บอกว่าโอ้โหคึกคักมากอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยนะแต่ว่ากรุงเทพเรานี่ตีขาดไปเลยเนี่ยเป็น vibrant nightlife ด้วยเนี่ยนะคะคือนิวยอร์กเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วแหละนะแต่เสร็จแล้วทั้งหลายทั้งปวงที่พี่ว่ามาเนี่ยนะว่า happiness แล้วก็ affordability ด้วยแล้วก็ budget friendly รวมทั้งที่making friend very easy อะไรเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แบงคอกเป็น best city for Gen Z นะคุณในด้านหนึ่งเจนซีก็เครียดน
0: ะ
1: อีกด้านหนึ่งนี่ก็อย่างที่บอกกันเนาะก็มีความสามารถจะมีทั้งเทคโนโลยีใช้อะไรอย่างคล่องตัวนะ
0: เด็กๆรุ่นนี้เก่งมาก
1: เก่งมากเลย
0: ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอโตมากับสิ่งนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ทีนี้นะครับพอโตมากับสิ่งนี้แล้วเนี่ยเรื่องของปัญญาประดิษฐ
1: ์ AI
0: คือจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เคยจัดรายการกับอาจารย์เนาะเราเคยพูดถึงเรื่องของ AI เนี่ยนานมาแล้วนะไม่นึกถึงว่า
1: ตอนนี้มันมาครองเลยนะ
0: ครองแล้วนะครับถึงขั้นว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้AI เนี่ยเป็นคนที่คอยแนะนำด้านเรื่องของการเงินส่วนบุคคลเลย
1: อ๋อด้วยเหรอ
0: ใช่มีรายงานนะครับเป็นผลสำรวจออกมาทางสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าแนวโน้มเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการให้คำแนะนำด้านการเงินส่วนบุคคลกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับคือชาวอเมริกันจำนวนมากเนี่ยกำลังหันไปใช้ AI ขอคำแนะนำนะฮะการเงินไม่ว่าจะเป็น

0: การออมการลงทุนการวางแผน อนาคตทางการเงินแต่ว่ายังไงก็ตามเขาก็มีการเตือนนะครับว่าคำตอบที่ได้เนี่ยอาจจะอยู่ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งคำถามของคุณหรือว่าการพร้อมคำสั่งเข้าไปนะครับ
1: uh-huh.
0: ผลการสำรวจเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพบกลุ่มที่เคยใช้ generative AI มีถึง 66% ใช้เพื่อขอคำแนะนำด้านการเงินในขณะที่กลุ่มมิลเลนเนียลนะครับแล้วก็ Gen Z เนี่ย มีสัดส่วนสูง 80% เลยครับอาจารย
1: ์
0: และที่น่าสนใจก็คือประมาณ 85% ของคนที่ตอบคำถามเนี่ยเขาบอกว่าได้นำคำแนะนำจาก AI เอาไปใช้จริงๆในชีวิตประจำวันนะครับ
1: ไม่เชื่อ AI แล้วนะ
0: ใช่ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน MIT นะครับเขาบอกว่าการเขียนพร้อมเป็นศาสตร์และศิลป์ด้วยการเขียนคำสั่งที่จะไปให้ AI มันทำตามเนี่ยนะครับก็มองว่า AI เนี่ยสามารถช่วยวางแผนการเงินในภาพรวมได้ดีเช่นแนวคิดการกระจายการลงทุนการเลือกกองทุนแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจำกัดนะครับเรื่องของความต้องการที่มีความแม่นยำสูงอย่างเช่นการคำนวณภาษีการวางแผนเฉพาะบุคคลนะครับแล้วเขาก็เตือนว่า AI เนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องของการสร้างข้อมูลผิดขึ้นมาเองบ้างนะครับก็เตือนว่านำเสนอด้วยน้ำเสียงที่ดูน่าเชื่อถือก็อาจจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าใจผิดได้ถ้าหากไม่ได้มีการไปตรวจสอบข้อมูลซ้ำอย่างรอบคอบแล้วเขาก็ระบุเพิ่มนะครับว่าพร้อมที่ดีเนี่ยต้องมีความเฉพาะเจาะจงไม่กว้างเกินไปคุณต้องบอกมันอย่างละเอียด
1: more specific ไปเลยนะ
0: ถูกต้องครับอย่างเช่นแทนที่จะถามว่าฉันควรจะวางแผนเกษียณยังไงก็ควรจะบอกรายละเอียดไปอย่างเช่นรายได้คุณมีรายได้เท่าไหร่ภาระหนี้มีความเสี่ยงเป้าหมายชีวิตเพื่อจะให้ AI เนี่ยวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำมันมีปัจจัยอะไรในชีวิตของเราบ้างมันจะได้คำนวณถูกนะครับไม่งั้นมันก็จะคำนวณแบบว่าภาพรวมกว้างๆให้นะครับ
1: ฟังดูแล้วจ้าใน AI เดี๋ยวนี้เข้ามามีบทบาทเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งวงการศึกษาก็ยอมรับนะว่าเวลาสอนหนังสือเนี่ยก็อนุโลมให้เด็กเนี่ยเข้าไปค้นหาอะไรต่อไม่อะไรจาก AI ได้นะแต่ดิฉันนี่เวลามอบงานเด็กไม่กล้ามอบเรื่องคุณฟังมีความเห็นยังไงบ้างไม่กล้ามอบให้เด็กเขียนเอเสย์
0: ค
1: ุณเรียงความอ
0: ่
1: ะพาอะไรหรือไม่พาเราให้หัวข้อนี้เป็นลอกมาหมดเลยเขาก็สั่งเขาไปใน AI ไงคุณ
0: AI เจนออกมาได้เลยนะครับ
1: ให้ AI
0: อาจารย์ก็ต้องดูแล้วนะว่าภาษามันสวยเกินไปหรือไม่ใช่แล้ว
1: ก็ใจ
0: เ
1: หมือนกันก็อย่างนี้ถ้าทีนี้ก็ต้องมาใช่ไหมแล้วก็ทั้งนั้นเลยมันก็จะเข้าไปดูใน AI อะไรแบบเนี้ยบอกว่าได้ดู AI แต่คุณเอาความคิดเข้ามาแล้วคุณต้องเรียบเรียงด้วยคำพูดของคุณเองไม่ใช่ไปลอกมาทั้งนู่นอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้คุณบอกเห็นไหมมาเรื่องของการเงินเลยนะโอ้โหAI นี่
0: สำคัญมากแต่บางคนเนี่ยคือเพิ่งคุยกับน้องฝึกงานที่นี่แหละไปทำงานแล้วไปเจอปัญหา AI เหมือนกันอะไรรู้ไหมฮะ
1: ยังไง
0: เจ้านายออกคำสั่งจาก AI
1: อ้าว
0: คือแบบว่ามีอะไรปรึกษา AI หมดเลย
1: แล้วเขารู้ด้วยใช่ไหมว่าเจ้านายไปเอามาจาก AI ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่พอเจ้านายก็อ้างอิงมาเลยเนี่ย AI มันบอกให้ทำอย่างนี้พวกเธอทำอย่างนี้สิเป็นอย่างนี
1: ้ตาย
0: ล่าสุดน้องลาออกไปแล้ว
1: ก็แหมมันคือ AI เนี่ยมันเป็นการที่จะ facilitate อ่ะ
0: ครับ
1: ก็คือทำให้เราเนี่ยมันง่ายขึ้นในการทำงานแต่เราไม่ควรจะให้มันเนี่ยมาเป็นตัวชี้นำเราอ่ะเป็นแบบอะไรเป็นนายเราอ่ะไม่ได้เราต้องเป็นนาย AI ไม่ใช่ AI มาเป็นนายเราเราต้องคุมมันให้ได้
0: ใช่ครับเวลาช่วงแรกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาคุยกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันต่อครับ
1: สักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN